0: การจัดการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาโดยได้จัดส่งวัสดุอุปกรณ์ไปยังหน่วยเลือกตั้งในกรุงเทพมหานคร 6,628 หน่วยและพัทยา133หน่วยเรียบร้อยแล้วพร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่เตรียมรับมือกับสถานการณ์ฝนตกหนักที่อาจเกิดขึ้นสำหรับการลงคะแนนในกรุงเทพมหานครผู้มีสิทธิ์ 4,400,000 คนจะใช้บัตรเขียวเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและบัตรสีชมพูเลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.โดยกากบาทได้เพียง1หมายเลขเช่นเดียวกับเมืองพัทยาผู้มีสิทธิ์ 80,000 คนจะใช้บัตรสีเขียวเลือกนายกเมืองพัทยากากบาทได้1หมายเลขและบัตรสีชมพูเลือกสมาชิกสภาเมืองพัทยาหรือสม.ไม่เกิน6หมายเลขทั้งนี้กกต.ได้เน้นย้ำข้อปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยห้ามหาเสียงทุกรูปแบบตั้งแต่เวลา 18:00 นของวันก่อนเลือกตั้งห้ามจัดเตรียมรถรับส่งฟรีห้ามซื้อสิทธิ์ขายเสียงและเตือนนายจ้างห้ามขัดขวางการไปใช้สิทธิ์ของลูกจ้างเด็ดขาดนอกจากนี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเชิญชวนประชาชนร่วมออกมาสังเกตการบรรยากาศการลงคะแนนและการนับคะแนนณหน่วยเลือกตั้งเพื่อช่วยกันตรวจสอบความโปร่งใสหากพบความผิดปกติสามารถทักท้วงต่อคณะกรรมการประจำหน่วยได้ทันทีทั้งนี้ประชาชนสามารถเดินทางไปใช้สิทธิ์ได้ในวันนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 ถึง 17:00 เพียงนำบัตรประจำตัวประชาชนบัตรที่หน่วยงานราชการออกให้หรือหลักฐานแสดงตนทางอิเล็กทรอนิกส์เช่นแอปพลิเคชันไทยดีหรือใบขับขี่ดิจิทัลไปแสดงซึ่งสามารถตรวจสอบหน่วยเลือกตั้งล่วงหน้าได้ผ่านแอปพลิเคชัน Smart Vote BKK Vote หรือแอปพลิเคชันทางรัฐ
1: นอกจากท่านออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วนะครับขอให้ท่านช่วยกันออกมาสังเกตการเลือกตั้งครับท่านมีสิทธิ์ที่จะสังเกตกระบวนการเลือกตั้งการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งของผู้สมัครหรือผู้ใดก็ตามนะครับรวมถึงสังเกตกระบวนการลงคะแนนและนับคะแนนนะครับหากท่านมีข้อสงสัยมีประเด็นใดที่อาจจะไม่ชอบมาพากลหรือได้ผิดสังเกตนะครับท่านสามารถทักท้วงทักท้านนะครับบอกท่านกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งได้นะครับขอความร่วมมือนะครับให้พวกเราออกมาช่วยกันร่วมกันสังเกตการ 6,628 หน่วยของเทศบาลนครและ133หน่วยของเมืองพัทยาเพื่อให้การเลือกตั้งในวันพรุ่งนี้เป็นการเลือกตั้งเรียบร้อยเป็นที่ยอมรับของทุกท่านส่วนนะครับ
0: ด้านนายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครกล่าวว่ากรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยกรุงเทพมหานครมีจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งประมาณ 4,400,000 คนกระจายอยู่ในพื้นที่ทั้ง50เขตและได้จัดหน่วยเลือกตั้งรวม 6,628 หน่วยทั้งภายในและภายนอกอาคารโดยได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลความพร้อมของสถานที่ความปลอดภัยการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรรวมถึงการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการเพื่อให้สามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้อย่างสะดวกและทั่วถึงโดยประชาชนสามารถติดตามผลการนับคะแนนทั้งการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครแบบเรียลไทม์ผ่านเว็บไซต์ของกรุงเทพมหานครรวมทั้งจอแสดงผลบริเวณลานคนเมืองโดยกรุงเทพมหานครตั้งเป้าประกาศผลคะแนนเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการให้แล้วเสร็จภายในเวลา 22:00 น.ปฏิพลสัทพรมมารายงาน
2: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในพื้นที่14จังหวัดตั้งแต่วันนี้ถึง3กรกฎาคมนี้นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสทนชกล่าวว่าสทนชเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้ถึง3กรกฎาคมนี้เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในหลายพื้นที่จึงขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มบริเวณจังหวัดน่านพะเยาตากบึงกาฬจันทบุรีตราดกาญจนบุรีราชบุรีชุมพรระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูล
3: กระทรวงมหาดไทยเตรียมหารือกระทรวงพลังงานการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดงบ 20,000 ล้านบาทหาแนวทางจัดสรรงบประมาณสำหรับดูแลและพัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะรวมถึงไฟส่องสว่างบนถนนทั่วประเทศ นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าในวันนี้จะร่วมหารือกับนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานรวมถึงผู้บริหารการไฟฟ้านครหลวงหรือกฟน.และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือกฟผ.เพื่อหาแนวทางจัดสรรงบประมาณวงเงินประมาณ 20,000 ล้านบาทสำหรับดูแลและพัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะรวมถึงไฟส่องสว่างบนถนนทั่วประเทศโดยที่ประชุมจะร่วมกันพิจารณาแหล่งงบประมาณหรือรายได้ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าสามารถนำส่วนใดมารับผิดชอบค่าใช้จ่ายได้บ้างเพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและไม่เป็นภาระด้านค่าใช้จ่ายของประชาชนทั้งนี้ภายหลังได้ข้อสรุปจากการหารือจะนำเสนอให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาหลังเดินทางกลับจากการปฏิบัติภารกิจที่ต่างประเทศก่อนกำหนดแนวทางการดำเนินการในขั้นตอนต่อไป
4: ส่วนเรื่องไฟฟ้าก็จะทานข้าวกับท่านเอกนัททางผมก็จะมีทั้ง2การไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นนครหลวงไม่ว่าจะเป็นภูมิภาคเนี่ยไปทานข้าวกันเพื่อที่จะไปหารือกันว่าไอ้เงิน 20,000 ล้านที่จะเอามา coverไฟสาธารณะหรือไฟทางหลวงอะไรเงี้ยว่าเราจะเอางบประมาณส่วนไหนหรือเอากำไรส่วนไหนหรือเอาค่าบริการส่วนไหนในส่วนที่กระทรวงมหาดไทยดูแลและกระทรวงพลังงานดูแลเนี่ยสามารถจะเอามา cover เพื่อไม่ให้พี่น้องประชาชนได้แบกภาระตรงนี้ได้ยังไงแล้วก็คงจะมีทำเฟรมนิดนึงเพราะท่านนายกได้กลับมาจากต่างประเทศก็คงได้นำเรียนท่านนายกเพื่อที่จะเสนอครม.ต่อไป
2: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเร่งตรวจสอบมาตรฐานของเร่นสกุชชี่หลังพบสารเคมีปนเปื้อนกระทบสุขภาพประชาชนนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเปิดเผยว่าได้สั่งการให้สคบประสานความร่วมมือกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.เร่งตรวจสอบและเฝ้าระวังของเล่นประเภทสกุชชี่ลอกเลียนแบบที่ไม่มีแหล่งที่มาชัดเจนทั้งในตลาดทั่วไปและช่องทางออนไลน์หลังพบความเสี่ยงปนเปื้อนสารเคมีตกค้างที่อาจระคายเคืองระบบทางเดินหายใจรวมถึงความเสี่ยงจากอุบัติเหตุชิ้นส่วนโฟมหลุดเข้าปากเด็กเล็กจนอุดตันหลอดลมซึ่งการดำเนินการดังกล่าวสอดรับกับนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่เน้นย้ำความปลอดภัยของเด็กเป็นสำคัญทั้งนี้สินค้าที่วางจำหน่ายจะต้องมีฉลากภาษาไทยระบุ ข้อมูลผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าอย่างชัดเจนตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพุทธศักราช2522หากพบว่าสินค้าก่อให้เกิดอันตรายผู้ประกอบการจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายความรับผิดชอบต่อความเสียหายจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยพร้อมกันนี้ขอเน้นย้ำให้ผู้ปกครองพิจารณาเลือกซื้อสินค้าเฉพาะที่มีเครื่องหมายมอก.หลีกเลี่ยงสินค้าที่มีกลิ่นสารเคมีฉุนผิดปกติหมั่นทำความสะอาดของเล่นเพื่อลดการสะสมของเชื้อโรคและดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดขณะเล่นทั้งนี้ผู้บริโภคที่พบเห็นสินค้าไม่ปลอดภัยหรือต้องการร้องเรียนสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนสคบ1166แอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์ ocpb.go.th หรือศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศ
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันว่าไทยจะพิจารณาผลลัพธ์กระบวนการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรือ UNCLOS อย่างรอบคอบให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ของประเทศสูงสุดนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงกรณีนายฮุนเซนประธานวุฒิสภากัมพูชาเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนมองว่าถือเป็นความสัมพันธ์ตามปกติของทั้งสองประเทศส่วนกระบวนการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรือ UNCLOSยืนยันว่ายังคงดำเนินการต่อไปโดยไทยจะพิจารณาผลลัพธ์อย่างรอบคอบเพื่อให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ของประเทศและเกิดความเป็นธรรมสูงสุด
5: เป็นเรื่องปกติจีนกัมพูชานะครับแต่อะไรที่มันจะมีผลกระทบต่อสถานการณ์ความขัดแย้งเขารู้แล้วนะครับว่าเขาควรจะหลีกเลี่ยงผมคิดว่าเราอย่าไปหวั่นไหวอะไรมากมายนะครับข่าวที่ออกไปเนี่ยบางครั้งก็เป็นข่าวที่ฝ่ายกัมพูชาออกไปเพื่อเข้าข้างเขานะครับก็เราก็เดินหน้าไปนะครับก็อย่างที่เรียนไปว่า เรื่องอันครอสเนี่ยเราต้องดูรายละเอียดต่างๆนะครับต้องดูข้อเท็จจริงต่างๆว่าในที่สุดแล้วมันก็เป็นผลสุดผลลัพธ์เนี่ยคือการเสนอแนะแนวทางในการที่จะแก้ปัญหาเรื่องเขตแดนทางทะเลระหว่างไทยกับกัมพูชานะครับถ้ามันดีเราก็อาจจะรับได้ถ้ามันไม่เราคิดว่ามันอาจจะไม่อย่างที่เราคิดว่าเป็นสอดคล้องกับผลประโยชน์ของประเทศไทยนะครับแล้วมันอาจจะไม่ได้เป็นอะไรที่มีเที่ยงธรรมเราก็ไปคุยกันต่อ
3: ส่วนสถานการณ์บริเวณช่องแคบฮอร์มุสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าแม้อิหร่านและสหรัฐอเมริกาจะเพิ่งบรรลุข้อตกลงหยุดยิงแต่ทุกฝ่ายยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิดพร้อมหวังว่าจะนำไปสู่สันติภาพอย่างยั่งยืนเพราะหากความขัดแย้งยืดเยื้ออาจกระทบต่อราคาพลังงานและเศรษฐกิจโลกรวมถึงประเทศไทยด้วย
2: กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเดินหน้าลดคาร์บอนสู่การฟื้นฟูธรรมชาติเชิงบวกเตรียมนำ AI และเทคโนโลยีขั้นสูงสนับสนุนสตาร์ทอัพให้เป็นกลไกเศรษฐกิจใหม่ของประเทศนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อแนวนโยบายระดับประเทศในการยกระดับเป้าหมายของการใช้นวัตกรรมขับเคลื่อนธรรมชาติเชิงบวกภายในงานไซส์2026จัดโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนนั่น X Hall ชั้น5ศูนย์การค้าสยามภารกรโดยนายยศชนันท์กล่าวว่าแม้ปัจจุบันหลายภาคส่วนจะมุ่งเป้าไปที่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์หรือ Net Zero แต่ในความเป็นจริงแล้วเปรียบเสมือนการรักษาคนป่วยให้ประคองตัวรอดเท่านั้นซึ่งปัจจัยสำคัญในการฟื้นฟูและสร้างการเติบโตอย่างแท้จริงคือการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อธรรมชาติที่ต้องทำให้ GDP ของประเทศเพิ่มขึ้นโดยที่ธรรมชาติไม่ถูกทำลายแต่กลับอุดมสมบูรณ์มากขึ้นโดยจุดแข็งที่สุดของไทยคือการมีความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งเป็นสินทรัพย์มหาศาลที่แตกต่างจากหลายประเทศหากนำมาต่อยอดจะกลายเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ยั่งยืนได
6: ้ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลเดินหน้าจัดระเบียบกัญชาทางการแพทย์เผยผลงาน1เดือนตรวจล้านกัญชาแล้วกว่า 1,200 ล้านค้าทั่วประเทศพร้อมดำเนินมาตรการทางกฎหมายอย่างต่อเนื่องทั้งการจับกุมผู้กระทำผิดการพักใช้ใบอนุญาตรวมถึงการตรวจยึดและอายัดของต้องสงสัยจำนวนมากขอย้ำว่านโยบายหลักของรัฐบาลคือการสนับสนุนกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และเศรษฐกิจสุขภาพเท่านั้นโดยปฏิเสธแนวทางกัญชาเสรีเพื่อการสันทนาการอย่างสิ้นเชิงรัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนสามารถร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเบาะแสร้านผิดกฎหมายผ่าน LINE @traffyfongdu สามารถขอคำปรึกษาผ่านสายด่วนศูนย์ประสานงานกัญชาทางการแพทย์โทร022577042ในวันและเวลาราชการสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
9: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
10: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
9: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: 7:16 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสื่อของทางการอิหร่านรายงานว่ากองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านโจมตีเป้าหมายทางทหารที่เชื่อมโยงกับสหรัฐเพื่อตอบโต้ที่สหรัฐโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านการป้องกันชายฝั่งของอิหร่านบริเวณช่องแคบฮอร์มุสเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกขณะที่ทางการบาเรนรายงานว่าอิหร่านส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีเป้าหมายในดินแดนของบาเรนซึ่งเป็นที่ตั้งของฐานทัพสหรัฐพร้อมประนามว่า การกระทำดังกล่าวของอิหร่านเป็นการละเมิดอธิปไตยของบาเรนอย่างจงแจ้งแต่ไม่มีระบุเป้าหมายที่โดรนของอิหร่านโจมตีทั้งนี้หลายฝ่ายแสดงความกังวลว่าเหตุการณ์โจมตีตอบโต้กันไปมาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านรอบล่าสุดกำลังสร้างความไม่แน่นอนให้กับบันทึกความเข้าใจเพื่อยุติสงครามในตะวันออกกลางที่ทั้งสองฝ่ายลงนามไปแล้วเมื่อช่วงต้นเดือนนี้
2: นายนาอิมกัสเซมผู้นำกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ออกแถลงการระบุว่ารัฐบาลเลบานอนกำลังมอบความชอบธรรมแก่อิสราเอลในการยึดครองดินแดนเลบานอนผ่านกรอบความร่วมมือฉบับใหม่ซึ่งเลบานอนลงนามความร่วมมือกับอิสราเอลและสหรัฐพร้อมย้ำว่ากลุ่มฮิซบอลเลาะห์ไม่ยอมรับกรอบความร่วมมือฉบับนี้ซึ่งถือเป็นความผิดพลาดอย่างร้ายแรงและเหมือนเป็นการยอมสละอำนาจอธิปไตยที่อาจนำไปสู่การที่อิสราเอลผนวกดินแดนทางตอนใต้ของเลบานอนแถลงการดังกล่าวมีขึ้นหลังนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลประกาศว่ากรอบความร่วมมือฉบับนี้อนุญาตให้อิสราเอลยึดครองเขตความมั่นคงภายในเลบานอนตราบเท่าที่จำเป็นต่อการรักษาความมั่นคงของอิสราเอลซึ่งสอดคล้องกับถ้อยแถลงของนายอิสราเอลแคชรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลที่ยืนยันว่ากองทัพอิสราเอลไม่ถอดถอนกำลังออกจากพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนจนกว่ากลุ่มฮิซบอลเลาะห์จะถูกปลดอาวุธทั่วทั้งเลบานอน
3: สำนักงานสำรวจธรณีวิทยาแห่งชาติของสหรัฐรายงานว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 6.1 ในอัฟกานิสถานเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาซึ่งศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ที่บริเวณเทือกเขาฮินดูกุชทางตะวันออกเฉียงเหนือของอัฟกานิสถานและอยู่ที่ระดับความลึกประมาณ208กิโลเมตรโดยแรงสั่นสะเทือนสามารถรับรู้ได้ในหลายพื้นที่ของอัฟกานิสถานปากีสถานและพื้นที่ทางตอนเหนือของอินเดียอย่างไรก็ตามยังไม่มีรายงานความเสียหายรุนแรงหรือผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในครั้งนี้ทั้งนี้เหตุแผ่นดินไหวดังกล่าวเกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนในเวเนซุเอลาเมื่อวันพุธที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1,430 รายและสูญหายมากกว่า 54,000 คนขณะที่เจ้าหน้าที่เวเนซุเอลากว่า 14,000 นายและเจ้าหน้าที่กู้ภัยนานาชาติอีกราว1,600 คนเร่งค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังของอาคารที่พังถล่มเป็นวงกว้าง
2: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: การแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลกระดับ J60 รายการ ITF Junior World Tennis Tour J60ที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีประเภทหญิงเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศโชติรินแก้วกามือวางอันดับ4และมือ513เยาวชนโลกแพ้คิมโซฮยอนจากเกาหลีใต้มือวางอันดับ1และมือ293เยาวชนโลก0-2เซตคว้ารองแชมป์ไปครองพูนสิริมงคลคว้าเหรียญทองเสือภูเขาครอสคันทรีในศึกจักรยานเสือภูเขาชิงแชมป์เอเชียติดตามได้จากรายงาน
12: การแข่งขันจักรยานเสือภูเขาชิงแชมป์เอเชียครั้งที่31 Asian Continental Championship ที่เมืองทาชเคนต์ประเทศอุซเบกิสถานในรายการเสือภูเขาครอสคันทรีอินดิมิเนเตอร์พูนสิริมงคลนักจักรยานเสือภูเขาทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมครั้งที่20โชว์ฟอร์มเกินคาดฝ่าด่านคู่แข่งระดับพระการกว่า44คนจนพังอาจคว้าแชมป์เอเชียได้อย่างยอดเยี่ยมโดยเป็นเหรียญทองที่3ของทัพจักรยานเสือภูเขาไทยต่อจากวิภาวีดีคาบาเลสและเมธาสิทธิ์บุญเสน่ห์ที่ได้2เหรียญทองแรกจากรายการดาวฮิลโดยทีมจักรยานไทยรั้งอันดับ3ของเอเชียโดยอันดับ1เป็นของทีมชาติจีนได้ไป10เหรียญทองพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
11: สโมสรเอแบร์โอมิยะอาดิจาสโมสรจากเจลีก2ลีกรองของประเทศญี่ปุ่นเปิดตัวสุพนัทเหมือนตาตัวรุกทีมชาติไทยไปร่วมทีมอย่างเป็นทางการโดยจะเซ็นสัญญาถึงปี2030และเตรียมลงซ้อมปรีซีซั่นกับเพื่อนร่วมทีมที่เยอรมันทันทีโดยเจ้าแบงค์จะสวมเสื้อหมายเลข21ให้กับทีมลงล่าตาข่ายในศึกเจลีก2ฤดูกาลหน้าผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรนายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาเทควันโดเตรียมส่งนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยชุดใหญ่เข้าร่วมการแข่งขันรายการสำคัญที่ประเทศเกาหลีใต้รวม2รายการประกอบด้วยรายการชุนชอน2026 World Taekwondo World Cup Team Championship Series ระหว่างวันที่14-16 กรกฎาคม และรายการ2026ชุนชอนโคเรียโอเพ่นอินเตอร์เนชั่นแนลเทควันโดแชมเปี้ยนชิพระหว่างวันที่18ถึง22กรกฎาคมซึ่งทั้ง2รายการนี้สมาคมตั้งเป้าเบื้องต้นไว้รายการละ1เหรียญทองปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
2: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีผลกระทบช่วงวันที่28มิถุนายนถึง3กรกฎาคมนี้โดยประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วงวันที่29มิถุนายนถึง3กรกฎาคมโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันเวลาดังกล่าวพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกจากนั้นจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในวันนี้ขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองรวมทั้งฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:43 สูงกว่าระดับเพปานกลาง1เมตร11เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:53 ต่ำกว่าระดับเพปานกลาง83เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49
13: 1นาทีกับกปท.
14: กรมการขนส่งทางบกประกาศปรับเกณฑ์ทดสอบสมรรถภาพร่างกายสำหรับการต่ออายุใบอนุญาตขับรถแล้วเพื่อเป็นการลดขั้นตอนอำนวยความสะดวกและประหยัดเวลาในการติดต่อราชการโดยอ้างอิงจากข้อแนะนำของแพทยสภาซึ่งมีเกณฑ์ใหม่ดังนี้การกำหนดการมองเห็นสีจะทดสอบเฉพาะการขอรับใบอนุญาตขับรถครั้งแรกเท่านั้นหากเป็นการต่ออายุไม่ต้องทดสอบแล้ว อายุไม่เกิน55ปีขาดต่ออายุไม่เกิน1ปีได้รับสิทธิ์ยกเว้นไม่ต้องทดสอบปฏิกิริยาทางเท้าโดยให้ทดสอบแค่สายตาทางกว้างและทางลึกเท่านั้นอายุ55ปีขึ้นไปหรือขาดต่ออายุเกิน1ปีขึ้นไปยังคงต้องเข้ารับการทดสอบปฏิกิริยาทางเท้าควบคู่กับการทดสอบสายตาทางกว้างและทางลึกตามปกตินอกจากนี้ทางกรมการขนส่งทางบกกำลังหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งพัฒนาระบบต่ออายุใบอนุญาตขับรถผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมการขนส่งทางบก1584ค่ะ
15: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
16: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
17: วันนี้เสนอคำว่าภูคำว่าภูเขียนพอพานสระอูใช้เรียกสิ่งที่มีลักษณะนูนออกมาเช่นภูทุเรียนเมื่อรวมกับคำว่าพรเป็นภูพรหมายถึงรากไม้ที่ขึ้นเป็นปีกหรือเป็นปมที่โคนต้นและแผ่ขยายออกไปรอบๆเพื่อพยุงลำต้นนอกจากนี้ยังเรียกชื่อถั่วชนิดหนึ่งว่าถั่วภูเป็นถั่วที่ฝักมีครีบคล้ายสันไปตามยาวของฝักส่วนคำว่าภูที่เขียนพอสำเภาสระอูแปลว่าภูเขาเช่นภูกระดึงภูพานภูเรือภูชี้ฟ้านอกจากนี้ภูที่เขียนด้วยพอสำเภายังมีอีกคำหนึ่งซึ่งมาจากภาษาสันสกฤตแปลว่าแผ่นดินหรือโลกปรากฏในคำว่าภูธรภูทะเรศภูทะเรศวรภูบดีภูบดินภูบาลภูเบศแปลว่าผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดินหรือผู้ปกครองแผ่นดินหมายถึงพระราชา
16: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
6: สาระนานากับสารานุกรมไทย
18: วันนี้เสนอตอนประเพณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานมีพื้นที่กว้างใหญ่แต่เป็นที่ราบสูงและการอยู่ใกล้ดินแดนล้านช้างทำให้ประเพณีส่วนใหญ่ของชาวอีสานสืบทอดคตินิยมเรื่องฮี่12ครอง14เช่นเดียวกับลาวล้านช้างฮี่มาจากคำว่าจารีตหมายถึงสิ่งที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาจนกลายเป็นประเพณีที่ดีงามชาวอีสานเรียกว่าจาฮี่หรือฮี่12ใน1ปีครอง14หมายถึงคันลองหรือครองธรรม14อย่างเป็นกรอบหรือแนวทางที่ใช้ปฏิบัติระหว่างกันเพื่อความสงบสุขร่มเย็นของบ้านเมืองติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
3: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและบุญมาสีมาศอ่าน
19: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
20: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
3: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ท่านผู้ฟังครับในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยนายวิกรมกรมดิษฐ์วันนี้จะวิเคราะห์เกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดของประเทศจีนที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจจนเติบโตอย่างแข็งแกร่งควบคู่ไปกับการปฏิรูปสิ่งแวดล้อมตลอดจนการสร้างเสถียรภาพความปลอดภัยในสังคมที่มั่นคงเชิญติดตามรับฟังครับ
1: มืองโดยวิกรมกรมดิษฐ
21: ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับวันนี้ผมยังอยู่ในประเทศจีนซึ่งผมก็เดินทางในประเทศจีนมาเกือบ3เดือนแล้วผมมองว่าประเทศจีนปัจจุบันนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากซึ่งผมเองในอดีตผมนั้นไปประเทศจีนมาเป็นระยะเวลาตั้งแต่เมื่อ40กว่าปีที่แล้วเมื่อปี1980ผมไปจีนครั้งแรกจีนตอนนั้นยากจนมากเหลือเกินและถนนหนทางหรืออะไรทุกอย่างในประเทศจีนก็ถือว่าไม่มีอะไรเลยแต่วันนี้ที่ผมไปประเทศจีนหลังจาก40กว่าปีให้หลังจีนเปลี่ยนอย่างหน้ามือกับหลังมือโดยเฉพาะประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมผมเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่ผมเดินทางตั้งแต่ตอนใต้สุดของจีนผมเดินทางไปถึงตอนเหนือโดยค่อยๆเดินทางผ่านไปทุกเมืองทุกแห่งทุกหนและการที่เราเดินทางขึ้นเหนือไปเรื่อยๆตลอดทางนั้นสิ่งที่ผมเห็นก็คือเศรษฐกิจของจีนแหละครับเราก็คงต้องพูดกันแหละครับว่าในช่วง30กว่าปีที่ผ่านมานั้นเศรษฐกิจของจีนนั้นโตเร็วที่สุดในโลกเฉลี่ยออกมาก็ 8% กว่าในช่วง30ปีที่ผ่านมาฉะนั้นตรงนั้นก็เป็นจุดที่ทำให้จีนนั้นมีเงินและการที่จีนมีเงินจีนก็ได้มีการปรับปรุงตัวเองให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายมหาศาลด้วยการที่เมื่อมีเศรษฐกิจดีจีนก็สร้างถนนหนทางสะพานอุโมงค์สารพัดอย่างสร้างแบบเต็มที่เพราะจีนมีเงินแล้วนั่นก็ทำให้เศรษฐกิจของจีนก็ยิ่งเข้มแข็งยิ่งพัฒนานะทุกอย่างเร็วขึ้นเข้าไปอีกวันนี้เราคงจะเห็นได้ล่ะครับว่าจีนกลายเป็นประเทศที่มีเงินทุนสำรองมากที่สุดในโลกและที่สำคัญคือไม่ใช่เรื่องของเศรษฐกิจจีนที่พัฒนาได้ดีสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นได้จากการเดินทางครั้งนี้ก็คือการเรียกว่าดูแลสิ่งที่เรียกว่าพื้นที่สีเขียวและก็ความปลอดภัยวันนี้เราคงจะเห็นล่ะครับว่าถนนที่ผมนั่งรถไปตลอดเส้นทางจนกระทั่งไปถึงทางภาคเหนือของจีนสองข้างทางนั้นเต็มไปด้วยต้นไม้นานาชนิดเรียกว่าไม่มีที่ว่างตรงไหนที่จะเห็นว่าจะทิ้งว่างเปล่าไว้เลยซึ่งต่างกันกับประเทศไทยเราถนนบางนาตราดเราเวลาวิ่งไปก็จะมีที่ว่างไม่ทำอะไรเลยซึ่งนั่นก็สะท้อนให้เห็นว่าการกักเก็งกำไรของที่ดินนั้นวันนี้มันเป็นตัวที่ทำให้การที่เราจะใช้ที่ดินให้เป็นประโยชน์อย่างประเทศจีนก็ไม่มีวันนี้เราคงมีคำถามมาแหละครับว่าเอ๊ะทำไมประเทศจีนทำได้อย่างที่ว่าซึ่งเราก็มองว่าประเทศจีนเขามีเป้าหมายและนโยบายที่เรียกว่ามั่นคงไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายจะพัฒนาประเทศแล้วเขาก็ทำได้แล้วก็ต้องควบคู่ไปกับสิ่งแวดล้อมเขาก็ทำอย่างต่อเนื่องเราคงจะเห็นแล้วครับว่าวันนี้สิ่งที่เป็นสิ่งแวดล้อมผมมองว่าประเทศจีนนั้นถ้าวันนี้เขายังดำเนินการอันนี้ต่อไปเรื่อยๆผมเคยคุยกับคนจีนแล้วครับว่าประเทศจีนให้อีกเวลา10ปีข้างหน้าผมคิดว่าประเทศจีนทั้งประเทศก็จะอยู่ในอุทยานแห่งชาติและอีก20กว่าปีเป็นต้นไปนั้นผมว่าประเทศจีนทั้งประเทศเลยน่าจะอยู่ในป่าดงดิบถามว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจากนโยบายของประเทศผู้นำที่มองเห็นว่าถ้าเขาจะพัฒนาประเทศด้วยความเจริญทางด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมแล้วสิ่งแวดล้อมต้องไปควบคู่กันไปวันนี้เราคงจะเห็นนะครับว่าพื้นที่สีเขียวของทั้งประเทศวันนี้กลายเป็นนโยบายหลักและที่สำคัญในทะเลทรายที่จีนมีเขาก็เอาต้นไม้ไปปลูกและเมื่อปลูกต้นไม้ขึ้นเขาก็ทำไอโซล่าฟาร์มแผงไฟฟ้าจากดวงอาทิตย์ตอนนี้อยู่ใน ทะเลทรายโกบีกันเยอะมากจนกระทั่งตอนนี้ไฟฟ้าที่อยู่ในทะเลทรายโกบีนั้นเหลือเฟือจนกระทั่งเขาต้องเอาไปทำทางด้านไฮโดรเจนซึ่งก็ถือว่าเป็นพลังงานอีกชนิดหนึ่งซึ่งวันนี้จีนถือว่าประสบความสำเร็จมากในเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจและเรื่องสิ่งแวดล้อมแต่ที่สำคัญมากไปกว่านั้นคือเรื่องเสถียรภาพของสังคมประเทศจีนวันนี้ขกชิงวิ่งราวฆาตกรหรือยาเสพติดหรือพวกเกี่ยวกับผิดตามกฎหมายของทางด้านออนไลน์เขาแทบจะไม่มีเลยนั่นก็คือความสำเร็จของประเทศจีนที่ผมเพิ่งไปเยือนมาเวลา3เดือนนั่นเองขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ
0: Bangkok World Bangkok World เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok World Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
4: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
0: Bangkok Vote มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
22: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
23: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
22: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
24: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
17: ท่านผู้ฟังคะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งแก้ปัญหามาเลเซียควบคุมการนำเข้ากุ้ง5สายพันธุ์จากประเทศไทยเป็นการชั่วคราวโดยได้หาทางออกร่วมกันระหว่างไทยและมาเลเซียอย่างยั่งยืนติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
25: หลังทางการมาเลเซียได้ออกประกาศควบคุมการนำเข้ากุ้ง5สายพันธุ์ประกอบด้วยกุ้งลายกุ้งขาวกุ้งกุลาดำกุ้งกล้ามกรามและกุ้งแชบ๊วยจากประเทศไทยเป็นการชั่วคราวเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาส่งผลให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในประเทศยังคงได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากไทยมีปริมาณการส่งออกกุ้งไปยังตลาดมาเลเซียถึงกว่า 10,000 ตันต่อปีโดยรัฐบาลได้ตระหนักและเร่งหาแนวทางแก้ปัญหามาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นมาตรการเร่งด่วนการส่งเสริมการบริโภคกุ้งในประเทศการแสวงหาตลาดใหม่และแก้ปัญหาดังกล่าวระหว่างไทยและมาเลเซียส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เร่งตรวจสอบและแก้ปัญหาเรื่องดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องเช่นกันนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุว่าหลังทำหนังสือด่วนไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารมาเลเซียเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวรวมถึงการหาทางออกในการลดขั้นตอนการนำเข้าปลากระพงจากมาเลเซียแต่ยังคงไว้ซึ่งมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหารนั้นทางการมาเลเซียได้ตอบกลับหนังสือของฝ่ายไทยมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่เนื่องด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารมาเลเซียยังคงติดภารกิจอยู่ส่งผลให้ยังไม่สามารถกำหนดวันในการหารือร่วมกันของรัฐมนตรีทั้งสองประเทศอย่างเป็นทางการได้เบื้องต้นได้รับการยืนยันว่าหากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรมาเลเซียเสร็จสิ้นภารกิจต่างประเทศแล้วจะกำหนดวันหารืออย่างเป็นทางการอีกครั้งซึ่งไทยจะยึดหลักผลประโยชน์ร่วมกันเพื่อให้เกษตรกรทั้งสองประเทศได้รับประโยชน์อย่างเป็นธรรมและไม่เกิดอุปสรรคทางการค้าเกินความจำเป็น
26: จนขณะนี้ก็กำลังรอหนังสือตอบจากเขาอยู่คือตอนนี้ผมกลับมายังอยู่ในจุดที่ผมบอกผมทำหนังสือไปแล้วแล้วตอนนี้ก็รอคำตอบจากทางท่านตีเขาท่านตีเขาบอกกำลังเดินทางไปต่างประเทศและจะประสานเวลาที่เหมาะสมกลับมาก็รอตรงนี้อยู
25: ่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวด้วยว่าการแก้ปัญหาเร่งด่วนในขณะนี้รัฐบาลเตรียมใช้กลไกความร่วมมือระดับผู้นำโดยได้หารือกับนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเพื่อจัดทำข้อมูลเสนอให้กับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำไปประกอบการหารือกับนายกรัฐมนตรีมาเลเซียในการเดินทางเยือนมาเลเซียเดือนหน้าขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีมาเลเซียยังได้แสดงท่าทีที่อยากเห็นมาตรการที่ผ่อนปรนของทั้งสองฝ่ายเชื่อว่าจะเห็นทางออกการแก้ไขปัญหาดังกล่าวของทั้งไทยและมาเลเซียได้ในเร็วๆนี้
26: เป็นอย่างนั้นผมกำลังได้คุยกับท่านรองนายกท่านศิริศักดิ์นะครับรัฐมนตรีต่างประเทศผมกำลังทำข้อมูลทั้งหมดให้แล้วก็ท่านคงจะทำให้ท่านนายกของเราแล้วก็จะส่งไปประสานไปที่นายกมาเลเซียเพราะว่าเมื่อเป็นทางนายกมาเลเซียเป็นท่านเองเป็นคนบอกว่าอยากเห็นมาตรการที่ผ่อนปลนกันทั้งสองฝ่ายคงไม่ทอดไปถึง2เดือน3เดือนแล้วครับเพราะว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องเร่งด่วนนะครับเพราะเดือนหน้านี่ท่านนายกอนุทินเองเขาจะไปพบกับท่านนายกมาเลเซียแล้วเพราะผมอยากจะทำทั้งหมดให้มันจบก่อนที่ไปถึงนั่นก็ไปเรื่องของเซ็นความสัญญาความร่วมมืออะไรเพิ่มเติมไปลักษณะนั้นมากกว่าครับ
25: แม้ขณะนี้ทางการมาเลเซียยังไม่ได้กำหนดวันเจรจาแต่ทางการไทยได้แสดงความพร้อมหากฝ่ายมาเลเซียกำหนดวันมาแล้วโดยกระทรวงเกษตรพร้อมจะเดินทางไปเจรจาแก้ไขปัญหาดังกล่าวในทันทีเพื่อให้ปัญหาที่เกิดขึ้นถูกแก้ไขได้อย่างถาวรส่งผลดีต่อเกษตรกรและผู้ประกอบการไทยอย่างยั่งยืนในอนาคตชวนันท์มาลีรายงาน
2: อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของชาวสุพรรณบุรีเมื่อโครงการสร้างสรรค์ระดับท้องถิ่นสามารถผ่านการคัดเลือกอย่างเข้มข้นจนติด1ใน7พื้นที่ต้นแบบระดับประเทศภายใต้โครงการ Sound of Community พื้นที่แห่งเสียงเตรียมปักหมุดพลิกฟื้นลานสนามชัยให้เป็นแลนด์มาร์คแห่งเสียงเพลงและเศรษฐกิจชุมชนติดตามจากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
5: สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์หรือ CEA เป็นหน่วยงานภายใต้กำกับของสำนักนายกรัฐมนตรีมีภารกิจหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทยโดยยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรใน15อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ส่งเสริมการเกิดย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์และจัดเทศกาลระดับประเทศสนับสนุนซอฟต์พาวเวอร์และอุตสาหกรรมไทยสู่สากลเช่นผลักดันวงการดนตรีสู่เทศกาลระดับโลกบ่มเพาะนักสร้างสรรค์ซึ่งเมื่อเปิดเวทีใหญ่ประกวดไอเดียสุดเข้มข้นมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันจากทั่วประเทศมากกว่า15ทีมล่าสุดจังหวัดสุพรรณบุรีได้รับการประกาศรายชื่ออย่างเป็นทางการเป็น1ใน7พื้นที่ที่ได้รับโอกาสขับเคลื่อนโครงการต่อในระดับปฏิบัติจริงสมหญิงศรีประจันในนามคณะทำงานของสุพรรณบุรีเล่าว่าการที่ได้รับโอกาสทำโครงการในครั้งนี้ทีมงานคิดถึงเรื่องของเสียงธรรมชาติเสียงนกแต่กรรมการบอกว่าในเมื่อสุพรรณบุรีมีรากฐานเป็นเพลงพื้นบ้านทำไมไม่ชูเรื่องนี้วันนั้นเราก็เลยได้โอกาสด้นสดร้องเพลงพื้นบ้านให้กรรมการฟังตรงนั้นเลยซึ่งกลายเป็นเสน่ห์ที่ทำให้เราชนะใจกรรมการ
7: เดี๋ยวที่สนามชัยก็จะมีกิจกรรมเล็กๆน่ารักน่ารักจะเป็นเรื่องของพื้นที่แห่งเสียงเนี่ยค่ะเราก็คงหนีไม่พ้นของการมีกิจกรรมทางดนตรีแต่เดิมเนี่ยนะคะทางทีมเนี่ยเขาก็คิดถึงเรื่องเสียงของธรรมชาติพวกพี่ๆกรรมการเนี่ยเขาก็บอกว่าก็ในเมื่อสุพรรณบุรีมันมีรากฐานเป็นเพลงพื้นบ้านทำไมไม่ปูเรื่องนี้วันนั้นก็เลยได้มีโอกาส
5: โครงการ Sound of Community พื้นที่แห่งเสียงณโบราณสถานวัดสนามชัยในครั้งนี้ไม่ใช่แค่เพียงการแสดงดนตรีเพื่อความบันเทิงแต่โจทย์สำคัญที่ทางสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์หรือ CEA คือจะทำอย่างไรให้เสียงเพลงนั้นแปลเปลี่ยนเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจที่จับต้องได้ซึ่งก่อนที่จะเป็นพื้นที่เศรษฐกิจได้ต้องทำให้คนเข้ามาใช้ประโยชน์ก่อนต้องทำให้เป็นที่ที่คนอยากมาเพราะฉะนั้นขั้นแรกต้องทำให้คนมาแล้วประทับใจก่อนแล้วเศรษฐกิจจะตามมา
7: ตื่นเต้นกว่าไปเล่นให้คนดูอีกเป็นอะไรที่ตื่นเต้นค่ะจนคณะกรรมการเขาถามว่าแล้วจะทำยังไงให้มันกลายเป็นพื้นที่เศรษฐกิจหนูคิดในใจว่าก่อนที่มันจะเป็นพื้นที่เศรษฐกิจได้มันต้องเป็นที่ที่คนเข้ามาใช้ก่อนคนต้องเข้ามาก่อนพอเดี๋ยวพอมีคนมามันจะเกิดการค้าการขายกระจุงกระจิงขึ้นมาเองขายอาหารเอ่ยขายของที่ระลึกขั้นแรกทำให้มันเป็นที่ที่คนอยากมาแล้วประทับใจก่อนแล้วเดี๋ยวเขามาซ้ำแล้วมันจะเกิดเศรษฐกิจเอง
5: อย่างไรก็ตามทีมงานคนรุ่นใหม่เตรียมพร้อมเนรมิตพื้นที่สร้างสรรค์อย่างเป็นรูปทำซึ่งการเติบโตจะไม่ได้หยุดอยู่แค่เพียงพื้นที่โบราณสถานวัดสนามชัยแต่จะช่วยกระจายรายได้สู่เศรษฐกิจรายรอบทั้งร้านอาหารโรงแรมและสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆในจังหวัดสุพรรณบุรีแบบองค์รวมต้องมาร่วมติดตามและส่งแรงใจให้เสียงเพลงพื้นบ้านสุพรรณบุรีทำหน้าที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนไปด้วยกันเฉลียวอินยิ้มสวท.สุพรรณบุรีรายงานค่ะ
2: ท่านผู้ฟังคะจังหวัดระนองเชิญชวนสัมผัสความสวยงามของผืนผ้าด้วยลายเส้นเงินเส้นทองหัตถศิลป์ดิ้นโบราณภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ถูกนำมาต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตามนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ พลิกโฉมงานฝีมือจากรุ่นสู่รุ่นให้กลายเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ
8: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยมุ่งนำทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอดเป็นพลังสร้างสรรค์สร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจและเผยแพร่อัตลักษณ์ไทยสู่เวทีโลกหลายคนนึกถึงซอฟต์พาวเวอร์คืออาหารมวยไทยแต่ที่จังหวัดระนองหนึ่งในตัวอย่างที่สะท้อนแนวคิดนี้ได้อย่างชัดเจนคือหัตถศิลป์ดินโบราณของจังหวัดระนองภูมิปัญญาที่ได้รับการสืบทอดจากวัฒนธรรมโบราณกันหรือบ้าบ๋าย่าหยาก่อนพัฒนาเป็นงานหัตถศิลป์ร่วมสมัยที่บอกเล่าเรื่องราวของเมืองระนองผ่านเครื่องประดับอันวิจิตรงดงามความโดดเด่นของหัตถศิลป์ดินโบราณระนองคือการนำเทคนิคการพันดินแบบดั้งเดิมมาผสมผสานกับวัสดุอัตลักษณ์ของท้องถิ่นทั้งไข่มุกอันดามันแร่ดิบุกปีกแมลงทับและผ้าไหมทอมือสร้างสรรค์เป็นเข็มกลัดปิ่นปักผมต่างหูสร้อยคอที่สามารถสวมใส่ได้ในชีวิตประจำวันพร้อมสะท้อนเรื่องราวนิเวศวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชนระนอง
9: ปิยนัทอิสระสงครามประธานกลุ่มหัตถศิลป์ดิ้นโบราณจังหวัดระนองงานแขนงนี้ค่ะในอดีตมีการถ่ายทอดในชนชั้นสูงของชาวจังหวัดระนองซึ่งตระกูลที่ได้รับการถ่ายทอดแล้วก็มีฝีมือมีชื่อเสียงของในจังหวัดระนองก็คือตระกูลสตรีชาวณระนองเป็นกลุ่มสตรีที่ทำงานหัตถกรรมแขนงนี้นะคะได้ออกมาสวยงามวิจิตรพิสดารมากจากการให้ข้อมูลของลูกหลานของท่านพญาลักษดานุประดิษฐ์นะคะท่านคอซิมบี้ก็ยังมีการให้ข้อมูลว่างานแขนงนี้ยังมีหลงเหลืออยู่ทางฝั่งของตระกูลณระนองทางฝั่งปีนัง
8: ตลอดกว่า14ปีที่ผ่านมากลุ่มหัตถศิลป์ดิ้นโบราณจังหวัดระนองเปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้ามาเรียนรู้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายถ่ายทอดองค์ความรู้จากรุ่นสู่รุ่นพร้อมต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตามแนวทางการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยหัตถศิลป์ดิ้นโบราณของจังหวัดระนองอาจเริ่มต้นจากเส้นดินเล็กๆที่ถักทอด้วยความประณีตแต่สิ่งที่ถักทอควบคู่กันมาตลอดหลายปีคือหัวใจของผู้คนที่ไม่ยอมปล่อยให้ภูมิปัญญาของบ้านเกิดเลือนหายบางครั้งความดีอาจไม่จำเป็นต้องส่งเสียงดังแต่ก็ไม่จำเป็นต้องซ่อนอยู่ในความเงียบเพราะเรื่องราวที่สร้างประโยชน์ให้กับชุมชนควรได้รับการบันทึกและส่งต่อให้รุ่นหลังได้รับรู้นี่คือซอฟต์พาวเวอร์ที่แท้จริงไม่ใช่เพียงพลังของวัฒนธรรมแต่คือพลังของผู้คนผู้คนธรรมดาที่ทำสิ่งไม่ธรรมดาด้วยหัวใจที่รักบ้านเกิดและนั่นคือความงดงามของจังหวัดระนองที่พร้อมก้าวไกลสู่สายตาของโลกอภิสราคงมณีสวทระนองรายงาน
2: ท่านผู้ฟังคะท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชายแดนใต้กรือโต๊ะการละเล่นพื้นบ้านของชาวไทยมุสลิมในจังหวัดนราธิวาสภูมิปัญญาที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นสู่การพัฒนาเป็นพลังซอฟต์พาวเวอร์ที่สะท้อนอัตลักษณ์ไทยอย่างงดงามและกำลังก้าวสู่การยอมรับในระดับนานาชาติติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
10: กรือโต๊ะการละเล่นพื้นบ้านดั้งเดิมของชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้กำลังกลายเป็นหนึ่งในพลังซอฟต์พาวเวอร์ที่สะท้อนอัตลักษณ์ท้องถิ่นไทยได้อย่างงดงามและทรงคุณค่ากรือโต๊ะมีต้นกำเนิดในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสสืบทอดกันมาอย่างยาวนานในวิถีชีวิตของชุมชนไทยมุสลิมโดยเฉพาะในอำเภอสุไหงปาดีแวงและสุไหงโกลกที่ยังคงรักษาเอกลักษณ์การแสดงไว้อย่างเข้มแข็งทั้งลีลาท่าทางจังหวะดนตรีและบรรยากาศแห่งความสามัคคีของคนในชุมชนนายสมมาตรเทพพรมนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาสให้ข้อมูลว่าความโดดเด่นของกรือโต๊ะไม่ได้อยู่เพียงความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนถึงรากเหง้าทางวัฒนธรรมความศรัทธาและความสัมพันธ์ของผู้คนในพื้นที่จนในปี2556ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสาขาศิลปะการแสดงสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนในท้องถิ่น จุดเริ่มต้นของกรือโต๊ะเกิดจากวิถีชีวิตเรียบง่ายของชาวบ้านโดยเฉพาะกลุ่มผู้เลี้ยงวัวเลี้ยงควายที่ใช้เวลาว่างสร้างความสนุกสนานและคลายเหงาด้วยอุปกรณ์พื้นบ้านอย่างไม้ไผ่ที่เรียกว่าเดาหรือใบและกาบมะพร้าวใช้ตีประชันเสียงเกิดเป็นการละเล่นที่เรียบง่ายแต่เปี่ยมด้วยภูมิปัญญาก
6: รือโต๊ะนะครับก็เป็นหนึ่งในการละเล่นพื้นบ้านของจังหวัดนราธิวาสมีความสำคัญในส่วนของการเป็นซอฟต์พาวเวอร์ในส่วนของการศิลปะการแสดงกรือโต๊ะนี่ก็ใช้ในการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองนะครับปัจจุบันนี้นะครับมีกรือโต๊ะที่มีชื่อเสียงโต๊ะคณะสีกูนิงนะครับก็จะเป็นตัวแทนของประเทศไทยไปแสดงศิลปะวัฒนธรรมที่ประเทศมาเลเซียในส่วนของซอฟต์พาวเวอร์ที่มีการพัฒนาจากกรือโต๊ะนะครับที่เป็นการละเล่นพื้นบ้านดั้งเดิมปัจจุบันก็มีการพัฒนา

0: ปัจจุบันกรือโต๊ะไม่เพียงเป็นมรดกทางวัฒนธรรมแต่ยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างรายได้และเชื่อมความเข้าใจในสังคมผู้วัฒนธรรมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราธิวาสเดินหน้าผลักดันอย่างต่อเนื่องทั้งการส่งเสริมการแสดงในงานเทศกาลสนับสนุนเยาวชนให้เรียนรู้และสืบสานรวมถึงการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสมัยใหม่เพื่อขยายการรับรู้สู่ระดับประเทศและนานาชาติทั้งนี้กรือโต๊ะไม่ใช่เพียงการละเล่นหากแต่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าสะท้อนรากเหง้าแห่งวิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของท้องถิ่นไทยที่พร้อมประกาศศักยภาพสู่เวทีนานาชาติอย่างสง่างามและยั่งยืนปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
2: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
3: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
4: ธรรมดามนุษย์เมื่อประสบทุกภัยเข้าเบียดเบียนย่อมมีจิตใจวันไหวกระสับกระส่ายหมายจะหาที่พึ่งพำนักให้เกิดความมั่นใจปลอดภัยและคลายวิตกเหตุดังนี้ศาสนาหรือคำอบรมสั่งสอนนำทางประพฤติปฏิบัติจึงปรากฏขึ้นเป็นของคู่โลกมานับแต่มีมนุษยชาติเพื่อช่วยส่องสะท้อนสัจธรรมของชีวิตปลุกใจให้สามารถอาจหารดำเนินไปอย่างถูกทิศทางไม่หลงไหลไม่ว่าโดยกระบวนความคิดหรือนิยามอย่างใดๆสุดแล้วแต่ศาสดาหรืออาจารย์แห่งศาสนานั้นๆจะกำหนดชี้นำซึ่งบางก็ว่าเป็นกลไกของกรรมบางก็ว่าเป็นกลไกของธรรมชาติหรือบางก็ว่าเป็นกลไกของอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดลบันดาลเพราะฉะนั้นในท่ามกลางวิกฤตการณ์ต่างๆที่บังเกิดขึ้นมิได้เว้นผู้รู้ผู้เข้าใจผู้ปฏิบัติและผู้เผยแผ่สัจธรรมจึงเป็นบุคคลผู้ทรงคุณค่าย่อมจะสามารถเป็นที่พึ่งของชนหมู่มากอาจนำพาสังคมให้ก้าวพ้นความยากลำบากทั้งปวงให้ล่วงไปได้โดยสวัสดีพระคติธรรมประทานแก่ผู้สำเร็จการศึกษาศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาศาสนศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลปีการศึกษา2563

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สมานฉันท์กันไว้สังคมไทยจะร่มเย็นเป็นสุขที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการปาฐกถาธรรมเรื่องอยู่อย่างมีความหวังโดยพระครูศรีวิรุณหกิจวัดอมรคีรีกรุงเทพมหานคร
1: ขอถวายความนอบน้อมบูชาต่อพระรัตนตรัยอันเป็นที่เคารพบูชาสูงสุดของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายขอความเจริญสุขและความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่ญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้รายการปาฐกถาธรรมก็มาพบปะกับญาติโยมท่านสาธุชนผู้ฟังทั้งหลายอีกครั้งหนึ่งซึ่งในวันนี้อาตมภาพก็ขอน้อมนำข้อคิดธรรมะในเรื่องที่ว่าอยู่อย่างมีความหวังมาฝากแก่ญาติโยมท่านสาธุชนตามสมควรแก่เวลาญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายก็สำหรับข้อคิดธรรมะที่เรียกว่าอยู่อย่างมีความหวังนี้เป็นสิ่งที่อยากจะน้อมนำมาเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ญาติโยมเพราะชีวิตคนเรานั้นถ้าหากว่าขาดความหวังคนเราก็ไม่รู้จะทุ่มเททำอะไรไปเพื่อใครเพื่ออะไรไม่มีเป้าหมายในการดำเนินชีวิตฉะนั้นถ้าหากว่าคนเรานั้นมีความหวังในใจเราก็พร้อมที่จะทุ่มเทเสียสละต่อสู้ฝ่าฟันอดทนเข้มแข็งเพียรพยายามที่จะทำหน้าที่ของตนหรือสิ่งที่ตนตั้งใจกระทำนั้นให้สำเร็จลุล่วงประสบผลสำเร็จให้ได้ด้วยความหวังเหมือนกับญาติโยมบางท่านมีชีวิตอยู่ด้วยความหวังทางด้านการเสี่ยงโชคเนี่ยโยมวันที่หนึ่งก็ดีวันที่16ก็ดีเนี่ยญาติโยมผู้มีความหวังในฐานะนักเสี่ยงโชคเราก็หวังกันว่าเอองวดนี้เราก็อาจจะได้รางวัลกับเขาบ้างนะแม้ว่าจะได้รางวัลมากน้อยหรือเปล่าไม่รู้แหละจะขาดทุนหรือกำไรก็ไม่รู้ก็ดีใจโยมนะถึงแม้ว่าลึกๆเราจะรู้ว่าแหมมันขาดทุนนะลงทุนไปตั้งหลายพันได้ไม่กี่ร้อยเนี่ยแต่ก็ยังชื่อว่าแม่ได้โชคกับเขานะดีใจได้เฮเหมือนกันนะแต่เรื่องของขาดทุนนั้นเก็บไว้ในใจอันนี้ก็เรียกว่าความหวังเล็กๆยอมชีวิตอยู่ด้วยความหวังคราวนี้ไม่สมหวังคราวหน้าก็หวังใหม่นะก็ว่ากันไปตามประสาของนักเสี่ยงโชคแต่ในมุมของพุทธศาสนานั้นญาติโยมสาธุชนความหวังในทางพุทธศาสนาคือเป้าหมายของชีวิตที่เราวางไว้ภาษาทางพุทธศาสนาเรียกว่าอธิษฐานธรรมหรืออธิษฐานบารมีอธิษฐานบารมีนี้พระพุทธเจ้าของเรานั้นได้ทรงตั้งไว้แล้วก็ได้บำเพ็ญถึง4 อสงไขยแสนมหากัปเพื่อให้สำเร็จประโยชน์ความหวังที่มหาบุรุษได้ตั้งไว้คืออะไรก็คือพระโพธิญาณ การที่จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่ออะไรเพื่อพาคนให้พ้นจากทุกข์เมื่อเห็นผู้คนมนุษย์ทั้งหลายในโลกนั้นประสบแต่ความทุกข์ก็ทรงเมตตาสงสารจึงประสงค์ที่จะทำหน้าที่อันยิ่งใหญ่รับภาระอันยิ่งใหญ่ที่น้อยคนหรือแทบจะไม่มีที่จะเสียสละเพื่อทำหน้าที่นี้พระองค์ก็เลือกว่าพระองค์ขอทำหน้าที่นี้เพื่อที่จะให้สำเร็จพระโพธิญาณฉะนั้นเป้าหมายที่พระองค์ทรงวางไว้ว่าข้าพเจ้าจะทำทุกสิ่งเพื่อที่จะให้สำเร็จมรรคผลบรรลุพระโพธิญาณให้ได้เพื่อการตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วจะได้นำหลักธรรมเหล่านั้นมาถ่ายทอดสั่งสอนบอกกล่าวถึงวิธีที่ผู้คนจะปฏิบัติเพื่อดับทุกข์เพื่อคลายทุกข์เพื่อให้พ้นจากทุกข์ได้เข้าถึงความเป็นอิสระเสรีภาพได้อย่างสมบูรณ์ก็คือมรรคผลนิพพานไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดไม่ต้องตกเป็นทาสของกิเลสตัณหาอีกไม่ต้องประสบความทุกข์ทรมานอีกฉะนั้นเป้าหมายเหล่านี้ญาติโยมได้ทรงวางไว้กำหนดไว้เพื่อที่จะได้ปฏิบัติทุกสิ่งเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จเหล่านั้นฉะนั้นท่านจึงได้บำเพ็ญบารมี10ทัศหรือบารมี30ทัศนะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการเสียสละในการที่จะสำเร็จพระสัมมาสัมโพธิญาณ นั้นต้องเป็นผู้เสียสละถึง3ขั้นตอนถึง3ขั้นตอนขั้นตอนที่1เสียสละทรัพย์สินภายนอกขั้นตอนที่2เสียสละทรัพย์สินอันเป็นที่รักใกล้ตัวขั้นตอนที่3เสียสละเลือดเนื้อและอวัยวะอันเป็นของรักของหวงที่สุดเนี่ย3ขั้นตอนนี้เป็นการเสียสละเพื่อชนหมู่มากเพื่อผู้คนเพื่อสังคมเพื่อเป็นการตัดอุปทานข้อยึดมั่นหวงแหนผูกพันทั้งหลายเพื่อให้พบกับอิสระเสรีภาพที่แท้จริงแล้วก็จะไม่ตกเป็นทาสของสิ่งเหล่านั้นเมื่อทำได้แล้วจึงจะนำวิธีเหล่านี้ไปบอกกล่าวแก่มนุษย์โลกทั้งหลายดังที่พระองค์ได้ตรัสรู้แล้วแล้วก็มาตรัสสอนอันเป็นหลักธรรมคำสอนในทางพุทธศาสนานั่นเองญาติโยมก็จะเห็นได้ว่าหลักที่พระองค์ได้ตรัสสั่งสอนแก่มนุษย์ก็คือมัชฌิมาปฏิปทาคือทางสายกลางมีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธินั่นเองมัชฌิมาปฏิปทานี้เริ่มต้นจากความคิดสัมมาทิฏฐิคือความคิดเห็นที่ถูกต้องโยมความคิดเห็นที่ถูกต้องก็หมายถึงว่าความคิดที่คนเรานั้นจะพ้นจากทุกข์มีวิธีที่สามารถจะพ้นได้นี่เรียกว่าความคิดเห็นที่ถูกต้องเม ื่อเราพบว่าหรือเราคิดนะคิดว่าเรามีวิธีที่จะพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้จากสัมมาทิฏฐิก็เป็นสัมมาสังกัปปะเราก็มาดำริคือตั้งใจว่าเราจะทำทุกสิ่งเพื่อให้เรานั้นประสบผลสำเร็จให้ได้สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาจากนั้นการศึกษาของเราเนี่ยวาจาก็คือการศึกษาเรียนรู้เพราะสมัยก่อนเขาใช้คำพูดสอนกันด้วยปากต่อปากไม่มีตำราข้อเขียนเพราะฉะนั้นการที่คนเราจะเรียนรู้อะไรก็ต้องพูดต้องถามเขาจึงมีหลักของนักปราชญ์เอาไว้ว่าสุจิปุริวินิมุตโตก็ทั้งโสปันดิโตภเวก็หมายถึงว่าสุจิปุริปัญญาเกิดจากสุตตามยปัญญาการฟังจินตามยปัญญาการคิดภาวนามยปัญญาเกิดจากการกระทำหรือทดลองเพราะฉะนั้นสุก็คือสุตตะการฟังจิก็คือจิตตะการคิดปุก็คือปุจฉาการถามลิก็คือลิขิตการเขียนการบันทึกดังนั้นก็จะเห็นได้ว่าหัวใจนักปราชญ์นั้นก็เกิดขึ้นมาจากการที่เรานั้นมีสัมมาวาจารู้จักถามเพื่อให้ได้ความรู้ก็จึงเป็นสัมมาวาจาอย่าไปถามในสิ่งที่มันได้สาระประโยชน์การพูดการสื่อสารก็จริงถ้าเราไปพูดไปสื่อสารที่ไร้ประโยชน์มันเกิดโทษเดี๋ยวก็ทัวลงพอดีโยมเพราะฉะนั้นก็เพราะอะไรล่ะเพราะเราสื่อสารในสิ่งที่เป็นโทษดังนั้นก็ถ้าใช้เป็นสัมมาวาจาก็ได้ความรู้โยมเพื่อมาแก้ไขปรับปรุงพัฒนาในเรื่องของความพ้นทุกข์นักปราชญ์ท่านก็จะสื่อสารสนทนาเพื่อให้เกิดปัญญาจากคำพูดคำถามสัมมาวาจาแล้วก็สัมมากัมมันตะการลงมือกระทำยอมเมื่อได้ความรู้แล้วไม่ใช่ว่าเชื่อเลยไม่คิดพิจารณาไม่ทดสอบทดลองในทางพุทธศาสนาสอนให้เรานั้นต้องพิจารณาทดลองดูก่อนว่ามันใช้ได้จริงไหมมันถูกต้องไหมมันจะได้ผลจริงหรือเปล่าเมื่อทดลองแล้วเรามั่นใจแล้วก็ทำจริงๆเพราะทุกอย่างมันต้องมีลองผิดลองถูกยอมไม่มีอะไรที่สำเร็จรูปเหมือนปากกระป๋องนะเปิดขึ้นมาก็ทานได้ไม่ใช่แต่ว่ามันต้องมีลองผิดลองถูกโยมเพื่อให้มั่นใจนะเพื่อให้มั่นใจสัมมากัมมันตะก็เช่นกันไม่ว่าอาชีพหน้าที่การงานอะไรเนี่ยมันไม่สวยหรูเหมือนอย่างที่เราคาดหวังไว้ทั้งหมดมันจะต้องผ่านอุปสรรคปัญหาต่างๆก็เรียกว่าต้องอาศัยประสบการณ์ด้วยตนเองถึงจะเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนเพราะว่าอาจจะอาศัยแต่ก๊อปปี้คนอื่นอย่างเดียวนั่นมันก็ไม่ใช่ประสบการณ์ของตนเองโดยตรงเพราะฉะนั้นสัมมากัมมันตะคือต้องลงมือกระทำด้วยตนเองถึงจะเรียกว่าเป็นผู้เก่งเป็นผู้เชี่ยวชาญสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะก็หมายถึงว่าการดำรงชีวิตอย่างถูกต้องปราศจากโทษคือบาปอกุศล ไม่เข้าไปหมกมุ่นไม่เข้าไปแปดเปื้อนด้วยบาปอกุศลเหล่านั้นเพราะก็จะทำให้เรานั้นต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกประสบทุกข์อีกเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ก็คือกิเลสตัณหาเพราะฉะนั้นเมื่อเราละสิ่งเหล่านั้นได้เราก็จะพบกับทางที่เป็นอิสระจากการถูกกดขี่ครอบงำโดยกิเลสตัณหาเหล่านั้นนี่คือการใช้ชีวิตอย่างไม่แปดเปื้อนด้วยบาปอกุศลทั้งหลายเป็นสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะก็คือมีความเพียรพยายามอย่างถูกต้องทำสิ่งที่ไม่เป็นโทษแม้จะเจออุปสรรคปัญหาก็ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคปัญหาเหล่านั้นนอกจากนั้นก็จากสัมมาวายามะก็สัมมาสติก็คือมีสติสัมปชัญญะประคองตนอยู่เสมออยู่กับการทำงานของปัจจุบันซึ่งจะทำให้เรานั้นเมื่อมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์แล้วทำงานได้อย่างเต็มที่ไม่ถูกอดีตมาหลอกหลอนไม่ถูกอนาคตมาบั่นทอนขวัญและกำลังใจซึ่งอนาคตที่เราหวาดกลัวอาจจะทำให้ขวัญกำลังใจของเรานั้นท้อแท้สิ้นหวังแต่สามารถสร้างความหวังคือเป้าหมายให้มั่นคงหนักแน่นด้วยสติสัมปชัญญะของตนว่าจะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้เป้าหมายของตนสำเร็จแม้จะเจอกับอุปสรรคปัญหาอะไรก็ตามจะมุ่งมั่นตั้งใจอย่างหนักแน่นเด็ดเดี่ยวจากสัมมาสติก็เป็นสัมมาสมาธิความมุ่งมั่นอย่างหนักแน่นเด็ดเดี่ยวนั้นนี่ซึ่งบางครั้งถ้าเราเจออุปสรรคปัญหาแล้วเนี่ยญาติโยมมักจะทำให้เราท้อแท้ท้อถอยเพราะอุปสรรคปัญหามักจะทำให้ความตั้งใจของเรานั้นหวั่นไหวแล้วก็ที่สุดเมื่อมันเจออุปสรรคปัญหาอย่างหนักหน่วงเกิดความท้อถอยหมดกำลังใจก็มักจะเลิกล้มความตั้งใจเหล่านั้นเสียก็ทำให้ความปรารถนาตั้งใจมั่นไว้ในเบื้องต้นนั้นล้มเหลวไปเขาก็เรียกว่าคนล้มยอมนะคนล้มโบราณท่านจึงบอกว่าคนล้มอย่าข้ามเพราะคนที่ล้มนั้นอาจจะลุกขึ้นมาทำให้ชีวิตของตนเองนั้นดำรงอยู่อย่างมั่นคงได้ในอนาคตเพราะนั้นการที่จะไปดูถูกดูแคลนเหยียดหยามวันหนึ่งถ้าหากว่าเขามีชีวิตที่มั่นคงขึ้นมาได้แล้วเราล่ะจะสู้เขาได้หรือเปล่าเนี่ยเพราะฉะนั้นคนเหล่านั้นเนี่ยถ้าหากว่าเราล้มก็ต้องรู้จักลุกเพราะการล้มเมื่อเรารู้จักลุกก็จะทำให้ชีวิตนั้นมั่นคงจากประสบการณ์เรียนรู้จากการล้มแต่ละครั้งแต่ละครั้งก็ทำให้เราเข้มแข็งมากขึ้นที่สำคัญก็คือล้มแล้วไม่กล้าลุกนี่คือสิ่งที่ทำให้คนเหล่านั้นไปไม่ถึงจุดหมายเพราะว่าอุปสรรคปัญหาต่างๆไม่สามารถที่จะขัดขวางความสำเร็จของมนุษย์ได้แต่สิ่งที่น่ากลัวก็คือใจของเราที่ยอมแพ้ไม่สู้นั่นแหละทำให้เรานั้นไม่สามารถประสบผลสำเร็จ ดังนั้นเราท่านทั้งหลายในทางพุทธศาสนาจึงได้ให้หลักธรรมเพื่อให้เรานั้นอยู่อย่างมีความหวังก็คือตั้งความหวังของเราไว้ว่าเรานั้นจะทำอะไรเพื่อชีวิตเพื่อครอบครัวเพื่อพ่อแม่เพื่อญาติพี่น้องลูกหลานหรือเพื่อตนเองในทางที่ดีที่ถูกต้องไม่เป็นการเบียดเบียนตนและบุคคลอื่นไม่ว่าจะเป็นทางโลกหรือทางธรรมก็สามารถตั้งความหวังของตนเองเอาไว้ได้จากนั้นก็ใช้หลักของพระธรรม5ประการก็คือศรัทธา1นี่แหละศรัทธาความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเองว่าสามารถทำได้พัฒนาได้เมื่อศรัทธาแล้วต้องมีวิริยะในวิริยะคือความภาคเพียรพยายามเหล่านี้จะต้องอาศัยความอดทนอดกลั้นอาศัยความมุมานะขยันหมั่นเพียรพยายามทุกอย่างถ้าทางนี้มันไม่ใช่มันไม่ได้มันไม่ถูกก็เปลี่ยนใหม่ยอมเพราะว่าเส้นทางที่จะไปสู่ความสำเร็จนั้นนี่มันไม่ได้มีเส้นทางเดียวมันมีทั้งทางตรงทางอ้อมทางเลี่ยงทางหลบนะทางลัดเพราะฉะนั้นเราต้องไปให้ได้ทางใดทางหนึ่งต้องมีความอดทนอดกลั้นอย่างมากในความขยันหมั่นเพียรเหล่านั้นเพื่อให้สำเร็จประโยชน์ศรัทธาวิริยะแล้วก็ต้องมีสติสติต้องมั่นคงเพราะบางทีอุปสรรคปัญหามันเกิดขึ้นสิ่งที่เข้ามารบกวนจิตใจของเราเนี่ยทำให้เราใจของเรานั้นหวั่นไหวท้อแท้ฉะนั้นสติสัมปชัญญะของเราต้องมั่นคงอย่าลืมเป้าหมายเดิมของตนความยืนหยัดในการที่จะทำอะไรสำเร็จให้เกิดขึ้นเราต้องมั่นคงนี่คือสติเมื่อมีศรัทธามีวิริยะมีสติมีสมาธิอาศัยความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างแน่วแน่เอาใจใส่ด้วยฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาเนี่ยอิทธิบาทธรรมที่จะนำมาประกอบเรามีฉันทะความยินดีพอใจที่จะทำจากจุดเริ่มต้นของเราความเพียรพยายามเราก็ทำมาดีแล้วจิตตะเราเอาใจฝักใฝ่ใส่ใจครบถ้วนทุกสิ่งหรือยังถ้ามันไม่ครบถ้วนทุกสิ่งแล้วก็ใส่ใจให้มากขึ้นกว่าเดิมฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาทบทวนไตรตรองให้รอบคอบนี่เป็นสิ่งที่เป็นพละกำลังที่จะเสริมให้ความหวังของเรานั้นสำเร็จจากศรัทธาความเชื่อมั่นมีแล้วมีความเพียรแล้วมีวิริยะศรัทธาวิริยะสติสมาธิก็มีแล้วความมุ่งมั่นตั้งใจอีกส่วนคือปัญญาญาติโยมปัญญาที่เราจะมองว่าสิ่งที่เราทำอยู่นั้นสิ่งที่เราคิดเราจะทำได้ไหมมันจะเป็นความคิดที่นำไปสู่การกระทำได้จริงหรือเปล่าหรือเป็นแค่ความเพ้อฝันปัญญาที่จะยอมรับเรียนรู้จากความจริงที่เกิดขึ้นจากข้อผิดพลาดเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จให้ได้และถ้าหากว่าในยามที่เราท้อแท้สิ้นหวังให้นึกถึงพระพุทธเจ้าของเราที่ได้ทรงเป็นแบบอย่างในเรื่องราวของพระพุทธเจ้าทั้งอดีตและปัจจุบันชาดกที่เป็นพุทธชาดกนั้น500พระชาติเยอะแยะมากมายหรือในเรื่องมหากาพย์พระเวสสันดรซึ่งเป็นพระชาติสุดท้ายพระองค์ต่อสู้ กับสิ่งที่พระองค์นั้นได้เสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อการที่จะสำเร็จเป็นพระโพธิญาณแม้จะถูกกล่าวหาว่าร้ายพระองค์ก็หนักแน่นมั่นคงไม่ยอมแพ้พยายามที่จะยืนหยัดยึดมั่นในความดีที่ถูกต้องแล้วก็ไม่กล่าวโทษกล่าวร้ายไม่ถือโทษโกรธเคืองต่อใครจนในที่สุดพระองค์ก็ได้รับการยอมรับจากประชาชนและก็กลับมาครองราชจนพระองค์นั้นได้บำเพ็ญมหาทานบารมีจนสำเร็จประโยชน์พระชาติต่อไปจึงสำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะความเด็ดเดี่ยวแน่วแน่มั่นคงนี่คือความหวังที่หวังได้ญาติโยมท่านสาธุชนจึงได้นำมาฝากเป็นข้อคิดว่าชีวิตอยู่ยังมีความหวังไว้ให้เป็นขวัญกำลังใจแก่ญาติโยมในช่วงนี้เพื่อพลิกฟื้นชีวิตของตนให้ก้าวต่อไปเอาละในท้ายที่สุดนี้ก็ขอบุญกุศลบารมีแห่งพระพุทธเจ้าประทับประสงค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายดลบันดาลญาติโยมได้มีความหวังที่ประสบผลสำเร็จแม้จะเผชิญกับอุปสรรคปัญหาใดๆก็ขอให้มีกำลังอุดหนุนส่งเสริมให้ฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาเหล่านั้นไปได้ด้วยดีด้วยสติปัญญาของตนอย่างมั่นคงเข้มแข็งและขอจงมีความสุขสมหวังแคล้วคลาดปลอดภัยสมปรารถนาทุกประการขอเจริญพร

ที่จบลงนี้เป็นการแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องอยู่อย่างมีความหวังโดยพระครูศรีวิรุณกิจวัดอมรคีรีกรุงเทพมหานคร

0: รายการคุณของแผ่นดินเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและสำนึกในแผ่นดินสยาม
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ฟังมาติดตามรายการคุณของแผ่นดินซึ่งเป็นรายการที่นำเสนอพระราชกรณียกิจพระราชดำริโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ให้ได้รับทราบกันทุกวันอาทิตย์ในเวลานี้ครับสำหรับวันนี้เสนอตอนน้ำพระทัยแห่งพระเมตตามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากท่านผู้ฟังที่เคารพครับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ของเรานั้นมีมากมายหลายประเภทด้วยกันนะครับและสร้างความเสียหายแต่ละพื้นที่แตกต่างกันออกไปโดยสร้างความสูญเสียและความเสียหายต่อสิ่งปลูกสร้างทรัพย์สินรวมไปถึงร่างกายและจิตใจของผู้ที่ได้รับผลกระทบไม่ว่าจะเป็นอุทกภัยวาตภัยหรือภัยพิบัติต่างๆที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่โดยเฉพาะในประเทศไทยของเราซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นและที่ผ่านมาได้สร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นวงกว้างผมขอย้อนกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช2538ครับซึ่งในครั้งนั้นกรุงเทพมหานครเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยครั้งร้ายแรงความช่วยเหลือจากภาครัฐไม่สามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงแต่ด้วยพระเมตตาของพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงได้ออกปฏิบัติภารกิจรับน้ำใจจากผู้ประสบภัยและเสด็จเยี่ยมเยือนประชาชนในพื้นที่ประสบภัยจากความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งเป็นผลมาจากอุทกภัยครั้งร้ายแรงในครั้งนั้นทำให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงออกเยี่ยมเยียนและช่วยเหลือผู้ประสบภัยและปฏิบัติภารกิจเป็นครั้งแรกซึ่งถือเป็นการก่อกำเนิดโครงการอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยก่อนจะกลายเป็นมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยซึ่งปัจจุบันดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องนายวีรศักดิ์โคสุรัตน์กรรมการบริหารมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยได้กล่าวถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ทรงทุ่มเทพระวรกายสืบสานพระปณิธานแห่งความเมตตาเปลี่ยนการบรรเทาทุกข์เฉพาะหน้าให้กลายเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนกับทางรายการว่าม
2: ูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยนั้นก่อกำเนิดเกิดเป็นนิติบุคคลเป็นมูลนิธิขึ้น30ปีที่แล้วพอดีเมื่อ30ปีที่แล้ว2538อุทกภัยน้ำท่วมใหญ่ในประเทศไทย2538ท่วมทั้งภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนภาคกลางตอนล่างและกรุงเทพมหานครในช่วงเวลาที่ว่านั้นกรุงเทพมหานครก็เรียกว่าในเมืองและถนนต่างๆก็ยังน้ำเจิ่งนองเป็นช่วงที่แถบถนนจรัญสนิทวงศ์ก็ดีแถบพระนครก็ดีถ้าใกล้แม่น้ำเป็นอันว่าต้องมีแนวกระสอบทรายแนวกระสอบทรายนี้เองที่เป็นตัวก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างหมู่ราษฎรด้วยกันเพราะจะมีกลุ่มชุมชนที่อยู่ในแนวกั้นน้ำแปลว่าแห้งถ้านอกแนวกั้นน้ำแปลว่าเปียกไม่ได้เฉลี่ยกันเป็นการกันแบบเด็ดขาดราษฎรจึงทะเลาะวิวาทกันอยู่เนืองๆเพราะกลุ่มที่ต้องลุยน้ำตลอดเวลาเขามองเข้ามาแค่ห่างไปเพียงหลังคาเดียวทุกคนอยู่กันอย่างเหมือนปกติไปทำงานได้เหมือนปกติกลับเข้าบ้านตามเวลาปกติเปิดร้านขายของของตัวได้เหมือนปกติแต่ถ้าเป็นพอก้าวข้ามกำแพงนั้นมาก้าวข้ามแนวกระสอบทรายนั้นมา น้ำก็ท่วมกันถึงเอวกันหมดเป็นอย่างน้อยใช้ชีวิตยากลำบากมากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ณเวลานั้นจึงทรงมีรับสั่งให้เจ้านายต่างๆเสด็จออกไปเยี่ยมประชาชนไปส่งมอบความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาทุกข์พระเจ้าสมสวลีพระวรราชาที่นัดดามาศณเวลานั้นก็ออกมาพบกับประชาชนทรงนำพระธิดาของท่านก็คือสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาหรือพระองค์ภาที่พวกเรารู้จักออกมาด้วยซึ่งก็เหมือนทุกครั้งทุกแนวพระเจ้าสมสวลีก็จะออกงานพร้อมกับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเสมอในที่แห่งนั้นท่านเสด็จไปที่ถนนจรัญสนิทวงศ์ฝั่งธนบุรีพอชาวบ้านรู้ว่าเจ้านายจะเสด็จมาเขาก็ต่างตั้งอกตั้งใจรอรับเสด็จกันท่านเล่าว่าเมื่อท่านเสด็จเข้าไปในซอยจรัญสนิทวงศ์แล้วท่านก็เริ่มประทานสิ่งของที่ท่านเตรียมมาเพื่อจะมามอบให้เป็นการบรรเทาทุกข์บ้างก็รับในขณะที่เขายืนอยู่บนที่แห้งบ้างก็รับในขณะที่ท่านต้องทรงลงเรือออกไปมอบให้แก่คนที่น้ำถึงเอวอยู่เป็นจำนวนมากหนึ่งในนั้นไม่เพียงแต่ยังไม่ได้รับแต่เขายื่นธนบัตร20บาทเปียกๆเข้ามาใส่พระหัตถ์ของพระองค์ท่านพระองค์ท่านจึงรับสั่งถามกลับไปว่าน้ำท่วมทุกคนลำบากทำไมถึงเอาเงินมาให้ไม่เก็บไว้ใช้เองเล่าสุภาพสตรีใบกลางคนท่านนั้นบอกว่าเห็นเจ้านายมาช่วยประชาชนจึงอยากสนับสนุนให้เจ้านายได้ออกไปช่วยประชาชนคนอื่นๆให้ได้มากๆท่านจึงทรงรับธนบัตรนั้นใส่พระกระเป๋าเอาไว้กลับมากราบบังคมทูลรายงานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ว่าเกิดอะไรขึ้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับฟังแล้วทรงมีพระดำรัสตอบว่าในเมื่อเกิดความศรัทธากันแล้วอย่างนี้ก็จงไปคิดดูเถอะว่าจะทำให้เป็นโครงสร้างอย่างไรพระดำรัสนั้นจึงนำมาซึ่งการพยายามคิดว่าเอ๊แล้วจะมีองค์กรอะไรขึ้นมาให้เป็นโครงสร้างก็ได้ข้อยุติมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากถูกจดทะเบียนขึ้นกับกระทรวงมหาดไทยยื่นจดสำเร็จในปี2543เพราะฉะนั้นจากปี38 39 40 41 42 43ใช้เวลาประมาณ5ปีจึงมีนิติบุคคลชื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากเกิดขึ้นแม้เพียงมีพระดำริจะให้มีมูลนิธิก็แปลว่าพระราชปณิธานนั้นแน่วแน่แล้วว่าจะให้มีองค์กรดังนั้นพวกเราที่เข้ามาทำงานอยู่ในองค์กรขอน้อมถวายรับที่จะเข้าไปเป็นทำหน้าที่เป็นกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากด้วยความตั้งใจเต็มที่ถวายงานด้วยความจงรักภักดีซึ่งนั่นก็เป็นสิ่งที่ผมได้ทำนะครับเพราะฉะนั้นเป็นความภาคภูมิใจเสมอตั้งแต่วันแรก9ปีเศษที่แล้วจนถึงวันนี้ดีใจที่ได้มีโอกาสทำงานถวายรับใช้และงานที่ทรงให้ใช้งานล้วนเป็นงานที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะเป็นประโยชน์ต่อแผ่นดินลดความทุกข์ยากของพี่น้องราษฎรและศึกษาเข้าใจความเป็นไปของธรรมชาติฝนฟ้าน้ำไหลที่สูงที่ต่ำมองได้เห็นถึงผู้พิการมองเห็นถึงผู้สูงอายุมองถึงผู้ติดเตียงมองถึงคนที่เขาหลบไม่ได้หรือความทุกข์ยากเกี่ยวกับเรื่องการฟื้นฟูอาชีพของผู้คนหลังน้ำท่วมได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีใหม่ๆเพราะพระองค์ท่านไปใช้เวลาในการศึกษาในต่างประเทศจนกระทั่งจบปริญญาเอกทางด้านกฎหมายเคยไปเป็นเอกอัครทูตไทยที่ต่างประเทศจึงได้ทรงเห็นเทคโนโลยีดีๆแล้วก็ทรงนำเรื่องสถานีโทรมาศเข้ามาในมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากซึ่งพระองค์ทรงทราบอยู่ว่าจะเป็นปีที่เราจะสามารถติดตั้งสถานีโทรมาศทยอยติดมาตลอด5ปีนะครับทีละเป็น50บ้าง80บ้าง100บ้างแล้วแต่เงินศรัทธาบริจาคที่ประชาชนเขาจะส่งเข้ามาให้ปีนี้จะติดได้ครบตามแผนทั้งหมดคือ510สถานี

0: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงทุ่มเทพระบรกายสืบสานพระปณิธานแห่งความเมตตาเปลี่ยนการบรรเทาทุกข์เฉพาะหน้าให้กลายเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อให้ราษฎรสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างเข้มแข็งในยามยากทรงตระหนักถึงความสำคัญการเฝ้าระวังและป้องกันสถานการณ์ต่างๆอย่างเป็นระบบจึงทรงริเริ่มจัดตั้งศูนย์การจัดการภัยพิบัติเพื่อนพึ่งพาเพื่อเป็นกลไกในการช่วยเหลือและลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของราษฎรไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติทางพื้นดินภัยพิบัติทางพื้นน้ำภัยพิบัติทางสภาพอากาศและภัยพิบัติอันเกิดจากไฟล้วนส่งผลต่อความสูญเสียต่อมนุษย์ทั้งสิ้นสำหรับภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอุทกภัยในยามที่บ้านเมืองต้องเผชิญกับอุทกภัยครั้งใหญ่กระแสน้ำที่เชี่ยวกรากมักพัดพาทรัพย์สินและความหวังของราษฎรให้สูญหายไปในพริบตาทว่าในความมืดมิดและความสิ้นหวังนั้นภาพของถุงยังชีพพระราชทานและภาพการเสด็จลงพื้นที่ลุยน้ำท่วมเพื่อพระราชทานความช่วยเหลือด้วยพระองค์เองเป็นเสมือนหยาดน้ำทิพย์ฉลุ่มใจที่ทำให้ประชาชนรู้ว่าพวกเขาไม่ได้ถูกทอดทิ้งจาโทโกเมททองบุญชูประธานต้นแบบเครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชนเพื่อนพึ่งพาได้ถ่ายทอดเรื่องราวพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในด้านสาธารณภัยได้เล่าถึงเหตุการณ์เมื่อครั้งเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อปีพุทธศักราช2563ในการให้ความช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่กับทางรายการว่า
1: ผมจาโทโกเมททองบุญชูประธานต้นแบบเครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชนเพื่อนพึ่งพาตำบลเกาะขันอำเภอชวดจังหวัดนครศรีธรรมราชพระองค์เคยเสด็จไปที่ตำบลเกาะขันที่ศูนย์การจัดการปฏิบัตินะครับแล้วก็พระราชทานให้ศูนย์การจัดการปฏิบัติตำบลเกาะขันเป็นต้นแบบเครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชนเพื่อนมึงพาก็ให้มีบทบาทหน้าที่หลักๆตามที่พระองค์รับสั่งนะครับก็มีเรื่องของช่วยขุดพี่น้องประชาชนให้สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในยามที่เกิดภัยแล้วก็ช่วยเรื่องขุดเด็กเยาวชนเด็กเล็กๆให้ครับเพราะว่าเด็กเป็นกลุ่มเปราะบางก็ให้เขาสามารถที่จะดูแลตัวเองได้ยามที่เกิดไปเรื่องพระองค์ก็รับสั่งอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องทำอย่างไรให้บ้านเรือนชาวบ้านที่ประชาชนที่เสียหายจากภัยพิบัตินะครับก็ให้ได้ช่วยซ่อมแซมหรือสร้างซ่อมสร้างบ้านให้กับผู้ประสบภัยพิบัตินะครับนี่เป็นรับสั่งที่พระองค์รับสั่งไว้แล้วก็ให้ผมทำงานร่วมกับมูลที่อาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยแล้วก็สสน.นะครับพอปีช่วงปี63เกิดน้ำท่วมใหญ่นะครับในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชพระองค์ก็ทรงรับสั่งว่าพระองค์จะเสด็จนะครับไปเยี่ยมพี่น้องที่พื้นที่ที่ลำบากแล้วน้ำมันท่วมหนักที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราชก็มีชุมชนบ้านบางนกวักครั้งแรกพระองค์ตั้งใจจะเสด็จลงลุยน้ำนะครับความลึกที่1เมตรเนี่ยไปเยี่ยมประชาชนเพราะว่าพระองค์เรียกชาวบ้านว่าประชาชนนะครับทางผมก็ได้ทูลรายงานพระองค์ท่านว่าข้างในไม่มีบ้านนะครับแต่มันมีบ้านห่างๆจากนั้นพระองค์ก็หลังจากพระองค์ได้พบปะนะครับพระองค์ก็เดินมาสัก100เมตรได้นะครับซึ่งสภาพบ้านเนี่ยตอนนั้นถนนสูงแต่บ้านก็จะอยู่ห่างแล้วก็น้ำก็จะขังถึงพื้นบ้านครับพระองค์ก็จะเรียกว่ากินข้าวกันแล้วยังได้ถุงยังชีพแล้วหรือเปล่าพระองค์ก็บางคนก็บอกว่าไม่ยังไม่ได้พระองค์ก็เรียกแล้วก็เอาถุงพระราชทานเพื่อนเพื่อนพาเนี่ยครับมอบให้นะครับแล้วต่อมาเมื่อหมดย่านชุมชนตรงนั้นแล้วเนี่ยมันเส้นทางระยะไกลก็ประมาณเกือบ4กิโลพระองค์ก็ทรงวิ่งพวกผมเองผมก็วิ่งตามไม่ทันแต่ผมก็มีทีมอาสานะครับ10กว่านายเนี่ยวิ่งที่ร่างกายแข็งแรงก็วิ่งตามพระองค์ท่านพระองค์เจอบ้านพระองค์ก็จะนั่งตะโกนถามพี่น้องว่ากินข้าวแล้วยังได้ถุงยังชีพแล้วถุงยังชีพแล้วยังแล้ว บ้านไหนที่ไม่มีพระองค์ก็เรียกถุงยังชีพจากทหารติดตามจากพวกผมส่งมอบให้กับพี่น้องนะครับพระองค์วิ่งแต่ละบ้านเนี่ยห่างไกลกันพระองค์เห็นบ้านหนึ่งนะครับพระองค์เห็นสุนัขด้วยพระองค์ก็ถามว่าน้องหมามีอะไรกินไหมนะครับขณะที่พระองค์ก็มอบถุงยังพระราชทานให้แล้วพระองค์ก็ยังเพราะบ้านมันไกลครับก็วิ่งไปบ้านหนึ่งผมยังจำได้ดีเลยว่าเพราะว่าการที่พระองค์เสด็จทางนั้นเนี่ยวิ่งเสด็จทางนั้นเนี่ยไม่มีใครรู้มาก่อนเพราะว่าเป็นการเสด็จส่วนพระองค์ไม่มีชาวบ้านไม่รู้ว่าพระองค์จะเสด็จผ่านชาวบ้านก็ตกใจบางคนก็ประมาทจนทำอะไรไม่ได้พระองค์ก็จะยกมือไหว้ถามชาวบ้านบางคนคนแก่ครับเขาตกใจเขาประมาทเขาลืมยกมือไหว้เช้าขึ้นมาเขานึกได้เขาเลยอยากให้ผมพาไปหาท่านนายอำเภอว่าที่เขาไม่ยกมือไหว้เนี่ยเพราะว่าเขาไม่รู้เขาตกใจเขาประมาททำอะไรไม่ได้นะครับแต่พระองค์ก็จะทักทายแล้วยกมือไหว้แล้วก็ถามขณะที่วิ่งไปก็ไปเจอคอกปศุสัตว์เพราะว่าปศุสัตว์ควกวัวนะครับเขาต้องเอามาไว้บนถนนแล้วก็มีสังก้อนใหญ่ๆนะครับก้อนขนาด1เมตรพระองค์ก็ยกเพื่อที่จะให้วัวนะครับให้ลูกวัวผมก็บอกให้น้องว่าช่วยดึงฟางข้าวออกจากก้อนใหญ่ให้พระองค์ด้วยพระองค์ก็ส่งให้วัวลมก็พัดแรงครับฟางข้าวก็ปลิวมาทางตัวพระองค์นะครับพระองค์ก็วิ่งไปเรื่อยตลอดทางครับนั่นคือสิ่งที่พวกผมมองว่าพระองค์ท่านทำไมต้องเหนื่อยต้องทำอย่างนั้นนะครับก็เป็นความรู้สึกที่พวกผมหลังจากสุดทางแล้วพระองค์ก็ขอบคุณพวกเราครับถ้าพระองค์ก็บอกขอบคุณมากนะอาสาของเราซึ่งคำนี้พวกผมก็เลยได้มาถึงทุกวันนี้ว่าพระองค์รับรองว่าเป็นอาสาของเรานะครับคือจริงๆแล้วผมเองนะครับต้องเรียนว่าต้องครับถึงนะครับในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่อันนี้ไม่ใช่ผมคนเดียวครอบครัวผมทุกคนแล้วก็ประชาชนในอำเภอจังหวัดครั้งปี62พระองค์เสด็จไปที่บ้านผมไม่รู้ตัวด้วยนะครับรู้ก็พระองค์เสด็จไปแล้วเสด็จไปที่บ้านแล้วก็พระราชทานศูนย์ผมไม่เป็นต้นแบบเครือข่ายเตือนภัยวิบัติชุมชนเพื่อนบ้านป่าแล้วก็รับสั่งเรื่องงานต่างๆให้ผมช่วยแต่ในโอกาสนั้นผมได้มีโอกาสสาธิตการช่วยเหลือภัยพิบัติให้พระองค์ทอดพระเนตรพระองค์อยู่บนไปสาธิตที่สุราษฎร์ธานีพระองค์นั่งอยู่ที่พระปราสูงเมื่อเราเปิดสถานการณ์พระองค์เป็นนักวิทยาศาสตร์เป็นนักไปจัดการภัยพิบัติพระองค์ได้ยินเสียงหวอที่เราเปิดสถานการณ์พระองค์ก็วิ่งมาเลยวิ่งผ่าสวนยางมาผมก็ตกใจว่าเอ๊ะผมทำอะไรผิดสงสัยพระองค์ท่านไม่พอใจแต่ว่าพระองค์วิ่งมาเพื่อมาอยู่ใกล้ๆทีนี้พอมาอยู่ใกล้ๆผมเป็นชาวบ้านนะครับน้องผมเป็นชาวบ้านมันตกใจมันก็ไม่กล้าพูดวิทยุสั่งการเพราะว่าพระองค์มาทรงยืนอยู่ข้างหน้าทีนี้พระองค์ก็ถอยพระองค์อ๋อพระองค์ก็ถอยแล้วพระองค์ก็บอกพูดแบบเชิงให้กำลังใจพวกผมว่าพระองค์บอกเนี่ยถ้าไม่วิ่งมาเนี่ยก็ไม่เห็นช็อตเด็ดก็คือพระองค์ถ่ายรูปอะครับก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านมาตั้งแต่นั้นแล้วครับแล้วก็ตั้งแต่ที่พระองค์ท่านพระราชทานหลายครั้งที่ผมไปรับเสด็จพระองค์ท่านพระองค์ก็ทรงรับสั่งเรื่องงานต่างๆทุกเรื่องพระองค์สั่งเรื่องให้ดูแลพี่น้องชาวบ้านนะครับที่เดือดร้อนเรื่องภัยพิบัติให้ดูแลเด็กดูแลผู้สูงอายุนะครับแล้วก็เรื่องช่วยฝึก

านผู้ฟังที่เคารพครับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเป็นองค์กรการกุศลไม่แสวงหาผลกำไรจะตั้งตามพระดำริของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถโดยทรงดำรงตำแหน่งเป็นนายกกิติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐภาคเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากของราษฎรจากปัญหาภัยพิบัติอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงอื่นๆอันได้แก่การร่วมกันระดมองค์ความรู้นวัตกรรมกำลังแรงกายทุนทรัพย์และจิตสาธารณะเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูอย่างครบวงจรรวมทั้งการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ยังสนับสนุนให้ผู้ทุกข์ยากน้อยกว่าช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากมากกว่าผู้ที่แข็งแรงช่วยผู้ที่อ่อนแอโดยมุ่งเน้นการประทังชีวิตและการฟื้นฟูสภาพจิตใจมูลนิธิได้ปฏิบัติงานและยึดหลักภายใต้แนวคิดแบ่งปันพอเพียงยั่งยืนและได้พัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาเป็นระยะเวลากว่า30ปี

0: านผู้ฟังครับรายการคุณของแผ่นดินในวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับผมธราวุฒิวิชัยดิษฐ์จัดทำบทและดำเนินรายการขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
1: รายการคุณของแผ่นดินเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและสำนึกในแผ่น

0: ินสยาม
1: ดูสิลูกเขาโอนกำไรมาให้แม่แล้วนะลงไปหมื่นเดียวได้คืนมาตั้ง15,000เลย
2: เขาหลอกให้แม่เชื่อเพื่อให้ลงเพิ่มไง
1: เฮ้ยแต่เขาบอกว่ารอบหน้านะจะได้มากกว่าเดิมอีกไม่รู้ละ
0: กลโกงเดิมๆแต่เหยื่อหน้าใหม่เกิดขึ้นทุกวันผู้สูงอายุสูญเงินเก็บทั้งชีวิตเพราะถูกมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนผ่านแอปหรือกลุ่มไลน์ช่วงแรกจ่ายจริงเพื่อให้เชื่อใจก่อนปิดเว็บหนีหายอย่าให้ความหวังกลายเป็นกับดักรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันกลโกง
3: คิดก่อนคลิกหยุดโพสต์หรือแชร์ข้อมูลปลอมหลอกลวงหยุดกดไลค์กดแชร์ข่าวหรือข้อมูลปลอมในโซเชียลหยุดโพสต์หรือแชร์ภาพลามกอนาจารของผู้อื่นให้ได้รับความอับอายเสียหายเพราะคุณอาจทำผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์อย่างรู้เท่าไม่ถึงการที่มีโทษทั้งจำทั้งปรับร่วมกันใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ด้วยมือของคุณ
4: Bangkok vote Bangkok vote เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok vote Bangkok vote มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
5: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรุงเทพมหานครส่งมอบหีบบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครบทุกหน่วยเรียบร้อยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: แบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตเลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรดแบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
6: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
5: Bangkok Vote มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: กรุงเทพมหานครส่งมอบหีบบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครบทุกหน่วยเรียบร้อยพร้อมเปิดหน่วยเลือกตั้งครบทุกเขตนางสาวอรัญญาพรชยะรองปลัดกรุงเทพมหานครตรวจเยี่ยมการดำเนินการรับหีบบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์เลือกตั้งของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งณสำนักงานเขตราชบูรณะซึ่งมีหน่วยเลือกตั้งรวม101หน่วยในการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวันนี้ภาพรวมการดำเนินงานเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อยมีกปน.และเจ้าหน้าที่ทยอยเดินทางมาเตรียมพร้อมรับหีบบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์เลือกตั้งตั้งแต่ก่อนเวลา5นาฬิกาทั้งนี้ภาพรวมของกรุงเทพมหานครได้ส่งมอบหีบบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์เลือกตั้งให้แก่เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งครบทุกหน่วยเป็นที่เรียบร้อยเพื่อเปิดหน่วยเลือกตั้งให้ประชาชนใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งได้ตามกำหนดเวลาบรรยากาศการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขตจตุจักรช่วงเช้าเริ่มมีประชาชนทยอยเดินทางมาใช้สิทธิ์ที่หน่วยเลือกตั้งใกล้บ้าน
8: บรรยากาศการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ในช่วงเช้าวันนี้ณอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนวัดเทวสุนทรหน่วยเลือกตั้งที่31และ32แขวงลาดยาวเขตจตุจักรเริ่มมีประชาชนจากบริเวณใกล้เคียงทยอยเดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งพร้อมตรวจสอบหมายเลขผู้สมัครที่ต้องการเลือกบนบอร์ดหน้าคูหาจากนั้นในเวลาประมาณ 7:50 นาทีกรรมการประจำหน่วยได้ตรวจสอบหีบบัตรเลือกตั้งความหีบบัตรและแสดงภายในหีบบัตรต่อหน้าประชาชนและผู้สังเกตการเพื่อยืนยันว่าเป็นหีบเปล่าก่อนปิดผนึกก่อนจะเริ่มให้ประชาชนตั้งแถวรับบัตรลงคะแนนในเวลา 8:00 นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสามารถออกมาใช้สิทธิ์ณหน่วยเลือกตั้งที่มีรายชื่อตามทะเบียนบ้านได้จนถึงเวลา 17:00 นโดยเตรียมบัตรประชาชนหรือบัตรประชาชนดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชันไทยดีหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ทั้งนี้หากไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้จะต้องแจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิ์ต่อหน้านายทะเบียนท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดชวิสาประทุมมารายงาน
1: ปลัดกรุงเทพมหานครแถลงเปิดการลงคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครยืนยันความพร้อมเจ้าหน้าที่กว่า 70,000 คนพร้อมสั่งการรับมือปัญหาการจราจรและฝนตกมั่นใจทราบผลคะแนนภายใน 22 นาฬิกาวันนี้
9: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครแถลงเปิดการลงคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ณหน่วยเลือกตั้งที่ 42-46 แขวงบางชันเขตคลองสามวากรุงเทพมหานครพร้อมกล่าวว่าหน่วยเลือกตั้งทั้ง 6,628 หน่วยและเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยกว่า 74,000 คนมีความพร้อมสำหรับการอำนวยความสะดวกประชาชนที่จะออกมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนในวันนี้ซึ่งบรรยากาศในช่วงเช้าวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยประชาชนตื่นตัวมารอใช้สิทธิ์ตั้งแต่ก่อนเวลา 8 นาฬิกาโดยเฉพาะในเขตคลองสามวาซึ่งมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมากที่สุดกว่า 170,000 คนแม้จะมีข้อกังวลเรื่องการจราจรติดขัดในบางจุดที่มีการก่อสร้างทางยกระดับและสภาพอากาศที่อาจจะมีฝนตกแต่ทางกรุงเทพมหานครได้ประสานตำรวจท้องที่อำนวยความสะดวกและเตรียมแผนเผชิญเหตุรวมทั้งเครื่องสูบน้ำไว้รองรับสถานการณ์เรียบร้อยแล้วและได้จัดตั้งศูนย์ติดตามและประมวลผลการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าโดยจะมีการรายงานผลแบบเรียลไทม์คาดว่าจะสามารถทราบผลคะแนนภาพรวมทั้งหมดได้ไม่เกินเวลา 22 นาฬิกาของวันนี้ชวนันท์มาลีรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10 นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: รายการผีเล่นผีจริงผิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาด
2: นั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะ
1: โอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเข้าเป๊ะปังโป๊ะ
3: ไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ
1: ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น
3: นั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักคิดความคิด
1: พบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 นคลื่นข่าว 97 FM รายการผีเล่นผีจริงขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกูลเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 นคลื่นข่าว 97 FM
4: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพวันนี้ก็เป็นวันที่ในเมืองหลวงมีความเต็มตัวอย่างสักน้อยจะมาต้องรอดูว่าแต่จำนวนผู้ที่ไปยนไปกันเท่าไหร่ผมไปตอนสักประมาณ8:00 นบวกลบขึ้นรถไฟหรือไปถึงก็การกลับไปต้องขี่มอเตอร์ไซค์ออกมาขาเข้าไปนี่ครับลงจากรถทันทีรถไฟรถเร็วมันจะกลับมาทำรายการไม่ทันปกติเนี่ยผมว่าเขาเอา20 บาทได้ในเส้นทางที่ผมขับไปแต่มีมอเตอร์ไซค์อีกคันเดียวบอก30 บาทผม20ได้ไหมครับ30 บาทโอเค30 คูณ 30ขากลับมาเนี่ยครับก็เป็นอีกคันคุณจะหลังเท่าไหร่ครับน้องผม20 บาทครับโอเคก็จำจังไว้ว่าใครบ้างนะครับที่อาจจะช่วยโอกาสนิดหน่อยหน่อยหรือ20 บาทหาไปซื้อหาซื้อมันก็ไม่ได้หาเท่าไหร่เพียงแต่ว่าผมซื้อเวลาก็จะเกิดเดินไปมันก็กินเวลามากกว่าที่จะนั่งบริการไปก็อย่างนี้แหละครับชีวิตคนในสังคมคนแต่ละคนมันก็มีความคิดกันไปแตกต่างอย่างนั้นสุดท้ายเป็นว่าไม่ว่าจะคิดอะไรพูดอะไรต่างๆก็ตามแต่อย่าทำให้คนอื่นเขาเสื่อมกันไม่ใช่ได้นะส่วนจะมีน้ำใจหรือไม่มีน้ำใจนะเพราะว่าเรื่องของคนที่เห็นแก่ตัวเนี่ยผมมีกับทุกคนผมก็มีใครก็มีเพียงแต่ว่าเราต้องเลือกให้เปล่าว่ากรณีไหนที่เราไม่ให้แบบไหนที่มันควรจะให้อย่างนี้นะครับถึงจะอยู่กันเป็นถึงอยู่กันเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะแต่พออยู่กันเป็นกลุ่มไม้ก้อนเนี่ยนะครับช่วยกันแบ่งปันทำงานทำงานกินก็เรียกว่าเป็นร่องเป็นสันเนื่องจากว่าออกกำลังร่วมกันได้เป็นอย่างดีมันก็เป็นความฝันว่าไปแล้วนะครับเราจะไปว่าอะไรก็มากมายแต่คงจะไม่ได้เป็นสิทธิสิทธิชอบประโยชน์ชอบคุณเอกชื่อมาสมัยคุณเด็กๆไอ้ประโยชน์ชอบหรือสิทธิสิทธิชอบคือหลักการเนี่ยเขียนได้แต่ผู้ปฏิบัติในใจคนละทิศคนละทางการอัธยาศัยโอเคกลับมาคุยเรื่องของเราดีกว่านะครับว่าเราคืออะไรกันที่เล่นจริงๆฉะนั้นการพูดที่เล่นจริงๆเนี่ยครับเราก็ต้องเลือกกันว่าบุคไหนที่พูดไปแล้วเนี่ยคนเขาก็โอเคบุคไหนพูดไปแล้วกับคนก็รู้สึกแหมน่ารังเกียจหรืออะไรก็แล้วแต่ผมก็เลยหนีไปโน่นนะฮะไปเรื่องตลกการการเงินเกี่ยวกับรัฐสภาของเมืองนอกไม่เกี่ยวกับเมืองไทยใช่ไหมครับก็เอาจากหนังสือนี่เลยครับวินเดอร์ดิจิสนะฮะดังนั้นจะพูดถึงวินเดอร์ดิจิสก็แต่ว่าไม่เกี่ยวกับวันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับวันไหนทั้งสิ้นนะครับเป็นเรื่องตลกการการเงินเกี่ยวกับรัฐสภาก็กดเรียงเอาไว้เนี่ยว่าอันไหนบ้างที่มันเป็นถ้อยคำสั้นๆแต่ทำให้คนสะดุดใจเอ๊ะอ่ะเออว่าไปนะฮะ วันนี้ก็ดีนะฮะที่ผมมีกิจกรรมอยู่เนืองๆตั้งแต่เริ่มต้นเป็นนักเรียนนะครับผมก็เป็นเด็กกิจกรรมจริงๆผมเป็นเด็กกิจกรรมตั้งแต่สมัย5ขวบพ่อนะครับผมไปเป็นเพื่อนตอนเช้าๆพ่อผมเคยพูดหลายครั้งพ่อผมเป็นครูเป็นพระหมายถึงว่าเคยเป็นครูอยู่ช่วงหนึ่งเป็นพระอยู่ช่วงหนึ่งเป็นผู้ที่ไปเรียนเกี่ยวกับเครื่องเรือก็ไปช่วยกันดูแลเรือนะครับไปนั่งช้างเข้าไปในป่ากับคนรุ่นซีเนียร์ก็ได้เห็นว่าเวลาเสือเข้ามานะครับยังไม่ทันโตมานะฮะช้างเขาได้ตื่นเสือแล้วพอได้ตื่นเสือปั๊บเขาจะหยุดปั๊บแล้วก็หักไม้ครับเอางวงนะครับไปดึงไม้สุดๆในไม้อะไรก็แล้วแต่นะครับที่มันหักได้นะครับแล้วมาใส่บนงาเอางารองเอาไว้นะครับพอเห็นเสือเข้ามาดูก็มาคว้างบวกเวียนเป็นเคลื่อนเลยเสือนี่นะโอ้โหแม่ไว้เฮ้ยเตรียมอาวุธเลยมันก็ไม่กล้าเข้ามาอย่างเงี้ยนั่นเพราะผมนี่โอ้เรียกว่ากล่าวร้ายมากเหมือนกันเคยเป็นผู้ช่วยหาเสียงนะก็มีในชีวิตขนาดท่านภรรยาผมคุณพ่อคือแม่ผมเองนะครับตอนที่เกิดที่คนที่สามเด็กนั้นผมยังไม่เกิดแม่ก็เล่าให้ฟังว่าขนาดวันนั้นจะเริ่มคลอดเนี่ยนะพ่อเนี่ยก็ไปเจอเขาหาเสียงอยู่มีเรื่องตลกแทนเหมือนเจอเรื่องเป็นประธานท่านทัดแรกนี่แล้วจะต้องท่านต้องคิดเพิ่มเนี่ยนะแล้วก็เขียนมาค่อนข้างจะสั้นคำตรงข้ามของโปรคือคอนเนี่ยขอควายเอาหางนองนะครับปลือกคอนนะฮะดังนั้นคำตรงข้ามของความจังหน้าในกลุ่มเขาคืออะไรคือรัฐสภาผมอธิบายไม่ได้นะครับแต่ว่าในจับมันที่เกี่ยวกับการเมืองแต่ผมไปพูดแล้วมันหมายถึงรัฐสภาในประเดี๋ยวคนในรัฐสภาเขาจะโทรมาถามว่าไอ้คุณหาความไม่ได้เลยครับไอ้นี่พูดถึงโน่นฮะไปฝรั่งมันข้างนะครับถัดมาในคู่ก็เรียนเป็น1-3-4-5เลยนะนี่บอกว่าถามว่าต้องใช้สมาชิกรัฐสภาจำนวนกี่คนในการเปลี่ยนหลอดไฟอันนี้ก็พูดกันเยอะเลยนะพูดกันเยอะแต่ตรงที่ว่าร้อยเรียนแล้วจะเกิดครอบครัวหนึ่งนะครับเวลาใครจะเอาหลอดไฟออกหรือใส่เอาหลอดไฟเข้าไปนะทำคนเดียวได้ไหมแต่เขาจะทำไม่เป็นเลยหรือว่าไม่สะดวกอะไรก็แล้วแต่นะคือบางทีเขาไม่ดีจนแต่ตอนใช้บันไดอ่ะเป็นบันไดกลางจิ้งอะไรแล้วก็ขึ้นไปเนี่ยโอเคงั้นสบายไม่ต้องให้ใครมาคอยยิ้มนะฮะจะเป็นหลอดไฟแบบนี้ก็ตามแต่จะเกิดว่าต้องช้าเก้าอี้ขึ้นไปนะครับไอตอนที่จะขึ้นไปนะครับถ้าเกิดว่ากำลังกำหลอดไฟนะครับที่เป็นตัวสำคัญก็ตามแต่นะจังหวะมันคิดขึ้นมาครับเรื่องเพลงไปนี่ก็ไม่เท่าไหร่แต่เกิดมันได้จังหวะที่มันครุบพอดีครับแล้วกำลังเสียบมือเลยครับชิ้นสองชิ้นก็เลยต้องมีลูกหรือไม่ก็มีผู้ช่วยงานบ้านเพื่อบอกให้มาสวยที่มันอายุก็เยอะแล้วนี่นะถ้าจะไป35-40 ปีนี่แต่ต้องให้แม่บ้านมาช่วยคอยดูแลด้วยเลยต้องเอาไปกี่คนละเขาก็เสียไปเนี้ยมานานแล้วก็เลยครับมาเจอไปทีนี้นักการเมืองที่เป็นประธานของต่างประเทศก็คงจะคล้ายๆกับที่จะบอกว่าต้องใช้กี่คนนี่ตั้งหลายสองอย่างนะหนึ่งก็คือคุณทำงานเฉยป่ะต้องช่วยกันถึงจะงานเป็นเสร็จที่สองไม่ได้เฉยนะแต่ว่าคุณกำลังดองนั่นหรือเปล่าก็เลยกลายเป็นบุ๊กที่แขวะกันผมก็เลยอะไรมาไปที่ตรงนั้นก็พูดถึงเรื่องการที่จะดูแลเรื่องไฟหลอดไฟนี่มันต้องกี่คนก็แล้วแต่เหมือนกันว่าในห้องนั้นนะครับต้องเอาไฟขึ้นไปใส่ไปกี่หลอดมันจะมันถามว่ากี่คนเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะครับที่ไปถามเขาต้องถึงกี่คนก็เพื่อความอิสระมันของเขา กูตอบว่าสองคนคนหนึ่งเปลี่ยนรถไฟอีกคนหนึ่งเอารถไฟกลับไปใช้ที่เดิมมันก็ใช้วันเองสองวัดนี่ก็เรื่องของเคล็ดลับที่จะทำให้สภาคองเกรสแข็งแรงมาถึงบ้านแล้วมีประสิทธิภาพมากขึ้นการแทนที่คนทั้งหมดนะด้วยม้ามาแทนที่เลยนะแน่นอนว่าทุกการลงคะแนนก็จะประเมินเสียงกันมาไม่แต่เอาเถอะอย่างน้อยครอบที่อยู่อาศัยก็จะมีเสถียรภาพที่จริงเมืองฝรั่งเนี่ยยังวงการตามแซวตามแขวนในโลกไอ้ธรรมดาเหมือนกันเองแต่ว่าวิธีการอธิบายของเขาเนี่ยเราอ่านบางทีแล้วก็มันแนวความว่าเขาอย่างไรวะบางทีก็หาเลยแต่คนไทยเรานี่คนน่าชัดเจนกว่ามุกทุกมุกที่พูดไปนี่ชัดเจนหมดนะจะยิ้มหรือจะในสะใจหรือผมไม่รู้แต่ว่าอธิบายง่ายกว่ามันนอกเยอะจริงผมถามว่าความตายกับภาษีต่างกันอย่างไรแต่ว่ารัฐสภาไม่ได้ประชุมทุกปีเพื่อจะทำให้ความตายเนี่ยมันแย่ลงไปนะดีกว่าแขวนกันนะครับแล้วคนที่โดนแขวนนี่นะนั่นเจ็บอยู่ในใจเนี่ยมันเอาอะไรจะไปช่วยไม่ได้นะดิฉันเคยว่ามันอย่างที่ผมเคยเล่านะครับว่ากลางคืนน่ะตอนที่ประมาณ4 ทุ่มในตรงนั้นเนี่ยนะอยู่เนี่ยครับหัวใจด้านล่างซ้ายเนี่ยครับก็ไม่ได้ที่อย่างที่เคยเล่าให้ฟังไปเมื่อหลายสัปดาห์หลายเดือนที่แล้วนะครับเมื่อสักไม่กี่วันนี้ก็มีคุยกันในนิดหน่อยเป็นตำแหน่งของหัวใจด้านซ้ายล่างแล้วหมอเนี่ยเคยดูแลเคยส่องดูแลก่อนหน้านั้นนี่ก็บอกว่าอาจารย์ระวังหน่อยนะนี่นะด้านล่างเนี่ยนะจ๊ะตรงด้านล่างเนี่ยด้านเรียกว่าด้านดีสี่ห้องเลยนะด้านล่างอาจารย์มีแนวโน้มมีจะตีนะจะตีหนึ่งต้องระวังหน่อยปรากฏว่ามันก็แป๊บตรงนั้นเลยครับมันแป๊บมันกระเด็นช็อตเลยนะผมไม่แน่ใจว่าระหว่างที่ไอ้โดนแป๊บอย่างนั้นกับกรณีที่ผมเอานิ้วไปจิ้มปลั๊กนะครับปลั๊กไฟเนี่ยหรือจะเป็นสักตัวมีตัวผู้ตาแสบยังเขาผมไม่ได้ดูเพ่งเอาจิ้มปั๊บครับเป็นเด็กๆอยากรู้ว่ามันคืออะไรจิ้มปั๊บแล้วจ้าเลยผมก็ส่วนหนึ่งทำไมเด็กทีนี้พอปั๊บที่ผมพูดไม่ออกนะแกไปพูดไม่ออกนึกขึ้นได้นะครับว่ามีน้ำดื่มพิเศษอยู่ในรับเข้าไปเปิดตู้เย็นมาแล้วก็เอามาสดนะมันก็จะมีเป็นถ้วยพลาสติกความสูงของตั้งแต่ก้นดามถึงปากไงครับน่าจะอยู่ประมาณว่า2.5 นิ้วประมาณนี้ไม่เกินนะครับ2.5 นิ้วน่าจะ2.5 นิ้วมากกว่ากันกระชอกผมไม่ได้วัดดูนะดื่มก็ไปเนี่ยนะครับก็ต้องอุ่มไว้ก่อนเพราะว่าน้ำเนี่ยมีการทำตามกระบวนการของวิทยาศาสตร์นะฮะแล้วพอทำไรนะครับสามารถที่จะมาดื่มให้คนนั้นคุ้มครองตนเองได้ใช้การนี้จะมาคุ้มครองตนเองได้อยู่คนเดียวไม่มีใครอยู่เลยนะครับแต่ยาพอจะเดินวิจักรางก็ไปเลยก็เป็นแต่ว่ามือสั่นกันหน่อยก็ตามแต่ยังเอามาทดได้นะครับถ้าเกิดว่ามันใส่ในไอ้ถ้วยพลาสติกไม่ทันแก้พลาสติกไม่ทันเลยนะมาถึงว่าเจอน้ำพลาสติกไม่ทันเลยนะครับก็ช่วยได้นะฮะปรากฏว่าผมก็นั่งแล้วก็ไปนอนด้วยหน่อยนะครับครับน่าจะประมาณสัก20ไม่เกิน30 นาทีครับแล้วก็พอที่เราลงที่กระทั่งหายไปก็ยังชั่วแต่วันนั้นวันนี้ครับไม่ปรากฏซึ่งดีแล้วที่ไม่ปรากฏผมก็ขอให้ไม่ปรากฏทุกมันไม่สำคัญด้วยกับไอ้การที่เราถูกแป๊บๆอย่างไรครับ แต่ว่าถ้าแกมันมีประการความสำคัญคือแล้วจะดึงอะไรครับถึงได้กล่าวว่ามันจบลงตรงพระเอกที่ชื่อว่ามิสเตอร์วิกนะอันนี้ดอกเนี่ยก็พูดถึงอะไรครับนะแต่เขาก็ยืนยันว่าผมก็เป็นเชิญกับผมในดอกคือแต่จังหวะที่เขาคว้าแล้วก็มาซดแล้วก็ซดน้ำซุปเลยนะเพราะว่าใส่ไปแล้วนะครับมันไปช่วยเยอะเหมือนกันเช่นสึกว่าท้องแก๊สมันทำให้อึดอัดมากเลยนะครับแต่แป๊บๆอะไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวไปกลับเข้าไปเนี่ยครูมันก็คือที่เราหายไปคือมันไปเคลียร์กันเองนะจะอยู่กับไอตัวเซลล์ทั้งหลายนี่ครับช่วงบีบตัวกันเองก็ดีนี่มันมีแก๊สอยู่แต่แก๊สยังไงต้องไปมีตัวกระทบกับตัวเซลล์อยู่แล้วแหละมันมีดอกมันก็เป็นเซลล์ที่วิ่งพุ่งไปนะครับหลังจากที่เราอมอยู่ในตับประมาณสัก30 นาทีนะประมาณครึ่งนาทีสักไม่ใช่30 วินาทีสิบวินาทีบางท่านเราอาจจะ15 วิบางคนเอา30ทำไมครับเพราะว่าคุณพี่ก็บอกว่าการอมก่อนจะดื่มกลืนลงไปเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยอะโทรีดอกมันซึมไปตามเซลล์นะทุกเซลล์ทุกรูขุมขนก็จะว่าได้ทีนี้ถ้าเราอมในตรงปากนะครับมันจะขึ้นไปช่วยไปแวะดูก่อนนะครับว่าเส้นประสาทตรงไหนเส้นเลือดตรงไหนนะฮะฟังเส้นสมองสมองนี่นะครับกระโหลกเป็นไรหรือเปล่านะครับกระโหลกก่อนจากนั้นถ้าเรากลืนกันไปก็ไปอาจจะเริ่มตั้งต้นแต่การตั้งต้นของเขามีที่ประดามตรงที่ว่าถ้าเกิดผมปวดไหล่กับผมปวดที่ท้องเชื่อไหมว่าผมกล่าวว่าจะให้เขาปวดที่ท้องเนี่ยเขาขึ้นที่ไหล่ของเท่าไหร่มีอาการหนักกว่าที่เป็นความคิดหรือเกินจากผมเองครับก็งงมากแต่เขาเป็นอย่างนี้จริงนะวิ่งได้ยังไงครับลงไปนะครับโอ้สุดยอดมากครับอันนั้นก็พูดถึงเรื่องว่าเราก็คนที่จะรักษาตัวรอดเป็นยอดดีด้วยการที่เราด้วยตัวเองด้วยนะครับจะนั่งรอที่คนอื่นบางทีก็ไม่ได้นี่ก็จะถามเราต่อว่าความตายกับวสีตอนเป็นอย่างไรบอกให้ประชาชนไม่ทั้งนะไม่ได้ไปชุมนุมทุกปีเพื่อให้ความตายแย่ลงดีกว่านะฮะนี่ก็ผู้ตอบครับก็เหมือนนอกผู้ดังครับมีบ้างมีกั้นแต่บ้างหนึ่งก็แคร์ได้ร่วมมือกันในสภากองเกรดเพื่ออนุญาตให้ใช้กัญชาทางการแพทย์มันนอกเอาเลยเพื่อเป็นตัวอาการปวดจากโรคข้ออักเสบดังนั้นจึงมีการสนับสนุนให้ประชาชนร่วมกันสำหรับการใช้กัญชาเพื่อบำรุงข้อต่อนี่ผมอ่านจบปั๊บดีตั้งแต่เอาจะบอกเอาตัวให้กัญชาเนี่ยมันดีจนเหมือนกันนะครับแต่ไปคอมเมนต์สวยๆเนี่ยก็จะว่าวันตาแดงไปอยู่ในซุ้มไหนมาไปอยู่ในขุมไหนมาไม่รู้เรื่องเขาเลยไงประมาณเนี้ยนั่นเราก็ต้องเบรกเลยไว้ก่อนไม่เจออะไรก็ต้องเบรกทุกเรื่องนะครับถามว่าทำไมอ่ะถ้าเป็นอย่างนั้นทุกเรื่องอันนี้แปลว่าประมาทนะครับถ้าประมาทแปลว่าไม่เข้าใจหลักธรรมว่าธรรมจะสังเกตเรื่องความไม่ประมาทเป็นหลักแต่วันหนึ่งเขาปีก่อนไงพี่ชายเขาลงรับสมัครเลือกตั้งในสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมันงอกแล้วนอกไม่ได้ตั้งใจผมบอกว่าตอนนี้ก็ทำอะไรอยู่แหละสังเกตบอกว่าก็ไม่ได้ทำอะไรเลยก็ไม่ได้รับเลือกตั้งแล้วต่อช่วยนี่ผมก็อ่านสดๆเลยเนี่ยไม่ได้เตรียมไว้ก่อนนะฮะแต่ก็คาดว่าผมจะมีอะไรที่ลึกแทรกอยู่บ้างครับแต่ว่าไอ้มุกปกติเนี่ยคนต้องการเจ็บใจโดยเฉพาะว่าบางคนเข้าไปแล้วนะครับดูเหมือนจะไม่ได้ทำงานอะไรหรือแบบประมาณนี้แต่ว่าลำบากอีกมุกหนึ่งก็บอกเจอคนหนึ่งที่ใช้เป็นตัวดีคนหนึ่งที่ปืนใส่แล้วทุกคนว่าเอาเงินทั้งหมดมาให้กูแกตอนนี้ก็ถามว่าคุณไม่รู้ยังไงว่าผมเป็นใครผมไม่เคยมาคิดกับเราในเส้นทางของสหรัฐจนสวนพันควันกลับมาว่าถ้าอย่างนั้นก็เอาเงินทั้งหมดของผมมาให้กูแล้วไปอีก หนักได้เลยอีกคือในการอย่างนั้นเนี่ยครับมันจะต้องไม่คุยอะไรที่มันโอ้อวดไม่คุยอะไรที่มันท้าทายอะไรก็มีคนจะพูดก็ไม่ต้องไปพูดนะฮะถ้าเกิดว่าเขาอยากได้ตังค์ผมว่าการเรียนภาษาแบบนี้ครับตังค์ต้องไม่อยู่ในกระเป๋าเดียวจริงมันมีการที่เอาตังค์ไปปล่อยไว้ในเข็มกลัดครับจะบอกด้วยกันเดี๋ยวนี้จะรู้เอาตังค์ไปใช้แต่ฉันไม่เด็ดอย่างนี้สุดนะฮะถ้าเกิดวันมีจัวมาจี้จะได้ทิ้งไอ้ที่กระเป๋าไปไหนตำรวจก็เรียกไปเสื้อก็มาไปเข็มกลัดไงครับมันมีจัวเล็กไม่ถึงนี่จะเกิดว่าตรงนึกถึงในคำแปลมาดูมาแกะไม่ดีนะครับจะไปหลอกเขาไม่ได้กับคนในแต่ว่าเวลาคนก็เอาเข็มขัดมาไม่ใส่หนึ่งก็ไม่ได้บอกผมว่าวันนี้เอาเข็มขัดผมมีอยู่สามเส้นหนึ่งในสามเส้นนั้นจะมีเงินใส่ไปด้วยในคุณสุรวงศ์อยู่ผมไม่รู้เขาเล่ากันมาก็บอกกันไปนี่ครับจะบอกเอ้ยผมเสียเวลาในการไปเพิ่มตัวประมาณเลยของนี้นะฮะอันนี้คือคำถามว่าทำไมสภาคองเกรสถึงไม่สามารถจะเป็นมังสวิรัติกับเขาได้บ้างเลยมีคนก็ถามว่าเพราะว่าการที่ทุกฝ่ายเอาแต่เล่นบทไก่ในศึกนะบทไก่ในศึกเนื้อหัวกับเนื้อหมูนั้นมาดูน่าสงสัยมากน่าจะพูดถึงเรื่องการไปดูแลการทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องพวกเนื้อทั้งหลายครับที่เป็นเนื้อไก่เนื้อหมูเนื้ออะไรก็ตามแต่ที่เรากินกินกันในเมืองนอกเอามาแท้ๆเนี่ยก็คงจะมีประเด็นตรงด้วยเช่นราคาเป็นยังไงคุณภาพเป็นยังไงดูกันเฉพาะอะไรประมาณนี้มุกก็สอบถามไปว่าในวันเลือกตั้งสมาชิกก็เป็นสภาในท้องในเมืองนอกที่สุจริตนะก็สั่งอะไรกันของเขาก็ยับบัตรเลือกตั้งนั่นเมืองนอกเขาก็มีนะครับเป็นกันทุกเมืองคำนี้เป็นเรื่องของเมืองนอกเมืองนอกคืออยากรู้ว่าแกเมืองนอกพูดอะไรกันนะฮะแต่ยังไม่เอาให้ฟังเนี่ยบอกคนบอกคุณเรียกทนายความที่แย่ที่จริงเลยในวันยังไงคนตอบเลยบอกเป็นสมาชิกวุฒิสภาเนาะเดี๋ยวว่าแล้วก็เฉยเลยก็ถามเรื่องทนายความเราก็บอกขอทนายความบางคนเรียกก็เป็นสมาชิกวุฒิสภาจากทนายความมาเป็นสมาชิกอะไรประมาณนี้ที่จะสมาชิกก็ไปเรียนครับแล้วจะมาเป็นทนายความได้ก็เรื่องของตัวเขานะฮะจะก็เสร็จกันต่อไปมาอาจจะมีความรู้สึกมากกว่านั้นเราไม่ได้ติดตามก็รู้แค่นั้นพอรู้ง่ายปวดหัวก็ถามอีกทั้งไรถึงไม่ได้ยกในนักการเมืองขึ้นก็บินถามต่อไปเพราะเขาจะพยายามทำลายที่อีกด้านของเครื่องบินเรื่อยๆทุกหนีทุกประเทศนี่นะครับเป็นรูปการเราคงรู้เข้าใจอยู่ว่าไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามแต่เอางบไปที่นั่นเอางบไปทำนี่ก็ต้องการดูนะครับว่าในกลุ่มที่เอาเงินไปใช้นะคนที่สุจริตก็มีบางคนที่คอยรับไก่แต่ว่าได้อยู่ให้ดีแล้วก็เปลี่ยนก็เอาแล้วต้องเอาถึงกันไปเอางบประมาณแผ่นดินแผ่นฟ้าเลยนะครับถ้าลองตั้งร้านอาหารดูสักร้านเนี่ยท่านจะเข้าใจเลยว่าเรื่องของการที่จะไม่มีใครรับไก่เนี่ยอย่าคิดว่าไม่ต่อให้เป็นพี่น้องท้องเดียวกันนะตระกูลเดียวกันก็ตามนะครับนั่นเดือดเทนะครับรับแล้วจริงจริงดังนั้นการที่จะเปิดร้านจะมาเก็บร้านอาหารเนี่ยนะครับคนที่ไปเป็นคอยดูเงินว่าเงินเข้ามาวันนี้คืนนี้เท่าไหร่นะครับในแต่ละวันนะครับเติมก็มาซื้ออะไรกันแหละซื้อตะไคร้ทั้งหมดกี่จานวันนี้คนนี้ครับต้องเป็นคนที่สุจริตเป็นคนที่คนในครอบครัวคนในตระกูลคนในผู้ที่ร่วมกันลงขันกันลงทุนกันเนี่ยนะครับไว้ใจเหมือนกันเนี่ยนะเราที่จะหาใครสักคนนะครับมาเป็นคอยดูแลสังคมนี่นะครับจะอยู่ในตำแหน่งไหนก็แล้วแต่นะครับ การเงินชุดไหนผมก็ไม่ได้พูดถึงอยู่พูดแต่ว่าเวลาเราจะเลือกมาเนี่ยก็ต้องรู้เหมือนกันว่าอะไรคืออะไรเหมือนกันนะครับเวลาเราไปเปิดร้านขายของนะครับถ้าเราเลือกคนที่ประเภทรอจังหวะอะไรนะครับเวลาไปซื้อของกินซื้ออาหารสดซื้อเนื้อมาซื้อปลามาเนี่ยนะราคาลงทิ้งต่างกับตัวนึง80บาทนะครับอันนี้จะล่อไป120อันนั้นคือยักยอกไปโดยนิสัยเป็นนิสัยที่ได้จังหวะฝากกันไปถึงเมืองนอกนี่เขากล้าพูดถึงพระนะครับในเรื่องบาทหลวงนะล้อกันเฉยเลยบอกบาทหลวงนักการเมืองได้ตัวตลกเดินเข้าไปในบาร์บาร์ถึงเดินจะถามว่ามีเรื่องตลกอะไรกันเนี่ยเกิดอะไรยังไงที่มีทั้งตัวตลกทั้งนักการเมืองและบาทหลวงก็มาด้วยนะครับก็มาในบาร์ถ้าบาร์ก็ต้องมีสุราอย่างเงี้ยใครจะเมาแต่รวมท่านบาทหลวงของเมืองนอกเขาไปเพื่อที่จะไปจูงใจว่าโอ้ยท่านอย่าไปดื่มมันเลยนะท่านเป็นนักการเมืองท่านอย่าไปดื่มมันเลยไม่ต้องเป็นนักเล่นมุกตลกในมุกตลกนะบางทีพอเมาขึ้นมาก็เดี๋ยวก็จะกระทอกระมานี่จริงๆเนี่ยสมัยหนึ่งที่ประเทศโอ้โหบูบ้านนะครับไอ้คนข้างล่างก็ไปกวนโอ้ยนะครับไอ้คนข้างบนแบบเหมือนจะจิบไปสักประมาณ1/3ของแก้วมันจะลงไปชุบตัวนะครับมันก็ทำให้เสียราคาอะไรตรงนั้นยืมเดือนไปสัก3 เดือนคนถึงอย่างไปฟังกันใหม่ดูกันใหม่จะจากนั้นก็มันสู่โอ้เกินไปนี่ครับเมื่อนอกก็เอามาเขียนย่อๆนะครับว่านักการเมืองที่กำลังลงสมัครรับเลือกตั้งถูกถามเกี่ยวกับนโยบายเรื่องสุราเรื่องเล่านะครับเขาตอบว่าถ้าคุณหมายถึงรัฐวิสาหกิจที่ทำลายร่างกายทำลายจิตใจทำลายครอบครัวไม่สร้างอาชญากรผมก็ต้องต่อต้านมันคือที่คุณหมายถึงเราที่สวยงามที่แท้ในความกันดีไว้คนงานแต่งงานเป็นพื้นฐานของคำคืนนั้นสุขที่สนุกสนานและเป็นรายได้ภาษีที่ใหญ่ที่สุดเพื่อช่วยเหลือเด็กกำพร้าที่ยากไร้ผมก็สนับสนุนมันผมจะไม่เปลี่ยนใจเลยคุณจะพูดอะไรก็ตามคือเหล้าเนี่ยมันคุณจะเข้าไปอยู่ในงานไหนก็ตามแต่มันก็คือเหล้าอยู่ดีเลยครับกินแล้วนะดื่มแล้วนะก็เมาอยู่ดีแหละนะฮะถ้าหากว่าดื่มแล้วมาขับรถเนี่ยก็โดนตำรวจจับดีๆเลยครับไม่ต้องไปอ้างนะว่าสุรานะครับแต่คิดจะไปทำร้ายร่างกายจิตใจครอบครัวสร้างอาญากรเนี่ยมาต่อต้านจะเกิดว่ามาในงานแต่งงานก็เคยยิงนะพี่เคยชกกันกันเนี่ยทำไมเราบางทีก็ด่าไปด่ากันมาก็มีก็อะไรเพราะว่าเล่ามันเข้าไปในปากก็ที่มันดีๆก็มีไม่เอาไปเอาเล่าใส่ในปากนะแต่โตใครขึ้นมาเนี่ยนะครับตอนนี้จะเอาเล่าใส่ในปากก็เอาอีดอกนะครับชดกันไปสัก1 แก้วนะฮะ1 แก้วพลาสติกที่ก็ทำไว้ให้เรียบร้อยแล้วจะรู้ว่ามันจะมีคุณภาพในชีวิตสุขภาพดีนี่ที่ผมจะไปได้เพื่อนอะไรทั้งคนเลยนะแต่ว่าเอามาเล่าในจากว่าก็ได้ดื่มแล้วดื่มแล้วก็รู้ว่าผมรอดไปได้นะครับหลายเรื่องเลยนะครับพี่นึกไปถึงว่าพอเข้าวัยกลางคนเนี่ยผมเจอนั่นเจอนี่ทางสุขภาพนะครับไปเจอดีดอกกระป๋านี่ดีดอกกลายเป็นพี่เลี้ยงเฉยเลยก็ต่อมานักการเมืองเหมือนถ้าอ้อมเด็กยังไงคนที่เราเจอก็มาเขียนว่าทั้งสองอย่างต้องเปลี่ยนเป็นประจำต้องเปลี่ยนก็คือจะเปลี่ยนเด็กมาเป็นวัดจังเมืองวัดจังเมืองเป็นเด็กเยอะใหญ่นะทั้งสองอย่างต้องเปลี่ยนเป็นประจำคือมาตอนนั้นวัดจังเมืองก็มีตาอ้อมเด็กจะมีตาอ้อมหรือต้องเปลี่ยนพูดนั่นเด็กจะเลิกเถอะก็เป็นไปได้น่าจะเป็นอย่างนี้ต่อนะก็เลยเหตุผลเดียวกันอีกรายนะครับแล้วก็มีการแสดงอันนี้เป็นมุกสั้นๆนะคนเมืองนอกนี่ก็ชอบทำมุกสั้นๆนะบางมุกก็จืดจืดบางมุกก็อาจจะยิ้มได้บางมุกก็ฮาเลยก็มีนะครับทำไมโจรถึงไม่เคยเล็งบ้านของนักการเมืองบ้างเลยฮะยกความก็เป็นในแง่ทางวิชาชีพขนาดนั้นนะครับ มันอาจจะเป็นเช่นนั้นก็ได้หรือไม่ก็บางทีมันเป็นซุ้มของเขาเข้าไปเด็กก็โดนอัดตรงอ่านนะครับนอกจากไม่ได้กลับเลยครับไม่มีเสียงต่างทำไมรัฐบาลต่างประเทศทำไมรัฐบาลจึงไม่จัดแสดงฉากประสูติของพระเยซูแม้พวกนี้เล่นถึงพระพิจารณาในวันคริสต์มาสนี้ตอบไปเลยเขาตอบไปเลยว่าพวกเขาหาหัวจังทั้งสามไม่เจอเขาจะตายแม้การเมืองสามารถหาข้ออ้างเพื่อยืนทุกอย่างได้แม้การเมืองก็จะเป็นเป้านะอะไรอะไรขึ้นมาก็จะเป็นนักการเมืองอะไรขึ้นมาก็เป็นตำรวจอะไรนะครับก็ว่าไปยกเว้นการดำรงตำแหน่งแม้การเมืองสามารถหาข้ออ้างเพื่อยืนทุกอย่างได้ยกเว้นการดำรงตำแหน่งถือเป็นอย่างนี้ครับเมื่อเรารู้ว่าเราจบเป็นเป้านะครับเราต้องพยายามระมัดระวังถึงแม้จะไม่การเมืองทั่วโลกเลยนี่ฉันถูกจับกุมในผู้หาความตัวเป็นนักการเมืองแต่สิ่งที่ฉันทำก็แค่เพียงนั่งอยู่ในสำนักงานโดยไม่ได้ทำอะไรเลยอันนี้แปลว่ามันใช่นักการเมืองที่ยังมาเช่าบักแขวะก็ถามว่าสัตว์ในการงานที่หายากที่สุดคือสัตว์อะไรสัตว์อะไรอ่ะก็บอกว่ามันจะบางทีสู้สัตว์ใส่ใจว่าความคิดเห็นแล้วเป็นคนดีทุกคนจะลงคะแนนได้นั่นแต่งด้วยนะครับจริงๆถ้าเราทำใจนะยังนิ่งหน่อยนะครับจริงๆคนก็คือสัตว์นั่นแหละครับคือเราเป็นสัตว์ระดับไหนอย่างนี้ที่เราเกิดมาเนี่ยนะครับเรื่องบอกว่าเป็นเวทายสัตว์ซึ่งไม่ได้แปลว่าผู้รู้แล้วนะครับเวทายสัตว์นี่ก็คือสัตว์ที่สามารถจะสามารถจะอะไรสามารถที่จะสอนได้ง่ายนะครับมากกว่าสัตว์ประเภทอื่นสามารถที่จะพอโตขึ้นแล้วนะครับรู้จักในการดูแลตนเองดูแลความเป็นไปรอบตัวเนี่ยนะครับมากกว่าสัตว์อื่นซึ่งเอาก็ปัจจุบันนี้นี่ถ้าถามว่าสัตว์ทั้งหลายนะครับเรื่องนี้พัฒนาการเยอะขึ้นกว่าที่เขาคุยกันนะครับหลายเรื่องนี้ครับคนที่เคยทำไม่เป็นครับแม่ทั้งหมาทั้งแมวทั้งนานาสัตว์อย่างนี้ครับสีหน้าจะเป็นแคบเลยในจักรก็มีประสบการณ์ตรงมากขึ้นในส่วนหนึ่งก็คือมีคนที่คอยฝึกเขาในสุนัขนั่นแหละครับผู้เชื่อเลยไอ้คนปีนขึ้นไปเพื่อที่จะเอาลูกบอลเอาของที่เขาแขวนไว้เนี่ยนะครับแล้วมาปีนไปแล้วไหมนี่คุณนี่ต้องเป็นของจริงเขาดีตัวเก่งมากเลยครับประจอมยุทธเลยคือก็เป็นมืออื่นๆนะครับฝึกบ้างก็ฝึกบ้างนี่ก็มีไปเยอะมีไปเยอะนะครับทำมันเป็นบ้างไม่เป็นบ้างก็แปลว่าทุกอย่างมีพัฒนาการเพราะฉะนั้นโปรดอย่าดูหมิ่นสัตว์เดี๋ยวเวลาเกิดสัตว์ก็ทำได้แล้วเราทำไม่ได้ครับเราจะอายแต่เรามีเฉยเป็นเตยดูหนึ่งสองบอกจากในตำนานที่หายากที่สุดคืออะไรนี่ก็ตอบเนี่ยคือนักการเมืองที่เชิดชูขอมีเยอะๆอะไรกันนักการเมืองคือบุคคลที่พร้อมจะสละชีวิตเพื่อประเทศชาติของตนอันนี้ดูเป็นก็บอกนะครับว่าเกณฑ์เช่นนั้นนี่ก็ขอเกณฑ์เช่นนั้นนะครับเกณฑ์ได้รุ่งเรืองเป็นสุขเอาละทีนี้ก็ต้องมีคนที่มองกันไปคนละแบบไปคนละเรื่องแต่ก็เอามารวมด้วยกันนะครับถามว่าอะไรเพื่อจะเห็นว่าบรรยากาศของการเข้าใจนักการเมืองจะเลยเข้าใจบ้างว่าอะไรคืออะไรนะครับนี่ผมถามว่าเมื่อประธานาธิบดีกล่าวว่าเขายึดมั่นในผลงานของตนนั่นหมายความว่าอย่างนั้นจริงๆเพื่อไม่ให้คุณไปตรวจสอบผลงานเหล่านั้นเรียกว่าผู้นายประเทศชาติของเขาอยู่จะเป็นสุขมันก็รุ่งเรืองดั่งเรยนะครับคืออย่ามายุ่งอย่ามายุ่งถ้ามายุ่งเดี๋ยวจะมารู้ว่าตรงนั้นตรงนี้อะไรจ้ะก็มีทุกที่ครับทุกประเทศแต่ในเด็กพ่อผมนักบอกว่าใครๆก็เป็นประธานาธิบดีได้ตอนนี้ผมโตเป็นผู้ใหญ่แล้วผมเชื่ออย่างนั้นแล้วมันก็ทำให้ผมฝันร้ายแสดงว่ายังไม่ได้แอมเลยนะครับเขาเดินไปแล้วประธานาธิบดีอยู่คนนี้เลยไม่ได้อันนะมันไม่ได้แปลว่าหล่อไม่หล่อไม่เดียวนะ มันก็หล่อนะครับแต่ว่าเวลาไปกวนโอ้ยจะมีครับมันก็ยากที่จะขึ้นเป็นระดับพัฒนาที่เป็นดีเป็นผู้ที่มีตำแหน่งสูงนักแต่มันตรีเป็นนายกหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่หรือรองเท้านะครับยากกันไปอีกบุ๊กนึงบอกว่าคุณก็เองเกี่ยวกับเมนูคุ้มสำหรับประกันยินดีของเมื่อถึงเราไหมคุณสั่งอะไรก็ได้ตามใจชอบไอ้คนที่มาดีอย่างของคุณก็เป็นคนจ่ายฮะนี่ยังไงเดี๋ยวเราไปลองดูกันบ้างยังไงครับคุณมุกก็บอกผมได้สั่งการให้ปลุกผมได้ทุกเมื่อในกรณีฉุกเฉินระดับชาติแม้ว่าผมจะกำลังอยู่ในประชุมคณะรัฐมนตรีก็ตามอันนี้ไม่เกี่ยวกับอันนี้พูดจริงนะครับพวกนี้พูดคือเรื่องนั่งเรียนกันก็ผ่านแล้วครับเนี่ยเพราะว่าคนที่ทำงานที่ชอบนะครับคิดแล้วก็บอกแบบรู้นั่งเรียนกันวันนี้ก็ไม่เหลวนะครับจริงนะผมได้สั่งการให้กลุ่มผมได้ทุกเมื่อในตัวนี้จุดเรียกแบบชอบไม่ว่าผมจะกำลังอยู่ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็ตามรู้นั่งเรียนกันพูดถึงเรื่องนั้นเรื่องอย่างนี้ก็เรื่องถึงตั้งยกตั้งเด่นนะผมไม่เอ่ยนะเพราะบางคนฟังแล้วอาจจะฟังแต่ไม่ได้ผมไปแชทท่านหรือเปล่าไม่นะผมกับนายกท่านนั้นนี่เป็นวิทย์กันดีที่ผมคิดมาก็คือจริงๆแล้วในท่านอายุมากกว่าผมแต่ท่านเจอผมและจำได้ว่าผมเนี่ยเป็นนักทอล์กโชว์ของรายการที่รายการกันเซวาทีนะฮะตอนนั้นสัก227แต่ตอนนั้นทำอยู่18ปีไม่ทำเองนะถึงเป็นผู้รับเชิญและก็เป็นชุดเริ่มต้นชุดเริ่มต้นในตรงนี้อาจารย์ทินวัฒน์ดร.ศิริวงศ์มณฑาอาจารย์ปรีเยาแล้วก็มีผมสุรวงศ์วัฒนากรดีดีแอร์นะครับเป็นคนดำเนินรายการเริ่มต้นดีช่อง5ก่อนครับรู้สึกอยู่สัก2ปีหรือประมาณนี้ก็โยกไปอยู่ที่ช่อง9ก็สวัสดีหนุ่มเลยบางทีก็แซวเข้มข้นเหมือนกันนะครับเจอหน้าเด็กก็ชี้หน้าเลยนะครับรุ่นนะคนผมเรียนชี้หน้าหนึ่งครั้งอาจารย์สุขุมก็เคยโดนชี้หน้าอยู่หนึ่งครั้งนะสนุกกันจังเลยนะในกับตอนนี้แสดงว่าไม่ชอบใจแต่แซวก็ให้ก็เลยบอกแม่คุณเรื่องตั้งเยอะไม่คุยมาคุยเรื่องของผมนี่นะประมาณนี้ไม่ต้องระวังดีหน่อยที่ว่าเป็นระดับที่กว้างขวางลูกศิษย์เยอะนะที่ว่าอาจารย์สุขุมนะครับส่วนผมนี่ก็ลูกศิษย์ก็มีเยอะเพื่อนๆก็ไปด้วยมีเยอะนี่ก็ยังไม่มีคนที่คอยแบ็กอัพอยู่นะช่วยอยู่นะครับสร้างมาไม่ได้เดี๋ยวหนีไปทำที่ที่ผมพูดถึงนายกท่านนั้นเนี่ยนะครับผมเดินก็ไปในซอยจุดเพื่อที่จะไปดูที่ห้องที่กำลังตัดต่อการทำรายการเนี่ยนะครับปรากฏว่าท่านอยู่ในซอยนั้นก็เลยเห็นหน้าผมปั๊บมียกมือว่าเอาอะไรจะเอาผมก็แหมยกไม่ทันนะก็เดินไปสวัสดีครับท่านครับวันนี้ผมเจอท่านเองผมขออนุญาตให้กำลังใจตามความจริงๆให้กับท่านนะว่าไงอาจารย์ก็คือว่าจะตามข่าวที่สื่อก็บอกกันแรกท่านยกนี่นะ3เดือนก็ไม่รอดแล้วกับท่านยกนี่ก็มาอยู่ทางการเมืองโดยตรงอย่างเงี้ยนะมาจากจุดผมก็รอดูว่าอย่างที่เขาว่าเนี่ยจะออกหัวออกก้อยเนี่ยนะท่านนายกยังออกหัวอยู่เลยครับเป็นแบบนี้หกเดือนยังไม่รู้ที่เขาว่าเดี๋ยวผมถือว่าท่านนายกเยี่ยมมากเลยครับโอ้โหท่านยิ้มนะฮะเมื่อมาตกใจผมเนี่ยผมก็ตอนนั้นมีความคิดยังไม่ฉลาดเฉลียวนะครับงั้นจริงๆได้เกิดผมท่านคิดตกใจเนี่ยผมอาจจะต้องขอให้คนช่วยกดสักหนึ่งแชร์หนึ่งแชร์ปั๊บนี่ ไปใส่ตีใส่กล่องนะครับแล้วก็แขวนไว้ที่หน้าบ้านคนจะดูอ๋อนี่เด็กคนนายกเลยที่เกิดต้องดูเหมือนกันนะอย่างต่างประเทศนะครับต่างประเทศนี่คิดว่าในยุคทุกคนนี่ประชาชนของเขาที่จะอยู่จะถูกใจกันหมดไม่มีทั้งชอบทั้งไม่ชอบพอๆกันแหละนี่จะเกิดว่าไปเอานายกที่คนอื่นไม่ชอบแล้วเราก็ไม่ใส่นะไว้ที่หน้าบ้านนะครับการเป็นยี่ห้อหรืออ๋อนี่พูดเดียวกันนี่นะครับแต่ดิฉันจะคบเราแล้วก็ยังไม่คบเนี่ยผมมีปัญหาเนี่ยเนี่ยดังการทำอะไรก็ตามนะครับมันจะต้องเคร่งควรเคร่งควรดูให้มันชัดๆจริงๆนะต้องดูให้มันชัดว่าใช่หรือไม่ใช่ถึงไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะมึงอย่างที่เราคุยกันเรื่องว่าท่านคนนั้นนะมีการแต่งนะแล้วปรากฏว่าไปซื้อยามาไปหาหมอมานี่ไม่รู้เป็นยังไงมันก็ยังจะบอกจะหายก็ไม่ใช่จะไม่หายก็ไม่ใช่บางคนก็ไปไกลเลยก็ไปหาหมอนี่เลี้ยงต้อยเลี้ยงต้อยจริงๆใช้ว่าแช่แป้งเอาไว้ก่อนแต่ที่จะให้หายป่วยเร็วๆนี่ครับมีหมู่บ้านที่หมอบางคนไม่ได้หมอทุกคนนะก็หมอทุกใบหมอเขาอยากแก้มาสักสามครั้งห้าครั้งหรือเปล่าผมไม่รู้ผมไม่ได้เป็นหมอไม่ได้เป็นลูกมือหมอเรียนครับผมไปว่าตามก็คงไม่ได้ที่จะก็เนี่ยก็เลยว่าเนี่ยสงสัยอะเรื่องสงสัยนี่ที่ไทยเราสงสัยเก่งมากเล็กๆน้อยๆนี่พี่จะสงสัยบ่อยนะสงสัยมากเครียดเองนี่ถ้าเราเองเข้าใจซะแล้วเพราะนี่จับว่าได้เสียพิจารณาไปดูความเคลื่อนไหวฉันมีเพื่อนทั้งหมด20คนเนี่ยต้องรู้นะ20คนเนี่ยเคยมีใครที่ทำอย่างนั้นให้ทำสุขภาพเขาดีขึ้นเซลล์เซลล์ก็ดีขึ้นกว่าเดิมเลยนะมันเป็นยังไงช่วยบอกกันหน่อยสิการไปทำงานอ๋อจริงๆไอ้ที่คุณชดชดนะจริงๆสมัยก่อนคุณไม่ต้องชดเนื่องจากว่าตอนคุณอยู่ในท้องง่ายเลยนะจนกระทั่งเกิดมาอายุ13ปีนะครับเขาอยู่กับคุณมาตลอดจะเว้นแต่ว่าถ้าเกิดว่ากรรมฐานนี่นะครับมีปัญหาเรื่องสุขภาพมันก็เลยติดมาด้วยนะครับจริงๆนั้นจริงๆนั้นก็เลยติดไปที่ลูกติดไปที่หลานก็แล้วแต่แหละนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งก็แปลว่าก็จะมีเครื่องดื่มติดตัวมาโดยที่ไม่ต้องไปเปิดขวดไปอะไรมาซดๆอย่างนี้ครับธรรมชาติให้มาแต่พออายุ13ปีอายุปีที่14ถ้าเกิดเขาวางตัวทางด้านสุขภาพไม่ไปกินเหล้าเมายาไม่ไปเสพยาเสพติดไม่นั่งโน่นนี่อะไรต่างๆนะครับคือไม่ทำให้เซลล์มันเสื่อมมันก็แปลว่าสุขภาพเขาจะเป็นปกติดีแต่ว่าพอเขาเข้ากลุ่มวัยรุ่นนะครับวัยรุ่นเอานั่นไม่ลงอันนี้ไม่ลงเนี่ยนะครับมันก็เข้าไปอยู่ในปอดเข้าไปอยู่ในลำไส้เข้าไปอยู่ในเซลล์แล้วมันเวลาจะชำระออกมันชำระยากไอ้จริงไอ้เวลาที่จะอันนี้เดี๋ยวเราเอาข้าวใส่ในจานเนี่ยนะครับแล้วตั้งจานไว้เนี่ยวันนั่งดูหน้าจอทีวีตรงๆไปดูนะครับทัดกันไปชั่วโมงครึ่งผมมาดูที่จานโอ้โหรูปแรงนะครับเกาะจานติดแมตต์เลยนี่จังไงครับถ้าเกิดว่าเราอะไรก็ตามที่ไปเอาสิ่งที่มันไม่ควรจะกินเข้าไปครับแล้วมันไปเกาะแมตต์ที่กลางลำไส้หยิบกาเนี่ยนะครับแล้วมันจะมีใครช่วยเพราะมันเกินอายุ13ปีไปแล้วนะผู้ที่อยู่กับเรามา13ปีโชว์ๆแล้วไปสนิทนี่แหละดีดอกยังไงที่ผมพูดถึงไงผมถึงยอมรับว่ามีคนมาชวนผมไปร่วมทำงานว่าด้วยการขายของประเภทนั้นโน่นนี้นั้นเนี่ยนะครับโอ้ยไม่รู้เป็นจิตรายการผมก็เป็นคนที่ประเภทพูดกันตรงๆนะผมเป็นเรียกรครับเหมือนเป็นครูคนมีครูนะครับอยู่จะเอาของไปขายกับลูกศิษย์ผมรู้สึกผมเขินๆนะหน้าบางไงครับคนก็บอกเออแทนนี้จะมาหากินกันไปยืนหน้าบางก็ได้ก็ไม่เสียนะแล้วก็พกมาเนี่ยครับ ื่องจากว่าผมรู้สึกมันปวดท้องมากมันรู้สึกอย่างโน้นอย่างนี้บ้างนะครับเขาก็ส่งมาให้เยอะวิดอกนั้นเชื่อผมเถอะใครจะอะไรเนี่ยลองไปถามพวกอื่นครับว่าคุณเคยได้ยินคำนี้ไหมไอ้คุณจะไปเทสมันไงนะเออผมจะได้ดูบ้างจริงก็ผมไม่ว่าจะไปซื้อกันจะไปอะไรบ้างกันนะไปซื้อนี่ก็คือก็ไม่ได้ขายนะจะไปขอซื้อต่อจากเพื่อนอะไรประมาณนี้ก็คุยกันแต่ใจชอบถ้าใครสงสัยก็ติดต่อผมได้นะครับผมไม่ได้เป็นคนสั่งซื้อไม่ใช่ครับเพียงแต่ว่าผมแนะนำได้081638302ก็ว่ากันไปตอนนี้ก็คลิปนี้ก็52 นาทีนะครับ53 นาทีแล้วมาดูมุกของเมืองนอกกันต่อนะครับผมไม่ได้ชื่นชมหรือแน่ในการที่พูดผมได้สั่งการให้ทุกคนได้ชุดแน่ในกรณีฉุกเฉินระดับชาติไม่ว่าผมจะกำลังอยู่ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็ตามเป็นนักแสดงแต่ว่าจิตสำนึกสูงชัดเจนมันก็ถามว่าประธานาธิบดีพูดกับเพื่อนว่า

พลงก็ได้โอ้เอาไงเอาไงแต่แกนี่ก็ไม่รู้พูดกับเพื่อนว่าเทนันนี่ผมกำลังลดลงคุณคิดว่าผมควรเพิ่มความรู้ด้านในการประสัยมากกว่านี้ดีไหมคุณบอกเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะจะคิดว่าคุณควรเอาคำพูดของคุณไปเผาไฟให้มากกว่านี้ต่างหากแล้วก็บางคนนี่ไปกันแน่จนแหมนะครับคนนั้นคนนี้คนนี้คนโน้นเป็นยังไงอย่างนี้อย่างนั้นนะครับมากไปมากไปจนมั่วซั่วเนี่ยนะครับแทนที่เขาจะขำเนี่ยที่ตามมาเขาจะบอกเฮ้ยนี่จะเกินไปหน่อยนะชอบเราเบาๆหน่อยนะดังนั้นผู้ใดที่เคยคิดล่วงเกินของสูงเนี่ยผมถือว่าเป็นคนที่ขาดความเป็นมนุษย์ถ้าใครไม่ชอบผมพูดคำนี้ก็ต้องขอโทษคือผมไม่ได้คิดจะไปให้ร้ายแต่ผมจะบอกว่าทำอย่างนั้นระวังจะซวยนะเพื่อนเอ๋ยจริงจริงนะครับเรากลับมาที่เรื่องเราดีกว่านะอันนี้ผมชอบเลยเมื่อกี้นะครับหนูจะคุณไม่ใช่ส่วนหนึ่งของทางออกคุณก็คงกำลังลงสมัครแอปเลือกตั้งเป็นอาจารย์เกียรติบดีอยู่ของนอกนี้เขาใส่ตรงนี้เลยนะครับหลังจากการตรวจสุขภาพเป็นปีของอาจารย์เกียรติบดีแทนจะแก้ข่าวว่าท่านอาจารย์เกียรติบดีนะข่าวดีก็คือท่านมีสมองสองที่ข่าวแล้วก็คือร่างกายเนี่ยไม่มีอะไรปกตินะสมองร่างกายนะไม่มีอะไรปกตินั่นยังไงวะและด้านขวาไม่มีอะไรผิดเลยยังไงฮะคือไปแขวนเพราะว่าคุณไม่มีสมองไงสมองตีบเลยประมาณนี้นะครับเรื่องสมบัติสมนวนนะเรื่องของการสมบัติสมนวนมันใครรู้จักพูดนะครับก็สามารถจะสร้างมุกได้ผมเขียนให้ก็อ่านเป็นบทความกับการเศรษฐกิจนะครับเขียนไปเขียนมาก็เลยมาลึกขึ้นแรงว่าเออผมเห็นมีคนถามว่าผมไปเขียนว่าเริ่มต้นมันยังไงจบตรงไหนยังไงผมก็เลยเอาเลยแต่แนะเอาไว้นะครับว่าคนจะยังนี้คนจะเป็นยังไงคุณควรจะรู้จักหาอักษรมาดูคุณควรจะดูเนื้อหาเก่าต้องไปดูรากศัพท์มันก็ต้องไม่รู้ว่าเขาเขียนกันยังไงขึ้นต้นยังไงจบแบบนั้นอะไรแบบนี้เดี๋ยวไปทำหมดเฉพาะเรื่องการเป็นนักเขียนสำหรับเรื่องนี้นะครับเขียนไป19ตอนเนี่ยคิดว่าคงจะไปพักวันที่ตอนที่20ตอนนี้เลยให้เขียนอีกประมาณ4นาทีอย่า3นาทีตอนนี้56แล้วหลังจากการตรวจสุขภาพประจำปีของประธานาธิบดีของต่างประเทศนะฮะจะแจ้งข่าวว่าท่านประธานาธิบดีนั้นตอนนี้ก็คืออ๋อท่านมีสมองสองที่200ก็คือด้านนั้นท่านไม่มีปกติในด้านขวานั้นไม่มีเลยอยู่เลยนี่คือจะกินกันจะลุกไม่ทันถ้าชดนริสเป็นประธานาธิบดีเขาจะคุ้มครองหน่วยคือพิเศษอันดับได้เลยเอาดาราหรือว่าไงชักนุริสได้จะมาจุดนะยินดีที่กองที่จะทำผิดซ้ำซากจะเลือกตั้งพวกเขากลับมาอีกถ้าเกิดว่ามีคนที่ไม่ถูกประสงค์ของประชาชนส่วนหนึ่งก็เลยเอามาจารุกฉันหน่อยประมาณนั้นมีคนถามว่าอะไรคือสิ่งที่อาชีพทำที่สุดในระบบการเมืองอเมริกันก็มีฝันบอกว่าเรามีตัวเลือกถึง50คนสำหรับตำแหน่งมิสอเมริกาจะมีเพียงสองคนนั้นที่เลือกประธานาธิบดีอเมริกาเรามาอยู่กันได้สองนาทีนะครับผมนั่งดูเรื่องพวกนี้ทุกเวลาผมเครียดๆครับนั่งดูไปผมก็ยิ้มไปนะครับแล้วก็แข่งไปหาไหมนะผู้ชนะที่แท้จริงของการเลือกตั้งในวันนี้คือยานอวกาศรอดของนาซาที่กำลังเดินทางออกจากโลกด้วยความเร็วที่น่าอิจฉาถึง4ไมล์ต่อวินาทีจนกระทั่งพุ่งชนดาวหางยานอวกาศสุดแบบอย่างช่วยนี่จะเกิดเป็นข่าวกินนะครับอย่างนี้เขาเรียกว่าตลกร้ายตลกร้ายก็คือเหมือนกับตอนที่ญี่ปุ่นนะครับเจอสึนามิเข้ามาจับภูเขาไฟระเบิดนะครับแล้วก็มีพวกอะไรอ่ะ

0: กลิ่นนะกลิ่นเข้ามาในรับต้นกับไอ้ละอองเข้ามาก็มีผู้เสียชีวิตกันตรงยืนน้ำนะครับเยอะเลยในจังหวัดนั้นก็จะมีอิสตรีที่ไหนแก่นะครับเสียชีวิตด้วยก็มีนักตลกนะครับนักทอล์กโชว์ตลกนะก็ไปพูดว่าถ้าใครยังไม่เคยมีภรรยาไม่เคยมีแฟนก็ไม่ได้ตรงนี้ทะเลดอกนี้สวยเลยครับเอาละวันนี้นะครับขอบคุณที่เชิญนะครับขอให้ท่านทั้งหลายมีความสุขในชีวิตนะครับสวัสดีครับ
1: รายการที่เล่นที่จริงขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกุลเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97 FM
2: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับบรรยากาศการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขตจตุจักรช่วงเช้าคึกคักขณะที่ประชาชนผู้มาใช้สิทธิ์แสดงความคาดหวังทีบริหารชุดต่อไปให้เข้ามาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและทำงานอย่างโปร่งใสอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม่
4: มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: Bangkok World Bangkok World เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok World Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
6: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทมและสกร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
5: Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: บรรยากาศการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขตจตุจักรช่วงเช้าคึกคักขณะที่ประชาชนผู้มาใช้สิทธิ์แสดงความคาดหวังทีมบริหารชุดต่อไปให้เข้ามาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและทำงานอย่างโปร่งใส
8: บรรยากาศการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ในช่วงเช้าวันนี้เป็นไปอย่างคึกคักโดยเฉพาะที่หน่วยเลือกตั้งที่31และ32แขวงลาดยาวเขตจตุจักรมีประชาชนเดินทางมารอต่อคิวเพื่อใช้สิทธิ์ลงคะแนนกันอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เปิดหีบบัตรลงคะแนนในเวลา8นาฬิกาที่ผ่านมาซึ่งมีเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยคอยอำนวยความสะดวกและแนะนำขั้นตอนการลงคะแนนอย่างใกล้ชิดจากการสอบถามประชาชนผู้มาใช้สิทธิ์ส่วนใหญ่สะท้อนความคาดหวังต่อทีมบริหารกรุงเทพมหานครชุดใหม่โดยต้องการเห็นการเข้ามาพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานอย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะการจัดระเบียบการคมนาคมขนส่งสาธารณะการแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดและการบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขังพร้อมทั้งเน้นย้ำเรื่องความโปร่งใสตรวจสอบได้และการใช้งบประมาณจากภาษีประชาชนให้เกิดประโยชน์สูงสุดชวิสาปทุมมารายงาน
1: หัวหน้าพรรคประชาชนใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครย่านตลิ่งชันชี้ผลการเลือกตั้งคือเสียงสะท้อนที่แท้จริงของประชาชน
9: นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนให้สัมภาษณ์ภายหลังใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ที่หน่วยเลือกตั้งที่8แขวงบางเชือกหนังเขตตลิ่งชันกรุงเทพหลังจากพบปัญหาไม่พบรายชื่อที่หน่วยเลือกตั้งที่15และ16แขวงบางเชือกหนังเขตตลิ่งชันกรุงเทพว่าในวันนี้มีการปรับเปลี่ยนหน่วยเลือกตั้งเล็กน้อยซึ่งเหตุที่ต้องเปลี่ยนหน่วยเลือกตั้งนั้นเนื่องจากชื่อตนเองอยู่ในทะเบียนบ้านเดิมกับที่เลือกตั้งครั้งก่อนจึงเข้าใจว่าเป็นหน่วยเลือกตั้งเดิมแต่กลับพบว่าจุดเลือกตั้งมีการเปลี่ยนยืนยันว่าไม่ได้ลำบากในการเปลี่ยนแปลงจุดเพราะหน่วยงานรัฐมีเว็บไซต์เปิดเช็คออนไลน์ได้เลยซึ่งเห็นว่าอยู่ตรงไหนสามารถเดินทางได้ซึ่งที่หน่วยเลือกตั้งในวันนี้มีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ค่อนข้างคึกคัก ซึ่งถือเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับการประเมินจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ทั้งหมดจะส่งผลต่อคะแนนที่พรรคประชาชนจะได้รับแค่ไหนอย่างไรนายณัฐพงศ์มองว่าผลการเลือกตั้งของประชาชนคือตัวตัดสินทุกอย่างและประชาชนออกมาใช้สิทธิ์มากพรรคก็จะได้เสียงสะท้อนจากประชาชนมากขึ้นเท่านั้นส่วนผลจะเป็นอย่างไรหลังปิดการลงคะแนนประมาณ2ชั่วโมงก็จะน่าทราบผลอย่างไม่เป็นทางการแล้วชวนันท์มาลีรายงาน
1: ด้านรองปลัดเมืองพัทยาสำนักงานสาขาเกาะล้านจังหวัดชลบุรีเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกมาใช้สิทธิ์ภายในเวลา 17:00 น
10: เกาะล้านชลบุรีประชาชนตื่นตัวออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยากันตั้งแต่ช่วงเช้าซึ่งประชาชนบนเกาะล้านตื่นตัวที่จะออกมาใช้สิทธิ์กันอย่างคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้าก่อนเปิดหีบมีประชาชนผู้มีสิทธิ์เดินทางมาใช้สิทธิ์กันอย่างต่อเนื่องขณะที่มีการดูแลความเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งโดยนายวีรพัฒน์กุฎแถลงรองปลัดเมืองพัทยาสำนักงานสาขาเกาะล้านลงพื้นที่ดูแลภาพรวมการเลือกตั้งในพื้นที่เกาะล้านเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยเขตเลือกตั้งบนเกาะล้านตั้งอยู่บริเวณโรงเรียนเมืองพัทยา10มีจำนวน3หน่วยเลือกตั้งประกอบด้วยหน่วยเลือกตั้งที่1มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง758คนหน่วยเลือกตั้งที่2มีจำนวน771คนและหน่วยเลือกตั้งที่3จำนวน769คนรวมผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งสิ้น 2,298 คนทั้งนี้เนื่องจากไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้าทำให้ประชาชนจำนวนมากทยอยเดินทางมาใช้สิทธิ์ตั้งแต่ช่วงเช้าก่อนเปิดหีบเลือกตั้งโดยรองปลัดเมืองพัทยาได้เชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกมาใช้สิทธิ์ของตนเองภายในเวลา 17:00 น.ณัฐยาโทธการนันท์สธ.ชลบุรีรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: รถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 นจนถึง 11:00 นสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านพบกับรายการเคลียร์ชัดกฎหมายทางคลื่น FM 97 MHz สถานีวิทยุคุณภาพข่าวรายการที่จะมาเจาะลึกทุกประเด็นกฎหมายใกล้ตัวเพื่อส่งเสริมสิทธิและสร้างความเข้าใจในสังคมดิฉันนิยาเด็ดขาดกรรมการบริหารสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์และในฐานะผู้ดำเนินรายการประจำวันนี้ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเคลียร์ชัดกฎหมายค่ะถ้าผู้ฟังคงจำได้นะคะสัปดาห์ก่อนหน้านั้นนะคะเมื่อของเดือนที่แล้วเราได้สนทนากันนะคะกับทางท่านวิทยากรท่านอาจารย์ชัยวัฒน์ป้อมพิทักษ์นะคะที่ท่านได้มาพูดในเรื่องของกฎหมายเกี่ยวกับวัดนะคะและที่ดินของวัดตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พ.ศ. 2505นะคะซึ่งทำให้ดิฉันเองและท่านผู้ฟังคงจะพอเข้าใจในเรื่องของสถานะของวัดนะคะตามกฎหมายไทยรวมทั้งการบริหารจัดการที่ดินของวัดตามกฎหมายนะคะที่ผู้มีอำนาจในการจัดการวัดคือเจ้าอาวาสเนี่ยจะต้องดำเนินการอย่างไรเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายนะคะซึ่งนะคะเราก็เข้าใจได้ว่ากฎหมายนะคะกับทางพุทธศาสนาเนี่ยเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันโดยเฉพาะคนที่มีบทบาทสำคัญก็คือพระสงฆ์นะคะเพราะนั้นพระสงฆ์กับกฎหมายนี่จึงเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันและไม่ใช่เรื่องไกลจากสังคมเลยนะและเป็นเรื่องที่ใกล้ชิดกับชีวิตประจำวันของทุกคนในชุมชนด้วยนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในหัวข้อที่หลายคนนะคะอาจจะสงสัยว่าพระภิกษุสงฆ์กับกฎหมายเนี่ยมาเกี่ยวข้องกันได้อย่างไรในเมื่อพระท่านนะคะได้หันหน้าเข้าสู่วงสู่ร่มกาสาวพัสตร์เพื่อละทิ้งทางโลกแล้วเนี่ยแต่วันนี้นะคะเราก็จะมีคำตอบนะคะว่าทำไมการศึกษากฎหมายจึงกลายเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งของพระสงฆ์ในปัจจุบันนี้ซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติจากวิทยากรรับเชิญนะคะท่านอาจารย์อภิวัตปาสานเกนะคะซึ่งท่านเป็นวิทยากรที่จะมาพูดในหัวข้อพระภิกษุสงฆ์กับกฎหมายไทยนะคะสวัสดีค่ะท่านอาจารย์อภิวัตคะ
2: ครับสวัสดีท่านคณบดีครับ
1: ค่ะอันนี้ฉันขอพูดถึงประวัติของท่านอาจารย์พิวัตรในเล็กน้อยนะคะเพื่อให้ท่านผู้ฟังได้รู้จักว่าอาจารย์พิวัตรนะคะท่านมีความรู้ความเชี่ยวชาญเรื่องอะไรบ้างนะคะซึ่งประวัติการศึกษาของอาจารย์พิวัตรก็คือจบปริญญาตรีโททางด้านกฎหมายนะคะขณะนี้ก็เป็นแคนดิเดตนะคะด็อกเตอร์นะคะในหลักสูตรนิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตนะคะประสบการณ์ทำงานก็คือเป็นรองคณบดีนะคะคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลนะคะเป็นประธานสาขานะคะนิติศาสตร์ด้วยที่มหาลัยมงกุฎราชวิทยาลัยวิทยาเขต101แล้วก็เป็นปัจจุบันก็เป็นอาจารย์พิเศษนะคะที่มหามงกุฎราชวิทยาลัยรวมทั้งอาจารย์พิเศษในมหาลัยของภาครัฐด้วยนะคะซึ่งผลงานทางวิชาการนะคะอาจารย์มีผลงานทางวิชาการนะคะที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาตินะคะหลายบทความเชียวค่ะนะคะแล้วก็มีผลงานวิจัยนะคะแล้วก็ที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของกฎหมายนะคะกับพุทธศาสนานะคะแล้วก็เป็นวิทยากรให้ความรู้นะคะให้กับทางหน่วยงานต่างๆในภาครัฐแล้วก็กลุ่มบุคคลต่างๆไม่ว่าจะเป็นเด็กและเยาวชนผู้ต้องขังและประชาชนทั่วไปนะคะซึ่งประสบการณ์ของอาจารย์ท่านก็มีประสบการณ์ถือว่าเป็นนักกฎหมายที่บูรณาการทางด้านพุทธศาสนานะคะเข้าไปในเรื่องของการเรียนรู้ของสังคมด้วยนะคะก็วันนี้ก็ทางเราก็ได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์นะคะมาพูดนะคะในหัวข้อที่น่าสนใจทีเดียวค่ะวันนี้นะคะ ก่อนอื่นนะคะก็คงจะเริ่มคำถามแรกเลยนะคะกับอาจารย์นะคะว่าเอ๊ะทำไมพระสงฆ์จึงต้องเรียนกฎหมายทั้งที่ท่านเองก็มีพระธรรมวินัยเป็นเครื่องมือเครื่องยึดเหนี่ยวอยู่แล้วนะคะคือกฎหมายบ้านเมืองเนี่ยที่บังคับใช้ในสังคมไทยปัจจุบันเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องกับท่านได้อย่างไรในมุมมองไหนบ้างคะอาจารย์คะเชิญค่ะ
2: ครับขอบคุณท่านคณบดีและสวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับก็สำหรับในสถานการณ์ปัจจุบันนะครับเราปฏิเสธไม่ได้นะครับว่ากฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตในสมณเพศของพระภิกษุสงฆ์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งถ้าหากเราย้อนลงไปในอดีตนะครับการดำเนินชีวิตในสมณเพศของพระภิกษุสงฆ์เนี่ยก็ไปเป็นไปแบบเรียบง่ายไม่ซับซ้อนด้วยเหตุที่ว่าสังคมเศรษฐกิจการเมืองต่างๆในยุคสมัยนั้นไม่ได้ซับซ้อนเหมือนในยุคปัจจุบันถ้าเราดูอย่างการเผยแผ่พระพุทธศาสนานะครับถ้าย้อนลงไปในสมัยพุทธกาลนะครับพระภิกษุสงฆ์เนี่ยการที่จะไปเผยแผ่พระพุทธศาสนายังแว่นแคว้นต่างๆได้เนี่ยกฎหมายเนี่ยก็คือตัวของผู้ปกครองรัฐ
1: อื
2: ซึ่ง
1: ม
2: ใน
1: ค
2: ส
1: ่ะ
2: มัยนั้นก็คือองค์พระมหากษัตริย์นะครั
1: ค
2: บ
1: ่ะ
2: เช่นเราศึกษาในพุทธประวัติก็จะมีพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าประเสนที่โกศลนะครับกษัตริย์แคว้นต่างๆซึ่งก็ได้อนุญาตนะครับให้พระภิกษุสงฆ์นะครับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารวมทั้งพระสาวกเนี่ยสามารถที่จะไปเผยแผ่พระพุทธศาสนายังดินแดนแว่นแคว้นต่างๆนั้นได้ก็คือไม่มีกฎหมายห้ามอันนี้จริงๆแล้วกฎหมายก็คือเข้าไปเกี่ยวตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลแล้วเพ
1: อ
2: ี
1: ๋
2: ย
1: อง
2: แต่
1: ค่ะ
2: อาจจะไม่ได้บัญญัติออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรในการบังคับหรือการอนุญาตหรือการบังคับใช้โดยเคร่งครัดเหมือนในสมัยปัจจุบันนี้นะครับทีนี้พอยุคสมัยเปลี่ยนไปนะครับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนี่ยไม่เหมือนเดิมแล้วนะการที่จะเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้เนี่ยก็จําเป็นที่จะต้องอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายที่รัฐอนุญาตเพราะว่าตัวพระสงฆ์เองก็ถือว่าเป็นพลเมืองหรือเป็นประชากรภายในรัฐก็จําที่จะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันกับประชาชนทั่วๆไปนะครับฉะนั้นแล้วพระสงฆ์จะไม่สามารถที่จะไปละเมิดหรือใช้อภิสิทธิ์หรือใช้สิทธิใดๆหรือจะอ้างเพียงพระธรรมวินัยในการปกครองคณะสงฆ์อย่างเดียวไม่ได้ก็จะต้องควบคู่ไปด้วยกันกับพระธรรมวินัยนะครับ
1: ค
2: ซึ
1: ่
2: ่
1: ะ
2: งในปัจจุบันก็มีกฎหมายที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับคณะสงฆ์เยอะแยะมากมายนะครับที่ฝ่ายบ้านเมืองตรากฎหมายออกมานะซึ่งกฎหมายโดยพื้นฐานแล้วที่เราใช้กันว่าจะเป็นกฎหมายแพ่งกฎหมายอาญาอันนี้ตัวพระสงฆ์เองก็ต้องอยู่ภายใต้บังคับหรือใช้สิทธิภายใต้กฎหมายแพ่งกฎหมายอาญานะครับหรือกฎหมายอื่นๆที่ตราขึ้นจำเพาะเจาะจงเฉพาะสำหรับคณะสงฆ์นะครับเช่นพ.ร.บ.คณะสงฆ์พ.ศ. 2505นะครับหรือกฎหมายอื่นๆก็ตามนะครับรวมถึงกฎมหาเถรสมาคมนะครับที่ออกมาบังคับใช้กับคณะสงฆ์ซึ่งคณะสงฆ์เองนะครับการดำเนินชีวิตเนี่ยก็จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับการใช้กฎหมายต่างๆเหล่านั้นโดยตรงน
1: ค
2: ะ
1: ่ะ
2: เช่นในกฎหมายแพ่งนะครับเช่นเรื่องของการกู้ยืมเงินนะครับท่านคณบดี
1: ค่ะ
2: ตรงนี้อาจจะประชาชนเราทั่วไปอาจจะคุ้นเคยว่าการกู้ยืมเงินกันเนี่ยนะฮะนายกรนายขอกู้ยืมเงินแต่จริงๆแล้วเนี่ยพระสงฆ์เองนะครับก็มีสิทธิที่จะกู้หรือเป็นผู้ให้กู้ได้เช่น
1: อ๋
2: เด
1: อ
2: ียวกัน
1: ค่ะ
2: นะก็มีกฎหมายรองรับนะครับท่านคณ
1: ค
2: บ
1: ่ะ
2: ดีเช่นเคยมีคำพิพากษาศาลฎีกาเมื่อปี2538นะครับพระสงฆ์ปล่อยกู้นะครับแล้วลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ก็มีการฟ้องร้องกันนะฮะบังคับให้ชําระหนี้ซึ่งศาลท่านก็วางบรรทัดฐานเอาไว้นะครับท่านไม่ได้ตัดสินว่าสัญญากู้ยืมเงินนะเป็นโมฆะน
1: ค
2: ะ
1: ่ะ
2: ซึ่งหลายคนอาจจะเข้าใจว่าเมื่อพระภิกษุสงฆ์มาบวชอยู่ในสมณเพศแล้วเนี่ยการที่ท่านไปปล่อยกู้ยืมเงินนะฮะอันนี้จะเป็นโมฆะไหมเพราะตามพระธรรมวินัยแล้วการที่พระสงฆ์จับต้องเงินทองเนี่ยถือว่าเป็นอาบัตินะ
1: อ
2: คร
1: ื
2: ับ
1: มค่ะ
2: แต่ทางกฎหมายเนี่ยไม่ถือว่าเป็นโมฆะซึ่งเราก็จะ เรียนที่เราเรียนกันมาตามมาตรา150ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับ
1: ค่ะ
2: การใดที่มีวัตถุประสงค์เป็นการต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมายขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี
1: อื
2: ของประช
1: ม
2: าชน
1: ค่ะ
2: อันนั้นเป็นโมฆะ
1: ค่
2: ซ
1: ะ
2: ึ่งเราก็จะเข้าใจกันว่าพระท่านถือศีลเนาะท่าน
1: ค
2: ไป
1: ่ะ
2: จับต้องเงินทองตรงนั้นเนี่ยเป็นอาบัติแล้วการที่ท่านมาปล่อยกู้อย่างเงี้ยมันก็ต้องเป็นโมฆะไหมเพราะว่าขัดต่อศีลธรรมอันดี
1: อื
2: นะแต่
1: ม
2: ศาลท่านก็วางบรรทัดฐานเอาไว้นะครับเมื่อ2538ก็คื
1: ออ ื
2: ไม่เป
1: ม
2: ็นโมฆะ
1: อื
2: มีผล
1: ม
2: ส
1: ค
2: ม
1: ่ะ
2: บูรณ์นะครับสัญญากู้ยืมเงินนั้นกู้ท่านไม่ใช้ถ้ามีสัญญากู้กว่า2,000 บาทขึ้นไปมีหลักฐานกู้ยืมเป็นหนังสือก็เมื่อไม่ชำระหนี้ก็สามารถที่จะฟ้องร้องบังคับในทางแพ่งกันได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับ
1: อันนี้
2: ท
1: คื
2: ี
1: อ
2: ่
1: คำพิพากษาของศาลฎีกาเลยใช่ไหมค
2: ค
1: ะ
2: รั
1: อ
2: บ
1: าจา
2: ผ
1: รย
2: ม
1: ์ค่
2: ค
1: ะ
2: ำพิพากษา
1: อ
2: ศ
1: ๋
2: าลฎี
1: อ
2: ก
1: ค่
2: า
1: ะ
2: วางบรร
1: ค
2: ท
1: ่
2: ั
1: ะ
2: ดฐานในแต่2538และจนณปัจจุบันนะครับท่านคณบดีก
1: ค
2: ็
1: ่ะ
2: ยังไม่มีคำพิพากษาศาลฎีกาที่มาเปลี่ยนแนวคำพิพากษาว่าถ้าปล่อยเงินกู้เป็นโมฆะ
1: อือ
2: ย่างนี้
1: ม
2: ก็ยังถือว่ายึดแนวคำพิพากษานั้นเป็นบรรทัดฐานกันมาจนถึงปัจจุบันนะฮะแต่ว่าถึงแม้ว่านะครับจะชอบด้วยกฎหมายแต่ในทางพระธรรมวินัยจับต้องเงินทองนี่ก็ถือว่าท่านอาบัติอยู่แล้ว
1: อือ
2: ีกอย่
1: ม
2: างหนึ่งก็คืออาจจะไปทําลายศรัทธาของประชาชนการที่พระมาปล่อยเงินกู้เรียกดอกเบี้ยนะครับอย่างนี้เป็นต้นและอีกอย่างก็คืออาจจะโลกติเตียนนะ
1: อ
2: คร
1: ื
2: ับซึ่งอาม จจะไม
1: ค
2: ่
1: ่ะ
2: งามในวิสัยของสามเพศเป็นต้นนะครับซึ่งอย่างนี้ก็เป็นกรณีที่กฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องกับพระสงฆ์มีความจําเป็นนะฮะหรือแม้แต่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมรดกครับท่านคณบดี
1: ค่ะ
2: ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1623 1624
1: ค่
2: เ
1: ะ
2: หล่านี้เป็นต้นนะครับที่เกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สินนะครับที่พระภิกษุได้มาในระหว่างสมณเพศก็จะถือว่าเป็นของท่านเองนะครับ
1: อืม
2: แต่เมื่อท่านมรณภาพทรัพย์สินนั้นจึงตกเป็นของวัดเว้นแต่ท่านได้ทําพินัยกรรมครับ
1: ค่ะ
2: ทําพินัยกรรมจําหน่ายทรัพย์สินนั้นท่านจะยกให้ใครให้ลูกให้เมียให้ญาติสนิทมิตรสหายอะไรก็ตามแต่ความประสงค์ของท่านซึ่งเป็นการกําหนดเจตนาล่วงหน้าไว้เผื่อตายเนาะ
1: ค่ะ
2: ในกฎหมายแพ่งเหล่านี้นะครับทั้งกฎหมายมรดกก็ดีกฎหมายยืมลึก
1: ค่ะ
2: หรือกฎหมายเกี่ยวกับการฝากทรัพย์การซื้อขายต่างๆท่านก็สามารถที่จะทํานิติกรรมได้ตามปกติดังเช่นประชาชนทั่วๆไป
1: อืม
2: ฉะนั้นแล้วเนี่ยก็การที่ท่านรู้กฎหมายนะฮะก็จะสามารถทําให้ท่านดําเนินชีวิตในสมณเพศกระทํานิติกรรมต่างๆได้ตามกฎหมายได้ตามปกติหรือ
1: ค่ะ
2: กฎหมายอาญาก็เช่
1: ค
2: น
1: ่
2: เ
1: ะ
2: ดียวกันนะครับถ้าท่านกระทําความผิดอาญาท่านก็ต้องได้รับโทษเช่นเดียวกันกับประชาชนปกติท่านจะมาอ้างพระธรรมวินัยเพื่อให้ท่านพ้นความรับผิดทางอาญาไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับ
1: ค่ะ
2: ก็เลยเป็นความจําเป็นที่ว่าทําไมในยุคปัจจุบันนี้พระสงฆ์ถึงต้องจําเป็นที่จะต้องรู้กฎหมายนะครับนอกจากจะเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานนะครับในฐานะเจ้าพนักงานแล้วนะครับก็จะมีความสะดวกนะครับในการทํานิติกรรมที่ท่านจะทํานิติกรรมต่างๆได้ถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็จะเป็นเกราะป้องกันให้กับท่านเองจากการเซาะก่อนหรือบ่อนทําลายนะครับจาก
1: ค่ะ
2: ภายนอกซึ่งอาจจะมีผู้ไม่หวังดีนะครับมากระทําการต่างๆที่ล่วงละเมิดต่อสิทธิของท่านหรือต่อพระพุทธศาสนาการที่ท่านรู้กฎหมายตรงนี้ก็จะเป็นเกราะป้องกันได้อีกชั้นหนึ่งด้วยรวมถึงจะเป็นประโยชน์กับชุมชนด้วยนะครับก
1: ค
2: า
1: ่
2: ระ ที่ท่านได้รู้กฎหมายเนี่ยบางทีเนื่องจากตั้งแต่ในสมัยอดีตนะครับวัดและพระเนี่ยถือว่าเป็นที่พึ่งของประชาชนพระสงฆ์นี่ถือว่าเป็นผู้มีความรู้นะครับท่านคณบดีเพราะว่าการจัดการศึกษาในสมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะใช้วัดเป็นศูนย์กลางนะครับ
1: ค่ะ
2: โดยเฉพาะในตั้งแต่ยุคสมัยของรัชกาลที่ห้านะครับที่ท่านมีนโยบายที่จะกระจายการศึกษาออกไปสู่ชนบทซึ่ง
1: ค
2: ต
1: ่
2: อ
1: ะ
2: นนั้นสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรสนะครับซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสําคัญในการจัดการศึกษากับคณะสงฆ์เนี่ยนะท่านก็เห็นว่าก็ควรที่จะใช้วัดและคณะสงฆ์ตรงนี้นะครับ
1: ค่ะ
2: เป็นฐานเป็นกําลังสําคัญในการเผยแผ่หรือจัดการการศึกษาก็มีการตราพระราชบัญญัติคณะสงฆ์
1: ค่ะ
2: ร.ศ.121ขึ้นมานะครับ ตรงเนี้ยเพื่อไปรองรับกับการจัดการศึกษาที่จะขยายออกไปยังมณฑลต่างๆตามหัวเมืองต่างๆในสมัยรัชกาลที่5นะฮะทีนี้ด้วยความผูกพันที่วัดเป็นศูนย์กลางทางด้านการศึกษาวัดเป็นที่พึ่งทุกๆด้านเลยนะครับทั้งทางด้านจิตใจทางด้านสังคมทางด้านอะไรต่างๆเนี่ยประชาชนก็จะมีการพอมีปัญหานะครับก็จะมาปรึกษากับพระสงฆ์
1: ค่ะ
2: พระสงฆ์เองก็จะกลายเป็นที่ปรึกษาให้กับโอ้โหชุมชนทั้งทางด้านเยียวยาจิตใจนะครับทั้งทางด้านปัญหาต่างๆในชีวิตทั้งหมดเลยนะครับฉะนั้นแล้วบางทีเราจะเห็นว่าคนที่มีปัญหาบางคนจะพิพาทกันน
1: ค
2: ะ
1: ่
2: ฮ
1: ะ
2: ะมีคดีความหรือมีเรื่องเจ็บท้องข้องใจอะไรต่างๆเนี่ยก็จะมาปรึกษาพระสงฆ์ด้วยการที่พระสงฆ์มีความรู้กฎหมายท่านก็จะสามารถที่จะเป็นที่ปรึกษาให้ความรู้กฎหมายได้ด้วยซึ่งผมก็มีโอกาสได้สนทนากับพระอาจารย์อยู่รูปหนึ่งนะครับปัจจุบันท่านก็เป็นเจ้าอาวาสอยู่ที่วัดประตูชัยที่อำเภอธวัชบุรีจังหวัด101
1: อ๋อ
2: ท่าน
1: ค
2: ก
1: ่ะ
2: ็เคยคุยกันกับผมนะครับว่าท่านก็สนใจอยากเรียนนิติศาสตร์นะครับเพราะว่าเนี่ยชาวบ้านเนี่ยเข้ามาเหมือนกับเรารู้ทุกอย่างเลยท่านว่าอย่างนี้นะนอกจากสอนธรรมะก็ชาวบ้านบางคนก็มาปรึกษาปัญหาปรึกษาคดีความอะไรต่างๆนานาซึ่งเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะไปปรึกษาใครนะครับซึ่งเขาก็เข้าใจว่าพระสงฆ์เรานี่แหละที่จะเป็นที่พึ่งเป็นผู้มีความรู้ทุกอย่างนะครับแต่พอดีว่าท่านก็ไม่ได้เรียนนิติศาสตร์ครับ
1: อืมค่ะ
2: ท่านก็เลยไม่รู้ว่าจะให้คําแนะนําปรึกษายังไงฉะนั้นแล้วนอกจากท่านได้ช่วยกิจการคณะสงฆ์โดยความรู้กฎหมายแล้วช่วยเป็นเกราะป้องกันนะครับการซ
1: ค
2: ่อ
1: ่ะ
2: มก่อนทำลายนะครับรักษาสิทธิ์ของท่านเองด้วยแล้วยังเป็นที่พึ่งให้กับชุมชนในการให้คําแนะนําปรึกษากฎหมายให้กับชาวบ้านได้อีกด้วยนะครับ
1: ค่
2: พ
1: ะ
2: ระสงฆ์นี่จึงถือว่าเป็นเสมือนศูนย์รวมทุกๆอย่างนะครับให้กับชุมชนและสังคมด้วยครับท่าน
1: ค่ะ
2: ก็
1: ก็ค่ะ
2: เ
1: ก
2: ล
1: ็
2: ย
1: เ
2: เป
1: ห
2: ็
1: ็
2: น
1: น
2: ความจําเ
1: ค
2: ป็
1: ่ะ
2: นน
1: ใ
2: ะ
1: ช
2: คร
1: ่
2: ับที่พระสงฆ์ต้องรู้กฎหมายต้อง
1: ค
2: เรี
1: ่
2: ย
1: ะ
2: นกฎหมายครับ
1: ค่
2: ผ
1: ะ
2: ม
1: ก็คือก็ถือว่ากฎหมายเนี่ยถือว่าเป็นอาวุธติดปัญญาได้อย่างหนึ่งนะให้ท่านจริงๆนะคะ
2: ครั
1: โด
2: บ
1: ย
2: ผ
1: เ
2: ม
1: ฉพาะในมุมของชาวบ้านและชุมชนนะคะเพราะว่าการที่พระท่านเนี่ยมีความรู้ด้านกฎหมายเนี่ยชุมชนก็ได้รับประโยชน์นะคะซึ่งประโยชน์จะตกกับชุมชนอย่างมหาศาลเลยนะคะเพราะว่าวัดเองและพระสงฆ์เองอย่างที่ท่านอาจารย์พูดเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นที่พึ่งทางใจคนไทยมาตลอดเลยนะคะ
2: คร
1: ห
2: ั
1: า
2: บ
1: ก
2: ผม
1: พระสงฆ์เนี่ยรู้กฎหมายท่านก็จะกลายเป็นที่พึ่งพิงทางกฎหมายซึ่งปัจจุบันนะคะหลายวัดก็มีการจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนเกิดขึ้นภายในวัดด้วยนะคะ
2: ครับผม
1: คือแทนที่ประชาชนเนี่ยจะไปฟ้องร้องกันที่ศาลเลยเนี่ยซึ่งอาจจะเสียเวลาเสียค่าใช้จ่ายเนี่ยก็มาให้พระท่านนะคะที่จะตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนเนี่ยช่วยไกล่เกลี่ยนะคะท่านก็คงอาจจะไม่ใช่เพราะนำถ้าท่านมีความรู้กฎหมายท่านจะเอากฎหมายเนี่ยไปใช้ร่วมกับหลักเมตตาธรรมนะคะ
2: ค
1: ใ
2: ร
1: น
2: ับ
1: การผสมผสานกับหลักกฎหมายมาด้วยนะคะลดความขัดแย้งในชุมชนเมื่อสักครู่นี้ที่อาจารย์อธิบายว่านะคะการที่พระสงฆ์เนี่ยเป็นประชาชนคนหนึ่งต้องอยู่ภายใต้กฎหมายและได้ยกตัวอย่างกฎหมายแพ่งนะคะซึ่งพระสงฆ์จะต้องรู้กฎหมายแพ่งเกี่ยวข้องกับกฎหมายแพ่งด้วยเนี่ยในส่วนของกฎหมายอาญาล่ะคะกฎหมายอาญาอาจารย์ช่วยที่ป่านเนี่ยค่ะว่าในส่วนกฎหมายอาญาเองเนี่ยพระท่านน่ะโดยเฉพาะในบทบาทของพระหรือในบทบาทของการปกครองทางคณะสงฆ์นะคะว่าทางคณะสงฆ์มีการปกครองกันอย่างไรแล้วต้องอยู่ภายใต้กฎหมายอย่างใดโดยเฉพาะกฎหมายอาญานะคะเดี๋ยวขออาจารย์ให้ความรู้เรื่องนี้ด้วยค่ะ
2: ครับขอบคุณท่านคณบดีครับก็สําหรับพระสงฆ์นะครับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับท่านตรงๆในการใช้ในการปกครองเนี่ยก็คือพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พ.ศ. 2505นะครับซึ่งถือว่าเป็นกฎหมายสงฆ์ฉบับที่3นะครับจริงๆแล้วก่อนหน้านั้นเนี่ยฉบับแรกเลยก็คือในร.ศ.121นะครับสมัยนั้นเนี่ยทีนี้พอมาถึงยุคที่คณะราษฎรเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับก็เลยมีแนวคิดที่จะยึดแนวคิดหลักการแบ่งอำนาจ ให้เหมือนกับฝ่ายบ้านเมืองซึ่งฝ่ายบ้านเมืองก็จะมีรัฐสภาใช่ไหมครับมี
1: ค
2: ค
1: ่ะ
2: ณะรัฐมนตรีแล้วก็มีศาลทีนี้พ.ร.บ.สงฉบับที่สองเนี่ยก็เลยมายึดหลักแบ่งอำนาจตรงเนี้ยพยายามลอกเลียนออกมานะครับก็มีการจัดตั้งเป็นสังฆสภานะครับตรงนี้พูดง่ายๆก็คือจะมีลักษณะของการออกสังฆานัตนะครับเปรียบเทียบกับรัฐสภาเราออกกฎหมายนะฮะแล้วก็จะมีสังฆมนตรีนะครับจะทําหน้าที่เป็นฝ่ายบริหารเหมือนกับคณะรัฐมนตรีแล้วก็จะมีสังฆสภานะครับตรงนี้เป็นวินัยทรนะครับคณะวินัยทรตรงนี้ก็จะทําหน้าที่วินิจฉัยนะคดีต่างๆนะครับหรือข้อพิพาทที่เกิดขึ้นกับคณะสงฆ์ก็จะทําหน้าที่ในลักษณะของการเป็นอํานาจตุลาการนะครับต่อมาพอมาถึงยุคของจอมพลสฤษฎิ์ธนรัตน์นะครับก็เลยมีการตราพ.ร.บ.สงฆ์ฉบับที่สามขึ้นมาที่เราใช้กันจนถึงปัจจุบันนี้นะครับก็คือพ.ศ. 2505เป็นฉบับที่สามแต่ก็มีการแก้ไขไปมาอยู่หลายครั้งนะครับทีนี้กฎหมายตัวเนี้ยจะเกี่ยวข้องกับอำนาจในทางปกครองคณะสงฆ์โดยตรงแต่ทีนี้ครับท่านคณบดีมีการไปบัญญัติเอาไว้นะครับในพ.ร.บ.สงฆ์ในมาตรา45นะครับ
1: ค่ะ
2: บัญญัติให้พระภิกษุสงฆ์ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางปกครองคณะสงฆ์เนี่ยให้ท่านเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
1: อืมค่ะ
2: ทีนี้พอมีกฎหมายบัญญัติตรงนี้เอาไว้นะครับซึ่งก็อาจจะมีการไปตีความกันนะครับว่าเอ้าไอ้คณะสงฆ์ที่ดำรงตำแหน่งอะไรบ้างที่ถือว่าเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาเพราะมาตรา45เนี่ยเขียนว่าพระสงฆ์ที่ดำรงตำแหน่งทางปกครองนะครับให้เป็นเจ้าพนักงานทีนี้มหาเถรสมาคมครับก็เลยมีการตรากฎมหาเถรสมาคมฉบับที่24พ.ศ. 2541เนี่ยว่าด้วยเรื่องการแต่งตั้งและถอดถอนพระสังฆาธิการนะครับซึ่งอยู่ในข้อที่4ครับเขียนเอาไว้ชัดเจนเลยนะครับว่าในกฎมหาเถรสมาคมเนี้ยนะครับพระสังฆาธิการหมายถึงผู้ดำรงตำแหน่งปกครองคณะสงฆ์นะครับฉะนั้นแล้วตรงนี้ก็จะไปสอดรับกับมาตรา45ของพ.ร.บ.สงฆ์ที่บัญญัติเอาไว้ว่าให้พระสงฆ์ที่ดำรงตำแหน่งทางปกครองเนี้ยเป็นเจ้าพนักงานฉะนั้นจึงชัดเจนนะครับว่า
1: ค่ะ
2: พระสังฆาธิการซึ่งเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางปกครองคณะสงฆ์เนี่ยเป็นเจ้าพนักงานนะครับตามประมวลกฎหมายอาญาซึ่งมีอยู่นะครับหกลำดับขั้นด้วยกันนะครับที่ท่านบัญญัติเอาไว้นะครับซึ่งสูงสุดก็คือเจ้าคณะใหญ่นะครับก็จะมีการแบ่งออกเป็นหนต่างๆนะครับก็จะมีหนตะวันออกหนเหนือหนกลางหนใต้นะครับโดยจะมีสมเด็จพระราชาคณะเป็นเจ้าคณะหนนะครับแล้วก็จะมีคณะธรรมยุทธ์ด้วยอีกซึ่งมีสมเด็จพระสังฆราชนะครับเป็นเจ้าคณะใหญ่ธรรมยุทธ์นะครับตรงนี้ก็คือเป็นพระสังฆาธิการที่สูงที่สุดนะครับรองลงมาก็จะเป็นเจ้าคณะภาครองเจ้าคณะภาคนะครับซึ่งโดยมากก็จะสมณศักดิ์ของท่านก็จะเป็นรองสมเด็จนะครับซึ่งสมณศักดิ์ก็มักจะขึ้นต้นด้วยพรหมนะครับหรือการเรียกกันโดยทั่วไปว่าชั้นพรหมแต่ก็คือจริงๆก็คือชั้นรองสมเด็จนะครับทีนี้ลดลันลงมาอีกก็จะเป็นระดับเจ้าคณะจังหวัดนะครับและก็รองเจ้าคณะจังหวัดที่เป็นพระสังฆาธิการนะฮะแล้วก็ลดลันลงมาก็จะเป็นระดับเจ้าคณะอำเภอรองเจ้าคณะอำเภอนะครับลดลันลงมาชั้นที่5ก็จะเป็นเจ้าคณะตำบลรองเจ้าคณะตำบลนะครับแล้วก็ที่ใกล้ชิดกับเราที่สุดนะครับก็คือเจ้าอาวาสครับ
1: อืม
2: ใน
1: ค
2: ล
1: ่ะ
2: ำดับที่6เจ้าอาวาสรองเจ้าอาวาสผู้ช่วยเจ้าอาวาสที่ถือว่าเป็นพระสังฆาธิการและเป็นเจ้าคณะผู้มีเป็นพระสังฆาธิการที่มีตำแหน่งทางปกครองนะครับแล้วก็เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญานะครับซึ่งตรงนี้กฎหมายเขียนบัญญัติเอาไว้ชัดเจนนะครับและมีคำพิพากษานะครับของศาลฎีกานะครับที่ได้ตัดสินเป็นบรรทัดฐานเอาไว้ครับว่าโดยเฉพาะในคำพิพากษาศาลฎีกาที่4686/2541นะครับอันนี้ศาลท่านได้วางบรรทัดฐานเอาไว้ครับว่าตามพ.ร.บ.คณะสงฆ์พ.ศ. 2505 มาตรา45นะครับให้เจ้าอาวาสเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาอันนี้คือชัดเจนเลยนะครับทั้งตามตัวบทกฎหมายทั้งตามแนวคำพิพากษาของศาลฎีกาที่วางบรรทัดฐานไว้แล้วก็หลังจากนั้นครับก็ยังมีคำพิพากษาในคดีอื่นๆอีกที่ศาลท่านได้วางบรรทัดฐานในไปในแนวเดียวกันนะครับในคำพิพากษาศาลฎีกาที่3583/2565ครับท่านวางบรรทัดฐานเอาไว้ว่าเจ้าอาวาสเป็นตำแหน่งในการปกครองคณะสงฆ์จึงถือว่าเจ้าอาวาสเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาตามมาตรา45ของพ.ร.บ.คณะสงฆ์พ.ศ. 2505ก็จึงเป็นที่ชัดเจนนะครับว่าตามกฎหมายที่เขียนเอาไว้แบ
1: ค
2: บ
1: ่ะ
2: เป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจนนะครับตามพ.ร.บ.สงฆ์นะครับแล้วก็ตามกฎมหาเถรสมาคมแล้วก็ตามคำพิพากษาของศาลที่วางบรรทัดฐานเอาไว้ฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อท่านเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาความรับผิดชอบของท่านจึงต้องสูงขึ้นเป็นธรรมดาเพราะมีกฎหมายบังคับโดยเฉพาะความผิดต่อเจ้าพนักงานนะครับท่านคณบดีตามประมวลกฎหมายอาญาเรามาตรา157นะฮะ
1: ค่ะ
2: หรืออาจจะมีจำเพาะเจาะจงลงไปกว่านั้นเช่นมาตรา147นะครับไปเบียดบังทรัพย์ยักยอกทรัพย์ที่เป็นเงินวัดอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เมื่อไม่นานมานี้เราก็จะเห็นข่าวว่ามีทนายความนะครับของบางวัดที่จะออกมาแถลงว่าเจ้าอาวาสเนี่ยไม่ใช่เจ้าพนักงานนะครับซึ่งตัวนั้นเป็นการตีความหรือเป็นความเข้าใจที่ผิดนะซึ่งอาจจะเป็นการหยิบยกขึ้นมาเพื่อให้เจ้าอาวาสได้รับโทษน้อยลงหรือเปล่านะครับอาจจะทําผิดที่ยอมความได้เช่นไปยักยอกทรัพย์คนธรรมดาก็ยอมความกันได้ตามมาตรา352
1: อ๋อ
2: ใช่ไหม
1: ค่
2: แ
1: ะ
2: ต่พอมาเป็นเจ้าอาวาสปุ๊บเนี่ยมันจะยอมความไม่ได้นะครับก็จะเป็นความผิดอาญาต่อแผ่นดินตามมาตรา147นะครับอย่างนี้ก็เลยอาจจะเป็นการหยิบยกขึ้นมาเพื่อให้รับโทษน้อยลงให้เข้าใจผิดอย่างนั้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ศาลฎีกาท่านได้วางบรรทัดฐานเอาไว้แล้วในหลายคดีน
1: ค
2: ะ
1: ่
2: ค
1: ะ
2: รับว่าเป็นเจ้าพนักงานโทษก็จะหนักนะครับตรงนี้ครับท่าน
1: อ๋อในมาตรา147เนี่ยโทษยอมความไม่ได้เป็นโทษต่อแผ่นดินเนาะคะอาจาร
2: ค
1: ย์
2: รับเป็น
1: โทษ
2: อา
1: หน
2: ญ
1: ัก
2: าต่อ
1: โท
2: แผ่
1: ษ
2: น
1: ห
2: ด
1: นั
2: ิ
1: ก
2: น
1: เลยเหร
2: น
1: อค
2: ะ
1: ะอา
2: เจ
1: จ
2: ้า
1: ารย
2: พ
1: ์
2: นักงานใช่
1: ค่ะ
2: ครับท่านก็ตั้งแต่5 ปีถึง 20 ปีหรือจำคุกตลอดชีวิตเลย
1: อ๋อ
2: นะฮ
1: ค
2: ะ
1: ่ะ
2: เพราะฉ
1: ค
2: ะ
1: ่
2: นั
1: ะ
2: ้นเจ้าอาวาสพลาดมาก็โอกาสที่ท่านจะติดคุกตลอดชีวิตนี่ก็คือสูงมากเลยตรงนี้ก็ยิ่งเป็นการตอกย้ำลงไปอีกครับท่านคณบดีว่า
1: ค่ะ
2: พระสงฆ์เนี่ยโดยเฉพาะพระสังฆาธิการเนี่ยท่านต้องระมัดระวังนะในการปฏิบัติหน้าที่เมื่อท่านกระทำความผิดนี่โอ้โหโทษท่านสูงกว่าพระลูกวัดนะครับพระลูกวัดเนี่ยทำผิดนี่ยังโทษธรรมดานะครับ
1: ค่ะ
2: แต่เจ้าอาวาสรองเจ้าอาวาสผู้ช่วยเจ้าอาวาสทำผิดนี่มันจะเป็นโอ้โหความผิดอีกฐานหนึ่งเลยนะ
1: ค
2: ฮ
1: ่
2: ะ
1: ะค่ะ
2: ฉะนั้นแล้วเนี่ยกฎหมายเนี่ยจะเป็นเกราะป้องกันให้ท่านระมัดระวังหรือพึงสังวรในการปฏิบัติหน้าที่เพราะก็ถือว่าวัดหรือพระเนี่ยนะครั
1: ค
2: บ
1: ่ะ
2: ทรัพย์สินของท่านเนี่ยได้มาจากการบริจาคที่ผู้มีศรัทธาบริจาคนะครับ
1: ค่ะ
2: ฉะนั้นแล้วเนี่ยการใช้เงินจากการบริจาคท่านอยู่ได้ด้วยศรัทธาของชาวบ้านฉะนั้นแล้วการปฏิบัติหน้าที่ของท่านเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตามพระธรรมวินัยเองเนี่ยท่านก็ต้องเคร่งครัดรักษาศีลให้บริสุทธิ์ทางกฎหมายบ้านเมืองเองเนี่ยท่านก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายบ้านเมืองให้ถูกต้องโดยเคร่งครัดเช่นเดียวกันนะครับ
1: ค่ะซึ่งในเรื่องของที่อาจารย์ได้อธิบายนะคะในเรื่องของในทางปกครองคณะสงฆ์เนี่ยก็มีกฎหมายเฉพาะนะคะแล้วบัญญัติไว้อย่างชัดเจนนะคะว่าโดยตำแหน่งพระสังฆาธิการนะคะที่คือท่านเจ้าอาวาสนะที่เป็นข่าวในปัจจุบันนะเนาะคือ
2: ครับผ
1: เป
2: ม
1: ็นมีสถานะเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายก็ชัดเจนแล้วนำไปสู่ของการที่จะต้องระมัดระวังนะคะระมัดระวังและเข้าใจกฎหมายเนี่ยซึ่งถือว่าจะเป็นเรื่องป้องกันไม่ให้ท่านทําผิดโดยรู้เท่าไม่ถึงการด้วยนะคะ
2: ครับ
1: ซึ่งเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวพระท่านมากนะคะ
2: ครับ
1: ค่ะค่ะค่ะซึ่ง ในส่วนของตรงนี้ก็ได้อาจารย์ได้พูดถึงประเด็นนะที่ทำให้สังคมมีความเข้าใจในเรื่องของตำแหน่งของพระสงฆ์ที่มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะเป็นการที่ในการที่จะตอบปัญหาให้กับสังคมในเรื่องนี้ค่ะค่ะเดี๋ยวในส่วนของช่วงที่สองนะคะเราก็จะมาฟังต่อนะคะจากความเข้าใจในช่วงแรกนะคะว่ากฎหมายเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับพระสงฆ์นะคะเพราะว่าหากท่านได้มีความเข้าใจเรื่องกฎหมายเนี่ยท่านก็จะปกป้องสิทธิ์ของท่านเองรวมทั้งปกป้องพุทธศาสนาด้วยนะคะไม่ให้มีเป็นการใครก็ตามแต่มาบ่อนทำลายพุทธศาสนานะคะ
3: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา13นาฬิกาถึง14นาฬิกา
1: ค่ะกลับมาพบกับรายการเคชกฎหมายในช่วงที่2นะคะวันนี้ก็เป็นหัวข้อที่เราได้สนทนากับท่านผู้ฟังนะคะโดยท่านวิทยากรคือท่านอาจารย์อภิวัตปาสานเกนะคะซึ่งท่านก็มาให้ความเข้าใจในเรื่องของกฎหมายกับพระสงฆ์นะคะมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างไรแล้วทำไมพระสงฆ์จึงจำเป็นต้องรู้กฎหมายเมื่อช่วงต้นของรายการนะคะเราก็ทราบแล้วว่ากฎหมายกับพระสงฆ์เนี่ยเป็นเรื่องใกล้ชิดและใกล้ตัวนะคะมากนะคะคือท่านต้องมีความรู้เรื่องกฎหมายและจะเสี่ยงมากค่ะไม่มีความรู้เรื่องกฎหมายนะคะแล้วในประเด็นถัดไปนะคะก่อนที่จะไปสู่คำถามที่โปรยไว้ก่อนจะพักเมื่อสักครู่นี้นะคะในกรณีที่กฎหมายบ้านเมืองหรือกฎหมายที่บังคับใช้กับประชาชนทุกคนนี่แหละค่ะกับพระธรรมวินัยเนี่ยเกิดความขัดแย้งกันในส่วนตัวฉันว่ามีความขัดแย้งกันเนาะขอยกตัวอย่างนะคะเช่นสมมุติว่าพระสงฆ์เดินทางนะคะแล้วเจอผู้หญิงกำลังจมน้ำนะคะจะเข้าไปช่วยเนี่ยจะผิดพระธรรมวินัยไหมคะเพราะว่าปกติเนี่ยพระก็ถูกห้ามไม่ให้ถูกเนื้อต้องตัวสตรีใช่ไหมแต่ถ้าไม่ช่วยแล้วเนี่ยกฎหมายนะคะในมาตรา374ของประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยก็ซึ่งบัญญัติไว้ว่าผู้ใดเห็นผู้อื่นตกอยู่ในภัยอันตรายแห่งชีวิตซึ่งตนอาจช่วยได้แต่ไม่ช่วยมีความผิดนะคะก็ขอเชิญอาจารย์ได้ช่วยอธิบายตรงนี้ค่ะค่ะเชิญค
2: ค
1: ่
2: ระ ับขอบคุณท่านคณบดีครับครับก็คือบางครั้งกฎหมายกับพระธรรมวินัยก็อาจจะมีส่วนที่ขัดกันอยู่บ้างนะครับแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยถ้าเราศึกษาดูก็ส่วนใหญ่จะสอดคล้องนะครับเพราะว่าบางทีกฎหมายก็มีพื้นฐานรากฐานหรือบ่อเกิดมาจากศีลธรรมจรรยาหรือหลักธรรมทางศาสนาแต่ก็มีบางกรณีนะครับดังที่ท่านคณบดียกตัวอย่างมาเพราะว่าตามพระธรรมวินัยเนี่ยการที่พระภิกษุไปจับไปต้องหรือไปถูกตัวผู้หญิงเนี่ยก็คือท่านอาจจะต้องอาบัติสังฆาธิเศษนะครับก็คือถือว่าผิดพระวินัยแต่อย่างเช่นมีเหตุการณ์ถ้าเป็นเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจําเป็นอันตรายแก่ชีวิตที่มีคนกําลังจมน้ําแล้วเป็นผู้หญิงให้ช่วยอย่างเงี้ยถ้าการที่ท่านไปจับไปแตะผู้หญิงหรือไปลูบไปคลำไปถูกอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะเป็นการผิดต่อพระธรรมวินัย
1: ค่ะ
2: แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับอาบัติบางประเภทเนี่ยสามารถที่จะมีการปลงอาบัติได้
1: อื
2: นะครับ
1: มค่ะ
2: ไม่ถึงขั้นที่จะต้องขาดจากความเป็นพระคือมีกรณีที่ขาดจากความเป็นพระที่ว่าเรียกว่าอาบัติปาราชิกตัวนี้ไม่สามารถที่จะปลงอาบัติได้ก็จะมีอยู่สี่อย่างนะครับเช่นลักทรัพย์เกินกว่า5 มาศกหรือที่ท่านตีราคาไว้ว่าปัจจุบันก็คือ1 บาทขึ้นไปอันนี้ยังคือขาดจากความเป็นพระก็คือไม่สามารถที่จะปลงอาบัติหรือกลับมาบวชกลับมาเป็นพระได้อีกถ้าเป็นโทษทางโลกพูดง่ายๆคือประหารชีวิตเลยนะครับ
1: อืม
2: หรือ
1: ค
2: ว
1: ่
2: ่
1: ะ
2: าคนตายไปแล้วเนี่ยอาบัติอันนี้จะหนักหน่อยนะฮะปาราชิกทีนี้หนึ่งก็คือ ลักทรัพย์ตัวนี้นะครั
1: ค
2: บ
1: ่ะ
2: เกินบาทขึ้นไปนะครับสองคือภิกษุเสพเมถุนอันเนี้ยมันไม่ถึงขั้นที่จะว่าเป็นการเสพเมถุนถ้าเป็นในทางกฎหมายเราก็คงจะต้องเป็นการข่มขืนกระทําชําเราใช่ไหม
1: ค
2: ค
1: ่
2: ระ ับ
1: ค่ะ
2: อันนั้นคือถ้าเพียงแค่จับต้องกอดจูบรูปคําอย่างเงี้ยก็น่าจะยังไม่ถึงขั้นที่ว่าอาจจะต้องปาราชิกหรือถ้าพิจารณาละเอียดลงกว่านั้นเช่นอยู่2-2มีคนที่รู้ความมากล่าวโทษขึ้นอย่างก็อาจจะปาราชิก
1: ค่ะ
2: แต่ถ้าอาจจะจับต้องยังไม่ถึงขนาดที่ว่าอยู่ในที่รับตาอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นสังฆาธิเศษที่สามารถที่จะปลงอาบัติได้
1: ค
2: น
1: ่
2: ะ
1: ะ
2: ครับแต่ถ้าพูดถึงปาราชิกเมื่อกี้คือเสพเมถุนอันนี้ก็คือขาดจากความเป็นพระไปอีกนะครับสามเนี่ยก็คือฆ่าคนนะคร
1: อ
2: ับ
1: ืม
2: อันน
1: ค
2: ี้
1: ่
2: ก
1: ะ
2: ็คืออาบัติปาราชิกเลยฆ่ามนุษย์แล้วสี่ก็คืออวดอุตริมนุสธรรมคืออวดคุณธรรมหรือคุณธรรมที่ไม่มีในตนนะครับเช่นอ้างว่าสําเร็จภูมิธรรมขั้นนั้นชั้นนี้ไม่แต่ไม่มีในตนนี้คืออันนี้คือหนักถึงขั้นที่ขาดจากความเป็นพระ
1: ค
2: แต
1: ่
2: ่
1: ะ
2: อย่างกรณีที่เราพูดกันเมื่อกี้ก็คือถ้าท่านช่วยคนตกน้ำแล้วก็อาจจะตีความเข้าว่าเป็นสังฆาธิเศษท่านก็อาจจะต้องแค่อาบัติตรงนี้แล้วสามารถปลงอาบัติได้ซึ่งพระภิกษุสงฆ์เนี่ยโดยพื้นฐานนะครับท่านเป็นผู้ที่รักษาศีลธรรมวินัยถือไว้ซึ่งความเมตตาอยู่แล้วเมื่อเห็นคนที่ตกอยู่ในอันตรายแก่ชีวิตขนาดนั้นเนี่ยท่านถ้าจะนิ่งดูดายเพื่อรักษาธรรมวินัยเนี่ยมันก็ดูจะขัดกับหลักธรรมที่ท่านได้ศึกษามาในเรื่องของความเมตตากรุณาใช่ไหมครับท่าน
1: ค่ะ
2: ก็จะต้องช่วยแล้วท่านก็อาจจะต้องมาปลงอาบัติเอาอย่างเงี้ยก็น่าจะดีกว่าที่ปล่อยให้ชีวิตทั้งชีวิตเนี่ยต้องจบลงทั้งที่ท่านช่วยได้แต่ไม่ช่วยเพียงเพื่อรักษาธรรมวินัยอย่างนั้นก็อาจจะกระทบต่อศรัทธาสาธารณชนที่ทราบข่าวนะครับอย่างผมดู
1: ค่
2: ห
1: ะ
2: ลายๆอย่างดูหลายๆข่าวเนาะเช่นที่พระสงฆ์ไปช่วยอย่างมีเด็กติดอยู่ในรถมีอะไรอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
2: นะฮะหรือบางอย่างพระสงฆ์ต้องไปทุบกระจกรถครับผมเคยเห็นข่าวเหมือนกับมีเด็กติดอยู่ในรถหรือยังไงนี่แหละ
1: ค่ะ
2: แล้วคือบางทีเราก็ต้องไปทําลายทรัพย์เขาใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
2: เพื่อที่จะช่วยเด็กออกมาอย่างเงี้ยอย่างนี้ก็โอ้กลับได้รับศรัทธาหรือคำชื่นชมมากกว่าที่โลกจะไปติเตียนท่านนะคร
1: ค
2: ับ
1: ่ะค่ะ
2: บางอย่างคือมันก็ต้องคู่ขนานกันนะฮะระหว่าง
1: ค่ะ
2: ทางโลกทางธรรม
1: ค่ะ
2: ก็ถ้าอย่างหนึ่งอย่างใดหนักเกินไปก็อาจจะสุดโต่งในสมณเพศนะครับฉะนั้นแล้วก็อาจจะต้องปรับจูนเข้าหากันอย่างทางสายกลางครับทับครับท่าน
1: ค่ะคือนะคะการที่พระท่านมีความรู้ทางกฎหมายนะคะเท่าที่ฟังอาจารย์พูดให้ฟังนะคะในสนทนาในการเนี้ยก็คืออย่างน้อยก็ช่วยปกป้องสิทธิ์ของพระสงฆ์ด้วยนะคะ
2: ใช่
1: รวม
2: ใช
1: ท
2: ่
1: ั้งช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันด้วยนะคะแล้วก็สําคัญคือมีข่าวเกี่ยวข้องกับการที่การเข้าไปในกุฏิหรือเข้าไปตรวจค้นอะไร
2: ค
1: ต
2: รับผ
1: ่าง
2: ม
1: ๆในกุฏิพระสงฆ์ในยามวิกาลเนี่ยนะคะเพื่อจับผิดหรือบางคนก็อาจจะไม่ทราบที่ซ้ำไปในทางกฎหมายเนี่ยนะคะอาจ
2: ค
1: าร
2: ร
1: ย
2: ั
1: ์
2: บ
1: มีประเด็นแลกเปลี่ยนนี้อย่างไรคะสั
2: ครั
1: ้
2: บ
1: นๆนะคะพอดีเวล
2: ค
1: าร
2: ับ
1: ไล่
2: ตรง
1: มาน
2: ี้
1: เร
2: ค
1: ื่
2: ื
1: ออ ยๆค่
2: ค
1: ะ
2: รับผมก็ถ
1: ค
2: ือ
1: ่ะ
2: ว่าเป็นประโยชน์มากๆเลย
1: ค
2: คร
1: ่
2: ับ
1: ะ
2: ท่านคณบดี
1: ค
2: ท
1: ่
2: ี
1: ะ
2: ่ถ้าหากพระสงฆ์รู้
1: ค่
2: ก
1: ะ
2: ฎหมายด้วยก็
1: ค
2: ค
1: ่ะ
2: ือโดยทั่วไปนะ
1: ค
2: ม
1: ่
2: น
1: ะ
2: ุษย์เราเนี่ยต้องก
1: ค
2: าร
1: ่ะ
2: สิทธิในความเป็นอยู่ส่วนต
1: ค
2: ั
1: ่
2: ว
1: ะค่ะ
2: แม้แต่เราครอบครองทรัพย์สินหรือเราอยู่ในอสังหาริมทรัพย์เราก็ไม่ต้องการให้คนอื่นเข้ามารบกวน
1: ค่ะ
2: ซึ่งการถือครองอสังหาริมทรัพย์ต่างๆของเราทีนี้เราปรากฏเห็นในหน้าสื่อ
1: ค่ะ
2: นะโดยเฉพาะคนทั้งหลายหรือนักข่าวหรือพวกอินฟูทั้งหลายเนี่ยที่จะทำคอนเทนต์อะไรต่างๆเนี่ย
1: ค่ะ
2: ก็จะมีการบุกเข้าไปในวัดไปจับผิดยิ่งเป็นช่วงกระแสที่พระสงฆ์ถูกโจมตีเนี่ยนะฮะก็จะไปหาข่าวในลักษณะทำนองเนี้ยนะครับมาเผยแพร่เพื่อเอายอดไลค์ยอดแชร์
1: อื
2: ย
1: ม
2: อดวิวอะไรต่างๆนะครับก็มีการบุกรุกเข้าไปในกุฏิของพระสงฆ์ใน
1: ค
2: ย
1: ่ะ
2: ามวิกาล
1: ค่ะ
2: ซึ่งตรงนี้นะครับพื้นจริงอยู่แม้ว่าวัดเนี่ยเป็นที่สาธารณสถานที่ประชาชนเนี่ยทั้งหลายมีความชอบธรรมที่จะเข้าไปได้แต่เคยมีคําพิพากษาของศาลนะครับตัดสินเอาไว้แล้วว่ากุฏิเนี่ยเป็นที่อยู่อาศัยเฉพาะของพระสงฆ์ จะถือเป็นที่ระโหฐาน
1: ค่ะ
2: ฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่บุกเข้าไปเนี่ยโดยไม่มีหมายไม่มีหมายค้นไม่ได้รับอนุญาตเนี่ยถือว่าเป็นการบุกรุกรบกวนการครอบครองอสังหาริมทรัพย์หรือที่อยู่อาศัยของท่านอันเป็นปกติสุขเลยนะครับตัวนี้เนี่ยคือถ้าพระสงฆ์รู้กฎหมายขึ้นมาอย่างน้อยนะครับเมื่อเห็นเจ้าหน้าที่บุกเข้าไปพระสงฆ์พอรู้กฎหมายท่านก็จะต้องถามดูหมายค้นใช่ไหม
1: ค
2: ค
1: ่
2: ระ ับท่านค
1: ค่
2: ณ
1: ะ
2: บดี
1: ค่ะ
2: เพราะกุฏิท่านเนี่ยถือว่าเป็นที่ละโหฐานละจะต้องมีหมายค้นอย่างนี้ก็จะช่วยปกป้องสิทธิของท่านได้อีกหรือแม้แต่เมื่อไม่นานมานี้นะครับพอมีข่าวที่พระสงฆ์ยักยอกเงินวัดหรือเอาเงินวัดไปตีสีกาอะไรต่างๆนานาเหล่านี้ก็มีการเจ้าหน้าที่บุกไปถึงวัดไปขอบัญชีส่วนตัวของพระสงฆ์
1: ค่ะ
2: ซึ่งบัญชีเหล่านี้นะครับถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลนะครับท่านแล้วการที่จะไปขอเนี่ยท่านต้องได้รับความยินยอมแต่ปรากฏว่าพระสงฆ์หลายวัดเนี่ยท่านไม่ทราบกฎหมายครับท่านก็กลัวไปเจ้าหน้าที่บุกไปก็ไปขอก็ให้เขาเลยอย่างเงี้ยนะครับแต่ตรงกันข้ามพอดีช่วงนั้นพอมีข่าวนี้ออกมาผมก็เลยให้ความรู้ทางกฎหมายตรงนี้
1: ค
2: ก
1: ่ะ
2: ับพระสงฆ์ไปปรากฏว่าโอ้โหพระสงฆ์หลายวัดเลยนะครับท่านมาแชร์ข้อมูลตรงนี้กับผมออกไปเลยครับท่านเร
1: ค
2: ื่อ
1: ่
2: ง
1: ะ
2: ที่ว่าถ้าเกิดว่ามีเจ้าหน้าที่มาขอข้อมูลขอบัตรประชาชนขอหนังสือสุทธิขอเลขที่บัญชีหรือข้อมูลใดๆก็แล้วแต่เรานี้ถื
1: ค
2: อ
1: ่
2: เ
1: ะ
2: ป็นข้อมูลส่วนบุคคลถ้าภิกษุสงฆ์เจ้าของข้อมูลไม่จําเป็นต้องให้ผมบ
1: ค
2: อ
1: ่
2: ก
1: ะ
2: อย่างนี้เลยโอ้ท่านถึงรู้สึกอุ่นใจขึ้นมาว่าโอ้มันมีกฎหมายตรงนี้เหรอที่คุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลของท่านนะครับเนี่ยก็เป็นการสะท้อนให้เห็นว่าคือพระสงฆ์เราพอไม่รู้กฎหมายเนี่ยโอกาสที่ท่านจะถูกละเมิดสิทธิหรือถูกเล่นงานหรือถูกเพ่งเล็งหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับมองเห็นว่าเหมือนกับพระสงฆ์เนี่ยเหมือนกับเป็นผู้ที่อ่อนต่อโลกเพราะว่าท่านจะเหมือนกับตัดขาดจากทางโลกไปอย่างเง
1: ค
2: ี้
1: ่
2: ย
1: ะ
2: ก็จะตกเป็นเป้าหมายหรือการมาทำคอนเทนต์ทำอะไรต่างๆให้คนทั้งหลายเนี่ยเข้าไปละเมิดสิทธิของท่านได้ง่ายแต่การที่พอท่านรู้กฎหมายขึ้นมาปุ๊บเนี่ยคนที่จะไปละเมิดสิทธิท่านต้องเริ่มคิดแล้วนะครับแต่เหมือนกับเรารู้ว่าไม่บ้านข้างๆเราเนี่ยเป็นทนายความนะเร
1: ค
2: า
1: ่ะ
2: เราก็จะไม่ค่อยกล้าหือกับคนที่รู้กฎหมายหรื
1: ค
2: อ
1: ่
2: ระ ู้ว่าอ๋อคนนี้เป็นอาจารย์นิติศาสตร์นะคนก็จะเริ่มยำเกรงแล้ว
1: ค่
2: ใ
1: ะ
2: ช่ไหมครับท่าน
1: ค่ะ
2: เนี่
1: ก็
2: ย
1: ถ
2: ก
1: ื
2: า
1: อ
2: ร
1: ว
2: ที
1: ่
2: ่
1: าร
2: ู้กฎห
1: ค
2: ม
1: ่
2: า
1: ะ
2: ยมันจะเป็นเกราะอีกชั้นหนึ่งให้กับพระสงฆ์ได้เป็นอย่างดีนะครับนอกจากที่ท่านต้องใช้ในการปฏิบัติงานในฐานะเจ้าพนักงานแล้วเนี่ยท่านยังจะต้องรักษาสิทธิต่างๆของท่านเหล่านี้ด้วยเพราะท่านก็ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายบ้านเมืองเหมือนกันดังที่เราสนทนากันในตอนที่หนึ่งมาแล้วครับผม
1: ก็ถือว่าการที่พระสงฆ์รู้กฎหมายก็เป็นการรักษาสิทธิท่านแล้วเป็นการป
2: คร
1: ก
2: ับ
1: ป้
2: ผ
1: อง
2: ม
1: พระพุทธศาสนาด้วยนะคะ
2: ครับผ
1: คําม ถามสุดท้ายค่ะขอคําตอบสั้นๆจากอาจารย์เนื่องจากเวลามาไล่มาเรื่อยๆนะคะอ
2: ค
1: าร
2: ับ
1: จา
2: ผ
1: รย์
2: ม
1: อธิบายได้ชัดเจนแล้วเข้าใจเป็นอย่างดีทีนี้มีคําถามสุดท้ายที่จะถามนะคะว่าการที่มีมหาวิทยาลัยต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์หรือมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนนะคะหลักสูตรนิติศาสตร์นะคะเกิดขึ้นในประเทศไทยนะคะรวมทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏต่างๆด้วยนะคะอาจารย์คิดว่าการที่พระท่านมาเรียนหลักสูตรนิติศาสตร์เนี่ยเราจะได้มีนักกฎหมายแน่นอนมีครูที่ต้องกฎหมายเนี่ยแต่ว่าท่านจะเป็นนักกฎหมายที่มีอัตลักษณ์ที่แตกต่างจากนักกฎหมายหรือนักนิติศาสตร์ทั่วไปอย่างไรคะขอแลกเปลี่ยนประเด็นนี้ค่ะค่ะ
2: ครับขอบคุณครับท่านก็สําหรับพระเรียนกฎหมายนะครับ
1: ค่ะ
2: ก็เริ่มมีมหาวิทยาลัยสงฆ์นะครับเปิ
1: ค
2: ด
1: ่ะ
2: สอนนิติศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยแรกก็คือมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
1: ค่ะ
2: นะครับที่ส่วนกลางอำเภอวังน้อยซึ่งท่านเปิดตั้งแต่พ.ศ. 2558และปัจจุบันก็มีการขยายไปยังวิทยาเขตต่างๆอีก4 วิทยาเขตนะครับก็คือนครสวรรค์นครศรีธรรมราชขอนแก่นแล้วก็แพร่นะครับซึ่งถ้าถามว่าเพียงพอไหมกับความต้องการของพระสงฆ์ในปัจจุบันซึ่งผมก็ยังมองว่าอาจจะไม่เพียงพอเพราะว่าพระสงฆ์เนี่ยมีอยู่ทั่วประเทศไทยนะครับแล้วก็การที่ท่านจะเดินทางไปศึกษายังวิทยาเขตเหล่านี้ก็คงจะเป็นไปได้ยากเว้นแต่ท่านจะจัด การเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์นะฮะซึ่งถ้าเป็นให้พระสงฆ์เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยทั่วๆไปที่คฤหัสถ์เปิดสอนเนี่ยเช่นมหาวิทยาลัยราชภัฏหรือกลุ่มมหาวิทยาลัยอื่นๆก็ตามเนี่ยผมมองว่าก็จะเป็นประโยชน์กับคณะสงฆ์มากแล้วก็จะสามารถทั่วถึงไม่เกิดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาซึ่งในปัจจุบันเนี้ยก็มีประกาศของมหาเถรสมาคมออกมาแล้วนะครับอนุญาตให้พระสงฆ์เนี่ยสามารถเข้าไปศึกษานิติศาสตร์ยังมหาวิทยาลัยที่ไม่ใช่มหาวิทยาลัยสงฆ์ได้นะครับก็ถือว่าเป็นการเปิดโอกาสเลยนะครับแล้วก็ผมก็มองว่าการที่พระสงฆ์มาเรียนนิติศาสตร์เนี่ยจ
1: ค
2: ะ
1: ่ะ
2: เป็นการสร้างนักกฎหมายที่มีเอกลักษณ์และอัตลักษณ์แตกต่างจากคฤหัสถ์ที่มาเรียนนะครับเพราะว่าพระสงฆ์เองเนี่ยหนึ่งท่านอยู่กับวัดกับวาดำรงสมณเพศอยู่ยาวนานนะครับอย่างน้อยสมมติว่าถ้าท่านมาบวชเรียนแล้วอย่างน้อยท่านก็สี่ปีที่ท่านจะต้องศึกษานิติศาสตร์นี้ท่านก็ได้ศึกษาพระธรรมวินัยควบคู่ไปด้วยศึกษาหลักธรรมทางพุทธศาสนาตามวัดเช้าเย็นของข้อวัดบิณฑบาตโปรดญาติโยมเหล่านี้นะครับพอท่านจบ

0: ยเฉพาะในมหาวิทยาลัยสงฆ์เนี่ยท่านจะมีหน่วยกิจทางพระพุทธศาสนาอย่างเช่นมจรเนี่ย
1: ค่
0: ม
1: ะ
0: หาจุฬาเนี่ยจะมี15หน่วยกิจที่เป็นวิชาหมวดพุทธศาสนาบัง
1: ค่
0: ค
1: ะ
0: ับทุกคนต
1: อ
0: ้องเรียนโดยเฉพาะส่วนมหามกุฏก็จะมี30หน่วยกิจหรือแม้แต่ว่าท่านไม่ได้เรียนในมหาวิทยาลัยสงฆ์แต่ท่านอย่างเช่นท่านมาเรียนที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดอย่างนี้
1: ค
0: น
1: ่
0: ะ
1: ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ท่านก็จะได้เรียนวิชากฎหมายเต็มๆอยู่แล้วแต่ขณะเดียวกันเมื่อท่านกลับไปที่วัดท่านก็ยังคงต้องครองข้อวัดในสมณเพศที่ท่านต้องทํามันจะควบคู่กันอย่างลงตัวเลยครับท่านศึ
1: ค
0: ก
1: ่ะ
0: ษาคุณธรรมก็เข้มข้นศึกษากฎหมายก็เข้มข้นมันจะเป็นการผลิตนักกฎหมายที่เพอร์เฟกต์ที่สมบูรณ์ทั้งทางโลกรู้กฎหมายแบบเข้มข้นรู้ทางธรรมเมื่อท่านสำเร็จการศึกษาออกไปถ้าท่านยังครองสมณเพศต่อนะครับท่านก็มีโอกาสที่จะก้าวขึ้นมาเป็นพระสังฆาธิการคือเป็นเจ้าอาวาสเป็นรองเจ้าอาวาสหรือท่านอาจจะขึ้นไปสูงถึงขั้นเจ้าคณะภาคหรือชั้นเจ้าคณะหนใหญ่ก็แล้วแต่ท่านก็มีโอกาสที่จะได้นํากฎหมายตรงเนี้ยไปใช้ประโยชน์ในการบริหารคณะสงฆ์ได้อย่างเต็มที่หรือนะครับถ้าพระภิกษุสงฆ์ที่สําเร็จการศึกษานิติศาสตร์แล้วท่านลาสิกขาออกไปนะครับไป
1: ค่ะ
0: ประกอบอาชีพทางโลกเช่นท่านไปเป็นทนายความไปเป็นนิติกรเป็นผู้พิพากษาอัยการเป็นอาจารย์สอนกฎหมายผมก็เชื่ออย่างยิ่งว่าเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของท่านเนี้ยจะแตกต่างจากนักกฎหมายคนอื่น
1: ค่
0: ๆน
1: ะ
0: ะครับผมเคยดูรายการนะครับจะมีนักกฎหมายท่านหนึ่งเขาจะเรียกท่านว่ามหาหมี
1: ค่ะ
0: ผมจําชื่อท่านไหมท่านดร.ประยุทธ์ด้วยอะไรสักอย่างนี่แหละ
1: ค่ะ
0: ท่านมาออกรายการโหนกระแสครับ
1: ค่ะ
0: พอท่านให้ความรู้กฎหมายแล้วปุ๊บเนี่ยท่านจะสามารถเอาพระธรรมวินัยมาโอ้โหมาพูดอธิบายในรายการได้แบบโอ้อย่างชัดเจนแล้วก็น่าฟังนะฮะเหมือนกับเราฟังแล้วเราโอ้โหคือพระธรรมวินัยกับกฎหมายเนี่ยมาสอดคล้องกันอย่างลงตัวเลยหรือแม้แต่นักกฎหมายนะถ้าสมมติว่าท่านไปสอบรับราชการในหน่วยงานนะครับอย่างผมเนี่ย
1: ค
0: ม
1: ่ะ
0: ารับราชการในท้องถิ่นหร
1: ค
0: ือ
1: ่ะ
0: ตอนผมอยู่ราชภัฏอุบลครับท่านคณบดี
1: ค่ะ
0: ก็ปรากฏว่าเวลาที่คณะเราจะมีพันธกิจด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมใช่ไหมครับที่
1: ใช
0: เป็
1: ่
0: นพั
1: ค
0: น
1: ่
0: ธ
1: ะ
0: กิจของมหาวิทยาลัยเวลาที่คณะจัดทำบุญตักบาตรในวันไหว้ครูจะมีการนิมนต์พระสงฆ์มารับบิณฑบาตก่อนหรือคณะเราจัดงานครบรอบวันสถาปนาคณะหรือทางมหาวิทยาลัยจัดวันสงกรานต์จะมีพิธีสงฆ์มีอะไรอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: เขาก็จะให้ผมครับเป็นคนที่จะทำพิธีสงฆ์ให้กับพิธีการนั้น
1: ค่ะ
0: ๆผมเชื่อว่าพระสงฆ์เราที่เรียนวิทยาศาสตร์จบไปแม้ว่าท่านไปอยู่หน่วยงานใดก็ตามท่านจะสามารถสนองงานด้านทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมตรงเนี้ยให้กับทางมหาวิทยาลัยได้ครับหรือ
1: ค
0: อย
1: ่ะ
0: อย่างตอนนี้ท่านอาจารย์ชัยวัฒน์เนาะท่านเคยอย
1: ค
0: ู่
1: ่ะ
0: ชมรมพุทธกับผม
1: โอ
0: ไปอ
1: ค
0: ยู
1: ่
0: ่
1: ะ
0: ที่คณะกับท่านคณบดีผมก็เชื่อว่าท่านน่าจะช่วยสนองงานด้านศิลปะวัฒนธรรมด้านศาสนาตรงเนี้ยช่วยทางคณะ
1: ค
0: ได
1: ่ะ
0: ได้อย่างมืออาชีพครับ
1: ค
0: ท่
1: ่
0: า
1: ะ
0: น
1: ค่ะ
0: คร
1: ค
0: ับ
1: ่ะ
0: ผม
1: ค
0: ตรง
1: ่ะ
0: นี้เองครับที่จะเป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์แล้วก็คุณธรรมจริยธรรมที่อาจจะเข้มข้นขึ้นมาหน่อยนะครับ
1: ค่ะ
0: กว่ามหาลัยทั่วไปที่มุ่งผลิตบัณฑิตทางด้านนิติศาสตร์ซึ่งตรงนั้นอาจจะมีแค่วิชาจรรยาบรรณสำหรับนักกฎหมายวิชา
1: ค่ะ
0: เดียวนะฮะ
1: ค่ะ
0: ครับท่าน
1: ค่ะก็ชัดเจนมากค่ะวันนี้นะคะทําให้เราเห็นภาพได้เลยค่ะว่าธรรมะกับกฎหมายเนี่ยแท้จริงเนี่ยนะคะสามารถเดินควบคู่กันไปเพื่อ
0: ครับ
1: สร้างความสงบสุขนะคะให้กับทางสังคมได้อย่างลงตัวนะคะและพระสงฆ์เองก็มีความจําเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ต้องรู้กฎหมายในยุคปัจจุบันนะคะเพราะนั้นการเรียนนิติศาสตร์เนี่ยจะช่วยให้พระสงฆ์นะคะให้มีทางออกในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะคะรวมทั้งเป็นเกราะป้องกันคุ้มครองพระพุทธศาสนาด้วยนะคะไม่ให้ผู้ไม่หวังดีเข้ามาล่วงละเมิดนะคะสิทธิ์ท่านแล้วก็ทางด้านพุทธศาสนาได้ง่ายๆนะคะแล้วก็เป็นความท้าทายที่มหาวิทยาลัยนะคะสงเองรวมทั้งมหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยที่เปิดหลักสูตรนิติศาสตร์เนี่ยต้องเข้าใจนะคะในเรื่องของธรรมะนะคะกับกฎหมายนะคะอย่างแท้จริงนะคะท่านี้ก็ขอขอบคุณนะคะอาจารย์อภิวัตรปาสานเกนะคะวิทยากรที่มาสนทนากับท่านผู้ฟังในวันนี้นะคะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ขอบคุณท่านคณบดี

0: อย่างสูงครับที่ให้เกียรตินะครับมาร่วมสนทนานะครับให้ความรู้ในรายการในวันนี้นะครับก็อยากจะฝากทิ้งท้ายสักเล็กน
1: ค
0: ้
1: ่
0: อ
1: ะ
0: ยนะครับ
1: ค
0: ท่า
1: ่
0: น
1: ะ
0: คณ
1: ค
0: บ
1: ่ะ
0: ดีก็คือถ้าเป็นไปได้นะครับมีโอ
1: ค
0: ก
1: ่ะ
0: าสก็อยากกราบอาราธนานะครับนิมนต์พระคุณเจ้า
1: ค
0: น
1: ่ะ
0: ะครับทุกวัดนะครับ
1: ค่ะ
0: หรือส่งตัวแทนวัดนะครับเป็นไวยาวจกรก็ได้
1: ค่ะ
0: หรือเป็นภิกษุสามเณรที่อยู่ในวัยกําลังศึกษาก็ได้ให้ส่งมาเรียนนิติศาสตร์นะครับอย่างน้อยสักวัดละ1 รูปก็ยังดี
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง11 นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับบรรยากาศการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครคึกคักแกนนำพรรคผู้สมัครทยอยใช้สิทธิ์พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมกำหนดอนาคตเมืองหลวงก่อนปิดหีบเย็นนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: Bangkok World Bangkok World เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok World Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
7: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28 มิถุนายน 69 8 โมงเช้าถึง5 โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทมและสกร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
6: มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
8: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: บรรยากาศการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครคึกคักแกนนำพรรคผู้สมัครทยอยใช้สิทธิ์พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมกำหนดอนาคตเมืองหลวงก่อนปิดหีบเย็นนี้
9: บรรยากาศการลงคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ตลอดช่วงที่ผ่านมาเป็นไปอย่างคึกคักโดยมีบุคคลสำคัญและผู้สมัครทยอยเดินทางเข้ามาใช้สิทธิ์และทำหน้าที่พลเมืองอย่างต่อเนื่องที่เขตคลองสานพลตำรวจโทชันเทพเสสเวชผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสังกัดพรรคเศรษฐกิจเดินทางมาพร้อมมารดาวัย90 ปีและบุตรสาวไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนณหน่วยเลือกตั้งที่13แขวงสมเด็จเจ้าพระยาโดยพลตำรวจโทชันเทพได้เชิญชวนพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครให้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างพร้อมเพรียงเพื่อร่วมกันเลือกคนดีเข้ามาบริหารและพัฒนาขับเคลื่อนเมืองหลวงทั้งนี้หลังจากการปิดหีบลงคะแนนแล้วจะมีกำหนดเดินทางเข้าวอร์รูมของพรรคเศรษฐกิจเพื่อร่วมติดตามผลคะแนนกับแกนนำพรรคต่อไปขณะที่เขตวัฒนานายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ได้เดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งที่1โรงเรียนสวัสดีวิทยาแขวงคลองตาลเหนือโดยภายหลังการลงคะแนนได้กล่าวเชิญชวนชาวกรุงเทพมหานครให้ออกมาใช้สิทธิ์เช่นกันเนื่องจากทุกการเลือกตั้งมีความสำคัญและส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของทุกคนโดยในช่วงเย็นหลังจากการปิดการลงคะแนนในเวลา17 นาฬิกาตนเองจะเดินทางเข้าไปสมทบที่ทำการพรรคประชาธิปัตย์เพื่อเกาะติดผลการเลือกตั้งอย่างใกล้ชิด ชวนันท์มาลีรายงาน
4: คณะกรรมการการเลือกตั้งลงพื้นที่สังเกตการเลือกตั้งเมืองพัทยาพร้อมเชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างโปร่งใสภายใต้มาตรการที่สุจริตและเที่ยงธรรม
1: นายอนันต์สุวรรณรัตน์กรรมการการเลือกตั้งพร้อมด้วยคณะที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่สังเกตการการเปิดหน่วยเลือกตั้งและการลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยาณโรงเรียนเมืองพัทยา2อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีเพื่อติดตามการปฏิบัติงานของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือกปน.และติดตามการใช้สิทธิ์เลือกตั้งของประชาชนอย่างใกล้ชิดโดยมุ่งเน้นให้การเลือกตั้งดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยสุจริตโปร่งใสและเป็นกลางนอกจากนี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยสถาบันวิทยาการพรรคการเมืองและการเลือกตั้งยังได้นำผู้รับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำทางการเมืองในระบบประชาธิปไตยรุ่นที่2ร่วมสังเกตการเพื่อศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์โดยตรงณพื้นที่จริงด้วยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงขอเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเมืองพัทยาออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันนี้จนถึงเวลา 17:00 นณหน่วยเลือกตั้งที่มีรายชื่อโดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1444หรือเว็บไซต์ www.ect.go.th ศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
4: หลายประเทศในยุโรปมีอุณหภูมิสูงสุดเป็นประวัติการณ์จากโดมความร้อนรุนแรงที่แผ่ปกคลุมยุโรปสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าหลายประเทศในยุโรปมีอุณหภูมิสูงสุดเป็นประวัติการเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยสถาบันอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของเดนมาร์กรายงานว่าเมืองโอดุมทางตอนเหนือของเมืองอาฮูสเมืองใหญ่อันดับ2ของเดนมาร์กมีอุณหภูมิอยู่ที่37องศาเซลเซียสสูงสุดนับตั้งแต่มีการบันทึกเมื่อปี2417ขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาของเยอรมนีเปิดเผยว่าสถานีตรวจวัดสภาพอากาศทางตะวันออกของเยอรมนีรายงานค่าอุณหภูมิอยู่ที่ 41.5 องศาเซลเซียสซึ่งเป็นอุณหภูมิที่สูงสุดเป็นประวัติการของเยอรมนีด้านสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของสวิตเซอร์แลนด์รายงานว่าเมืองบาเซลทางตอนเหนือของสวิตเซอร์แลนด์มีอุณหภูมิสูงถึง39องศาเซลเซียสนับเป็นการทำลายสถิติอุณหภูมิสูงสุดในเดือนมิถุนายนติดต่อกันเป็นวันที่3ทั้งนี้ยุโรปกำลังเผชิญกับสภาพอากาศร้อนจัดและอุณหภูมิสูงสุดเป็นประวัติการซึ่งเป็นผลจากคลื่นความร้อนที่เคลื่อนตัวมาจากทะเลทรายซาฮาราและกลายเป็นปรากฏการณ์โดมความร้อนที่แผ่ปกคลุมพื้นที่ยุโรปตะวันตกและยุโรปตอนกลางน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเพื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 ครับ
10: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
2: สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
3: เชื่อไหมว่าเมืองไทยมีของขลังที่บันดาลความสุขได้ทันทีเลยล่ะไม่ว่าจะเป็นของขลังรุ่นเหยียบน้ำใสทรายขาวที่เกาะผ้าพังงารุ่นเบิกเนตรชมดาวภูพุ้ยโคแม่ห้องสอนหรือจะรุ่นมหาลาบปากสตรีทฟู้ดเชียงคานแล้วขาลุยยังมีรุ่นท่องไทยไร้พักน้ำตกผาแตกอีกทุกรุ่นรับรองเลยว่าขลังจริงไม่เชื่ออย่าลบหลู่ไปพิสูจน์ด้วยตัวเองสุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
4: ปีนี้มีไฟล์บินเที่ยวให้เต็มที่ก็ต้องช็อปให้เต็มที่ก่อนเดินทางแวะไปช็อปสินค้าแบรนด์เนมแว่นตานาฬิกาหรือสินค้าบิวตี้ราคาพิเศษที่ King Power รังน้ำถ้ายังไม่พอก็ช็อปต่อที่ kingpower.com ช็อปได้จนถึง2ชั่วโมงสุดท้ายก่อนบินหรือถ้ายังไม่สะใจก็ช็อปโปรเด็ดที่ King Power สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีไฟล์บินต่างประเทศแล้วต้องช็อปสมัครสมาชิก King Power รับส่วนลดสูงสุดถึง 20%
2: สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
1: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
3: เชื่อไหมว่าเมืองไทยมีของขลังที่บันดาลความสุขได้ทันทีเลยล่ะไม่ว่าจะเป็นของขลังรุ่นเหยียบน้ำใสทรายขาวที่เกาะผ้าพังงารุ่นเบิกเนตรชมดาวภูพุ้ยโคแม่ห้องสอนหรือจะรุ่นมหาลาบปากสตรีทฟู้ดเชียงคานแล้วขาลุยยังมีรุ่นท่องไทยไร้พักน้ำตกผาแตกอีกทุกรุ่นรับรองเลยว่าขลังจริงไม่เชื่ออย่าลบหลู่ไปพิสูจน์ด้วยตัวเองสุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
1: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
2: รู้เขารู้เรารู้เท่าทันสถานการณ์ข่าวเศรษฐกิจโดยนักข่าวมืออาชีพตัวจริงเสียงจริงเพ็ญรุ่งใยสามเสนในรายการรวยด้วยข่าวเสาร์อาทิตย์สนับสนุนโดย King Power The Power of Possibility เที่ยวที่ไหนก็ช็อป King Power ได้ตลอด24ชั่วโมงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย365วันมหัศจรรย์เมืองไทยเที่ยวได้ทุกวันและสุดทันทีที่เที่ยวเมืองไทยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
5: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านต้อนรับเข้าสู่รายการรวยด้วยข่าวเสาร์อาทิตย์ในวันอาทิตย์ที่18มิถุนายนพ.ศ. 2569เวลา 11:10 น.โดยประมาณกับดิฉันเพ็ญรุ่งใหญ่สามเสนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97.0 MHz ในวันนี้เองนะคะเราก็จะมานำเสนอข้อมูลดีๆให้กับท่านผู้ฟังฟังสบายๆในวันอาทิตย์ไว้เป็นความรู้และไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจหรือการทำงานในชีวิตประจำวันนะคะสำหรับการอัปเดตก็เป็นเรื่องอย่างเช่นกระทรวงคมนาคมมีโครงการที่จะพัฒนาเรื่องของการให้บริการระบบรางและก็ทำให้คนเดินทางสะดวกสบายหรือท่องเที่ยวได้เพิ่มมากขึ้นตอนนี้เขาไปดึงกลุ่มใหญ่อย่างไมเนอร์กรุ๊ปเนี่ยเข้ามาทำในเรื่องของการให้บริการรถไฟหรูหราเพื่อให้เกิดการเดินทางของกลุ่มที่มีกำลังการซื้อสูงได้ใช้บริการอย่างสะดวกสบายแต่เราต้องรอสักระยะหนึ่งนะคะในปี2570เราอาจจะได้เห็นโครงการนี้นำร่องบ้างนะคะหรือจะเป็นการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยตอนนี้เตรียมในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ก็จะเป็นฤดูที่จะต้องทำเรื่องของการประชุมแผนแม่บทส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวในปี2570ล่าสุดก็ได้ทำประชาพิจารณาดมความเห็นร่วมกับผู้ประกอบการทุกภาคส่วนไปเรียบร้อยแล้วและในวันที่21กรกฎาคม2569นี้เขาจะมีการแถลงรายละเอียดนะคะก็จะ เป็นอีกงานหนึ่งที่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั้งประเทศก็สนใจที่จะไปร่วมฟังรายละเอียดทั้งหมดกันนะคะว่าแผนจะเป็นยังไงบ้างและในวันนี้เดี๋ยวเราก็ยังมีข้อมูลดีๆสำหรับทางการลงทุนในธุรกิจเวลเนสสปานะคะของกลุ่มสยามเวลเนสกรุ๊ปจำกัดมหาชนซึ่งเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์รายแรกของประเทศนะคะทางด้านของเวลเนสสปาเดี๋ยวคุณนรันวิวัฒนกรัยกรรมการบริหารงั้นบริษัทสยามเวลเนสกรุ๊ปจำกัดมหาชนหรือตัวย่อก็คือ SPA หรืออันวัสปานะคะก็จะมาเปิดเผยถึงแผนที่ดีดีในการพัฒนาการลงทุนต่อเนื่องในระยะยาวด้วยนะคะส่วนข่าวในช่วงต้นชั่วโมงเราก็มีข่าวของกลุ่มบริษัท King Power เป็นKing Power Online จัดใหญ่สำหรับแคมเปญ Beauty Bonus ใครที่ช้อปผ่านออนไลน์ของ King Power ก็จะได้ส่วนลดถึง 35% ด้วยกันตามมาด้วยการเปิดกิมมิคในเรื่องของการช้อปที่ King Power ช้อปตามบุคลิกหรือที่เรียกว่า 4MBTI นะคะที่สุวรรณภูมิกับดอนเมืองเขาก็ชวนช้อปตามพฤติกรรมหรือบุคลิกของตัวเองจะเพื่อที่จะได้รับส่วนลดถึง 40% ด้วยกันและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ระดมหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องในวงการมาถกเรื่องของแผนการตลาดที่จะขับเคลื่อนในปี2570โดยจะผนึกกำลังตามข้อเสนอในเวทีการระดมความคิดเห็นมีการเสนอให้นำเสนอร่วมกันแก้ปัญหาหรือจุดอ่อนของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย5เรื่องด้วยกันจากนั้นก็จะเตรียมไปแถลงอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนในวันที่21กรกฎาคม2569ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์สำหรับ5เรื่องที่จะนำไปแก้ไขในปี2570จะเป็นเรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะนำเสนอให้ฟังนะคะและผู้บริหารของบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนก็นำทีมขึ้นเวทีใหญ่2เวทีเพื่อที่จะเดินหน้าเปิดมุมมองเรื่องของตลาดคาร์บอนในประเทศไทยซึ่งมีเวทีที่น่าสนใจในเรื่องของการนำกิจกรรมต่างๆเข้ามาใช้โดยเฉพาะเรื่องของคาร์บอนและก็ความยั่งยืนแล้วก็ไปถึงเรื่องของการใช้อาร์ติเคิล6ของปารีสที่จะมาบังคับใช้ในการซื้อขายตลาดคาร์บอนในตลาดระหว่างประเทศด้วยในช่วงนี้เราไปติดตามสยามเวลเนสกรุ๊ปจำกัดมหาชนหรือสปาเปิดแผนรูปตลาดครึ่งปีหลัง2569โดยปรับโฉมเรสรีแลกออนเซนแอนด์สปาทองหล่อสาขาแรกที่ครบ10ปีเตรียมเพิ่มบริการความสดใหม่เริ่มเปิดให้บริการกรกฎาคมนี้และก็สเตชมีคลินิกเพิ่มโปรแกรมขานรับเทรนแนะนำWellness มีคลินิกเพิ่มเป็นน้องใหม่มาแรงด้านศาสตร์ชะลอวัยลุกโปรเจกต์การลงทุนใหม่เพิ่มมาอีก1โปรเจกต์ใหญ่คือ Forest Sea Forest Wellness Sanctuary by Let Relax ที่พัทยามูลค่ากว่า520ล้านและก็เปิดไตรมาสแรกในปี2570จะได้ใช้บริการกันอย่างครบวงจรที่ Sea Forest Wellness Sanctuary by Let Relax เป็นการขานรับตลาดคุณภาพเหนือปริมาณและการพักผ่อนสไตล์หรูหราแบบใหม่ของ Wellness Spa Resort ร้านอาหารติดชายหาดนาจอมเทียนพัทยารายละเอียดทั้งหมดนั้นฟังได้จากคุณนรันต์วิวัฒนกรัยกรรมการบริหารบริษัทสยามเวลเนสกรุ๊ปจำกัดมหาชนหรือสปาได้ในช่วงแรกรวยด้วยข่าวเศรษฐกิจค่ะ
2: รู้รอบด้านทันทุกเหตุการณ์ในช่วงรวยด้วยข่าวเศรษฐกิจ
5: สวัสดีค่ะคุณเอ็มนรันต์ค่ะ
6: สวัสดีครับพี่กู่ครับ
5: ค่ะหลังจากที่เราพบกันในงาน Thailand Travel Mart Party พัทยานะคะคราวนี้ในปี2569เองอะค่ะช่วงครึ่งปีหลังของบริษัทสยามเวลเนสจะกรุ๊ปจำกัดมหาชนเองทางคุณเอ็มเนี่ยมีบริการที่จะเสนอใหม่ๆแต่ละแบรนด์ของสยามเวลเนสเพิ่มเติมอะไรบ้างนะคะในช่วงครึ่งปีหลังค่ะ
6: ครับผมสำหรับครึ่งปีหลังของ2569นะครับแบรนด์ในเครือของสยามเวลเนสกรุ๊ปเราก็มีตั้งแต่เรื่องของสปาออนเซนแล้วก็เรื่องของเวลเนสนะครับแต่ละแบรนด์เนี่ยก็จะชูจุดหลักในการที่จะชูในเรื่องของการดูแลเชิงสุขภาพป้องกันนะครับหรือ preventive wellness นะครับเพราะว่าเทรนด์ของยุคปัจจุบันเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนทำงานนักกีฬาหรือคนที่เดินทางนะครับก็มุ่งเน้นในเรื่องของการผ่อนคลายไม่ว่าจะเป็น body หรือ mind นะครับดังนั้นเนี่ยในส่วนของ Galaxy Labs เนี่ยเราก็ยังจะชูต่อเนื่องในเรื่องของแสงสัมผัสนะครับก็คือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนะครับล่าสุดเองเนี่ยเรามีการทำงานร่วมกับคณะเรียงศิลป์มหิดลนะครับในการปรับตัวเพลย์ลิสต์ของเพลงที่เปิดในสปาเนี่ยให้เป็นบีทที่สอดคล้องกับการเต้นของหัวใจที่ในระดับผ่อนคลายนะครับอันนี้ก็จะเป็นประสบการณ์ใหม่ๆที่ลูกค้าจะสามารถเข้ามาสัมผัสได้ที่สปาและชิลักทุกสาขาทั้งในกรุงเทพแล้วก็หัวเมืองท่องเที่ยวต่างๆนะครับในส่วนของออนเซนเองนะครับเรามีแผนที่จะปรับปรุงในส่วนของสาขาทองหล่อนะครับซึ่งเป็นสาขาแรกของเราที่กรุงเทพที่เปิดมาแล้วครบ10ปีนะครับเพื่อให้เป็นสถานที่ที่พร้อมในการให้บริการขึ้นอีกขั้นหนึ่งนะครับส่วนสาขาอื่นๆก็ยังเปิดบริการให้เหมือนเดิมนะครับในการที่จะมีแพ็กเกจในการแช่น้ำร้อนก่อนในสไตล์ญี่ปุ่นนะครับสลับกับน้ำเย็นสตีมแล้วก็ซาวน่าแล้วต่อด้วยการนวดนะครับก็จะเป็นการผสมผสานที่ค่อนข้างลงตัวส่วน Stretch Me Clinic คลินิกกายภาพของเรานะครับก็ยังมีให้บริการทั้งในส่วนของกายภาพแล้วก็ยืดขายกล้ามเนื้อโดยนักกายภาพแล้วก็นักวิทยาศาสตร์การกีฬานะครับก็จะมีโปรแกรมที่หลากหลายในการตอบโจทย์ปัญหาต่างๆที่กลุ่มลูกค้าทั้งคนไทยและต่างประเทศพบเจอนะครับส่วนน้องใหม่ของเราสุดท้ายก็คือ Wellness Me Clinic นะครับเป็น Anti Aging คลินิกที่เราเพิ่งเปิดมาใหม่เมื่อปีที่แล้วนะครับก็จะมีเรื่องของการตรวจสกรีนถึงขั้นระดับเซลล์นะครับซึ่งเราใช้เทคโนโลยีที่นำเข้ามาจากอเมริกานะครับก็สามารถดูได้เลยว่าในระบบร่างกายต่างๆเนี่ยมีอะไรที่สึกหรอนะครับแล้วก็การให้รับคำปรึกษาจากคุณหมอนะครับแล้วก็การตรวจตาจะส่งผลให้เราแนะนำตัว IV drip ที่เป็น personalized ในแต่ละคนที่ต้องการจะปรับปรุงตัวระบบเซลล์ให้สมบูรณ์มากขึ้นอันนี้ก็จะเป็นไฮไลท์ของครึ่งปีหลังของสยามเวลเนสกรุ๊ปครับ
5: ค่ะขอขยายความในส่วนที่บอกว่าในสาขาทองหล่อที่10ปีแล้วแล้วเราอัพในส่วนไหนที่เป็นไฮไลท์หรือเป็นจุดเด่นสำคัญที่จะดึงดูดอยากให้คนไปใช้บริการซ้ำๆได้อีกบ้างนะคะ
6: โซนออนเซนชายแล้วก็ออนหญิงนะครับก็จะมีการปรับรูปแบบบางส่วนในเรื่องของบรรยากาศให้ดูใหม่ขึ้นนะครับเพื่อที่ว่าจะได้ตอบรับกับเทรนด์ของผู้บริโภคในยุคปัจจุบันนะครับแต่แน่นอนในเรื่องของฟังก์ชันกับเรื่องระบบสาธารณูปโภคฟาซิลิตี้ต่างๆเนี่ยยังเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าด้วยพื้นที่ประมาณ 1,800 ตารางเมตรครับก็เดี๋ยวน่าจะเปิดกลับมาช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนกรกฎาคมคร
5: ับ ช่วงครึ่งเดือนหลังของกรกฎาคมเหรอคะ
6: ใช่ค่ะ
5: โอเคค่ะตอนนี้ถ้าต่อเนื่องไปตอนนี้เนี่ยพูดถึงสถานการณ์ของตลาดเวลเนสสปาเนี่ยกำลังได้รับความนิยมแล้วก็มีเป็นกลุ่ม value over volume ตามนโยบายของรัฐบาลแล้วก็การท่องเที่ยวประเทศไทยโดยภาพรวมคุณเอ็มประเมินว่าสถานการณ์โดยรวมเนี่ยกระแสตอบรับจากตลาดในประเทศเองหรือต่างประเทศเองของสยามเวลเนสเองอะค่ะในปี2569ต่อเนื่องไปข้างหน้าปี2570ดูแล้วจะเป็นยังไงบ้างอะคะ
6: ครับในส่วนของมุมมองของสยามเวลเนสกรุ๊ปเองก็สนับสนุนนโยบายของทางภาครัฐแล้วก็การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับที่เน้นในเรื่องของ value over volume นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วกลุ่มลูกค้านักท่องเที่ยวที่เป็นกลุ่มคุณภาพไม่ว่าจะเป็นจากภูมิภาคเอเชียหรือภูมิภาคยุโรปและตะวันออกกลางเนี่ยก็เป็นกลุ่มที่มีการใช้จ่ายมากขึ้นนะครับใช้จ่ายสูงนะครับซึ่ง health and wellness เองก็น่าจะเป็นหนึ่งในสินค้าและบริการที่ได้รับความนิยมนะครับสืบเนื่องจากตัวนวดแผนไทยเองเนี่ยเราได้รับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันที่สองที่จับต้องไม่ได้จากยูเนสโกนะครับต่อจากโคนอันนี้ผมคิดว่าถ้าทางภาครัฐร่วมกับภาคเอกชนนะครับแล้วก็ชูในเรื่องของเอกลักษณ์ความเป็นไทยนะครับที่จะแตกต่างจากนวดหรือการผ่อนคลายในศาสตร์อื่นๆไม่ว่าจะเป็นในเอเชียหรือในต่างประเทศนะครับก็น่าจะทำให้มียังคงเอกลักษณ์ในเรื่องของการให้บริการนะครับแล้วก็ประสบการณ์ของลูกค้าชาวต่างชาติได้ดีครับผมคิดว่าปัจจัยอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ aging population นะครับคนอายุเยอะขึ้นนะครับเรื่องของคนใส่ใจเรื่องสุขภาพมากขึ้นนะครับเดี๋ยวนี้เราก็จะมีเรื่องของตัวชี้วัดเครื่องมือแกดเจ็ตต่างๆที่คนใส่ใจมากขึ้นนะครับจะวัดการนอนวัดการออกกำลังกายนะครับผมคิดว่าหลายๆปัจจัยตรงนี้ก็ทำให้คนใส่ใจในสุขภาพมากขึ้นนะครับแล้วก็ Healing is a new luxury นะครับก็เป็นแคมเปญที่ททเองพยายามชูในปีนี้นะครับผมเชื่อว่าการได้ดูแลตัวเองนะครับการได้ฮีลจะเป็นร่างกายแล้วก็จิตใจนะครับก็จะเป็น luxury ในรูปแบบใหม่ของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
5: ค่ะโดยภาพรวมอัตราการเติบโตของตลาดเองอะค่ะทั้งภาพรวมและของสยามเวลเนสกรุ๊ปเองในปี2519ดูแนวโน้มอัตราการเติบโตเป็นยังไงบ้างคะ เราแยกเป็นตลาดในประเทศกับตลาดต่างประเทศนะคะ
6: ครับผมข้อมูลของนักท่องเที่ยวที่ทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับก็มีรายงานอยู่มาทุกวีคนะครับโดยภาพรวมอาจจะดรอปลงไปเล็กน้อยนะครับเนื่องจากว่าเจอสถานการณ์ที่อิหร่านนะครับก็ทำให้ตลาดที่เป็นตลาดระยะไกลนะครับโดยเฉพาะยุโรปนะครับที่อาจจะต้องมีการทรานสิตที่อิหร่านที่ตะวันออกกลางนะครับได้รับผลกระทบบ้างนะครับแต่ว่าตลาดระยะใกล้นะครับยังเติบโตได้ค่อนข้างดีนะครับถ้าในส่วนของสยามวีเนสเองเนี่ยในไตรมาสที่1นะครับรายได้เราเนี่ยโตอยู่ประมาณ 25% นะครับหลักๆก็จะมาจากตัวสาขาเดิมเนี่ยประมาณ 10% นะครับแล้วก็ส่วนที่เหลือจะมาจากสาขาใหม่ที่เราเปิดในช่วงปีที่ผ่านมานะครับแน่นอนปัจจัยหลักๆที่เป็นส่งผลตัวนี้ก็คือตัวนักท่องเที่ยวจีนนะครับที่ปีนี้ฟื้นได้ค่อนข้างดีนะครับในไตรมาสที่1เนี่ยมีนักท่องเที่ยวจีนเข้ามาประมาณ 1.5 ล้านคนนะครับก็ขึ้นเพิ่มขึ้นประมาณ 12% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันผมคิดว่าอันนี้ก็เป็น1ในปัจจัยที่ทำให้โตได้ดีนะครับส่วนอันที่2กลุ่มลูกค้าคนไทยนะครับผมคิดว่าถึงแม้ว่าจะมีสภาวะเศรษฐกิจนะครับที่ได้รับผลกระทบจากต้นทุนน้ำมันที่แพงขึ้นนะครับต้นทุนพลังงานที่แพงขึ้นนะครับแต่ว่าเรื่องของสุขภาพคนก็ยังใช้จ่ายอยู่นะครับผมก็เชื่อว่าแบรนด์ในเครือของสยามเวนิสกรุ๊ปเองก็คงเป็นแบรนด์ในใจของผู้บริโภคในกลุ่มลูกค้าคนไทยระดับกลางและระดับบนครับ
5: แบรนด์ไหนที่ได้รับความนิยมในแต่ละตลาดค่อนข้างดีอะค่ะทั้งที่กล่าวมาทั้งหมดของสยามเวนิสนะคะ
6: ครับหลักๆตัวแบรนด์ชูธงของเราก็ยังเป็นตัวเลชิแลกซ์นะครับที่เป็นบูติกเดย์สปาปัจจุบันก็มีอยู่70กว่าสาขาทั่วประเทศทั้งกรุงเทพแล้วก็หัวเมืองท่องเที่ยวต่างๆนะครับในช่วง12เดือนที่ผ่านมาเราก็ยังมีขยายสาขาอยู่ต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นในห้างสรรพสินค้านะครับไม่ว่าจะเป็นเอ็มควอเทียร์เซ็นทรัลดุสิตเซ็นทรัลพาร์คนะครับแล้วก็มีการเข้าไปรับบริหารสปาในโรงแรมนะครับในย่านใจกลางเมืองกรุงเทพนะครับเช่น Royal Orchid Sheraton โรงแรมเรเนซองส์ราชประสงค์เป็นต้น
5: ค่ะแล้วถ้าพูดถึงดูแนวโน้มหรือแผนส่งเสริมการตลาดต่อเนื่องอะค่ะเราจะเน้นไปเจาะกลุ่มใหม่ๆที่ไหนยังไงบ้างเอาพูดถึงในช่วงปลายปี2519ต่อเนื่องปี2570ไปเลยอะค่ะ
6: จริงๆเราก็ยังทำการตลาดคู่ขนานทั้งตลาดคนไทยแล้วก็ตลาดต่างชาตินะครับเพราะผมเชื่อว่าคนไทยเองก็ใส่ใจเรื่องสุขภาพมากขึ้นใช้จ่ายในเรื่องของผลิตภัณฑ์สินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพมากขึ้นนะครับผมอันนี้น่าจะเป็นปัจจัยสนับสนุนซึ่งในส่วนของพอร์ตโฟลิโอของแบรนด์ต่างๆที่เรามีไม่ว่าจะเป็นบาร์ออนเซนเวลเนสอย่างที่เรียนไปเบื้องต้นนะครับก็จะตอบไลฟ์สไตล์ของลูกค้าที่ค่อนข้างหลากหลายนะครับมีเหมือนมีselection ของสินค้าด้านสุขภาพกับการบริการเนี่ยที่ตอบโจทย์ลูกค้าแต่ละไลฟ์สไตล์มากขึ้นนะครับส่วนในต่างชาติเองเนี่ยเราก็คงทำการตลาดต่อเนื่องนะครับในกลุ่มลูกค้าต่างๆที่ยังเดินทางเข้ามาที่ประเทศไทยนะครับผมคิดว่ากลยุทธ์ต่างๆก็คงปรับแปรผันไปตามตัวเลขนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาก็คงมีความต้องการหรือ destination ในใจนะครับแหล่งท่องเที่ยวที่จะไปก็คงต้องทำให้สอดคล้องตรงนั้น
5: ค่ะตอนนี้เห็นว่าจะมีการเปิดตัวโครงการใหม่ด้วยช่วยอัปเดตให้นิดนึงค่ะอย่างที่ Sea Forest พัทยาค่ะอันนี้รายละเอียดเป็นยังไงบ้างนะคะเรื่องของการลงทุนเรื่องของบริการเรื่องของการตอบโจทย์ต่างๆในตลาดใหม่ๆอะค่ะ
6: ครับผมก็ด้วยประสบการณ์28ปีในสกรุ๊ปจำกัดมหาชนหรือสปานะครับเราก็เป็นผู้นำด้านธุรกิจสปาและเวลเนสเจ้าแรกที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับเรามีแนวคิดที่จะเปิดเวลเนสเดสทิเนชันนะครับแห่งใหม่ที่พัทยานะครับภายใต้ชื่อ Sea Forest Wellness Sanctuary นะครับก็จะเป็นเวลเนสเดสทิเนชันที่ประกอบไปด้วยโซนเวลเนสแอนด์ลองจิวิตี้นะครับครบวงจรที่มีทั้งบริการในเรื่องของสปาออนเซนแล้วก็เวลเนสในสัตว์ต่างๆนะครับมีส่วนของห้องพักนะครับที่อยู่ริมทะเลนะครับประมาณ50กว่าห้องนะครับก็จะสามารถลูกค้าเข้ามาพักทำเป็นโปรแกรมต่างๆตั้งแต่3วันยาวไปถึงเป็นหลักเดือนนะครับและสุดท้ายก็จะมีตัว All Day Dining นะครับที่เป็นห้องอาหารแล้วก็คาเฟ่เพื่อต้องการในเรื่องของอาหารของกลุ่มลูกค้าที่มาเป็น day pass หรือมาเป็นพักเป็นโปรแกรมจริงๆเอกลักษณ์ของโครงการนี้เนี่ยพื้นที่อยู่ประมาณ38ไร่นะครับก็อยู่ที่หาดตะวันร้อนใกล้นาจอมเทียนพัทยาเองเนี่ยก็ปีนี้เป็นสถานที่ที่จัด TTM ของทททด้วยนะครับซึ่งพัทยาเองก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวนิยมสำหรับทั้งนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแล้วก็ชาวไทยนะครับก็ดังนั้นเนี่ยตัวพื้นที่ตรงนี้เองเนี่ยมีธรรมชาติที่ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับแล้วก็มีต้นไม้หายากค่อนข้างร่มรื่นนะครับก็มีต้นไม้ที่อายุกว่า400ปีอยู่หลายต้นนะครับแล้วก็มีแนวชายหาดกว่า200เมตรก็ทำให้โครงการ Sea Forest Wellness Sanctuary เองเนี่ยก็จะเป็น โครงการ Wellness Destination อันใหม่ของเครือนะครับที่จะเปิดในช่วงของต้นปี2570นะครับซึ่งจะตอบรับไม่กับเทรนด์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Wellness Tourism นะครับ Medical Tourism รวมไปถึงเรื่องของAging Society ด้วยนะครับก็เดี๋ยวใกล้ๆเปิดเดี๋ยวไว้จะเพิ่มเติมให้เรื่องของรายละเอียดโครงการอีกนึงครับ
5: ค่ะตอนนี้ถ้าดูถึงการเปรียบเทียบความต้องการของนักเดินทางหรือผู้ใช้บริการทางด้าน Wellness ทางด้าน Medical เองอะค่ะตัวโครงการใหม่เนี้ยจะตอบโจทย์ครบทุกประเภทแล้วก็มีไฮไลท์ใหม่ๆที่มองว่ามันเป็นความต้องการในอนาคตด้วยไหมคะหรือว่าจะใช้เทคโนโลยีอะไรมาเป็นแม่เหล็กเพิ่มเติมด้วยค่ะ
6: ครับผมแน่นอนเรื่องของเสน่ห์ของโครงการ Sea Forest เนี่ยอันที่หนึ่งคือป่านะครับเรามีป่าริมหาดที่ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับแล้วเป็นป่าธรรมชาตินะครับดังนั้นเนี่ยเรามีต้นไม้สูงใหญ่อายุ400ปีเนี่ยอยู่หลายต้นนะครับเราก็จะมีกิจกรรมที่ใช้จุดเด่นของตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาป่านะครับซึ่งเป็นเทรนด์ที่ค่อนข้างนิยมในยุคปัจจุบันนะครับหรือ Forest Mapping นะครับหรือกิจกรรมwellness class ต่างๆก็จะมีทั้งในส่วนของโซน outdoor นะครับเพื่อให้สามารถทำกิจกรรม wellness สูดอากาศบริสุทธิ์นะครับในบรรยากาศธรรมชาติรวมไปถึงเรื่องของ onsen ที่จะมีโซน outdoor นะครับก็จะเป็นโซนที่สามารถผ่อนคลายร่างกายนะครับแล้วก็ดูดดำไปกับตัวบรรยากาศของต้นไม้ความสีเขียวนะครับแล้วก็จะมีแน่นอนเรื่องของต้นไม้ก็จะปล่อยเรื่องของสารต่างๆที่จะช่วยให้ฟื้นฟูร่างกายนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในไฮไลท์ที่คิดว่าน่าจะเป็นจุดเด่นนะครับอันที่สองก็แน่นอนความเป็นริมทะเลนะครับก็เป็นอีกส่วนประกอบหนึ่งของชื่อ Sea Forest นะครับการทะเลเนี่ยแน่นอนเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยอยู่แล้วนะครับต่างชาติมาค่อนข้างชอบในเรื่องของบรรยากาศความผ่อนคลายและด้วยนาจอมเทียนเองเนี่ยเป็นพัทยาที่ไม่เหมือนพัทยาทั่วไปนะครับพัทยาจะไม่ได้เป็นโซนที่คึกคักมากนะครับหมายความว่าไม่ได้มีแสงสีเสียงนะครับแต่ว่าจะเป็นบรรยากาศของความสงบความสบายนะครับฟังเสียงน้ำฟังเสียงป่านะครับฟังเสียงนกนะครับก็น่าจะเป็นแหล่งพักผ่อนที่ออกไปจากกรุงเทพไม่นานนะครับขับรถสัก90นาทีชั่วโมงครึ่งนะครับก็สามารถไปให้รางวัลกับตัวเองไปรีทรีตตัวเองได้คร
5: ับ แล้วมีส่วนอื่นๆที่อยากจะเสริมหรืออยากจะเชิญชวนให้คนไปใช้บริการแบรนด์ต่างๆของสยามเวลเนสกรุ๊ปจำกัดมหาชนด้วยไหมคะ
6: ครับก็ต้องขอบคุณลูกค้าชาวไทยนะครับแล้วก็ชาวต่างชาติทุกท่านที่สนับสนุนสยามเวลเนสกรุ๊ปจำกัดมหาชนมาตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นเลชวีแลกสปาบ้านสวนมัสซาจเลชวีแลกออนเซนสเตรทเฮลมีคลินิกนะครับซึ่งก็จะทำให้เราเองเนี่ยทำธุรกิจตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำนะครับเราก็เชื่อมั่นว่าเราอยากให้ลูกค้าชาวไทยก็ภูมิใจไปกับเราในฐานะผู้ประกอบการชาวไทยนะครับที่ผลักดันธุรกิจสปาและเวลเนสให้ขึ้นไปอยู่ในระดับสากลนะครับแล้วก็มีกิจกรรมมีบริการใหม่ๆมาเพิ่มเป็นตัวเลือกให้กับลูกค้าในโอกาสต่อไปคร
5: ับ เอาละค่ะในโอกาสนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณเอ็มนารันมากนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
6: ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
5: ค่ะก็เป็นอีกข่าวหนึ่งที่ดีๆนะคะสำหรับการลงทุนใหม่ก็ถือว่าตลาดในอุตสาหกรรมเรื่องของ Medical Spa Wellness ของประเทศไทยเนี่ยน่าจะเนื้อหอมพอสมควรเพราะกลุ่มทุนอย่างสยาม Wellness Group จำกัดมหาชนพร้อมที่จะใช้เงินกว่า520ล้านบาทในการที่จะพัฒนาโครงการครบวงจร Wellness Spa Resort ร้านอาหารที่ติดชายหาดนาจอมเทียนและก็ยังมีบริการใหม่ๆที่อัปเดตอยู่ตลอดเวลาด้วยนะคะก็กระแสตอบรับที่บอกไปก็คือที่คุณรันได้นำเสนอไปก็น่าสนใจมากเลยทีเดียวเพราะตลาดกำลังซื้อทั้งตลาดในประเทศและนักท่องเที่ยวจากตลาดต่างประเทศที่อิงการเดินทางของสถิติของการท่องเที่ยวประเทศไทยก็ถือว่ามีตัวเลขที่ดีกระแสตอบรับที่ยังเติบโตได้นะคะมาฟังในช่วงข่าวต้นชั่วโมงสำหรับข่าวแรกเป็นข่าวที่ King Power Online เขานำเสนอโค้งสุดท้ายสิ้นเดือนวันนี้ไปจนถึงวันที่30มิถุนายน2569จัดทำแคมเปญ Beauty Bonus เพราะความงามไม่มีที่สิ้นสุดช็อปสนุกกับดีลคุ้มทั้งสกินแคร์เมคอัพน้ำหอมสวยครบจบดีลเดียวช็อปดิวตี้ฟรี King Power ออนไลน์เท่านั้นได้คัดไอเทมบิวตี้เพื่อการดูแลตัวเองแบบจัดเต็มในราคาสบายกระเป๋ารองรับนักเดินทางที่วางแผนล่วงหน้าที่จะสั่งซื้อวันก่อนเดินทางได้เลยตั้งแต่60วันล่วงหน้าจนเป็นจนถึงก่อนบิน2ชั่วโมงแล้วก็ไปรอรับของที่สนามบินขาออกประเทศโดยพร้อมที่จะมอบส่วนลด 35% สามารถช็อปโดยไม่ต้องมีขั้นต่ำเพียงใส่รหัสส่วนลด BBNJUN26 นะคะก็มี สินค้าแบรนด์ตามแผนกที่เข้าร่วมรายการมีโปรดีๆที่ต้องรีบคลิกใส่ตะกร้าช้อปสินค้าออนไลน์นะคะพร้อมกับอย่าลืมรับสิทธิประโยชน์50แบบรัวๆนั่นก็คือแบ่งชำระ 0% นาน6เดือนรับเครดิตเงินคืน 62,800 บาทแล้วก็ฟรีของสำนักคุณพิเศษจากแบรนด์ดังแต่ช้อปก่อนมีสิทธิ์ก่อนเพราะของหมดแล้วหมดเลยแล้วก็ไปรับได้เลยเป็นส่วนลด 800% เมื่อสมัครสมาชิกออนไลน์หรือสิทธิ์สุดท้ายสิทธิ5ก็คือการสมัครสมาชิก King Power เมื่อมียอดช้อปขั้นต่ำ 1,000 บาทก็สามารถสมัครได้ทันทีนะคะและเพื่อที่จะได้รับสิทธิ์ต่างๆมากมายมาอีกข่าวนึงเป็นข่าวที่ King Power ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกับที่สนามบินดอนเมืองนะคะเขาจัดมหกรรมช้อปบิวตี้ตามบุคลิกภาพหรือ 4MBTI โดยเฉพาะกลุ่มบิวตี้แฟชั่นไลฟ์สไตล์ไม่ว่าจะเป็นนักช้อปใช้ไหนเที่ยวแบบไหนหรือชอบคุ้มได้สามารถช้อปที่ King Power สนาม2สนามบินที่ได้ซื้อ1ชิ้นลดทันที 40% โดยไม่ต้องมียอดช้อปขั้นต่ำกลุ่มแรกเป็น ISFJ นะคะสายเป๊ะต้องช้อปครบจบทุกขั้นตอนกับผลิตภัณฑ์บำรุงผิวสายที่2 ESFเจนะคะชอบหมดตัวฮิตตัวตักดังของมันต้องมีนะคะและไอเทมที่3ก็เป็น ISTJ ก็คือคิดมาแล้วทุกอย่างที่ช็อปต้องมีคุณภาพปิดท้ายที่ ISFP นะคะชอบตามฟิลซื้อก่อนค่อยเลือกใช้คัดมาแล้วทั้งน้ำหอมสกินแคร์ที่คนไทยต้องชอบมาเข้าร่วมรายการกว่า42รายการไม่ว่าจะเป็น Estée Lauder จมแรง Lancôme Yves Saint Laurent Suavecito นะคะแล้วก็มีแบรนด์อื่นๆอีกมากมายช็อปสินค้าบิวตี้ลด 30%บวกออนท็อปอีก 5% โดยการช้อป 3,000 บาทต่อใบเสร็จก็จะได้ลดสูงสุด 20% ช้อปครบ 5,000 บาทต่อใบเสร็จก็จะได้ลดสูงสุด 25% ช้อปครบ 8,000 บาทต่อใบเสร็จก็จะได้ลดสูงสุด 30% และสมาชิก Power Pass ของ King Power ยังได้ลดออนท็อปเพิ่มอีก 5% ด้วยนะคะต่อด้วยคุณชูวิทย์สิริเวชกุลรองผู้ว่าการด้านนโยบายและแผนการท่องเที่ยวประเทศไทยเปิดเผยว่าททท.ได้จัดประชุมระดมความเห็นร่วมกับผู้บริหารระดับสูงภาคเอกชนสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวสายการบินโรงแรมและหน่วยงานภาครัฐรวมทั้งหมด96รายที่โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พอยต์ลุมพินีกรุงเทพก็ได้มีการระดมความเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและผู้ประกอบการในการจัดทำแนวทางถึงแผนการท่องเที่ยวในปี2570ซึ่งททมีกำหนดจัดงานแถลงทิศทางการส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวประจำปี2570หรือที่ใช้ตัวย่อว่า TATSD 2027แถลงอย่างเป็นทางการในวันที่21กรกฎาคม2569ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครสำหรับการประชุมครั้งนี้มีผู้แทนภาครัฐภาคเอกชนได้ร่วมสะท้อนมุมมองที่เป็นประโยชน์และนำเสนอถึงอุปสรรคสำคัญที่จะต้องร่วมกันเดินหน้าแก้ไขทั้งทางด้านการพัฒนาการส่งเสริมตลาดเบื้องต้นประกอบไปด้วย5เรื่องหลักด้วยกันเรื่องที่1ก็คือเรื่องของการเร่งพื้นฟูความปลอดภัยเพื่อกู้คืนความเชื่อมั่นจากนักท่องเที่ยวต่างชาติเรื่องที่2ก็คือเร่งแก้โครงสร้างพื้นฐานของประเทศในหลายๆจังหวัดที่เป็นเมืองท่องเที่ยวตอนนี้ก็มีการพูดถึงกันอย่างมากในเรื่องของระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ต้องร่วมมือกันอย่างเต็มที่เรื่องที่4ก็คือเรื่องของการฟื้นฟูเที่ยวบินโดยเฉพาะเที่ยวบินระหว่างประเทศหลังจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางคลี่คลายลงสายการบินต่างๆก็ต้องได้รับการช่วยเหลือหรือส่งเสริมร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนของไทยด้วยเรื่องที่5ก็เป็นเรื่องของการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานเพื่อพัฒนาโดย Intelligent Platform ติดตามและบริหารความเสี่ยงต่างๆในอนาคตเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั้งระบบนั่นเองแล้วททก็จะได้นำข้อคิดเห็นและข้อเสนอจากส่วนงานต่างๆของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียครั้งนี้ไปบูรณาการจัดทำเป็นแผนปฏิบัติการททประจำปี2570เพื่อที่จะได้ร่วมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยให้เติบโตไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในอนาคตในปี2570และต่อเนื่องในปีต่อๆไปด้วยสำหรับปี2570การท่องเที่ยวประเทศไทยก็มุ่งให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจผลักดันประเทศไปสู่เป้าหมายของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่เน้นในเรื่องของ meaningful and high value destination เป็นการสร้างสมดุลระหว่างปริมาณและคุณภาพที่จะเพิ่มสัดส่วนนักท่องเที่ยวที่ใช้จ่ายสูงและมีระยะเวลาพำนักอยู่ในประเทศไทยนานๆเพื่อที่จะได้เพิ่มรายได้จากนักท่องเที่ยวดังกล่าวนี้และการจัดประชุมครั้งนี้เป็นการจัดประชุมระดมความคิดเห็นของผู้บริหารระดับสูงภาคเอกชนสมาคม ท่องเที่ยวสายการบินโรงแรมหน่วยงานต่างๆเพื่อหาแนวทางร่วมกันสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันผ่าน Experience Platform ซึ่งจะเน้นหรือการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยในเวทีโลกที่มีความหมายมีคุณค่ามีความยั่งยืนแล้วก็ใช้การท่องเที่ยวเป็นแพลตฟอร์มนำเสนอกิจกรรมที่มีศักยภาพที่จะเป็นแรงส่งให้เศรษฐกิจของประเทศเดินหน้าต่อไปได้อย่างเต็มกำลังสามารถแข่งขันได้ในเวทีนานาชาติโดยเฉพาะไฮไลท์ที่จะนำมาใช้เป็นจุดขายหลักในอนาคตปี2570นั่นก็คือเรื่องของ well-being หรือการดูแลปกป้องสุขภาพและการสร้างอายุที่การสร้างความยั่งยืนผนวกเข้ากับเรื่องของ festival economy ก็จะเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวตลาดต่างประเทศกับนักท่องเที่ยวไทยให้เดินทางท่องเที่ยวในประเทศได้ตลอด365วันหรือตลอดปี2570ต่อเนื่องจากปี2569เพราะว่าประเทศไทยต้องการรายได้จากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศให้ได้มากที่สุดปีละไม่ต่ำกว่า2ล้านล้านบาทและเป็นในปีนี้นี่ก็มีความท้าทายอย่างมากเพราะมีปัจจัยที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางภูมิรัฐศาสตร์หรือเรื่องของสถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะเรื่องที่นำเสนอมา1ใน5ข้อก็คือเรื่องการฟื้นฟูความเชื่อมั่นที่นักท่องเที่ยวมีต่อประเทศไทยทางด้านความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินหรือความปลอดภัยในเรื่องของมาตรฐานต่างๆที่การให้บริการนั่นเองนะคะก็ลองอาศัยพลังของคนไทยมาร่วมมือกันที่จะทำให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของเราสามารถฝ่าฟันความท้าทายต่างๆไปได้และเป็นกลไกหลักที่จะนำรายได้สร้างเศรษฐกิจของประเทศเพราะว่าเป้าหมายของเรานอกเหนือจากเรื่องของรายได้แล้วเรายังต้องการที่จะเป็นศูนย์กลางในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นศูนย์กลางในเรื่องของการเป็นประเทศจุดหมายปลายทางที่มีการท่องเที่ยวหรูที่มีนักท่องเที่ยวหรูหราเข้ามาเที่ยวแล้วก็ใช้จ่ายเงินกระจายอย่างทั่วถึงนะคะแล้วก็ไม่ได้สร้างปัญหาหรือความเดือดร้อนให้กับประเทศเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องช่วยกันดูแลเรื่องของภาพลักษณ์ด้านความปลอดภัยเรื่องมาตรฐานบริการให้เป็นไปตามสากลโลกที่ต้องการนั่นเองนะคะส่วนอีกข่าวนึงนะคะเป็นข่าวที่คุณกลอยตาณถลางรองกรรมการผู้จัดการใหญ่งานบริหารความยั่งยืนและสื่อสารองค์กรบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนก็เปิดเผยว่าเมื่อเร็วๆนี้เขาได้ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองด้านตลาดคาร์บอนและความยั่งยืนใน2เวทีใหญ่ก็คือเวทีการประชุม Climate Future APEC Summit หรือ CFAS 2026และการเสวนาในหัวข้อ Sustainability is Survival ซึ่งจัดโดยวิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืนมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธในการประชุมเวทีแรกคือ Climate Future APEC Summit CFAS 2026ก็มีการพูดเสวนากันในหัวข้อ APEC Carbon at theCrossroads Single Risk and Strategy for 2026 to 2030ในฐานะที่คุณกลอยตาเป็นประธานคาร์บอนมาร์เก็ตคลับก็ได้ร่วมกับผู้แทนจากองค์กรชั้นนำด้านตลาดคาร์บอนและความยั่งยืนของภูมิภาคก็จะมี Environmental Defense Fund นะคะ EDF แล้วก็จะมี Integrity Council for the Volunteer Carbon Market ก็คือ ICVCM มี Boeing มี European Federation for Transport Environment มีเบอร์ซ่าคาร์บอนเอ็กเชนจ์ก็ต่างฝ่ายต่างก็มาแลกเปลี่ยนมุมมองโดมีสถาบันระดับนานาชาติเข้ามาสะท้อนในเรื่องของตลาดคาร์บอนไทยในหลายปีที่ผ่านมาก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสรุปเบื้องต้นได้ในช่วงปี2558ถึง2568นี่ก็จะประกอบด้วย3ระยะด้วยกันนะคะระยะที่1ก็คือปี2558ถึงปี2563เป็นช่วงสร้างระบบนิเวศและสร้างความตระหนักรู้ระยะที่2ในปี2564ถึงปี2566ก็เป็นเรื่องของความต้องการคาร์บอนเครดิตเพิ่มขึ้นหลังจากมีการประชุมคอป26ไปเรียบร้อยแล้วที่ยุโรประยะที่3ก็เป็นช่วงปี2566ถึงปี2568ก็เป็นเรื่องของการให้ความสำคัญกับคุณภาพความโปร่งใสและความเชื่อมั่นของตลาดคาร์บอนที่มีเพิ่มมากขึ้นสำหรับในปี2569เป็นการก้าวเข้าสู่ระยะที่4ก็เป็นช่วงเรื่องของตลาดกำลังก้าวเข้าสู่การนำกลไกมาใช้อย่างแท้จริงผ่านความร่วมมือขององค์กรระหว่างประเทศภายใต้ Article 6ตามความตกลงปารีสหรือกฎข้อที่6ที่ได้ตกลงกันไว้ที่กรุงปารีสก็เป็นการเปิดโอกาสให้ประเทศต่างๆหันมาร่วมกันลงทุนและซื้อขายผลการลดก๊าซ เรือนกระจกข้ามพรมแดนด้วยการร่างกฎหมายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการเชื่อมโยงตลาดคาร์บอนระหว่างประเทศและในระยะต่อไปหรือระยะที่4นี้ก็จะมีการพัฒนาตลาดคาร์บอนจำเป็นต้องอาศัยเรื่องของระบบข้อมูลและการตรวจวัดที่มีประสิทธิภาพโครงการที่พร้อมรับการลงทุนการเชื่อมโยงตลาดระหว่างประเทศการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิตอลที่จะเพิ่มความโปร่งใสและความน่าเชื่อถือให้กับตลาดได้ขณะเดียวกันก็จะมีความร่วมมือระดับภูมิภาคเกิดขึ้นเป็นความร่วมมือที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากว่าอาเซียนมีทั้งตลาดลดก๊าซเรือนกระจกมีทั้งเรื่องของแหล่งเงินทุนมีทั้งเรื่องของความต้องการคาร์บอนเครดิตแต่ในภาพรวมตอนนี้ตลาดยังมีความกระจัดกระจายอยู่มากเพราะฉะนั้นในระดับภูมิภาคเนี่ยทางคาร์บอนมาร์เก็ตคลับก็ของไทยนะคะหรือของบางจากเนี่ยก็ได้ร่วมกับองค์กรพันธมิตรทั้งจากมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียอาเซียนเขาได้จัดตั้งเป็นอาเซียนคอมมอนคาร์บอนเฟรมเวิร์คขึ้นมาเป็นการร่วมกันส่งเสริมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้การพัฒนาศักยภาพการเชื่อมโยงตลาดและการมีส่วนร่วมข้ามพรมแดนโดยมีภาครัฐของประเทศในภูมิภาคร่วมกันผลักดันในลักษณะที่เรียกว่า High Integrity ASEAN Carbon Initiative และก็มีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมของไทยมาร่วมในการยกระดับมาตรฐานความน่าเชื่อถือของตลาดคาร์บอนอาเซียนสะท้อนความร่วมมือควบคู่ไปกับยกระดับนโยบายตลาดเพื่อสนับสนุนคาร์บอนตลาดคาร์บอนในภูมิภาคนี้เติบโตได้ในระยะยาวคุณก้อยตายังได้ร่วมเสวนาในหัวข้อ Sustainability is Survival ร่วมกับทางด้านของรองศาสตราจารย์ดร.ทวิดากมลเวชเป็นอดีตรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคุณพิพัฒน์อภิรักษ์ธนากรนักแสดงและผู้ประกอบกิจการด้านความยั่งยืนเพื่อสังคมที่วิทยาลัยนานาชาติเพื่อการศึกษาความยั่งยืนมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจัดขึ้นเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการปรับตัวและการดำเนินงานด้านความยั่งยืนในมุมของภาครัฐภาคธุรกิจภาคสังคมภาคการศึกษาซึ่งคุณกอยตาก็ได้สะท้อนถึงโลกของปัจจุบันที่เผชิญการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีรวมถึงความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์จำเป็นที่องค์กรต่างๆจะต้องปรับตัวต่อเนื่องและมีการเตรียมรับมือกับอนาคตที่คาดการไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาได้ยกตัวอย่างของบางจากที่ได้ปรับตัวมาตลอด40ปีตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นท่ามกลางวิกฤตพลังงานไปจนถึงการพัฒนาสู่ธุรกิจพลังงานรูปแบบใหม่ทั้งพลังงานสะอาดพลังงานเชื้อเพลิงชีวภาพพลังงานเชื้อเพลิงอากาศยานที่ยั่งยืนหรือ SAF และก็ยังชี้ให้เห็นว่า ESG เนี่ยไม่ใช่เพียงข้อกำหนดหรือการปฏิบัติตามเกณฑ์แต่เป็นแนวคิดที่ช่วยกำหนดการดำเนินธุรกิจและสร้างคุณค่าในระยะยาวผนวกกับความยั่งยืนซึ่งไม่ใช่เฉพาะประเด็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมเท่านั้นแต่ยังหมายถึงการปรับตัวการอยู่รอดในโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญที่บางจากใช้สูตรของวัฒนธรรมองค์กรที่มีพนักงานเป็นคนดีมีความรู้และสร้างประโยชน์ต่อผู้อื่นล้อมรวมจนเป็น ESG เกิดขึ้นได้ในปัจจุบันและก็เป็นต้นแบบที่ดีด้วยนี่ก็เป็นข้อมูลที่เรามานำมาเสนอกันนะคะและก็ในช่วงนี้เดี๋ยวเราต้องพักสักครู่และช่วงที่2เรายังมีสถานที่ท่องเที่ยวมาชวนไปเช็คอินตามกันนะคะไปสุขทันทีที่ได้ขึ้นเหนือล่องใต้กับกรีนซีซั่นนี้และก็ยังมีเรื่องของ5เมนูโปรตีนสูงที่แนะนำให้รับประทานรวมไปถึงข่าวในช่วงท้ายชั่วโมงช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ
2: รายการรวยด้วยข่าวเสาร์อาทิตย์กับเพ็ญรุ่งใยสามเสนสนับสนุนโดย King Power The Power of Possibility เที่ยวที่ไหนก็ช็อป King Power ได้ตลอด24ชั่วโมงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย365วันมหัศจรรย์เมืองไทยเที่ยวได้ทุกวันและสุดทันทีที่เที่ยวเมืองไทยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
1: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
2: สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
3: เชื่อไหมว่าเมืองไทยมีของขลังที่บันดาลความสุขได้ทันทีเลยล่ะไม่ว่าจะเป็นของขลังรุ่นเหยียบน้ำใสทรายขาวที่เกาะผ้าพังงารุ่นเบิกเนตรชมดาวภูคุ้ยโคแม่ห้องสอน หรือจะรุ่นมหาลาภปากสตรีทฟู้ดเคียงคานแล้วขาลุยยังมีรุ่นท่องไพรไร้พักน้ำตกผาแตกอีกทุกรุ่นรับรองเลยว่าขลังจริงไม่เชื่ออย่าลบหลู่ไปพิสูจน์ด้วยตัวเองสุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
1: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมลดสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
3: เชื่อไหมว่าเมืองไทยมีของขลังที่บันดาลความสุขได้ทันทีเลยล่ะไม่ว่าจะเป็นของขลังรุ่นเหยียบน้ำใสทรายขาวที่เกาะผ้าพังงารุ่นเบิกเนตรชมดาวภูคุ้ยโคแม่ห้องสอนหรือจะรุ่นมหาลาภปากสตรีทฟู้ดเคียงคานแล้วขาลุยยังมีรุ่นท่องไพรไร้พักน้ำตกผาแตกอีกทุกรุ่นรับรองเลยว่าขลังจริงไม่เชื่ออย่าลบหลู่ไปพิสูจน์ด้วยตัวเองสุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
1: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมลดสิทธิประโยชน์

0: เขารู้เรารู้เท่าทันสถานการณ์ข่าวเศรษฐกิจโดยนักข่าวมืออาชีพตัวจริงเสียงจริงเพ็ญรุ่งใยสามเสนในรายการรวยด้วยข่าวเสาร์อาทิตย์สนับสนุนโดยคิงพาวเวอร์ The Power of Possibility เที่ยวที่ไหนก็ช็อปคิงพาวเวอร์ได้ตลอด24ชั่วโมงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย365วันมหัศจรรย์เมืองไทยเที่ยวได้ทุกวันและสุดทันทีที่เที่ยวเมืองไทยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุดรวยด้วยเรื่องดีมีความสุขด้วยท่องเที่ยวด้วยสุขภาพความดีและข่าวฮอตในช่วงรวยเรื่องดีมีความสุข
1: เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะก็จะชวนไปสุขทันทีที่เที่ยวกรีนซีซั่นไปจับในพื้นที่แห่งการชมสายหมอกช่วงหน้าฝนนะคะขึ้นเขาไปภาคเหนือล่องใต้ลงทะเลไปภาคใต้ลองไปสัมผัสได้ใน5พิกัดที่จะมานำเสนอการลองไปปรับโหมดชีวิตให้ช้าลงแล้วก็ปล่อยใจลอยไปกับสายหมอกสูดดินหลังฝนตกเปิดรับความงดงามของธรรมชาติได้กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเปิดปฏิทินรอไปเช็คอินฟินหน้าฝนได้นะคะ5พิกัดพิกัดแรกเป็นปางอุ๋งแม่ฮ่องสอนก็ได้รับการขนานนามว่าเป็นสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยด้วยบรรยากาศอ่างเก็บน้ำกลางหุบเขาที่โอบล้อมด้วยป่าสน2ใบ3ใบและในยามเช้าช่วงฤดูฝนกับฤดูหนาวเนี่ยก็จะเห็นสายหมอกค่อยๆลอยเหนือผืนน้ำสะท้อนต้นสนและแสงแดดยามเช้าที่งดงามนักท่องเที่ยวสามารถที่จะนั่งแพไม้ไผ่ไปชมวิวไปสูดอากาศบริสุทธิ์ไปสัมผัสความเงียบของธรรมชาติได้อย่างเต็มที่พิกัดที่2ไปภูลังกาจังหวัดพะเยาเป็น1ในจุดชมทะเลหมอกที่สวยที่สุดของภาคเหนือโดดเด่นด้วยภาพทะเลหมอกสีขาวปกคลุมไปด้วยหุบเขากว้างสายตาโดยมีภูเทวดาเป็นฉากหลังเป็นเอกลักษณ์ช่วงหน้าฝนและก็เป็นภูเขาเขียวชุ่มที่สุดหมอกก็จะเกิดขึ้นแทบทุกวันในยามเช้าสร้างบรรยากาศราวกับอยู่เหนือก้อนเมฆเหมาะกับคนที่อยากสัมผัสธรรมชาติแบบใกล้ชิดและไปชมวิวธรรมชาติเหนือทะเลหมอกกันได้นะคะที่ภูลังกาพิกัดที่3เป็นเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นดินแดนแห่งขุนเขาทะเลหมอกที่มีชื่อเสียงตลอดทั้งปีสภาพภูมิประเทศก็จะเป็นภูเขาสลับซับซ้อนทำให้มีโอกาสพบทะเลหมอกได้บ่อยๆโดยเฉพาะหลังฝนตกใหม่ๆและก็มีวิวที่สวยงามเต็มไปด้วยบริการคาเฟ่จุดชมวิววัดแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติกระจายตัวอยู่ทั่วพื้นที่ก็จะทำให้เที่ยวได้ทั้งแบบครอบครัวและเที่ยวได้แบบเพื่อนฝูงหรือจะไปเที่ยวเดี่ยวๆก็ได้สัมผัสอากาศเย็นได้ตลอดทั้งวันพิกัดที่4ปลาลงใต้ไปทางเสม็ดนางซีที่จังหวัดพังงาเป็นจุดชมวิวระดับโลกที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของอ่าวพังงาได้แบบพาโนรามาเลยในช่วงเช้าของฤดูฝนก็มักจะมีหมอกบางๆลอยปกคลุมเหนือผืนน้ำบริเวณหมู่เกาะหินปูนขนาดใหญ่และก็มีภาพที่อลังการละมุนในเวลาเดียวกันเมื่อแสงแรกของวันค่อยๆส่องผ่านกลุ่มเมฆและสายหมอกก็จะกลายเป็นความงดงามที่นักท่องเที่ยวกับช่างภาพเฝ้ารอนะคะพิกัดที่5เป็นเขาไข่นุ้ยจังหวัดพังงาก็เป็นอีกจุดนึงในทะเลหมอกที่มีชื่อเสียงของภาคใต้ตั้งอยู่ในเทือกเขาสลับซับซ้อนกับป่าธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ในช่วงหน้าฝนก็หลังฝนตกก็จะมีโอกาสพบทะเลหมอกปกคลุมสีขาวครอบคลุมไปทั่วหุบเขาความพิเศษของที่นี่ก็คือสามารถชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกได้พร้อมกันในบางวันและเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักถ่ายภาพกับคนที่รักธรรมชาติที่ต้องการสัมผัสภาคใต้ในมุมที่แตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลาแต่ละอารมณ์ด้วยนะคะมาต่อในเรื่องของสุขภาพสำหรับ5เมนูโปรตีนสูงที่คนยุคนี้ต้องเริ่มรับประทานแล้วนะคะเพราะว่าการดูแลการป้องกันการรักษาการฟื้นฟูสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญต้นทางก็มาจากเรื่องการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายโดยเฉพาะสารอาหารที่มาจากโปรตีนก็มีความสำคัญและตอนนี้ที่กำลังได้รับความนิยมมากเพราะว่าโปรตีนเนี่ยช่วยให้เกิดอิ่มนานทำง่ายและก็ช่วยสร้างกล้ามเนื้อช่วยควบคุมน้ำหนักและสามารถที่จะรับประทานคู่กับข้าวกล้องเพิ่มไฟเบอร์คุณค่าทางอาหารได้5เมนูโปรตีนสูงที่ว่าก็ประกอบไปด้วยเมนูที่1สเต็กอกไก่ผักย่างเป็นแหล่งโปรตีนอกไก่หนัง1ลอกหนังนะคะ150กรัมจะมีโปรตีนอยู่ประมาณ35กรัมและจุดเด่นก็คือมีไขมันต่ำแนะนำให้กินแบบหมักกับพริกไทยดำย่าง กับผัก3สีก็จะเพิ่มไฟเบอร์ได้ด้วยเมนูที่2เป็นสเต็กแซลมอนย่างแหล่งโปรตีนก็คือในแซลมอน140กรัมจะมีโปรตีนอยู่ประมาณ30กรัมจุดเด่นก็คือจะมีโอเมก้า3ที่ช่วยบำรุงสมองและลดอาการอักเสบในร่างกายเมนูที่3ก็คือสลัดกุ้งย่างอะโวคาโดเป็นแหล่งโปรตีนเนื้อกุ้งแกะเปลือกประมาณ120กรัมเนี่ยก็จะมีโปรตีนประมาณ25กรัมจุดเด่นก็คือมีแคลอรี่ต่ำทานกับอะโวคาโดกับผักสดก็จะดูดซึมไขมันได้ดีและช่วยให้อิ่มท้องได้นานเมนูที่4ก็เป็นโจ๊กไข่ขาวเป็นแหล่งโปรตีนไข่ขาวล้วนเนี่ยประมาณ 15-20 กรัมก็จะเป็นแหล่งโปรตีนที่ดีเลยในโปรตีนล้วนๆไขมัน 0% เนี่ยย่อยง่ายเหมาะกับมื้อเช้าและมื้อดึกที่ต้องการควบคุมแคลอรี่ด้วยเมนูสุดท้ายคือกะเพราหมูสันในไร้มันนะคะนี่เป็นสูตรคลีนเขาให้ใช้เนื้อหมูสันในไร้มันขนาด120กรัมจะมีโปรตีนประมาณ130กรัมแล้วก็เป็นเมนูรสดีที่สามารถรับประทานแล้วไขมันต่ำล่ารับประทานกับไข่ดาวก็ได้โดยไม่ต้องใช้น้ำมันทอดก็จะยิ่งดีนี่เป็น5เมนูสำหรับคนที่ต้องการโปรตีนสูงแล้วก็รับประทานได้อย่างคุ้มค่าเป็นประโยชน์ต่อร่างกายต่อด้วยข่าวท้ายชั่วโมงนะคะข่าวแรกเป็นข่าวที่คุณประวีณาจริยะทิติพงศ์กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือ AOT เปิดเผยว่าในโอกาสที่ AOT ครบรอบการดำเนินงาน47ปีในวันที่1กรกฎาคม2569นี้ก็จะขับเคลื่อนภายใต้วิสัยทัศน์เป็นศูนย์กลางการบินระดับโลกปลอดภัยได้มาตรฐานสากลบริการเป็นเลิศทันสมัยและยั่งยืนเขาได้จัดทำยุทธศาสตร์การดำเนินงานไปยาวไปจนถึงปี2580ไว้รอรับเรียบร้อยแล้วนั่นก็คือการก้าวสู่ World Class Aviation Hub การพัฒนาท่าอากาศยานโครงสร้างพื้นฐานระบบนิเวศอุตสาหกรรมการบินประยุกต์ใช้ดิจิตอลนวัตกรรมและยกระดับคุณภาพการบริการของประเทศไทยได้อย่างต่อเนื่องมาดูกันตรงสถิติหรือปริมาณการจราจรทางอากาศของท่าอากาศยานทั้ง6แห่งที่อยู่ในความดูแลของบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนในรอบปีงบประมาณก็คือ8เดือนเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม2568ถึงพฤษภาคม2569ก็มีเที่ยวบินเพิ่มขึ้นประมาณ 1.38% หรือมีเที่ยวบินที่บินเข้าออกประเทศไทยอยู่ที่ 552,119 เที่ยวนะคะและมีผู้โดยสารใช้บริการรวมทั้งหมด 90,980,000 คนเพิ่มขึ้นประมาณ 2.76%AOT คาดการว่าในปี2570อุตสาหกรรมการบินมีแนวโน้มจะขยายตัวแบบค่อยเป็นค่อยไปท่ามกลางความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจและสถานการณ์ของภูมิรัฐศาสตร์ที่ซับซ้อนรวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วมาก

0: มาณ 81,000 ตารางเมตรและจะแล้วเสร็จในปี2574จะรองรับผู้โดยสารได้70ล้านคนต่อปีควบคู่กับการพัฒนาคู่ขนานไปทางด้านทิศใต้เพิ่มอีก 750,000 ตารางเมตรก็จะก่อสร้างทยอยก่อสร้างหลายเฟสด้วยกันจากนั้นในปี2572ก็จะเริ่มก่อสร้างด้านทิศใต้ปี2576ก็จะเริ่มเฟสแรกเพื่อให้บริการอาคารผู้โดยสารทางด้านทิศใต้ทั้งหมดด้วยนะคะแล้วก็ยังมีโครงการอื่นๆเช่นดอนเมืองก็จะมีการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารอาคาร3มีการปรับปรุงอาคารผู้โดยสารหลังที่1และหลังที่2ให้ทันสมัยและก็ปรับปรุงการจราจรภายในสนามบินให้คล่องตัวมากขึ้นเพื่อที่จะให้แล้วเสร็จทันปี2577สนามบินที่3คือเชียงใหม่ก็จะมีการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศหลังใหม่ด้านใต้แล้วก็มีการปรับปรุงอาคารเดิมใหม่ทั้งหมดพร้อมกับขยายปรับปรุงลานจอดอากาศยานหรือเครื่องบินนะคะแล้วก็ขยายลานจอดรถเพิ่มอีก 1,100 คันก็จะทำให้แล้วเสร็จในปี2577เช่นกันสนามบินที่4คือภูเก็ตก็จะมีการทำส่วนต่อขยายอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขยายอาคารเทียบเครื่องบินก็จะทำให้แล้วเสร็จในปี2574สนามบินที่5คือหาดใหญ่ก็อยู่ระหว่างการดำเนินการศึกษาและจะทำแผนแม่บทคาดว่าจะทำแผนแม่บทให้แล้วเสร็จได้ในปี2569นั่นเองค่ะส่วนสนามบินเชียงรายตอนนี้ก็มีการปรับปรุงอาคารผู้โดยสารกันอยู่ขณะนี้นะคะนอกจากนี้ก็ยังมีโครงการต่างๆที่ AOT เตรียมไว้อีกมากมายหลายโครงการด้วยกันแต่อย่างไรก็ตามก็คือเพื่อจะทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการบินระดับโลกได้นั่นเองมาอีกข่าวเป็นข่าวที่คุณชนินทร์โทนวนิกประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทดุสิตธานีจำกัดมหาชนเปิดเผยว่ากลุ่มดุสิตธานีเขาได้นำวิทยาลัยดุสิตธานีเปิดหลักสูตรใหม่คือเทคโนโลยีอาหารและการประกอบอาหารสร้างสรรค์หรือฟู้ดเทคโนโลยีแอนด์ครีเอทีฟคอลเดอรี่อาร์ตไวกะโดยเดินหน้าผลิตบุคลากรในอุตสาหกรรมอาหารเพื่อที่จะตอบโจทย์ความมั่นคงทางอาหารเป็นการปฏิรูปหลักสูตรครั้งแรกในรอบ15ปีตั้งเป้าที่จะเจาะกลุ่มอาหารแห่งอนาคตหรือฟิวเจอร์ฟู้ดประสานกับศาสตร์ทางด้านศิลปะอาหารวิทยาศาสตร์อาหารเพื่อที่จะก้าวไปสู่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดังกล่าวโดยได้ร่วมมือกับภาครัฐและผู้ประกอบการภาคเอกชนรายใหญ่สร้างบุคลากรหรือบัณฑิตใหม่ที่จะนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ผ่านกระบวนการทำอาหารพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์เมกะเทรนด์ฟิวเจอร์ฟู้ดดังกล่าวและก็ยังเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศในระยะยาวด้วยกลุ่มดุสิตธานีเองเนี่ยมีเป้าหมายในการที่จะผลักดันให้ไทยก้าวไปเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการด้วยวิธีการสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพโดยเฉพาะในสาขาใหม่คืออุตสาหกรรมอาหารที่จะไปช่วยแก้จุดอ่อนในเรื่องของความมั่นคงทางอาหารของประเทศและเมกะเทรนด์ของโลกด้วยนะคะดังนั้นก็จึงได้ทำโครงการนี้ขึ้นมาและก็จะเป็นโครงการนำร่องที่ดีในอนาคตต่อไปด้วยสำหรับทางด้านของดร.อรรถเวชพฤกษ์สถาปนอธิการบดีวิทยาลัยดุสิตธานีก็กล่าวเสริมว่าหลักสูตรนี้จะเริ่มเปิดรับในปี2570และจะเน้นในเรื่องของการสร้างกำลังคนด้านฟู้ดเทคแล้วก็เพิ่มความรวดเร็วโดยคาดการณ์ว่าในปี2568ถึง2572เนี่ยอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปกับอาหารแห่งอนาคตของไทยเนี่ยจะมีแรงงานเข้าสู่อุตสาหกรรมนี้ถึง 47,000 คนและในอนาคตก็จะเพิ่มอีกมากมายเลยนะคะดังนั้นในหลักสูตรที่เปิดใหม่เขาจะเปิดรับป้อนตลาดได้ปีละประมาณ 5,000 ตำแหน่งด้วยกันเลยนะคะนี่ก็เป็นข้อมูลใครที่จะเรียนสาขานี้ก็ลองไปดูรายละเอียดที่วิทยาลัยดุสิตธานีได้สำหรับรายการของเราสามารถฟังเรียลไทม์ได้ทางสถานีข่าวคุณภาพ QFM 97.0 ทางเพจ Facebook นะคะสถานีข่าวคุณภาพ QFM 97.0 หรือจะฟังในออนไลน์ของ QFM 97.0 หรือจะฟังในออนไลน์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ได้เช่นกันและเข้าไปฟังย้อนหลังใน YouTube รวยได้ข่าว 97.0เข้าไปอ่านข่าวทุกข่าวได้ทุกวันในกลูตัวซ่าและในเพจ Facebook เพ็ญรุ่งใหญ่3แสนและขอให้ทุกคนเตรียมความพร้อมในการไปทำงานในวันจันทร์นี้แล้วก็วันเสาร์อาทิตย์กลับมาฟังรายการดีๆได้ใหม่เป็นประจำเวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ทางสถานี FM 97.0 สำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วสวัสดีค่ะ
1: รายการรวยด้วยข่าวเสาร์อาทิตย์กับเพ็ญรุ่งใยสามเสนสนับสนุนโดย King Power The Power of Possibility เที่ยวที่ไหนก็ช็อป King Power ได้ตลอด24ชั่วโมงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย365วันมหัศจรรย์เมืองไทยเที่ยวได้ทุกวันและสุดทันทีที่เที่ยวเมืองไทยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
2: สถานีข่าว

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ประธานกรรมการการเลือกตั้งเชิญชวนชาวกรุงเทพมหานครออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครอย่างพร้อมเพรียงกันตั้งเป้าผู้มาใช้สิทธิ์ร้อยละ70ปลัดกระทรวงมหาดไทยสั่งจัดชุดสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนไปปฏิบัติหน้าที่ชุดรักษาความปลอดภัยดูแลความเรียบร้อยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นภายหลังเกิดเหตุทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นผู้นำสหรัฐขู่ที่จะปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านหากกองทัพอิหร่านยังคงโจมตีต่อเป้าหมายในช่องแคบฮอร์มุซการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แฮร์รี่เคนยิง1ประตูพาอังกฤษชนะปานามา2ประตูต่อ0พร้อมสร้างสถิติเป็นนักเตะอังกฤษที่ยิงประตูมากที่สุดในฟุตบอลโลกที่11ประตูต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวประธานกรรมการการเลือกตั้งเชิญชวนชาวกรุงเทพมหานครออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครอย่างพร้อมเพรียงกันตั้งเป้าผู้ใช้สิทธิ์ร้อยละ70
1: นายณรงค์กันวารินทร์ประธานกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีสัมพันธ์แสงคำเลิศผู้อำนวยการสำนักงานกกต.กทม.เดินทางตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยการเปิดหีบลงคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ณหน่วยเลือกตั้งที่12เขตบางกะปิโดยประธานกกต.เปิดเผยว่าทุกหน่วยเลือกตั้งมีความพร้อมเต็มที่และยังไม่พบรายงานการกระทำความผิดหรือการซื้อสิทธิ์ขายเสียงส่วนความกังวลเรื่องสภาพอากาศที่มีฝนตกลงมานั้นยืนยันว่ากกต.ร่วมกับกรุงเทพมหานครได้เตรียมแผนรองรับไว้เรียบร้อยแล้วทั้งการเสริมความแข็งแรงของเต็นท์และการป้องกันอุปกรณ์ไม่ให้เปียกฝนซึ่งหากมีฝนตกหนักระหว่างการนับคะแนนจะให้เจ้าหน้าที่หยุดพักการนับคะแนนชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยของบัตรเลือกตั้งและจะนับต่อทันทีเมื่อฝนหยุดจึงมั่นใจว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อภาพรวมโดยตั้งเป้าหมายว่าจะมีผู้ออกมาใช้สิทธิ์ในครั้งนี้ไม่น้อยกว่าร้อยละ70สำหรับข้อสังเกตเรื่องบัตรเลือกตั้งในพื้นที่เมืองพัทยาประธานกกต.ยอมรับว่ามีข้อผิดพลาดบางส่วนจริงแต่ได้สั่งการให้เร่งแก้ไขพร้อมเน้นย้ำเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยให้ติดประกาศชี้แจงหน้าหน่วยเลือกตั้งให้ชัดเจนเพื่อป้องกันความสับสนของประชาชนเรียบร้อยแล้วโดยคาดว่าหลังปิดหีบเลือกตั้งในเวลา 17:00 น.จะเริ่มนับคะแนนได้ในเวลา 17:30 น.และจะทราบผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการในเวลาประมาณ 21:00 น.ก่อนประกาศผลอย่างเป็นทางการได้ในเวลา 22:00 น.ของค่ำวันนี้ศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: ด้านปลัดกรุงเทพมหานครยืนยันเจ้าหน้าที่กว่า 70,000 คนพร้อมจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสั่งการรับมือและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนทั้งด้านการจราจรและหากเกิดฝนตกมั่นใจทราบผลคะแนนภายในเวลา 22:00 น.วันนี้
2: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและแถลงเปิดการลงคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ณหน่วยเลือกตั้งที่42ถึง46แขวงบางชันเขตคลองสามวากรุงเทพมหานครพร้อมยืนยันว่าหน่วยเลือกตั้งทั้ง 6,628 หน่วยและเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยกว่า 74,000 คนมีความพร้อมอำนวยความสะดวกประชาชนที่จะออกมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนในวันนี้ซึ่งจากการตรวจเยี่ยมการดำเนินการในช่วงเช้าภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประชาชนตื่นตัวมารอใช้สิทธิ์ตั้งแต่ก่อนเวลา 8:00 น.โดยเฉพาะในเขตคลองสามวาซึ่งมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมากที่สุดกว่า 170,000 คนแม้จะมีข้อกังวลเรื่องการจราจรติดขัดในบางจุดประกอบกับอากาศที่ค่อนข้างร้อนและพยากรณ์อากาศที่คาดว่าจะมีฝนตกซึ่งกรุงเทพมหานครได้ประสานงานตำรวจท้องที่อำนวยความสะดวกและเตรียมแผนเผชิญเหตุรวมถึงเครื่องสูบน้ำไว้รองรับสถานการณ์เรียบร้อยแล้วนอกจากนี้กรุงเทพมหานครได้จัดตั้งศูนย์ติดตามและประมวลผลการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าโดยจะมีการรายงานผลแบบเรียลไทม์โดยจะเริ่มขึ้นทันทีหลังปิดหีบเลือกตั้งในเวลา 17:00 น.ซึ่งคาดว่าจะสามารถทราบผลคะแนนภาพรวมทั้งหมดได้ไม่เกินเวลา 22:00 น.
3: หลังจากที่ปิดหีบเวลา 5:00 น.ที่หน่วยก็นับคะแนนและส่งคะแนนไปยังที่เขตก็จะตรวจสอบแล้วก็ดูความเรียบร้อยความถูกต้องของเอกสารแล้วก็จะส่งผลไปที่ส่วนกลางก็จะรวบรวมทั้งหมด 6,628 หน่วยซึ่งคาดว่า ไม่เกิน4ทุ่มครับถ้าไม่มีเหตุใดที่จะทำให้ล่าช้าในส่วนนี้
2: ปลัดกรุงเทพมหานครกล่าวด้วยว่าสำหรับหน่วยเลือกตั้ง3หน่วยในพื้นที่เขตลาดกระบังที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเสาไฟฟ้าหักโค่นกว่า100ต้นจากพายุฝนฟ้าคะนองได้รับรายงานจากผู้อำนวยการเขตแล้วว่าขณะนี้ทั้ง3หน่วยสามารถเปิดให้ลงคะแนนได้ตามปกติแล้วเช่นเดียวกับเส้นทางพิเศษฉลองกรุงที่เปิดให้สัญจรได้แล้วนอกจากนี้ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยเลือกตั้งในกรุงเทพมหานครดำเนินการด้วยความโปร่งใสสุจริตและเที่ยงธรรมในทุกขั้นตอนพร้อมเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสก.ได้ที่หน่วยเลือกตั้งได้จนถึงเวลา 17:00 น.ชวนันท์มาลีรายงาน
0: ประชาชนตื่นตัวออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครอย่างคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้าพร้อมแสดงความคาดหวังทีมบริหารชุดต่อไปให้เข้ามาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและทำงานอย่างโปร่งใส
4: บรรยากาศการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ช่วงเช้าวันนี้ณหน่วยเลือกตั้งที่31และ32แขวงลาดยาวเขตจตุจักรเป็นไปด้วยความคึกคักหลังจากกรรมการประจำหน่วยเปิดให้ประชาชนยื่นหลักฐานแสดงตนและรับบัตรลงคะแนนตั้งแต่เวลา 8:00 น.พร้อมอำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำแก่ผู้มาใช้สิทธิ์ในทุกขั้นตอนประชาชนที่เดินทางมาใช้สิทธิ์ต่างเห็นว่าการเลือกตั้งเป็นกลไกสำคัญในการมีส่วนร่วมผลักดันการพัฒนาเมืองพร้อมสะท้อนความคาดหวังต่อผู้ที่จะเข้ามาบริหารกรุงเทพมหานครว่าอยากให้เข้ามาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานจัดระเบียบการคมนาคมและขนส่งสาธารณะแก้ไขปัญหาการจราจรความแออัดและปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ต่างๆควบคู่กับการบริหารงานด้วยความโปร่งใสซื่อสัตย์นำงบประมาณจากภาษีของประชาชนไปใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ
5: เรื่องหลักๆที่อยากได้ก็อาจจะเป็นเรื่องการจัดการโครงสร้างพื้นฐานค่ะแบบว่าส่วนตัวเรามองว่ากรุงเทพมันเป็นเมืองที่ค่อนข้างโอเวอร์โหลดอะค่ะด้วยแบบผู้คนเขาเรียกอะไรการคมนาคมขนส่งสาธารณะหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะค่อนข้างที่จะแน่นคนแน่นแล้วก็เมืองมันแน่นนะคะจริงๆก็ต้องการคนที่อาจจะสามารถแบบจัดระเบียบเมืองได้อะไรประมาณเนี้ยค่ะ
6: อย่างเรื่องแบบรถติดน้ำท่วมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมที่แบบว่าเราก็บ่นกันมาตลอดหลายๆปีว่ามันไม่เห็นจะหายไปเลยหรืออะไรเงี้ยบางทีอ่ะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับทางทีมงานทางคนทำงานตรงนั้นอย่างเดียวแต่ว่ามันก็อยู่กับตัวเราด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ว่าทีมงานที่เราจะเลือกมาช่วยแก้ปัญหาให้เราอ่ะก็มีส่วนสำคัญมากๆเหมือนกันซึ่งถ้าเราเลือกที่จะละเลยตรงเนี้ยมันก็อาจจะทำให้เราอ่ะต้องอยู่กับปัญหาเดิมๆอย่างเงี้ยตลอดไปก็ได้ก็อยากให้ทุกคนมาเลือกตั้งผู้ว่าด้วยกันเยอะๆค่ะ
4: สำหรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสามารถออกมาใช้สิทธิ์ณหน่วยเลือกตั้งที่มีรายชื่อตามทะเบียนบ้านได้จนถึงเวลา 17:00 น.โดยเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประชาชนดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชันไทยดีหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ซึ่งมีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชนชวิสาประทุมมารายงาน
0: ผู้อำนวยการสำนักงานเขตบางพลัดกำชับเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งในเขตปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆให้ถูกต้องและโปร่งใสเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน
7: บรรยากาศการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ช่วงเช้าวันนี้ที่เต็นท์บริเวณอาคารชีวินเพลสหน่วยเลือกตั้งที่21และ22แขวงบางบำรุเขตบางพลัดกรุงเทพมหานครมีประชาชนเดินทางมารอใช้สิทธิ์เลือกตั้งตั้งแต่ก่อนเวลา 8:00 น.และยังคงมีประชาชนทยอยเดินทางเข้ามาใช้สิทธิ์อย่างต่อเนื่องแม้สภาพอากาศจะค่อนข้างร้อนโดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกประชาชนอย่างเต็มที่โดยนางสาวมานิตารุจศิริผู้อำนวยการสำนักงานเขตบางพลัดเปิดเผยว่าได้กำชับให้คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งทั้ง117หน่วยของเขตบางพลัดปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆให้ถูกต้องโปร่งใสและชัดเจนเพื่อให้ประชาชนไม่เกิดความกังวลหรือมีข้อกังขาใดๆส่วนการเตรียมรับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะฝนที่อาจตกในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันนี้มีการติดตั้งผ้าใบสำหรับบังลมฝนในหน่วยเลือกตั้งติดตั้งไฟส่องสว่างรวมทั้งมีหน่วยบริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานครหรือหน่วยเบสเพื่อดูแลและช่วยเหลือในด้านต่างๆเช่นการระบายน้ำเป็นต้นและขอให้ประชาชนในพื้นที่ร่วมกันออกมาใช้สิทธิ์ให้มากที่สุด
8: ในส่วนของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งเนี่ยซึ่งมีทั้งหมด117หน่วยของบางพัดนะคะก็มีการเน้นย้ำในเรื่องของการปฏิบัติเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ทุกๆคนก็ถือปฏิบัติกันอย่างเข้มข้นนะคะแล้วก็ให้โปร่งใสชัดเจนสามารถที่ตรวจสอบได้แล้วก็ไม่ให้ประชาชนเนี่ย มาแล้วมีข้อกังวลหรือข้อกังขาใดๆตอนนี้ก็คือเราจะมีในส่วนของผ้าใบนะคะจะมาให้ในส่วนตรงนี้เพิ่มเติมแล้วก็เราก็มีการติดตั้งไฟเนาะแล้วก็จะมีหน่วยในส่วนของหน่วยเบสหรือว่าเรื่องของการระบายน้ำเนี่ยจะเข้ามาประจำจุดในส่วนของจุดที่น่าจะอาจจะต้องมีการที่เราเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของสภาพกำลังต่างๆ
7: ขณะที่นางสาวยานิสาสนามชัยประชาชนผู้เดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในหน่วยที่22คาดหวังให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นไปอย่างโปร่งใสและคาดหวังให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนใหม่แก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดการจัดการขยะมูลฝอยและการแก้ปัญหาสัตว์จรจัดในพื้นที่ส่วนสก.เขตบางพลัดคนใหม่ขอให้เข้าถึงพื้นที่และดูแลผู้ป่วยยากไร้หรือผู้เปราะบางที่เข้าไม่ถึงสวัสดิการและโอกาสต่างๆให้ดียิ่งขึ้นพร้อมชวนให้ชาวกรุงเทพมหานครออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพื่อสะท้อนความต้องการในการพัฒนากรุงเทพมหานครให้ดียิ่งขึ้น
9: ก็ดีใจนะคะก็อยากให้มันดูโปร่งใสไม่อยากให้มันมีอะไรอยากให้แบบเลือกได้คนที่เลือกค่ะอย่างแรกเรื่องรถติดเรื่องพวกขยะต่างๆเนี่ยค่ะอยากให้ดีขึ้นหรือไม่ก็ถ้าเป็นแม่ก็อยากบอกพวกแมวจรหมาจรเนี่ยค่ะอยากให้เขาช่วยเรื่องนี้ด้วยยังคิดเรื่องความเป็นอยู่ค่ะการดูแลการใช้ชีวิตของผู้ป่วยของไอ้คนนี้ค่ะก็อยากให้ช่วยด้วยก็มีผู้ป่วยบางคนที่แบบไม่ได้รับช่วยเหลืออย่างเงี้ยค่ะอยากให้ทุกคนลองมาใช้สิทธิ์นะคะเพื่อให้กรุงเทพดีขึ้นนะคะ
7: ทั้งนี้หน่วยเลือกตั้งที่21และ22มีจำนวนประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งรวมทั้งสิ้น 1,199 คนโดยหลังจากปิดหีบเลือกตั้งในเวลา 17:00 น.ทั้ง2หน่วยเปิดให้ประชาชนสามารถเข้ามาสังเกตการณ์การนับคะแนนเสียงได้โดยจะมีการจัดเก้าอี้ให้ประชาชนสำหรับนั่งสังเกตการณ์แต่ขอแนะนำให้ติดตามการนับคะแนนด้วยความสุภาพและสามารถทักท้วงได้หากมีข้อสังเกตใดๆปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: สำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้กรุงเทพมหานครตั้งเป้าผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งไว้ที่ร้อยละ70โดยเขตที่มีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งมากที่สุดคือเขตคลองสามวาจำนวนกว่า 170,000 คนส่วนเขตสัมพันธวงศ์มีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งน้อยที่สุดจำนวนกว่า 15,000 คนพร้อมเน้นย้ำว่าเมื่อเข้าคูหาเลือกตั้งประชาชนจะได้รับบัตรเลือกตั้ง2ใบได้แก่บัตรสีเขียวสำหรับลงคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและบัตรสีชมพูสำหรับลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในเขตเลือกตั้งของตนขณะเดียวกันกรุงเทพมหานครได้เปิดให้บริการทำบัตรประชาชนณสำนักงานเขต50เขตตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึงเวลา 17:00 น.รวมถึงสามารถรับบริการได้ที่จุดบริการด่วนมหานครที่กระจายอยู่ในห้างสรรพสินค้าอีก19แห่งเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งส่วนผู้ที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้สามารถแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผ่านเว็บไซต์สำนักทะเบียนกรมการปกครองได้อีกครั้งภายใน7วันหลังวันเลือกตั้งระหว่างวันที่29มิถุนายนถึงวันที่5กรกฎาคมนี้เพื่อป้องกันการเสียสิทธิ์ทางการเมืองตามที่กฎหมายกำหนดนายชัดชาติสิทธิพันธ์ปั่นจักรยานคู่ใจออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครพร้อมเชิญชวนประชาชนออกมาเลือกตั้ง
10: นายชัดชาติสิทธิพันธ์อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครขี่จักรยานมายังหน่วยเลือกตั้งที่26แขวงคลองตันเหนือเขตวัฒนาบริเวณโรงเรียนแจ่มจันทร์เพื่อใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสก.ซึ่งภายหลังการลงคะแนนนายชัดชาติกล่าวว่าพร้อมสำหรับการทำกิจกรรมในวันนี้และเชิญชวนประชาชนรีบออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพื่อป้องกันความไม่แน่นอนของสภาพอากาศในกรณีที่ช่วงบ่ายอาจมีฝนตกลงมาโดยคาดหวังว่าผู้ที่มาใช้สิทธิ์ลงคะแนนในวันนี้จะมีมากกว่าร้อยละ80ส่วนการติดตามการนับคะแนนส่วนตัววางแผนจะเดินทางไปลุ้นผลการนับคะแนนที่สเตเดียมวันซึ่งเป็นสถานที่ทำงานของทีมงานซึ่งการเลือกตั้งครั้งนี้จะแตกต่างจากครั้งก่อนตรงที่ไม่มีทีมผู้สังเกตการการเลือกตั้งส่วนกลางที่จะคอยรวมคะแนนและส่งผลมาให้ดังนั้นการติดตามผลในปีนี้จะอาศัยการดูผ่านหน้าจอโทรทัศน์เป็นหลัก
11: เช้านี้ภายใน3ชั่วโมงยังไม่มีฝนเลยก็พวกเราก็รีบออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งคนที่เรารักคนที่เราชอบกันนะครับทั้งผู้ว่าแล้วก็ทั้งสก.เสร็จแล้วก็ไปเที่ยวกันเพราะเผื่อไม่รู้ว่าบ่ายนี้ยังไม่แน่ใจว่าจะมีฝนหรือเปล่าแต่เช้านี้อากาศดีแน่นอนก็ออกมาใช้สิทธิ์กันให้เยอะฮะให้เป็นประวัติศาสตร์เลยครับ
10: นายชัดชาติกล่าวด้วยว่าไม่มีความกดดันในการลงคะแนน แต่จะมีความกังวลและย้ำเตือนประชาชนในเรื่องการกากบาทผิดช่องเนื่องจากบัตรเลือกตั้งมี2สีคือสีเขียวสำหรับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสีชมพูสำหรับสก.จึงขอให้ดูสีบัตรให้ดีก่อนกาเพราะหากกาผิดจะไม่สามารถขอเปลี่ยนบัตรใหม่ได้ปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
0: ด้านพลตำรวจโทชาญเทพเสสเวชผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสังกัดพรรคเศรษฐกิจเดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครณหน่วยเลือกตั้งที่13แขวงสมเด็จเจ้าพระยาเขตคลองสานพร้อมด้วยมารดาวัย90ปีและบุตรสาวโดยมารดาของพลตำรวจโทชาญเทพได้อวยพรให้สู้เต็มที่พร้อมระบุว่าการแพ้ชนะเป็นเรื่องธรรมดาของการเลือกตั้งในโอกาสนี้พลตำรวจโทชาญเทพได้เชิญชวนประชาชนออกมาร่วมกันใช้สิทธิ์เลือกตั้งจนถึงเวลา 17:00 น.เพื่อเลือกคนดีเข้ามาบริหารกรุงเทพมหานครโดยหลังเวลาปิดการให้ลงคะแนนแล้วจะเดินทางไปติดตามผลคะแนนที่วอลลุ่มพรรคเศรษฐกิจร่วมกับแกนนำพรรคและผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครต่อไป
12: เป็นเรื่องธรรมดานะของการเลือกตั้งนะครับมีแพ้มีชนะก็เรื่องปกติก็ลงสมัครแล้วนะก็ต้องมีความคาดหวังนะครับถึงแม้เราจะในโพลเรายังไม่ติดแต่ก็แปลงที่การลงหาเสียงมาก็ได้รับการตอบรับจากพี่น้องประชาชนได้ดีครับ
0: นางมลิกาบุญมีตระกูลผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่หน่วยเลือกตั้งที่10บริเวณลานกิจกรรมโรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระบรมราชูปถัมภ์เขตดุสิตพร้อมเปิดเผยว่าที่ผ่านมาได้ทำหน้าที่และหาเสียงอย่างเต็มที่แล้วพร้อมเชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิ์กันตั้งแต่ช่วงเช้าเนื่องจากช่วงบ่ายอาจมีฝนตกในบางพื้นที่จึงแนะนำให้ประชาชนวางแผนการเดินทางและพกร่มติดตัวหากออกมาใช้สิทธิ์ในช่วงบ่าย
13: จะให้ทุกๆคนได้ออกมาใช้สิทธิ์กันอย่างเต็มที่การใช้สิทธิ์มีความสำคัญมากก็อยากให้ทุกคนอย่าไปเสียสิทธิ์ตัวเองเพราะว่าอันนั้นอ่ะมันจะทำให้เราเนี่ยรู้สึกเสียดายไปตั้ง4ปีนะเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนนะคะเสียสละเวลามาทำหน้าที่พลเมืองของกรุงเทพมหานครค่ะก็ออกไปใช้สิทธิ์กันค่ะเพราะว่าอย่างวันนี้เราออกมาใช้สิทธิ์เราก็มีความรู้สึกอย่างน้อยที่สุดก็สบายใจว่าอย่างน้อยเราก็ได้เลือกผู้นำของเราโดยตรงค่ะ
0: นายอนุชาบูรพชัยศรีผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพรรคประชาธิปัตย์เดินทางออกไปใช้สิทธิ์ที่หน่วยเลือกตั้งที่7แขวงคลองเตยเขตคลองเตยบริเวณโรงแรมนานาใต้สวีทภายหลังการออกเสียงลงคะแนนนายอนุชาเชิญชวนคนกรุงเทพมหานครออกมาใช้สิทธิ์เพราะเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกใช้เวลาไม่นานซึ่งหลังจากนี้เข้าไปยังที่ทำการพรรคประชาธิปัตย์ในช่วงเย็นเพื่อสังเกตการเรื่องการนับคะแนนเสียงหัวหน้าพรรคประชาชนใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่หน่วยเลือกตั้งย่านตลิ่งชันชี้ผลการเลือกตั้งคือเสียงสะท้อนที่แท้จริงของประชาชนนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนเปิดเผยหลังใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่หน่วยเลือกตั้งที่8แขวงบางเชือกหนังเขตตลิ่งชันกรุงเทพมหานครหลังจากที่พบปัญหาไม่พบรายชื่อในหน่วยเลือกตั้งที่15และ16แขวงบางเชือกหนังเขตตลิ่งชันกรุงเทพมหานครว่าที่หน่วยเลือกตั้งในวันนี้มีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ค่อนข้างคึกคักซึ่งถือเป็นสัญญาณที่ดีส่วนผลจะเป็นอย่างไรหลังปิดการลงคะแนนประมาณ2ชั่วโมงก็น่าจะทราบผลอย่างไม่เป็นทางการ
14: ผลการเลือกตั้งของประชาชนก็เป็นตัวตัดสินทุกอย่างนะครับและจริงๆเนี่ยยิ่งคนออกมาใช้สิทธิ์เยอะนะครับเราก็จะได้เสียงสะท้อนที่แสดงถึงเจตจำนงของประชาชนมากขึ้นเท่านั้นผมยังมั่นใจในแนวทางการทำงานของพรรคประชาชนแบบเดิมนะครับไม่ว่าผลจะออกมาเป็นยังไงเนี่ยเราก็พร้อมที่จะเดินหน้าต่อ
0: ด้านนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่หน่วยเลือกตั้งที่1โรงเรียนสวัสดีวิทยาแขวงคลองตันเหนือเขตวัฒนาโดยภายหลังใช้สิทธิ์นายอภิสิทธิ์กล่าวเชิญชวนชาวกรุงเทพมหานครออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งทั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเพราะการเลือกตั้งทุกครั้งสำคัญต่อทุกคนโดยภายหลังจากปิดหีบลงคะแนนส่วนตัวจะเดินทางเข้าไปติดตามผลการเลือกตั้งณที่ทำการพรรคประชาธิปัตย์ต่อไป ขณะที่นายเศรษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่โรงจอดรถอาคารชุดซิตี้และทาวเวอร์ซอยสุขุมวิท16แขวงคลองเตยเขตคลองเตยโดยคาดหวังว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะมีผู้มาใช้สิทธิ์กว่า70%ตามเป้าหมายโดยย้ำว่าทุกการเลือกตั้งมีความสำคัญด้านนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครณหน่วยเลือกตั้งที่7โรงเรียนโยนออฟอาร์คซอย3เสน13แขวงวชิรพยาบาลเขตดุสิตพร้อมเปิดเผยว่าจากบรรยากาศที่พบในหน่วยเลือกตั้งมีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เป็นจำนวนมากประกอบกับสภาพอากาศเอื้ออำนวยจึงขอเชิญชวนให้ประชาชนที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ออกมาใช้สิทธิ์ในช่วงเวลาที่เหลือพร้อมย้ำว่าไม่ว่าจะเลือกผู้สมัครคนใดขอเพียงออกมาใช้สิทธิ์เพื่อร่วมแสดงพลังของประชาชนและร่วมรักษาระบอบประชาธิปไตยนอกจากนี้ยังฝากถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนใหม่ขอให้ความสำคัญกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนควบคู่กับการทำงานร่วมกับรัฐบาลพร้อมเสนอให้เร่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากดูแลปัญหาปากท้องของประชาชนส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาและสร้างความมั่นคงให้ครอบครัวเพื่อให้คนกรุงเทพมหานครมีคุณภาพชีวิตที่ดีและลดภาระความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจในระยะยาวส่วนการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาซึ่งจัดวันนี้เช่นกันกกต.ลงพื้นที่สังเกตการการเลือกตั้งพร้อมเชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างโปร่งใสภายใต้มาตรการที่สุจริตและเที่ยงธรรมนายอนันต์สุวรรณรัตน์กรรมการการเลือกตั้งพร้อมด้วยคณะที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่สังเกตการการเปิดหน่วยเลือกตั้งและการลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยาณโรงเรียนเมืองพัทยา2อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีเพื่อติดตามการปฏิบัติงานของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือกปน.และติดตามการใช้สิทธิ์เลือกตั้งของประชาชนอย่างใกล้ชิดโดยมุ่งเน้นให้การเลือกตั้งดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยสุจริตโปร่งใสและเป็นกลางนอกจากนี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยสถาบันวิทยาการพรรคการเมืองและการเลือกตั้งยังได้นำผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยรุ่นที่2ร่วมสังเกตการเพื่อศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงในพื้นที่จริงอีกด้วยจึงขอเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเมืองพัทยาออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันนี้จนถึงเวลา 17:00 น.ณหน่วยเลือกตั้งที่มีรายชื่อโดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1444หรือเว็บไซต์ www.ect.go.th ส่วนที่เกาะล้านจังหวัดชลบุรีประชาชนตื่นตัวออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยากันตั้งแต่ช่วงเช้า
15: เกาะล้านชลบุรีประชาชนตื่นตัวออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยากันตั้งแต่ช่วงเช้าซึ่งประชาชนบนเกาะล้านตื่นตัวที่จะออกมาใช้สิทธิ์กันอย่างคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้าก่อนเปิดหีบมีประชาชนผู้มีสิทธิ์เดินทางมาใช้สิทธิ์กันอย่างต่อเนื่องขณะที่มีการดูแลความเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งโดยนายวีรพัฒน์กุฎแถลงรองปลัดเมืองพัทยาสำนักงานสาขาเกาะล้านลงพื้นที่ดูแลภาพรวมการเลือกตั้งในพื้นที่เกาะล้านเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยเขตเลือกตั้งบนเกาะล้านตั้งอยู่บริเวณโรงเรียนเมืองพัทยา10มีจำนวน3หน่วยเลือกตั้งประกอบด้วยหน่วยเลือกตั้งที่1มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง758คนหน่วยเลือกตั้งที่2มีจำนวน771คนและหน่วยเลือกตั้งที่3จำนวน769คนรวมผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งสิ้น 2,298 คนทั้งนี้เนื่องจากไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้าทำให้ประชาชนจำนวนมากทยอยเดินทางมาใช้สิทธิ์ตั้งแต่ช่วงเช้าก่อนเปิดหีบเลือกตั้งโดยรองปลัดเมืองพัทยาได้เชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกมาใช้สิทธิ์ของตนเองภายในเวลา 17:00 น.ณัฐยาโทธการนันท์สทชลบุรีรายงาน
16: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนโครงการอนุรักษ์ไก่ฟ้าพญาลอตามพระราชเสวนี
17: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
18: ไก่ฟ้าพญาลอเป็นไก่ฟ้าที่มีความสวยงามที่สุดชนิดหนึ่งของประเทศไทยมีขนสีแดงสดที่หน้าและหลังหนังเท้าและขามีสีแดงกำมะหยี่ตัวผู้มีขนสีดำบนหัวเป็นผู้คล้ายหงอนยาวโค้งไปทางด้านหลังขนช่วงท้ายของลำตัวใกล้โคนหางมีสีเหลืองแกมทองเมื่อกระพือปีกขนคลุมโคนหางมีสีดำเหลือบน้ำเงินขอบสีแดงอิดซ้อนกันหลายชั้นส่วนตัวเมียหน้าสีแดงบริเวณหน้าอกคอหลังมีสีน้ำตาลแกมแดงท้องมีลายเกล็ดน้ำตาลแดงขอบสีขาวปีกมีสีดำสลับด้วยลายสีขาวตามแนวขวางไก่ฟ้าพญาลอนี้เป็นหนึ่งในสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพเคยใช้เป็นเครื่องบรรณาการไปยังต่างประเทศในสมัยรัชกาลที่4ด้วยลักษณะที่สวยงามโดดเด่นกรมป่าไม้จึงคัดเลือกไก่ฟ้าพญาลอให้เป็นนกประจำชาติไทยปัจจุบันในธรรมชาติหายากมากจึงจัดอยู่ในประเภทสัตว์ป่าคุ้มครองที่มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์เมื่อปี2546สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยแม่เกียงที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ทรงได้รับรายงานเกี่ยวกับสภาพพื้นที่และปัญหาต่างๆรวมทั้งแนวทางแก้ไขจึงพระราชทานพระราชดำริให้จัดตั้งสถานีทดลองการเกษตรบนที่สูงในพื้นที่ดังกล่าวและพระราชทานแนวทางการดำเนินงานแก้ไขปัญหาต่างๆในการอนุรักษ์และขยายพันธุ์สัตว์ป่าหายากโดยเฉพาะไก่ฟ้าพญาลอไก่ป่าและเก้งเพื่อปล่อยคืนสู่ธรรมชาติโดยเน้นการเพาะเลี้ยงในพื้นที่สูงและการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อให้สัตว์เหล่านี้ได้กลับคืนสู่ป่าชุมชนซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการตามพระราชเสวนีโดยจัดตั้งศูนย์เพาะเลี้ยงและปล่อยไก่ฟ้าพญาลอดูแลสัตว์ป่าในพื้นที่อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งอาหารสัตว์ป่าจัดพื้นที่ให้เป็นวิทยาลัยชาวบ้านช่วยราษฎรสร้างแหล่งอาหารส่งเสริมการปลูกไม้ผลเมืองหนาวให้นักเกษตรที่จบการศึกษาใหม่มาช่วยทำงานเป็นการให้โอกาสผู้จบใหม่ได้มีงานทำส่งเสริมการปลูกพืชผักปลูกต้นงิ้วป่าเสี้ยวดอกขาวและนางพญาเสือโคร่งให้เป็นกลุ่มเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวจัดทำบ้านไม้ไผ่รองรับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวต่างชาติที่มีความชื่นชอบได้มาพักผ่อนและรับประทานอาหารพืชผักในพื้นที่ทำให้ราษฎรในพื้นที่มีอาชีพมีรายได้มั่นคงมาจนถึงทุกวันนี้เพ็ญศิลป์สงเนียมรายงาน
0: ปลัดกระทรวงมหาดไทยสั่งจัดชุดสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนไปปฏิบัติหน้าที่ชุดรักษาความปลอดภัยดูแลความเรียบร้อยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นภายหลังปปช.และตำรวจเข้าตรวจทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้สำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดนหรืออส.จัดสมาชิกอส.ไปปฏิบัติหน้าที่ชุดรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นซึ่งสำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดนได้จัดกำลังสมาชิกอส.จากกองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่1กระทรวงมหาดไทยจำนวน4นายพร้อมอุปกรณ์เผชิญเหตุเข้ารักษาการที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้วซึ่งข้อสั่งการนี้สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติร่วมกับตำรวจป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเข้าตรวจสอบกรณีการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี2568ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการขยายผลการตรวจสอบหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องจังหวัดนราธิวาสเปิดช่องทางรับร้องเรียนทุจริตสอบท้องถิ่นขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสย้ำช่วยผู้เสียหายอย่างเป็นธรรม
19: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ลงนามคำสั่งนายกรัฐมนตรีเปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับความเสียหายและขยายผลดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมสำหรับจังหวัดนราธิวาสได้เตรียมความพร้อมรองรับดำเนินงานตามนโยบายดังกล่าวโดยเชิญชวนประชาชนผู้เข้าสอบหรือผู้มีข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนราธิวาสศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทุกแห่งศูนย์ดำรงธรรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม1567ตลอด24ชั่วโมงเพื่ออำนวยความสะดวกและคุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสย้ำว่าทุกข้อมูลที่ประชาชนแจ้งจะได้รับการตรวจสอบอย่างรอบคอบโปร่งใสและเป็นธรรมตามกระบวนการของกฎหมายเพื่อให้ผู้เสียหายได้รับความช่วยเหลือและสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบการสอบแข่งขันของภาครัฐปภิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
20: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
0: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐออกแถลงการผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Truth Social เมื่อวันที่27มิถุนายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่เตือนว่าสหรัฐจะดำเนินปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านอีกหากกองทัพอิหร่านยังคงโจมตีเป้าหมายในช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยังอ้างว่ากองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อโรงเก็บอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและขีปนาวุธรวมทั้งสถานีเรดาร์หลายแห่งในแนวชายฝั่งของอิหร่านเพื่อเป็นการตอบโต้ที่อิหร่านยังคงละเมิดข้อตกลงหยุดยิงกับสหรัฐความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นไม่นานหลังสหรัฐและอิหร่านกลับมาโจมตีตอบโต้กันอีกครั้งในช่องแคบฮอร์มุซแม้ว่าทั้งสองฝ่ายได้ลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อยุติสงครามในตะวันออกกลางแล้วก็ตามสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของนายเจเรมี่เลวินเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐที่ยืนยันว่าท่าอากาศยานนานาชาติซิมมอนโบลิวาซึ่งตั้งอยู่ในกรุงการากัสเมืองหลวงของเวเนซุเอลากลับมาเปิดให้บริการบางส่วนอีกครั้งเมื่อช่วงเช้าของวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นหลังจากได้รับความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมานายเลวินยังคาดหวังว่าเครื่องบินของกองทัพสหรัฐที่บรรทุกสิ่งของบรรเทาทุกข์รวมถึงโรงพยาบาลสนามจะสามารถลงจอดที่ท่าอากาศยานแห่งนี้ได้อย่างราบรื่นทั้งนี้รัฐบาลเวเนซุเอลาเปิดเผยว่าเหตุการณ์แผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนในเวเนซุเอลาเมื่อวันพุธที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1,430 รายและยังมีผู้สูญหายอีกมากกว่า 54,000 รายนอกจากนี้ยังส่งผลให้อาคารหลายแห่งได้รับความเสียหายสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายสเตฟานีริสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขฝรั่งเศสเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าการที่จำนวนผู้เสียชีวิตในฝรั่งเศสสูงกว่าปกติในช่วงนี้เป็นผลมาจากคลื่นความร้อนรุนแรงที่ปกคลุมในหลายพื้นที่ของประเทศส่งผลให้กลุ่มเปราะบางรวมถึงเด็กเล็กบางส่วนมีอาการป่วยรุนแรงจนต้องเข้ารับการรักษาตัวในห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขฝรั่งเศสยังคาดการว่ามีแนวโน้มที่โรงพยาบาลหลายแห่งในฝรั่งเศสจะยังคงเผชิญกับปัญหาจำนวนผู้ป่วยจำนวนมากต่อไปแม้ว่าอุณหภูมิจะลดลงก็ตามทั้งนี้องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกแห่งสหประชาชาติหรือ WMO เตือนว่าคลื่นความร้อนระลอกนี้ปกคลุมในหลายประเทศของทวีปยุโรปรวมถึงฝรั่งเศสจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อทั้งสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีอเล็กซานดราวูชิชผู้นำเซอร์เบียที่ระบุว่าเขาจะประกาศลาออกจากตำแหน่งภายในไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าและจะมีการจัดการเลือกตั้งประธานาธิบดีและรัฐสภาเซอร์เบียก่อนกำหนดหลังรัฐบาลของเขาเผชิญการชุมนุมประท้วงต่อต้านการทุจริตที่ยาวนานถึง18เดือนซึ่งเกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์หลังคาคอนกรีตของสถานีรถไฟแห่งหนึ่งในเมืองโนโวซาร์ดพังถล่มลงมาเมื่อเดือนพฤศจิกายน2567ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต16รายผู้นำเซอร์เบียยังให้คำมั่นว่าเขาจะช่วยให้พรรค SMS พรรครัฐบาลเซอร์เบียได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งประธานาธิบดีและรัฐสภาครั้งต่อไปซึ่งเดิมมีกำหนดจัดขึ้นในปี2570อย่างไรก็ตามบรรดานักวิเคราะห์ทางการเมืองเชื่อว่าประธานาธิบดีวูชิชจะยังคงไม่ยุติบทบาททางการเมืองและเขาอาจก้าวขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีเซอร์เบียหากพรรค SMS คว้าชัยชนะในการเลือกตั้งดังกล่าวต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มเดินทางมาถึงนัดสุดท้ายโดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเป็นการแข่งขันในกลุ่ม JK และ L เริ่มที่กลุ่ม J อาร์เจนตินาฟอร์มยังร้อนแรงต่อเนื่องเอาชนะจอร์แดน3ประตูต่อ1เก็บชัยชนะ3นัดรวดเข้ารอบน็อกเอาท์ในฐานะแชมป์กลุ่มส่วนจอร์แดนแพ้ทั้ง3นัดตกรอบส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันแอลจีเรียพบออสเตรียเกมนี้หากมีผลแพ้ชนะเกิดขึ้นผู้ที่ชนะจะผ่านเข้ารอบและผู้แพ้จะตกรอบทันทีผลปรากฏว่าเกมดำเนินมาถึงช่วงทดเวลาบาดเจ็บยังเสมอกันอยู่2ประตูต่อ2กระทั่งนาทีที่90บวก3ริยาดมาเรสมากดประตูให้แอลจีเรียขึ้นนำ3ประตูต่อ2แต่ออสเตรียไม่ยอมซาซ่าคาลัสซิสมายิงประตูตีเสมอ3ประตูต่อ3และจบด้วยผลสกอร์นี้ส่งผลให้ออสเตรียเข้ารอบในฐานะแชมป์กลุ่มส่วนแอลจีเรียเข้ารอบในฐานะอันดับ3ที่ดีที่สุดด้านการแข่งขันในกลุ่ม K ทีมชาติโคลอมเบียเสมอทีมชาติโปรตุเกสแบบไร้สกอร์0ประตูต่อ0แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนทำให้ทีมโคเคนมี7แต้มผ่านเข้ารอบในฐานะแชมป์กลุ่มส่วนทัพฝอยทองมี5แต้มผ่านเข้ารอบในฐานะรองแชมป์กลุ่มส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกัน DR คองโกเอาชนะอุซเบกิสถาน3ประตูต่อ1เก็บเพิ่มเป็น4คะแนนการันตีผ่านเข้าสู่รอบตำ1การันตีผ่านเข้ารอบในฐานะ1ใน8อันดับ3ที่ดีที่สุดได้สำเร็จส่วนอุซเบกิสถานแพ้รวด3นัดตกรอบปิดท้ายที่กลุ่ม L ทีมชาติอังกฤษเอาชนะทีมชาติปานามา2ประตูต่อ0โดยทัพสิงโตคำรามครองเกมบุกอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งแมตช์ก่อนจะมาได้ประตูขึ้นนำในนาทีที่62จากจูดเบลลิงแฮมจากนั้นนาทีที่67แฮร์รี่เคนยิงประตูตอกย้ำชัยชนะให้อังกฤษเอาชนะไป2ประตูต่อ0เก็บเพิ่มเป็น7คะแนนผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ในฐานะแชมป์กลุ่มขณะที่ปานามาแพ้รวดทั้ง3นัดจบเส้นทางเพียงรอบแบ่งกลุ่มนอกจากนี้ประตูของแฮร์รี่เคนยังทำให้เขาสร้างประวัติศาสตร์กลายเป็นดาวยิงสูงสุดตลอดกาลของทีมชาติอังกฤษในศึกฟุตบอลโลกด้วยผลงาน11ประตูแซงหน้าแกรี่ลินิเกอร์อดีตกองหน้าระดับตำนานของทีมที่เคยทำไว้10ประตูส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันโครเอเชียเอาชนะกาน่า2ประตูต่อ1ผ่านเข้ารอบในฐานะรองแชมป์กลุ่มขณะที่กาน่าแม้จะพ่ายแพ้แต่ยังมี4คะแนนเพียงพอสำหรับการผ่านเข้ารอบในฐานะ1ใน8ทีมอันดับ3ที่ดีที่สุดปุริพัฒน์สอนการรายงานการแข่งขันกีฬาฟุตบอลกีฬาระหว่างโรงเรียนประจำปีการศึกษา2569รุ่นอายุไม่เกิน18ปีประเภทกอรายการกรมพละศึกษาเดลินิวคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม C โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยเอาชนะโรงเรียนวสุทธิวรารามห้าประตูต่อศูนย์ชนะ3นัดรวดมี9คะแนนขึ้นนำจ่าฝูงของกลุ่มส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทเอาชนะโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์สมุทรสาคร1ประตูต่อ0คว้าชัยชนะนัดแรกได้สำเร็จสโมสรเอแบร์โอมิยะอาดิจาสโมสรจากศึกเจลีก2ลีกรองของญี่ปุ่นเปิดตัวสุพนัทเหมือนตาตัวรุกทีมชาติไทยไปร่วมทีมอย่างเป็นทางการโดยจะเซ็นสัญญาถึงปี2030และเตรียมลงซ้อมปรีซีซั่นกับเพื่อนร่วมทีมที่เยอรมันทันทีโดยเจ้าแบงค์จะสวมเสื้อหมายเลข21ให้กับทีมลงลาดตาข่ายในศึกเจลีก2ฤดูกาลหน้าการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเยาวชนชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน18ปีรายการ Princess Cup Escola ครั้งที่23 ที่เทอร์มินอลฮอลล์ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21โคราชในรอบรองชนะเลิศทีมนักตบสาวไทย U18 ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะทีมชาติฟิลิปปินส์3-0เซต25-19 28-26และ25-23ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปพบกับทีมชาติเวียดนามที่ตบเอาชนะอินโดนีเซีย3-2เซต25-21 21-25 25-22 25-22และ15-10หลังจบเกมโค้ชยะณัฐพลศรีสมุทรนาคหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าเกมนี้เป็นเกมที่ดีฟิลิปปินส์เป็นทีมที่เหนียวและทีมไทยยังมีข้อผิดพลาดที่ยังต้องแก้ไขก่อนนัดชิงชนะเลิศที่จะพบกับเวียดนาม
3: ต้องยอมรับว่าทีมฟิลิปปินส์เป็นทีมที่เหนียวแล้วก็วันนี้เราจับโครงสร้างเขาไม่ได้หัวเสานะครับแล้วก็บอล A ที่เรายังจับไม่ได้เจอเวียดนามเขาเล่น A มาก AX มากวันนั้นเราต้องไปทำการบ้านทีนึงเราคิดว่าก็คงไม่ง่ายสำหรับเจอเวียดนามนะครับ
1: สำหรับนัดชิงชนะเลิศรายการ Princess Cup Escola จะแข่งขันในวันนี้เวลา 19:00 นที่ Terminal Hall ศูนย์การค้า Terminal 21โคราชถ่ายทอดสดทาง True Vision Now เทนนิสเยาวชนนานาชาติเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลกระดับ J60 รายการ ITF Junior World Tennis Tour J60ที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีประเภทหญิงเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศโชติรินทร์แก้วกามือวางอันดับ4และมือ513เยาวชนโลกแพ้คิมโซฮยอนจากเกาหลีใต้มือวางอันดับ1และมือ293เยาวชนโลก0-2เซต2-6และ0-6คว้ารองแชมป์ไปครองศึกเทนนิสแกรนด์สแลมวิมเบิลดัน2026ที่ประเทศอังกฤษได้ประกาศผลการจับสลากแบ่งสายการแข่งขันประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยลัลลนาธาราฤดีนักเทนนิสสาวไทยมือ95ของโลกจะพบกับลินลี่แท็กเกอร์ดาวรุ่งวัย18ปีจากออสเตรียมือวางอันดับ83ของโลกขณะที่มนัญชยาสว่างแก้วมืออันดับ164ของโลกจะพบกับมายาชวาลินสก้ามืออันดับ21ของโลกและมือวางอันดับ20ของรายการจากโปแลนด์พูนสิริมงคลคว้าเหรียญทองเสือภูเขาครอสคันทรีในศึกจักรยานเสือภูเขาชิงแชมป์เอเชียติดตามได้จากรายงาน
21: การแข่งขันจักรยานเสือภูเขาชิงแชมป์เอเชียครั้งที่31 Asian Continental Championship ที่เมืองทาชเคนต์ประเทศอุซเบกิสถานในรายการเสือภูเขาครอสคันทรีอินดิมิเนเตอร์พูนสิริมงคลนักจักรยานเสือภูเขาทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมครั้งที่20โชว์ฟอร์มเกินคาดฝ่าด่านคู่แข่งระดับพระการกว่า44คนจนพังงาดคว้าแชมป์เอเชียได้อย่างยอดเยี่ยมโดยเป็นเหรียญทองที่3ของทัพจักรยานเสือภูเขาไทยต่อจากวิภาวีดีคาบาเลสและเมธาสิทธิ์บุญเสน่ห์ที่ได้2เหรียญทองแรกจากรายการดาวฮิลโดยทีมจักรยานไทยรั้งอันดับ3ของเอเชียโดยอันดับ1เป็นของทีมชาติจีนได้ไป10เหรียญทองพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรนายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาเทควันโดเตรียมส่งนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยชุดใหญ่เข้าร่วมการแข่งขันรายการสำคัญที่ประเทศเกาหลีใต้รวม2รายการประกอบด้วยรายการชุนชอน2026 World Taekwondo World Cup Team Championship Series ระหว่างวันที่ 14-16 กรกฎาคมและรายการ2026ชุนชอนโคเรียโอเพ่นอินเตอร์เนชั่นแนลเทควันโดแชมเปี้ยนชิพระหว่างวันที่ 18-22 กรกฎาคมซึ่งทั้ง2รายการนี้สมาคมตั้งเป้าเบื้องต้นไว้รายการละ1เหรียญทองปูริมพัฒน์สอนการรายงาน
22: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาร
23: ู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
24: ์วันนี้เสนอคำว่าภูคำว่าภูเขียนพอพานสระอูใช้เรียกสิ่งที่มีลักษณะนูนออกมาเช่นภูทุเรียนเมื่อรวมกับคำว่าพรเป็นภูพรหมายถึงรากไม้ที่ขึ้นเป็นปีกหรือเป็นปมที่โคนต้นและแผ่ขยายออกไปรอบๆเพื่อพยุงลำต้น นอกจากนี้ยังเรียกชื่อถั่วชนิดหนึ่งว่าถั่วภูเป็นถั่วที่ฝักมีครีบคล้ายสันไปตามยาวของฝักส่วนคำว่าภูที่เขียนพอสำเภาสระอูแปลว่าภูเขาเช่นภูกระดึงภูพานภูเรือภูชี้ฟ้านอกจากนี้ภูที่เขียนด้วยพอสำเภายังมีอีกคำหนึ่งซึ่งมาจากภาษาสันสกฤตแปลว่าแผ่นดินหรือโลกปรากฏในคำว่าภูธรภูทะเรศภูทะเรศวรภูบดีภูบดินภูบาลภูเบศรแปลว่าผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดินหรือผู้ปกครองแผ่นดินหมายถึงพระราชา
23: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ขณะนี้เวลา 12:45 นาทีต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยเริ่มมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศเมียนมาประเทศลาวตอนบนและประเทศเวียดนามตอนบนจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในวันนี้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองรวมทั้งฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่28มิถุนายนถึงวันที่3กรกฎาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิต่ำสุด 23-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัด ังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:43 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร11เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:53 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง83เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวบริการครับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ปีต่อครั้งตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022639600-99ต่อ1150ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.จัดกิจกรรม BAAC Market Fruit Buffet เพื่อเปิดพื้นที่ให้เกษตรกรลูกค้าผู้ปลูกผลไม้และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกว่า30ร้านค้ายกขบวนสินค้าเกษตรมาจำหน่ายทั้งสินค้าชุมชนผลไม้โดยเฉพาะทุเรียนสดจากสวนผลิตภัณฑ์แปรรูปผลิตภัณฑ์พื้นถิ่นสินค้าแฮนด์เมดอาหารและเครื่องดื่มคุณภาพพร้อมบุฟเฟ่ทุเรียนและมังคุดรับประทานไม่อั้นเวลา60นาทีราคาสุดพิเศษเพียง399บาทจำกัดรอบละ100คนภายในงานยังมีดนตรีขับกล่อมให้ผู้ร่วมงานได้เพลิดเพลินผู้สนใจเข้าร่วมงานได้ในวันที่28ถึง29มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลา7นาฬิกาถึงเวลา20นาฬิกาณบริเวณด้านหน้าธกส.สำนักงานใหญ่กรุงเทพมหานครสามารถจองสิทธิ์บุฟเฟ่ทุเรียนและมังคุดล่วงหน้าได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ call center 02555-0555ต่อ6512และ6553ธนาคารอาคารสงเคราะห์รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างขับรถธนาคารประจำฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขาจำนวน16อัตราคุณสมบัติผู้สมัครต้องมีใบอนุญาตขับรถและได้รับใบอนุญาตมาแล้วไม่น้อยกว่า2ปีสามารถขับรถตู้รถยนต์ส่วนบุคคลและรถกระบะได้ทั้งแบบเกียร์อัตโนมัติและเกียร์ธรรมดาไม่มีภาระทางทหารสามารถปฏิบัติงานในวันหยุดราชการและนอกเวลาราชการได้ทุกกรณีและมีความรู้พื้นฐานด้านเครื่องยนต์สามารถแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้ผู้สนใจยื่นเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเองที่ส่วนการพนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลอาคาร2ธนาคารอาคารสงเคราะห์สำนักงานใหญ่เลขที่63ถนนพระราม9แขวงห้วยขวางเขตห้วยขวาง
5: วางกรุงเทพมหานครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่7กรกฎาคมพุทธศักราช2569ในวันและเวลาราชการต่อไปติดตามรับฟังบทความประจำวันครับ
6: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องอาหารทอดอร่อยปากแต่เสี่ยงสุขภาพท่านผู้ฟังคะอาหารทอดเป็นเมนูยอดนิยมของคนทุกวัยด้วยรสชาติที่กรอบหอมอร่อยและเข้าถึงง่ายไม่ว่าจะเป็นไก่ทอดเฟรนช์ฟรายกล้วยทอดปลาทอดหรือขนมขบเคี้ยวต่างๆแม้อาหารทอดจะสร้างความสุขให้กับการรับประทานแต่เบื้องหลังความอร่อยนั้นกลับแฝงไปด้วยความเสี่ยงต่อสุขภาพหากบริโภคเป็นประจำหรือในปริมาณมากเกินไปค่ะปัญหาสำคัญของอาหารทอดคือปริมาณไขมันสูงโดยเฉพาะไขมันอิ่มตัวและไขมันทรานซึ่งมีผลต่อระดับไขมันในเลือดทำให้เสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมองนอกจากนี้การทอดในน้ำมันร้อนจัดยังทำให้อาหารดูดซับน้ำมันมากขึ้นส่งผลให้พลังงานสูงเกินความจำเป็นอาจนำไปสู่ภาวะน้ำหนัก

0: ับประทานอาหารทอดจากแหล่งที่ไม่สะอาดหรือไม่เปลี่ยนน้ำมันเป็นประจำอาจเสี่ยงต่อการได้รับสารเหล่านี้โดยไม่รู้ตัวอาหารทอดยังส่งผลต่อระบบทางเดินอาหารทำให้เกิดอาการท้องอืดแน่นท้องกรดไหลย้อนหรือย่อยยากโดยเฉพาะในผู้สูงอายุผู้ที่มีโรคกระเพาะหรือผู้ที่มีปัญหาระบบย่อยอาหารอยู่แล้วหากรับประทานอาหารทอดในปริมาณมากหรือช่วงเวลาก่อนนอนอาการเหล่านี้อาจรุนแรงขึ้นและรบกวนคุณภาพการนอนหลับอย่างไรก็ตามไม่จำเป็นต้องงดอาหารทอดโดยสิ้นเชิงแต่ควรรับประทานอย่างพอดีและมีสติเลือกใช้น้ำมันที่เหมาะสมต่อการทอดเช่นน้ำมันรำข้าวน้ำมันคานูล่าหรือใช้อุปกรณ์ทอดที่ช่วยลดปริมาณน้ำมันเช่นหม้อทอดไร้น้ำมันรวมถึงหลีกเลี่ยงการใช้น้ำมันซ้ำและเลือกอาหารที่ปรุงสุกใหม่สะอาดและปลอดภัยการปรับเปลี่ยนวิธีการปรุงอาหารก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีต่อสุขภาพเช่นการอบต้มนึ่งหรือย่างซึ่งสามารถคงรสชาติและคุณค่าทางโภชนาการได้ดีกว่าและช่วยลดปริมาณไขมันส่วนเกินในแต่ละมื้ออาหารนอกจากนี้ควรเพิ่มผักผลไม้และอาหารที่มีกากใยสูงเพื่อช่วยในการย่อยและส่งเสริมสุขภาพโดยรวมท่านผู้ฟังคะอาหารทอดอาจให้ความสุขชั่วคราวแต่สุขภาพที่ดีคือความสุขที่ยั่งยืนการเลือกกินอย่างฉลาดและใส่ใจต่อสุขภาพของตนเองคือกุญแจสำคัญที่จะช่วยให้เรามีชีวิตที่แข็งแรงสดใสและห่างไกลจากโรคภัยในระยะยาวเพราะอร่อยปากไม่ควรแลกกับเสี่ยงสุขภาพในอนาคตค่ะจบบทความประจำวันเรื่องอาหารทอดอร่อยปากแต่เสี่ยงสุขภาพเรียบเรียงและนำเสนอโดยทิติมามหัทนะขจรท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
1: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
2: Bangkok World Bangkok World เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok World Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
3: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทมและสกร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
2: Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
4: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาสรักษาพันบรรณาธิการข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ช่างรู้คู่บ้านสร้างใหม่ต่อเติมบ้าน EPD Foam บ้านเย็นแก้ปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนกับสัญชัยขนานและสุวิชาพารักษา

0: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการช่างรู้คู่บ้านนะครับติดตามรายการช่างรู้คู่บ้านกันได้เป็นประจำนะครับพบกันทุกวันอาทิตย์ครับเวลา13 นาฬิกาถึง14 นาฬิกานะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับฟังพร้อมชมแล้วก็ชมพร้อมฟังนะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับเรื่องราวของบ้านเรื่องราวของการก่อสร้างนะครับสำหรับท่านที่ติดตามฟังรายการนะครับฟังแล้วก็ชมแชร์รายการนะครับเรื่องราวต่างๆที่ท่านติดตามหรือว่าพูดคุยกันนะครับก็สามารถที่จะฟังรายการต่างๆได้นะครับทางสถานีนะครับติดตามฟังทางวิทยุนะครับคลื่น FM 97นะครับแล้วก็ฟังรายการอื่นๆได้นะครับทั้งวันนะครับแล้วก็นอกจากนี้ท่านก็สามารถที่จะฟังเรื่องราวต่างๆนะครับผ่านทางเว็บไซต์ที่ www นะครับเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับแล้วก็ www.97qfm.com นะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับก็สามารถที่จะฟังชมแชร์นะครับเรื่องราวต่างๆนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องบ้านเรื่องของการก่อสร้างนะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับก็สามารถติดตามฟังรายการนะครับช่างรู้คู่บ้านนะครับทางวิทยุคลื่น FM 97แล้วก็ฟังทางเพจQFM สถานีข่าวคุณภาพนะครับท่านที่ติดตามก็จะชมนะครับชมภาพพร้อมเสียงได้นะครับภาพพร้อมเสียงได้นั้นก็จะมีทั้งทางเพจ QFM สถานีข่าวคุณภาพแล้วก็เพจช่างรู้คู่บ้านนะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับก็วันนี้นะครับวันนี้น่าจะคุยต่อจากเรื่องเมื่อวานนะครับเรื่องเมื่อวานที่มีโอกาสไปสำรวจนะครับหน้างานนะครับแล้วก็สำรวจหน้างานนะครับแล้วก็นำมานะครับที่จะนำมาแชร์กับทุกท่านนะครับก็เดี๋ยวอ่ะนี่นะครับอ่ะก่อนที่จะไปผมเอาเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วผมก็ลืมดูนะครับพอดีเนื่องจากว่ามีท่านที่ติดตามแล้วก็ถามนะครับถามมาเรื่องของการใช้นะครับถามมาเรื่องของการใช้ในส่วนของCFRP นะครับตอนนี้มีหลายท่านที่ถามเรื่องของการใช้ CFRP เนี่ยกันบ่อยพอสมควรนะครับก็เลยนำเรื่องนี้มาทีนี้นะครับท่านที่ถามว่าการใช้ CFRP เนี่ยครับบางทีท่านถามว่ามี CFRP ขายไหมนะครับผมก็จะบอกว่ามีนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยคำว่ามีเนี่ยนะครับ CFRP เนี่ยมันมีทั้งนะครับเขาเรียกว่าแบบเปรดแล้วก็แบบชีตนะครับ CFRP นั้นมีทั้งแบบเปรดแล้วก็มีทั้งแบบชีตนะครับที่จะนำไปใช้เพราะเวลาท่านถามว่ามี CFRP ไหมนะครับผมก็จะตอบก่อนเบื้องต้นเลยว่ามีนะครับแต่ที่มีนั้นนะครับมันจะเป็นแบบไหนนะครับแล้วก็จะเป็นเอาไปใช้กับส่วนไหนเนี่ยนะครับมันต้องเจาะในรายละเอียดนะครับเพราะท่านถามมาวันนี้นะครับก็เลยถือโอกาสนะครับที่จะนำเรื่องนี้นะครับมาแชร์กันนะครับว่า CFRP นะครับที่ใช้หลักๆในบ้านเราก่อนนะครับที่ใช้หลักๆนะครับจริงๆมันอาจจะมีมากกว่านี้นะครับแต่เอาเป็นว่าวันนี้เอาที่เป็นหลักๆนะครับเป็นหลักๆของตัวแผ่น CFRP หรือคาร์บอนไฟเบอร์เรนฟอร์สโพลิเมอร์นะครับก็เป็นก็เรียกว่า CFRP เนี่ยย่อมาจากคำว่าคาร์บอนไฟเบอร์เรนฟอร์สโพลิเมอร์นะครับก็เป็นวัสดุเสริมกำลังรับน้ำหนักให้กับโครงสร้างนะครับอันนั้นจะเป็นแผ่น CFRP ที่เราใช้งานกันนะครับทีนี้แผ่น CFRP เนี่ยมันจะมี2แบบที่หลักๆที่ใช้อยู่ในบ้านเรานะครับก็คือเป็น CFRP แบบเพรสแบบเพรสหรือแบบสตริปนะครับแบบเพรสหรือแบบสตริปก็จะเป็นแบบว่าเป็นแผ่นนะครับแบบเพรสหรือแบบสตริปนะครับนี่แบบแรกนะครับแบบแรกที่เราเรียกกันนะครับบางคนก็เรียกแบบเพรสบางคนก็เรียกสตริปนะครับขนาดของมันเนี่ยนะครับก็คือจะกว้าง5 เซนนะครับ นะครับความกว้างของแผ่นเนี่ยนะครับมันจะกว้างแค่5 เซนนะครับแล้วก็ความหนาของมันนะครับก็คือหนา1.2 มิลนะครับความกว้างกับความหนานะครับ5 เซนกับ1.2 มิลทีนี้ในความกว้างและความหนาเนี่ยนะครับนอกจาก 5เซนแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะมีอีกแบบหนึ่งอีกรุ่นหนึ่งนะครับก็คือกว้าง10เซนนะครับทีเนี้ยในการติดตั้งนะครับเราจะใช้กว้าง5เซน1แผ่นนะครับหรือจะใช้กว้าง10เซน1แผ่นหรือจะใช้กว้าง5เซน2แผ่นติดประกบกันนะครับออกไปก็จะเป็น10เซนเท่ากันก็สามารถที่จะใช้ได้นะครับอันนี้คือแบบเพลทนอกจากแบบเพลทนะครับมันก็จะมีตัว CFRP ที่เป็นแบบชีตนะครับเป็นแบบชีตเนี่ยความกว้างมันจะเป็นกว้าง50เซนนะครับเนี่ยความแบบชีตนะครับแบบชีตเนี่ยความกว้างมันจะเป็น50เซนนะครับความกว้างของแบบชีต50เซนเนี่ยนะครับมันจะบางมันจะบางก็แบบอันนี้ก็จะเป็นรุ่น200ซ่า230นะครับ230 300แล้วมันแล้วแต่รุ่นนะครับ200 230 300 320อะไรก็แล้วแต่ยี่ห้อนะครับทีนี้ผมมาเห็นแบบนี้ครับว่ารูปนี้นะครับก็เป็นรูปตัวอย่างที่มีการติดตั้งซึ่งผมอาจจะมีโพสต์ภาพพวกนี้ไปหลายท่านก็เลยถามมาเรื่องของการใช้ CMRP กันนะครับทีนี้เวลาที่เราจะใช้ CMRP จริงๆแล้วนะครับมันต้องมีการก็เรียกว่าการคำนวณนะครับการคำนวณการใช้งานนะครับงานบ้านบางครั้งเราอาจจะบางทีนะครับท่านเห็นว่าติดเราเอาแบบนี้มาติดได้ไหมคือติดอะติดได้ครับแต่ว่าการติดตั้งที่ถูกต้องนะครับการติดตั้งที่ถูกต้องหรือว่าที่จะได้ประสิทธิภาพคุณภาพนะครับหรือได้รับผลของการติดตั้งจริงๆนะครับมันต้องผ่านกระบวนการในการคำนวณเช่นคานส่วนนี้ท้องพื้นส่วนนี้เสาส่วนนี้นะครับมันมีความเสียหายแบบไหนมีความต้องการในการรับน้ำหนักของโครงสร้างเพิ่มขึ้นแบบไหนนะครับเมื่อนำไปสู่กระบวนการคำนวณนะครับมันก็จะระบุออกมาได้ว่าโอเทปแบบนี้นะครับควรติด CFRP แบบเพลทหรือ CFRP แบบชีตหรือต้องติดทั้ง CFRP เพลทและ CFRP ชีตก็ขึ้นอยู่กับการคำนวณนะครับหรือขึ้นอยู่กับรายละเอียดนะครับที่จะมีการติดตั้งส่วนภาพที่ท่านเห็นนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการติดตั้งที่ผ่านการคำนวณมาแล้วนะครับขอไปครับนะฮะนั่นน้ำขึ้นจมูกนะครับมันจะจามก็ไม่จามนะขึ้นจมูกจะจามก็ไม่จามนะครับก็เลยนะครับจะเด็ดนะครับมันขึ้นจมูกจะจามก็ไม่จามหรือมันอะไรเข้าจมูกผมไม่แน่นะครับเพราะตัวอย่างที่ท่านเห็นเนี่ยนะครับก็เป็นตัวอย่างส่วนหนึ่งที่ผ่านการคำนวณมาแล้วแล้วก็มีการติดตั้งไปแล้วนะครับแล้วก็ผมก็นำภาพการติดตั้งซึ่งในการติดตั้งนั้นก็เป็นการติดตั้งโดยที่ผมเองนะครับได้ไปกำกับนะครับกำกับดูแลการติดตั้งตามแบบย้ำนะครับว่าเป็นการกำกับดูแลการติดตั้งตามแบบตั้งแต่การผสมการเตรียมการผสมการปรับพื้นผิวนะครับซึ่งถ้าติดตั้งจริงๆนะครับเราต้องตรวจสอบพื้นผิวก่อนว่าพื้นผิวแบบนี้ติดตั้งได้ไม่ได้การตรวจสอบก็จะมีการตรวจสอบด้วยสายตาหรือจะตรวจสอบโดยใช้เครื่องมือวัดนะครับเครื่องมือวัดก็เช่นใช้ตัวเครื่องค้อนนะครับคำว่าค้อนไม่ใช่ค้อนตีตะปูนะครับมันจะเป็นเขาเรียกว่าตัว hammer test นะครับจะเป็นเครื่องในการที่ไปเคาะหรือยิงที่คอนกรีตว่าดูความแข็งแรงของคอนกรีตนะครับสเตรนท์คอนกรีตพื้นที่บริเวณนั้นที่จะมีการติดตั้งนะครับว่ามันจะมีความแข็งแรงนะครับหรือจะต้องมีการซ่อมมีการปรับพื้นผิวนะครับในการติดตั้งอย่างไรนะครับทีนี้พอติดตั้งแล้วนะครับก็อาจจะมีการทดสอบการรับการดึงของคอนกรีตซึ่งอันนั้นต้องมีอุปกรณ์หรือเครื่องมือแต่ถ้าเกิดท่านสั่งวัสดุพวกนี้นะครับไปใช้เยอะๆหลายๆร้อยม้วนนี่นะครับหลายๆร้อยเม็ดนะครับหลายม้วนนะครับม้วนหนึ่งอ่ะมันก็ยาวร้อยเม็ดท่านก็อาจจะสามารถให้ทางเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือทางเทคนิคนะครับไปทำการสำรวจหรือไปทำการประเมินนะครับพื้นที่ก่อนการติดตั้งได้นะครับทีนี้การติดตั้งนะครับ CFRP เพลทนะครับหลักๆนะครับสามารถติดตั้งได้ใต้ท้องคานใต้ท้องพื้นนะครับ CFRP ชีตสามารถติดใต้ท้องคานได้ใต้ท้องพื้นได้เสาได้นะครับก็สามารถที่จะเลือกได้ทั้งหมดทั้งมวล นะครับสุดท้ายก็วนกลับมาว่าเราจะติดแบบไหนติดส่วนไหนติดจำนวนเท่าไหร่นะครับมันก็ขึ้นอยู่กับว่าอาคารเนี้ยเป็นอาคารแบบไหนนะครับใช้โครงสร้างเหล็กคอนกรีตการรับน้ำหนักอย่างไรตามแบบและต้องการที่จะมีการเพิ่มกำลังในการรับน้ำหนักประมาณไหนหรือ เอาไปใช้ในการเสริมกําลังชดเชยความเสียหายของโครงสร้างส่วนนั้นนะครับทั้งหมดทั้งมวลนั้นต้องผ่านกระบวนการในการซ่อมนะครับแล้วก็ในการคํานวณเพื่อที่จะทําการติดตั้งแต่การติดตั้งนั้นสามารถติดตั้งได้ตามแบบไหนอย่างไรถ้าท่านติดปัญหาเรื่องของการติดตั้งนะครับว่าต้องติดตั้งอย่างไรรายละเอียดการผสมการปาดอันนี้ท่านคุยกับผมได้นะครับท่านสามารถสอบถามหรือว่าปรึกษาผมได้นะครับว่าจะติดยังไงผสมอย่างไรนะครับแต่ถ้าเกิดถามว่าจะติดแบบไหนติดกี่เส้นติดกี่แผ่นอันนั้นท่านต้องให้วิศวกรคำนวณให้เสร็จว่าต้องติดแบบไหนแล้วท่านก็มาคุยกับผมต่อได้ว่าอ๋อเนี่ยครับวิศวกรก็ออกแบบมาแล้วติดตั้งปานี้ตามนี้นะครับต้องการที่จะทีมงานติดตั้งหรือวิธีการขั้นตอนรายละเอียดในการติดตั้งอันนี้ท่านถามผมได้ไม่ว่าจะเป็นแบบเพลทหรือแบบชีตเพราะ CMRP นะครับจะมี2ชนิดที่เป็นเพลทหรือสติปชนิดที่2คือเป็นแบบแผ่นชีตหรือแผ่นแรปหรือเป็นแผ่นแฟบริกนะครับก็ขึ้นอยู่กับการออกแบบและพื้นที่หน้างานนะครับที่จะมีการติดตั้งนะครับหรือว่าการออกแบบเพื่อการเสริมกําลังรับน้ําหนักให้กับโครงสร้างนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นการนำมาให้ท่านเห็นกันในช่วงแรกเพราะว่ามีหลายท่านที่ถามกันมาว่าวันนี้นะครับอาคารต้องการรับน้ําหนักเพิ่มอยากติดตั้งในส่วนของซีฟอพีได้ไหมนะครับผมก็ตอบว่าได้นะครับเบื้องต้นก็ตอบว่าได้นะครับแต่ในคําว่าได้นั้นจะติดประมาณเท่าไหร่นะครับอันนี้ตอบแทนท่านไม่ได้นะครับบางทีการถามทางไลน์หรือทางโทรศัพท์นะครับท่านก็ถามว่าบ้านสร้างใหม่แต่อยากติดแผ่นเสียบีเสริมใต้ท้องคานได้ไหมผมก็ตอบว่าได้นะครับเนี่ยแล้วจะติดกี่เส้นกี่แผ่นอันนี้ตอบไม่ได้การจะติดกี่เส้นกี่แผ่นอันนั้นต้องเป็นไปตามที่วิศวกรนะครับที่เขาออกแบบแล้วก็คำนวณออกมาว่าอ๋อถ้าเกิดต้องการเพิ่มนะครับติดเพิ่มแบบเพลทกี่เส้นแบบชีทเท่าไรตำแหน่งไหนนะครับอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่สามารถที่จะนำมาใช้ได้นะครับแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผมเองนะครับก็จะพยายามนะครับนำนะครับตัวอย่างแล้วก็การใช้งานจริงนะครับทั้งหมดนี้เป็นการทํางานจริงๆนะครับแล้วก็ก็จะเห็นว่าส่วนใหญ่ผมก็จะพยายามเวลาถ่ายคลิปถ่ายอะไรถ่ายภาพนะครับก็จะมีผมที่เห็นภาพการทํางานอยู่เพราะอะไรครับเพื่อให้ท่านเห็นว่านี่คือการนําประสบการณ์จากหน้างานนะครับประสบการณ์จากการทํางานประสบการณ์จากการที่เราไปแนะนําประสบการณ์ในการที่เราไปให้คำแนะนำให้คำปรึกษานะครับแล้วก็กำกับการทำงานนำมาสู่การแชร์ให้กับทุกท่านที่ติดตามฟังรายการนะครับติดตามฟังรายการนะครับวันนี้ครับท่านที่ฟังรายการนะครับแล้วก็ผมคุยแล้วก็ลืมทุกครั้งเลยนะครับที่จะบอกเบอร์โทรศัพท์ท่านฟังรายการช่างรู้ผู้บ้านนะครับจะโทรเข้ามาพูดคุยกันในรายการนะครับก็สามารถโทรมาได้ที่02นะครับ276-3632นะครับ02-276-3632แล้วก็อีกเบอร์หนึ่งนะครับ02-276-3633นะครับ2เบอร์ที่ท่านสามารถโทรเข้ามาคุยนะครับหรือมาแชร์สอบถามนะครับสอบถามกันสดๆได้ในรายการนะครับโทรเข้ามาแล้วก็ทักทายเลยนะครับถ้าท่านโทรเข้ามาในรายการนะครับท่านโทรเข้ามาที่02-276-3632และ02-276-3633นะครับโทรกันเข้ามาแล้วท่านก็สามารถที่จะทักทายว่าอ้าวนะครับขอถามเรื่องนั้นเรื่องนี้นะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าผมเองก็จัดรายการอยู่คนละสถานที่กับที่ห้องส่งเพราะฉะนั้นเราอาจจะไม่เห็นสัญญาณให้รู้ว่ามีสายเข้ามานะครับแต่ถ้าท่านเข้าสายมาแล้วก็สามารถที่จะส่งเสียงได้นะครับหรือท่านที่ถามว่าเอ๊ะแล้ว CFRP นั้นนะครับถ้าเกิดจะคุยรายละเอียดหรือว่าต้องการแค่ไม่กี่เม็ดได้ไม่ได้นะครับแผ่น CFRP เนี่ยมันเป็นม้วนยาว100เม็ดไม่ว่าแบบเพลทหรือแบบชีทราคา2วัสดุเนี่ยครับไม่เท่ากันนะครับแต่ว่านะครับที่ช่างรู้คู่บ้านเรามีราคาพิเศษให้กับท่านนะครับขายเท่ากันทั้ง2อย่างนะครับราคาต่อเม็ด1ม้วนนั้นยาว100เม็ดท่านจะใช้1เม็ด2เม็ด3เม็ดก็ได้ขึ้นอยู่กับหน้างานเช่นหน้างานของท่านคานยาว4เม็ดท่านก็ต้องใช้4เม็ดถ้าคานยาว3เม็ดท่านก็สั่ง3เม็ดท้องพื้นยาว5เม็ดท่านก็สั่ง5เม็ดนะครับแต่จะใช้5เม็ดกี่เส้นนั้นนะครับท่านก็สามารถที่จะคำนวณได้หรือสั่งได้นะครับก็สามารถที่จะใช้ได้แบบชีทก็แบบเดียวกันครับแบบชีทก็เป็นขนาดของมันคือกว้าง50เซนความยาวของเต็มม้วนก็คือ100เม็ดท่านอยากจะใช้2เม็ด3เม็ด4เม็ด5เม็ด10เม็ดได้หมด นะครับก็สอบถามได้นะครับเพราะว่าช่างรู้คู่บ้านนะครับเรามีวัสดุเหล่านี้นะครับรองรับนะครับให้กับทุกท่านที่จำเป็นต้องใช้ในงานขนาดเล็กนะครับทีนี้ถามว่าแล้ว CSRP นะครับมันต่างยังไงกับการที่เราใช้เหล็กความต่างกันแบบบ้านๆความต่างกันแบบชาวบ้านที่ผมอยากจะบอกท่านอย่างนี้ครับว่าเวลาที่เราเจอปัญหาเช่นนะครับอาคารส่วนเนี้ยนะครับคานเอาคานก่อนคานต้องการรับน้ำหนักของพื้นด้านบนเพิ่มนะครับแล้วจะทำอย่างไรเพราะว่าเดี๋ยวข้างบนนะครับมันจะมีการวางของสมมติชั้น2ชั้น3จะมีการวางเครื่องจักรอุปกรณ์น้ำหนักมันจะเพิ่มคานท้องพื้นจะรับน้ำหนักได้ไหมจะทำอย่างไรที่จะให้พื้นชั้น2รับของที่จะไปวางชั้น3นะครับได้อย่างปลอดภัยอันนี้แหละครับวิธีการนะครับเราก็จะสามารถเสริมเหล็กถามว่าถ้าเร็วๆนะครับเราก็เอาเหล็กบีมไปเสริมใต้คานแล้วก็ถ่ายน้ําหนักลงเสาเพื่อให้สามารถให้คานเก่าบวกกับเหล็กบีมนะครับรับน้ําหนักของเครื่องจักรที่อยู่ด้านบนได้ท้องพื้นท้องพื้นที่เทไว้รับน้ําหนักอาจจะได้ไม่พอต้องการวางเครื่องจักรข้างบนนะครับจะเพิ่มยังไงก็สามารถเอาเหล็กบีมไปเสริมใต้ท้องพื้นยึดกับคานนั่นหมายถึงว่าน้ําหนักของเหล็กบีมกี่เส้นจะถูกแบกภาระน้ําหนักไปที่คานคานรับน้ําหนักของพื้นเหล็กทั้งหมดนะครับถ่ายลงเสาอันนี้กรณีที่เราคิดว่าถ้าเราจะเสริมด้วยเหล็กบีมแต่ขณะเดียวกันครับวันนี้เรามีวัสดุทางเลือกแต่เป็นทางเลือกที่ต้องผ่านการออกแบบจากวิศวกรคือการใช้แผ่นคาร์บอนไฟเบอร์นะครับคาร์บอนไฟเบอร์หรือ CFRP นะครับไปเสริมในส่วนที่นะครับต้องรับน้ำหนักหรือกระบวนการในการคำนวณนะครับจะเสริมใต้คานเสริมใต้ท้องพื้นจะเสริมแบบเพลทจะเสริมแบบชีทนะครับก็สามารถที่จะทำการเสริมเพื่อรับน้ำหนักกำลังให้กับโครงสร้างได้อันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากนะครับวันนี้ครับภาพนี้นะครับเป็นภาพที่ผมเอาขึ้นมานะครับเผื่อท่านได้ติดตามแล้วก็ใครที่กำลังมองนะครับคือผมมีโอกาสได้คุยนะครับตอนนี้จริงๆก็มีการใช้แผ่น CFRP แบบทั้งแบบเพลทแล้วก็แบบชีทนะครับอยู่ที่จังหวัดตรังนะครับที่จังหวัดตรังเนี่ยนะครับท่านเป็นผู้รับเหมาแล้วก็ท่านก็เป็นวิศวกรนะครับแล้วก็ไปรับงานซ่อมนะครับไปรับงานซ่อมนะครับคานซ่อมคานซ่อมท้องพื้นซ่อมเสานะครับบ้านลูกค้านะครับแล้วในหัวหรือว่าในความคิดตอนแรกก็คือต้องการที่จะเสริมเหล็กแต่ถ้าเสริมเหล็กเมื่อไหร่นะครับมันมีแน่ๆครับเหล็กที่เราไปเสริมใต้ท้องคานมันต้องแบกภาระไปที่เสาเสาก็จะรับน้ําหนักของโครงสร้างเดิมบวกกับเหล็กที่เราเสริมเข้าไปท้องพื้นนะครับที่มันเป็นสนิมแล้วเกิดความเสียหายนะครับเขาก็จะทําการซ่อมแล้วก็เสริมนะครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้การที่เราจะซ่อมท้องพื้นท่านก็ติดตามผมได้กันเป็นประจำก็คือผมก็จะมีชุดสำหรับการซ่อมโครงสร้างแต่ที่สำคัญมากๆคือการซ่อมพวกนี้นะครับแนะนำว่าต้องใช้ภาชนะวัสดุหรือตาชั่งในการชั่งน้ำหนักเพราะจะทำให้การแบ่งมาชั่งตามน้ำหนักที่ถูกต้องนั้นนะครับจะได้คุณภาพของวัสดุนะครับในการติดตั้งนะครับนั่นคือสิ่งสำคัญแล้วก็สิ่งจำเป็นที่จะมีการใช้งานจริงๆนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับทีนี้พอไปติดตั้งแล้วเนี่ยนะครับการติดตั้งมันก็มีขั้นตอนการผสมอีพ็อกซี่อะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญหรือเป็นกระบวนการสำคัญอย่างหนึ่งของการใช้งานนะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับส่วนการติดตั้งที่จังหวัดตรังนั้นนะครับก็หลังจากที่คุยเสร็จนะครับผมก็สรุปนะครับพอสรุปเสร็จก็มีการคุยก็มีการใช้วัสดุนะครับการนำวัสดุไปใช้นั้นนะครับอย่างผู้รับเหมาที่อยู่ที่จังหวัดตรังนะครับขออนุญาตเอ่ยนามก็แล้วกันนะครับคือคุณงวงเนี่ยนะครับก็คุยกันนะครับก็คุยกันเยอะรายละเอียดเยอะเลยนะครับคำถามคือทำไมใช้ตัวนี้ใช้ตัวนั้นแทนไหมทำไมใช้ตัวนั้นแทนนะครับการที่ถามแบบนี้ดีนะครับเพราะว่าการที่ใช้วัสดุแทนบางลักษณะงานสามารถใช้วัสดุทดแทนได้บางลักษณะงานนะครับอาจจะไม่สามารถใช้วัสดุทดแทนได้นะครับขึ้นอยู่กับว่าเรานะครับได้งานซ่อม แบบไหนนะครับแล้วก็การนําที่จะใช้วัสดุไปทดแทนนั้นก็เป็นสิ่งที่ต้องศึกษาและก็ทําความเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นนะครับพอคุยกับคุณง้วงนะครับเติมคุณง้วงเนี่ยจะเสริมเหล็กบีมนะครับเข้าไปแต่ละจุดแต่สิ่งหนึ่งที่เขาคํานึงถึงก็คือว่าพอเหล็กบีมไปเสริมที่คานนั่นหมายถึงว่าเหล็กนะครับมันจะเป็นการเพิ่มน้ําหนักให้กับโครงสร้างแล้วมันต้องไปประกบกับโครงสร้างในการยึดนะครับแล้วต้องยึดอย่างถูกต้องแล้วก็ถูกวิธีถึงจะได้ความแข็งแรงแล้วถ้าเกิดว่าคานที่ต้องเสริมมันมีมากกว่าหลายจุดน้ําหนักของโครงสร้างเดิมมันก็จะเพิ่มขึ้นอ่ะนะครับนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับก็คุยไปคุยมานะครับสุดท้ายเนี่ยนะครับทางคุณหวงที่อยู่ที่จังหวัดตรังนะครับก็เลือกนะครับใช้วัสดุตามที่ผมแนะนําตั้งแต่เริ่มต้นคือน้ํายาแปรงสนิมหลังจากทาน้ำยาแปรงสนิมแล้วก็จะไปทาด้วยอีพ็อกซี่ประสานแล้วก็ใช้ปูนฉาบซ่อมโครงสร้างปูนฉาบซ่อมโครงสร้างนั้นมันมีหลายชนิดมันมีหลายประเภทนะครับที่จะต้องศึกษาและทำความเข้าใจเวลาปูนพวกนี้ทำมานะครับมันจะมีคำว่าสเตรนคอนกรีตนะครับสเตรนคอนกรีตที่อยู่บนปูนพวกนี้นะครับแต่ละชนิดนะครับมันก็จะมีสูงต่ำไม่เท่ากันแต่ต้องไปดูรายละเอียดว่าแต่ละชนิดที่จะทำให้นะครับความแข็งแรงของคอนกรีตขึ้นมาได้ขนาดนี้นะครับมันต้องทำไปแล้วกี่วันนะครับอากาศบ่มอย่างไรนะครับแต่วันนี้นะครับในงานซ่อมเนี่ยเรารอขนาดนั้นไม่ได้นะครับก็จะมีวัสดุที่ใช้ในการซ่อมโดยเฉพาะนะครับก็สามารถที่จะสอบถามกันได้นะครับวันนี้ครับรายการช่างรู้คู่บ้านนะครับผมขออนุญาตนําคําถามที่ท่านถามนะครับหลายๆคําถามที่ท่านถามนะครับผมก็จะมีภาพประกอบได้ที่เป็นภาพใกล้เคียงไม่ใช่ภาพณสถานที่ที่ท่านถามลองนึกภาพนะครับท่านอยู่จังหวัดเชียงใหม่ท่านถามผมว่าเหล็กเป็นสนิมเสาระเบิดจะซ่อมอย่างไรนะครับผมมีรูปประกอบก็จริงครับแต่เป็นรูปที่ผมเคยทําในอดีตและก็จากที่อื่นมานะครับอาจจะไม่ใช่ที่เดียวกันหน้างานหรือลักษณะงานที่เสียหายอาจจะไม่เหมือนกันเป๊ะแต่โดยรวมนะครับความโดยรวมนะครับรายละเอียดของการเกิดปัญหารายละเอียดของปัญหานะครับมันจะเกิดขึ้นค่อนข้างใกล้เคียงกันนะครับผมเชื่อว่าปัญหาต่างๆเหล่านี้นะใกล้เคียงเพียงแต่ว่าเวลาที่เราไปดูนั้นเราจะวิเคราะห์ประเมินปัญหาเหล่านี้นะครับให้ใกล้เคียงกับสิ่งที่เป็นจริงได้อย่างไรแล้วก็การเลือกวัสดุที่จะใช้ในการซ่อมนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับอ่ะนั่นคือส่วนหนึ่งนะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับนี่คือแผ่นเซฟอาพีนะครับเพราะเซฟอาพีจะติดตั้งหลังจากที่มีการซ่อมเสริมกำลังเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอีกส่วนหนึ่งที่อยากจะบอกนะครับมีท่านหนึ่งถามผมมาเรื่องของวัสดุชุดซ่อมรอยร้าวนะครับแล้วก็คลิปนี้ผมน่าจะโพสต์ไปตั้งแต่ปีก่อนนะครับแล้วท่านถามมาแล้วก็ท่านถามว่าราคาเท่าไหร่พอผมบอกราคาไปท่านถามว่าเออทำไมขายราคาขึ้นนะครับเดิมขายแค่นี้ผมไปนั่งดูคลิปโอ้คลิปนี้ตั้งแต่ปี57หรือปี67หรือปี68ด้วยซ้ําไปนะครับแล้วของเนี่ยนะครับท่านดูนะครับตั้งแต่เดือนเมษาที่ผ่านมาเนี่ยมันปรับราคาไปเยอะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเวลาท่านดูในสื่อหรือในช่องทางต่างๆนะครับบางครั้งเนี่ยข้อมูลบางอย่างท่านสามารถใช้ปัจจุบันได้แต่ข้อมูลบางอย่างท่านอาจจะต้องยอมรับว่าบางส่วนนะครับมันมีการแก้ไขไปแล้วบางส่วนไม่ได้มีการแก้ไขนะครับเพียงแต่เราจะศึกษาและทำความเข้าใจในคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์อย่างไรให้สมบูรณ์แบบให้ครบถ้วนแล้วก็จะสามารถนำไปใช้อย่างถูกต้องได้อ่ะนะครับนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับวันนี้ครับช่วงแรกของรายการนะครับใช้เวลากับมันเยอะๆครับเพราะว่าการที่เราจะซ่อมเสริมกําลังโครงสร้างนั้นไม่ใช่ว่าอยู่ๆก็อยากจะเสริมก็เสริมอยากจะซ่อมก็ซ่อมอยากจะติดก็ติดนะครับทั้งหมดนั้นผ่านกระบวนการในการคิดนะครับคิดและคํานวณนะครับเป็นเบื้องต้นนะครับถ้าเกิดท่านต้องการคำนวณอย่างละเอียดก็ทำได้นะครับแต่นั่นหมายถึงว่ามันจะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงนะครับทำไมค่อนข้างสูงเพราะว่าเวลาเราจะคำนวณในการติดตั้งอุปกรณ์นี้นะครับหนึ่งเราต้องรู้ว่าโครงสร้างนั้นยังมีความแข็งแรงไหมนะครับสภาพปูนของโครงสร้างนะครับลักษณะการใช้งานของโครงสร้างส่วนนั้นนะครับที่จะมีการตรวจสอบเพิ่มเติมนะครับหรือบางท่านบอกไม่เป็นไรนะครับดูจากประสบการณ์แล้วก็คุยแล้วปัญหาจากประสบการณ์เนี้ยก็สามารถที่จะติดตั้งเซฟอาพีได้ก็สามารถทําได้นะครับไม่ตายตัวประสบการณ์ของคนดูแต่ละคนอาจจะไม่เท่ากันนะครับความเสียหายที่ทุกคนมองเห็นไม่เท่ากันความลึกนะครับของปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นอาจจะไม่เท่ากันแต่เราสามารถที่จะติดตั้ง วัสดุที่มีขนาดเท่ากันเรียบเรียงนะครับไว้แล้วก็ไปติดตั้งให้ถูกต้องถูกวิธีนะครับการติดตั้งเซฟพีนั้นเป็นการติดตั้งเพื่อรับกําลังรับน้ําหนักของโครงสร้างเพราะฉะนั้นถ้าเราติดต้องถูกต้องตามถูกต้องตามวิธีแล้วนะครับโครงสร้างอาคารเหล่านั้นมันก็สามารถที่จะรับน้ําหนักเพิ่มขึ้นได้แต่การเพิ่มขึ้นเท่าไหร่นั้นก็อย่างที่บอกนะครับว่าต้องอาศัยนะครับการคำนวณนะครับอาศัยการคำนวณอาศัยวิศวกรนะครับเป็นเขาเรียกว่าต้องเป็นวย.นะครับวุฒินะครับวิศวกรนะครับในการคำนวณเพื่อให้ได้รายละเอียดแล้วถึงจะนำไปประกอบนะครับในการติดตั้งได้นะครับอันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะครับวันนี้ที่ผมอยากจะบอกทุกท่านนะครับว่าที่คุยมาในช่วงแรกใช้เวลานานเพราะว่าเชื่อว่าท่านที่ติดตามอยู่นะครับก็อาจจะเป็นท่านที่ถามผมมาเรื่องของการใช้ CFRP นะครับแล้วก็เป็นการนำให้ท่านเห็นว่า CFRP นั้นมันมี2แบบมันมีวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้งานการใช้งานเบื้องต้นนั้นก็สามารถที่จะติดตามกันได้นะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับฟังรายการช่างรู้คู่บ้านนะครับทางวิทยุคลื่น FM 917นะครับสามารถติดตามฟังพร้อมชมพร้อมฟังกันได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับท่านติดตามฟังรายการนะครับเรื่องราวของบ้านเรื่องราวของการก่อสร้างนะครับก็สามารถที่จะติดตามนะครับฟังพร้อมชมพร้อมฟังแล้วก็แชร์นะครับฝากติดตามรายการทางวิทยุคลื่น FM 917แล้วก็ติดตามชมทางเพจนะครับ QFM สถานีข่าวคุณภาพนะครับแล้วก็เพจหลักนะครับเพจหลัก Facebook หลัก YouTube หลัก3ช่องทุกครั้งที่ผมจัดรายการตอนนี้นะครับผมจะออกอากาศพร้อมกันนะครับเดือนนี้จะเป็นเดือนที่ใช้ภาพเดียวกันในการพูดคุยผ่านไลฟ์หรือผ่านรายการสดที่ผมทำนะครับก็สามารถติดตามกันได้นะครับไม่ว่าจะฟังทางวิทยุคลื่น FM 97นะครับหรือว่าฟังทางเว็บไซต์ที่ www.97qfm.com นะครับหรือจะเป็นช่องทางใดช่องทางหนึ่งนะครับที่สามารถติดตามได้นะครับแล้วก็ท่านที่ติดตามแล้วก็จะมีคำถามนะครับสามารถส่งคำถามมาได้ทางสถานีนะครับ022763632นะครับ022763632แล้วก็022763633นะครับ2เบอร์นะครับ022763632และ022763633นะครับก็สามารถที่จะสอบถามโทรเข้ามาสอบถามกันได้นะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับก็อ่ะเรามาดูกันนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับนอกจากเรื่องของในส่วนของการติดหนานะครับเสริมกำลังโครงสร้างแล้วนะครับในอาคารบางอาคารนะครับมันมีพื้นระเบียงที่ปูกระเบื้องไว้แล้วก็พอนานๆไปนะครับน้ำมันก็จะขังบนระเบียงแล้วก็ซึมลงไปตามร่องยาแนวนะครับก็จะทำให้เครื่องใช้อุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ในห้องด้านใต้นั้นนะครับอาจจะเกิดปัญหาได้ถ้าน้ำมันซึมจากกระเบื้องร่องกระเบื้องแล้วเข้าไปในพื้นแล้วก็ซึมวิ่งลงไปจากในพื้นนะครับทะลุลงไปข้างล่างเนี่ยนะครับนั่นหมายถึงว่าในคานในท้องพื้นโครงสร้างตรงนั้นนะครับก็มีโอกาสเกิดความเสียหายถ้าน้ำที่มันลงไปสัมผัสกับเหล็กไปเจอกับคอนกรีตนะครับมันก็จะทำให้เหล็กเป็นสนิมปูนระเบิดได้แต่ถ้ามันลงไปแล้วไม่เจอเช่นอาจจะรอยต่อนะครับมันก็อาจจะทำให้เกิดความเสียหายแค่ส่วนที่เกี่ยวข้องได้ทีนี้ปัญหาเหล่านี้คำถามคือแล้วเราจะป้องกันอย่างไรย้ำนะครับการป้องกันที่ดีนะครับคือการรื้อกระเบื้องออกแล้วก็ทำระบบกันซึมปรับพื้นทำระบบกันซึมแล้วก็ปูใหม่นะครับอันนั้นแหละครับถึงจะทำให้มีความแข็งแรงแล้วก็ทนทานแต่บางครั้งนะครับพื้นกระเบื้องแบบนี้มันอาจจะไม่ได้ร่อนทั้งหมดเพราะวันนี้ฝนตกน้ำขังมันก็จะถูกซึมลงไปตามร่องยาแนวแต่ถ้าวันนี้นะครับพื้นแบบนี้แล้วส่งผลต่อปัญหาแล้วอยากจะทำระบบกันซึมนะครับข้อดีคือ1ท่านสามารถเลือกวัสดุกันซึมชั้นคุณภาพในหลายๆแบบได้และเรามีวัสดุกันซึมที่สามารถทาลงไปบนกระเบื้องได้โดยที่ไม่ต้องรื้อนะครับแต่เหมาะกับกระเบื้องหรือพื้นที่มีการใช้งานน้อยหรือไม่ใช้งานเลยนะครับก็สามารถที่จะใช้วัสดุนะครับที่ผมพูดถึงนะครับในการซ่อมได้นะครับตัวอย่างนี่ครับนี่คือตัวอย่างของระเบียงนะครับระเบียงที่ปูกระเบื้องนะครับแล้วเจ้าของบ้านบอกว่าปกติก็ไม่ค่อยได้ออกไปหรอกครับอยู่บ้านก็ไม่ค่อยได้ออกไปใช้ระเบียงส่วนนี้นะครับแต่ปัญหาคือตอนนี้น้ำมันซึมตามร่องยาแนวลงไปตามระเบียงท้องพื้นด้านใต้นะครับแล้วก็ไปเขาเรียกว่า พอลงไปนะครับมันก็จะส่งผลในเรื่องของความเสียหายที่เกิดขึ้นที่ฝ้าหรือที่จุดใดจุดหนึ่งของอาคารได้เพราะฉะนั้นวิธีการซ่อมนะครับเขาก็เลยเลือกนะครับปัญหานี้นะครับเห็นนะครับปัญหานี้เป็นปัญหาที่ผมไปดูแล้วแนะนำวัสดุแล้วก็วิธีการซ่อมส่วนปัญหานี้นะครับก็เป็นส่วนของปัญหาที่เจ้าของบ้านเจอนะครับแล้วเราทำงานอยู่พอดีก็คุยกันนะครับก็สุดท้ายก็คือเป็นการแก้ไขปัญหาที่สามารถที่จะป้องกันแม่น้ำซึมลงมาข้างใต้ได้แล้วก็พื้นเหล่านี้ก็เป็นระเบียงเดิมเป็นพื้นระเบียงที่ไม่ค่อยมีการใช้งานอยู่แล้วนะครับเพราะการทําระบบกันซึมบนระเบียงยกขอบไปนะครับก็จะช่วยป้องกันทั้งน้ําซึมลงตามระเบียงความตามขอบแล้วก็อายุการใช้งานของวัสดุนั่นเองอ่ะนะครับนี่ก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับสําหรับท่านที่ติดตามนะครับช่วงแรกครับท่านติดตามฟังรายการช่างรู้คู่บ้านมีคําถามหรือมีข้อสงสัยนะครับสามารถโทรมาได้ครับ022763632แล้วก็022763633นะครับ2 เบอร์ที่ท่านสามารถโทรเข้ามาพูดคุยกันในรายการนะครับเรื่องราวของบ้านแล้วก็เรื่องราวของการก่อสร้างได้นะครับสำหรับช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่หนึ่งนะครับสำหรับท่านที่ติดตามรายการเดี๋ยวช่วงที่2เรากลับมาพูดคุยกันต่อนะครับกับเนื้อหาเรื่องราวสาระต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องบ้านกับช่างรู้คู่บ้านนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่หนึ่งครับ
1: ช่างรู้คู่บ้านสร้างใหม่ต่อเติมบ้าน EPD Foam บ้านเย็นแก้ปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนกับสรรชัยขนานและสุวิชาพารักษา
2: ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา6โมงเช้าจะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา6โมงเช้านะครับเจ้านายปูนปูน
3: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชุนครับ
4: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญาลชุนค่ะ
5: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็ญศรีปัญญาลชุนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น
6: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 นจนถึง 11:00 นสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
1: ช่างรู้คู่บ้านสร้างใหม่ต่อเติมบ้าน EPD Foam บ้านเย็นแก้ปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนกับสรรชัยขนานและสุวิชาพารักษา
0: ครับกลับมาช่วงที่2นะครับกับรายการช่างรู้คู่บ้านนะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับฟังรายการชมรายการนะครับก็เรื่องราวนะครับที่ผมพูดคุยก็อาจจะไม่ก็เรียกว่าไม่เอารูปมาคุยกันเยอะๆนะครับแต่ว่าเน้นว่าปัญหาเหล่านี้นะครับที่เราพูดคุยกันนั้นเราสามารถที่จะนำไปสู่กระบวนการในการแก้ไขนะครับหรือว่าเราจะนำไปสู่ขั้นตอนวัสดุที่จะแนะนำในการแก้ไขกันอย่างไรได้บ้างนะครับหลายท่านนะครับที่ติดตามฟังรายการนะครับก็อาจจะมีคำถามหรือมีข้อสงสัยนะครับถ้ามีคำถามก็สามารถสอบถามกันมาได้นะครับที่ถามสดๆในรายการนะครับถามสดๆในรายการก็โทรมาได้ที่022763632แล้วก็022763633นะครับ2เบอร์นะครับ2เบอร์ที่ท่านสามารถโทรสอบถามหรือว่าคุยกันสดๆในรายการนะครับเรื่องเกี่ยวกับบ้านและก็เกี่ยวกับการก่อสร้างนะครับก็สามารถที่จะโทรเข้ามาสอบถามหรือว่าพูดคุยกันได้นะครับสำหรับในช่วงที่2นะครับที่เราจะมาพูดคุยกันต่อนั้นนะครับจากการที่เราอันนี้คือพื้นกระเบื้องที่เราทำกันซึมนะครับแต่ว่า ในอีกส่วนหนึ่งนะครับที่ผมมีโอกาสไปสำรวจแล้วก็ไปเจอมานะครับว่าผนังนะครับผนังบ้านหรือผนังอาคารเนี่ยนะครับบางทีมันมีความชื้นขึ้นมาความชื้นที่มานะครับมันเป็นความชื้นที่มาจากภายนอกนะครับความชื้นที่เกิดขึ้นแล้วก็มาจากภายนอกนั้นนะครับถามว่าเกิดขึ้นจากอะไรนะครับและเป็นปัญหาอย่างไรนะครับอาคารแบบนี้นะครับที่มีโอกาสได้คุยกับผู้ที่ดูแลบ้านหรือดูแลอาคารนะครับเนื่องจากว่าผนังเนี่ยครับมันเป็นผนังที่อยู่ชิดกับบ้านอีกหลังหนึ่งนะครับผนังบางผนังนะครับบางทีเราก็ก่อเขาก็ก่อช่องว่างระหว่างกลางอ่ะมันเหลือแค่10หรือ20เซนแล้วผนังทั้งสองด้านนะครับส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ฉาบยกเว้นว่าใครก่อก่อนแล้วเข้าไปฉาบได้นะครับคนก่อทีหลังก็จะฉาบไม่ได้หรือทำพร้อมๆกันแล้วก็ไม่ได้ฉาบนะครับมันก็อาจจะกลายเป็นปัญหาที่ตามมาแบบนี้นะครับผนังอาคารนี้นะครับเป็นผนังอาคาร2อาคารนะครับส่วนหนึ่งนะครับใช้ผนังร่วมกันอีกส่วนหนึ่งเนี่ยครับผนังไม่ร่วมครับแต่ชิดกันนะครับชิดกันชนิดที่ว่าเข้าไปฉาบตรงกลางไม่ได้นะครับพอเข้าไปฉาบตรงกลางไม่ได้นะครับแล้วความห่างของมันนะครับอาจจะห่างแค่5เซน10เซนหรือ20เซนนะครับพอเข้าไม่ได้เวลาฝนตกเนี่ยนะครับน้ำมันก็จะขังหรือบางครั้งเวลาที่ทำผนังพวกนี้นะครับเราอาจจะทำก่อนแล้วฉาบไม่ได้เขามาทำทีหลังยกสูงนะครับยกผนังสูงกว่าเพราะผนังสูงกว่าความชื้นหรือน้ำที่มันถูกดันออกมาจากอีกบ้านอีกหลังนะครับมันก็จะมาส่งผลต่อบ้านเราได้อันนี้คือผลของความชื้นที่มาอีกด้านหนึ่งและผนังที่ใช้เนี่ยเป็นผนังอิฐบล็อกนะครับผนังอิฐบล็อกเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันมีความเป็นรูพรุนเยอะนะครับหลายครั้งเราคิดว่าโอ้ผนังอิฐบล็อกเนี่ยครับมันเก็บความชื้นได้ดีจริงๆอิฐที่เก็บสะสมความชื้นได้ดีและนานนะครับจะเป็นอิฐมอนเพราะอะไรครับเพราะอิฐมอนมันมีความทึบพอน้ำมันซึมเข้าไปเนี่ยนะครับมันจะถูกอุ้มอมอยู่ในอิฐแล้วค่อยคายออกแต่พอเป็นอิฐบล็อกเนี่ยนะครับด้วยความที่มันเป็นโพรงเป็นรูพรุนเป็นช่องว่างเยอะน้ำที่มันลงมานะครับมันจะถูกผ่านไปได้ทันทีแต่ถ้ามันไปเจอในจุดว่าน้ำที่มันลงมานะครับมันเป็นจุดที่น้ำไปไหนไม่ได้แล้วมันเป็นซอกตึกน้ำที่ลงมามันจะถูกสะสมอยู่ตรงกลางอิฐบล็อกก็จะถูกดูดซับน้ำเหล่านั้นนะครับเข้ามาให้เต็มแล้วก็เร็วกว่าอิฐมอนด้วยความที่มันทึบนะครับเวลาราดน้ำไปนะครับน้ำมันจะค่อยๆแห้งแต่พอเป็นอิฐบล็อกเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเราราดน้ำเราจะเห็นว่าน้ำมันจะระเหิดแห้งเร็วเพราะอิฐมันปล่อยให้น้ำผ่านหรือดูดซึมน้ำได้เร็วนั่นเองนะครับเพราะพอมันดูดซึมน้ำอย่างอิฐบล็อกเนี่ยครับมันก็อุ้มความชื้นอยู่แล้วถ้าข้างนอกมันไปไหนไม่ได้นะครับความชื้นที่มันเกิดขึ้นก็จะถูกสะสมอยู่ในอิฐนะครับแล้วก็ส่งผลต่อผนังอาคารหรือสีที่หลุดร่อนวันนี้ครับปัญหานี้นะครับหลายคนเจอหรือหลายคนที่เกิดขึ้นแล้วมักจะถามว่ามีอะไรที่จะแก้ไขได้ไหมวันนี้ครับมีผลิตภัณฑ์ที่สามารถทำระบบกันซึมตรงผิวผนังคอนกรีตผนังคอนกรีตได้เขาเรียกว่าเป็นวัสดุป้องกันน้ำด้านลบวัสดุกันซึมซีเมนทากันซึมนะครับวัสดุอันนี้ว่าวัสดุกันซึมเนี่ยมันจะมีหลายประเภทหลายชั้นคุณภาพนะครับมันมีตั้งแต่อะคริลิกกันซึมโพลิยูริเทนกันซึมโพมอดิฟายซิลิโคนผสมกันสำหรับงานกันซึมนะครับมันมีวัสดุกันซึมหลายประเภทแต่วัสดุกันซึมแต่ละประเภทนั้นมันจะนำไปใช้งานที่แตกต่างกันนะครับความแตกต่างของการนำไปใช้งานนะครับผนังนะครับที่ท่านเห็นเนี่ยคือผนังอิฐบล็อกฉาบปูนด้านในด้านเดียวด้านนอกไม่ได้ฉาบน้ำถึงได้ซึมเข้ามาในบริเวณนี้ได้เยอะวิธีการนะครับในการที่เราจะทำระบบกันซึมนะครับเราจะต้องขัดกับสีนะครับสีเก่าเนี่ยครับสีที่มันเป็นสีเก่าๆพวกนี้นะครับต้องขัดออกจนหมดจนถึงผิวคอนกรีตนั่นหมายความว่าอิฐบล็อกเนี่ยนะครับที่ทาสีไปเนี่ยนะครับเราจะต้องขัดผิวของอิฐบล็อก ไปจนถึงบริเวณที่ไม่มีสีซึ่งอันนี้แหละครับคือความยากเพราะอะไรครับเพราะอิฐบล็อกมันมีความบางในความบางของอิฐบล็อกถ้าเราขัดดีไม่ดีมันอาจจะแตกได้อันนี้สำคัญมากแต่ถ้าจะทำระบบการซึมบนอิฐบล็อกไม่ขัดก็ไม่ได้เพราะถ้าไม่ขัดนะครับตัววัสดุการซึมชนิดตกผลึกมันไม่สามารถที่จะตกผลึกเข้าไปในผิวคอนกรีตได้นะครับเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสที่จะเกิดความเสียหายได้อ่ะนะครับอันนี้คือส่วนหนึ่งนะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้ครับวัสดุที่เราจะใช้ในการป้องกันน้ำด้านลบซีเมนทากันซึมครับซีเมนทากันซึมนั้นมีแบ่งได้หลายชนิดนะครับชนิดป้องกันน้ำด้านลบชนิดป้องกันน้ำด้านบวกนะครับแล้วก็เป็นการเลือกใช้นะครับที่ต้องให้ถูกต้องส่วนผนังด้านนี้ที่ท่านเห็นนะครับอันนี้เราเรียกว่าต้องป้องกันน้ำด้านลบเพราะด้านบวกคือฝั่งเพื่อนบ้านที่โดนน้ำโดยตรงไม่ได้ส่งมาแต่ด้านลบนะครับก็คือด้านที่รับนะครับไม่ได้รับคือด้านลบคือด้านที่ไม่ได้รับสัมผัสน้ำโดยตรงนะครับด้านบวกคือด้านที่สัมผัสน้ำโดยตรงด้านลบคือด้านที่ไม่ได้โดนน้ำเช่นผนังนะครับผนังแบบนี้นะครับน้ำซึมก็เรียกว่าน้ำถูกขังอยู่ด้านนี้แต่น้ำมันมาหยดอีกด้านนึงอันเนี้ยเราเรียกว่าด้านลบอันนี้คือเรียกว่าด้านบวกนะครับเพราะฉะนั้นการป้องกันเนี่ยนะครับต้องทำตามขั้นตอนแล้วก็เลือกวัสดุนะครับส่วนวัสดุตัวนี้นะครับเป็นวัสดุที่เราใช้ในการทำนะครับระบบกันซึมป้องกันน้ำด้านลบที่มาจากในผนังแล้วถูกดันออกมาเพื่อที่จะแก้ไขนะครับเราจะแก้ไขเพราะฉะนั้นครับวัสดุกันซึมชนิดนี้นะครับมันก็จะเป็นชนิด2ส่วนผสมกันนะครับน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ20กว่ากิโลนะครับประมาณ20กว่ากิโลนะครับซึ่งในชุดเนี่ยครับมันจะมี AB ท่านดูนะครับเวลามาเนี่ยครับภาชนะมันจะมาเป็นถังครับแต่พอเราเปิดถังไปเราจะเจอว่านะครับส่วน A นะครับมันจะอยู่ในกระป๋องเล็กหรือในถังเล็กอีกทีนึงนะครับเพราะฉะนั้นใน1ชุดมันจะเป็น AB ไอ้ AB นี้แหละครับมันจะมารวมกันในถังเดียวนะครับซึ่งเป็นวัสดุที่ต้องผสมกับน้ำยาโดยเฉพาะท่านดูจากภาพวันนี้นะครับถ้าเกิดท่านติดตามฟังรายการช่างรู้คู่บ้านนะครับแล้วท่านก็ดูทางเพจ QFM สถานีข่าวคุณภาพหรือจะเป็นเพจช่างรู้คู่บ้านนะครับท่านก็จะสามารถมองเห็นได้ว่านะครับในการใช้วัสดุเหล่านี้นะครับมันจะมีขั้นตอนในการทำงานตั้งแต่การที่เราต้องเตรียมขัดพื้นผิวจนถึงพื้นผิวคอนกรีตแล้วทำความสะอาดดูดฝุ่นเป่าฝุ่นออกนะครับแล้วถ้าให้ดีนะครับถ้าให้ดีนะครับท่านต้องคอยตรวจสอบก่อนว่าไอ้ผนังเราเนี้ยนะครับมันมีรอยร้าวไหมถ้ามีรอยร้าวควรจะซ่อมรอยร้าวก่อนถ้าไม่มีรอยร้าวเราก็มาเริ่มในการผสมในส่วนของซีเมนทากันซึมวัสดุกันซึมที่ผมใช้นะครับมันเป็นชุด AB ผสมด้วยกันแล้วก็วิธีการผสมคือเราจะเอาน้ำยานะครับใส่ลงไปในถังก่อนแล้วถึงจะเติมตัวซีเมนทากันซึมลงไปนะครับเราจะไม่ผสมพร้อมกันเพราะการผสมพร้อมกันนะครับมันจะเข้าเป็นเนื้อเดียวกันหรือการแตกกระจายมันจะไม่สมบูรณ์แบบแต่ถ้าเกิดว่าเป็นการผสมโดยการชั่งใช้ตาชั่งชั่งนะครับชั่งตวงต่างๆให้ได้ตามสูตรเป๊ะนะครับเวลาผสมปั่นนะครับมันจะเข้าเป็นเนื้อเดียวกันนะครับอ่ะแล้วก็สามารถนำไปทาบนพื้นผิวอิฐบล็อกอิฐมอนนะครับหรือผนังที่นะครับต้องย้ำก่อนนะครับว่าพื้นที่บริเวณที่จะทาด้วยตัวซีเมนทากันซึมตัวนี้นะครับจะต้องเป็นพื้นผิวคอนกรีตไปทาบนสีไม่ได้เพราะมันไม่สามารถดูดซับเข้าไปได้นะครับต้องทาบนพื้นผิวที่เป็นคอนกรีตเพื่อที่จะเพิ่มการยึดเกาะนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับวันนี้ที่ช่างรู้คู่บ้านนะครับนำมาให้ท่านได้ติดตามหรือว่าได้ชมกันนะครับกับเรื่องราวของการใช้วัสดุนะครับการเลือกวัสดุเพื่อการใช้งานนั้นเป็นสิ่งสำคัญนะครับวัสดุแต่ละประเภทอาจจะใช้งานได้ประเภทที่ประเภทเดียวหรืออาจใช้ได้หลายประเภทของปัญหานะครับวัสดุที่จะใช้ในการแก้ปัญหาบางประเภทนะครับเหมาะกับการแก้ปัญหาอย่างเดียวแต่วัสดุบางประเภทเหมาะกับการแก้ปัญหาได้หลายปัญหานะครับขึ้นอยู่กับว่าวัสดุเหล่านั้นนะครับ ทำไว้รองรับประมาณไหนนะครับก็ขึ้นอยู่กับวัสดุขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัยนะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับเพราะฉะนั้นซีเมนต์ทากันซึมชนิดตกผลึกแบบนี้นะครับเหมาะกับการทำระบบกันซึมที่เป็นบริเวณป้องกันน้ำด้านลบโดนสัมผัสน้ำด้านลบน้ำซึมเข้ามาหรืออะไรพวกนี้นะครับก็สามารถที่จะเลือกนะครับเลือกใช้ซีเมนต์ทากันซึมได้นะครับส่วนขั้นตอนในการทำงานท่านลองเข้าไปดูคลิปได้นะครับคลิปที่เข้าไป YouTube ช่องช่างรู้คู่บ้านหรือท่านอาจจะเข้าไปดูใน TikTok ลองไปไล่ดูนะครับใน TikTok เนี่ยก็จะมีตัวอย่างนะครับการทำงานหรือการใช้วัสดุเหล่านี้อยู่นะครับเพื่อที่ท่านที่สั่งซื้อไปแล้วจะได้ใช้ไม่ผิดประเภทนะครับแบบเดียวกับที่ยกตัวอย่างคุณง้วงอีกนะครับก็รอดูว่าแกจะส่งรูปมาให้ดูตอนไหนนะครับเพราะตอนนี้สั่งของไปเพิ่มนะครับการที่จะใช้วัสดุนะครับอย่างคุณง้วงเนี่ยแกสั่งวัสดุไปนะครับแกก็ถามทุกขั้นตอนเลยนะครับผมอาจจะพิมพ์ไปแล้วในไลน์ส่วนหนึ่งแต่เขาก็จะถามส่วนหนึ่งซึ่งถูกต้องแล้วนะครับการที่เราพิมพ์ลงไปในไลน์นะครับมันเป็นตัวอักษรมันเป็นตัวหนังสือการพิมพ์และอ่านอาจจะสื่อสารไม่ตรงกันก็เป็นไปได้หลายครั้งบางครั้งนะครับเราสื่อสารผ่านข้อความแล้วเวลาคนอ่านไม่เข้าใจนะครับมันอาจจะทำให้เกิดการผิดพลาดได้ความผิดพลาดหลายๆครั้งนะครับมันก็จะเป็นส่งผลสะท้อนมาที่ผมจะเห็นนะครับว่าไอ้การใช้งานแบบนี้ควรจะเป็นแบบไหนนะครับการที่เราจะใช้งานวัสดุนะครับท่านต้องศึกษาข้างๆบรรจุภัณฑ์นะครับย้ำว่าท่านศึกษาข้างบรรจุภัณฑ์ท่านจะได้คำตอบที่ชัดเจนและแน่นอนนะครับแต่ถ้าขี้เกียจอ่านแล้วตัวเล็กอ่านแล้วไม่เจอนะครับแล้วก็ต้องการถามอย่างอื่นเพิ่มอันนั้นท่านถามผมได้นะครับจดเบอร์โทรศัพท์และไลน์ของผมไว้นะครับท่านสามารถปรึกษาทุกใจเรื่องบ้านทุกใจเรื่องของการก่อสร้างสามารถสอบถามและปรึกษามาที่ผมได้นะครับจดเบอร์โทรกับไลน์ผมไว้ได้นะครับไลน์ผมจะเป็น ID line @สัญชัยนะครับ @แล้วก็ SUNCHAI นะครับ @สัญชัยนะครับ @sign นะต้องใส่เครื่องหมาย @sign แล้วก็ S Singapore U United N Norway C China นะครับ H Hong Kong A America I India @สัญชัยนะครับท่านสามารถแอดได้นะครับเครื่องหมาย @sign แล้วก็ SUNCHAI นะครับก็สามารถที่จะเพิ่มเพื่อนมาทาง LINE แล้วท่านก็สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดต่างๆผ่าน LINE ผมได้นะครับหรือเบอร์โทรศัพท์ก็สามารถโทรมาได้ที่0917893563ครับ0917893563นะครับเผื่อใครที่กำลังมองหานะครับว่าปัญหาเหล่านี้จะแก้ไขกันอย่างไรนะครับก็ลองสอบถามนะครับหรือว่าพูดคุยกันเข้ามาได้นะครับทาง LINE ที่ LINE @สัญชัยและเนี่ยนะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับหรือเบอร์โทรนะครับจดไว้ก่อนได้นะครับ0917893563นะครับ0917893563นะครับ0917893563นะครับส่วนท่านนี้นะครับท่านโทรมานะครับไม่เป็นไรวางสายไปแล้วเดี๋ยวค่อยโทรกลับนะครับก็สามารถสอบถามกันเข้ามานะครับเบอร์โทรหรือไลน์ก็ได้นะครับอ่ะลองไปดูครับนอกจากปัญหานี้นะครับที่ถามกันนะครับวันนี้ผมรวบรวมนะครับจริงๆเดือนนี้เนี่ยนะครับก็อยากจะฝากประชาสัมพันธ์ไว้นะครับเดือนนี้นะครับเป็นเดือนมิถุนายนเนี่ยเป็นเดือนที่เขาเรียกว่าครบรอบนะครับครบรอบเนี่ยนะครับครบรอบ20ปีนะครับครบรอบ20ปีนะครับรายการช่างรู้คู่บ้านที่ท่านติดตามรายการกันมานะครับ20ปีของรายการนะครับท่านก็สามารถที่จะติดตามนะครับหรือว่าพูดคุยนะครับหรือว่าแชร์นะครับรายการได้นะครับก็วันอาทิตย์นี้นะครับก็เป็นอาทิตย์สุดท้ายของเดือนนะครับครบรอบ20ปีเดือนหน้านะครับก็เข้าสู่ปี21นะครับก็จัดกันไปคุยกันไปเพลินนะครับแหมวันนี้ช่วงจัดรายการนี้ท่านโทรมานะครับถ้าเกิดท่านโทรมาเพราะผมบอกเบอร์โทรศัพท์มือถือเมื่อกี้เนี่ยรับสายไม่ได้นะครับเพราะว่าผมบอกไว้คือเบอร์0917893563เนี่ยเป็นเบอร์มือถือนะครับแล้วจัดรายการสดอยู่นะครับรับสายไม่ได้นะครับก็ถ้าท่านจะคุยนะครับก็ต้องรอหลังจากที่จบรายการนะครับแล้วก็ค่อยพ พูดคุยกันอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับเพราะไม่รู้ว่าตอนนี้ที่ท่านโทรมานี่คือเกี่ยวกับเรื่องบ้านหรือเรื่องอย่างอื่นนะครับเนี่ยเขาเรียกว่าโทรมาอันนี้ตอนนี้ยังไม่ยอมวางสายเลยนะครับท่านโทรมาไม่ยอมวางสายนะครับคือเวลาผมบอกเบอร์ในรายการเนี่ยนะครับท่านจดไว้ได้หรือท่านพิมพ์แล้วกดโทรออกเพื่อเมมเบอร์ได้นะครับแต่ท่านจะโทรคุยถ้าเกิดจะโทรคุยสดๆในรายการเนี่ยต้องโทรไปที่สถานีนะครับที่02-276-3632และ02-276-3633อันนั้นท่านสามารถโทรไปที่สถานีนะครับหรือว่าโทรไปพูดคุยกันนะครับในรายการนะครับก็สามารถที่จะพูดคุยหรือว่าแชร์กันได้นะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับอ่ะวันนี้นะครับก็มาต่อกันนะครับกับวัสดุต่างๆที่ผมพูดถึงกันนะครับอ่ะมาอีกส่วนหนึ่งนะครับนี่ครับที่เห็นอันนี้ก็คือปัญหาเดียวกันนะครับที่ผมไปดูแล้วก็เจอมานี่ครับสีพองแบบนี้อันนี้คือข้างนอกเนี่ยเท่าที่คุยเนี่ยข้างนอกเนี่ยนะครับเขาก่อเทพื้นสูงกว่าด้านในได้ไหมสมมติบ้านสองหลังติดกันบ้านอีกหลังหนึ่งนะครับยกพื้นสูงกว่าบ้านอีกหลังหนึ่งทำให้ความชื้นหรือน้ำที่มันอยู่ข้างใต้นะครับมันจะถูกอมสะสมอยู่ในคอนกรีตหรือในอิฐนะครับแล้วมันก็ส่งผลต่อสีนะครับซึ่งอันนี้ก็แนะนำใช้ตัวอันนี้แหละครับตัวซีเมนทากันซึมชนิดตกผลึกนะครับในการทำงานซึ่งป้องกันน้ำด้านลบคือป้องกันน้ำด้านที่จะไหลออกมานั่นเองนะครับก็สามารถที่จะเลือกใช้ได้นะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับปัญหานะครับที่เราเจอนะครับอย่างปัญหาแบบนี้นะครับเป็นพื้นระเบียงนอกอาคารนะครับแล้วยังมีราระเบียงกันตกระเบียงเนี่ยมี2ชั้นนะครับระเบียงส่วนในเนี่ยเป็นพื้นระเบียงที่มีการใช้งานและมีการปูกระเบื้องไว้เป็นการปูกระเบื้องเหมือนจะมีการใช้งานต่อเนื่องแต่ในความเป็นจริงแล้วไม่ค่อยได้ใช้แล้วก็มีผนังยื่นออกมาแล้วถึงจะเป็นระเบียงส่วนยื่นออกไปนะครับระเบียงส่วนยื่นก็จะมีผนังกันตรงอีกชั้นหนึ่งนะครับเป็นระเบียงนะครับที่เป็นการอันนี้ก็เป็นการออกแบบของอาคารว่าในระเบียงด้านในอาจจะมีการใช้งานหรือนะครับต่างๆแต่ระเบียงด้านนอกนั้นก็อาจจะเป็นการเรียกว่าทำระเบียงยื่นไว้นะครับตามแบบของการก่อสร้างหรือไม่ได้ใช้งานหรือเป็นการส่วนหนึ่งที่ยื่นไว้เพื่อป้องกันฝนป้องกันอะไรที่จะเข้าจากด้านหน้าของอาคารนะครับของอีกชั้นหนึ่งก็เป็นไปได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับในระเบียงเหล่านี้นะครับไม่ว่าเป็นพื้นที่ปูกระเบื้องไว้หรือพื้นที่ไม่ปูกระเบื้องเมื่อไหร่ที่เราใช้งานไปนานๆนะครับมันจะเจอปัญหาแน่นอนเช่นพื้นที่ไม่มีการปูกระเบื้อง

0: การบำรุงรักษานะครับมันอาจจะไม่ได้ทั่วถึงทําให้น้ํามันขังเป็นครั้งคราวอันนี้เราก็จะทําระบบกันซึมอีกแบบหนึ่งหรือพื้นด้านในที่เป็นการปลูกกระเบื้องนะครับพื้นที่ปลูกกระเบื้องไว้นะครับจะทําระบบกันซึมเหมือนที่ผมให้ดูไปแล้วก็ได้หรือจะรื้อและทําระบบกันซึมใหม่ก็ได้แต่ที่สําคัญนะครับว่าพื้นแต่ละจุดนั้นต้องดูเรื่องของการปรับระดับหรือจับสโลปให้ดีการปรับระดับหรือการจับสโลปดีๆนะครับมันจะช่วยนะครับมันจะช่วยเป็นการช่วยให้น้ำที่ลงมานะครับมันถูกไหลและระบายออกไปจนหมดมันก็จะไม่ซึมลงไปในพื้นผิวคอนกรีตหรือถ้าซึมลงมันก็จะซึมลงไปในปริมาณที่น้อยนะครับสำคัญนะครับการที่จะซึมลงนะครับมันก็จะซึมลงไปในปริมาณที่มันน้อยๆนะครับก็จะช่วยลดปัญหาหรือช่วยป้องกันหรือช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ได้นะครับไม่ให้มันเกิดปัญหาซ้ำซ้อนหรือความเสียหายที่มันจะเกิดขึ้นเยอะมากขึ้นนะครับนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับวันนี้ครับท่านติดตามฟังรายการนะครับเรื่องราวของบ้านเรื่องราวของการก่อสร้างนะครับก็อยากฝากทุกท่านนะครับว่าติดตามฟังรายการนะครับท่านที่ฟังรายการนะครับฟังวิทยุอาจจะได้รังผมแชร์ไม่หมดแต่ถ้าเกิดฟังท่านที่ฟังอยู่ทางเพจทาง Facebook นะครับก็จะเห็นว่าวันนี้นะครับในช่วงเช้าที่ผมจัดนั้นก็แชร์ประสบการณ์เรื่องของการป้องกันระมัดระวังนะครับที่จะโดนมิจฉาชีพนะครับในการก็เรียกว่าทำนะครับทำงานกันเป็นทีมทำให้เกิดความเสียหายกับเราได้ต้องระมัดระวังนะครับก็ฝากทิ้งท้ายไว้กับทุกท่านที่ติดตามรายการช่างรู้คู่บ้านนะครับฝากติดตามรายการเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ได้นะครับติดตามฟังรายการช่างรู้คู่บ้านนะครับทางวิทยุคลื่น FM 97นะครับติดตามได้ทุกวันเสาร์เวลา10นาฬิกาถึง11นาฬิกานะครับส่วนวันอาทิตย์นั้นเราพบกันเวลา13นาฬิกาถึง14นาฬิกานะครับ2วันหยุด2ชั่วโมงนะครับเรื่องราวของบ้านเรื่องราวของวัสดุแล้วก็การก่อสร้างนะครับที่ท่านสามารถโทรเข้ามาพูดคุยหรือสอบถามกันในรายการหรือจดเบอร์ผมไว้นะครับแล้วก็โทรมาสอบถามกันมาในภายหลังได้นะครับที่ไลน์นะครับไลน์ส่วนตัวนะครับไลน์แอดไลน์ถึงจะเป็นไลน์แอดนะครับแต่ก็เป็นไลน์ส่วนตัวที่ผมใช้ในการตอบสมาชิกเพราะใช้ไลน์ส่วนตัวนะครับมันจะมีจำนวนที่เต็มนะครับแต่ไลน์แอดเนี่ยมันจะไม่จำกัดจำนวนแล้วก็เป็นไลน์ที่ผมขอก็เรียกว่ายื่นนะครับขออนุญาตก็เรียกว่าเป็นไลน์ที่ได้รับการรับรองต้องบอกว่าเป็นไลน์ที่ได้รับการรับรองเรียบร้อยนะครับแล้วก็เพจ Facebook ต่างๆนะครับท่านก็สามารถติดตามได้นะครับก็จดเบอร์โทรศัพท์ผมไว้และ LINE นะครับมีคำถามมีข้อสงสัยหลังจบรายการสอบถามได้ LINE @สัญชัยครับ ID LINE @sunchai นะครับหรือเบอร์โทรก็0917893563นะครับวันนี้เวลาหมดเวลานะครับพบกันวันเสาร์หน้ากับรายการช่องรู้คู่บ้านกับผมสัญชัยกนานและคุณสุวิชาภารักษานะครับวันเสาร์อาทิตย์หน้าวันนี้ลาไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ
1: ช่างรู้คู่บ้านสร้างใหม่ต่อเติมบ้าน EPD Foam บ้านเย็นแก้ปัญหาบ้านสดร้าวรั่วร้อนกับสัญชัยขนานและสุวิชาภารักษา

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรองเลขาธิการกกต.แถลงภาพรวมเปิดหน่วยเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยพร้อมกำชับผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนให้ถูกต้องย้ำห้ามถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภา

0: หนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: Bangkok World Bangkok World เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok World Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
3: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทมและสกร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
2: Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: รองเลขาธิการกกต.แถลงภาพรวมเปิดหน่วยเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยพร้อมกำชับผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนให้ถูกต้องย้ำห้ามถ่ายภาพบัตรเลือกตั้ง
6: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.แถลงภาพรวมการเปิดลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาและผู้บริหารท้องถิ่นทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาซึ่งเริ่มเปิดคูหามาตั้งแต่เวลา 8:00 น.ที่ผ่านมาโดยหน่วยเลือกตั้งในกรุงเทพมหานครทั้ง 6,628 หน่วยและเมืองพัทยาอีก113หน่วยสามารถเปิดให้ประชาชนลงคะแนนได้ครบทุกหน่วยและเป็นไปด้วยความเรียบร้อยพร้อมเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกมาใช้สิทธิ์ได้จนถึงเวลา 17:00 น.นี้ด้านว่าที่ร้อยตีภาสกรสิริภักขยาพรรองเลขาธิการกกต.เน้นย้ำให้ประชาชนตรวจสอบประเภทบัตรและข้อกำหนดการลงคะแนนอย่างถูกต้องโดยกรุงเทพมหานครบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้1หมายเลขบัตรสีชมพูเลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานครได้1หมายเลขส่วนเมืองพัทยาบัตรสีเขียวเลือกนายกเมืองพัทยาได้1หมายเลขและบัตรสีชมพูเลือกสมาชิกสภาเมืองพัทยาได้ไม่เกิน6หมายเลขพร้อมเตือนให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยห้ามนำบัตรเลือกตั้งออกนอกหน่วยและห้ามถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนแล้วเด็ดขาดสำหรับมาตรการรองรับเหตุฉุกเฉินกกต.ได้ประสานเตรียมพร้อมระบบไฟฟ้าสำรองในพื้นที่เมืองพัทยาส่วนในกรุงเทพมหานครกรณีเสาไฟฟ้าล้มในพื้นที่เขตลาดกระบังและเหตุเพลิงไหม้ในเขตหลัก4ได้รับการแก้ไขและตรวจสอบแล้วไม่ส่งผลกระทบต่อการลงคะแนนประชาชนยังคงเดินทางไปใช้สิทธิ์ได้ตามปกติสวิสาประทุมมารายงาน
5: ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งเมืองพัทยาติดตามความเรียบร้อยพร้อมย้ำทุกภาคส่วนจัดการเลือกตั้งด้วยความสุจริตโปร่งใส
7: นายณนิตนิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีพร้อมด้วยนายอิสราเจริญชาสีรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีนางสาวมนัสนันท์วิทนาผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งโรงเรียนเมืองพัทยา11ซึ่งเป็นสถานที่เลือกตั้งเขตเลือกตั้งที่2หน่วยเลือกตั้งที่5ถึง12เพื่อให้การดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามระเบียบพร้อมพูดคุยให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้สังเกตการและอาสาสมัครที่ปฏิบัติหน้าที่รวมทั้งติดตามมาตรการอำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุผู้พิการและผู้มีข้อจำกัดด้านการเคลื่อนไหวเพื่อให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงการใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้อย่างเท่าเทียมทางนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีกล่าวเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกมาใช้สิทธิ์ได้จนถึงเวลา 17:00 น.พร้อมเน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนร่วมกันรักษาบรรยากาศการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความสุจริตเที่ยงธรรมโปร่งใสและตรวจสอบได้เพื่อสะท้อนเจตนารมณ์ของประชาชนภายใต้ระบอบประชาธิปไตยณัฐยาโทธการนันท์ สทช.ชลบุรีรายงาน
5: อิทธิพลของพายุฝนฟ้าคะนองที่พัดถล่มในหลายพื้นที่รัฐเคนตักกี้ของสหรัฐส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย4ราย สำนักข่าว AP รายงานโดยอ้างแถลงการของนายแอนดี้เบเชียผู้ว่าการรัฐเคนตักกี้ทางตะวันออกของสหรัฐที่ระบุว่าอิทธิพลของพายุฝนฟ้าคะนองที่พัดถล่มรัฐเคนตักกี้ทำให้เกิดฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่อาทิเมืองลุยวิลและเทศมณฑลเมดิสันเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย4รายและบ้านเรือนจำนวนมากได้รับความเสียหายจากเหตุภัยพิบัติครั้งนี้ทั้งนี้นายเบเชียประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วรัฐเคนตักกี้แล้วพร้อมขอความร่วมมือให้ประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างใกล้ชิดและหลีกเลี่ยงการเดินทางในช่วงเวลากลางคืนที่ทัศนวิสัยจำกัดขณะเดียวกันสำนักอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติสหรัฐออกคำเตือนน้ำท่วมฉับพลันในรัฐเคนตักกี้และรัฐอินเดียนาโดยบางพื้นที่มีปริมาณน้ำฝนสะสมราว100-250 มิลลิเมตรพร้อมกันนี้ยังเตือนว่าพื้นที่เหล่านี้อาจเผชิญกับฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นครับ
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ผู้ประกอบการรายเล็กทำธุรกิจสิ่งสำคัญคือการบริหารเงินทุนและที่สำคัญไม่แพ้กันคือการเลือกคนที่พร้อมจะเดินไปกับคุณ SME D Bank คือเพื่อนคู่คิดธุรกิจที่จะช่วยพัฒนาคู่เติมทุนโอกาสมาแล้วรีบคว้าไว้เลย SME D Bank ช่วยเติมพลังธุรกิจของคุณให้เติบโตไปได้ไกลกว่าที่เคยสอบถามรายละเอียดหรือปรึกษาเราได้ที่ SME D Bank ทุกสาขา SME D Bank ธนาคารเพื่อ SME ไทย
2: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
3: ถ้าคุณอยากมีทุนการศึกษาให้ลูกอยากมีชีวิตที่ดีตอนเกษียณอยากมีมรดกให้คนข้างหลังหรืออยากจะลดหย่อนภาษีในแต่ละปีมาหาเราที่ธนาคารออมสินทุกสาขาและถามหาผลิตภัณฑ์จาก Tip Life เราจะช่วยคุณวางแผนเพื่อให้อนาคตเป็นไปตามที่คุณต้องการ Tip Life พลังที่จะอยู่เคียงข้างคุณตลอดไปโทร02-118-5555ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้งรับประกันโดยบริษัททิพยประกันชีวิตจำกัดมหาชน
4: กระพร้อมคือภาชนะสารจากไม้ไผ่ไว้ใส่ข้าวเปลือก
5: แต่กระพร้อมเงินกระพร้อมทองคือสลากออมทรัพย์ชุดใหม่จากธ.ก.ส.ฝาก100ลุ้น10ล้านเลือกกระพร้อมเงินฝาก500ลุ้น20ล้านเลือกกระพร้อมทองมีลูกต้องรอพร้อมแต่มีเงินออมไม่ต้องรอลุ้นรางวัลได้ทุกเดือนเปิดรับฝากแล้ววันนี้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาหรือแอป BAAC Mobile เงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้ม
7: มาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
6: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
7: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
6: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
7: จะชอบกินมื้อเล็ก
6: มื้อใหญ
7: ่หรือร้านจองยากก็จัดให
6: ้เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับสนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
8: ดอกเบี้ยเรดิโอ The Interest News Network เตรียมความพร้อมเพื่อทุกการลงทุน
9: เสี่ยงเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัชกรอัสดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลารายการเซียนเศรษฐกิจนะคะรายการเรานะคะวันนี้เป็นรายการประจำวันอาทิตย์ที่28 มิถุนายน 2569นะคะคุณผู้ฟังวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ส่งท้ายเดือนมิถุนายนนะคะแล้วก็ยังเป็นวันส่งท้ายสำหรับงานดีๆงานหนึ่งเลยนั่นก็คืองาน Thailand Smart Money ที่จัดอยู่ตอนนี้ที่ระยองนะคะเซ็นทรัลระยองเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังเหลือเวลาอีกไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นเองนะคะก็งานจะมีไปถึง2 ทุ่มวันนี้นะคะแล้วก็เชิญคุณผู้ฟังไปในงานกันนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่ฟังรายการเราอยู่ในภาคตะวันออกนะคะทางจังหวัดระยองเองหรือพื้นที่ใกล้เคียงนะคะถ้าอยากจะทำธุรกรรมทางการเงินที่ดีๆนะคะโอกาสดีๆมาแล้วนะคะเมื่อโอกาสมาแล้วก็ไม่อยากให้พลาดโอกาสนั้นนะคะเพราะว่าคำว่าโอกาสเนี้ยมันไม่ได้มีบ่อยใช่ไหมคะก็เหมือนเช่นงาน Thailand Smart Money นะคะที่เราไปจัดที่ระยองนะคะทุกๆปีเลยนะคะแต่ว่าเราก็เฉพาะไปแค่3วันเท่านั้นนะคะของในแต่ละปีนะคะตอนนี้ก็จัดเป็นปีที่9แล้วนะคะแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันส่งท้ายสำหรับที่ระยองแล้วด้วยนะคะคุณผู้ฟังก็มีเวลาไปจนถึง2 ทุ่มวันนี้นะคะงานจัดอยู่ที่เซ็นทรัลสาขาระยองนะคะพื้นที่ชั้น 1นะคะก็สามารถที่จะไปได้แชร์ทำธุรกรรมทางการเงินได้โดยสถาบันการเงินชั้นนำของประเทศไทยเราเลยนะคะคุณผู้ฟังก็พากันพนักงานต่างๆนะคะขนผลิตภัณฑ์ทางการเงินดีๆหลากหลายมากมายเลยทีเดียวนะคะที่จะพร้อมไปให้คุณทุกๆคนที่เข้าไปในงานเนี่ยนะคะได้เลือกนะคะช็อปผลิตภัณฑ์ทางการเงินดีๆนะคะไม่ว่าจะเป็นฟังฝากฟังกู้นะคะหรือจะปรึกษาทางการเงินหรือจะซื้อทรัพย์ซื้อที่ดินซื้ออะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือคิดจะลงทุนนะคะก็สามารถที่จะไปปรึกษาในงานได้เลยนะคะอันนี้เป็นสถาบันการเงินชั้นนำของไทยแล้วก็ถูกต้องตามกฎหมายอยู่ในระบบเรียบร้อยนะคะหลังจากที่เราจัดที่ระยองเนี่ยแบบเนี้ยแล้วนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็จะมีนะคะไปจังหวัดอื่นๆเพิ่มเติมอีกหลังจากเนี้ยนะคะก็เป็นวันที่17ถึงวันที่19กรกฎาคมนะคะนั้นก็จะไปอุบลนะคะเป็นจังหวัดต่อไปจากนั้นเนี่ยเราก็จะค่อยไปสุราษฎร์ธานีในเดือนสิงหาคมแล้วก็นครปฐมนะคะในเดือนกันยายนแล้วก็กรุงเทพนะคะในเดือนธันวาคมเพราะฉะนั้นนะคะคุณผู้ฟังเอาเป็นว่าวันนี้เวลานี้เราอยู่กันที่เซ็นทรัลสาขาระยองนะคะก็ใน2 ทุ่มของวันนี้นะคะก็เชื่อว่าบรรดาสถาบันการเงินชั้นนำต่างๆเนี่ยนะคะก็เรียกว่าจะให้หมดหน้าตักเลยทีเดียวแหละนะคะมีอะไรก็คือให้ได้เต็มที่นะคะวันนี้เพราะว่าวันนี้เป็นวันส่งท้ายแล้วอย่างที่เรียนคุณผู้ฟังไปนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะคุณผู้ฟังรายการของเราเนี่ยนะคะรายการเซียนเศรษฐกิจเนี่ยนะคะคุณเนื่องจากว่าคุณรัฐกรนะคะเป็นประธานจัดงาน Thailand Smart Money นะคะก็เดินทางไปที่ระยองนะคะก็ไปดูแลความเรียบร้อยต่างๆให้บริการประชาชนให้เต็มที่นะคะก็เลยไปปักหลักอยู่ที่ระยองนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะก็จะรับหน้าที่นะคะทำจัดรายการนะคะไปจนถึง4 โมงเย็นของวันนี้เลยแล้วก็คุณผู้ฟังนะคะสามารถที่จะ SMS ค่ะส่งข้อความนะคะสอบถามเรื่องของการลงทุนในหุ้นนะคะปรึกษาการลงทุนนะคะได้เลยนะคะที่ SMS 4838133นะคะคุณผู้ฟังก็เพียงหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่ง SMS มา4838133นะคะหรืออีกช่องทางนึงล่ะค่ะคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะติดต่อกับทางรายการเราได้นะคะก็ทางเพจ Facebook ของสถานีวิทยุขึ้นข่าวคุณภาพ FM 97เนี่ยนะคะโดยกดไปที่เพจ QFM 97นะคะก็จะสามารถที่จะสื่อสารนะคะฝากข้อความถามคำถามเอาไว้ได้เช่นเดียวกันเดี๋ยวในช่วงท้ายรายการนะคะเราก็จะถามคุณสิทธิ์ให้ช่วยตอบให้นะคะซึ่งเป็นช่วงของ Investment Talk นะคะก็จะตอบคำถามให้คุณผู้ฟังสามารถฟังรายการย้อนหลังได้เช่นเดียวกันนะคะที่เพจ Facebookเซียนเศรษฐกิจรวมทั้ง ออนไลน์ของทางด้านของดอกเบี้ยออนไลน์ด้วยนะคะทีนี้วันนี้นะคะคุณผู้ฟังเราคงจะต้องมาติดตามสถานการณ์กันหน่อยแหละนะคะในเรื่องของสงครามนะอิหร่านนะคะเรียกว่าสงครามอิหร่านแล้วกันเพราะว่าเหตุมันเกิดขึ้นตรงนั้นน่ะนะคะก็คือสหรัฐนะคะจับมือกันกับอิสราเอลโจมตีอิหร่านนะคะมาถึงวันนี้นะคะมีนาเมษาพฤษภามิถุนาก็คือ4เดือนเต็มๆเข้าไปแล้วนะคะแล้วก็ดูเหมือนจะเจรจาสันติภาพหยุดยิง60วันแต่ก็ดูเหมือนมันไม่จะเป็นไปตามที่บอกว่าอยากให้สันติภาพเลยเพราะว่าวันศุกร์นะคะก็มีการโจมตีกันเกิดขึ้นอีกนะคะก็มีเรือสินค้านะคะที่อยู่ใกล้กับโอมานเนี่ยนะคะก็โดนโจมตีโดยโดรนนะคะซึ่งสหรัฐบอกว่าอันนี้เป็นฝีมือของอิหร่านนะคะแล้วก็สหรัฐเองนะคะโดยฝูงบินนะคะทางอากาศเนี่ยนะคะก็โจมตีนะคะในวันศุกร์นะเข้าไปที่เป็นคลังแสงของอิหร่านว่าอย่างนั้นเถอะเป็นที่เก็บอาวุธอะไรต่างๆอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็จากนั้นเนี่ยนะคะก็ยังจะโจมตีต่อเนื่องอีกนะเพราะว่าพอเป็นแบบนี้อิหร่านก็โต้กลับนะคะคุณผู้ฟังโดยไปโจมตีเข้าไปที่คูเวตอย่างเงี้ยนะคะเป็นต้นนะเพราะว่าเป็นแหล่งที่เป็นฐานของอเมริกาอะไรในมุมของอิหร่านเขามองอย่างนั้นนะคะก็โจมตีกลับไปอเมริกาก็ไม่ยอมอีกแหละนะคะก็เอ้ยมาแบบนี้เนี่ยก็บอกว่าเป็นการละเมิดการเจรจาหยุดยิงนะคะก็กองบัญชาการกลางสหรัฐก็ออกมาระบุอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าวันศุกร์โจมตีละนะวันเสาร์ก็โจมตีอีกรอบหนึ่งนะคะก็คือมีเครื่องบินรบนะครับโจมตีไปที่โครงสร้างพื้นฐานด้านทหารอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็บอกว่าทรัมป์เองนะคะก็ออกมาโพสต์ในทูตโซเชียลบอกว่าเครื่องบินรบนะของสหรัฐเนี่ยโจมตีเข้าไปแล้วนะคะแล้วก็เหมือนกับทำนองว่าอิหร่านเนี่ยไม่หลับจำเลยนะคะแล้วก็บอกว่าอาจจะเป็นจุดจบละที่คุยเรื่องเหตุผลกันไม่ได้อีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะพูดแบบว่าทรัมป์ก็พูดแบบนี้หลายรอบแล้วเหมือนกันนะคุณผู้ฟังแล้วก็แบบว่าบอกว่าจะลบอิหร่านออกจากแผนที่โลกอะไรอย่างเงี้ยนะคะอีกครั้งนึงมันก็เลยทำให้ในสัปดาห์ที่ผ่านมาก่อนหน้านั้นเนี่ยนะคะก็เริ่มมีเรือเนี่ยเรือสินค้าเรือน้ำมันที่เดินทางผ่านช่องแคบฮอร์มุซกันออกมาที่คนแบบตื่นเต้นตีใจแล้วก็ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงเนี่ยนะคะปรากฏว่าตอนนี้เอ๊ะมันจะยังไงกันคงจะต้องให้ดร.ชัยชาญเจริญสุขนะคะอดีตประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยค่ะมาพูดคุยกับเราแล้วก็ช่วยอธิบายแล้วก็ให้มุมมองที่เราจะได้ไปตั้งหลักกันได้นะคะคุณผู้ฟังเพื่อที่จะ เรื่องของการประกอบธุรกิจเรื่องของการลงทุนอะไรเงี้ยได้อย่างถูกต้องค่ะตอนนี้อาจารย์ดร.ชัยชาญอยู่ในสายแล้วเดี๋ยวเราไปคุยกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณชัยชาญค่ะ
1: ครับสวัสดีคุณพิชาภาและผู้ฟังทุกท่านนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะคือตอนนี้เนี่ยนะคะก็คือบรรยากาศสถานการณ์อะไรต่างๆเนี่ยมันดูเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวงงไปหมดอะไรเงี้ยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยในเชิงของผู้ประกอบการมองเรื่องนี้ยังไงคะ
1: ก็ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในความไม่แน่นอนสูงมากแล้วเราก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนแล้วก็มีความไวนะครับในแง่ของการเปลี่ยนแปลงต่างๆนะแล้วก็รวมถึงในเรื่องของการวิเคราะห์ความเสี่ยงต่างๆที่เกิดขึ้นผมมองอย่างนี้ครับคุณพิชาภาและผู้ฟังครับก็คือว่าณวันนี้เนี่ยเรื่องของ geopolitics เนี่ยมันคงไม่จบง่ายแล้วนะครับยกตัวอย่างเช่นตรงจุดของยูเครนรัสเซียก็4ปีละแล้วก็ของทางของอิหร่านที่เมื่อกี้คุณเมื่อสักครู่คุณพิชภาก็กล่าวแล้วว่าเรื่องของสงครามอิหร่านเนี่ยผมว่าอันนี้ก็4เดือนแล้วก็อาทิตย์ที่แล้วเราก็ยังดีใจอยู่เลยอ้าว 2-3 วันเกิดอย่างนี้ขึ้นมาแล้วเพราะว่าผู้ประกอบการไทยผู้ส่งออกเนี่ยจะต้องไวต่อการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าทุกอย่างมันมีความไม่แน่นอนผมมอง3ประเด็นนะครับคุณปิชาภาผมวิเคราะห์อย่างนี้1ก็คือเรื่องของเอาละเรื่องของช่องแคบฮอร์มุซเพราะว่ามันมีเกี่ยวข้องกับเรื่องของราคาน้ำมันก็ต้องบอกว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยราคาน้ำมันปรับตัวล่าสุดเนี่ยลงมาจนน่าใจหายเหมือนกันนะครับจากเดิมที่100กว่าตอนนี้ก็เหลือแค่70ละ70เหรียญต่อบาร์เรลละผมมั่นใจเลยว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าถ้าสถานการณ์ไม่ดีขึ้นเดี๋ยวทางราคาน้ำมันก็สเปกุเลตกลับขึ้นไปอีกอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้น ผมว่าประเด็นนี้เนี่ยก็คือเรื่องของราคาน้ํามันผมว่าเราอย่านิ่งนอนใจเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการไทยเนี่ยในแง่ของการควบคุมต้นทุนนะครับเรื่องของราคาพลังงานโลจิสติกคอสเนี่ยอันนี้เนี่ยอย่าประมาทนะครับอันนี้คือประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองนั้นเนี่ยผมมองในแง่ของโลจิสติกระบบการขนส่งทางเรือก็ต้องบอกว่าณวันนี้ใช่ครับเรื่องของการขนส่งทางเรือคุณพิชาภาก็เมื่อสักครู่ก็ได้รายงานไปแล้วขนาดเรือตู้คอนเทนเนอร์ซึ่งเป็นเรือสินค้าก็โดนโจมตีอีกแล้วนะเพราะฉะนั้นเรื่องของค่าระวังเรือนะเรื่องของความไม่ปลอดภัยนะครับเรื่องของวอลลิสต่างๆเนี่ย emergency conflict surchargeที่เขาจะแอดเข้ามาเพิ่มขึ้นมาเนี่ยก็อย่างที่คุณพิชาภาทราบหรือว่าผู้ส่งออกทุกคนทราบนะครับว่าถ้าจะเข้าไปในที่ตอนออกกลางนะวันนี้เนี่ยเราจะเข้าไปทางทะเลแดงมากกว่านะเพราะปากปลอดภัยนะถึงแม้จะเข้าทางทะเลแดงมันก็จะมีปัญหาอยู่สองเรื่องหนึ่งก็คือว่าปริมาณที่เขาจะรองรับเรื่องของการโหลดสินค้ามันก็น้อยกว่าในอ่าวเปอร์เซียนะครับในท่าเรือหลักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือเรือก็จะต้องไปรอแล้วกว่าจะโหลดได้เอาแล้วก็ในเรื่องของระยะเวลาอีกเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่แน่นอนเรื่องของทรานสิตไทม์เรื่องที่สองที่มีความไม่แน่นอนของเรื่องของโลจิสติกก็คือเรื่องของต้นทุนนะก็คืออย่างที่ได้กล่าวไปแล้วว่าราคาต้นทุนณวันนี้ค่าระวางเรือก็ยัง4เท่าจากราคาที่ก่อนเกิดสงครามนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เป็นภาระถึงแม้บางท่านบอกว่าเป็นของผู้นำเข้าแต่ผมบอกว่าในท้ายสุดมันก็ต้องเจรจากันแหละนะว่าทั้งผู้นำเข้าและผู้ส่งออกก็ต้องรับผิดชอบในแง่นี้นี่คือประเด็นที่สองเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูให้ดีว่าถ้าเราจะส่งมอบสินค้าหรือจะส่งสินค้าอะไรนะวันนี้เนี่ยเราก็ต้องเอาให้แน่นอนว่าเราผลิตแล้วเราต้องได้ตังค์ได้เงินกลับมาเพราะฉะนั้นเรื่องของเงินทุนหมุนเวียนสำคัญมากถ้าเราไม่มีการเก็บมัดจำอะไรเลยอันนี้จะเสี่ยงมากนะครับเพราะว่าถ้าสมมติบอกว่าเอาไปไม่ได้อีกแล้วถือครองยังไปไม่ได้เอาราช้าไปอีกหนึ่งเดือนเงินทุนถ้าพวกชอบเป็นผู้ประกอบการรายเล็กหรือรายกลางมีปัญหาแน่นอนเรื่องของกระแสเงินสดแล้วก็เงินทุนหมุนเวียนนี่คือประเด็นที่สองประเด็นที่สามก็คือว่าแล้วถ้าในแง่ของการส่งออกเนี่ยปริมาณจะเป็นยังไงก็ต้องบอกว่าณวันนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่ามันไม่เหมือนค้าขายเหมือนก่อนสงครามแน่นอนเพราะฉะนั้นปริมาณมันก็ลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญตัวเลขมันก็ชี้ชัดแล้วว่ามันก็ลดลงจริงๆไม่ว่าจะเป็นไปทางซาอุดีอาระเบียหรือว่าทาง UAE นะครับก็ลดลงนะถึงแม้ UAE จะเพิ่มขึ้นแต่นั่นก็คือว่ามันก็กระจายเข้าไปแต่ในภาพรวมของทั้งตะวันออกกลางนะในโซนนั้นก็เราก็ส่งออกไปลดลงเพราะว่าปริมาณเดินเรือมันคือเราอยากขายนะเราไม่ได้มีปัญหาคือเราอยากส่งแต่ที่ส่งไม่ได้ก็เพราะว่าการขนส่งทางเรือมันมีปัญหานี่แหละแล้วก็ผู้ประกอบการก็ส่วนใหญ่ตอนนี้ก็ทำอยู่นะครับคุณวิชาภาก็คือส่งไปทางทะเลแดงหรือไม่ก็ส่งทางอากาศซึ่งมันสูงมากนะครับแล้วถ้าไม่มีกำไรกำไรพอนะผมว่าทุกคนตอนนี้คือไม่ส่งดีกว่านะครับ
0: ค่ะค่าขนส่งไปทางเรือที่จะไปเข้าตะวันออกกลางเนี่ยนะคะมันถูกกว่าส่งทางอากาศเยอะไหมคะ
1: โอ้เยอะมากเลยครับคุณพิชาภาเพราะว่าถ้าทางเรือเนี่ยโอ้ผมว่ามีเป็นหน้าหกเท่านะเพราะว่าใช่เพราะว่าทางอากาศเนี่ยมันได้น้อยด้วยครับแต่ทางเรือเนี่ยมันส่งได้ปริมาณเยอะตู้20ฟุตใช่ครับไม่คุ้มหรอกครับทางเรือปลอดภัยสุดดีสุดนะครับอากาศแพงครับแล้วก็แล้ววันนี้เนี่ยปริมาณที่จะรองรับก็มีจำกัดนะครับแพงด้วยแล้วก็รับได้น้อยด้วยนะครับ
0: ค่ะค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยในช่วง 3-4 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยการส่งออกที่เราบอกว่าถ้าอย่างนั้นไม่ส่งออกดีกว่าซึ่งคุยเมื่อวานคุยกับคุณสุรพงศ์นะคะที่เรื่องของการขนส่งยานยนต์อะไรเงี้ยก็บอกว่าโอ้มันหายไปเกือบ 100% เลยทีเดียวแล้วสินค้าประเภทอื่นๆมันก็หายไปขนาดนั้นเหมือนกันด้วยไหมคะ
1: ใช่เลยคุณพิชาภาของคุณสุรพงศ์ที่พูดถูกเพราะว่าชิ้นส่วนยานยนต์ต้องเรียนผู้ฟังอย่างนี้ว่าในตะวันออกกลางเนี่ยคือตลาดใหม่ที่มีความหวังนะก่อนที่จะเกิดสงครามที่อิหร่านเนี่ยต้องบอกว่าเป็นตลาดใหม่ที่โหนักธุรกิจนี่ชอบใจมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นทางด้านชิ้นส่วนยานยนต์รถยนต์นะครับทางด้านแอร์ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์เครื่องใช้ไฟฟ้า ในเรื่องของอาหารสัตว์เลี้ยงผม
0: ค
1: ว่
0: ่
1: า
0: ะ
1: ทุกสินค้ามีความสุขเวลาส่งออกก่อนที่จะเกิดสงครามแต่พอเกิดสงครามปุ๊บโอ้โหทุกอย่างมันก็อย่างที่เห็นนะครับว่ามันก็ติดขัดเราอยากส่งนะ
0: ค่ะ
1: แต่มันส่งไม่ได้
0: ส่งไม
1: บ
0: ่
1: าง
0: ได
1: ค
0: ้
1: นนี่บางผู้ประกอบการบางรายส่งไปแล้วนะครับติดค้างอยู่ที่ท่าเรือใดท่าเรือหนึ่งก็ยังก็เกิดความเสียหายในแง่ของค่าใช้จ่ายที่สูงข
0: อื
1: ึ้น
0: มค
1: น
0: ่
1: ะ
0: ะ
1: ครับส่วนที่กําลังจะส่งแต่เลื่อนได้รับคําสั่งเลื่อนอันนี้ก็มีปัญหาเรื่องของเงินทุนหมุนเวียนนะคุณ
0: อื
1: พิช
0: ม
1: าภาอันนี้ต้องระว
0: ค
1: ัง
0: ่ะ
1: เพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดความไม่แน่นอนหรือเปล่ายกตัวอย่างเช่นเขาบอกว่าเดี๋ยวที่หน้าเรือออกได้แน่นอนแล้วส่วนสินค้าเอาแล้วถ้ามันไม่ออกแล้วเลื่อนไปอีกเดือน2 อาทิตย์2 อาทิตย์ก็มีผลแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยากขายแต่เพียงแต่ว่ามันไปไม่ได้ไปได้น้อยไป
0: อื
1: ได้
0: ม
1: บางผู้ประกอบการรายใหญ่บางรายก็ไปได้ใช่
0: ค่ะ
1: ยอมจ่ายได้เป็นไปได้
0: อื
1: ถ้าม สมมุติเรื่องของกําไรแล้วก็ค่าใช้จ่ายต่างๆยังคุ้มค่าต่อการที่จะส่งมอบก็สามารถทําได้แต่บางรายเนี่ยก็ไม่สามารถทําได้นะเพราะฉะนั้นแต่ผมยังให้ความหวังนะคุณพิชภาและผู้ฟังว่าจากประสบการณ์ผมนะครับสักวันหนึ่งอย่างเช่นผมมีประสบการณ์สงที่อยู่ในช่วงของสงครามอิรักกับคูเวตเนี่ยผมเห็น
0: ค
1: อย
0: ่
1: ่
0: ะ
1: างหนึ่งในท้ายสุดเดี๋ยวสงครามก็ต้องจบสักวันใดวันหนึ่งแต่เพี
0: ค
1: ยง
0: ่
1: แ
0: ะ
1: ต่ว่าเราจะต้องติดตามให้ดีเพราะว่าถ้าพอจะจบปุ๊บเนี่ยมาเราเห็นแล้วล่ะว่าทุกคนต้องการสินค้าในพื้นที่ตอนออกกลางแต่เขา
0: ค่
1: ก
0: ะ
1: ็ได้ไม่มีใครส่งเข้าไปได้เพราะฉะนั้นของต่างๆในห้างสรรพสินค้าต่างๆก็เริ่มร่อยหรอเพราะฉะนั้นความต้องการจะสูงมากนะครับในช่วงที่เขาเริ่มเปิด
0: เริ่มเป
1: ก
0: ิ
1: าร
0: ด
1: ขนส่งใช่เพราะฉะนั้นเราจะต้องเป็น first ก็คือเป็นที่หนึ่งให้ได้แล้วเราก็ต้องเร็วด้วยก็คือ first and fast ให้ได้ในการที่จะเจาะตลาดเข้าไปในตะวันกลางอีกครั้งหนึ่งแต่จะต้องดูในเรื่องของความปลอดภัยเป็นที่ตั้งแล้วให้สำคัญที่สุดรวมถึงต้องเช็คเรื่องของเส้นทางการเดินเรือให้รอบคอบว่าถ้าไปเจรจาแล้วเราได้เนี่ยเราก็ต้องเตรียมความพร้อมไว้ก่อนแล้วครับอย่ามองทุกอย่างเป็นอุปสรรคหมดนะครับคุณวิชาภาครับ
0: ค่ะคือตอนเมื่อต้นสัปดาห์ที่แล้วปลายสัปดาห์ที่แล้วถึงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะดูเหมือนกับว่าเรือเปิดได้เปิดช่องแคบความมุดแล้วตอนนั้นเรือสินค้าของไทยเราเนี่ยเริ่มมีการขยับหรือเปล่าคะหรือว่ายังก่อนก็จดจ่อจ้องอยู่
1: โอ้คุณพิชาภาต้องเรียนอย่างนี้นะมันไ
0: ค
1: ม่
0: ่ะ
1: ใช่เครื่องใช้ไฟฟ้านะไม
0: อ
1: ่
0: ่า
1: ใช่
0: ก็
1: เป
0: ติ
1: ิ
0: ด
1: ดป
0: ป
1: ุ๊บ
0: ั๊บ
1: มันจะติดปั๊บนะ
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวผู้ฟังงงสับส
0: จร
1: น
0: ิง
1: นะ
0: ค่
1: น
0: ะ
1: ะครับเพราะว่
0: อ
1: า
0: ืม
1: ในเรื่องของการเดินเรือระหว่างประเทศเนี่ยสิ่งที่สําคัญก็ที่สุดก็คือเรื่องของความปลอดภัย
0: ค่ะ
1: นะเพราะฉะนั้นเราแล้วเราอีกอย่างคือมันมีระยะเวลาเดินทางอย่างตัวอย่าง
0: ค
1: เช
0: ่ะ
1: ่นถ้าประกาศวันนี้แล้วเรือเข้าไปได้ก็ต้องเช็คต่อว่าความปลอดภัยดีนะแต่ตอนนี้มันไม่ปลอดภัยแล้วล่ะก็อย่างที่ได้ทราบกันทางข่าวนะครับ
0: ค่
1: อ
0: ะ
1: ีกทั้งจะต้องดูว่าถ้าเรือหลักที่ เปิดในที่อยู่ในอ่าวเปอร์เซียเช่นเรื่องของท่าเรือเจบลาลีที่ของที่อยู่ในเมืองดูไบนะครับซึ่งเป็นท่าเรือ
0: ค
1: ใ
0: ่
1: ห
0: ะ
1: ญ่เนี่ยเปิดหรือยังกาต
0: อื
1: าร์
0: ม
1: เปิดหรือยังนะเอาสองท่าเรือหรือว่าดัมมัมในซาอุดีเปิดหรือยังทุกอย่างพ
0: อ
1: ร
0: ื
1: ้อม
0: ม
1: นะพอพร้อมปุ๊บถ้าทางก็คือทางเดินเรือพร้อมปลอดภัยถ้าปลอดภัยกลับมาปฏิบัติงานได้100%ต้องใช้เวลาครับคุณวิชาภาเหมือนอย่างช่วงโควิดอ่ะนะ
0: ค
1: ค
0: ่
1: ระ ับกว่าจะเข้าที่เข้าทางอ่ะเอาที่ผมทราบจากข้อมูลเนี่ยก็คือประมาณ4 ถึง 6 เดือนเลยนะ
0: อื
1: กว่าม ที่คือถ้าโควิด
0: ค่ะ
1: หยุดปุ๊บเนี่ยกว่าทุกอย่างจะเข้าที่เข้าทางค่อยๆเริ่มค่อยๆเริ่มอย่างเงี้ยต้องใช้เวลาเพื่อเกิดความมั่นใจนะเพราะฉะนั้นอย่างที่คุณพิชาภาถามว่าแล้วมันจะเริ่มได้ทันทีไหมมันต้องใช้อย่างเช่นระยะเวลาการเดินเรือจากไทยไปเอาถ้าสมมุติส่งสินค้าวันนี้จะถึงตะวันออกกลางถ้าไม่มีปัญหานะก็ประมา
0: ค
1: ณ
0: ่ะ
1: สัก2 อาทิตย์อะไรอย่างนี้เป็น
0: สอ
1: ต
0: ง
1: ้นนะเอาอย่างเงี้ยคร
0: ค
1: ับ
0: ่ะ
1: เพราะฉะนั้น
0: ค่ะ
1: ต้องเรียนผู้ส่งออกทุกท่านนะครับว่าหนึ่งสิ่งที่สําคัญที่สุดตอนนี้ก็คือว่าจะต้องปรับตัวให้เร็วสองต้องวิเคราะห์ความเสี่ยงตลอดเวลาสามจะต้องดูในแง่ของการชําระเงินแล้วก็ดูเงินสดหมุนเวียนด้วยนะครั
0: ค
1: บ
0: ่ะ
1: ก
0: อ
1: ระ
0: ื
1: แสเ
0: ม
1: งินสดแล้วก็เงินทุนหมุนเวียนสี่
0: ค่ะ
1: นะครับก็จะต้องจดคือประเมินอยู่ตลอดเวลาแล้วถ้าทุกอย่างเรียบร้อย first and fast สําคัญสุดครับ
0: ค่ะไอ้ตรงเนี้ยสำคัญจริงๆนะคะแล้วทีนี้จังหวะที่ถ้าเรามันจะแบบไหนที่เราจะเดินหน้าเข้าไปมันก็เสี่ยงถ้าไม่ไปเราก็จะถูกคนอื่นแซงคิวไปก่อนเป็นคนแรกไปอะไรเงี้ยเราก็จะเสียเปรียบอันนี้ตรงนี้มันลำบากเหมือนกันนะคะ
1: อ๋อผมให้แนวคิดอย่างนี้นะคุณวิชาประจ
0: ค
1: ับ
0: ่ะ
1: ประสบการณ์เลยนะสอ
0: ค
1: ง
0: ่ะ
1: เรื่องเรื่อ
0: ค
1: ง
0: ่ะ
1: แรกก็คือว่าต้องติดตามข่าวสารทุกรอบด้
0: อ
1: า
0: ื
1: น
0: ม
1: ทั้ง
0: ค่ะ
1: สื่อในท้องถิ่นนะครับสื่อในประเทศไทยนะครับก็นั่นก็คือข้อมูลข่าวสารจะต้องมาทุกรอบด้านแล้วก็ตอนนี้มันสามารถดูได้ครับคุณวิชาภาว่าเดินเรือเข้าไปได้กันหรือยังนะครับ
0: อืม
1: มีเว็บไซต์อยู่บินเข้าไปได้หรือยังก็มีเว็บไซต์อยู่นะครับเพราะฉะนั้น
0: ค
1: เร
0: ่
1: ื
0: ะ
1: ่องของข้อมูลข่าวสารจะต้องเป็นข้อมูลข่าวสารที่รอบด้านนะครับอันที่สองครับผู้นําเข้าเนี่ยแหละจะเป็นผู้บอกเราว่าปกติแล้วนะนําไปกันได้แล้วแล้วก็
0: ค่ะ
1: มาได้เลยนะครับยกตัว
0: ออ
1: ย
0: ื
1: ่าง
0: ม
1: เช่นเดือนสิงหาเนี่ยผมมีกําหนดการที่จะเข้าไปตอนออกกลางแล้ว
0: อืม
1: นะฮะ
0: ค่ะ
1: ที่สหรัฐอาหรับอิมิเรตส์อย่างเงี้ยเราก็จะเริ่มรู้แล้วว่าในพื้นที่นั้นเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วช่วงนั้นก็คงกลับมาบอกแต่คิดว่าไม่น่ามีอะไรแหละนะครับเครื่องบินก็ย
0: อ
1: ั
0: ื
1: งเห็น
0: ม
1: บินกันได้อยู่นะครับ
0: ค่ะ
1: ในแอร์พอร์ตในสนามบินหลักๆก็ยังคิดว่าย
0: ังเปิดอยู่
1: ยังเปิด
0: ย
1: อ
0: ั
1: ย
0: ง
1: ู่แต่
0: เด
1: ก็
0: ิน
1: ค
0: ท
1: ง
0: างได้
1: ใช่ก็ต้องอย่างเงี้ยครับมันก็ต้องดูข้อมูลแล้วก็อาศัยผู้นําเข้าในหลายๆคนที่เรามีเพื่อนฝูงรู้จักกันอย่างเงี้ยก็ติดต่อประสานงานกันอยู่ครับ
0: อืมค่ะแต่ทีนี้สงสัยคือไม่ค่อยจะเข้าใจนะคะว่าการเรือเนี่ยมีจำนวนปริมาณก็จำกัดใช่ไหมคะส่วนหนึ่งเนี่ยมันเหมือนกับไปถูกฝังอยู่ในช่องแคบของมิเยอะพอสมควรมันออกมาไม่ได้แล้วขณะเดียวกันเนี่ยเวลาเราจะส่งสินค้าไปเราก็ต้องมีกองเรือจากฝั่งนี้ไปใช่ไหมมันเรือมันขาดแคลนไหมคะมันแบบไหนคะ
1: ก็ต้องอย่างนี้คุณพิชาภา
0: ค่
1: ส
0: ะ
1: องเรื่องนะเรื่องแร
0: ค
1: ก
0: ่ะ
1: ก็คือเนาะมันแตกต่างกับช่วงโควิดนะเพราะช่
0: อ
1: วง
0: ื
1: โค
0: ม
1: วิดเนี่ยคือทุกคนเป็นหมด
0: ค่ะ
1: การปฏิบัติงานที่ท่าเรือชะงักในตอนนี้แต่นี่แต่ของกรณีที่สงครามอิหร่านตรงเปอร์เซียเนี่ยไม่คนละแบบเพราะว่ายังท่าเรือต่างๆยังปฏิบัติงานได้ท่าเรืออื่นๆนะน
0: ค
1: อก
0: ่ะ
1: เขตงานสามารถทํางานได้นะครับนั่นก็เป็นสิ
0: อ
1: ่ง
0: ื
1: ที่
0: ม
1: ดีแล้วก็เรือยังสามารถไปมากันได้ในท่าเรืออื่นนะเพราะฉะนั้นเขาก็ประกอบกับในแง่ของเศรษฐกิจณวันนี้คุณพิชภาก็เห็นมันก็ไม่ค่อยดีเท่า
0: ค
1: ไหร
0: ่ะ
1: ่นะครับ
0: อืม
1: เพราะฉะนั้นความอุปสงค์นะครับมัน
0: ค
1: ก็
0: ่ะ
1: ไม่ค่อยมีเพราะฉะนั้นอุปทานมันมีเยอะอยู่แล้วนะในช่วงที่ผ่านมามันก็เลยสามารถที่จะบริหารจัดการได้ก็ต้องบอกว่าช่วงนี้บริหารจัดการได้แต่เฉพาะที่มันมีปัญหาตรงช่วงเนี่ยแหละครับช่องแคบฮ
0: ออ ื
1: ร์
0: ม
1: มุซนะครับในอ่าวเปอร์เซียเท่านั้นแหละที่มีปัญหาณวันนี้ครับเพราะฉะนั้น
0: อื
1: ที่อ
0: ม
1: ื่นยังสามารถดําเนินการแล้วก็ค่าระวางเรือก็ต้องบอกว่าช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงเริ่มควอเตอร์สามควอเตอร์สี่เนี่ยครึ่งปีหลังเนี่ยก็จะเป็นช่วงไฮซีซันแล้วนะครับเพราะว่าทุกคนก็จะเริ่มส่งสินค้าแล้วก็
0: เริ่มสิน
1: เริ่มปีใหม่นะครับ
0: ใ
1: ส
0: ช
1: ่ง
0: ่
1: สินค้าไปขายแล้วเริ่ม
0: ค่ะ
1: ช่วงคริสต์มาสช่วง
0: ที่ท
1: ปีใหม่นิวเยียร์นะเพราะฉะนั้นช่
0: ำ
1: ว
0: ค
1: ง
0: ่
1: น
0: ะ
1: ี้ปริมาณการความต้องการตู้คอนเทนเนอร์การใช้
0: อืม
1: เรือก็จะเพิ่มมากขึ้นจากนี้ไปเพ
0: ค
1: ราะ
0: ่ะ
1: ฉะนั้นผมว่าก็ต้องติดตามนะครับเพราะฉะนั้นค่าระวางเรือตอนนี้ถ้าเป็นช่วงเส้นทางอื่นก็ยังสามารถบริหารจัดการได้นะครับไม่
0: อื
1: ถึงแม
0: ม
1: ้เพิ่มก็เพิ่มนิดหน่อยนะครับเบอร์เดือนจัดก
0: ค
1: าร
0: ่ะ
1: ได้แต่ที่
0: อืม
1: ฮอร์มุซนี่สุดๆเลยครับ4 เท่ายังมองไม่เห็นเลยว่าความมั่นใจจะเกิดขึ้นได้อย่างไรครับคุณพิช
0: อื
1: ภาและผู้
0: ม
1: ฟังครับ
0: ค่ะค่ะฉะนั้นถ้าในทางทิศทางตรงข้ามกันนะคะเรือเราสินค้าที่เราจะส่งออกไปเนี่ยมันก็อีกด้านหนึ่งแต่เรือน้ำมันที่จะส่งจากตะวันออกกลางมาไทยเราเนี่ยอันเนี้ยมันยังมีอยู่ไหมคะหรือว่าจอดสนิทอยู่เหมือนกัน
1: ต้องบอกอย่างนี้คุณวิชาภาก็อย่าง
0: ค
1: ที
0: ่
1: ่
0: ะ
1: ผมให้หลักคิดไว้ทางแล้วก็แทงก็คือแทงฟาร์ม
0: ค่ะ
1: ที่ในตะวันออกกลางนะก็
0: อื
1: ถ้าม สมมุติไม่ถูกโจมตีสามารถปฏิบัติงานได้ก็สามารถโหลดสินค้าได้แล้วเมื่อ
0: ได้
1: ส
0: เ
1: ั
0: หม
1: ก
0: ื
1: ค
0: อน
1: รู
0: ก
1: ่
0: ัน
1: ผมก็เช็คเรื่องของเรือแทงเกอร์นะครับเรือบรรทุก
0: ค
1: น
0: ่
1: ้
0: ะ
1: ำมันก็ยังมีสามารถที่จะผ่านได้แต่ดูประสิทธิภาพไม่คงจะต้องมีการประสานงานที่ดีนะ
0: อืมค่
1: อย
0: ะ
1: ่าไว้ใจนะ
0: อืม
1: คือต้องบอกว่ามันยังอยู่ในช่วงสงครามอ่ะ
0: ค่ะ
1: มันเหมือนกับ มีกับระเบิดเอาช่วงเนี้ยเหมือนชายแดนไทยกับกัมพูชาถ้าถามว่าจะมีใครกล้าที่จะส่งสินค้าข้ามแดนกันไหมก็เสี่ยงนะ
0: ค่ะค่ะนะ
1: ก็ฉันใดก็ฉันนั้นนะครับนี่คืออุปมาอุปไมยเปรียบเทียบกันเลยว่ามันยังอยู่ในช่วงสงครามนะมันแค่ระงับนะมันเป็นแค่ MOU นะแล้วแค่ออกมาแค่ไม่เกินหนึ่งคือแค่เซ็นวันเมื่อสัปดาห์ที่แล้ววันรุ่งขึ้นก็โจมตีกันแล้วใช่ไหมที่อิสราเอลกับกับทางเลบานอนตอนใต้นะครับคือบาล้ออย่างเงี้ยแล้วก็เมื่ออย่างที่คุณพี่ชาพารายงานเนี่ย2 วันก็โดนบอมกันอีกแล้วคือต้องบอกว่ามันจะอยู่ในสภาวะสงครามนะครับใจเย็นกันนะครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วก็มันเป็น geopolitics ด้วยครับต้องใช้ระยะเวลานะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่เรียนให้ทางผู้ประกอบการได้ทราบแล้วว่าเราควรจะทำอะไรบ้างอย่างที่ผมแนะนำไปนะครับ
0: ให้คำแนะนำให้ข้อสังเกตว่าต้อง1 2 3 4อะไรอย่างเงี้ยให้มาแล้วเมื่อสักครู่นี้นะคะค
1: ่
0: ะเพราะฉะนั้นว่าช่วงที่เหลือของปีนี้ไปเข้าไตรมาส3ไตรมาส4ก็ยังเป็นช่วงที่สงสัยจะตัวเลขก็คงจะหดตัวไปอีกเยอะเลยสิคะการส่งออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าไม
1: ่ผมไม่นะคุณพิชาภาคืออย่างนี้เมื่อวานนะครับทางกระทรวงพาณิชย์ก็ได้ประกาศแล้วนะก็คือส่งออก5เดือนก็เติบโตถึง 17% นะแล้วก็เท่าที่ดูเนี่ยก็คือว่าการส่งออกของประเทศไทยนะครึ่งปีหลังเนี่ยมันมีข้อสังเกตอาจจะต้องเพิ่มเติมนิดนึงนะก็คือว่าทั้งปีเนี่ยก็คงเติบโตแต่คงเติบโตในอัตราที่ประมาณเนี่ยประมาณ 8% เนี่ยเป็นไปได
0: ้
1: นะทั้งปีแต่มันมี2แต่แรกเนี่ยสิ่งที่น่าสังเกตแล้วก็ต้องพิจารณาดีๆนะก็คือว่าการขาดดุลของเราเนี่ยเรานำเข้ามากกว่าส่งออกนะแล้วขาดดุลเนี่ยสูงสุดเท่าที่ผมจำได้นะสูงสุดมากในรอบ5 ปีเลยนะหรือว่าเกินกว่านั้นนะเพราะฉะนั้นตัวนี้อันตรายแน่นอนบางท่านก็บอกว่ามันเป็นสินค้าทุนที่เอาเข้ามาของพวกแผงวงจรไฟฟ้าแต่ผมก็เลยจะบอกว่าเรื่องนี้ต้องดูกันในระยะยาวนะครับว่าต้องสร้างศักยภาพผู้ประกอบการให้สามารถที่จะทดแทนการนำเข้าให้ได้2ก็คือว่าต้องเชิญชวนนะครับสินค้าต้นน้ำหรืออุตสาหกรรมต้นน้ำของพวกอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเติมเข้ามาในประเทศไทยเพื่อให้เกิดความยั่งยืนนะเพราะว่าถ้าเรายังขาดดุลแค่5 เดือนเนี่ยสูงมากสูงกว่า5 ปีที่แล้วทั้งปีด้วยนะแค่5เพราะฉะนั้นถ้าปิดทั้งปีแล้วยังขาดทุนขาดดุลการค้าเนี่ยมากถึงขนาดนี้นะผมว่าในอนาคตต้องพิจารณานะถึงแม้บางท่านบอกว่ามันเป็นเรื่องของการนำเข้าพลังงานมานำเข้าวัตถุดิบมาใช่ครับแต่เพียงแต่ว่าเราต้องดูการสร้างมูลค่าเพิ่มในเมืองไทยแล้วก็การเชิญชวนผู้ประกอบการเนี่ยให้ต่างๆเนี่ยให้ใช้สินค้าไทยให้มากขึ้นนะคุณพิชาภาเพราะฉะนั้นสรุปแล้วเนี่ยครึ่งปีหลังผมบอกว่าก็ยังอยู่ในความท้าทายอยู่ในความเสี่ยงความไม่แน่นอนสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่รวมกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยประเทศไทยมีสินค้าหลายตัวที่จะต้องพัฒนามากขึ้นแล้วก็น่าเป็นห่วงกับสินค้าเกษตรเพราะว่าครึ่งปีแรกเท่าที่มองเนี่ยก็ไม่โตนะทั้งข้าวทั้งยางพาราทั้งมันสำปะหลังน้ำตาลทรายก็ยังไม่โตนะสินค้าพื้นฐานใช่ครับไม่โตก็แล้วเจอซูเปอร์เอลนีโญกันเข้ามาอีกผมว่าต้องโฟกัสแล้วก็ให้ความสำคัญเรื่องของสินค้าเกษตรให้มากขึ้นกว่านี้นะครับสินค้าเกษตรแล้วก็พวกอุตสาหกรรมเกษตรให้มากขึ้นนะครับเพื่อจะช่วยเขาแล้วก็เป็นกลไกในการขับเคลื่อนอันนี้ก็ฝากไว้นะครับเพราะว่าสิ่งที่โตนั่นคือโตกระจุกเฉพาะส่วนของอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้ายังไม่ได้โตทั้งหมดครับคุณพิชาภานี่คือคำตอบครับ
0: ค่ะก็ซึ่งน่ากังวลแล้วก็น่าห่วงแล้วก็จะมีไปถึงเรื่องของขาดดุลแฟดอะไรต่างๆด้วยเนาะค่ะแหมวันนี้ต้องขอบพระคุณอย่างสูงเลยนะคะที่มาอธิบายแล้วก็ตั้งความไอ้นี่เราเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเดือนสิงหาอาจจะต้องขอเชิญมาพูดคุยกับเราอีกเล่าเรื่องที่ไปอาหรับเอมิเรตส์อะไรใช่ไหมคะ
1: ได้ครับ
0: นะคะได้ค่ะงั้นวันนี้ขออนุญาตรบกวนแค่นี้ก่อนนะคะขอบพระคุณอย่างสูงเลยค่ะ
1: คร
0: ับ ค่ะสวัสดีนะคะ
1: สวัสดี
0: ค่ะค่ะคุณผู้ฟังค่ะดร.ชัยชาญเจริญสุขนะคะอดีตประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือค่ะเดี๋ยวยังไงเราขอพักสักครู่หนึ่งก่อนนะคะเดี๋ยวมาคุยกับคุณวิสิตลิ้มลือชากันค่ะ
2: เ เสี่ยงเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัชกรอัสดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ

0: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
1: คุณจะต้องการออมทรัพย์ไว้ใช้หลังเกษียณ
2: ทิพยะประกันชีวิต
1: ไม่ว่าคุณจะเก็บเงินไว้ใช้ยามฉุกเฉินยามเจ็บไข้
2: ทิพยะประกันชีวิต
1: ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นให้ทิพยะประกันชีวิตเติมพลังให้กับคุณด้วยกรมธรรม์ประกันชีวิตที่คุณเลือกได้ไม่ว่าจะเป็นแบบคุ้มครองระยะสั้นหรือระยะยาว
2: ติดต่อเพื่อขอรายละเอียดกับเราได้ที่021185555หรือตัวแทนทิพยะประกันชีวิตทั่วประเทศทิพยะประกันชีวิตพลังที่เคียงข้างคุณตลอดไป
3: อยากส่งออกต้องเริ่มต้นยังไงอะ
4: ปรึกษา Exim Bank สิ
3: Exim Bank เหรอ
4: ใช่ Exim Bank เป็น Export Co-Pilot ที่เข้าใจผู้ส่งออกจะบุกตลาดไหนจะขายใครจะหาเงินทุนจากไหนหรือกังวลเรื่องความเสี่ยง Exim Bank รับจบทุกปัญหาของผู้ส่งออก
3: Exim Bank
4: ใช่ Exim Bank มีเงินทุนให้เริ่มต้นส่งออกขยายโรงงานและประกันความเสี่ยงให้ผู้ส่งออกแบบครบวงจรอยากส่งออกปรึกษาฟรี Exim Contact Center โทร02169999 Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่ว
5: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกัน10โรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คือโทรเลย022014332เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยก่อนใจทำประกันภัย
6: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้ม
7: มาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
8: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
7: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
8: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
7: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ่หรือร้านจองยากก็จัดให้
6: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับ
8: สนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
9: กำลังอยากมีบ้านหวางแผนการเงินหรือต้องการต่อยอดความมั่งคั่งด้วยการลงทุนอยู่หรือเปล่า
10: ทุกเป้าหมายทางการเงินเริ่มต้นได้ในงาน Thailand Smart Money อีเวนต์การเงินการลงทุนที่รวมหลากหลายการลงทุนไว้ในที่เดียวชาวระยองพบกัน 26-29 มิถุนายนนี้ที่เซ็นทรัลระยองและชาวอุบลราชธานีพบกัน 17-19 กรกฎาคมนี้ที่เซ็นทรัลอุบลลงทุนในงานลุ้นรับแท่งเงินหนัก50กรัมและมาสร้างอนาคตที่มั่นคงไปด้วยกัน
11: เสี่ยงเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัชกรอัสดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ

0: ค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาอีกช่วงนึงนะคะตอนนี้ก็14:40 น.นะคะเดี๋ยวเรามาคุยกันกับดร.วิสิทธิ์ลิ้มลือชานะคะรองประธานกรรมการหอการค้าไทยแล้วก็ท่านยังเป็นประธานคณะกรรมการอาหารแปรรูปและอาหารแห่งอนาคตด้วยนะคะจะได้คุยกันว่ามีมุมมองอย่างไรบ้างนะคะเพราะว่าเราก็ทราบแหละนะคะว่าสถานการณ์บรรยากาศนะคะมันยังไม่น่าไว้วางใจแล้วการส่งออกของไทยเราจะเป็นอย่างไรนะคะมีอะไรดีอะไรยังน่ากังวลหรือเปล่านะคะคุณวิสิทธิ์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณทิชาภาครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
0: ค่ะดูแล้วบรรยากาศมันยังไม่น่าไว้วางใจในมุมมองส่วนตัวนะคะแต่ว่าอย่างคุณวิสิทธ์มองยังไงคะว่าไว้วางใจหรือไม่น่าไว้วางใจคะ
1: จะไม่น่าไว้วางใจมาโดยตลอดนะครับแล้วก็ในครึ่งปีแรกเนี่ยอย่างที่ตัวเลขออกมาเนี่ยออกมา5 เดือนนะครับเรายังส่งออกเติบโตอยู่17%ก็จริงแต่ว่าพอมาดูเดือน5เนี่ยสัญญาณการส่งออกตัวเลขที่บวกแรงๆเนี่ยมันก็เริ่มชะลอตัวลงนะครับเติบโตเหลือประมาณสัก 10% นะครับคราวนี้มองไปดูครึ่งปีหลังเนี่ยเรายังมีเรื่องที่จะต้องระมัดระวังกันอีกหลายเรื่องเลยนะครับเพราะว่าเรื่องของช่วงต้นปีมันได้อานิสงส์จากเรื่องของฟรอนต์โหลดนะครับเนื่องจากผู้นำเข้าในประเทศต่างๆโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกามีความกังวลเรื่องของนโยบายระหว่างประเทศกังวลเรื่องสงครามเรื่องอะไรต่างๆนะครับทำให้มีการนำเข้าไปเตรียมการไว้มากระดับหนึ่งนะครับแต่พอมาถึงจังหวะนี้เรื่องของการนำสินค้าไปเตรียมสต็อกรออะไรไว้เนี่ยนะครับเริ่มค่อนข้างเต็มที่พอสมควรละคราวนี้ครึ่งปีหลังเนี่ยก็คาดว่าคงจะเริ่มมีการชะลอตัวแล้วก็อาจจะเป็นช่วงที่ไตรมาสสุดท้ายค่อยกลับมาค้าขายกันในระดับปกติหน่อยนึงนะครับแต่ปกติเนี่ยภายใต้สถานการณ์ที่ยังไม่นิ่งนะครับเพราะว่าณถึงวันนี้เองไม่ว่าจะเป็นสงครามทางตะวันออกกลางก็ยังไม่ได้มีความแน่นอนเลยว่าจะจบอย่างไรนะครับถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้จะเหมือนจะมีข่าวดีมารอบจริงๆหลายรอบแล้วล่ะนะครับรอบล่าสุดก็ดูเหมือนกับจะจริงจังหน่อยนะครับแต่ว่าก็ยังมีการสู้รบกันต่อนะครับในเรื่องของภาษีของสหรัฐเองนะครับที่ในช่วง4-5 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือว่าทุกประเทศในโลกได้รับอัตราเดียวกันที่ 10% โดยเฉลี่ยนะครับ 10% ก็เกือบทุกประเทศทั่วโลกจะเป็นอัตรานี้ซึ่งจะใช้ได้ถึงแค่เดือนกรกฎาคมนะครับถ้าตามคำสั่งอำนาจของประธานาธิบดีที่ทำได้นะครับหลังจากนี้เขาคงหันไปใช้มาตราอื่นแทนนะครับเพราะว่ายังมีกฎหมายเรื่องของการเก็บภาษีเนี่ยในมาตราอื่นที่สหรัฐยังทำได้นะครับก็ไม่ว่าจะเป็นมาตรา232มาตรา301อะไรก็ตามเนี่ยนะครับที่จะมาดูในเชิงของสินค้ารายกลุ่มที่จะไปกระทบนะไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงของด้านสหรัฐหรือว่าสภาพของการแข่งขันนะครับที่ดูเดือดจนสหรัฐเองปรับตัวรับมือไม่ทันอะไรทั้งนั้นนะครับกับอีกด้านหนึ่งเขาก็จะใช้วิธีเรื่องของการที่ดูต้นทางของวัตถุดิบของการผลิตนะว่ามาจากที่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะดูว่าก็คือตรงไปตรงมานะว่าก็เขาก็ยังมีเรื่องเทรดวอร์กับจีนอยู่นะครับแต่เอามาใช้กับประเทศอื่นๆด้วยถ้าประเทศอื่นๆรวมทั้งไทยด้วยเนี่ยนำเข้าวัตถุดิบจำนวนมากจากจีนมาหรืออันที่ชัดเจนก็คือเรื่องที่จะต้องไม่เกิดขึ้นก็คือเรื่องของการสวมสิทธิ์อ่ะนะครับสินค้าจากจีนมาแล้วก็มาแปลงสัญชาติที่ประเทศอื่นๆแล้วส่งไปสหรัฐอันนี้ไม่ได้แน่นอนแล้วอนาคตนะครับตรวจเข้มแน่นอนนอกเหนือไปจากนั้นความลึกนะครับเขาจะทําในรูปแบบของการใช้กฎหมายที่เรื่องเป็นเรื่องของการดูแลสิทธิแรงงานนั่นแหละแต่ว่าเอาว่าหลายๆประเทศรวมทั้งแม้กระทั่ง EU ก็มีลิสต์ตรงนี้ด้วยซึ่งความหมายลึกๆมันก็คือว่าถ้าเขา หมือนกับมีตัวล็อกไว้ว่าของจีนยังไม่ผ่านเรื่องนี้ยังไม่มีกฎหมายเรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าประเทศอื่นประเทศใดนะครับนำเข้าวัตถุดิบจากต้นทางจากประเทศที่ยังไม่มีกฎหมายควบคุมตรงนี้ก็จะเท่ากับว่าประเทศนั้นก็ไม่มีทำไม่ถูกต้องเหมือนกันนะครับเพราะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนกับเรียกว่าอะไรดีอ่ะก็แทบจะทั่วโลกจะเจอจะโดนเรื่องนี้แน่ๆนะครับก็ต้องอยู่ที่ว่าแต่ละประเทศไหนจะรวดเร็วในการปรับปรุงหรือแก้กฎหมายให้เป็นไปตามเกณฑ์ได้นะครับแล้วถ้าเป็นไปตามเกณฑ์ไม่ได้มันก็จะเป็นตัวล็อกเรื่องของภาษีอีกตัวหนึ่งนะครับก็ยังไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับอันนี้ก็เป็นแรงกดดันที่ทำให้สภาพการค้าในช่วงครึ่งปีหลังก็ยังดูไม่สดใสเลยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็มีเรื่องที่ก็เรียกว่าควบคู่มาด้วยกันถ้าดูก่อนหน้านี้เราจะดูแค่แง่มุมส่งออกนะว่ามันก็ยังเติบโตดีนะปลายปีทั้งปีนี้อาจจะยังบวกได้ถ้าดีๆหน่อยก็เกือบ 10% นะ 8% 9% แต่ว่าถ้าไปดูตัวเลขด้านนำเข้าโอ้การขาดดุลเยอะเหมือนกันนะเ
0: พ
1: รา ะว
0: ่า
1: ครับส่งออกมันบวก10%กว่าแต่นำเข้านี่บวก30%กว่าเลย
0: ใช
1: ่คราวนี้พอมาดูตัวเลขนำเข้าเนี่ยมันก็จริงๆก็มี2ด้านที่เรียกว่าด้านหนึ่งก็อาจจะหนักหน่อยอีกด้านหนึ่งก็อาจจะมองเป็นด้านดีในอนาคตนะครับด้านที่บอกว่าหนักหน่อยก็คือแน่นอนชัดเจนก็คือเรื่องพลังงานนี่แหละนะครับเรื่องพลังงานเนื่องจากว่าราคามันขยับขึ้นสูงนะเพราะว่าพลังงานบ้านเราไม่ว่าจะเป็นแก๊สเป็นน้ำมันมันต้องนำเข้าหมดอ่ะนะครับพอมันขยับขึ้นสูงมันก็มากระทบกับตัวเลขของการนำเข้าอันนี้ตัวแรกตัวที่สองจะเป็นตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการลงทุนเพื่ออนาคตระยะยาวเพราะว่าเป็นการนำเข้าสินค้าทุนนะครับอย่างถ้าเรามีเรื่องของการลงทุนใหม่ๆในประเทศเนี่ยที่มีตัวเลขเพิ่มขึ้นที่เรียกได้ว่าเป็นที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ data center เป็นเรื่องของ infrastructure ใหม่ๆที่มาเกี่ยวข้องกับเรื่องของอุตสาหกรรมยุคใหม่นะครับแล้วก็มีการลงทุนเพิ่มขึ้นด้านนี้ค่อนข้างเยอะก็มีการนำเข้าวัสดุอุปกรณ์อะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้เข้ามาผลของการที่ดึงดูดการลงทุนตรงนี้ได้เนี่ยแน่นอนมันก็ต้องมาด้วยเรื่องของการนำเข้าอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือเหล่านี้มาเตรียมการไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างเป็นการเตรียมการผลิตอะไรต่างๆผลมันก็จะเกิดขึ้นในอีกอย่างน้อย1ปีข้างหน้านะครับไปถึง5ปีข้างหน้านะครับก็อาจจะมองว่าเป็นจุดแข็งของประเทศไทยอีกจุดนึงเป็นเรื่องดีใช่ๆถ้ามองแล้วโอเคก็ทำให้มองอนาคตแล้วเกิดความมั่นใจขึ้น
0: ไ
1: ห
0: มอันไหนมันมีน้ำหนักมากกว่ากันล่ะคะสินค้า
1: คุณกับจริงๆครับจริงๆเรื่องนี้ก็มีน้ำหนักอยู่ระดับหนึ่งตรงที่ว่าทำให้เรามองเห็นถึงความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยที่ยังคงมีในเรื่องของการย้ายฐานการผลิตของประเทศต่างๆนะครับคือการลงทุนเรื่องใหม่ๆพวกนี้คงไม่ได้มาแค่ประเทศไทยไปหลายประเทศนะครับตอนนี้อย่างน้อยที่สุดเราเองเราก็ยังพอจะมีแง่มุมที่นักลงทุนต่างประเทศก็ยังมองว่าประเทศไทยยังมีโอกาสการที่เขามองอย่างเงี้ยไม่ใช่มองเรื่องเหมือนสมัยก่อนนะมาโอ้ประเทศไทยมีแรงงานและมีแรงงานราคาถูกมีแรงงานเยอะเนี่ยไม่ใช่ละคนละเรื่องละมารอบนี้เนี่ยมาด้วยของเรื่องพื้นฐานเทคโนโลยีล้วนๆนะครับเพราะนั้นinfrastructure หรือ ecosystem ไอ้สิ่งรอบด้านที่จะทำให้เกิดการอำนวยความสะดวกในการลงทุนใหม่ๆนี้ได้เนี่ยมันมีหลายเรื่องนะครับ เรื่องที่เราทำได้ดีเรามีพลังงานเพียงพอเบื้องต้นที่เขาให้เขาเข้ามาลงทุนเพราะว่า เรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆเหล่านี้ใช้พลังงาน ทั้งนั้นเลยแน่นอน มีความห่วงกังวลเหมือนกันว่าเอ้ยแล้วอนาคตพลังงานเราจะพอหรือนะครับ แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันต้องทำควบคู่ไปด้วยกับเรื่องของการทำพลังงานทดแทนเพราะว่าในเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยณขณะนี้คนก็เริ่มพูดถึงกันเยอะนะครับว่ามัน สุดท้ายแล้วมันจะไปจบที่เรื่องของต้นทางคือพลังงานต้องเป็นพลังงานสะอาดถ้าเป็นพลังงานแบบดั้งเดิมไม่ว่าจะเป็นฟอสซิลที่ใช้พวก
0: น้ำมัน
1: น้ำมันถ่านหินแก๊สอะไรต่างๆเหล่านี้แก๊สนี่ก็ยังดีหน่อยนะฮะว่ามันก็ยังถือว่ากลางๆนะครับแต่ว่านั่นแหละสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็จะต้องปรับเปลี่ยนพลังงานทดแทนให้ได้มากที่สุดเพราะตัวที่เราเริ่มทำกันแล้วเห็นต้นทุนที่ต่ำลงได้ก็จะไม่ว่าจะเป็นเชิงโซลาร์เซลล์นะครับที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับหรืออีกด้านหนึ่งที่เรายังต้องพัฒนาไปอีกไกลพอสมควรเพราะตอนนี้เราเริ่มพัฒนาในหลายๆอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาคเกษตรแล้วนะครับนั่นคือเป็นพวกไบโอฟิลที่เป็นไบโอเบสนะครับก็เอาพวกพืชทั้งหลายนะครับโดยเฉพาะที่ผ่านมาอาจจะใช้เยอะหน่อยเป็นพวกซากของพืชที่หลงเหลือจากการผลิตนะครับยกตัวอย่างเช่นส่วนที่อ้อยไปทำน้ำตาลเนี่ยส่วนที่เหลือเอามาทำเชื้อเพลิงได้
0: เอามาทำเชื้อเพลิงค่ะ
1: นี่แหละอันนี้เป็นตัวอย่างว่าแล้วก็เรื่องของการหมักของพวกมูลสัตว์แล้วก็ซากพืชทั้งหลายออกมาให้เกิดแก๊สแล้วก็เปลี่ยนเป็นพลังงานอันนี้ก็เป็นไบโอเบสเหมือนกันเพราะนั้นมันเราคงไม่ได้หยุดที่แค่เรื่องพลังงานลมพลังงานแสงอาทิตย์แต่เรื่องที่เรามีวัตถุดิบหลงเหลือในประเทศเยอะตรง

0: ใช่ครับตอนนี้เอกชนได้เริ่มทำไประดับหนึ่งแหละโดยเฉพาะกิจการใหญ่ๆเขาต้องทำเพราะว่ามีผลกับเรื่องของการทำตลาดของเขาตั้งแต่ช่วงที่ผ่านมาแหละไม่ใช่แค่อนาคตอย่างเดียวนะครับแต่
1: ค่ะ
0: ถ้าภาพระยะยาวเพราะประเทศไทยเองก็เป็นประเทศหนึ่งที่ไปลงนามไว้เรื่องของการเปลี่ยนผ่านสู่เรื่องของพลังงานทดแทน
1: ปี
0: น
1: ละ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: เน็ตซีโร่อะไร
1: ป
0: ต
1: ีละ
0: ่างๆเนี่ย
1: ค่ะ
0: อันนี้เป็นจังหวะและโอกาสที่ดีมากที่จะทำให้เริ่มเห็นการเปลี่ยนผ่านวิธีคิดแบบเดิมๆต้องเปลี่ยนไปแหละนะครับ
1: ค่ะ
0: แม้กระทั่งก่อนหน้านี้โอ้การจะติดตั้งโซลาร์เซลล์ตามบ้านตามภาคเกษตรตามโรงงานขออนุญาตหลายขั้นตอนมากแต่เดี๋ยวนี้เขาก็เริ่มลดขั้นตอนลงมาให้มันเร็วและง่ายขึ้นซึ่งอ
1: ค
0: ัน
1: ่
0: น
1: ะ
0: ี้ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นแต่อนาคตที่มองไปมันต้องง่ายและดีกว่านี้เพราะมันจะมีเรื่องกฎหมายใหม่ๆออกมาเรื่องของการสามารถซื้อขายพลังงานกันเองได้เพราะก่อนหน้านี้จะซื้อพลังงานต้องผ่านทางรัฐอย่างเดียว
1: ค่
0: น
1: ะ
0: ะครับอันเนี้ย
1: ค่
0: ถ
1: ะ
0: ้ากฎหมายทําออกมาอย่างถูก
1: ถ้า
0: ต้
1: ท
0: องเน
1: ำ
0: ี่
1: ได
0: ย
1: ้
0: ก็
1: มันดี
0: ช่วย
1: ก
0: ไ
1: ็
0: ด้เยอะใช่ครับใช่ครับ
1: ค่ะค่ะคุณวิสิตคะอย่างนี้ค่ะจริงๆแล้วอยากจะขอคุยเพิ่มเติมในเรื่องของที่บอกว่าการส่งออกการนําเข้ามันก็เกิดการขาดดุลการค้าแล้วก็รวมถึงการเตรียมการให้รองรับถึงเดี๋ยวเดือนกรกฎาคมเรื่องภาษีอะไรอย่างเงี้ยนะคะขออนุญาตเป็นว่าพักสักครู่หนึ่งฟังข่าวต้นชั่วโมงของสถานีแล้วเดี๋ยวมาคุยกันได้ไหมคะ
0: โอเคครับเดี๋ยวคุย
1: ไ
0: ต
1: ด
0: ่
1: ้
0: อ
1: ค
0: คร
1: ่
0: ั
1: ะ
0: บค
1: ไ
0: ร
1: ด้
0: ับ
1: ค่ะคุณผู้ฟังขออนุญาตพักสักครู่หนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อค่ะ
2: เซียนเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัชกรอัสดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ
3: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้ม
4: มาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
3: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
4: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
3: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
4: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ่
3: หรือร้านจองยากก็จัดให้เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับสนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
5: ผู้ประกอบการรายเล็กทำธุรกิจสิ่งสำคัญคือการบริหารเงินทุนและที่สำคัญไม่แพ้กันคือการเลือกคนที่พร้อมจะเดินไปกับคุณ SME D Bank คือเพื่อนคู่คิดธุรกิจที่จะช่วยพัฒนาคู่เติมทุนโอกาสมาแล้วรีบคว้าไว้เลย SME D Bank ช่วยเติมพลังธุรกิจของคุณให้เติบโตไปได้ไกลกว่าที่เคยสอบถามรายละเอียดหรือปรึกษาเราได้ที่ SME D Bank ทุกสาขา SME D Bank ธนาคารเพื่อ SME ไทย
6: กระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
7: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับเลขาธิการกกต.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
8: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
10: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
9: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
11: แบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตเลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรดแบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
12: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเรา ที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.

0: ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
1: Bangkok Vote มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: เลขาธิการกกต.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขตลาดพร้าวพร้อมเชิญชวนชาวกรุงเทพมหานครออกมาใช้สิทธิ์ให้มากที่สุดตั้งเป้าผู้มาใช้สิทธิ์ร้อยละ70คาดทราบผลไม่เป็นทางการก่อนเวลา22นาฬิกาน
4: ายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งตรวจเยี่ยมการจัดการเลือกตั้งและใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ณหน่วยเลือกตั้งที่56เต็นท์บริเวณหมู่บ้านตอรวมโชคแขวงลาดพร้าวเขตลาดพร้าวกรุงเทพมหานครโดยกล่าวว่าภาพรวมการออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในช่วงเช้ามีประชาชนทยอยมาใช้สิทธิ์อย่างต่อเนื่องขณะที่สภาพอากาศในช่วงบ่ายไม่น่าจะเป็นอุปสรรคต่อการเดินทางมาใช้สิทธิ์จึงขอเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกมาใช้กันให้มากที่สุดนายแสวงกล่าวว่าการเลือกตั้งครั้งนี้กกต.ตั้งเป้าหมายให้มีผู้มาใช้สิทธิ์ร้อยละ70และอย่างน้อยไม่ควรต่ำกว่าการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาซึ่งอยู่ที่ประมาณร้อยละ60พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมสังเกตการการนับคะแนนในช่วงเย็นเพื่อร่วมตรวจสอบความโปร่งใสของการเลือกตั้งทั้งนี้คาดว่าจะสามารถรายงานผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการได้ก่อนเวลา22นาฬิกาชาววิสาประทุมมารายงาน
3: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครพร้อมคาดหวังได้ผู้นำที่ทำงานร่วมกับทุกฝ่ายที่ยึดประโยชน์ประชาชนเป็นที่ตั้ง
5: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยภรรยาได้เดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ที่หน่วยเลือกตั้งที่55แขวงทุ่ง2ห้องโดยนายชนันท์กล่าวว่าขณะนี้ยังมีเวลาเหลือในฐานะตัวแทนรัฐบาลเชื่อว่าการเลือกตั้งเป็นการใช้สิทธิ์ใช้เสียงในระบอบประชาธิปไตยซึ่งประชาธิปไตยมีความสวยงามเสมอและจะสวยงามได้ก็ต่อเมื่อทุกคนออกมาใช้สิทธิ์จึงขอเชิญชวนให้ทุกคนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.ที่จะเข้ามาทำงานให้ชาวกรุงเทพใน4ปีนับจากนี้โดยคาดหวังว่าผู้ว่ากทม.คนใหม่จะเป็นผู้ว่าที่ทำงานกับทุกคนได้โดยยึดประชาชนเป็นที่ตั้งพร้อมส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิติและอยากให้ผู้ว่ากทม.มองไปถึงผู้สูงอายุรวมถึงศูนย์ดูแลเด็กของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นชาวนันท์มาลีรายงาน
3: กรุงเทพมหานครอำนวยความสะดวกเลือกตั้งต่อเนื่องทั้งจัดการจราจรเฝ้าระวังฝนตกและดูแลกลุ่มเปราะบางครอบคลุมทุกมิติน
6: างสาวอรัญญาพรชัยยะรองปลัดกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตบางขุนเทียนและเขตหนองแขมพร้อมกล่าวว่าทั้งสองเขตมีการเตรียมการค่อนข้างสมบูรณ์ภาพรวมการใช้สิทธิ์เลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยยังไม่ได้รับรายงานเรื่องร้องเรียนใดๆซึ่งกรุงเทพมหานครได้กำชับทุกสำนักงานเขตอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างเต็มที่ทั้งการจัดระเบียบการจราจรการเตรียมพื้นที่จอดรถการจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกผู้สูงอายุผู้พิการและผู้มีข้อจำกัดในการเคลื่อนไหวเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการใช้สิทธิ์ได้อย่างสะดวกและปลอดภัยพร้อมทั้งติดตามพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดซึ่งคาดว่าอาจมีฝนตกในช่วงบ่ายโดยสำนักงานเขตได้เตรียมเจ้าหน้าที่และหน่วยเบสเตรียมพร้อมระบายน้ำหากเกิดฝนตกเพื่อการเลือกตั้งดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้สิทธิ์ของประชาชนจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
3: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกาครับ
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
2: กำลังอยากมีบ้านวางแผนการเงินหรือต้องการต่อยอดความมั่งคั่งด้วยการลงทุนอยู่หรือเปล่า
3: ทุกเป้าหมายทางการเงินเริ่มต้นได้ในงาน Thailand Smart Money อีเวนต์การเงินการลงทุนที่รวมหลากหลายการลงทุนไว้ในที่เดียวชาวระยองพบกัน 26-29 มิถุนายนนี้ที่เซ็นทรัลระยองและชาวอุบลราชธานีพบกัน 17-19 กรกฎาคมนี้ที่เซ็นทรัลอุบลลงทุนในงานลุ้นรับแท่งเงินหนัก50กรัมและมาสร้างอนาคตที่มั่นคงไปด้วยกัน
4: อยากส่งออกต้องเริ่มต้นยังไงอะ
5: ปรึกษา Exim Bank สิ
4: Exim Bank เหรอ
5: ใช่ Exim Bank เป็น Export Co-Pilot ที่เข้าใจผู้ส่งออกจะบุกตลาดไหนจะขายใครจะหาเงินทุนจากไหนหรือกังวลเรื่องความเสี่ยง Exim Bank รับจบทุกปัญหาของผู้ส่งออก
4: Exim Bank
5: ใช่ Exim Bank มีเงินทุนให้เริ่มต้นส่งออกขยายโรงงานและประกันความเสี่ยงให้ผู้ส่งออกแบบครบวงจรอยากส่งออกปรึกษาฟรี Exim Contact Center โทร02169999 Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่ว
1: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
6: จากหลอดอาหารแพร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกันสิบโรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์ชัวร์สูงสุด1 ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คือโทรเลย022014332เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์
7: ผู้ประกอบการรายเล็กทำธุรกิจสิ่งสำคัญคือการบริหารเงินทุนและที่สำคัญไม่แพ้กันคือการเลือกคนที่พร้อมจะเดินไปกับคุณ SME D Bank คือเพื่อนคู่คิดธุรกิจที่จะช่วยพัฒนาคู่เติมทุนโอกาสมาแล้วรีบคว้าไว้เลย SME D Bank ช่วยเติมพลังธุรกิจของคุณให้เติบโตไปได้ไกลกว่าที่เคยสอบถามรายละเอียดหรือปรึกษาเราได้ที่ SME D Bank ทุกสาขา SME D Bank ธนาคารเพื่อ SME ไทย
8: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้ม
9: มาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
8: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
9: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
8: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
9: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ่หรือร้านจองยากก็จัดให้
8: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับ
10: สนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
11: ดอกเบี้ยเรดิโอ The Interest News Network เตรียมความพร้อมเพื่อทุกการลงทุน
12: Investment Talk ปลดล็อกถอดรหัสการลงทุน
13: ค่ะคุณผู้ฟังคะมาอีกช่วงนึงแล้วนะคะเรากำลังคุยกันกับดร.วิสิทธิ์ลิ้มดุชานะคะรองประธานกรรมการหอการค้าไทยนะคะรวมทั้งเป็นประธานกรรมการอาหารแปรรูปแล้วก็อาหารเพื่ออนาคตด้วยนะคะอาจารย์วิสิทธิ์ก็ดูแลเยอะนะคะงานเยอะเลยแล้วก็เรากำลังคุยกันค้างกันอยู่เรื่องของการส่งออกนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อค่ะคุณวิสิทธิ์เลยค่ะสวัสดีค่ะ
14: สวัสดีครับคุณทิพย์ชภาครับ
13: ค่ะคือเมื่อสักครู่นี้เราก็คุยกันนะคะบอกว่าไอ้ส่งออกเนี่ยก็กำลังดูเหมือนเพราะว่ามันดีอ่ะแหมเห็นตัวเลขประกาศออกมาโตเยอะ 10% สะสมเป็น 17% อะไรเงี้ยแต่ด้านนำเข้าก็ไม่ใช่ย่อยหนักกว่าอีกมันก็เลยทำให้ขาดดุลอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้เนี่ยมันเป็นภาวะที่ โอ้มันขาดดุลสะสมเยอะเหมือนกันนะคะ
14: ก็การขาดดุลเนี่ยก็อย่างที่เรียนเบื้องต้นนะครับมันมีอยู่ 2-3 ประเด็นขาดดุลจากเรื่องการนำเข้าพลังงานอันนี้พอเข้าใจได้นะครับทุกประเทศจะเป็นแบบนี้หมดเพราะว่าพลังงานมันปรับราคาเพิ่มขึ้นพอสมควรนะครับส่วนอันที่สองที่ถือว่าเป็นเรื่องดีของอนาคตก็คือนำเข้าวัสดุอุปกรณ์อะไรต่างๆที่เอามาเตรียมเรื่องของการภาคการผลิตในรูปแบบใหม่ๆโดยเฉพาะเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์ดาต้าเซ็นเตอร์อะไรต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งแน่นอนเดี๋ยวเรื่องพวกนี้คงต้องไปดูกันลึกๆว่าในอีโคซิสเต็มในพื้นฐานของที่จะต้องเตรียมตัวรับมือมันต้องมีอะไรอีกบ้างนะครับรวมถึงที่ได้พูดไปเรื่องพลังงานทดแทนนะครับส่วนอีกด้านหนึ่งจริงๆแล้วอันนี้ผมว่าก็เป็นความเสี่ยงสูงพอสมควรเพราะมันสินค้าที่ทะลักเข้ามาจากจีนที่เข้ามาในอาเซียนหลายๆประเทศรวมทั้งไทยด้วยนะครับแล้วก็ผลกระทบก็จะมาอยู่ที่กับผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SME ที่แข่งขันสู้ไม่ไหวเลยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่คงต้องดูว่าเราจะทำยังไงที่จะมีมาตรการในการดูให้เกิดความถูกต้องนะครับเพราะว่าถ้าสินค้าต่างๆที่เข้ามาเนี่ยมีพื้นฐานเรื่องภาวะของการแข่งขันทั้งด้านเรื่องมาตรฐานเรื่องเพราะว่าในเชิงของความปลอดภัยหรืออะไรต่างๆเนี่ยเท่าเทียมกันนะครับราคามันจะไม่ต่างกันมากแต่ถ้ามาแล้วแบบประมาณว่าพื้นฐานประเทศไทยถูกบังคับให้ต้องทำ1 2 3 4ไปจนถึง20 30อะไรเงี้ยแต่ว่านำเข้ามาอาจจะไม่ได้ผ่านการตรวจสอบเลยอันนี้อันตรายนะครับเพราะนั้นก็จะเห็นภาครัฐเขาก็เริ่มตื่นตัวเรื่องนี้ก็มีการตรวจสอบเรื่องมาตรฐานต่างๆนะครับของสินค้านำเข้าโดยเฉพาะสินค้าที่เกี่ยวข้องกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายที่การนำเข้าราคามันถูกกว่าที่เราผลิตในประเทศเยอะมากนะครับก็อันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่คิดว่าต้องติดตามด้วยเช่นกันครับคุณทิชาภา
13: ค่ะทีนี้อีกเรื่องหนึ่งนะคะที่แบบคงจะต้องรีบดูแล้วก็เป็นห่วงนะคะก็คือเรื่องของภาษีอเมริกาเพราะว่าเดี๋ยวเดือนกรกฎาคมนะก็เราอาจจะเจอมาตรา301 272อะไรอย่างที่คุณวิสิทธิ์พูดนะคะอันนี้เนี่ยไม่ทราบว่าความคืบหน้าในการเจรจาแล้วก็ไทยเราเนี่ยจะโดนภาษีแบบไหนคะแล้วภาคเอกชนเนี่ยเตรียมรับมือเรื่องนี้เอาไว้กันยังไงบ้างแล้ววะค่ะ
14: ครับผมก็สำหรับเรื่องภาษีเนี่ยก็อย่างน้อยที่สุดก็ที่ผ่านมา 4-5 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยทุกประเทศโดนเหมือนกันหมดที่ 10% แต่หลังจากเนี้ยเขาก็จะมีลิสต์ออกมาแบบอย่างไม่เป็นทางการให้เราดูก่อนนะมีประเทศไทยอยู่ในลิสต์นั้นด้วยนะครับก็แม้กระทั่งยุโรปก็มีอยู่ในลิสต์นั้นด้วยนะครับเพราะเขาไปดูถึงเรื่องของต้นทางของแหล่งของที่เราใช้วัตถุดิบวัสดุอุปกรณ์ส่วนประกอบทั้งหลายที่จะเอามาผลิตสินค้าในประเทศเนี่ยเขาดูไปถึงต้นทางเลยเขาไม่ได้ว่าถ้าผลิตที่ประเทศเราแล้วทุกอย่างจะจบอะไรเงี้ยไม่ใช่อย่างนั้นถึงแม้ประเทศเราจะทำได้ถูกต้องตามกฎระเบียบอะไรทุกอย่างแล้วเนี่ยเขายังมองว่าต้องถูกตั้งแต่ต้นทางประเทศที่เรานำเข้ามาก็ต้องถูกต้องด้วยนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องเดินต่อให้ในเชิงลึกให้เร็วรวดเร็วมากขึ้นนะครับส่วนเรื่องของการพูดคุยเจรจาภาครัฐก็เดินหน้าต่อเนื่องนะครับเท่าที่ผมติดตามทั้งเอกชนเราติดตามเนี่ยก็ภาครัฐไม่ได้นิ่งนอนใจก็ไปเจรจาอยู่เป็นระยะแล้วก็ถือว่าเร่งพอสมควรต้องให้ทันกับเรื่องที่จะครบกำหนดที่ภาษีที่ทุกประเทศโดนเหมือนกัน 10% เนี่ยจะเรียกว่าหมดอำนาจของประธานาธิบดีที่ได้สั่งการไว้ในเดือนกรกฎานี้นะครับก็ใกล้มากๆแหละนะครับเพราะนั้น
13: ดูแล้วมีความหวังไหมคะว่าการเจรจาจะได้ยังอยู่ที่ 10% หรือจะไปโดนที่มากกว่านั้นอย่างเงี้ยค่ะ
14: ครับก็ประเมินว่าโดยทั่วไปเชื่อว่าสหรัฐเองก็คงยังต้องพยายามหาวิธีที่จะรักษาระดับภาษีที่ประมาณ 10% หรือ 10% กว่าเนี่ยเอาไว้อยู่นะครับเพราะว่านี่คือหนึ่งในแหล่งรายได้ของสหรัฐเองนะครับก็คงต้องมีวิธีการ อย่างใดอย่างหนึ่งอย่างที่เมื่อสักครู่ยกตัวอย่างไปก็อยู่ในลิสต์นั้นด้วยนะครับว่าเป็นโอกาสที่เขาจะยังสามารถเก็บภาษีแทบทุกประเทศในโลกนี้อยู่นะครับจะมีบางประเทศน้อยมากที่จะไม่ถูกเก็บนะครับแต่ก็ส่วนใหญ่ก็จะถูกเก็บ
13: ค่ะไทยเราเป็นดุลอเมริกาเยอะด้วยอย่างนี้คือเท่ากับว่าต้นทุนภาษีเราผู้ส่งออกคงจะแพงขึ้น
14: ใช่ถูกต้องครับเพราะว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องของที่ประเทศไทยเกินดุลสหรัฐมาโดยตลอดนะครับเรามีส่งสินค้าเข้าไปสหรัฐค่อนข้างต่อเนื่องแล้วก็ถึงแม้กระทั่งในเวลาที่มีการเก็บภาษีเพิ่มเนี่ยกลายเป็นว่ายอดส่งออกก็ยังเพิ่มขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าทางผู้นำเข้าเองเขาก็ต้องเร่งนำเข้าด้วยเช่นกันว่าเพื่อการไม่ขาดของอ่ะนะครับก็ต้องนำเข้าไปที่เรียกว่าเป็นฟรอนต์โหลดเนี่ยนะครับก
13: ็
14: เอาไปเผื่อไว้ก่อนนะครับเพราะไม่รู้เลยว่าหลังจากนี้แล้วอัตราภาษีจะเป็นยังไงจะแย่กว่านี้ไหมนะครับเพราะที่ผ่านมาในช่วง 4-5 เดือนนี้ 10% นี้ก็ถือว่าเป็นค่าเฉลี่ยที่ทั่วโลกต้องถูกเก็บเหมือนกันหมดเหมือนกันหมดก็เลยผู้นำเข้าก็มองว่าอ่ะอย่างนั้นก็คงไม่มีอะไรที่จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีกว่านี้นะเขาก็มองในแง่นี้กันหมดเพราะนั้นก็เลยก็เร่งนำเข้ากันเข้าไปแต่ครึ่งปีหลังอาจจะไม่เหมือนกันนะครับก็ทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่มาตรการใหม่ด้วยอยู่ที่เรื่องของสภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วตั้งแต่เรื่องของสงครามเรื่องของค่าพลังงานที่มันปรับเพิ่มขึ้นเนี่ยมันไปกระทบกับกำลังซื้อของผู้บริโภคทั่วโลกเลย
13: ค่ะ
14: ครับจริงๆเราดูในแค่ในประเทศไทยเราพอรู้ผมไปคุยกับที่ไหนก็จะได้คำตอบมาคล้ายๆกันหมดเลยบอกโอ้ทำไมมันเงียบจังเลยตลาดนะครับทำไมคนไม่ค่อยกล้าจับจ่ายใช้สอยอะไรกันเลยนะก็มีความกังวลเรื่องพวกนี้กันเยอะนะครับก็ความกังวลในเรื่องของอนาคตเนี่ยก็ทำให้กำลังซื้อของผู้บริโภคหายหมดเลยรวมทั้งพวกเราด้วยนะผมว่าแม้กระทั่งเราเองเราก็อ้าวถ้าไม่จำเป็นก็อย่าเพิ่งซื้อมั้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีคำแนะนำต่างๆเหล่านี้ออกมาเยอะหมดเลยนะครับอย่าไปอะไรนะใช้จ่ายในสิ่งไม่จำเป็นมันก็ยิ่งกดดันเข้าไปใหญ่นะครับในภาคการผลิตก็เหนื่อยเลยครับแบบนี้ครับ
13: ค่ะอย่างนี้ผู้ผลิตผู้ส่งออกจะต้องทำยังไงดีคะสำหรับครึ่งปีหลังค่ะ
14: ครับก็ต้องติดตามใกล้ชิดนะครับว่านโยบายจะเปลี่ยนไปอย่างไรแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ต้องทำชัดเจนก็คือเรื่องของการกระจายตลาดนะครับอย่าคาดหวังตลาดหลักตลาดเดียวนะครับเพราะความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในตลาดใดตลาดหนึ่งที่เราสมมติว่ามีตลาดอยู่ประเทศเดียวเลยเนี่ยและเป็นประเทศที่เขาจะมีกำลังจะเปลี่ยนแปลงเรื่องของกฎเกณฑ์กฎระเบียบด้วยเนี่ยอันนี้จะเหนื่อยมากๆนะครับแต่แล้วเรามีตลาดกระจายอยู่หลากหลายประเทศเนี่ยมีเกิดปัญหากับประเทศนึงก็ยังมีโอกาสที่ตลาดส่วนที่เหลือยังไปต่อได้นะครับอันนี้ก็เป็นพื้นฐานแล้วก็เรื่องของการที่ผลิตเพื่อทำสต็อกเนี่ยเราอันนี้คงเชื่อว่าผู้ผลิตก็เข้าใจกันมาละในช่วง ระยะเวลาที่ผ่านมาก็ต่างฝ่ายต่างพยายามไม่ผลิตสินค้าเกินกำลังของตัวเองแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลิตแล้วเกิดสต็อกนะครับเพราะมันคือต้นทุนมันคือเรื่องความเสี่ยงนะครับแล้วก็จะไปกระทบกับการหมุนเวียนของเงินสดด้วยนะครับ
13: ค่ะคุณวิศิกัตขอคำถามอีกคำถามหนึ่งนะคะมีคนพูดบอกว่าเดี๋ยวถ้าสมมติสงครามมันสงบมันได้จริงอะไรเงี้ยไทยเราอ่ะจะดีมากเลยเพราะว่าการส่งออกอาหารอะไรเนี่ยมันจะเป็นแบบว่าเป็นสิ่งจำเป็นมากเลยอะไรก็จะเป็นโอกาสอันนี้เนี่ยเราหวังมากไปไหมคะ
14: ก็กลางๆนะครับไม่ได้หวังมากและน้อยไปนะครับเพราะอย่างที่เรียนนะครับช่วงต้นปีมีฟรอนต์โหลดไปบ้างแล้วก็จะเห็นได้ว่าช่วงเดือนตัวเลขของเดือน5ที่ผ่านมามีอาหารหลายตัวที่ยอดลดลงด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่าเนี่ยแหละเรื่องของกำลังซื้อผู้บริโภคเนี่ยแหละแล้วก็การที่ผู้นำเข้าต่างๆที่เขานำไปสต็อกไว้ตั้งแต่ต้นปีแล้วเนี่ยเริ่มชะลอตัวเรื่องของการนำเข้าสต็อกแต่ว่ามันจะไม่มีผลอีกทีครับเพราะการสต็อกสินค้าต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอาหารเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเก็บได้ถึง 1-3 เดือนเป็นหลักนะครับอันที่จะข้ามเป็นปีอะไรเนี่ยทำได้ยากนะครับเพราะอาหารหลายๆอย่างเนี่ยมันไม่สามารถเก็บได้นานมากขนาดนั้นนะครับ
13: คุณภาพ
14: ครับจะเป็นเรื่องของคุณภาพด้วยเป็นเรื่องต้นทุนในการเก็บรักษาด้วยนะครับ งานเพราะฉะนั้นเนี่ยก็น่าจะกระทบสักหนึ่งไตรมาสที่ทำให้แผ่วๆไปหน่อยนอกจากว่าในช่วงเวลาที่หลังจากนี้เนี่ยสภาวะเรื่องของสงครามเรื่องของสถานการณ์โลกเนี่ยมันดีขึ้นนะครับอันนี้ก็อาจจะดีต่อเนื่องนะครับต
13: ั
14: วเลขอาจจะกลับมาดีต่อเนื่องทันทีอันนี้ต้องติดตามใกล้ชิดจริงๆเพราะว่าหลังจากที่สหรัฐกับอิหร่านเนี่ยลงนามเรื่องของการหยุดยิง60วันใช่ไหมฮะอันนี้ก็จริงๆแล้วถือเป็นข่าวดีมากนะแต่ว่าก็ยังไม่ได้หยุดกันแบบ 100% จริงๆแล้วก็สิ่งที่เราคาดหวังกันมากๆก็คือเรื่องของการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซนะครับเพราะว่ามันจะมีผลทั้งด้านนำเข้าและส่งออกการนำเข้าด้านพลังงานของภาคโดยเฉพาะประเทศที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียก็จะใช้พลังงานไม่ว่าจะเป็นแก๊สหรือน้ำมันเนี่ยจากตะวันออกกลางที่ต้องผ่านออกจากช่องแคบของมูสเนี่ยเกือบทั้งนั้นเลยเป็นสัดส่วนหลักเลยนะครับส่วนตัวที่ในทางกลับกันนะครับในช่วงที่ผ่านมาสินค้าที่เกี่ยวข้องกับความจำเป็นในการดำรงชีวิตของตะวันออกกลางเองเนี่ยก็เข้าไปไม่ได้ง่ายเลยเพราะว่าท่าเรือหลักที่สินค้าเราส่งเข้าไปเนี่ยก็จะเป็นท่าเรือที่ชื่อว่าเจเบลอาลีของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะครับที่มีความสิ่งอำนวยความสะดวกในการที่จะยกตู้เข้าออกอะไรเนี่ยสะดวกมากๆที่นี่นะครับเราปรากฏมันอยู่ในช่องแคบฮอร์มุซนะครับเพราะนั้นทางออกในช่วงที่ผ่านมาก็ไปพอร์ตอื่นที่มันอยู่อีกฝั่งหนึ่งคือแทนที่จะไปฝั่งฮอร์มุซก็ไปฝั่งทะเลแดงแทนนะครับก็แต่พอร์ททางฝั่งเนี้ยก็จะมีขนาดเล็กกว่าสิ่งอำนวยความสะดวกจะสู้ไม่ได้แล้วก็ลงเรือลงเอาของออกจากเรือแล้วยังต้องใส่รถบรรทุกเพื่อจะวิ่งเข้าไปในเมืองอีกอะไรอย่างเงี้ยนะครับถึงแม้กระทั่งไปที่เจดดาห์ของซาอุดีอาระเบียนะครับก็ช่วยได้ระดับหนึ่งแต่ว่าก็ทำให้ต้นทุนในการขนส่งในประเทศของเขาต่างๆเหล่านี้แพงมากๆนะครับเพราะฉะนั้นสินค้าเกี่ยวข้องกับอุปโภคบริโภคอะไรต่างๆขยับขึ้นหมดในตะวันออกกลางถ้าสถานการณ์มันกลับมาดีขึ้นนะครับฮอร์มุซเปิดนะครับอันนี้ต้นทุนต่างๆของประเทศเหล่านี้ก็จะลดลงแล้วก็จะมีการนำเข้าเพิ่มขึ้นแน่ๆครับ
13: ค่ะได้ค่ะเพราะยังไงก็ตามก็ต้องรอดูเพราะว่าอย่างที่คุณพิสิทธิ์พูดมันไม่ใช่เปิดปุ๊บติดอัพเนาะได้ค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณอย่างสูงเลยนะคะที่ให้เกียรติมาพูดคุยกับเราวันนี้ค่ะยังไงโอกาสหน้าเรามาอัปเดตสถานการณ์กันอีกนะคะค่ะวันนี้เราควรแค่นี้ก่อนนะคะขอบพระคุณอย่างสูงและสวัสดีค่ะ
14: ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
13: ค่ะคุณผู้ฟังค่ะคุณดร.วิสิทธิ์ ลิ้มลือชานะคะก็ให้ข้อมูลไว้อย่างน่าสนใจแล้วก็ดีเลยทีเดียวนะคะเรื่องของการส่งออกการนำเข้านะคะก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะคะเพราะว่ามันไปสะท้อนต่อเรื่องของดุลการค้าดุลบัญชีเดินสะพัดนะคะแล้วก็ไปกระทบชิงกันกับเรื่องของฐานะการคลังของประเทศดุลการคลังอะไรเงี้ยซึ่งเขาเป็นห่วงกันเรื่องของดุลขาดดุลแฝดอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะเรื่องของเศรษฐกิจของไทยเราเนี่ยนะคะก็ยังอยู่ในความหวังว่าเอ๊ะมันน่าจะดีน่ะอะไรเงี้ยนะคะก็พยายามจะมาบอกกันบอกว่าการส่งออกนี่มันสูงมากเลยนะเห็นไหมเดือนพฤษภาคมส่งออกเพิ่มตั้ง 10% นะคะถ้า5เดือนเพิ่มตั้ง 17% แต่อันเนี้ยพูดแต่ส่งออกไม่ได้พูดถึงการนําเข้าอ่ะนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามพอพูดแบบเนี้ยนะคะก็เลยทําให้มองว่าเศรษฐกิจมันยังดีอยู่นะคะขนาดแบงค์ชาตินะคะกนง.ประชุมกันเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็มีมุมมองที่เป็นบวกมากขึ้นนะคะบอกว่ามีปรับตัวเลข GDP ด้วยนะคะจาก 1.5% เนี่ยนะคะก็ขยับมาเป็น 2.3% สำหรับ GDP หรืออัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยเราเนี่ยนะคะในปี2569เนี่ยนะคะน่าจะมีมุมมองที่ดีขึ้นนะคะพร้อมๆกันกับให้คงอัตราดอกเบี้ยนะนโยบายเอาไว้นะคะของกนง.เนี่ยนะคะไว้ที่ 1% นะคะแล้วก็บอกว่าเป็นอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมกับบรรยากาศการส่งออกของไทยเศรษฐกิจของไทยการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะแต่ว่าเรื่องของตลาดหุ้นนะคุณผู้ฟังก็สัปดาห์ที่ผ่านมาก็ปรับตัวลดลงมานะคะเป็นสัปดาห์ที่2นะคะยืนอยู่ที่ 1,542 จุดแล้วก็มูลค่าการซื้อขายนะคะก็โดนนักลงทุนต่างชาติขายไปนะคะ 10,000 กว่าล้านบาทคุณสิทธิ์นะคะอยู่ในสายแล้ว นะคะมีมุมมองอย่างไรอธิบายให้ข้อสังเกตอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวเราไปคุยกันเลยค่ะสวัสดีคุณอาศิษย์ค่ะ
15: สวัสดีคุณชภาต้องฟังสวัสดีครับ
13: ค่ะไปเลือกตั้งมายัง
15: ยังไปมาแล้วครับเช้าคร
13: ับ ได้ดีๆค่ะจะได้สบายใจไหมว่าโอ้เดี๋ยวจบรายการแล้วต้องรีบไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะดีๆค่ะทีนี้ตลาดหุ้นนะคะมาถึงนักวันนี้ละสิ้นเดือนมิถุนายนก็คือปิดครึ่งปีนะคะค่ะด้วยดัชนี 1,542 จุดแล้วจะยังไงกันต่อดีคะ
15: เดี๋ยวสัปดาห์หน้าคงมีผันผวนเล็กน้อยต้นสัปดาห์นะครับเพราะเดี๋ยวมีการปิดเรื่อง Window Dressing เรื่องของฟุตซี่อะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่เอางี้ในภาพรวมในตลาดหุ้นโลกพักตัวลงชั่วคราวเท่านั้นเองนะครับไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากแต่ตลาดหุ้นไทยอาจจะผันผวนหน่อยนะครับแต่ถ้าเราดูภาพใหญ่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับตลาดหุ้นโลกตัว MSCI World Stock Market เนี่ยปรับตัวลดลงมา 2.28% นะครับก็ถามว่าใครเป็นคนนำลงน่าจะเป็นเอเชียนะครับเพราะว่าตัวของอเมริกาเองเนี่ย S&P 500นะครับก็ปรับตัวลดลงไปแค่ 2.95% นะครับถ้าเราไม่นับ Nasdaq นะ Nasdaq เขาไปตามธีมใหญ่ของโลกตอนนี้คือเรื่องของการพักตัวของหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยี Semiconductor แล้วก็ AI related อยู่แล้วนะครับถ้าเราไปดูเนี่ยตัวที่เป็นตัวหน่วงตลาดหุ้นโลกจริงๆคือตัวของเอเชียนะครับโดยเฉพาะในฝั่งของเอเชียตะวันออกนะครับซึ่งก็ไม่ได้แปลกเพราะต้นปีที่ผ่านมาหุ้นพวกนี้ขึ้นเยอะหมดนะครับทั้งตัวของญี่ปุ่นเองนะครับเกาหลีใต้อย่างเงี้ยนะครับตอนที่ผ่านมาเกาหลีใต้เนี่ยลดลงไปถึง 7% นะครับมีอยู่วันนึงเนี่ยมีสกิลเบรกเกอร์ด้วยซ้ำนะครับแล้วก็ไต้หวันลงไป 4% ญี่ปุ่นลงไป 2.6 นะหางเสงของฮ่องกงก็ลงไป 5.24 นะครับสัปดาห์มาเป็นสัปดาห์ที่หุ้นในกลุ่มเอเชียตะวันออกนะครับซึ่งช่วงที่ผ่านมาปรับตัวขึ้นมาจากธีมของ AI นะครับจากธีมของเซมิคอนดักเตอร์นะครับธีมของเทคโนโลยีนะครับก็ลดลงนะครับเป็นตัวถ่วงตลาดหุ้นโลกนะครับในอาเซียนเองนะครับส่วนใหญ่ไม่ได้มีอะไรตลาดหุ้นไทยก็ลดลงไปแค่ 1.92% นะครับก็นิดเดียวเองน้อยมากเมื่อเทียบกับที่ขึ้นมาแล้วคนที่นำลงคือเดลต้าด้วยนะครับสำหรับผมเนี่ยจริงๆคนต้องลงมากกว่านี้นะครับแต่แข็งมากตลาดหุ้นไทยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรดูต่อไปนะครับในอาเซียนเองเนี่ยนะครับที่อาจจะผิดแผกแตกต่างไปจากชาวบ้านเขาหน่อยนะครับก็คือตัวของอินโดนีเซียนะครับในภาพใหญ่ของอาเซียนเนี่ยไทยลดลง 1.92% นะครับฟิลิปปินส์ลง 1% ใช่ไหมตัวเลขใกล้เคียงกันเลยไหมครับเวียดนามเนี่ยบวกได้ 32.6 นะครับแต่จาการ์ตาคอมโพสิตของอินโดเนี่ยนะครับเนื่องจากว่ามีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจด้วยเรื่องจากการที่เบสซี่ไอยังไม่เอากลับมาคำนวณด้วยเนี่ยนะครับมันก็เลยลดไปถึง 4.55% นะครับทีนี้นะครับถ้าเราไปดูต่อนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับไม่ต้องกังวลเลยนะครับตอนนี้เนี่ยนะครับการพักตัวลงของตลาดหุ้นโลกสัปดาห์ผ่านมาเนี่ย 2% กว่าๆเนี่ยผมเรียนตรงนะมันนิดเดียวเนี่ยไม่ได้เยอะคุณต้องดูว่าตอนต้นปีเขาขึ้นมาเท่าไหร่ถูกไหมครับอเมริกาเนี่ย S&P 500ก็ลงไปแค่ไม่ถึง 2% นะครับถือว่าวัยรุ่นบอกจิ๊บๆมากนะครับมันไม่มีอะไรหรอกนะครับธีมหลักก็คือเป็นเรื่องของ Sector Rotation นะครับแรงขายออกมาในหุ้นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ AI นะครับเป็นการปรับลดนะครับแล้วก็เปลี่ยนนะครับน้ำหนักการลงทุนนะครับเข้าไปสู่หุ้นที่นักลงทุนเขาบอกว่ามีความปลอดภัยมากกว่าเช่นกลุ่ม defensive play นะครับในสหรัฐเนี่ย flow ก็ไปเข้ากลุ่มแบงก์โอเคไหมฮะไปเข้ากลุ่มพวกindustrial พวกอุตสาหกรรมนะครับพวก utility ต่างๆนะครับไทยเนี่ย flow ก็ไหลไปเข้ากลุ่มพวกธนาคารนะครับไปแล้วหลายไปเข้ากลุ่มพวกโรงไฟฟ้านะครับเข้ากลุ่มพวกค้าปลีกเนี้ยทัวริซึมมันแล้วแต่เลยนะครับประเทศใครประเทศมันนะครับแต่ที่เหมือนกันอย่างนึงคือหุ้นในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีนะครับเกี่ยวข้องกับเซมิคอนดักเตอร์นะโดยเฉพาะอย่างถ้าเป็น AI related ด้วยเนี่ยโดนขายค่อนข้างที่จะเยอะแต่เป็นเพียงแค่การปรับฐานในระยะสั้นๆเท่านั้นนะครับเพราะว่าหุ้นหลายตัวเนี่ยต้องยอมรับว่าในเชิงฟันดัมเบลท์ปัจจุบันเนี่ยมันโอเวอร์วาลูแน่นอนนะครับแต่ไม่ถึงขนาดฟองสบู่แตกนั้นแล้วโอเวอร์ไปหน่อยนะครับขณะเดียวกันจุดหนึ่งที่ทำให้ตลาดกดดันลงมาก็คือเรื่องของความสามารถในการทำกำไรมันมีอยู่สองเรื่องนะครับอันที่หนึ่งเนี่ยนะครับก็คือในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมันมีกระแสข่าวไปอย่างต่อเนื่องหุ้นในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีในสหรัฐอเมซอนอะไรต่างๆนานาพวกเนี้ยนะครับจะออกหุ้นกู้อย่างต่อเนื่องนะครับคนก็กังวลว่าถ้าหุ้นออกหุ้นกู้อย่างต่อเนื่องมันจะมีผลกับเรื่องของโครงสร้างในการเงินให้เกิดความเสี่ยงไหมนะครับเพราะว่าตอนนี้มันแล้วว่าอะไรกันเยอะมากอย่าง SpaceX เนี่ยน่าประหลาดแปลกใจที่สุดเลยคือเพิ่งจะระดมทุนผ่าน IPO ไปประกาศออกหุ้นกู้แล้วนะครับเพื่อทำธุรกิจเนี่ย หลายคนก็งงอ้าวแล้วทำไมตอนที่ผ่านมาแล้วเงินจากการเพิ่มทุนเอาไปไว้ไหนวะอะไรประมาณนี้หรอแม
13: ่
15: ก็เนี่ยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ผมก็เลยจะบอกว่าอันนี้เราคุยกันเรื่องที่หนึ่งก่อนนะเรื่องที่สองเดี๋ยวค่อยว่ากันนะอาจจะพอเรื่องนี้ทำให้หุ้น AI ตกนะครับคือเรื่องของการใช้ leverage เยอะนะครับผมก็ต้องเรียนท่านผู้ฟังว่ามันไม่ใช่เรื่องผิดปกติหรอกแล้วมันเรื่องปกติด้วยท่านผู้ฟังบริษัทอย่าง Facebook นะครับอย่างAlphabet อย่างเงี้ยนะครับอย่าง Amazon พวกเนี้ยพวกเนี้ยผู้ถือหุ้นใหญ่นะครับเจ้าของนะก็ถือหุ้นใหญ่ด้วยถูกไหมถูกนะอย่าง Mark Zuckerberg อย่างเงี้ยพวกเนี้ยนะครับต่างๆนานาเนี่ยนะครับเขาถือหุ้นใหญ่อยู่นะครับดังนั้นเนี่ยเวลาเขาจะใช้เงินเยอะๆอ่ะคุณคิดว่าจะเขาจะใช้เงินเอางี้เขาจะใช้เงินกูหรือเงินกู้ก่อนเอาหลักการ
13: กู
15: ้ถูกไหม
13: ค่ะ
15: เออถูกไหมแล้วมันยิ่งเป็นการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ AI ซึ่งมีความเสี่ยงอ่ะคุณลองนึกหลักก่อนอ่ะคุณจะเอาเงินไปลงทุนในบริษัทอ่ะถูกไหม
13: ค่ะ
15: คุณจะเอาเงินกู้หรือเงินกู้ก็ต้องเงินกู้ก่อนถูกไหมอันนี้เป็นหลักการง่ายๆสำหรับคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจถูกไหมครับน
13: ะ
15: แต่หลายคนก็ชอบมองว่าเอ้ยแต่ว่าถ้าสมมติว่าคุณใช้เงินกู้เยอะๆนะมันจะมีผลต่อการมันจะเขาเรียกว่าภาษาฝ่ายไหนเขาบอกว่าเฮ้ยมันมีโอกาสในการที่จะทำให้ความเสี่ยงในการล้มละลายสูงขึ้นใช่ไหมคำตอบคือใช่คุณจะพาดังนั้นเนี่ยพอเริ่มมีการกู้มากขึ้นนะครับคนก็เริ่มกังวลแล้วว่าเฮ้ยมันจะมีผลต่อผลการดำเนินงานหรือไม่นะครับเพราะโดยปกติเนี่ยถ้าคุณใช้ซอร์สออฟฟันจากผู้ถือหุ้นเนี่ยนะครับแม้ว่าหลายคนจะบอกว่ามันมีคอสออฟฟันสูงกว่าแต่นั่นเป็นเรื่องในเชิงไฟแนนซ์อ่ะมันเป็นไอเดียอ่ะมันเป็นเรื่องในเชิงทฤษฎีอ่ะแต่จริงๆไอ้ต้นทุนเนี่ยมันไม่มีหรอกวิทยาภาพรเนี่ยหรอแม่ถูกไหมครับหลายคนบอกโอ้มันมีเรื่องของลิสต์นะเรื่องของเบต้าแต่ในเชิงไฟแนนซ์บน financial statement น่ะงบการเงินมันไม่มีไงถูกไหมเพราะปันผลเนี่ยคุณจ่ายหลังกำไรถูกไหมฮะถ้ากำไรคุณไม่มีคุณก็ไม่ต้องจ่ายนี่คือหลักการก่อนในเชิง business risk ถูกไหมฮะ financial risk ถูกไหมฮะแต่ถ้าคุณเลือกกู้เหมือนที่บริษัทใน Wall Street กำลังทำอยู่ตอนนี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี AI เนี่ยนะครับถ้าคุณเลือกกู้ไอ้ดอกเบี้ยเนี่ยจ่ายก่อนทุกอย่างเลยนะคุณพิชภาพรได้ไหมฮะ
13: ค่ะ
15: finance เนี่ยในเชิง finance งบการเงินเนี่ยดอกเบี้ยจ่ายก่อนภาษีด้วยซ้ำถูกไหมถูกดังนั้นเนี่ยไม่ว่าบริษัทจะมีกำไรหรือไม่มีกำไรถ้าคุณกู้ดอกเบี้ยคุณต้องจ่ายแต่ถ้าเป็นการใช้เงินตัวเองนะครับซึ่งต้นทุนคือเงินปันผลเนี่ยถ้าคุณไม่มีกำไรคุณไม่มีสิทธิ์จ่ายไงถูกป่ะเอาหลักการก่อนยกเว้นบางบริษัทไปจ่ายแจกกำไรส่งมันก็เป็นเรื่องที่ตรงปกติแล้วคุณพิพาได้หรือไม่ฮะนะแต่เอาง่ายๆว่าคือถ้าใช้เงินกู้คุณไม่ถูกบังคับให้ต้องจ่ายเงินปันผลคุณจะจ่ายไม่จ่ายก็ได้ถูกไหมแต่ถ้าเป็นเงินกู้เมื่อไหร่ปั๊บเฮ้ยต้นทุนตรงนี้คุณต้องจ่ายต่อให้คุณจะล้มละลายคุณก็ต้องจ่าย
13: ต้องจ่ายค่ะ
15: ถูกไหมครับแต่เนี่ยนี่จะเป็นเหตุผลว่าทำไมหุ้นอเมริกาลงเพราะเรื่องนี้แต่ผมก็เลยจะบอกว่ามันเป็นแค่น้อยมันเป็นแค่หนึ่งในเหตุผลในการพัดตัวหุ้นสหรัฐพอที่ผ่านมามันขึ้นมาเยอะเท่านั้นเองมันไม่มีเหตุผลอะไรมาซัพพอร์ตมันก็เอาเหตุผลอะไรมาซัพพอร์ตพอได้ไหมครับเพราะตราบใดก็ตามไม่ว่าคุณจะใช้เงินกู้หรือเงินกู้ตราบใดก็ตามที่เงินที่คุณเอามาเนี่ยนะครับมันไปทำให้เกิดกำไรที่เพิ่มมากขึ้นยังไงมันก็เป็นปัจจัยบวกมากกว่าปัจจัยลบอยู่แล้วน้ำหนักอะพอได้ออกไหมฮะดังนั้นเนี่ยตรงนี้คุณไม่ต้องซีเรียสนะคุณกู้เงินมาสมมติต้นทุนคุณคือ3บาทแต่คุณเอาเงินกู้คุณกู้มา100นึงต้นทุนคุณ3บาทแต่ถ้าคุณเอาเงิน100อย่างนี้นะครับไปสร้างให้เกิดกำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษีหรือ EBIT 10บาทยังไงก็คุ้มคุณไม่ว่าพอได้ออกไหมคุณไม่ต้อง10บาทหรอกคุณมีต้นทุนแค่3อ่ะคุณกำไรแค่4คุณก็คุ้มแล้วถูกไหมดีคุณไม่ทำอะไรเลยอ่ะถูกไหมคุณพิพา
13: อ
15: ันนี้คือหลักถูกไหมครับแล้วกำไรต่อหุ้น EPS ก็จะเพิ่มขึ้นอันนี้เป็นเรื่องปกติเนี่ยเรื่องนี้คุณไม่ต้องกังวลมันเป็นเรื่องปกติแล้วบริษัทในอเมริกามันอยู่ห่างไกลจากคำว่าล้มละลายเยอะโดยเฉพาะหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์แล้วก็ AI เลยนะแต่ดิฉันคุณไปกลัวเรื่องฟองสบู่ในหุ้นมันแตกเถอะนะครับตรงนั้นน่ากังวลกว่าแต่ว่าวันนี้ยังไม่มีสัญญาณนั้นอันนี้คือเรื่องที่1ที่เป็นเหตุผลที่หุ้นลงแต่จริงๆแล้วผมก็บอกว่ามันไม่ใช่เหตุผลหรอกนะมันเป็นแค่เรื่องประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อซัพพอร์ตการพักตัวลงของตลาดหุ้นแล้วมันลงแค่หน่อยเดียวเองใจผมนี่อยากให้มันลงมากกว่านี้จริงๆมันต้องลงมากกว่านี้ในเชิงโมเมนตัม
13: อ
15: ันนี้คือที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยหลายคนก็กังวลกันมากเลยนะครับว่าเออสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่า Apple ดันไปประกาศเพิ่มขึ้นราคา iPad iPhoneMacBook อะไรต่างๆนานาขึ้นไปหมดเลยคุณพิพาพรได้หรือไม่ฮะหุ้นก็ลงนะครับเพราะหลายคนมองว่ายอดขายของ Apple มันจะดรอปลงหรือเปล่านะครับจากการขึ้นราคารอบนี้ผมเรียนท่านผู้ฟังนะผมว่าไม่ดรอปหรอกคุณพิพาพรท ทำไมรู้ไหมคือแปลว่าเขาจะขึ้นราคาแต่เขาต้องคือไม่ใช่อยู่ดีบนระดับ Apple เนี่ย Market Cap 1ใน5ของโลกอ่ะถูกป่ะเขาคงไม่ทำอะไรแบบไม่ลืมหูลืมตามั้งเอ้ยตื่นมาวันนี้อยากจะขึ้นราคาเท่าขึ้นอะไรอย่างนี้พาเขาได้หรอแ
13: ม
15: ่ผมคิดว่าคนที่เป็นลูกค้า Apple เนี่ยแม้ว่าราคาจะขึ้นมา 10% หรือ 20% เนี่ยผมว่าถ้าเขาจำเป็นต้องใช้เขาก็ซื้อถูกไม่ถูกเพราะ Apple เนี่ยนะครับโดยเฉพาะพวก MacBook iPad พวกนี้มันมี ecosystem ของมันอยู่ถูกป่ะถ้าคุณไม่ใช้คุณก็ใช้ ecosystem เขาไม่ได้ถูกไห
13: ม
15: อย่างคุณจะใช้ Gemini อย่างเงี้ยถูกไหมคุณใช้กับ device อื่น
13: ต้องไม่
15: perform เท่าเท่าใช้กับ Apple ถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยเขามี ecosystem อยู่อันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยเขาประเมินแล้วคุณวิชภาคือเขาต้องมีฝ่าย R&D อ่ะเขาต้องประเมินว่ากลุ่มลูกค้าของเขาเนี่ยนะครับของ Apple เนี่ยนะครับมีสิ่งหนึ่งที่นักเศรษฐศาสตร์เรียกว่า price elasticity อ่ะความยืดหยุ่นต่อของอุปสงค์ต่อราคามันน้อยคือต่อให้คุณขึ้นราคาไปลูกค้ายังซื้ออยู่ดี
13: ก็ยังซื้อ
15: ถูกป่ะเออถูกไหมผมจะบอกท่านผู้ฟังให้นะทำไม Apple ถึงเชื่อกันรู้ป่ะท่านผู้ฟังคนที่อายุเท่าผมแบบใกล้ๆผมก็ใกล้คุณพิชภาพวกเราเนี่ยคุณพิชภาได้ไหมฮะคุณลองนึกย้อนกลับไปหน่อยสิ10ปีที่แล้วอ่ะราคา iPhone อยู่กี่บาทวันนี้ iPhone ขึ้นมาเครื่องเกือบแสนคนยังซื้อคุณจะพาพอเนื้อออกมั้ยนักเรียนยัง
13: มีอ่ะซื้อ
15: ถูกมั้ยดังนั้นเนี่ยผมว่าเขาคิดมาดีแล้วนะคนที่กังวลจะว่าโอ้โหให้เขาไปขึ้นราคากำไรจะน้อยลงแล้วมันคงเป็นอย่างนี้ทุกๆบริษัทที่ใช้ AI เพราะต้นทุนที่เพิ่มขึ้นมาจาก AI ถูกมั้ยล่ะเพราะไอ้ตัว Apple เขาไปลงทุนได้อยู่ AI เยอะถูกมั้ยเขาก็ปรับราคาขึ้นมาตามถูกมั้ยผมก็เชื่อว่าปัจจุบันเนี้ยนะครับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ AI นะครับคนที่ทำธุรกิจด้านนี้เขารู้อยู่แล้วว่าตอนนี้คนเนี่ยขาด AI ไม่ได้วิศวะถูกไหมงั้นเนี่ยเขาขึ้นราคามาระดับนี้ผมว่าคนรับได้แล้วก็จะไม่กระทบต่อ
13: คือต้นบริโภคไปแล้วบริโภคไปแล้วอ่ะมัน
15: ตรงกันข้าม
13: มันไม่มีตัวเลือกค่ะ
15: ตรงกันข้ามการที่เขาขึ้นราคามากำไรเขาเพิ่มมากขึ้นเนี่ยนะครับทำให้เขาเนี่ยสามารถที่จะต่อยอดธุรกิจเขาได้มากขึ้นด้วยซ้ำดังนั้นเนี่ยตรงนี้ผมไม่คิดว่าเป็นปัจจัยกดดันตรงข้างผมมองเป็นปัจจัยบวกเพราะเผลอเนี่ยถ้าวอลลุ่มไม่หายเนี่ยกำไร Apple จะดีกว่าเดิมไม่ซ้ำถูกไม่ถูกนะครับดังนั้นเนี่ยตรงนี้ผมคิดว่าไม่ต้องกังวลหรอกแต่ถามว่าราคาตรงนี้น่าซื้อไหมคือผมไม่ซื้อดังนั้นนะคุณวิภาพรได้ออกไหมฮะผมก็ดูเป็น reference เนี่ยนะครับแต่ว่าถามว่าโอ้โหมันจะทำให้ตลาดหุ้นโลก clash เลยไหมคำว่า market crash เนี่ยเออคือเราจะใช้คำพวกนี้มั่วซั่วนะครับไอ้ market crashเฮ้ยคุณไอ้คำว่า market cash เนี่ยมันไม่เกิดขึ้นบ่อยนะมันต้องลงระดับ 25% 30% อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเรียก market cash ไอ้ประเภทลงวันละ 2-3% เนี่ยเขาเรียก correction ถูกไหมมันขึ้นมาตั้งเท่าไหร่อ่ะถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยผมไม่ได้กังวลเรื่องนี้มากนักนะครับอย่างไรก็ตามนะครับมันก็มีอีกเรื่องที่ตลาดกำลังจับตามองอยู่ก็คือว่าบริษัท Open AI นะครับเขากำลังพิจารณาเลื่อนการ IPO นะครับซึ่งตรงเนี้ยหลายคนก็บอกเอ๊ะทำไม OpenAI ตอนนี้กำลังพีคเลยเลื่อน IPO ทำไมวะเพราะอะไรซึ่งมันก็ไม่ชัดเจนตกลงคนเลื่อนทำไมแต่ไอ้บริษัทที่เป็น private equity ที่เคยถือหุ้นเขาอะแล้วหวังว่าจะ exit หรือเพิ่ม value จากการ IPO อะมันก็ดรอปตัวเลยของ SoftBank ในสัปดาห์ที่ผ่านมาลงไป 12.5% ถูกไหมครับแต่หลายคนพยายามจะโยงอ๋อหรือว่าเป็นเพราะ AI มันกำลังจะล่มท่านผู้ฟังไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวท่านผู้ฟังฟังนะ OpenAI เขาเลื่อน IPOผมมองไปสัญญาณดีด้วยซ้ำนะทำไมรู้ป่ะเพราะถ้าคุณคิดถ้าเจ้าของ OpenAI เขาคิดว่าตลาดมันกำลังจะล่มคือ
13: ทำไมเขาไม่
15: เขาต้องรีบ IPO พี่ว่าพอได้หรอไหมเหมือนบริษัทในไทยอ่ะถูกไหมก่อนอันนี้ตอนช่วงโควิดอ่ะโหคนบ้าถุงมือยางกันบ้างเลยนู่นนี่บริษัทถุงมือยางเข้าตลาดเลยพี่ว่าหลังจากนั้นก็พีคจบเลยถูกไหมผมกำลังมองว่าที่เขาไม่รีบเข้าเพราะคิดว่ามันยังไม่พีคเรื่องอ่ะถูกไหมครับนี่ผมมองสัญญาณแบบนี้ต่างหากนะครับมองในสมมุติของคนที่เขาเป็นเจ้าของ OpenAI ถูกป่ะถ้าเขาคิดว่าเฮ้ยธุรกิจเขากำลังจะพีคแล้วกำลังจะเจ๋งแล้วว่ายง่ายเฮ้ยเขาจริงต้องรีบเอาเข้าเพราะนี่คือนาทีทองถูกป่ะแต่ถ้าเขาเลื่อนเอาเข้าแสดงว่าอ๋อทามมิ่งอีกสักปีน่าจะดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยพอเนื้อไหมฮะมันสร้างเวลว่าเขาได้มากกว่าเขามองแบบนั้นนะครับขณะเดียวกันอีกเรื่องที่คนกังวลกันมากเลยโอ้เนี่ยเดี๋ยวมีข่าวแล้วเนี่ยตกลงอิหร่านก็งักละตกลงเอายังไงเนี่ยเรื่องของตะวันออกกลางนะครับผมต้องเรียนท่านผู้ฟังอย่างนี้ครับท่านผู้ฟังมันไม่ใช่เรื่องผิดปกติหรอกท่านผู้ฟังทราบหรือเปล่าแม้ว่าตลาดหุ้นโลกมันจะไม่พูดถึงเรื่องนี้เลย ในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยท่านต้องเข้าใจก่อนนะ1สัปดาห์ก่อน1ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วยันสัปดาห์นี้ที่เราเจอกันอีกครั้งเนี่ยมันไม่มีความคืบหน้าอะไรในการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านนะถูกป่ะเพราะที่เขาเจรจากันไปรอบที่แล้วเนี่ยจริงๆมันยังไม่ได้เซ็นอะไรด้วยซ้ำนะถูกป่ะมันเป็นแค่การเซ็น MO อะไรเนี่ยมันไม่ใช่ MOU มันเป็นดราฟต์อะที่ทำออกมาโชว์ลายเซ็นเนี่ยแต่ตรงที่สัญญาจริงๆมันยังไม่ได้มีการเซ็นถูกไหมครับแล้วจริงๆเนี่ยครั้งที่แล้วที่จบกันเนี่ยต้องการตกลงกัน14เรื่องมันจบแค่4เรื่องเองดังนั้นผมก็สรุปว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันยังไม่มีข้อสรุปอย่างเป็นทางการถูกไหมครับพอไม่เป็นทางการปั๊บนะครับต่างคนต่างแสดงศักยภาพแล้วอิหร่านก็บอกให้ตกลงจะคุยไม่คุยไม่คุยก็ฟัดก่อนถูกไหมซึ่งเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องปกตินะครับในการเจรจาอยู่แล้วเขาก็ตบไปเตะกันไปเจรจาไปเป็นเรื่องปกติถูกไหมเพราะมันคุยกันไม่รู้เรื่องสักทีนึงถูกไหมครับแต่ถามผมว่าสถานการณ์จะกลับไปนะครับสู่สถานการณ์รุนแรงเหมือนเดิมไหมคำตอบคือไม่มีแล้วไม่มีแล้วครับดังนั้นเนี่ยไม่ต้องกังวลเรื่องพวกนี้นะครับก็ฝากท่านผู้ฟังไว้แล้วกันนะครับส่วนของไทยเองเนี่ยนะครับท่านไม่ต้องกังวลเยอะนะครับล่าสุดพิธาเรียนไป GDP ไตรมาสแรกออกมา 2.8 นะครับไม่ขี้เหร่ไม่ขี้เหร่นะครับนะส่งออกพฤษภาคมปรับตัวขึ้น 10.6% ไม่ขี้เหร่นะครับแบงก์ชาตินะครับก็คาดการปรับเพิ่มคาดการ GDP ปีนี้เป็น 2.3 จากเดิม 1.5 หมายว่าปีหน้าจะลดลงหรือ 1.8 มั้งถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะก็ต้องเรียนว่าระดับนี้ไม่ขี้เหร่ไม่ขี้เหร่เพราะไทยเนี่ยท่านผู้ฟังมันโตได้เท่านี้ถือว่าเก่งแล้วนะบนสภาพที่การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจยังไม่เกิดเลยอ่ะวันนี้เติบโตด้วยธุรกิจดั้งเดิมทั้งนั้นเลยนะโต 2.8 เก่งแล้วนะครับเก่งแล้วแต่มันไม่โตกระจายตัวคุณก็ต้องดูว่าคุณจะลงทุนในธุรกิจไหนที่มันจะได้ประโยชน์จากเรื่องของการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบนี้หรือกลุ่มไหนที่จะเป็นตัวค้ำ GDP ของไทยได้นะครับอีกเรื่องนึงนะครับแต่อะไรก็ตามผมบอกว่าสัปดาห์หน้าต้นสัปดาห์คุณไม่ต้องรีบร้อนมันยังคงมีความผันผวนอยู่เพราะมันเป็นช่วงของการทำ window dressing ถูกป่ะคุณไปซื้อตามช่วงปิดช่วงที่เขาไล่หุ้นทำ window dressing พอเปิดเดือนใหม่มาคุณก็เจ๊งทันทีถูกไหมคุณไม่ต้องรีบร้อนสัปดาห์หน้าเฝ้ามองดูอย่างระมัดระวังเท่านั้นเองนะครับ wait and see ไปก่อนนะครับสิ่งที่ต้องตามสำคัญมากเลยคือคุณจะไม่ต้องรีบร้อนในการเข้าซื้อแต่ผมบอกให้ก่อนนะตลาดหุ้นไทยดาวเฟลิสไม่ได้เยอะต่ำมากนะครับแต่จะขึ้นเมื่อไหร่เท่านั้นเองซึ่งไทมิ่งผมคิดว่าวันนี้ต้องรอนิดนึงก่อนนะครับตราบใดก็ตามฝรั่งยังไม่กลับมานะครับฝรั่งเนี่ยนะครับต่างชาติเนี่ยนะครับวันศุกร์เขาซื้อ 1,300 ก็จริงแต่ทั้งสัปดาห์เขาขายประมาณ 1,205 ล้านถูกป่ะนะครับแต่ข้อดีคือเขาไปซื้อบอนด์เนี่ย
13: ใช่ไ
15: หมตอนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเขาซื้อบอนด์เนี่ยนะครับประมาณสัก 2,519 ล้านบาทนะครับการที่เขาเน็ตบายทั้งสัปดาห์ 2,519 ล้านบาทแล้วซื้อวันศุกร์วันเดียวเนี่ย8,800 ล้านบาทหมายความว่านะครับเขาฟันธงไปแล้วแบงค์ชาติปีนี้ไม่ขึ้นดอกเบี้ยฟันได้ออกมั้ยฮะดังนั้นเนี่ยแหละครับภาพตรงนี้มันจะเป็นมิลเลอร์มายังตลาดหุ้นไทยเห็นว่าเฮ้ยความเสี่ยงเรื่องนี้เรื่องดอกเบี้ยของประเทศไทยเนี่ยมันไม่มีแล้วในตอนนี้ดังนั้นในตอนนี้ลุ้นแค่ว่าตลาดหุ้นโลกโดยเฉพาะในกลุ่ม AI จะพักตัวจบเมื่อไหร่จบเมื่อไหร่หุ้นไทยก็มีโอกาสขึ้นมานั้นแต่ต่างชาติต้องกลับมาด้วยนะครับโดยถ้าจะให้ชัวร์เนี่ยต้องซื้อติดต่อกันเนี่ยนะครับในระยะเวลา10วันทำการเนี่ยนะครับโดยเฉลี่ยสักหมื่นล้านเนี่ยนะครับโดยเฉลี่ยในภาพรวมสักหมื่นล้านอย่างนี้ถึงจะเฮลตี้นะครับก็ฝากไว้แล้วกันนะครับในช่วงแรก
13: โอเคได้ค่ะงั้นขอพักสักครู่หนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อค่ะ
15: ครับ
16: Investment Talk ปลดล็อกถอดรหัสการลงทุน
1: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
17: ถ้าคุณอยากมีทุนการศึกษาให้ลูกอยากมีชีวิตที่ดีตอนเกษียณอยากมีมรดกให้คนข้างหลังหรืออยากจะลดหย่อนภาษีในแต่ละปีมาหาเราที่ธนาคารออมสินทุกสาขาและถามหาผลิตภัณฑ์จาก Tip Life เราจะช่วยคุณวางแผนเพื่อให้อนาคตเป็นไปตามที่คุณต้องการ Tip Life พลังที่จะอยู่เคียงข้างคุณตลอดไปโทร 02-118-5555ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้งรับประกันโดยบริษัททิพยประกันชีวิตจำกัดมหาชน
4: อยากส่งออกต้องเริ่มต้นยังไงอะ
5: ปรึกษา Exim Bank สิ
4: Exim Bank หรอ
5: ใช่ Exim Bank เป็น Export Co-Pilot ที่เข้าใจผู้ส่งออกจะบุกตลาดไหนจะขายใครจะหาเงินทุนจากไหนหรือกังวลเรื่องความเสี่ยง Exim Bank รับจบทุกปัญหาของผู้ส่งออก
4: Exim Bank
5: ใช่ Exim Bank มีเงินทุนให้เริ่มต้นส่งออกขยายโรงงานและประกันความเสี่ยงให้ผู้ส่งออกแบบครบวงจรอยากส่งออกปรึกษาฟรี Exim Contact Center โทร02169999 Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่วโลก
6: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกัน10โรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014332เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยก่อนใจทำประกันภัย
7: ผู้ประกอบการรายเล็กทำธุรกิจสิ่งสำคัญคือการบริหารเงินทุนและที่สำคัญไม่แพ้กันคือการเลือกคนที่พร้อมจะเดินไปกับคุณ SME D Bank คือเพื่อนคู่คิดธุรกิจที่จะช่วยพัฒนาคู่เติมทุนโอกาสมาแล้วรีบคว้าไว้เลย SME D Bank ช่วยเติมพลังธุรกิจของคุณให้เติบโตไปได้ไกลกว่าที่เคยสอบถามรายละเอียดหรือปรึกษาเราได้ที่ SME D Bank ทุกสาขา SME D Bank ธนาคารเพื่อ SME ไทย
2: กำลังอยากมีบ้านวางแผนการเงินหรือต้องการต่อยอดความมั่งคั่งด้วยการลงทุนอยู่หรือเปล่า
3: ทุกเป้าหมายทางการเงินเริ่มต้นได้ในงาน Thailand Smart Money อีเวนต์การเงินการลงทุนที่รวมหลากหลายการลงทุนไว้ในที่เดียวชาวระยองพบกัน 26-29 มิถุนายนนี้ที่เซ็นทรัลระยองและชาวอุบลราชธานีพบกัน 17-19 กรกฎาคมนี้ที่เซ็นทรัลอุบลลงทุนในงานลุ้นรับแท่งเงินหนัก50กรัมและมาสร้างอนาคตที่มั่นคงไปด้วยกัน
16: Investment Talk ปลดล็อกถอดรหัสการลงทุน
13: ถ้ากลับมาอีกช่วงนะคะกับเรียนเศรษฐกิจ Investment Talk นะคะคุณนฟิตสวัสดีครั้งค่ะอยู่ในสายแล้วใช่ไหมเอ่ย
15: สวัสดีครับคุณชวัตท่านผู้ฟังสวัสดีครับ
13: ค่ะคุณนฟิตแล้ว เรื่องเศรษฐกิจอเมริกาตัวเลขเงินเฟ้อออกมาแนวโน้มดอกเบี้ยจะขึ้นไม่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยแล้วก็ไปถึงเรื่องของบอนด์ยิลด์ด้วยอันเนี้ยถือว่าจะต้องติดตามดูอยู่ขนาดไหนคะจะมองเลิกกังวลได้แล้วหรือยังอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
15: ต้องตามแต่ไม่กังวลเนี่ยเพราะคนในอเมริกาก็ไม่ได้กังวลเราอยู่ห่างเขาครึ่งโลกไม่ได้แต่ต้องกังวลนะคุณจะพาเพราะล่าสุดเนี่ยเขาประกาศตัวเลขเงินเฟ้อจริงๆอะ PCE เนี่ยเป็นตัวเลขเงินเฟ้อที่เฟดเนี่ยใช้เป็นตัวดูในการกำหนดนโยบายดอกเบี้ยเลยนะครับแน่นอนแหละมันออกมาที่ 4.1% เนี่ยมันก็มากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการนะครับแล้วก็ขึ้นจาก
13: 3.8%
15: นะครับแต่ถ้าเราไปดูเอาทีละเรื่องก่อนนะแล้วถามว่าตัวเลขเงินเฟ้อออกมาขนาดนี้นักศึกษาการเงินเขาคาดว่าเอาเฉพาะเรื่องดอกเบี้ยนะเขามีมุมมองต่อดอกเบี้ยสหรัฐเขาก็คาดการว่าปีนี้น่าจะขึ้น1ครั้งก็เขาก็อิงตามสเตทเมนต์ของผู้ว่าเฟดคนใหม่นั่นแหละซึ่งเขาก็พูดในนามของคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือว่า FOMC ของสหรัฐนะครับแต่ตลาดไม่ได้ให้น้ำหนักอ่ะทำไมรู้ไหมฮะน
13: ะ
15: ถ้าเราไปดูบอนด์ยิลด์อเมริกาสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันอยู่แถวสัก 4.4 อ่ะ10ปีอ่ะมันลงด้วยนะมันไม่ได้ขึ้นนะคือนั่นแหละเหตุผลว่าผมถึงบอกว่าไอ้เรื่องบอนด์ยิลด์เนี่ยมันไม่ใช่เหตุผลที่ทำให้ตลาดหุ้นอเมริกามันลงเพราะคือไม่ได้ price in เรื่องพวกนี้แล้วอ่ะถูกไหมฮะคือท่านผู้ฟังต้องแยกสองเรื่องเรื่องดอกเบี้ยก็เรื่องหนึ่งนะครับก่อนหน้านี้นะครับดอกเบี้ยเนี่ยมันมีผลกระทบต่อ government bond yield ซึ่งไอ้ตัว bond yield เนี่ยมันเป็นตัว impact ต่อราคาหุ้นโดยตรงถูกป่ะเพราะคนเพราะไอ้ government bond yield สหรัฐ government bond ของอเมริกาเนี่ยมันเป็น asset อ่ะถูกป่ะซึ่งมันสามารถ compare กับหุ้นได้ถูกไหมครับนะอันเนี้ยมันเป็นเรื่องของ cost switching ทำกันได้นะหรือว่ากระทั่งรีเทิร์นหรือทั้ง investment ที่สวิตชิ่งไปมาด้วยกันได้ส่วนไอ้ตัวดอกเบี้ยนโยบายมันไม่ได้มีผลอะไรกับ financial market โดยตรงแต่มันผ่านไปที่บอนด์ยิลด์ถูกไหมครับทีนี้ปรากฏว่าคนมองว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยแต่บอนด์ยิลด์ไม่เด้งถูกไหมเขาจะทอนชัดเจนว่าเฮ้ยคนเขามองว่าโอเคขึ้นแค่ 1% ไม่ได้มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจอะไรมากมายดังนั้นเนี่ยเรื่องนี้ผมคิดว่าเป็นแค่ noise ไม่เกี่ยวแหละทำไปทำมาเนี่ยนะไอ้ตัวที่มีผลกับ บอนด์ยิลด์มากกว่าตอนนี้ผมฟันธงแล้วมันคือราคาน้ำมันเพราะตอนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับน้ำมันเนี่ยลดลงหมดนะครับอย่างตัวของเวสเท็กซัสเนี่ยนะครับตอนที่ผ่านมาเนี่ยลงเนี่ย 6.9 9% ทั้งที9%ตอนนี้เวสเท็กซัสปิดที่69
13: เอง 70%
15: นะครับเบรนท์เนี่ยนะครับลงมา 9.27 ตอนนี้ปิดที่72เกือบ73ดังนั้นเนี่ยตัวที่มี impact ต่อบอนด์ยิลด์เนี่ยมันคือเรื่องน้ำมันมันไม่ใช่ดอกเบี้ยนโยบายแล้วเนี่ยคุณนักลงทุนต้องเข้าใจประเด็นนี้ก่อนนะมันคนละเรื่องกันนะถูกมั้ยดังนั้นเนี่ยนะครับแต่ก็ตามราคาน้ำมันยังไม่ขยับขึ้นเรื่องนี้ก็ไม่ใช่ในยะนะครับแล้วการที่ราคาน้ำมันปรับตัวลงเนี่ยมันก็เป็นตัวคอนเฟิร์มสิ่งที่ผมพูดเมื่อสักครู่นะว่าคุณไม่ต้องกังวลหรอกมันฟัดกันในปกติมากเพราะสัญญาที่สัญญามันยังไม่ได้เซ็นมันยังคุยกันไม่รู้เรื่องอีก10เรื่
13: อง
15: ถูกมั้ยครับแล้วล่าสุดคุยกันครั้งล่าสุดเนี่ยอีหลายเค้าเป็นคนเดินออกจากห้องเองอ่ะไอ้รองประธานดีอเมริกาเหวอเลยอ่ะถูกมั้ยครับดังนั้นเนี่ยแต่สุดท้ายมันต้องจบมันเดินนะมันกลับมาลบกันต่อไม่ได้หรอกถูกไหมครับนี่ก็เป็นจุดนึงที่ผมให้บอกท่านฟังว่าเวลาดูอ่ะว่าอเมริกากับอิหร่านจบไม่จบคุณดูราคาน้ำมันเป็นหลักเพราะคนที่อยู่ตรงนั้นได้ผลประโยชน์มหาศาลคุณถามทรัมป์ดูสิแล้วราคาน้ำมันขึ้นน้ำมันลงเนี่ยเขาได้เขามีอะไรเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้บ้างถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยก็เป็นตัวที่ผมจะบอกท่านผู้ฟังแล้วกันนะครับและสัปดาห์หน้าตลาดหุ้นไทยคงผันผวนหน่อยแต่ดาวเซ็นไม่ได้เยอะคุณไม่ต้องกลัวหรอกคุณแค่ให้มันลงเถอะลงจะได้ซื้อคุณจะไปกลัวการลงมันต้องลงจะได้ซื้อขึ้นต่อซื้อยังไง
13: ต้องไปเจออะไรก็นะ
15: นะครับก็ต้องตามต่อสัปดาห์นะต้นสัปดาห์ก็เป็นเรื่อง Windows Racing 1เรื่องนะครับอันที่2ก็เป็นเรื่องของการส่งเงินปันผลของบริษัทข้ามชาตินะครับและกลับมาในประเทศไทยนะครับซึ่งเป็นปกติเนี่ยไตรมาส2ของทุกปีถ้าผู้ฟังให้ดีนะนิติบุคคลแล้วก็บริษัทร่วมทุนขนาดใหญ่นะครับนะเค้าก็จะมีการโอนย้ายกำไรอ่ะนะปันผลและกลับสู่บริษัทแม่นะครับซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องของเหตุผลที่ชื่อSecurity นะครับก็ปกติงบบัญชีธนาคารของประเทศไทยเป็นภาพตรงนี้จะเห็นอยู่แล้วนะครับก็เป็นอีกเรื่องก็วิโรจน์ซึ่งไปทำให้ปัจจัยทำให้ตลาดผันผวนแต่เงินโยกกลับเป็นปัจจัยบวกกับตลาดหุ้นไทยครับ
13: ค่ะมันก็จะมาแล้วทีนี้ไอ้ตัวฟุตซีมีบาลานซ์อันนี้น้ำหนักก็ไม่ได้มากใช่ไหมคะ
15: โอ้ไม่ฟุตซีน้ำหนักในประเทศไทยน้อยนี่นะครับมันไม่ได้เยอะหรอกครับในประเทศไทยน้ำหนักมากสุดคือ MSCI ครับฟุตซีนี่ไม่มีผลเลยครับ
13: ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าดูแล้วเนี่ยนะคะจุดซื้อเนี่ยรอบนี้ถ้าสมมติมันลงที่เราบอกให้ลงเนี่ยจุดซื้ออยู่ตรงไหนคะ
15: ผมไม่อยากไปพูดเป็นจุดซื้อเป็นเปอร์เซ็นต์แบบมันไม่มีประโยชน์หรือผ่านตอนแรกผมยังไม่เห็นสัญญาว่าจะกลับไปยังไงแค่นั้นเองคุณรอแล้วกันแหละคุณฟังพวกเราทุกสัปดาห์เดี๋ยวบอกให้
13: ค่ะแล้วเขาก็บอกว่าอย่างเงี้ยนะคะการที่หุ้นมันมาที่หุ้นแบงก์หุ้นธนาคารไม่ใช่หุ้นโรงพยาบาลนี่ก็ถามมาเลยนะคะแบงก์โรงพยาบาลอะไรเงี้ยยังจะไปต่อได้อีกไหมสำหรับสองอันนี้ค่ะ
15: ถ้ากลุ่มพวกนี้ไม่ขึ้นหุ้นไทยก็ไปต่อไม่ได้ถ้าคุณเชื่อว่าแต่หุ้นไทยไปจะไปต่อได้คุณก็ต้องซื้อพวกนี้หลักการดีแค่นั้นเองครับ
13: ค่ะหุ้นเกาส์เนี่ยค่ะจะซื้อดีไหมเพราะว่ามันมีรายการบิ๊กหลอดเข้ามาเห็นว่า
15: คือบิ๊กหลอดแบบนี้มันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับฟันดาเมนทัลถูกป่ะคุณไม่ใช่พาซิงเทลเขาบอกคุณไม่ใช่พาจำได้ไหมซิงเทลเขามาลงทุนตอนแรกเขาลงทุนในบริษัทไหนแอดวานซ์ถูกป่ะไอ้ที่เดี๋ยวอินทัชใช่ไหมเขาลงทุนอินทัชเพราะอะไรครับเขาต้องการลงทุนในธุรกิจเทเลคมนาคมถูกป่
13: ะ
15: แต่วันนี้แอดวานซ์ไปรวมกับกัฟแล้วเนี่ยกลายเป็นครึ่งหนึ่งเป็นพลังงานคือว่าเขาอยากอยู่ไหมคือมันไม่ตรงกับสิ่งที่เขาอยากจะลงเขาก็หาทางในการออกเพราะรอบที่แล้วเขาขวางคุณไม่ได้ที่คุณไปเช็คโอเวอร์อินทัชอะถูกไหมแต่วันนี้เขาบอกเขาไม่ได้อยากดูคุณตั้งแต่ต้นเนี่ยเขาก็ขายเป็นเรื่องปกติครับมันไม่ได้กระทบต่อฟันดาเมนทัลอะไรของกราฟถูกไหมครับอันที่หนึ่งก็พูดถึงหุ้นเขาขายนะครับก็เดี๋ยวก็มีคนใหม่มาซื้อแค่นั้นเองครับคือซิงเทลขายเนี่ยไม่มีของกราฟหรอกครับแต่ถ้าคุณสารัตขายเนี่ยกระทบแน่ถูกไหมลูก
13: ใช่
15: ครับดังนั้นเนี่ยครับก็คนที่รอซื้อกราฟก็จังหวะนี้แหละครับอ่อนตัวลงมาคุณทยอยซื้อแล้วกันครับโดยว่าถ้าต่ำกว่า58 บาทน่าสนใจ
13: ถ้าต่ำกว่า58น่าสนใจนะแล้ว BDMS นะคะBDMS
15: ราคาหุ้นฟื้นตัวขึ้นมาค่อนข้างสวยด้วยมัน V-shape เลยนะครับนะขึ้นไปจาก17.80 บาทตอนนี้อยู่18.90 บาทนะครับราคาหุ้นยังขึ้นไม่ได้เยอะหรอกนะครับอ่อนตัวซื้อทยอยซื้อดีกว่านะครับนะถอยตัวลงมาแถว18.5เลยน่าสนใจ
13: ค่ะTrue อีกตัวนึง
15: True ก็เป็นอีกตัวนึงนะครับที่พูดถึงหุ้นขายถูกป่ะบอกมีข่าวว่าจะขายผมก็บอกว่าคุณไม่ต้องกังวลคุณกวนคือเขาเป็นอินเวสเตอร์เขาจะขายหุ้นมันไม่ใช่เล่นผิดปกติไงแล้วเขาเป็นแค่อินเวสเตอร์มันไม่ใช่สเตรทจิกอินเวสเตอร์ถูกไหม เออถ้ากลุ่ม CP ขายเนี่ยอีกเรื่องนึงถูกไหมครับแต่โอเคแหละเรื่องราคาอาจจะมีผลต่อความรู้สึกหน่อยแต่ผมคิดว่าคุณมองไปที่ fundamental เถอะว่าราคาปัจจุบัน 12.70 เนี่ยมันมากกว่าหรือน้อยกว่าราคาในเชิงพื้นฐานถ้าคุณคิดว่า

0: ในแต่ละกลุ่ม
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: ตัวบิ๊ก
0: แต่กำลังแต่กำลังจะบอกว่าณวันนี้ถ้าดูในเชิงเทคนิคเนี่ยถ้าทรูจะฟื้นตัวได้แล้วฟื้นตัวต่อเนื่องได้ต้องไม่ทำโลต่ำกว่าจุดต่ำสุดที่ทำไว้เมื่อวันพฤหัสคือ12.20ถ้าหลุด12.20รอบอันนี้เรื่องใหญ่ครับ
1: ค่ะอีกท่านหนึ่งสงสัยจะลงทุนชอบลงทุนพิเศษแล้วตอนนี้มันจะปิดสัญญาแล้วด้วยอะไรเงี้ยสัญญาต่อไปยังไงมองทีเฟกยังไงคะ
0: คือผมไม่ได้ไปมองสัญญาเป็นสัญญาต่อสัญญาผมมองเป็นภาพใหญ่นะแต
1: ่
0: อย่างตัวเอาผมมองผมให้ดูตัวเซตเป็นหลักแล้วกันนะเซตใหญ่เนี่ยนะครับซึ่งมันก็คงรีเลทกับเซต50นะครับผมมองว่าตราบใดก็ตามนะครับที่เซตใหญ่นะครับมันยังไม่หลุดนะครับโลเดิมที่เคยทำไว้เนี่ยนะครับตรง 1,336.37 เนี่ยนะครับคุณยังไม่ต้องกังวลว่ามันจะลงต่อไปแรงๆแต่ถ้ามันหลุดเมื่อไหร่นะครับคุณควรต้องถอยมาดูก่อนไม่งั้นคุณโดนหนักแน่นอนนี่คือมุมมองผมนะนี่คือมุมมองส่วนตัวนะครับ
1: ค่ะค่ะได้ค่ะคุณอาทิตย์เวลาหมดแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราค่อยมาคุยกันค่ะวันนี้ขอบคุณสวัสดีนะค่ะ
0: ผมสวัสดีครับ
1: ค่ะคุณผู้ฟังคะเวลาหมดแล้วล่ะค่ะยังไงเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่วันเสาร์หน้านะคะตอนนี้เดี๋ยวก็ไปลุ้นผลเลือกตั้งผู้ว่ากันต่อละกันนะคะแล้วเสาร์หน้าเราค่อยกลับมาคุยกันบ่ายสองค่ะวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรายการสวัสดีค่ะ
2: Investment Talk ปลดล็อกถอดรหัสการลงทุน
3: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้ม
4: มาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
3: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
4: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
3: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
4: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ
3: ่หรือร้านจองยากก็จัดให้เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับ
5: สนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
6: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี3กระทรวงลงพื้นที่ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนครราชสีมาร่วมบูรณาการขับเคลื่อนเทคโนโลยีเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรแบบครบวงจรอีกสักครู่กลับไปติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: Bangkok World Bangkok World เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok World Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
6: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
5: Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจ

0: ในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี3กระทรวงลงพื้นที่ศูนย์หม่อมหมายเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนครราชสีมาร่วมบูรณาการการขับเคลื่อนเทคโนโลยีเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรแบบครบวงจร
2: ศาสตราจารย์ดร.ยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมติดตามผลงานวิจัยและการใช้นวัตกรรมพัฒนาเส้นใยและไข่ไหมรวมถึงระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนในแปลงหม่อนณศูนย์หม่อนไม้เฉลิมพระเกียรตินครราชสีมาทั้งนี้จากการบูรณาการความร่วมมือมุ่งเป้าขับเคลื่อนห่วงโซ่การผลิตหม่อนไม้ของจังหวัดนครราชสีมาที่มีมูลค่ากว่า 3,800 ล้านบาทเพื่อยกระดับรายได้ให้เกษตรกรอย่างยั่งยืนพร้อมทั้งสืบสานและต่อยอดพระราชปณิธานด้านงานหม่อนไหมของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสืบไปภักดีราพรพิญโยทีมข่าวสพท.นครราชสีมารายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ท่าเทียบเรืออ่าวฉลองจังหวัดภูเก็ตเพื่อติดตามมาตรฐานความปลอดภัยทางน้ำและการให้บริการนักท่องเที่ยวพร้อมรับฟังปัญหาจากผู้ประกอบการเรือท่องเที่ยว
3: นายสันเพชรบุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยหลังการลงพื้นที่ท่าเทียบเรืออ่าวฉลองจังหวัดภูเก็ตว่าท่าเทียบเรืออ่าวฉลองเป็นท่าเรือที่นำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลระบบ AI กล้องวงจรปิดและการเชื่อมโยงข้อมูลแบบเรียลไทม์มาให้บริการซึ่งเป็นภูเก็ตสมาร์ทเพียร์หรือท่าเทียบเรืออัจฉริยะต้นแบบของประเทศเพื่อยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและการบริหารจัดการรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยวทางทะเลในอนาคตทั้งนี้กลุ่มเจ้าท่าเตรียมเปิดใช้งานระบบพอร์ตคอนโทรลภายในกลางเดือนกรกฎาคมนี้เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลเรือผู้โดยสารการตรวจสอบใบอนุญาตและการแจ้งเตือนสภาพอากาศแบบเรียลไทม์ช่วยยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางทะเลให้ทัดเทียมสากลอย่างไรก็ตามกระทรวงคมนาคมโดยกลุ่มเจ้าท่าจะเร่งตรวจสอบและแก้ไขปัญหาการวางและซื้อขายทุ่นจอดเรือในพื้นที่อ่าวฉลองและทุกพื้นที่ท่าเทียบเรือในจังหวัดภูเก็ตเพื่อจัดระเบียบการใช้พื้นที่ทางน้ำสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้ประกอบการและเสริมความมั่นคงด้านความปลอดภัยทางน้ำให้แก่นักท่องเที่ยวนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมเสนอแนะผู้ว่าคนใหม่เร่งขยายพื้นที่การกีฬาและยกระดับมาตรการความปลอดภัยสาธารณะ
4: นางนวลพันธ์ล่ำซำหรือมาดามแป้งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยกล่าวว่าได้เดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครณหน่วยเลือกตั้งที่7ธนาคารออมสิน2บริเวณปากซอยสุขุมวิท39เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยในฐานะนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยต้องการเห็นกรุงเทพมหานครเพิ่มพื้นที่สำหรับการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาให้มากยิ่งขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกช่วงวัยมีสุขภาพที่แข็งแรงเนื่องจากเห็นว่าสุขภาพเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตนอกจากนี้ยังอยากให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้ความสำคัญกับการระดับมาตรการด้านความปลอดภัยทั้งการป้องกันอุบัติเหตุและการรับมือภัยธรรมชาติเพื่อสร้างความมั่นใจและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างทั่วถึงปุริภัทรสอนการรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17 นาฬิกาครับ
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: ลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสรรชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
1: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
2: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
3: รายการผีเล่นผีจริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาด
4: นั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะ
3: ไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ
4: ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้
3: นนั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักพลิกความคิด
4: พบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97FM
5: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
6: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
7: ณราพงศ์ไวยวัฒน
8: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 6:00 น.ถึง 7:00 น.ที่นี่ FM 97 สถานีข่าวคุณภาพครับ
7: ชัดทุกประเด็น
8: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
7: ณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
9: ทราบแล้วเปลี่ยน
10: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงษ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
11: คุยครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
2: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลัง และวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพรายการคุยเฟื่องเรื่องพระดำเนินรายการโดยเซียนคนดังวันชัยสุพรรณ

0: ครับสวัสดีครับพบเช่นเคยครับผมวันชัยสุพันธ์รายการคุยเฟื่องเรืองพระวันนี้เราจะพาทุกท่านไปเที่ยวที่ประเทศลาวจะไปกราบนมัสการพระธาตุอิงหังที่เป็นพระธาตุที่มีความขลังมีความศักดิ์สิทธิ์นะครับก็ที่อยู่ที่สุวรรณเขตไปไม่ยากไปผ่านด่านที่จังหวัดมุกดาหารนะแล้วก็ข้ามไปที่สุวรรณเขตจากด่านไปเนี่ยประมาณ12กิโลท่านก็ไปไหว้พระธาตุอิงหังพระธาตุอิงหังก็จะมีเรื่องราวต่างๆที่แกะสลักไว้เยอะแยะมากมายนะฮะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปฟังพระอาจารย์ซึ่งมีความเชี่ยวชาญมีความรอบรู้ในเรื่องของพระธาตุอิงหังมากมายเชิญทุกท่านไปฟังพร้อมๆผมเลยครับครับสวัสดีครับทุกท่านรายการคุยเฟื่องพระที่สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ขึ้น FM 97ครับก็ผมวัญชัยสุพันธ์เป็นผู้ดำเนินรายการก็จะนำเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นพระบูชาพระเครื่องเหรียญอาจารย์เครื่องรางของขลังพระวัตถุที่เป็นมงคลท่านสามารถพิมพ์เข้าไปว่าคุยเฟื่องพระเข้าไปใน YouTube ในแฟนเพจท่านก็จะทราบเรื่องต่างๆนะวันนี้เราจะพาทุกท่านมาที่พระธาตุอิงหังอยู่ที่แสวงสุวรรณเขตที่ประเทศลาวนะฮะครับเดี๋ยวเราจะให้ท่านอาจารย์ท่านจะพูดถึงเรื่องราวประวัติความเป็นมาของพระธาตุอิงหังว่าประวัติความเป็นมาแบบไหนนะฮะครับก็กราบท่านอาจารย์อาจารย์เล่าประวัติของพระธาตุอิงหังเริ่มมายังไงฮะ
1: พระธาตุอิงหังเฮานี้แต่สมัยพระพุทธกาลเนาะ
0: ครับ
1: ก่อนยังบ่ปรินิพพานคือว่าพระพุทธเจ้ายังมีชีวิตอยู
0: ่ครับ
1: ความหมายหลังจากนั้นแล้วเพิ่นได้บิณฑบาต
0: ครับ
1: บิณฑบาตแล้วมาอิงต้นหัง
0: ครับ
1: อิงต้นหังสันเขา
0: ต้นหังนี่คือ
1: ต้นหังคือต้นที่อันประเทศไทยเอิ้นต้นสาระแต่นี่เป็นต้นหังลาว
0: อ๋อคือต้นสาระของไทย
1: แต่มันธรรมชาติ
0: ธรรมชาติครับเข้าใจครับ
1: แต่ต้นหังเปรียบเทียบคือต้นสาระ
0: ครับ
1: แล้วมาอิงต้นหังสันเขา
0: ครับ
1: ในเมื่ออิงต้นทางสันเขาแล้ว
0: ครับ
1: ในหลายยุคหลายสมัย400ปีผ่านมา
0: ครับ
1: บริวารหรือว่าสาวกเพิ่นจะในเมื่อปริในเมื่อเพิ่นปรินิพพานแล้วเพิ่นเอากระดูกสันหลังพระพุทธเจ้า
0: ครับ
1: มาปฏิสังขรณ์สริกธาตุเพิ่นอยู่นี
0: ้
1: จึงเป็นพระธาตุอิงหัง
0: ครับสร้างมาสมัยหลังจากพุทธเจ้าได้เสด็จตับขันธปรินิพพานมา400ปีหลังพระธาตุพนม300กว่าปีพระธาตุพนมสร้างเมื่อปีพ.ศ.8นะฮะครับก็300ปีแล้วก็อาคารพวกนี้ที่องค์พระธาตุเนี่ยสร้างมาในยุคนั้นหรือว่ามาบูรณะสังขรณ์อีกที
1: การบูรณะปฏิสังขรณ์นี่จะบอกบูรณะเทวาเพิ่นแต่ละยุคแต่สมัยของเพิ่นจะได้ก่อเติมขึ้นทีละเล็กทีละน้อยจนมาถึงปัจจุบันนี
0: ้ครับแล้วก็มีประชาชนเนี่ยทั้งชาวไทยชาวต่างประเทศมาไหว้มากราบสักการะเยอะไหม
1: ก็เยอะ
0: เยอะครับแล้วมีงานประจำปีไหม
1: มี
0: ปลาเดือนอะไรงานประจำปี
1: งานประจำปีสมมติว่างานประจำปีเฮานี
0: ้
1: ที่จะโมในเดือนนี้คือเดือนอันเดือนธันวาเนาะเดือนธันวามันจะถืออยู่เป็นเดือนหนึ่งหรือเดือนเจียง
0: ครับ
1: เดือนเจียงเพ็ญว่าเดือนหนึ่งเพ็ง15ค่ำ
0: ครับ
1: เดือนเพ็ง
0: ครับ
1: จะเริ่มมีพิธีการครบงานบุญนมัสการพระธาตุอิงหังของเขาใหญ่ไหวพระธาตุอิงหังในปีนี
0: ้
1: เริ่มครบงานแต่วันที่21หา27หรือว่า21หา27
0: มีกลางวันทั้งกลางค
1: ื
0: น
1: มีทั้งกลางวันกลางคืน
0: แล้วก็มีมหรสพสมโภช
1: มี
0: ครับก็ถือว่าเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวราวนะและประเทศใกล้เคียงนะแล้วก็ตั้งอาจารย์มาอยู่เนี่ยอาจารย์เคยเห็นไหมเขาว่ามีปฏิหารเกิดว่ากลางคืนมีแสงพระทรงพระธาตุไหม
1: แต่สมัยก่อนเคยมีสมัยก่อนเคยมีแต่ปัจจุบันนี่บ่มีแล้ว
0: อ๋อไม่มีแล้วนะ
1: แต่สมัยก่อนหลาย30กว่าปีขึ้นหลังมี
0: ครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยที่วัดเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นวัดนะ
1: นี่อยู่สถานที่นี่คือเป็นสถานที่ขององค์พระธาตุครับหมายความว่าอันสถานที่เพิ่นตอนค่ํามาจะปิดประตู
0: ครับ
1: แต่วัดอยู่ข้างนอกโบสถ์ชิมอยู่ข้างนอก
0: อ๋อแล้วก็มีสวดมนต์ทําวัดเช้าเย็นมี
1: ทําวัดเช้าเย็นมี
0: อ๋อแล้วเวลาปาฏิโมกข์15ค่ําทําที่ไหนที่นู่น
1: อุโบสถนี่ชิมข้างหลัง
0: อ๋ออันนี้คืออะไร
1: ชิม
0: เค้าเรียกชิมคืออะไร
1: ชิมมันบนสถานที่ลงอุโบสถ
0: อ๋อโบสถ์
1: นั่น
0: แหละโบสถ์นะฮะครับแล้วก็รอบพระธาตุที่ผมเห็นมีพวกเทวดาพวกราหูอันนี้ทำมายุคไหนอาจารย
1: ์ยุคอันนั้นอินดู
0: ยุคอินดู แล้วยังรูปพวกนี้เนี่ยเนี่ยรูปสลักพวกนี้เนี่ยเยอะเลยนะรูปปั้นอย่างเนี้ยคือเป็นไม้หรือเป็นอะไรไม้แกะ
1: ไม้เป็นไม้เป็นไม้แต่ระยะแต่ละยุคแต่สมัยหลายปีผ่านไปจะเป็นขึ้นหินไม่จะเป็นเ
0: น็กอันนี้เปิดไม่ได้
1: ไม่ได้
0: แล้วเปิดข้างในมีอะไรไหม
1: การเปิดได้ต้องมีอันในเมื่อมีพิธีงานเทวาใหญ่ๆทางแขวงทางหยางเพิ่นจะมาหนึ่งพอกระแจจะมีสองดอกดอกที่หนึ่งก็อยู่ทางวัดทางบ้านและดอกหนึ่งก็อยู่วัฒนธรรมว่าข้างในมันเป็นวัตถุที่สำคัญ
0: เออครับครับจะขออนุญาตเปิดได้ไหม
1: อันนี้การเปิดอันนี้มันต้องได้เสนอมาทางวัฒนธรรม
0: แล้วทางวัดเสนอไม่ได้
1: ไม่ได้
0: อ
1: ๋
0: อ
1: ต้องไปผ่านทางเพิ่นมาก่อน
0: อ๋อโอ้โหก็คนตากแล้วหลักการทำพิธีเนี่ยต้องขออนุญาตวัฒนธรรมไหมหรือไม่ต้อง
1: การทำพิธีการจุดเทียนที่สื่อเขาไม่ได้ครอบองค์พระธาตุครอบองค์พระธาตุแล้วก็จุดธรรมดาบูชาได
0: ้อ๋อคือจุดรอบพระธาตุนี้ได
1: ้
0: ไม่มีปัญหาไม่ต้องขออนุญาตกับวัฒนธรรมครับก็อันนี้เจ้าวาดก็ถือว่าเป็นอำนาจของเจ้าวาดเป็นอำนาจของคณะสงฆ
1: ์
0: ที่วัดพระธาตุดิงหังนะฮะครับก็รูปต่างๆเนี่ยก็มีคนเขาสนใจเยอะว่ามันเป็นยังไงมันความหมายคืออะไรอย่างเงี้ยถามว่าอย่างที่ผมชี้ให้อาจารย์ดูเนี่ยมันจะเห็นองค์ชาติมันคืออะไร
1: ความหมายการที่ว่าแต่อันคือปัจจุบันคือความเฮาเข้าใจเนาะก่อนจะลงมาเกิดเทวดานี่สมมติว่าโหทำอีกเทวดาเน
0: า
1: ะก่อนจะลงเกิดมาจุติเป็นมนุษย
0: ์
1: แต่ต้องให้ยึดถือหลักศีลธรรมคำสอนบ่ให้ผิดเบี้ยนจากนี
0: ้อ๋อก็ต้องรับศีล5ไม่ผิดลูกเมียขาวก็ต้องมีการเขาเรียกว่าสมสู่จึงเกิดมาเป็นมนุษย์นะฮะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นคติเตือนใจกับทุกท่านนะฮะครับก็นี่ท่านมาที่พระธาตุดิงหังที่แฝงสุวรรณเขตมาไม่ยากมาข้ามด่านทางมุกดาหารเอารถข้ามมาแล้วก็บัตรประชาชนยื่นให้เขาแล้วก็ขับรถมาประมาณ12กิโลแล้วก็มาไหว้พระธาตุดิงหังตรงนี้นะถือว่าสุดยอดเป็นที่ประดิษฐานกระดูกสันหลังขององค์พระพุทธเจ้าหรือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสร้างหลังจากพุทธเจ้าได้เสด็จดับขันธปรินิพพานมาประมาณ400ปีนะฮะก็คือเป็นพระธาตุพระธาตุพนมสร้างเมื่อปีพ.ศ.8แล้วก็มาพระธาตุศรีโคตบูรณ์นะฮะแล้วพระธาตุโพลแล้วก็พระธาตุมหานครหลวงเวียงจันทร์อันนั้นก็ประดิษฐานพระอุรังคธาตุเหมือนกันนะฮะพระธาตุพนมก็ประดิษฐานพระอุรังคธาตุนะฮะก็เรียนเชิญทุกท่านมาไหว้มากราบมาบูชาสักการะมาขอพรต่อพระธาตุดิงหังแล้วก็รอบๆก็จะมีเทพเทวดามีราหูอันนี้ทำมายุคไหนอาจารย
1: ์สมัยจากยุคอินดูสมัยโบราณมันจะได้ปั้น
0: คือมันเป็นเหมือนกับเป็นคติเหมือนกับเป็นเขาเรียกว่าเป็นปริศนาธรรมสอนกับทุกคนนะบางสิ่งบางอย่างผมก็ไม่เข้าใจนะแล้วก็ไม่รู้แต่รู้ว่าเทวดาจะมีเทวดายืนก็คือจะเป็นเท้ามหาราชทั้ง4เขาเรียกเท้าจตุโลกบาลวิรุณ6วิรุณปากเท้ากูเวนเท้าทศรสนะก็คือดูแลรักษาพระบรมสารีริกธาตุนะฮะพระธาตุที่ว่าส่วนกระดูกสันหลังแล้วก็ข้างบนสุดเนี่ยมันจะมีพระหน้าปกพระนปกนี่อาจารย์พอทราบไหมคืออะไร
1: สมัยนั่นก็ได้ยินกับข้าวจากอันหลวงปู่หรือว่าญาทานเพิ่นก็ได้ว่าในสมัยนั่นเพิ่นจะแบบว่าการปั้นพระพุทธองค์อย่างต่างๆเลยความหมายของ
0: นักปู่ผมความหมายผมเข้าใจว่าคนที่สร้างพระธาตุเป็นพระเกจิอาจารย์เป็นพระเถราจารย์เนี่ยน่าจะเกิดวันเสาร์
1: ประมาณนั้น
0: แล้วเราก็ไม่รู้คือที่ลาวเนี่ยจะมีสุดยอดพระเกจิอาจารย์ที่สุดยอดก็เรียกเทพเจ้าแห่งลุ่มแม่น้ำโขงนะฮะที่มหานครจำปาสักสมเด็จลุนท่านเกิดที่นั่นนะมหานครจำปาสักแล้วก็สร้างวัตถุมงคลไว้เยอะแยะเป็นเขาเรียกว่าว่านจำปาสักแล้วก็อย่างที่เนี่ยเขาจะมีพระเครื่องบีเกจิอาจารย์ชื่อดังๆเยอะไหมอาจารย์
1: ก็ไม่ค่อยเยอะ
0: ไม่เยอะนะ
1: ไม่เยอะ
0: แล้วปัจจุบันนี้มีไหม
1: ไม่ค่อยมีปัจจุบันมีก็อยู่แถวใต้เขาพุ่นละ
0: คืออ๋อแล้วแถวนี้มีเกจิอาจารย์ที่มีอายุเป็นร้อยไหม
1: ก็พ่อมีอยู
0: ่เออ
1: แต่อยู่แถวใต้คือกัน
0: แถวใต้ไม่เลยก็แถวใต้ก็คือ
1: จำปาสัก
0: จำปาสัก
2: ก็มีจำปาสักเนี่ยเป็นแหล่งที่เขาเรียกว่าเป็นพระคณาจารย์พระเถระอาจารย์สมเด็จรุ่นท่านก็เกิดที่จำปาสักสมัยก่อนผมก็เคยไปเมื่อประมาณก่อนที่ลาวจะเปลี่ยนครับพอลาวเปลี่ยนแล้วก็มีพรรคพวกเพื่อนฝูงอยู่ก็ไปหาไม่เจอมันย้ายบ้านย้ายอะไรเยอะแยะมากมายก็คือระบบการปกครองผมก็เคยรับรายการเป็นไทยแล้วก็มาช่วยที่ลาวนะอยู่มีช่วงหนึ่งนะครับก็อันนั้นก็เป็นเรื่องราวของระหว่างประเทศนะฮะครับตอนนี้มาถึงตรงนี้ข้างในเนี่ยอาจารย์เคยเข้าไปไหม
1: ข้างในจะก็เป็นแบบหูห่างกันนั่นคือปฏิสังขรณ์คือแอลคันขึ้นมาธรรมดาแล้วก
2: ็มีพระพุทธรูปไหม
1: มี
2: พระทองคำ
1: มีพระพุทธรูปทองคำธรรมดาครับมี
2: องค์ใหญ่ไหม
1: กับพ่อใหญ่บ้านไหน
2: แล้วเงิน
1: กับมี
2: กับผมเคยไปที่ถ้ำพระที่ศรีโคตรบุญคำม่วนเขาจะมีถ้ำข้างในมีพระทองคำพระเงินก็ไม่ก็ให้คนไปกราบแต่ก็จะมีรัฐบาลเขาจะดูแลอยู่มีกล้องวงจรปิดนะข้างในก็มีพระทองคำมีพระเงินนะแม้เสียดายนะเราก็ไม่ได้ให้ทุกท่านได้เห็นมีภาพถ่ายไหมของที่วัด
1: ส่วนลายบางครั้งเพื่อนกับบอให้ถ่าย
2: เขาไม่ให้ถ่ายนะก็คือจริงๆนะก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยได้เห็นได้ชมว่าบารมีว่าศาสนาในยุคหนึ่งที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาปัจจุบันก็อยากให้ศาสนาในมีความเจริญรุ่งเรืองให้คนเนี่ยมานับถือยึดถือคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือศีล5ถ้าทุกคนอยู่ในศีล5เคร่งครัดครับปัจจุบันโลกเราก็ไม่วุ่นวายนะจะไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันอันนี้ก็ต้องฝากทุกคนนะครับพุทธเจ้าท่านสอนว่าให้ทุกคนเนี่ย อยู่ในศีล5ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันและยึดมั่นถือมั่นอยู่ในพรหมวิหาร4ก็คือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาแล้วทุกท่านจะอยู่แบบสบายจะไม่มีแบบว่ามีคนโน้นดีไม่ดีมากิ่งแย่งแข่งดีด้วยกันแล้วก็มาบางคนทุกคนก็รู้จักคำว่าพอนะฮะอย่างลาวทุกวันเนี่ยก็มีความเกี่ยวข้องโยงใหญ่กับพุทธศาสนาและศาสนาเนี่ยก็ผมก็ไม่ทราบว่าไทยหรือลาวมาก่อนมันก็พร้อมอย่างลานช้างอย่างเงี้ยมันก็ยิ่งใหญ่แล้วก็เรื่องราวของพระธาตุเรื่องราวของความขลังความศักดิ์สิทธิ์ลาวนี่มันก็ไม่ย่อยก็ถือว่าเป็นที่นับถือของประชาชนทั้งประเทศไทยแล้วก็ประเภทเพื่อนบ้านอย่างสมเด็จรุ่นเนี่ยก็ยังฝากตำนานการสร้างพระว่านจำปาสักนะฮะแล้วก็เกจิอาจารย์ชื่อของเราที่มีชื่อเสียงดังๆหลวงพ่อทองดีเคยได้ยินไหม
1: เคยได้ยินอยู
2: ่อันนั้นเป็นยุคไหนแล้วก็ไปจากลาวเนี่ยเกจิอาจารย์จะต้องมาศึกษาจะต้องมาผ่านคอร์สที่ลาวก็คืออาจารย์มั่นภูริสัตโตไปที่ภูเขาไฟต้องไปนั่งกรรมฐานแม้แต่หลวงพ่อคูณบริสุทธโธก็ต้องมาที่ลาวผมก็เคยไปที่ภูเขาไฟเป็นดินแดนที่ลี้ลับศักดิ์สิทธิ์นะแล้วบางองค์เนี่ยถ้าจิตไม่ดีคนที่ว่าคิดไม่ดีเข้าไปแล้วก็ไม่ได้ออกมามันจะมีสิงสารสัตว์เยอะแยะมากมายแล้วก็จะมีเทพเทวดามีทั้งเทวดาดีกับไม่ดีนะฮะถ้าเทวดาดีก็จะอำนวยอวยชัยให้ทุกท่านที่เข้าไปแล้วมันจะประสบความสำเร็จถ้าเทวดาไม่ดีท่านก็จะมีปัญหาจะโดนลมเพลมพัดโดนเข้าโดนของก็ยิ่งใหญ่ผมก็เคยไปทำพิธีมาเนี่ยหลังก่อนเนี่ยประมาณไม่กี่เดือนทำพิธีที่ภูเขาไฟก็พาพรรคพวกแล้วก็ไปจุดเทียนที่พระธาตุหลวงมหานครเวียงจันทน์อันนั้นต้องผ่านกับรัฐบาลเพราะว่าเป็นพระอารามหลวงพอผ่านแล้วก็จะมีผู้นำประเทศมีสังฆราชตอนนั้นก็ไปทำก็เยอะประมาณเทียนก็ประมาณสัก 2,000 กว่าเล่
1: ม
2: แต่ถ้าพระธาตุดิงหางเนี่ยผมคิดว่าน่าจะประมาณถ้า 6-700 เล่มครับก็จะเรียกทุกคนเนี่ยมาจุดเทียนมาบูชาพระธาตุดิงหางแล้วก็ทุกใครทั่วโลกรู้ว่านี่คือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะหาเงินมาถวายบูชาพ่อโรมสาธิกธาตุแล้วก็ผมก็จะขอพระไตรจากสมเด็จที่ประเทศไทยเอามาถวายพระธาตุแล้วก็มาถวายพระสงฆ์แล้วก็อยากจะกราบเรียนอาจารย์ให้นิมนต์พระมาสัก99รูปนี่ได้ใช่ไหม
1: โอ้
2: ได้ไหม
1: 99เลย
2: มันจะมีพระให้นิมนต์ไหม
1: 99รูปในวันที่16
2: มีไหมอาจารย์พอนิมนต์ได้ไหมถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเอาเท่าที่ได้แต่ที่มหาธาที่นครหลวงเวียงจันทน์พระธาตุนครหลวงเวียงจันทน์เนี่ยผมนิมนต์พระมา200กว่ารูปทีแรกตั้งใจว่าประมาณ500รูปตอนนี้ผู้นำสังฆราชประธานสงฆ์เขาบอกว่าหาพระไม่ได้ นะก็ได้มาประมาณ200พระลูกก็เราก็เอาพระไตรมาถวายแล้วก็ถวายตะตุปัจจัยแล้วก็ให้ผู้นำประเทศเข้ามาแล้วสังฆราชเราก็อยากให้ทำพิธีอยากให้มันยิ่งใหญ่อยากให้ทั่วโลกรู้ว่านี่คือพระธาตุที่ยิ่งใหญ่ใครมาไหว้ใครมาบูชาแล้วกลับไปแล้วมันจะมีเรื่องของสุขภาพร่างกายพวกที่โดนข้าวโดนของโดนลมเพลมพัดหรือว่าท่านที่ทำอะไรแล้วมันไม่ดีไม่รู้สาเหตุมันจะได้อาศัยบารมีขององค์พระธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือพระธาตุส่วนกระดูกสันหลังแล้วก็เทพเทวดาที่รักษาดูแลพระธาตุที่อยู่รอบๆพระธาตุจะมีรูปปั้นจะมีราหูจะมีอะไรครบทุกอย่างเลยนะอยากให้ทุกท่านเนี่ยครับก็มาร่วมบุญมาร่วมแรงมาร่วมใจมาร่วมศรัทธานะฮะก็ฝากไว้ด้วยไม่เกินบ่ายห้าโมงเพราะว่าพระธาตุเขาปิดบ่ายห้าโมงก็จะพาประชาชนทั้งในประเทศและต่างประเทศจะมีไทยจีนแล้วก็พวกไต้หวันพวกมาเลพวกอะไรเนี่ยจะมาจุดเทียนก็นี่ผมจะต้องดูว่าเขาจะพร้อมเดินทางไปได้ไหมแต่เราก็จะพยายามทำเทียนเนี่ยประมาณสัก 5-600 หรืออาจจะถึง 1,000 เอามาจุดใช่ไหมแล้วก็จะมนต์พระมาส่งเสริมเขาเรียกว่าเสริมเพิ่มเติมต่อชะตาต่อความมั่งคั่งต่อความร่ำรวยต่ออายุฐานดาศักดิ์ต่อสิ่งที่ดีๆทุกอย่างนะฮะครับแล้วท่านที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยโดยที่ไม่รู้สาเหตุบางคนไม่รู้อาจารย์ไม่รู้มันเป็นเพราะอะไรนอนรุ่งนอนผวาโรคภัยไปหาหมอก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรเราจะพาทุกท่านมาตรงนี้นะฮะให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดูแลปกป้ององค์พระธาตุท้าวมหาราชทั้ง4คือวิรุณ6วิรุณปากเท้ากูเวนเท้าทศรถหรือว่ามหาเทพต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพญาคุดจะเป็นพญาราหูเนี่ยให้กืนกินสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็จะให้ประทานความสุขความสบายทุกท่านที่จะมาร่วมในพิธีในวันที่16ก็ฝากไปด้วยนะครับผมบรรชัยทุพันธ์เป็นผู้ดำเนินรายการสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ขึ้น FM 97ทุกๆวันเสาร์เวลาบ่าย4โมงถึง5โมงแล้วก็ทุกๆวันอาทิตย์เวลาบ่ายโมงถึงบ่าย2โมงท่านก็พิมพ์เข้าไปว่าคุยเฟื่องเรื่องพระเข้าไปใน YouTube ไปในเฟซบุ๊กท่านก็จะทราบเรื่องราวต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเหรียญคณาจารย์หรือพิธีกรรมต่างๆหรือเทพต่างๆมหาเทพการบูชาเทวดานพเคราะห์การบูชาเทวดาประจำวันเกิดหรือการที่จะไหว้พระธาตุก็เหมือนกับท่านได้เข้าใกล้เข้าเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแบบใกล้ชิดเลยนะฮะครับก็ฝากไปด้วยแล้วก็เรียนเชิญทุกท่านเลยนะครับก็วันนั้น16แล้วก็วันที่17เราก็จะพาทุกท่านไปที่พระธาตุพนมวันนั้นจะมีการอัญเชิญพระอุปคุฎขึ้นจากน้ำที่องค์พระธาตุพนมเราก็จะไปจุดเทียนพระอุปคุฎที่ช่วงเย็นที่องค์พระธาตุพนมนะเมื่อวานก็ได้ได้ขออนุญาตได้ลงบัญชีไว้กับที่องค์พระธาตุพนมว่าเราจะต้องมาประกอบพิธีกรรมก็มาทำหลายครั้งเมื่อวานก็ได้ประกอบพิธีที่พระธาตุพนมนะก็เป็นพระธาตุที่ประดิษฐานพระอุรังคธาตุก็คือหายปราขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะฮะครับอาจารย์ตรงนี้เราก็ย้อนมาตรงนี้อีกทีนะฮะครับก็ข้างในอาจารย์เคยเข้าไปกี่ครั้ง
1: หลายครั้ง
2: นะแล้วก็เข้าไปแล้วนี่พอเราเข้าไปไหว้เข้าไปอธิษฐานมันมีความรู้สึกว่าไง
1: มีความแปลว่าเข้าไปไม่ว่าอิ่มคือว่าเป็นอิ่มหรือว่า
2: ออกมาไม่ต้องแข็งข้าวเลย
1: ผมแบบว่าความรู้สึกแบบว่า
2: ผมนึกว่าเข้าไปแล้วออกมาไม่ต้องแข็งข้าวเลยอิ่มคืออิ่มในเรื่องของบารมีเรื่องของคือ
1: สถานที่ศักดิ์สิทธ
2: ิ์คือมันไม่สามารถที่จะตอบได้เพราะอิ่มเพราะอะไรนะฮะครับก็อยากให้ทุกท่านครับนี่อาจารย์เข้าไปแล้วผมก็ยังไม่เข้าแต่ผมก็จำไม่ได้ว่าเคยเข้าไปจำไม่ได้เลยมันนานเคยมาน่าจะ30ปีก็จำไม่ได้เหมือนกันนะฮะคือที่ลาวเนี่ยผมก็มีความผูกพันก็มาหลายครั้งมาไปสถานที่ทุกอย่างแม้แต่ไม้มณีโคตรครับผมก็มีส่วนไม้มณีโคตรที่อาจารย์เคยรู้เรื่องไหม
1: โอ้โยพ่อคุณข้าว
2: ยิ่งใหญ่เป็นไม้ที่ทางรัฐบาลหวงมาก อยู่ที่น้ำตกอะไรผมเรียกดอนพระเพ็งอะไรผมจำไม่ได้หรอก
1: พระเพ็ง
2: ดอนพระเพ็งก็จะมีทหารคอยดูแลแล้วเป็นไม้ที่ลากไปขึ้นมาเวลารัฐบาลจะเอาฮอลคอลิปเตอร์มาชักแล้วผ้าขาวคุมถือว่าเป็นไม้ที่ศักดิ์สิทธิ์นะลาวนี่มีความศักดิ์สิทธิ์มีเรื่องราวของปาฏิหาริย์เยอะแยะมากมายนะผมก็เคยประสบพบมาไม่ว่าจะไปที่นครยะปาสักหรือปากเซนะฮะหรือจะเป็นที่ภูเขาฝ่ายแต่บางเรื่องบางสิ่งบางอย่างถ้าพูดไปแล้วคนมันหาว่าเราเลอะเทอะ ว่าเราเนี่ยงมงายแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโลกนี้มันมีอีกมากมายที่เราจะไม่รู้แล้วเรานี่ก็ยังมีทรัพยากรสิ่งเขาเรียกว่าธรรมชาติอีกเยอะมากเลยอาจารย์เชื่อเรื่องเหล็กไหลไหม
1: ครับพ่อเชื่ออยู
2: ่เหล็กที่นี่มีไหมที่สุวรรณเขตมีไหม
1: จังว่าม
2: ีแหล่งไหมแต่ภูเขาไฟเขามีภูเขาไฟเขาจะมีแหล่งเรียกว่าพระที่มาเจริญกรรมฐานที่มาเดินธุดงค์แล้วก็มานั่งสมาธิมันจะมีเหล็กไหลเขาเรียกว่าเรียกเหล็กไหลสำเร็จออกมาแต่ที่นี่อาจารย์ก็ไม่เคยเห็นนะมีภูเขาเยอะไหมที่นี
1: ่ท่านแขวงสวรรณเขตบ่ค่อยเยอะ
2: ไม่ค่อยเยอะแล้วถ้ำ
1: กับบ่ค่อยปานไหน
2: แล้วก็มีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เก่าๆเนี่ยที่คู่กับพระท่านอิงหังเนี่ยเยอะไหม
1: อยู่แขวงสวรรณเขตนะ
2: ครับ
1: ทำบ่ค่อยปานไหน
2: ไม่ค่อยได้แต่โพนพระธาตุโพนมันก็ไกลพระธาตุโพนมันก็อยู่อีกเมืองใช่ไหมเมืองอะไรนะ
1: เมืองนั้นเมืองไซภูทอง
2: ไซภูทองครับพระธาตุโพนนี่ครับก็ถ้ามาไปทางนู้นไปไหว้พระธาตุโพนแล้วก็มาไหว้พระธาตุแต่มาพระธาตุดิงหางนี่มันใกล้กับด่านที่มุกดาหารนะฮะครับมาก็สะดวกจะไม่ง่ายง่ายมีบัตรประชาชนเข้ามาก็จะเข้ามาได้แล้วอาจารย์ท้ายรายการอาจารย์อวยพรให้กับที่ชมรายการผมทั้งในประเทศและต่างประเทศ157ประเทศครับขออนุญาตนะข่าวขอข้ามอวยพรนะครับ
1: ขอเจริญพรญาติโยมที่ได้มาในทำรายการในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ก็คือองค์พระบรมธาตุอิงหังเนาะในสถานที่นี้ขอให้เจริญรุ่งเรืองพบแต่สิ่งที่ดีพร้อมด้วยสุขภาพหน้าที่การงานธุรกิจในการค้าการขายปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สมดังคำมาคำปรารถนาหมดทุกตนทุกคนด้วยก็ขาเทิง
2: สาธุสาธุครับเป็นไงครับพระธาตุดิงหางมีความขลังมีความศักดิ์สิทธิ์มากน้อยขนาดไหนเดินทางไปได้นะจากมุกดาหารข้ามด่านที่มุกดาหารแล้วก็จากด่านไป12กิโลท่านก็จะไปถึงพระธาตุดิงหังนะครับท้ายรายการก็ขออำนาจพระธาตุพนมพระธาตุดิงหังให้ดูแลปกป้องคุ้มครองทุกท่านให้มีความสุขความสบายจะคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดขอทุกท่านสมความปรารถนาอายุยืนร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีตลอดสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พบกันที่เคยครับในรายการคุยเฟื่องพระผมวันชัยสุพรรณมีท่านเขียนจดหมายมีท่านโทรมาถามทั้งข้อความนะหรือทั้งโทรศัพท์ส่วนตัวอยากจะฟังเรื่องราวของพระอุปคุตครับเห็นที่วัดพระธาตุพนมได้มีการอัญเชิญพระอุปคุตขึ้นจากน้ำพระอุปคุตมีความสำคัญยังไงนะครับผมก็จะย้อนไปสมัยพุทธเจ้าได้เสด็จดับขันธปรินิพพานมาประมาณ200ปีนะครับศาสนาก็มัวหมองครับก็มีอรัชชีมีผู้ที่ไม่หวังดีเยอะแยะมากมายนะจะทำลายพุทธศาสนาครับพระเจ้าโศกมหาราชนะก็เลยได้มาปรึกษากับพระอรหันต์ว่าเราจะทำยังไงจะทำสังฆนาครับพระอรหันต์ที่อยู่บนพื้นแผ่นดินก็เป็นพระที่เป็นวิชาการไม่มีฤทธิ์ก็มีองค์หนึ่งเขาบอกว่ามีพระองค์หนึ่งที่จำพรรษาอยู่ที่สะดือทะเลชื่ออุปคุตนะครับให้ไปเชิญครับก็สุดท้ายพระอรหันต์ก็ได้ไปนิมนต์พระอุปคุตขึ้นมาจากน้ำที่สะดือทะเลเพื่อที่จะมาคุมการทำสังฆนานะพระไตรปิฎกพระอุปคุตขึ้นมาพระเจ้าอโศกก็บอกว่าเอ๊พระองค์นี้มันจะเก่งได้ไงรูปร่างก็ผอมนะเพราะว่าท่านอยู่น้ำท่านฉันมือเดียวนะก็เลยได้ลองพวกนี้ก็นิมนต์ไปที่วังของท่านแล้วก็ปล่อยช้างตกมันเข้ามาพระอุปคุตก็รู้ว่าถูกลองวิชาพอพระตกช้างตกมันวิ่งมาท่านก็มองแล้วช้างนั้นก็กลายเป็นหินเลยนะพระเจ้าข้าพระเจ้าโศกก็เรียกว่าศรัทธาก็เลยนิมนต์แล้วก็ได้ประกอบพิธีสังฆทานพระไตรปิฎกนะก็มีพญามารมารบกวนพระอุปคุตก็เลยได้เสกหมาเน่าคล้องคอพญามารก็อายครับมาออกไม่ได้ก็ไปหาพระอินทร์พระอะไรเยอะแยะมากมายก็บอกไม่ได้ท่องพระอุปคุต
0: พระอุคลก็เลยเสกมาเน่าของคอแล้วก็นำไม้กระบังหานะเอามาปักไว้รอบพิธีก็มีท่านถามว่าไม้กระบังหาคืออะไรกันปัญหาแก้ปัญหาและเมื่อปักไปแล้วในพิธีในนั้นจะไม่มีปัญหาก็เป็นความเชื่อกระบังหาก็จะมี3ชนิด3อย่างก็มีดำก็มีความเชื่อว่าพญาราหูท่านประทับ แดงก็มีความเชื่อว่าพระอาทิตย์เรื่องของอำนาจบารมีตบะเดชหรือเรื่องของลาภยศนะสีขาวก็คือพระเกศก็เรื่องของมีฤทธิ์มีเดชมีบารมีมีอำนาจครับปัจจุบันไม้กระบังหาก็ทุกเกจิอาจารย์ก็นำมาสร้างเป็นเครื่องรางของขลังจะเป็นตะกรุดไม้กระบังหาจะเป็นพระศิวลึงไม้กระบังหาหรือบัลลังก์ขิงนะก็เยอะแยะมากมายนะครับว่าปัจจุบันนิดเดียวชิ้นเดียวเขาก็มาทำเป็นเครื่องรางของขลังบางท่านจะสร้างบ้านสร้างสำนักงานก็จะไม้กระบังหาเนี่ยฝังไว้ก้นหลุมหรือฝังไปรอบทิศนะฮะก็เป็นความเชื่อนะฮะไม้กระบังหามีแล้วกันปัญหามีแล้วไม่มีปัญหานะฮะครับเรามาพูดถึงเรื่องพระอุปคุฎนะฮะเสร็จแล้วพระอุปคุฎก็มีพระคณาจารย์ที่สืบที่รู้ตำนานรู้ประวัติก็มาสร้างเป็นเครื่องรางเป็นพระอุปคุฎก็ใช้ชื่อว่าพระอุปคุฎชนะมารปราบมารสยบมารที่นิยมสร้างกันมากก็คือที่พระเจ้าชัยวรมันคือเขมรเนื้อสำริดก็ใช้ปั้นหุ่นทีละองค์นะเราจะให้ดูภาพทีละองค์ครับก็แต่ละองค์เนี่ยจะไม่เหมือนกันจะไม่เหมือนกันเลยนะคือปั้น เป็นหุ่นเทียนแล้วก็หล่อทีละองค์หล่อด้วยเนื้อสำริดก็ยังมีสำริดศักดิ์สำริดเดชสำริดมันก็จะมีลักษณะว่าเนื้อต่างๆมีจะรวมมีทั้งทองมีทั้งเงินมีทั้งสังกะสีมีทั้งทองเหลืองทองแดงหรือตะกั่วนะหรือเครื่องมีค่าสำริดต่างๆนะครับเนื้อนี่ออกสวยมากแล้วก็จะมีลักษณะต่างๆเยอะแยะมากมายนะพระอุปคุฎนะผมก็สะสมไว้ช่วงหนึ่งนะพระอุปคุฎนะครับปัจจุบันก็ค่อนข้างที่จะหายากก็เก็บไว้แล้วก็ห้อยไว้ก็จะมีจากหอยมั่งก็บ่งบอกว่าท่านอยู่ในสะดือทะเลนะบางทีก็เขามาแกะเป็นไม้แล้วใต้ฐานก็มีกุ้งหอยปูปลาเป็นลักษณะบัวเข็มมีดอกบัวก็เหมือนกันครับเขาเรียกว่าพระชนะมารพระปราบมารพระสยบมารนะฮะพระปัจจุบันครับพระอุปคุฎเนี่ยเนื้อสำริดเนี่ยค่อนข้างที่จะหายากผมก็มีความเชื่อว่าเนื้อสำริดเนี่ยฝ่าจะมาเป็นเนื้อได้นี่ก็ต้องโอ้โหต้องใช้ผสมกันเยอะแยะมากมายเราจะขึ้นภาพให้ท่านดูนะว่าลักษณะเป็นไงพระอุปคุฎแต่ละองค์เนี่ยมันสวยงามและมันแต่ละองค์ก็จะไม่เหมือนกันนะครับก็มีเรื่องเล่าพระอุปคุฎเนี่ยเรื่องคงกระพันนะค้าขายเจริญรุ่งเรืองล้างเสนียดอย่างไรบางท่านถึงข่าวคับขันก็มีเรื่องเล่าว่าสมัยก่อนในสงครามมหาเอเชียบูรพาหรือในสงครามในสงครามต่างๆเนี่ยถึงข่าวครับขันถึงทางที่จนก็มีทหารของไทยเราเนี่ยก็นำพระอุคุฎมาตั้งจิตตั้งใจอธิษฐานทำน้ำพุทธมนต์เทพมนต์อาบดื่มกินนะโรคภัยไข้เจ็บพวกไข้ปงไข้ป่าก็หายบางทีอธิษฐานแล้วข้าศึกมองไม่เห็นนะบางทีโดนจังๆก็ยิงออกไม่เข้าก็เป็นความเชื่อนะฮะเรื่องเล่าท่านฟังแล้วตำนานพงศาวดารประวัติศาสตร์เรื่องเล่าท่านต้องแยกให้ถูกนะนี่คือมุขปาฐะเชื่องเล่ามาจากปากต่อปากนะพระอุปคุฎนักเลงรุ่นเก่าจะนิยมพกพาติดตัวแต่ห้อยข้างหน้าคือจะเป็นพระนิยมเอาไว้ขายแต่พระอุปคุฎเนี่ยสมัยก่อนมันราคามันไม่มีผมเช่ามาสมัยก่อนองค์เต็มที่ก็ประมาณไม่กี่หมื่นนะเดี๋ยวนี้องค์นึงก็หลักแสนแล้วก็หายากแล้วก็เนื้อมันไม่ถึงนะเนื้อมันเนี่ยมันมีเขาเรียกว่ามาทำตอนหลังเป็นเนื้อผสมใหม่ผมเคยมีเนื้อทองคำนะทองคำไม่ใช่ทองคำร้อยเนี่ยก็ทองคำประมาณ 80-70% นะฮะแล้วก็มีพ่อพวกเขายืมไปแล้วปัจจุบันก็ไม่ได้รับก็จะมากจะอุปคุฎเนี่ยจะถือดอกบัวจะถือดอกบัวก็มีความเชื่อว่าจะเคารพศรัทธาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าข้างหลังก็จะมียันนะยันว่าโอมก็คือกลมๆเนี่ยกลมๆที่เป็นเส้นม้วนโอมก็คือ มหาเทพทั้ง3ศิวะพรหมนารายณ์ นะฮะศิวะพรมละลายโอมนะฮะเขาจะนิยมเวลาจะปลูกเสกพระสมัยโบราณก็โอมเพียงแค่นี้ก็ศักดิ์สิทธิ์แล้วนะครับก็ผมก็ศึกษาเรื่องตรงนี้มาค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะแล้วปัจจุบันพระอุปคุตก็ยังพินิยมอย่างที่วัดพระธาตุพนมเขาก็ถึงเวลาปีหนึ่งเนี่ยเขาจะเชิญอุปคุตขึ้นจากน้ำนะแห่กันมาเป็นพิธีงานที่ยิ่งใหญ่คนเป็นแสนแล้วเสร็จแล้วทำพิธีเสร็จแล้วก็เชิญอุปคุตลงไปในน้ำนะแล้ววัดพระธาตุพนมก็ยังมีอุปคุตอยู่ที่รอบเจดีย์นะให้ทุกท่านไหว้กราบบูชาเขาเรียกอุปคุตชนะมารปราบมารสยบมารนะครับก็เรียนเชิญทุกท่านเลยนะวัดไหนมีอุปคุตแล้วก็ยังมีที่เชียงใหม่นะแต่ผมยังไม่เคยไปนะตักบาตรเที่ยงคืนพระอุปคุตคือพระอุปคุตนั่นท่านจำพรรษาอยู่ที่สะดือทะเลแล้วมือท่านล้วงบาตรแล้วจะแงนมองคือเนาะมองพระอาทิตย์ว่าเที่ยงหรือยังถ้าเลยเที่ยงแล้วท่านจะฉันไม่ได้นี่ก็เป็นความเชื่อเป็นเรื่องเล่านะฮะครับพระอุปคุตปัจจุบันที่ผมได้รูปมาแล้วก็ผมเก็บไว้บางองค์เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะหายากนะค่อนข้างที่จะหายากเลยนะครับก็เรียนเชิญทุกท่านเลยนะครับก็ลองดูนะลองดูหิ้งเก่าลองดูตู้เก่าของท่านเลยว่ามีอุปคุตไหมเอามาใช้ครับเนื้อสำริดนะชนะมารปราบมารสยบมารแล้วก็ล้างสิ่งที่ไม่ดีล้างสิ่งที่อาถรรพ์หรือเอามาทำน้ำเทพมนต์น้ำพุทธมนต์ได้เลยนะครับปัจจุบันก็วัดวารามต่างก็นิยมนำมาสร้างได้เยอะแยะมากมาย ถ้าพูดถึงเรื่องประวัตินี่โอ้โหมันยาวเยอะแยะมากมายผมก็เล่าไม่ไหวเราเอาคร่าวๆว่าอุปคุตเนี่ยเรื่องราวเป็นมาอย่างไรท่านไปอ่านในพระไตรปิฎกเลยนะครับตอนที่อุปคุตขึ้นมาประกอบพิธีทำสังคายนาแล้วก็มีพญามารมาผจญนะจะมีรูปฝาผนังต่างๆที่เขียนไว้ตามวัดวารามต่างที่พระอุปคุตเสกหมาเน่าคล้องคอพญามารนะครับก็แล้วก็จะมีพระอุปคุตเรียกว่าวัดต่างๆหรือว่าหน้าโบสถ์หน้าวิหารเขาจะสร้างอุปคุตไว้แล้วก็จะหล่อด้วยน้ำนะฮะหล่อด้วยน้ำแล้วก็จะปล่อยด้วยกุ้งหอยปูปลาครับเป็นความเชื่อว่าท่านจำพรรษาอยู่ที่สะดือทะเลนะครับภาพพระเครื่องที่ผมหยิบมาให้ดูนะเป็นพระเครื่องของพระพวกมั่งแล้วก็ที่ผมเก็บรูปไว้นะฮะของพรรคพวกก็ปัจจุบันไม่รู้ว่าของใครของใครของผมก็มีหลายองค์แต่ก็จำไม่ได้แล้วก็เปลี่ยนมือไปเปลี่ยนมือมานะครับก็แล้วก็มีอุปคุตที่แกะจากไม้นะไม้โพนิพานแล้วก็จะมีลักษณะต่างๆค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับนี่คืออุปคุตปางชนะมารปางปราบมารปางสยบมารนะฮะครับก็ท่านก็ลองหาดูไปบูชานะท่านได้มีความเชื่อเรื่องนี้นะเป็นเรื่องเล่าที่เรื่องเล่ากันมานะว่าใครมีอุปคุตแล้วมารจะสยบมารจะไม่ผจญหรือท่านที่ทำอะไรแล้วมาประสบความสำเร็จทำอะไรแล้วจะติดนู่นขัดนี่ครับก็ลองบูชาอุปคุตนะทุกสิ่งทุกอย่างก็จะสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนะฮะแล้วก็วัดวาตามต่างนะหลวงพ่อก็นำมาสร้างอุปคุตก็จะมีหลากหลายวัดแต่ผมเนี่ยเก็บสะสมของเก่าของต้องใช้คำว่าของเขมรนะของเขมรอย่างของหลวงปู่เอี่ยมบ้านหนังเนี่ยท่านก็เคยสร้างอุปคุตนะแต่แพงมากองค์หนึ่งก็ปัจจุบันน่าจะหลักล้านนะครับก็เททองหล่อด้วยเนื้อสำริดท่านก็เอาเนื้อเก่ามาทำตามตำรับตำราแล้วก็มีเกจิอาจารย์อีกหลากหลายองค์ที่มาทำอุปคุตนะครับก็ให้ลูกศิษย์เพราะมีความเชื่อว่าพระอุปคุตคือเป็นพระที่เป็นปางชนะมารเป็นปางปราบมารเป็นปางสยบมารนะฮะแล้วก็ก้นเนี่ยจะมีคำว่าวนแล้วก็จะมีขีดถ้ารุ่นมายุคหลังเนี่ยจะมีขีดกลางแล้วก็ขีดฝางนะฮะก็คือตีก็คืออาวุธของพระนารายณ์นะฮะก็เป็นความเชื่อนะฮะเป็นความเชื่อแต่คำว่าวนๆเนี่ยก็คือโอมก็คือพระศิวะพระนารายณ์พระพรหมสมัยก่อนเขาจะนิยมเวลาเสกพระเขาบอกโอมเพียงโอมเพียงคาถานี้อย่างเดียวเลยครับศักดิ์สิทธิ์มากเลยนะฮะครับพระอุปคุตรูปที่ให้ดูนะเป็นพระอุปคุตเก่าเก็บเป็นของเพื่อนผมเป็นของจากนิสสารต่างๆต้องกราบขอบพระคุณเจ้าของพระอุปคุตที่อยู่ในรูปนะแล้วก็ของผมด้วยก็จำไม่ได้ว่ามันนานแล้วก็เยอะที่เก็บมาเปลี่ยนมือไปเปลี่ยนมือมานะก็มีทั้งองค์เล็กองค์ใหญ่มีทั้งขนาดบูชา ครับขนาดบูชาก็มีแล้วก็ของพระธาตุพนมก็เชิญเลยครับงานแห่อุปคุฎขึ้นน้ำเชิญก็ใช้คำว่าเชิญนะคนเป็นแสนครับผมก็จะไปเกือบทุกปีเชิญอุปคุฎขึ้นจากน้ำเนี่ยที่วัดพระธาตุพนมเนี่ยคนเป็นแสนนะฮะครับก็เอามาประดิษฐานที่องค์พระธาตุพนมแล้วองค์พระธาตุพนมก็จะมีพระอุปคุฎองค์ใหญ่นะนั่งอยู่น้ำแล้วก็มีวัดต่างๆที่ผมเห็นทางเหนือนะทางเหนือนี่เยอะนะฮะทางเหนือนี่เยอะเพราะมีความเชื่อว่าอุปคุฎเนี่ยคือเป็นอุปแล้วก็มีคาถาอุปคุฎเรื่องของโชคลาภเรื่องของล้างเสน่ห์จังไรนะฮะครับก็ท่านที่ทำอะไรแล้วไม่ประสบความสำเร็จก็เชิญเลยครับไปไหว้พระอุปคุฎหรือหาพระอุปคุฎขึ้นมาบูชานะฮะยังมีวัดต่างๆหรือหลวงพ่อต่างๆทำอุปคุฎขึ้นมานะฮะแล้วให้ลูกศิษย์ลูกหาบางวัดเนี่ยทำแล้วก็ไม่ได้มอบให้ลูกศิษย์ลูกหาแต่ทำแล้วเพื่อที่จะมาทำน้ำมนต์มาทำพิธีต่างๆก็เชิญอุปคุฎขึ้นมาตั้งเป็นประธานในพิธีนะครับก็นี่คือเรื่องราวต่างๆนะฮะครับท่านได้ขณะนี้ท่านได้ฟังรายการคุยเฟื่องนึงพระผมบรรชัยสุพรรณเป็นผู้ดำเนินรายการก็จะแพร่ภาพออกอากาศทั้งภาพและเสียงทุกๆวันเสาร์เวลาบ่าย 4:00 น. ถึง 5:00 น.แล้วก็ทุกๆวันอาทิตย์เวลาบ่าย 10:00 น. ถึงบ่าย 2:00 น. นะฮะครับก็ติดตามได้นะพิมพ์ว่าไปว่าคุยเฟื่องเรืองพระเข้าไปใน YouTube หรือในแฟนเพจท่านจะทราบเลยนะพระเครื่องพระบูชาเหรียญข้าราชการเครื่องรางของขลังนะครับก็จะมีเรื่องราวต่างๆนะท่านที่อยากจะทราบอยากจะรู้เรื่องต่างๆก็เขียนจดหมายเข้าไม่ได้ว่าอยากจะทราบเรื่องอะไรเราก็จะไปลื้อไปค้นเอามาท่านได้ทราบได้รู้ได้เห็นนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับเรื่องราวต่างๆนะท่านที่ดวงไม่ดีก็จะลืมครับไปไหว้พระนอนท่านที่ดวงไม่ดีจะลืมครับไปไหว้พระปางป่าลีลัยก็คือเป็นปางเขาเรียกว่าแทนของพญาราหูพระนอนก็เป็นปางที่พระพุทธเจ้าทรงโปรดพญาอสุรินทราหูนะครับป่าลีลัยก็เหมือนกันนะท่านก็ไปไหว้ได้วัดต่างๆท่านที่มีพระนอนต่างๆก็ไปไหว้แล้วก็ท่านที่จะพกหาอุปคุฎเนี่ยค่อนข้างที่จะหาไม่ยากนะราคาก็ยังพอสมควรเป็นเนื้อสำริดนะเป็นเนื้อสำริดนะพระอุปคุฎนะก็ยังมีเกจิอาจารย์สร้างขึ้นเยอะมากเลยนะอุปคุฎเนี่ยที่ผมจำไม่ได้ก็เยอะเลยนะพระอุปคุฎนะฮะครับก็วัดหนังหลวงปู่เอี่ยมนะปัจจุบันก็ค่อนข้างที่จะแพงเลยนะครับก็ฝากไปด้วยนะฮะครับก็รายการคุยเฟื่องเรื่องพระท่านอยากทราบเรื่องอะไรก็เชิญเลยนะฮะพระอุปคุฎก็จะมีหลากหลายเนื้อนะเป็นเนื้อสำริดส่วนมากนะเนื้อสำริดนะฮะแล้วแบบรูปแบบต่างๆเราขึ้นรูปให้ดูท่านก็ลองดูนะคือแบบต่างๆเนี่ยจะไม่ซ้ําเพราะว่าเป็นการปั้นหุ่นทีละองค์ปั้นหุ่นทีละองค์เลยนะครับพระอุปคุฎเนี่ยจะปั้นหุ่นทีละองค์ขนาดบูชาใหญ่ๆเนี่ยผมก็ไม่ค่อยเจอนะไม่ค่อยเจอขนาดบูชาใหญ่ๆไม่ค่อยเจอเพราะว่ามันใช้เนื้อเยอะแล้วเขาไม่นิยมนิยมก็ถ้ามีก็ถือว่าเป็นองค์ครูเลยนะอุปคุฎองค์ใหญ่ถือว่าเป็นองค์ครูแต่องค์เล็กๆเนี่ยผมก็เก็บสะสมไว้หาไว้สมัยก่อนชอบมากเนื้อสำริดนะเพราะมีความเชื่อว่าก่อนจะมาเป็นเนื้อได้เนี่ยอาจารย์ก็ต้องเขียนแผ่นยันแผ่นจานต้องหลอมต้องอะไรหลายอย่างเยอะแยะมากมายต้องไปเอามวลสารต่างๆที่มีความขลังมีความศักดิ์สิทธิ์ที่มีความเชื่อว่าเป็นสำริดแล้วมาเททองหล่อหลอมนะฮะแล้วปัจจุบันนะฮะมวลสารตรงนี้มันก็หายากนะฮะก็หายากแล้วสมัยก่อนเททองหล่อต้องที่วัดต้องปั้นหุ่นทีละองค์ทีละองค์ถ้ามายุคนี้ยุคปัจจุบันเนี่ยมันไม่คุ้มกันราคามันไม่ได้นะท่านจะจำหน่ายใครสมัยก่อนนี้เขาไม่มีจำหน่ายเขาก็จะมีมอบให้กับศิษยานุศิษย์แล้วก็ให้กับคนที่เรารักคนที่เราปรารถนาดีนะครับก็เลยเรียกว่าเป็นพระที่สมควรที่ต้องพกพาติดตัวนะแต่ปัจจุบันนี้เขาจำหน่ายก็เป็นเนื้อธรรมดาเนื้อทองเหลืองเนื้อทองแดงก็ราคาที่ว่าพอจับหาพอเช่าได้นะฮะแต่ของเก่าเนี่ยมันเป็นเนื้อแต่ละองค์มันจะไม่เหมือนกันจะไม่ซ้ำกันนะฮะเพราะว่าจะปั้นหุ่นเทียนแล้วก็มาพอกดินแล้วก็หล่อด้วยเนื้อต่างๆนะฮะครับพระจึงไม่สวยงามแต่ถามว่าเนื้อนี่มีความเข้มขลังศักดิ์สิทธิ์จริงๆเลยนะฮะครับก็เรื่องราวของพระอุปคุฎที่ผมเล่าไปฟังเนี่ยท่านก็ลองไปศึกษาดูนะฮะแล้วจะลืมครับเขามีงานแห่อุปคุฎ ขึ้นจากน้ำที่วัดพระธาตุพนมก็เชิญเลยนะครับเราจะขึ้นรูปภาพให้ดูนะภาพพระอุปคุฎพระเครื่องต่างๆเนี่ยเยอะมากนะที่ผมเก็บสะสมไว้นะแล้วก็ของพระพวกด้วยนะให้ดูเลยแต่ละองค์จะไม่เหมือนกันนะจะเป็นส่วนมากจะถือดอกบัวก็มีความเชื่อว่ายกย่องสรรเสริญองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะพระอุปคุฎเนี่ยไม่ได้เป็นพระเจ้าแต่เป็นพระเถระเป็นพระอรหันต์ที่มีฤทธิ์นะที่มีฤทธิ์พระอรหันต์ที่มีฤทธิ์เนี่ยก็มีไม่กี่องค์นะครับมีพระอุปคุฎเนี่ยที่จะโดดเด่นเรื่องพระศิวลีก็มีฤทธิ์ในเรื่องของโชคลาภแต่อุปคุฎเนี่ยมีเรื่องของล้างเสนียดจังไรล้างสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็เรื่องของคงกระพันเรื่องคงกระพันเนี่ย ก็มีเรื่องเล่าเยอะนะครับเรื่องเล่าเยอะนะท่านมีพระอุปคุฎนะท่านก็ทำมาตั้งทำน้ำมนต์ได้เลยนะพระอุปคุฎนะฮะแล้วก็เราไปดูวัดต่างๆนะฮะเหนือนะเข้าไปเดี๋ยวเห็นพระอุปคุฎจะมีอ่าง อ่างน้ำแล้วก็มีพระอุปคุฎองค์ใหญ่อยู่นะฮะให้คนไปไหว้ให้คนไปบูชาให้คนไปขอพรนะครับก็โดยมากจะอยู่ทางเหนือแต่ที่ภาคอื่นเนี่ยผมยังไม่เห็นเลยนะครับก็ดูภาพไปประกอบด้วยนะภาพพระอุปคุฎเป็นพระเครื่องสมัยเก่าสมัยโบราณนะครับนี่คือเรื่องราวของพระอุปคุฎนะครับขณะนี้ท่านได้ฟังรายการคุยเฟื่องเรื่องพระผมวัญชัยดุพันธ์เป็นผู้ดำเนินรายการจะแพร่ภาพออกอากาศทุกๆวันเสาร์เวลาบ่าย4โมงถึง5โมงแล้วก็ทุกๆวันอาทิตย์เวลาบ่าย4โมงถึง5โมงที่สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะฮะครับก็แล้วท่านก็อยากทราบเรื่องราวอะไรต่างๆก็พิมพ์เข้าไปว่าคุยเฟื่องเรื่องพระเข้าไปใน YouTube หรือในแฟนเพจเข้าไปได้เลยนะฮะครับก็พูดถึงเรื่องอุปคุฎนี้นะฮะครับก็อยากให้ทุกท่านไปหาไปกราบวัดที่มีพระอุปคุฎหรือก็ไปหาไปเอามาพกพาราตนาติตัวท่านที่ทำอะไรแล้วดวงมันไม่ดีทำอะไรแล้วไม่ประสบความสำเร็จทำอะไรแล้วมันมีปัญหาหลายอย่างหรือท่านมีปัญหาสุขภาพร่างกายครับมีเรื่องราวต่างๆมีเจ็บไข้ได้ป่วยที่ไม่รู้สาเหตุก็ลองหาอุปคุฎมาบูชาดูนะท่านก็จะทราบจะรู้เรื่องราวต่างๆเลยนะครับก็หนักเป็นเบาทุเราเป็นหายนะฮะอย่าลืมนะครับเหนือเขามีตักบาตรอุปคุฎเที่ยงคืนที่นครพนมเขาจะมีเชิญอุปคุฎขึ้นอย่างน้ำน่าจะเป็นเดือนประมาณกุมภาถ้าผมจำไม่ผิดนะเป็นพิธีที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะก็เรียนเชิญทุกท่านเลยนะครับก็ท่านที่จะไปนครพนมหรือจะไปเหนือไปงานตักบาตรอุปคุฎเที่ยงคืนหรือจะไปงานแห่อุปคุฎขึ้นน้ำก็เรียนเชิญทุกท่านเลยนะครับมาถึงท้ายรายการก็ต้องฝากสรุปนะท่านที่ดวงไม่ดีนะครับอย่าลืมเข้าไปไหว้พระนอนปางโปรดอทุรินทราหูนะที่ผมเคยได้พูดไปแล้วพระนอนจักษีพระนอนขุนอินทรมูลพระนอนเพชรบุรีพระนอนต่างๆนะที่มีพระนอนองค์ใหญ่ๆที่เพชรบุรีก็จะมีเยอะมีทั้งเขาย้อยมีทั้งถ้ำหลวงนะเขาวังก็มีหมดเลยนะหรือที่วัดป่าเลไลสุพรรณบุรีก็ป่าเลไลก็เรียนเชิญทุกท่านเลยนะครับก็ไปไหว้พระนอนเป็นว่าไปไหว้พระป่าเลไลนะครับเสนียดจังไรก็จำอะไรให้สิ้นท่านที่ทำอะไรแล้วประสบความสำเร็จท่านก็สำเร็จรุ่งเรืองไปด้วยดีนะก็มาถึงท้ายรายการก็ต้องกราบอาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีจริงในสากลและโลกโดนบันดาลให้ทุกท่านแคล้วคลาดปลอดภัยจากภัยพิบัตินานานับการจะคิดจะทำอะไรขอทุกท่านสมความปรารถนาอายุยืนร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีตลอดกาลสำหรับ

คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ

สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน43จังหวัดเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่3กรกฎาคมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน43จังหวัดเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่3กรกฎาคมนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าปภ.ได้แจ้ง43จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือภาค

0: วันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคใต้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่3กรกฎาคมโดยประสานให้จังหวัดพื้นที่เสี่ยงจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศปริมาณฝนและสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติถ้ำน้ำตกถ้ำลอดหากมีความเสี่ยงเกิดสถานการณ์ภัยให้ประกาศแจ้งเตือนและปิดกั้นไม่ให้บุคคลเข้าพื้นที่ในกรณีที่มีคลื่นลมแรงขอให้ออกประกาศหรือติดตั้งสัญญาณแจ้งเตือนบริเวณชายฝั่งทะเลห้ามนักท่องเที่ยวเล่นน้ำโดยเด็ดขาดและแจ้งชาวเรือผู้บังคับเรือและผู้ประกอบการเดินเรือโดยสารเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือหากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงให้พิจารณาห้ามเดินเรือเด็ดขาดพร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยรวมทั้งแจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยทราบล่วงหน้าและให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของทางราชการตลอดจนจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวให้พร้อมรับผู้อพยพและการให้ความช่วยเหลือให้ทันท่วงทีหากเกิดสถานการณ์จังหวัดชุมพรแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักและคลื่นลมแรงตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่2กรกฎาคม2569
1: นายเทียนชัยชูกิตติวิบูลย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเปิดเผยว่าจังหวัดชุมพรแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักและคลื่นลมแรงระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง2กรกฎาคม2569โดยคาดว่าจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งขอให้ประชาชนระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและลมกระโชกแรงขณะที่อ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในช่วงเวลาดังกล่าวหากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือได้รับความเดือดร้อนสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงมาชนกขาวทองสวทชุมพรรายงาน
0: กองกำลังนเรศวรติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยเมียนมาดูแลความปลอดภัยประชาชนอย่างใกล้ชิด
2: กองกำลังนเรศวรโดยหน่วยเฉพาะกิจราชมนูกองร้อยฐานราบที่1411บูรณาการกำลังร่วมกับภาคประชาชนผู้นำหมู่บ้านอาสาสมัครและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านออกลาดตระเวนในพื้นที่บ้านห้วยมหาวงตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเพื่อติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังความปลอดภัยให้แก่ประชาชนตามแนวชายแดนไทยเมียนมาจากสถานการณ์ความไม่สงบบริเวณฝั่งประเทศเมียนมาโดยหน่วยได้เพิ่มความเข้มข้นในการลาดตระเวนตรวจตราและเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อประชาชนในพื้นที่ชายแดนพร้อมทั้งสร้างความเชื่อมั่นและความอุ่นใจให้กับพี่น้องประชาชนทั้งนี้กองกำลังนเรศวรยังคงดำรงความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจตลอด24ชั่วโมงเพื่อรักษาอธิปไตยความมั่นคงของชาติและดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตามแนวชายแดนอย่างเต็มกำลังดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
0: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19 นาฬิกาครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th

0: ถ้าชอบทะเลลองไปทะเลหมอกบนยอดเขาแม่ชอบโรงแรม5ดาวไปแคมปิ้งดูดาวเป็นล้านดวงกันไปให้ไกลใช้ชีวิตลุยกว่าที่เคยกับ New Suzuki XL7 Hybrid Multi Dynamic Crossover ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยขุมพลังไฮบริดประหยัดกว่าเต็มประสิทธิภาพยิ่งกว่าพาคุณลุยไปอีกขั้น New Suzuki XL7 Hybrid Empower Your Journey ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM วิเคราะห์สถานการณ์แบบคนข่าวมืออาชีพในรายการเสาร์อาทิตย์สกิจข่าวกับพญาไม้ทางสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station FM 97 MHz ทุกวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 5:00 น. ถึง 6:00 น. เย็นกับพญาไม้พระเด็จภูรีปฏิภาณ
1: สนับสนุนโดยทุกธุรกรรมของคุณเปลี่ยนชีวิตใหม่ให้ใครบางคนจากธนาคารออมสิน
2: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รับฟัง FM 97.0 MHz ครับช่วงเย็นๆนะครับวันเสาร์และวันอาทิตย์แบบนี้พบกันกับรายการเสาร์อาทิตย์สกิจข่าวครับผมอมรวรมารีมานั่งดำเนินรายการจัดสรรเนื้อหามาฝากท่านผู้ฟังรายการกันนะครับวันนี้นั่งฟังพญาไม้แห่งหนังสือพิมพ์ข่าวสดหรือว่าคุณพระเด็จภูรีปฏิภาณนะครับท่านนั่งพูดคุยเรื่องการเมืองกับท่านพลเรือเอกบรรณวิทย์เก่งเรียนนะครับทั้งสองท่านก็ถือว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะครับในแวดวงสื่อสารมวลชนนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือนั่งคุยกันถกเถียงเรื่องของปัญหากันแบบผู้รู้น่าสนใจมากไปรับฟังกันเลยครับ
4: 2474วิกฤตนะแต่ปีนี้มหาวิกฤตต้องเปลี่ยนแปลงแน
5: ่มันเปลี่ยนไปแบบไหนอ่ะ
4: นั่นเอง
5: 2474ก็คือก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครอง1ปีในช่วงนั้นเขาเรียกว่าสยามถังแตกตอนนั้นยังไม่เป็นประเทศไทยยังเป็นสยามอยู่สยามถังแตกมันก็เกิดทั่วโลกนะเกิดเกรดดิเพรสชันเนี่ยทั่วโลกเลยในหลวงท่านก็เลยสั่งเลยว่าเงินของท่านที่ต้องได้อยู่เนี่ยนั้นสมบูรณาธิการท่านท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินนะอำนาจอยู่ที่ท่านคนเดียวนะ
4: คนเดียวเลยใช่ใช
5: ่ท่านบอกของท่านเนี่ยมีรายได้ให้กับวังเดือนละ9ล้านท่านบอกให้ตัดหรือ6ท่านก็สั่งตัดเลยแล้วท่านก็สั่งไปว่าไอ้มณฑลบูรพาอะไรนั้นเนี่ยที่เป็นค่าใช้จ่ายที่เราส่วนกลางต้องออกไปดูแลเนี่ยให้ยกตัดคือลดการใช้จ่ายทุกรูปแบบนะฮะเพื่อจะมาประคองความเป็นอยู่ของประชาชนเนี่ยไม่ให้เดือดร้อนราคาตอนนั้นเราเป็นมหาอำนาจทั้งในการส่งข้าวออกขายนะ
4: ใช่ใช่
5: นะฮะเพราะว่าเราออกขายข้าวได้มากตอนนั้นราคาข้าวมันตกไปผมว่า3บาทมันเหลือบาทเดียวนะมัน2ใน3เนี่ยมันก็เลยเกิดรายได้มันหดลงมามากท่านก็แก้อย่างนั้นไปพอปี75ก็มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะวันนั้นเนี่ยประเทศไทยเนี่ยในยุคนั้นเนี่ยกู้เงินมาไม่ถึง100ล้านมั้ง30กว่าร้านแต่ว่าราคาเงินวันนั้นมันก็เยอะนะฮะมันก็เยอะนะ
4: ใช
5: ่แต่มันก็ใช้ประมาณ30กว่าล้านหนี้สินครัวเรือนไม่มี
4: หนี้สินตอนไม่มีหนี้ครัวเรือน
5: ไม่มีครัวไม่มีหนี้ประเทศชาติขั้นกู้มาเดียวมาทํารถไฟกู้มาทํารถไฟมาทําไอ้โลจิสติกเนี่ยนะ
4: สาธารณูปโภคนะมีประโยชน
5: ์แล้วก็หลังจากนั้นน่ะพอการกู้ในยุคสมบูรณาญาสิทธิราชเนี่ยพอมาอีกสัก10ปีใช้หนี้หมดเลยไม่เหลือหนี้เลยไม่ค้างเลยเอามาทำรถไฟจบก็ใช้หนี้ได้ไม่มีหนี้เป็นสินแต่พอเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเนี่ยครั้งแรกเราก็นึกว่าน่าจะดีนะก็ชื่นชมกันใหญ่ว่า
4: เป็นประชาธิปไตย
5: เป็นของประชาชนแล้วอะไรก็แล้วแต่แต่จริงๆมันไม่ใช่ประชาชนยังไม่เคยเป็นเลยแม้แต่วันเดียวนะเพราะกลายเป็นของทหารกับของนักการเมืองแล้วนักการเมืองเราก็ไม่ใช่นักการเมืองแบบที่โลกเขามีนะ
4: ครับ
5: โลกเขามีนักการเมืองก็เป็นนักการเมืองมาสนับสนุนตัวรับใช้มานะแบบนายกของเยอรมันอ่ะ
4: ครับ
5: อยู่ยังไงก็จบแล้วก็ไปอย่างนั้นทำบ้านทำสวนเองแต่คนบริหารประเทศเยอรมันจนยิ่งใหญ่โคด้าแม่เอ๊ะใช่โคด้าแม่ใช่ไหม
4: แม่แองเจล่าไมเคิล
5: แองเจล่าไมเคิลใช่โอเคโคด้าแม่มันยิวนะ
4: ยิว
5: ไมเคิลได้
4: ไรกว่าไรกว
5: ่
4: า
5: ประเทศเยอรมันขึ้นมามหายุ่งใหญ่มหาศาลแต่เราเนี่ย94ปีมาเนี่ย
4: ครับ
5: เราตกทุกรูปแบบเลยนะ
4: ใช่
5: จากประเทศจากการถูกยอมรับว่าเป็นประเทศชั้นนำในในเอเชียนะไม่ใช่อาเซียนนะ
4: เอเชียนะ
5: วันนี้ในอาเซียนยังไม่ใช่ชั้นนำเลยนะ
4: เขาบอกว่าจากเสือเป็นเสือป่วย
5: ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยใน94ปีที่เราเปลี่ยนแปลงกันมาเนี่ยล้มลุกคุกคานกันมาสารพัดสารเพเนี่ยมาถึงปีเนี้ย969เนี่ยว
4: ัน
5: นี้มันเราก็เรียกว่าสามเตี้ยเลียดินเลย
4: ครับ
5: ว่าประมาณทุกปีต้องกู้ประมาณ1ล้านล้านบาทนี่หมายถึงว่ากู้ยอดเต็มนะไม่มีการแอบแฝงที่ไหนนะอีกนะเราไม่รู้แต่ยอดที่เห็นเนี่ยคือ900ล้านมาปิดก็ประมาณแล้วก็ยังไม่มีช่องทางจะเกิดรายได้เลยที่เอามาหรือจะใช้คืนแบบไหนอย่างไรเนี่ยไม่มีเลยนะขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็ใช้งบมากับแบบอีรุ่ยฉุยแฉกอ้าวยังพาสปอร์ต AI เนี่ยไอ้พันหกร้อยล้านก็เก็บเขาไว้สิ
4: เ
5: ก็บไม่ต้องใช้สะสมเขาไว้เป็นกองทุนใช่ไหมอะไรหลายอย่างเงินเดือนสอสอเนี่ยลดสิลดลงไป8คนมันมากไปผู้ช่วย3คนก็เยอะแล้วอ่ะ
4: โอ้เยอะแล้วครับ
5: ใช่ไหมฮะต้อง8คนรัฐบาลยังมีรองนายกบางครั้งก็มี2คนบางครั้งก็มี4คนยังเคยมีรองนายก8คน
4: ใช่
5: มั้ย
4: ใช
5: ่ทำไมสสคนนึงต้องมีคนมากขนาดนั้นนั่นในความรับผิดชอบของสสนี่คือนิติไม่ใช่การบริหารราชการแผ่นดินนะสสนี่คือฝ่ายนิติบัญญัตินะ
4: ใช่ฝ่ายนิติบัญญัติ
5: แค่ออกกฎหมายทำไมต้องทีมมันต้องใหญ่ขนาดนั้น
4: 9คนว่ะ
5: ใช่มั้ย
4: 9คนนะโอ้โห
5: ใช่มั้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันการเป็นการใช้จ่ายแบบว่าไม่เกรงอกเกรงใจงบประมาณแผ่นดินเลยคือว่าอยากคุณใช้ยังไงก็ได้เลยใช่ไหม
4: ครับ
5: เพราะนั้นเนี่ยวันนี้ไม่เคยไม่ประหยัดมีโครงการจะอันนี้อันสักหนึ่งล้านล้านบาททำคนก็คว้านกันหมดว่าจะหนึ่งล้านล้านบาทจะมาทำไอ้โลจิสติกไอ้เชื่อมถนนเชื่อมไอ้แลนด์บิดมาคนค้านหมดก็ดันดูรังกูจะให้ได
4: ้
5: ทั้งที่ประเทศมีหนี้สินมหึมา
4: ใช่
5: สมัยป๋าเปรมจำได้ไหม
4: ครับ
5: ก็มีวิกฤตอยู่นิดหนึ่งช่วงป๋าเปรม
4: ครับ
5: คุณประสงค์สุริเป็นเลขาได้ไงเนี่ยจะจำลอง
4: ครับป๋าพิสงเป็นเลขา
5: เขาใช้วิธีประหยัดป๋าเปรมสั่งประหยัดหมดเลยตัดงบหมด
4: ครับ
5: นะว่าขณะนี้เราจะต้องให้งบประมาณมันสมดุลก่อน
4: ไม่ใช่ขาดดุลแบบนี้
5: ไม่ใช่ขาดดุลแบบไม่มีคำตอบ
4: เนี่ย800ล้านปีหน้าขาดอีก800ล้านกว่า
5: คือมันขาดทุนแต่มันไม่มองไม่เห็นรายได้มันมีทางเดียวไงคือรีดเลือดกับปูไง
4: ครับ
5: นะตอนนี้มันรีดไม่ได้รถไฟฟ้ามันกลายเป็นรถไฟฟ้าก็ต้องไปรถแรกแจกแถมให้เขาอีกภาษีแทนที่จะได้ครับไม่ได
4: ้
5: นะไอ้ค่าไฟฟ้าก็มาแพงมหาศาลวันนี้ในโลกเนี่ยมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เนี่ย416แห่งมากกว่านั้นนะมันทำไฟราคาถูกได้หมดเวียดนามก็มีตั้งหลายโรงวันนี้รัสเซียจะมาสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เนี่ยที่ถวายถ้าถวายมันถ้าโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ถวายเนี่ยมันเป็นภัยพิบัติใครโดนไหม
4: เรา
5: เขาไม่โดนเลยนะ
4: แน่นอนก็เขามาระบาดสีมากูนี่แหละ
5: มันอยู่ติดทะเลลมตะวันตกเฉียงใต
4: ้พัดเข้าบ้านเรา
5: พัดหาบ้านเรานะ
4: ก็ดูไม่ดูก็ดูพีเอ็ม 2.5 ดีแม่งพัดมาบ้านเราเลย
5: ทำไมอ่ะแล้วเราจะสร้างถูกค้านกันวินาศสันตโลเลยถ้าเราสร้างไฟนิวเคลียร์ได้เนี่ยหนึ่งทุกหัวประกันเกิดหมดนะบ
4: ้
5: านเรือนประหยัดหมดนะ
4: รู้ราคาค่าไฟฟ้าแน่นอน
5: มันล็อกราคาไว้ได้
4: ล็อกราคาได้ครับ
5: ทำไมเพราะนั้นเนี่ยไอ้การที่เราทะเลาะบอกแหวงกันยัดเงินงัดกันไปงัดกันมาไม่มีสิ่งแวดล้อมมีไทย NGO มีเราทำสงครามกันเองมาเนี่ย96ปีนะ94ปีเนี่ยมันคือทะเลาะอย่างเดียวนะคือผมถ้า94ปีก็75มาตอนผมเกิดก็87 90ที่วันนี้เกิดอะไรเงี้ย
4: ครับ
5: เราเคยเห็นมีเรื่องอื่นไหม
4: ไม่มี
6: ไม่มี
5: เรื่องเดียวกันตลอดทั้ง
6: ใช
5: ่ทั้งต่อชิด
6: ใช่
5: ท่านกับผมเนี่ย
6: เ
5: หมือนกันตะเรื่องราวเรื่องเดียวกันหมดปฏิวัติมีรัฐบาลล้มรัฐบาลรัฐไม่ไว้วางใจรัฐสภามีหน้าที่เดียวคือไม่ว่าหาว่ามึงโกงไอ้เราอยู่ข้างล่างบอกข้างบนโกงว่าไอ้บนข้างบนมันนั่งข้างล่างก็บอกไอ้คนข้างล่างไปนั่งบนก็บอกมึงโกงคือทั้งชีวิตมันคือโกง
6: เ
5: นี่ยเราไม่เห็นอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนะในช่วง96เนี่ยนอกจากความตกต่ำของความทรุดโทรมแต่นี้ถ้าผมจะถามว่าก็ตอนนั้นตกต่ำเมื่อปี74เราเปลี่ยนแปลงจากสมุทรยาศิราชเป็นประชาธิปไตย
6: โอ้โห2475
5: ไอ้69เนี่ยถ้าเราต้องเปลี่ยนอีกทีเราจะเปลี่ยนไปไหนอ่ะ
6: มันจะเพราะไปเปลี่ยนไปไหน
5: ถวายคืออำนาจหรือ
6: ถวายคืออำนาจ
5: หรือผู้นำประชาชนคนใหม่มาจากระบบเผด็จการเลย
6: หรือเผด็จการเลย
5: เนี่ย
6: หรือจะสังคมนิยม
5: ผมบอกว่ารัฐบาลแบบนี้อยู่ตรงนี้ไม่ได
6: ้
5: มันเละจนไม่รู้จะเละยังไงแล้วมันมีเรื่องทุกเรื่องเกิดขึ้นหมดนะแม้กระทั่งเรื่องที่เรากำลังตื่นเต้นกันอยู่ตอนนี้คือเรื่องโกงข้อสอบรับราชการ
6: น่าเกลียดมากเลย 4,000 ล้านโกงข้อสอบมหาไทยที่เป็นบำบัดทุกบำรุงสุขมือเอาซะเองเลยเอามหาวิทยาลัยมาร่วมด้วยเลยเอาแม่งดิ
5: แต่ความจริงเรื่องนี้ก็ไม่ใหม
6: ่ครับ
5: เมื่อปี52เราก็มีการโกงสอบเข้าโรงเรียนใน10ก็มีการสอบมีการโรงเรียนในอำเภอก็มีมาแล้วก็ที่กระทรวงนี้กระทรวงเดียวละต้นตอของเรื่องราวส่วนใหญ่ก็มาเนี่ยกระทรวงเนี่ยกรุงในอำเภอจำได้ไหมสมัยหนึ่ง
6: จำได้เข้าในอำเภอโอ้โหเสียตังค์ด้วยเยอะ
5: กระทรวงนี
6: ้
5: กระทรวงนี
6: ้เพราะในอำเภอแม่งอยู่เนี่ยองค์การปกครอง
5: ฮะก็คิดดูการจะไปนำอำเภอความจริงครับเป็นในอำเภอนี่ก็ต้องทำงานมาเป็นรองในอำเภอเป็นผู้ช่วยมาผลงานในการทำงานมันก็ต้องเห็นเด่นชัดแล้วไม่จำเป็นต้องไปสอบใหม
6: ่ต้องไปสอบในอำเภอเข้าโรงเรียนในอำเภออีก
5: การสอบเนี่ยเพื่อให้คนที่เขาทำดีทำเด่นไปแล้วกูไม่อยากตั้งเนี่ย มันไม่ถูกตั้งเพราะกูไม่เอามึงไปเรียนหนังสือไงเพราะกูไม่ให้มึงเข้าไปเรียนมึงก็ไม่มีสิทธิ์เรียนเพราะว่าโควต้ามันเต็มและคนที่จัดลงคนที่จัดคนไปเรียนเนี่ยคือคนมีอำนาจก็คือพูดง่ายๆคือนักการเมืองที่ผมจำได้เพราะว่าพวกผมก็มีหลายคนที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วผมก็มีวิ่งมาหาผมบอกช่วยฝากหน่อยถ้าไม่ฝากไปนี่ไม่ได้เข้าโรงเรียนก็จะชีวิตราชการจบสิ้นแล้วเราก็บอกเอ๊ะก็คุณทำงานออกดีประชาชนก็ชอบคุณก็ฐานะคุณก็ไม่ได้ดีนี่วะคุณก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไรแล้วทำไมคุณถึงเข้าไม่ได้ก็เขาไม่ให้เข้าไม่ให้เข้า
6: เป็นล้านนะจ่ายเงินอ่ะ
5: เยอะฮะเยอะเยอะผมก็ต้องวันนั้นผมก็รู้จักพี่นันละ
6: เพื่อนมาไทยนี่
5: ผมบอกให้นะพี่นันครับโอ้โหนี่มันคนดีนะช่วยหน่อยให้เข้าโรงเรียนหน่อยพี่นันก็โอเคแล้วพี่นันก็รับไปแล้วก็เข้าได้โดยนักการเมือง
6: โดยนักการเมือง
5: บางปีนะฮะในอำเภอต้องโรงเรียนในอำเภอเปิด3รุ่นนะบางปีนะ
6: ครับ
5: 3รุ่นพอเมื่อไอ้คนที่ต้องสอบได้และคนที่ถูกบรรจุให้เป็นแต่สอบแล้วก็ผ่านหลักสูตรแล้วก็จะหมายถึงว่าเขาจะเติบโตต่อไปได้ในเส้นทางราชการ
6: ไม่เรียนในอำเภอเป็นผู้ว่าไม่ได้
5: เพราะนั้นเนี่ยเขาบล็อกกันได้ตรงนั้นแล้วไงบล็อกคนที่ไม่ใช่พวกไว้ตั้งแต่ระดับโรงเรียนในอำเภอแล้ว
6: ใช่
5: เพราะนั้นเนี่ยคนที่ขึ้นมาได้เนี่ยต้องมีเส้นสายในครับเข้าโรงเรียนในอำเภอต้องมีเข้าไปอบรมสารพัดขึ้นไปหมดแม้กระทั่งตำรวจ
6: ตำรวจนี่หนักเลย
5: ก็ต้องเรียนเหมือนกัน
6: โอ้ตำรวจนี่ไม่ได้เรียน
5: หลักสูตร
6: หลักสูตรสารวัตรก็เป็นไม่ได้ไม่ได้เรียนหลักสูตร
5: ผู้กำกับก็เป็นไม่ได้การเรียนหมด
6: เข้าหลักสูตรผู้กำกับเป็นวิ่งกันป่าลามนะ
5: เพื่อขวางคนดีนะเนี่ยแทนที่จะเป็นการ
6: ใช่ฮะ
5: แทนที่จะเป็นการในส่งเสริมคนดีนะ
6: ครับ
5: กลายเป็น
6: สนับสนุนไม่มีการวิ่งเต้นเลยเพราะว่ามันเป็นด่านแรกยิ่งตำรวจเนี่ยไม่ได้เรียนพุ่มกับไม่มีสิทธิ์เป็นพุ่มกับเลย
5: เพราะนั้นเนี่ยมันกลายเป็นว่าโรงเรียนพวกนี้กันกองคนดีออกแล้วเอาคนชั่วเข้าเราถึงวันนี้เราถึงมีตรงนี้กันไงนะเราถึงมีกันตรงนี้ไงวันนี้บางคนที่มี ยิ่งใน9ปีของท่านประยุทธ์เนี่ยเราจะเห็นชัดเลยว่ามีการพาชั้นกันมามากมายมหาศาล
6: เลยนายกประยุทธ์นายกไปเช้าเย็น
5: บางคนเหลือ7ปี8ปีเห็นไหมเมื่อก่อนไม่มีนะถ้ามาเข้าตามระเบียบเนี่ยจะไม่เกิดเรื่องพวกนี้แต่นี้พอมีการขึ้นลิฟต
6: ์
5: พาชั้นเนี่ยวันนี้บางคนเป็นประหลัดมีอะไร8ปีอยู่ในตำแหน่งประหลัดเติบโตกันมาแบบข้ามหัวคนมาหมดอันนี้ก็มาจากกระบวนการแบบนี
6: ้
5: เนี่ยกระบวนการแบบเดียวกันเนี่ยนะฮะที่ทำให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นมาปิดเครื่องก่อน
6: ครับเนี่ยมันกลายเป็นทุกที่เลยนะครับว่าในอำเภออย่างเดียวก็ไม่ใช่ตำรวจก็เอาด้วยเอาหมดอ่ะมีทหาร
5: ว่าเพื่อให้คนดีขึ้นมาแต่โดยจริงแล้วเป็นการคัดคนดีออก
6: คัดคนดีออก
5: ใช่ไหม
6: แล้วไม่ใช่พวกกูออก
5: ถ้าไม่ใช่พวกก็ออกตอนนี้มันก็มีปัญหาเนี่ยรัฐบาลเราเปลี่ยนนายกมาแล้ว33คนเปลี่ยนมาแล้วเป็น560รัฐบาลพอรัฐบาลใหม่เปลี่ยนก็ต้องเตรียมคนตัวเองขึ้นมามันก็เลยกลายการสะสมค่ายการของกลุ่มแต่ละฝ่ายเนี่ยมากต่างคนต่างมี
6: ครับ
5: พอขึ้นมาเสร็จก็ยกกระบวนการออกหมดย้ายที่เอาพวกตัวขึ้น
6: อ
5: ายุได้อีก2ปีตัวเองไม่อยู่ก็ย้ายออกอีกมาเพราะนั้นบนเพดานก็ไม่มีข้าราชการเนี่ยดันขึ้นมาพอจะย้ายออกเนี่ยคุณไปรถเขาไม่ได้เนี่ย
6: ใช่
5: คุณต้องดันขึ้นข้างบน
6: ใช่ต้องดันขึ้นข
5: ้างบนข้างบนก็มีแต่ฝูงคนมาหือมาเลย
6: โอ้อยู่กันเต็มที่
5: ครับยังท่านบรรวิทย์ก็เคยโดนอัดขึ้นไปข้างบน
6: เ
5: ป็นรองประหลัด
6: ง่อยเลยมือมีแต่เลือดถามทำไมตกยุง
5: นี่เรามีที่ต้องไปนะต้องมีตำแหน่งไม่เอาดันเราขึ้นเอาคนรุ่นน้องขึ้นมาขี่เอามาเนี่ยมันอย่างนี้มันทุกกระทรวงทบวงกรม
6: ใช่
5: เพราะนั้นข้างบนเราก็เลยเป็นประเทศที่มีกลุ่มข้าราชการในหัวโตแต่ขารีบหัวโตแล้วเดือนแพงด้วยนะฮะมีทั้งผู้ชำนาญการมีทั้งที่ปรึกษาอะไรโอ้ยตั้งไปหมดอ่ะพอมันเต็มเข่งที่ปรึกษาก็เป็นผู้เข้าไปใส่เข่งชำนาญการอะไรหมดนี่มันคือการทำร้ายประเทศชาติมันคือการทำร้ายประเทศชาติโดยตรงเลยเพื่ออำนาจในการเข้ามาเป็นผู้บริหารราชการแผ่นดิน
6: และตอนนี้มันเข้าขั้นวิกฤตแล้วนะครับพี่ไปไม่ได้แล้วเข้าโรงเรียนสมัครเข้ารับราชการแม่งยังโกงกันแต่แรก 4,000 กว่าล้านเนี่ยโอ้โห
5: เพราะว่าเพราะว่ามันมีราคาฮะเพราะว่ามันไม่มีอาชีพให้คนไปทำอย่างอื่น
6: นะ
5: พ่อแม่เลี้ยงมาเนี่ยก็หมายว่าอัตคัดขัดสนในการที่ส่งลูกขึ้นมาเรียนจนจบปริญญาเป็นแสนเป็นล้านบาทแต่พอจบแล้วเนี่ยไม่รู้จะเอาลูกไปทำงานอะไร
6: ดันนะสิ
5: ใช่ไหม
6: เรื่องจริงเลยคร
5: ับ ตอนนี้ก็ต้องไปพึ่งนักการเมืองเพราะต้องไปพึ่งนักการเมืองช่วยบรรจุนักการเมืองก็ไม่รู้จะไปเอาไปไว้ตรงไหนก็เลยตั้งอัตราลูกจ้างชั่วคราว
6: เนี่ยขึ้นมาเยอะเลยลูกจ้างชั่วคราว
5: ลูกจ้างชั่วคราวเนี่ยมันไม่ใช่ชั่วคราวนะมันเป็นชั่วคราวแบบถาวรนะ
6: คือต่อไปเรื่อยๆ
5: คืออยู่นั้นก็60
6: ต่อไปเรื่อย
5: ๆนะแต่ถ้าอยากจะเติบโตจากลูกจ้างชั่วคราวเนี่ยก็ต้องไปสอบให้เป็น
6: ข้าราชการ
5: ข้าราชการให้ได้ก็เปิดมาคราวนี้ก็รวมๆแล้วก็เปิดมันก็ไม่ได้เปิดบ่อยแต่ก็มีเปิดตลอดเพราะนั้นคนจำนวนมากที่เป็นลูกจ้างชั่วคราวเนี่ยก็รอที่จะเข้ามาให้ได้พอถึงเวลามาก็ต้องใส่เงินกันทุกชนิดทุกราคาเลยเพื่อให้ตัวเองได้เป็นข้าราชการเพราะมันก็เลยเกิดกระบวนการ300,000 700,000ค่าโกงข้อสอบ
6: ค่าให้กูสอบได
5: ้เนี่ยคือเราคงจะไม่มีทางแก้เพราะว่าคนที่แก้ได้ก็คือคนที่แก้ได้ก็คือคนที่รู้ว่าเขาโกงกันยังไงนะแล้ววันนี้ธนูทินเป็นทั้ง
6: นายก
5: นะ
6: ขั้วมา
5: เป็นทั้งรัฐมนตรีต่างประเทศเพราะต้องไปต่างประเทศบ่
6: อ
5: ยนะไปแจกจ่ายความ
6: เป็นรัฐมนตรีพาณิชย์ด้วยไปขายของ
5: เป็นรัฐมนตรีพาณิชย์ไปต้องไปเปิดนู่นเปิดนี่อะไรเปิดป้ายของแกไปตามเรื่อง
6: โอ้ทับ
5: ต้องไปเรียนนักร้องเลยต้องคือไปร้องเพลงเองนะฮะตีขิมอะไรก็ว่าไปแล้วก็เป็นรัฐมนตรีมหาไทยเลยผมว่าวันนี้ถ้า ถ้าอยากแก้ไขสิ่งแรกเนี่ยคุณอนุทินช่วยวางมือจากมหาดไทยไปก่อนไปเป็นนายกเต็มๆให้ดูซะหน่อย
6: แกมาควบทำไมเนี่ยน้อยนักนะที่เขาจะควบมหาดไทยไอ้คือนายกควบกับอาหมเนี่ยไม่เป็นไรกับอาหมมันไม่มีอะไรมากแต่มหาดไทยมันไม่ใช่อ่ะ
5: มันไม่ใช่ยุคนี้ด้วยฮะมันไม่ใช่ยุคนี้ที่คนๆเดียวจะไปทำงานขนาดนั้นนะแล้วก็ปล่อยให้รัฐมนตรีช่วยซึ่งคนละพรรคไปดูแลกันมันก็หัวแตกแพร่แตกหมดนะคราวนี้ก็ยังหามือใครจับมือใครดมไม่ได้นะรัฐมนตรีช่วยกระโดดตัวปลิวหมด
6: โอ้ใครจะมาทำงานนี้ไม่ใช่ติดคุกนะเนี่ยติดคุกนะ
5: มันไม่มีทางแก้ไขแล้ว
6: ใช่แล้ววันนี้คนก็บอกว่าเขาเนี่ยรู้ในสิ่งที่ไม่อยากจะรู้และรู้และต้องทนในสิ่งที่ไม่อยากทนคือไฟถนนพี่เดชก็ต้องจ่ายค่าไฟถนนด้วยจ่ายภาษีด้วยแล้วมันเกี่ยวอะไรว่ากูบ้านกูก็ไม่ได้ใช้ตรงนั้นนะ
5: ความจริงเนี่ยไฟถนนเนี่ยมันเฉพาะคนที่ขับรถใช้ยวดยานนะที่เขาได้ประโยชน์ส่วนคนนั่งก็ไม่เท่าไหร่หรอกนะแต่คนในป่าในเขาไม่เกี่ยว
6: ไม่เจอด้วย
5: ชาวบ้านนะซะมึงโอเค
2: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
0: ติดตามข่าวรอบสัปดาห์วิเคราะห์สถานการณ์แบบคนข่าวมืออาชีพในรายการเสาร์อาทิตย์สกิจข่าวกับพญาไม้ทางสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station FM 97 MHz ทุกวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 5:00 น. ถึง 6:00 น. เย็นกับพญาไม้พเดชภูรีปฏิภาณ
1: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
3: เข้ามาถึงช่วงที่2นะครับไปรับฟังกันต่อเลยครับทั้ง2ท่านคุยกันออกรสชาติหน้าฟังหน้าทีเดียวครับ
5: มันโอเคแต่จริงๆแล้วมันเกิดมานานแล้วฮะที่จะไปบวกเงินส่วนนี้ไว้กับค่าไฟฟ้าตอนนี้เมื่อคุณเอาทุกอย่างไปบวกกับค่าไฟฟ้าแล้วเอาแล้วก็มาเก็บเงินชาวบ้านคุณต้องคิดหาเรื่องไฟฟ้าราคาถูกแต่ที่คุณทุกวันนี้ที่คุณคิดอย่างเดียวคือหาไฟฟ้าราคาแพงไอ้ตรงไหนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตก็ขาดทุนได้ยังไงความจริงเนี่ยต้องเอาไปประหารชีวิตนะ
6: ใช่
5: เพราะว่าคุณทำสามขายสี
6: ่
5: ทำสี่ขายห้าแล้วคุณขาดทุนเนี่ย
6: มันเป็นได้ยังไงวะ
5: ใช่ไหมมันเป็นไปไม่ได้มันไม่มีทางที่จะเป็นขาดทุนได้เลยอ่ะเพราะคุณเป็นเจ้าของประเทศไฟฟ้าประเทศอื่นเข้าบ้านเราไม่ได้คนถ้าจะผิดไฟฟ้าเองก็ได้แต่คุณก็ไม่มันคุณก็ทำอย่างเดียวคือให้มันราคาไฟฟ้าที่คุณขายมันถูกกับไฟฟ้าจากน้ำมันเนี่ยมันก็มากันแบบนี้เพราะนั้นไอ้ไฟฟ้าขาดทุนเนี่ยมันลำบากมันเป็นไปไม่ได้แต่คุณก็ทำให้มันขาดทุนแล้ววันนี้คุณก็เอาภูมิปลาไปให้เอกชนแต่คุณเอาก้างกับหัวกับหางไว้
6: ให้ผม
5: แล้วคุณเอาพุงปลาเนี่ยไปไว้กับเขาแล้วคุณทิ้งก้างไว้ทิ้งเอาหัวไว้ให้เราแท้มันก็เสร็จสิครับแล้วก็เพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งแรกที่มันเป็นความวอดวายของประเทศนี่คือเรื่องค่าไฟฟ้าคือต้นทุนพลังงาน
6: ใช่
5: นะวันนี้ก็ยังไม่มีใครคิดว่าทำไงถึงจะเกิดไฟฟ้าราคาถูกทำไงถึงจะให้คนได้ใช้ไฟฟ้าราคาถูกก็ยังไม่มีเลย
6: นายกรู้ก็ตลกไปวันที่ซวยอันนั้นคือค่าสูบน้ำค่าถนนน้ำท่วมเนี่ยพี่เดชออกนะค่าสูบน้ำแล้วก็ออกด้วยเพราะไฟที่สูบน้ำมันเอา
5: ไปขาย
6: เ
5: ลยรายได้รับมีทางเดียวจากประชาชนไงฮะรัฐบาลอื่นก็หารายได้จากโครงสร้างของชาตินะฮะเอาอย่างเราบอกว่าขุดคอร์ดกะขุดคลองไทยเนี่ยสิงคโปร์มาเลเขาก็ได้รายได
6: ้
5: จากคลอง
6: ใช่
5: คลองผ่านนะมหาศาลเลยของเราจะตัดกันว่าก็ไม่ยอมให้ตัดกลัวปลากุ้งหอยปูปลากลัวนู่นกลัวนี่กลัวมันไปสารพัดนะทั้งที่มันเป็นช่องทางที่เกิดรายได้มายกประเทศนี้ให้ผมมา10ปี โดยไม่ต้องแล้วผมจะใช้หนี้ทุกบาททุกสตางค์ให้เลยนะยกมาผมว่าผมกับคนอีกไม่กี่คนลองช่วยกันคิดหน่อยได้หมดที่ดินรถไฟเนี่ยผมจัดใหม่ทีเดียวก็ทะลุแล้ว
6: ทะลุฟ้าเลยไงทะลุฟ้าเลย
5: ค่าไฟฟ้าผมจัดอีกทีก็ทะลุอีก
6: ครับรถไฟพี่จัดแค่บึงมักกะสันก็วันนี้ต้องร้อยอย่างเดียวเอาตังไปเก็บที่ไหนวะ
5: มาเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงการปกครองมาแต่ยังไปอิงคำว่ารถไฟฟ้าหลวงไฟฟ้าหลวงรถไฟหลวงพยาไปพึ่งอิงท่านไว
6: ้
5: แต่ตัวเองไม่แต่ไม่ใช่แต่พยายามอิงว่าโอ้นั่นรอยัลออคิดพยายามไปอิงอ่ะก็เราเปลี่ยนแปลงการปกครองมาแล้วแต่ก็พออิงไว้ก็เอาตัวเนี้ยคำว่าตัวเนี้ยเป็นตัวผูกขาดตัดตอน
6: เนี่ยไอเวนนั่นก็จะขุดให้ได้จะสร้างให้ได้แลนด์บิดพ่อแม่ไอหัวงอกอ่ะมันก็จะเอาอยู่ได้มันไม่มีทางได้เลยมันก็จะไปของมันเนี่ยวันนี้มันจะอะไรกันนักหนาไอสิ่ง
5: นี้ไม่พวกเขาเนี่ยกำลังหาทางเขากำลังฆ่าตัวตายกัน
6: ครับ
5: จากสิ่งที่เขาเป็นและสิ่งที่เขามีเนี่ยเพราะว่าถ้าเขายังอยู่ในสภาพนี้แล้วมันเขาเป็นรัฐบาลแต่เขาหาคำตอบไม่ได้หารายได้เข้าชาติไม่ได้เนี่ยเราก็เหมือนเราเป็นพ่อบ้านแล้วคนในบ้านต้องพึ่งเราคนเดียววันไหนถ้าเรากลับบ้านแบบไม่มีรายได้มาอย่างสมัยก่อนๆ ก็พ่อบ้านออกไปล่าสัตว์วันไหนกลับมามือเปล่าก็ต้องอดกันทั้งบ้านวันไหนมีกระต่ายก็กินกระต่ายมีไก่ก็กินไก่ใช่ไหมมันก็อยู่กันอย่างนี้มาตลอดอ่ะคนมีหน้าที่หาเงินก็ต้องไปหาเงินแต่นี่คนมีหน้าที่หาเงินเสือกเป็นคนใช้เงินคือรัฐบาลเนี่ยมันไม่ที่มันมีหน้าที่หาเงินนะ
6: มันเสือกมาใช้เงินแล้วมันจะต้องมาช่วยเรามันสึกมาเป็นภาระให้เราต้องคอยจับมัน
5: เขาคือพ่อบ้านเขาคือผู้อภิบาลตัวและตัวจริงเขามีหน้าที่ต้องหาเงินให้เราใช้
6: ตอนนี้มันเหมือนมันออกไปล่าสัตว์มาเนี่ยถ้ากระต่ายเขาขี่ตายแบบพี่เดชว่ามันไม่ได้อะไรเลยเนี่ยและแม่งยังจะมาเอาข้าวกูให้มันแดก
5: แต่ว่าตอนนี้พอจะคิดเรื่องเงินคิดเรื่องคือภาษีอย่างเดียวต้องเก็บก็มันเก็บจนไม่มีอะไรจะให้เก็บแล้วเนี่ยมันเก็บจนเหลือแต่ไม่มีอะไรแล้วอ่ะ
6: จริงๆครับพี่เดชเอาภาษีมาเป็นเครื่องมือได้นะแบบที่พี่เดชเคยคิดไว้เนี่ยเอาร้านสะดวกซื้อมันเสียแวดจะมาชาวบ้านไม่เสียแวดแต่ชาวบ้านมี
5: เงินเลยนะผมบอกว่าอาหารการกินเนี่ยถ้าขายในร้านสะดวกซื้อเนี่ยผมเก็บ 20% เลยเพราะว่าเมื่อก๋วยเตี๋ยวจานนึงถ้ากินจากร้านสะดวกซื้อมันราคา100บาทถ้าข้างถนนมัน80ผมว่าคนมากิน80
6: ครับ
5: ไอ้ข้างถนนมันก็เกิดไง
6: ใช่ฮะ
5: แต่ใครอยากจะรู้หนาฟุ่มเฟือยก็ไปเลยเข้าไปร้านสะดวกซื้อเลยเสียแวดไปเลย 20%
6: ใช่
5: 15-20ไปเลย
6: ใช่
5: ก็คุณสบายสะดวกไงก็คำว่าสะดวกมันก็ต้องมีราคาดีครับ
6: ถูกต้องราคาความสะดวกไง
5: ฮะแล้วราคาก็เข้าไปในห้างเก็บไปเลย15-20ใช่ไหมเอาอยากได้สองสูงเหลือง่ายๆเก็บให้ไปสูงเลยท่านเจ้าสัวอยากได้เรื่องสองสูงนี่ฮะสูงนะก็เก็บแวดในนั้นให้มันสูงซะ มันก็จะมีช่องว่างให้คนที่ไม่มีปัญญาสู้ได้มีปัญญาสู้หรือ มีแก๊ปให้คนเขาเกิดผมว่ามันก็เป็นช่องทางหนึ่งแต่นี่ไม่กล้าที่กลัวเขาหยองไปเลยกลัวมากๆไม่กล้าแตะต้องเราเปลี่ยนแปลงการปกครองมานี้ปีนี้4มาถึงปีที่96
6: เกือบ100ปี
5: เกือบ100ปีอำนาจเดียวที่ไม่เคยเปลี่ยนคืออะไร75เปลี่ยนมากษัตริย์จากนั้นก็ทหารเปลี่ยนมาทหารไปอาหารไปทหารมาอาหารไปทหารมามีพลเรือนขึ้นไปพลเรือนขึ้นมาด้วยเราที่เราไม่เปลี่ยนคือเจ้าสัว96ปีเราไม่เปลี่ยนเลยคือเจ้าสัวนะ
6: เจ้าสัวไม่เปลี่ยนเลยนะ
5: คนนั้นเมื่อแล้วเจ้าสัวนอกจากไม่เปลี่ยนแล้วเนี่ยเจ้าสัวยังทำตัวเลขขึ้นไปมหาศาลนะขนาดที่คนยากจนลงกับประเทศเนี่ยลงมาข้างล่างสุดๆนะแต่เงินมันมีเงินประเทศมันมีเงินของมันอ่ะแต่การไปของเงินมันต่างมันไปที่ข้างบนหมด
6: มันไม่
5: เฉลี่ยลงมาข้างล่างเพราะนั้นสิ่งเดียวที่เราไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยคือนักธุรกิจระดับสูงสุดของชาติทุกคนมันคุมไว้คนละชุดการทำมากินคนละชุดเมื่อก่อนก็มีแค่ทำเกษตรทำสุราเหล้าก่อนหน้านั้นก็ทำป่าไม้พอป่าไม้เลิกก็มาทำแร่ วันนี้สาธารณูปโภคทั้งหมดที่เป็นช่องทางเอารายได้เข้ารัฐ
7: ครับ
5: กลายเป็นของเอกชน
7: ทั้งหมดเลยใช่ไหม
5: พวกนี้คือรายได้รัฐเนี่ย
7: ใช่ครับ
5: ถ้าผมจะใช้มือถือมากผมก็เสียภาษีมากใช่ไหม
7: ถูกต้อง
5: รัฐก็ได้มาก
7: ใช
5: ่แต่ผมมีใช้มากผมก็ต้องหาเงินให้ได้กันครับ
7: ไม่ใช่
5: ได้มาก
7: ถูกต้อง
5: นะเมื่อผมหาเงินได้มากก็เสียมากรัฐก็ได้ไปมากก็จบแต่กลายเป็นว่ากลายเป็นของเขาไปไม่ใช่ของรัฐ
7: ใช่
5: เงินที่เป็นของรัฐหายหมดรายได้ที่เป็นของรัฐถูกแบ่งออกไปหมดเพราะนั้นรัฐก็เลยเป็นตัวที่ไม่มีรายได
7: ้
5: กลายเป็นว่าคนที่มาเป็นรัฐบาลคนที่เป็นรัฐมนตรีเนี่ยเป็นคนเอาพวกนี้ไปหมด
7: ใช่
5: ใ
7: ช
5: ่แล้วพวกนี้ก็อยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหลังอยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหลังเดี๋ยวนี้รอดไปอยู่ข้างหน้าตอนนี้หนีไปอยู่ข้างหลังกันหมดละ
7: เดี๋ยวอยู่หลังเดี๋ยวอยู่หน้า
5: เนี่ยเราจะไม่มีวันแก้ไขอะไรได้เลยถ้าเรายังไม่เข้าถึงไม่กล้าพูดเรื่องจริงเนี่ยเพราะอย่างที่ว่ามันทำไมก็โกงเพราะเมื่อกติกามันเป็นอย่างนั้นนะกฎมันเป็นบังคับให้ทุกคนต้องเป็นโจรใช่ไห
7: ม
5: ใช่กฎบังคับให้เราต้องเป็นโจรมันก็ต้องเป็นโจรถ้าว่าผมไม่เป็นโจรผมก็เลือกผู้แทนไม่ชนะผมก็เป็นอบต.ไม่ได้เพราะผมไม่มีตังค์
7: เป็นอบจ.ก็ไม่ได้อยู่มันอย่างเง
5: ี้
7: ย
5: ผมจะไปวัดผมก็จะเป็นคนชั้นล่างในหมู่บ้านเพราะผมไม่ได้ไปทำบุญที่วัดมหาศาลนะวันมาถึงมีกระสุนผ้าป่าผมก็มีไปแค่ร้อยเดียวถ้าผมไม่บอกท่านเจ้าอาวาสว่ากสินปีนี้ผมขอรับผมประกันเดี๋ยวผมจะจัดให้นั่นบาง 900,000 ผมก็กลายคนมีหน้ามีตา
7: แล้วถ้าเหมือนเป็นมีตำแหน่งไปรับรีด้วยปีนี้จะเอาให้70ล้านโอ้
5: นั่นเนี่ยแล้วพอมาพูดถึงเรื่องGDP โอ้ยต้องทำจาก1ให้เป็น2ไอ้ที่จะเป็น2ก็บอกว่ามันได้จากค่าอะไรถึงคุณจะกลับไปจากไอ้ครึ่งนึงเป็น2ได้จากการส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์มันเกี่ยวกับชาวบ้านตรงไหน
7: ตรงไหนวะเนี่ย
5: ชาวบ้านมันก็ยังเป็นชาวบ้านอยู
7: ่ใช
5: ่ไอ้อิเล็กทรอนิกส์ที่คุณทั้งก็โรงงานผู้ที่เกาหลีมาสร้างญี่ปุ่นมาสร้างเขาก็ทำไปเป็นรายได้ผ่านประเทศไทยแต่ไม่ใช่ของไทย
7: ใช่ผ่านแต่ไม่ใช่ถูกต้องเลยครับเหมือนประกอบรถยนต์อ่
5: ะ
7: เขามาประกอบจริงเขาเอาทุกอย่างมาเลยเราได้ค่าแรงนิดเดียว
5: เป็น GDP ที่มัน
7: แฝง
5: มันเป็น GDP ที่เราจับต้องไม่ได้
7: แฝง
5: ใช่ไหมเนี่ยก็พยายามจ้างพูดกันเรื่องไอ้ GDP เนี่ยไอ้เราก็ไม่ได้มีความรู้มากมายนะ
7: ก็ฟังเข้ามา
5: จนได้แต่ไอ้คนที่มีความรู้มากมายเนี่ยเป็นคนทำให้พวกเรายากจน
7: แล้วไอ้มีความรู้มากมายเนี่ยแม่งคิดแต่อะไรที่เอาเปรียบกูทั้งนั้นเลยเดี๋ยวกูเสียเงินอย่างเดียวแล้วมึงไม่เคยทำอะไรให้กู
5: อย่างรัฐมนตรีคลังเนี่ยนะผมก็ไม่รู้จักท่านนะผมก็ไม่มีอะไรเป็นอคติแต่ยังไม่ได้ยินสักครั้งนึงว่าท่านจะหาเงินให้ประเทศนี้ด้วยวิธีการที่ไม่เก็บภาษีตรงไหน
7: ผมเองก็ไม่ได้เสียงลือเสียงแล้วอ้างว่าเก่งจริงเลย50เป็นทิพดีแล้วหลายกรมผมก็โอ้โหชื่นชมมาคนเก่งมาแล้วภาษาจีนก็เรียกบ่อเท่าลูก
5: แล้ว
7: ไม่มีค่า
5: แล้วอีกกี่กรมในนั้นที่ตอนติดคุกอยู่ตอนนี
7: ้จบโอ้โหมีทองเป็นตันด้วยมีทองเป็นตันกรมเดียวกับท่านหรือเปล่า
5: คือโกงมันไม่ใช่เงินนะสมัยนั้นเขายังมีหนังฉลองใช่ไหมเงิน
7: พวกเราบูชามีเงินตรา
5: ตอนนี้โกงเลือกตั้งโกงสว
7: โกงสส
5: โกงข้อสอบเป็นนักราชการโกงที่ดิน
7: โกงไฟ
5: หมด
7: โกงน้ำมัน
5: น้ำมันอีกน้ำมัน
7: ยังหาไม่ได
5: ้น้ำมันเขายิงกันตูมน้ำมันที่นี่หายเลยหายเลยแล้วก็บอกว่ามีสำรอง120วันแต่ชาวบ้านโดนเดี๋ยวนั้นเลย
7: ขึ้นราคาปั๊บแม่งขึ้นเลยแต่พอลงราคามันบอกว่าต้องช่วยผู้ประกอบการสต๊อกเดิมยังอยู่โอ้ยเหี้ย
5: หาว่าซื้อไว้แพง
7: ซื้อไว้แพงเราต้องมารับให้ผมไม่เข้าใจเลยแล้วจะมาเป็นตําเหี้ยอะไรวะรัฐบาลเนี่ยโอ้อนาจใจมากเราจะพ้นภาวะนี้มั้ยพี
5: ่ไม่พ้นถ้าเรายังมีรัฐบาลแบบนี้นะรัฐบาลที่พูดง่ายหาเงินไม่เป็นดีกว่าทั้งหมดนี่มันคือหาเงินไอ้การจะหาเงินต้องหางานให้ได้ก่อนถ้ามันหางานไม่ได้หาเงินไม่ได้แต่คิดแต่เลือกการหางานมาใช้เงิน ตอนนี้คือหางานยังคิดประดิษฐ์โครงสร้างขึ้นมาเพื่อเอาตังค์มาใช้นะฮะนี่คือการหางานเพื่อจะเอาตังค์นะแม้กระทั่งการไอการที่มีเงินเก็บมาต้องมีไฟฟ้าสาธารณะเนี่ยเพื่ออะไรพอเก็บมาแล้วมันก็เหลือเงินไปมันไม่รู้ตัวเลขเขาเท่าไหร่นะที่เขาตัวเลขที่ผมยังหาไม่ยังไม่ได้ไปหาตัวเลขนี่แต่คิดแล้วว่าถ้าคนในบ้านเราครัวเรือนเราเนี่ยทุกหลังเนี่ยต้องเสียค่าไฟฟ้าบวกไปมันก็เกิดว่าเมื่อมีค่าไฟฟ้าสาธารณะก็ต้องมีการใช้ไฟฟ้าสาธารณะ
8: ใช่ใช่
5: ใช่ไหม
8: ใช
5: ่การจะใช้ได้คุณก็ต้องไปตั้งเสาไฟฟ้าใช่ไห
8: มถูกต้องดิ
5: คุณก็ต้องตั้งเสาไฟฟ้าบางคนตั้งเสาไฟฟ้าคุณต้องไปหาบริษัทที่สร้างเสาไฟฟ้ามาขายคุณนะ
8: ใช
5: ่ทำไมกรมทางหลวงไม่สร้างซะเองอ่ะ
8: ก็มีเนี่ยโอ้โหมีวิศวกร
5: กรมทางหลวงมีเงินมีความรู้ไม่พอเลยจะไปตั้งโรงงานทำเสาไฟฟ้าโรงงานของรัฐ
8: คุณเป็นคนไปตรวจเขาแล้วคุณจะไม่มีความรู้ได้ไง
5: ฮะรัฐเนี่ยต้องรู้ว่าต้องซื้อเสาไฟฟ้าปีนล้านต้นสองล้านต้นสามล้านต้นรัฐก็ทำซะเองเมื่อรัฐทำแล้วมันคุ้มค่าประชาชนก็ใช้ของถูกประชาชนก็ต้องใช้เสาไฟฟ้าเหมือนกันเนี่ยก็ทำไมรัฐเอาของไปเนี่ยเอาแบบภูมิปลาเนี่ยรัฐเอาไปให้พวกตัวเองกินผมไม่ได้พูดรัฐบาลไหนรัฐบาลหนึ่งนะเพราะผมอยู่มาหลายรัฐบาลแล้วทุกรัฐบาลเป็นเหมือนกันหมดคือไม่คือมีใครคิดเพื่อชาติเลยคิดโครงการมาก็ไปเพื่อไปฝากคิดโครงการก็ไปฝากนี้เพื่อมันก็คนเพื่อคนนี้คนนี้คนนั้นไอ้จำนำข้าวก็เพื่อคนนี้ไอ้จำนำข้าวกับคนนี้ขายฝากข้าวก็เพื่อคนนี้มันมีพ่อค้าไปคิดให้หมดบ้านเราเนี่ยนะถ้าเจ้าสัวหายไปสัก200คนประเทศเจริญทันทีเพราะคนที่คิดใช้เงินรัฐคือเจ้าสัวนะ
8: ถูกต้องครับ
5: เจ้าสัวคิดแล้วก็ไปคร่างแล้วก็ไปบอก
8: ใช่
5: แล้วก็ไปบอก
8: ไก่40 60 40 20หาเลยเนี่ยเจ้าสัวได้เนื้อๆเลยนะ
5: ทั้งนั้นไอ้ตัว B ตัว A อะไรตัวอะไรที่แก้ภาษาย่อกันตัวทั้งนั้นคุกเดียวกันทั้งหมดกลุ่มเดียวกันทั้งหมดลากเงาเจอกันทันทีนั่งเล่นกอล์ฟวงเดียวกันเล่นไพ่วงเดียวกันกินเหล้าวงเดียวกันนั่งคือวินผัดกันใช้ชุดเดียวกันหมดนะแล้วก็ชุดพวกนี้เขาจะไม่อยู่กับพรรคไหนพรรคหนึ่งเป็นหลักนะเขาพร้อมจะเคลื่อนไหวไปตามพรรคการเมืองที่ชนะนะแล้วก็ไปคิดงานให้คิดแผนให้มันถึงเต็มไปด้วยอีเวนต์ไงประเทศนี้ถึงเต็มไปด้วยอีเวนต์ไงโอ้อีเวนต
8: ์อีเวนต์ใช่ในไปนายกไปตลอดในฐานะที่ว่าเป็นสื่ออาวุโสจริงๆแล้วเนี่ยรุ่นเดือดตายไปหมดแล้วเนี่ยดูทิศทางลมแล้วอายุรัฐบาลอนุทินไปได้อีกไกลไหม
5: ถ้าไปได้ไกลทำไมมึงจะสวนทางกับประเทศมันจะสั้นลง เขาไปไกลแค่ไหนประเทศก็จะสั้นลง
8: นะอันนี้เป็นตักกะเลยเห็นแล้วผมเลย
5: มันผกผันกัน
8: ใช่ไ
5: หมถ้าเขายิ่งไปไกลเท่าไหร่ชะตากรรมของประเทศก็จะสั้นลงสั้นลงสั้นลง อย่าลืมนะประเทศนี้คำว่าสยามก่อนมาเป็นไทยเนี่ย มันประกอบด้วยแคว้น5แคว้นนะตอนรัสเซียแตกเนี่ยมันออกมาไปกี่ชาติ
8: โอ้โหเต็มเลยไอ้พวกสถานอะไรอ่ะออกมาหมดเลย
5: ถ้าจักรวรรดิอเมริกาล่มอเมริกาล่มเนี่ยมันจะออกมาอีกกี่ชาติ
8: เ
5: ท็กซัสอยากไปเต็มทน
8: เออใช
5: ่นะเท็กซัสอยากไปเต็มทนละLA ก็อยากเป็นรัฐประเทศอิสระเหมือนกันเพราะฉันไม่ได้อยู่เป็นฉันไม่ใช่คนประเทศคนขาวนี
8: ่
5: มันเป็นแผ่นดินคนเหลืองแล้ว
8: คนเหลืองนะ LA คนเหลืองจริงฮะ
5: ถ้าแยกมาฉันก็อีกเวลาจักรวรรดิล่มเนี่ยมันไม่ได้ล่มมันสลายนะมันสลายอย่าลืมว่าเราเองก็มีเรื่องปัดใต้เราเองเคยปราบกบฏอีสานเราเคยแย่งชิงล้านนาล้านช้างเพราะนั้นเนี่ยอย่าคิดว่าประเทศมันจะคงรูปอยู่ตรงนี
8: ้
5: ถ้าเผื่อคุณยังปล่อยปะละเลยแบบนี้วันหนึ่งมันจะกลายกลับมาเป็นห้าแคว้นมันจะเป็นห้าแคว้นเนี่ยเพราะนั้นวันนี้ผมว่าใครก็ตามเนี่ยที่มีอำนาจมีหน้าที่เนี่ยจะต้องกล้าใช้อำนาจนั้นเพราะสิ่งที่มีอยู่ในวันนี้การปกครองที่มีอยู่ในวันนี้มันเต็มด้วยคำว่า โกงโกง
7: เออโกงโกง
5: มันอยู่ไม่ได้หรอกครับถ้ามันอยู่กันอย่างนี้แล้ววันนี้ถ้าให้ชาวบ้านเลือกลงมติโดยที่ว่าเขาจะโหวตให้รัฐบาลนี้อยู่หรือไม่อยู่เนี่ยผมบอกวันนี้คุณมาถามผมอยากให้ทำแบบสวิตเลยก็ได
7: ้
5: ถามมันทุกเรื่องกับประชาชนถามเลยมันเอาอันนี้เอาไหมเอาแดนบิดเอาไหมเอาเอาขอมาโหวตให้ประชาชนทุกคนโหวตมานะฮะเดี๋ยวนี้โหวตง่ายนี่ฮะ
7: ใช่ครับ
5: รัฐบาลในประเด็จมีมือถือเบอร์นี้เอาไม่เอากดปังปังวันเดียวขึ้น
7: เออใช่ครับ
5: นะท่านมานาวิทย์ก็กดเปี้ยงโนใช่เอาไม่เอาเอาไม่เอาเพราะว่าแค่เรากดเสร็จเนี่ย AI มันทำจบละรู้ทันทีเลยแลนด์บิดเอาไม่เอาเนี่ยนะให้ประชาชนทุกคนสามารถแสดงความเห็นได้โดยตรงไม่ต้องมีครูหาไม่ต้องใช้6,000-7,000 ล้านด้วย
7: ใช่ใช
5: ่มือถือมันมีเท่ากับจำนวนคนอยู่แล้วนะจะเอาไว้แค่ไหนอ่ะเราจะเอาพวกอาวุโสไหม60จนตายเป็นคนที่คอยมาเลือกเพราะเองแก่มาเองเห็นแผ่นดินนี้มาเยอะเอาเฉพาะ60แลนด์บิดเอาไหมพวก60-80อย่างพวกเราเนี่ยอย่างพวกเราเนี่ยเราก็ไม่รู้จะไม่เอาเงินไว้ทำไมไหม
7: ใช่ครับ
5: เพราะเราจะตายอยู่แล้ว
7: ใช่
5: เราก็มีความรู้สึกว่าลูกหลาน
7: อ
5: ันไหนไม่ดีลูกหลานพวกเราก็ไม่เอา
7: อ
5: ันไหนนั้นลูกหลานดีเราก็เอาใช่ไหมเพราะเราจะไปตายแล้วเนี่ย
7: ใช่
5: เราไม่ต้องสะส
7: ม
5: วันนี้มีเงินเราก็กินอาหารอย่างเก่าไม่ได้
7: เออใช่ใช่ใช่
5: วันนี้เราอยากไปเที่ยวโลดโผนจักรยานอย่างเก่าก็ไม่ได
7: ้
5: อยากจะมีเซ็กก็มีปัญหาม
7: ีปัญหาเลย
5: ใช่ไหมกินเหล้าหมอก็ห้าม
7: เ
5: มาแล้วก็เมาแล้วก็เหมือนตายไป2วันเพราะนั้นเราเนี่ยมีชีวิตที่เป็นประโยชน์กับประเทศชาติแล้วตอนนี
7: ้
5: ให้พวกเราโหวตเห็นไหมตั้งกฎหมายมาเลยว่าคน60ถึงตายเนี่ยสามารถโหวตทำประชามติได้เรื่องไหนอยากให้ประเทศก็ว่ากันไปเอาเอไอพาสปอร์ตเอาไห
7: ม
5: เอาพวกผู้เฒ่า60ลงทะเบียนมาผมก็โหวตท่านก็โหวตพวกเราก็มานั่งคุยกันคนแก่คนเฒ่าก็นั่งมองหูเฮ้ยดีไหมวะดีไหมวะมันก็ถกเถียงกันพวกนี้ว่างงานเน
7: ี่
5: ย
7: ใช
3: ่และทั้งหมดก็คือเรื่องราวที่นำเสนอในสัปดาห์นี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: ติดตามรับฟังรายการวิเคราะห์สถานการณ์แบบคนข่าวมืออาชีพในรายการเสาร์อาทิตย์สกิดข่าวกับพญาไม้ทางสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station FM 97 MHz ทุกวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 5:00 น. ถึง 6:00 น. เย็นกับพญาไม้พระเด็จภูรีปฏิภาณ
1: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
9: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM ถ้าชอบทะเลลองไปทะเลหมอกบนยอดเขาแม่ชอบโรงแรม5ดาวไปแคมปิ้งดูดาวเป็นล้านดวงกันไปให้ไกลใช้ชีวิตลุยกว่าที่เคยกับ New Suzuki XL7 Hybrid Multi Dynamic Crossover ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยขุมพลังไฮบริดประหยัดกว่าเต็มประสิทธิภาพยิ่งกว่าพาคุณลุยไปอีกขั้น New Suzuki XL7 Hybrid Empower Your Journey ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ
10: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้ผู้บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้ผู้บ้านสัญชัยขนานมีคำตอบโทร091-789-3563
11: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
12: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณ จะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ 4:00 น. ถึง 5:00 น. เย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
13: รายการผีเล่นผีจริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาด
14: นั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะ
13: โอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเข้าเป๊ะปังโป๊ะ
14: ไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ
13: ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้น
14: นั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักพลิกความคิด
13: พบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97 FM
15: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
16: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
17: ณราพงศ์ไวยวัฒน์
18: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 6:00 น.เช้าถึง 7:00 น.ที่นี่ FM 97 สถานีข่าวคุณภาพครับ
17: ชัดทุกประเด็น
18: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
17: ณราพงศ์ ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
19: ทราบแล้วเปลี่ยน
20: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2:00 น. ถึง 4:00 น. เย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
21: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
22: ติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์ 6:00 น.ถึง 1:00 น.กับรายการคุยข่าวอารานิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: จาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.และเวลา 16:30 น.ถึงเวลา 18:00 น.ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97FM และ Facebook QFM
1: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวทั้งในมิติทางสังคม
2: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลทริปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวรุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ถึง 19:00 น.ตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
1: แล้วพบกันนะครับ
3: สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพ

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์

ปูนปูนสวัสดีครับสวัสดีครับพวกผมปังแหงมและทีมงานที่ไม่รู้จักเน็ตไม่รู้จักเหนื่อยนะครับเจ้านายสวัสดีครับเช้าเช้าอย่างนี้นะครับพวกผมได้ที่นี่ที่คลื่นข่าวคุณภาพ FM 97 เมกะเฮิรตซ์กับผมก็จะทำหน้าที่เป็นตู้จดหมายที่ดีตู้จดหมายที่ไม่สามารถปฏิเสธจดหมายได้แม้แต่ฉบับเดียวแล้วก็ผมก็จะทยอยส่งข่าวสารนั้นไปให้เพื่อนๆทุกคนสำหรับรายการโลกสีน้ำเงินและก็โลกสารคันวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่27เดือนมิถุนายน2569เป็นการสรุปข่าวภายในประเทศเมื่อวานนี้ได้ชะโงกไปต่างประเทศคือรายการโลกสีน้ำเงินไปคุยเรื่องเกี่ยวกับราคาทองคำทำไมมันเคลื่อนไหวลดลงราคาน้ำมันทำไมมันเคลื่อนไหวลดลงราคาเงินดอลลาร์ทำไมมันเคลื่อนไหวแข็งขึ้นทั้งเบรกให้เพื่อนเข้าใจหมดวันนี้จึงมี

0: ข่าวตามสื่อสารมวลชนต่างๆตามมาไงวิเคราะห์ตามมาอีกเยอะว่าทำไมเกิดสถานการณ์วิกฤตตะวันออกกลางสหรัฐอิสราเอลอิหร่านแล้วพอไม่พุ่งทะลุขึ้นไปอ้าวสนใจก็ไปติดตามได้ดูย้อนหลังได้เดี๋ยวนี้ออกทาง Facebook Live นะครับก็ผมมองจากตรงนี้ถ้าเดี๋ยวอยากดูหน้าดูตาบ้างก็เปิด Facebook Live ดูก็ได้ก็คลิกเดียวก็เจอเงียบเงียบแล้วก็จะมาเล่าข่าวพูดคุยให้เพื่อนฟังติดตามได้ทุกช่องทางพูดง่ายๆเถอะของทางไหนถนัดส่วนวันนี้นะครับโฟกัสไปอยู่ที่ไหนโฟกัสไปอยู่ช่วงเบรกสองสัมภาษณ์พิเศษบุคคลที่บอกว่าขอโทษสารภาพบาปกับประชาชนเขานี่แหละเป็นคนที่หัวสวเป็นทูหัวสวดร.สาธุอนุโมทนามิชื่อก็เป็นไปทางมงคลทุกอย่างเลยวันนี้จะมาบอกว่าเขามีความผิดพลาดอย่างไรจึงจะมาบอกเพื่อนๆที่สมัครสวในวาระที่ครบรอบ2 ปีของการเลือกตั้งสวการเลือกตั้งสวครั้งนี้จำง่ายยังไงวันที่26 มิถุนายนตรงกับวันอะไรตรงกับวันเกิดของสุนทรภู่ไงง่ายไหมจบข่าวสอนสอนสองสอนเหตุการณ์สองอันสอนกันต่างกรรมต่างวาระจะมาเล่าให้ฟังซึ่งเป็นที่สนใจมากหลังจากที่ผมออกติ๊กตอกไปโอ้ทะลุ50-100Kแล้วบ้างป่านนี้เยอะมากเป็นที่พูดโจทย์จันทั้งประเทศนะอ้าวต้องยกเครดิตให้คุณสาธุในเบรกที่สองส่วนเหตุการณ์บ้านเมืองที่ผ่านมามีสองสองเหตุการณ์ที่สำคัญที่สุดก็คือโกงข้อสอบโกงข้อสอบโกงข้อสอบของกรมการปกส่งเสริมปกครองท้องถิ่นโกงข้อสอบและไปเกี่ยวข้องกับอีกหลายหน่วยงานไปเกี่ยวข้องกับอีกหลายหน่วยงานโดยเฉพาะมสวประสานมิตรมสวประสานมิตรสำนักวัดผลตรวจสำนักวัดผลเนี่ยและจิตวิทยาการศึกษาที่เต็มๆผมซึ่งสำเร็จการศึกษาที่นี่ก็ต้องรีบติดต่อทีมงานชึกๆเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเพราะมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งที่นี่เห็นสถาบันเก่าของเราที่สำเร็จการศึกษามามีปัญหาก็เลยต้องมาเล่าให้ฟังว่าขั้นตอนของการสอบขั้นตอนของการทำงานของสำนักทดสอบการศึกษาและจิตวิทยาเขามีขั้นตอนวิธีการทำงานทำข้อสอบอย่างไรหลักฐานของกระดาษคำตอบของข้อสอบเก็บไว้ที่ไหนจึงบริสุทธิ์สอบเสร็จแล้วเก็บข้อสอบไว้3 จุดนะเก็บไว้ยังไงโกงข้อสอบทำได้ไหมถ้าทำได้จะทำอย่างไรสรุปสุดท้ายควรจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไรแหล่งข่าวระดับสูงของผมก็อยู่ลัวของมสวข้ามสะพานคลองแสนแสบไปนั่นแหละถนนเพชรบุรีตัดใหม่หรือซอยสุขุมวิท23นั่นแหละเดี๋ยวจะเล่ามาให้ฟังอย่างละเอียดทำให้ย้อนความหลังไปร่วม45 ปีที่จบที่นี่เรียนที่นี่เล่าให้ฟังแบบว่าเต็มสตรีมเลยกันโดยที่เอาเนื้อหาสาระของการสอบมาเล่าให้เพื่อนฟังวิธีการทดสอบเขาทำอย่างไรส่วนประเด็นข่าวสารนั้นสามารถติดตามได้ทั่วไปก็ตื่นไปดูราคาทองคำก่อน ราคาทองคำแท่งรับซื้อบาทละ64,450 บาทขายออก64,600 บาทกำไร200 บาทไม่ต้องเสียภาษีส่วนที่คุณไปเก็งกำไรกันอยู่ที่ทองรูปประพันธ์รับซื้อบาทละ63,157 บาทถ้วนขายออก65,400 บาทตอนนี้กำลังเป็นวิพากษ์วิจารณ์อยู่โดยเฉพาะ YLG นะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท YLG บุลเลียนแอนด์ฟิวเจอร์จำกัดคุณวัติภานว
1: คร
0: วัฒนทรัพย์ก็ออกมาพูดเช่นเดียวกับที่พูดเอาไว้เมื่อวานนี้บอกว่าราคาทองคำร่วงต่อเนื่องจนมาอยู่ที่$400ต่อออนเนื่องจากสกุลของเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นและก็ธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดปรับดอกเบี้ยขึ้นเห็นไหมปรับดอกเบี้ยจะไปลงทุนทองทำไมเก็บเป็นเงินดอลลาร์มาดีกว่าหรือลงทุนทองปวดหัวนี่ไหมเจ๊งไปตั้งหมื่นแล้วถ้าไปซื้อในราคา72,000 73,000อ่ะตอนนี้มันเหลือ65,000แล้วใช่ไหมทำไมเก่งเกือบหมื่นแล้วนะนี่คือราคาทองอ้าวมาดูข่าวเรื่องของสำนักการศึกษาสำนักทดสอบการศึกษาและจิตวิทยาของมศวประสานมิตรอ้าวข้ามคลองแสนแสบไปด้วยกันข่าวคลองแสนแสบไปด้วยกันก็เลยมาปูพื้นฐานก่อนนะครับว่าข่าวของคดีความนี้ไปถึงไหนแล้วเจ้าที่สอบสวนกลางปปช.และปปง.ได้จับกุมผู้ต้องหาพบว่ามีความสูญเสียถึง4,000ถึง4,500 ล้านบาทผู้ซื้อขายตำแหน่ง9,000คนราคาหัวละ300,000ถึง900,000 บาทนะรูปแบบการโกงก็คือการแก้ไขกระดาษคำตอบนำกระดาษคำตอบตัวจริงมาคัดลอกนำไปเทียบกับใบเฉลยแล้วใช้ปากกาสีแดงทำสัญลักษณ์ในช่องที่ถูกต้องก่อนจะนำไฟล์เข้าโปรแกรมคอมพิวเตอร์เช่นไฟล์เพนขีดเส้นใต้2อันปื้ดปื้ดปื้ดไฟล์เพนเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังต่อนะแล้วก็พบพิรุธว่ามีร่องรอยของไฟล์ Excel และไฟล์จาก PDF มีการแก้ไขตรงนั้นเกิดขึ้นโดยไฟล์ดังกล่าวตั้งชื่อโดยผอ.ระดับสูงของสถ.สถ.ก็กรมการส่งเสริมปกครองท้องถิ่นซึ่งไม่ใช่ไฟล์ของมหาลัยประสานมิตรมศวประสานมิตรก็เลยถูกจับกุมใครบ้างเยอะจับกุมพบเป็นกระดาษคำตอบ1,884กล่องหรือประมาณ860,000แผ่นจากโกดังในจังหวัดสมุทรปราการยึดและก็ยึดเปรียบเทียบยึดหลักฐานการแก้คะแนนที่บ้านพักที่จังหวัดนนทบุรีนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยก็สั่งชะลอการบรรจุข้าราชการในวันที่1 กรกฎาคมอีก2-3 วันที่จะถึงนี้ชะลอไว้ก่อนส่วนนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็สั่งชะลอการสอบไว้ก่อนนะชะลอการสอบก่อนถ้าไม่งั้นมันอาจจะยกเลิกเลยก็ได้นะโอ้ขนาดนั้นนะส่วนปปช.และปปง.ก็ตรวจสอบเส้นการเงินรู้ว่าจะทำมาตั้งแต่ปี2567แล้วปีนี้69ต้องทำมาตั้ง2ปีแล้วนี่อีกนิดเดียวก็หลุดแล้วนะนี่เก็บข้อมูลข้อสอบไว้เนี่ยหลุดแล้วนี่ใครบ้างที่โดนนายรุ่งเรือนที่มาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตเนี่ยออกข่าวไปแล้วตอนต้นชั่วโมงนะเนี่ยเป็นถูกจับกุมโดยปกปปปว่าเป็นผู้เรียกรับผลประโยชน์หัวละ300,000 บาทในพิชิตผู้อำนวยการผอ.กองกลยุทธ์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นนายหน้าและจัดเก็บกระดาษคำตอบนะส่วนเจ้าหน้าที่ของรัฐเล็กๆน้อยๆก็ถูกจับอีกตามที่เป็นข่าวนะเดี๋ยวก็สาวไส้กับระหมดเพราะว่าระดับนี้ทำงานเกี่ยวข้องในต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเดี๋ยวนี้ทุกคนรู้จักหมดแล้วนะต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเป็นภาษาสากลไปแล้วเป็นภาษาข่าวสากลแล้วเมื่อก่อนต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเป็นภาษาทางวิชาการคุยกันในห้องเรียนเดี๋ยวนี้เอาจากห้องเรียนมาสู่โลกสีเงินแล้วคนที่ถูกย้ายก็มีใครในทีวุฒิสุภวิบูลผลอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะเห็นไหมเยอะเลยตอนนี้เห็นไหมใครอีกนายนฤชาโคสาวิศิวิไล อธิบดีกรมการปกครองออกราชการไว้ก่อนนะคนจะเดือดร้อนก็คือคุณอัศทิอสิทธิ์สัมพันธรัฐปลัดกระทรวงมหาดไทยคุณอนันตสิทธิ์ผมไปเจอเมื่อวันที่วันที่เท่าไหร่วันเมื่อวานก่อนที่ผ่านมาที่เมืองทองธานีเมืองทองธานีไปเดินกับท่านนายกไปเดินกับท่านนายกสองคนไปช้อปปิ้งพูดยังไงเมื่อวานนี้ไปช้อปปิ้งไปช้อปปิ้งงานโอท็อปโพสต์คณะงานโอท็อปให้หน่อยแล้วกันโครงการโอท็อปใกล้จะหมดแล้วนะวันนี้วันสุดท้ายนะวันสุดท้ายนะผมไปเดินมาแล้วได้อย่างว่าเราแก่เท่าเนาะนี่ได้ยาดมยาอมยาหอมมาอย่างอื่นซื้อไม่เป็นโอ้คนแก่นี่ก็เนาะก็ต้องไปซื้อพวกของพวกนี้แหละมีของสวยๆงามๆเยอะนะวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะท่านนายกก็ไปนะท่านนายกผมไปเจอท่านนายกกับท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยที่ไหนไปเจอที่ซุ้มของเพชรพลอยโอ้ของชั้นสูงเนาะบางอย่างสูงโอ้นั่นใครมาเนี่ยตอนแรกเห็นปลัดก่อนชั่วไปทีเห็นท่านนายกอนุทินมาด้วยโอ้กำลังดูแหวนดูสร้อยดูเพชรอยู่โอ้มีแฟนคลับขอถ่ายรูปเยอะผมก็หลอยไปถ่ายรูปกับเขาด้วยเหมือนกันนะปลอมตัวเป็นชาวบ้านกันเพราะไม่เคยเจอท่านเลยไม่เคยถ่ายไม่เคยทําข่าวท่านเลยนะตอนที่อยู่กระทรวงสาธารณสุขก็เคยทําข่าวแบบห่างๆเนาะไปทําข่าวห่างๆแถลงข่าวนี่ก็ไปบ้างแต่ไปถ่ายรูปใกล้ชิดอย่างนี้แบบปลอมตัวนี้ไม่เคยเลยอ้าวแล้วขอขอบคุณห้างร้านยาดมยาอมยาหม่องด้วยสัปหน้าจะมาเล่าสรรพคุณให้ยาวแล้วกันขอวันนี้เป็นเรื่องของทางนี้ก่อนอ้าวเรื่องของข้อสอบโกงก่อนเนี่ยไปเจอท่านจะให้ถามข่าวคราวคงเป็นไปไม่ได้ต้องท่านไปช้อปปิ้งเนาะอ้าวมาคุยเรื่องส่วนตัวของปังแหงมก่อนที่จะเข้าก็ผมจบที่คณะสังคมศาสตร์นะครับของมศวประสานมิตรนะซึ่งตอนนี้ตึกเก่าของกระผมถูกรื้อไปแล้วอยู่ติดอาคารชั้น4 ชั้นของสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยานี่แหละอยู่ตรงข้ามกับหอสมุดของมหาวิทยาลัยซึ่งก็ถ้าใครที่เรียนอยู่ประสานมิตรแล้วก็สังเกตบ่อยๆก็จะเห็นนะครับว่าสำนักทดสอบการศึกษาและจิตวิทยาอยู่ตรงไหนอยู่ตรงข้ามกับหอสมุดผมโทรไปบอกพวกที่อยู่ประสานมิตรอยู่ตรงไหนวะปังแหงมเนื่องจากผมเป็นคนซอกหลอกซอกแรกเนาะมีเพื่อนฝูงเยอะพูดง่ายๆตอนสมัยเรียนมีคณะศึกษาคณะวิทยาศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์คณะสังคมศาสตร์วิทยาศาสตร์แล้วก็คณะพละตอนปลายก็จะมีคณะแพทยศาสตร์เดี๋ยวนี้มีอีกเยอะแยะมากมายนะเยอะแยะมากมายที่พูดดีมีเพื่อนทุกคณะตั้งแหมเดินทุกคณะเพราะทํากิจกรรมเนาะเป็นประธานสภานิสิตนักศึกษาเป็นประธานสภานิสิตนักศึกษาจึงต้องหาเสียงอะไรก็ว่าไปตามเรื่องตามราวนั่นแหละทํางานกิจกรรมนักศึกษามาตั้งแต่สมัยเรียนนะฉะนั้นสนับสนุนผลจึงอยู่ตรงนี้นะนั่งอยู่ตรงนี้แหละและยังไม่พออธิการบดีคนปัจจุบันนี้นะท่านอาจารย์ชลวิทย์คนนี้แหละเป็นผู้ที่มอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นในวาระครบรอบ10 ปีของคณะให้กระผมด้วยขอขอบคุณอาจารย์ฉะนั้นวันนี้ต้องทดแทนคุณของมหาลัยหน่อยเมื่อมหาลัยมีปัญหาอย่างนี้ผมก็ต้องไปดูไปสอบไปถามเพื่อนที่เคยทำงานอยู่ที่สำนักเรียนอยู่ที่คณะศึกษาศาสตร์เอกวัดผลการศึกษาเอกวัดผลการศึกษานี่นะครับเป็นเอกที่กระผมรู้จักค่อนข้างจะมากที่สุดเนื่องจากมีเพื่อนเรียนอยู่ที่นี่เรียนอยู่คณะเอกนี้นะและเป็นความภาคภูมิใจของชาวมศวประสานมิตรทุกคนเพราะสำนักการทดสอบการศึกษาและจิตวิทยาเนี่ยมีชื่อเสียงในการออกข้อสอบและวัดผลการศึกษาใช่ไหมหน่วยงานของภาครัฐและภาคเอกชนไม่อย่างเช่นหน่วยงานภาครัฐที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยสำนักงานคณะกรรมการพลเรือนหรือกพเนี่ยมาจ้างที่นี่ออกข้อสอบนะบริษัทยักษ์ใหญ่หลายแห่งเอ่ยชื่อเนี่ยเยอะเอาว่าที่เพื่อนนึกถึงสิบชื่อเนี่ยเอาในประเทศไทยเนี่ยจะมาจ้างให้ที่นี่ออกสำนักทดสอบการศึกษาออกเป็นเวลาไม่กี่เยอะนานแล้วนะเนี่ย50-60 ปีฉะนั้นเป็นเชื่อถือที่ถือได้ว่าออกข้อสอบต้นน้ำกลางน้ำตัวข้อสอบแล้วก็ประกาศผลเนี่ยเป็นที่น่าเชื่อถือได้คัดบุคลากรเข้าทำงานในองค์กรของท่านในอย่างภาคภูมิใจ น่าเห็นไหมภาคภูมิใจผมก็เลยถามเพื่อนผมนะซึ่งตอนนี้ก็เสียเรียบร้อยแล้วนะอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้แล้วล่ะอย่ารู้มากก็เลยเอาว่าเอาเนื้อหาแล้วกันบอกว่ายังไงบอกว่าเมื่อรับงานจากหน่วยงานภาครัฐอื่นหรือเอกชนแล้วหน่วยงานภาครัฐเอกชนอย่างเช่นโรงเรียนสอบมัดเข้ามัธยมเห็นไหมสอบเข้าประถมเห็นไหมประถมสาธิตของประสานมิตรดังไหมล่ะนะก็จะคัดมาได้เห็นไหมก็สอบแข็งไหมล่ะนี่งบประมาณที่จ้างค่านักศึกษาก็ประมาณ1 ล้านถึง 2 ล้านบาทนะแต่ครั้งนี้สูงมากสูงถึง180 ล้านบาทเนี่ยครั้งที่มีปัญหากับสอถอนี่แหละนะเรากระจายศูนย์การสอบไปถึง10 กว่าศูนย์ทั่วประเทศนะฉะนั้นทดสอบการศึกษาก็มีหน้าที่ต้นน้ํากลางน้ําและก็ปลายน้ําต้นน้ําก็คืออะไรคือการออกข้อสอบให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานที่เขามาจ้างกลางน้ําก็คือจัดพิมพ์ข้อสอบจัดสถานที่สอบซึ่งอาจจะเกิดขึ้นทุกประเทศหรืออาจจะส่วนกลางก็ได้สอบแล้วก็สอบแล้วก็ต้องมาควบคุมการสอบมีการประสบการณ์ในการสอบศูนย์ประสงค์รู้จักคนเยอะเนาะทั้งประเทศเนาะว่าอยู่ตรงนั้นตรงนี้ตรงนั้นตรงนี้นะยังจัดสอบอย่างเช่นมหาวิทยาลัยรามคําแหงยกตัวอย่างเป็นสถานที่สอบมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตเป็นสถานที่สอบมหาวิทยาลัยมสทสุโขทัยธรรมาธิราชจัดเป็นสถานที่สอบไม่มีความชํานาญในด้านการออกข้อสอบเหมือนประสานมิตรนะเหมือนประสานมิตรนะโอ้แรงข่าวของผมโทรมาแล้วนะครับคุณสาธุใช่ไหมครับเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ของแอดมินของวิทยุโทรไปหาท่านนะครับตอนนี้โทรไปยังครับโอเคครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะโทรติดต่อท่านไปนะครับผมขอวางหูท่านก่อนนะครับครับผมปูนครับมาว่ากันต่อนะมาว่ากันต่อสรุปง่ายก็คือว่าผลการสอบเป็นอย่างไรต้นน้ํากลางน้ําปลายน้ําเป็นอย่างไรก็ประกาศไปตามนั้นผมก็ถามต่อว่าแล้วกระดาษคําตอบข้อสอบจะเก็บไว้ที่ไหนเมื่อสอบเสร็จนะตรวจข้อสอบเสร็จประกาศผลเสร็จเข้ารับทํางานแล้วจะไปทิ้งเลยหรือเพื่อนคนของผมที่มีประสบการณ์ด้านการสอบของทดสอบนี้ก็บอกว่า1นะครับมาเล่ายาวเลยแยกเป็นข้อผมชอบคุยกับพวกครูบาอาจารย์ก็อย่างนี้แหละจะแบ่งเป็นภาคหนึ่งผู้เข้าสอบจะต้องมีเลขที่ประจําตัวของผู้สมัครสอบอย่างเช่นปังแหงมเนี่ยรหัส24ก็24 A B C D 123ว่าไปนี่รหัสตัวเองนะและก็ต้องกรอกข้อสอบกรอกแล้วลงมาในข้อสอบบันทึกไว้ในกระดาษคําตอบนะก็จะทราบว่ากระดาษแผ่นนั้นเป็นของตังแหงมหน้ารหัส24 A B C D 123นะแล้วก็จึงมาถึงข้อ 2กระดาษข้อสอบนั้นนะกระดาษข้อสอบนั้นก็มีรหัสอีกรหัสตัวตังแหงมเลยยังไม่พอกระดาษก็มีรหัสด้วยฉะนั้นคนที่นั่งข้างเคียงกันเพื่อนว่าอย่างนั้นอาจจะได้หมายเลขหรือสีของกระดาษที่ไม่เหมือนกันก็ได้ทั้งนี้เพื่อไม่ให้คนข้างเคียงสามารถลอกคําตอบหรือเฉลยคําตอบได้ง่ายๆก็คือว่าสลับข้อสอบด้วยคนนั่งเรียงแถวหน้าแถวหลังกันเนี่ยแถวแถวตอนแถวข้างเนี่ยฮะแถวแถวหน้ากระดานเนี่ยสลับข้อสอบกันไม่สามารถลอกกันได้คนข้างหน้าเขานั่งที่เป็นแถวนั้นถึงจะเป็นข้อสอบเดียวกันนะฉะนั้นจึงค่อนข้างรับประกันได้ว่ามสวประสานมิตรนะสามารถที่จะออกข้อสอบได้ตรงโกงได้ยากการทุจริตข้อสอบในห้องสอบจึงทําได้ยากจะไปชิงเงือคอเป็นข้อยีราฟงี้โอ้ผิดกระดาษคําตอบสีต่างกันก็โอ้โหตกเลยแหละฮะก็ผมก็ถามต่อเหมือนกันว่าถ้าสอบเสร็จแล้วตรวจก็สอบเสร็จแล้วประกาศผลสอบเสร็จแล้วรับทํางานเรียบร้อยแล้วข้อสอบไปที่เป็นต้นคั่วเนี่ยที่ตั้งแหงมีชื่อที่เขียนไว้เนี่ยเอาไปทิ้งที่ไหนเอาไปเก็บไว้ที่ไหนโอ้เพื่อนผมก็ตอบยาวอีกมีหลายขั้นตอนบางแหงขั้นตอนแรกทำยังไงเพื่อนเจ้าหน้าที่หรือกรรมการควบคุมการสอบของมประสามที่รับมอบหมายที่รับผิดชอบนั้นจะต้องสแกนข้อสอบต้นขั้วทั้งหมดนะเดี๋ยวนี้เป็นสแกนเนาะเมื่อก่อนเป็นซีล็อกเอกสารสองทับไปนะแต่ตอนนี้สบายบือสะดือบูมีคอมพิวเตอร์มาช่วยซึ่งอยู่ในแบบไฟล์เพนไม่ใช่ PDF เหมือนถ่ายเอกสารนะเข้าใจไหมถ่ายสแกนปั๊บเนี่ยเป็นเพนเพนเนี่ยน้องๆหนูรู้ดีนะครับตอนที่ผมเรียนคอมพิวเตอร์ใหม่ๆผมก็ใช้โปรแกรมเพนนี่แหละในการวาดรูปอะไรเนี่ยอันนี้แหละเนี่ยนะว่าอย่างนั้นอย่างนั้นก็หมายถึงว่ารหัสของหมายว่าไงหนึ่งก็คือรหัสของผู้สอบสองหมายเลขของกระดาษข้อสอบสามคำตอบไม่ว่าจะถูกหรือผิดถูกบันทึกในระดับของ Data เข้าสู่ข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือของไฟล์เพนส่วนขั้นตอนที่สองข้อมูลจากข้อหนึ่งจะถูกก๊อปปี้หรือทำสำเนาไว้สองส่วนสำเนาที่หนึ่งเก็บไว้ที่มอสวเอาไว้เป็นหลักฐานสำเนาที่สองให้หน่วยงานที่มาจ้างวานเก็บไว้เป็นหลักฐานเรียกว่าสามีสำเนาอยู่สองอันเก็บไว้สองหน่วยงานในที่นี้ก็คือสอถอส่งเสริมปกครองท้องถิ่นส่วนขั้นตอนที่สามสุดท้ายก็คือกระดาษคำตอบมันจะเป็นกระดาษนั่นแหละหรือว่าต้นขั้วหรือว่าต้นฉบับจะถูกเก็บไว้ในห้องมั่นคงในห้องเอกสารของปฐมภูมิห้องมั่นคงก็ห้องมั่นคงก็มีกุญแจสองดอกดอกแรกก็เป็นของมสวประสานมิตรดอกที่สองคือหน่วยงานที่มาจ้างในหน้าที่นี้คือสอถอสอถอคือส่งเสริมปกครองท้องถิ่นนะจะเปิดได้ก็ต่อเมื่อสองหน่วยงานนี้มาปะกันนะเอาสองกุญแจเนาะมาเปิดกุญแจเดียวได้ยังไงสุริยอย่างดีดีล่ะนะแล้วจะว่าต่อไปว่ามันจะยากง่ายยังไงเนี่ยส่วนการโกงข้อสอบผมก็ถามว่าเพื่อนแล้วมันโกงข้อสอบได้ไหมปกติแล้วจะไม่เพราะว่าปกติผลการสอบจะมีหรือไม่มีก็ไม่มีใครรู้ใช่ไหมแต่ก็ไม่เคยมีการร้องเรียนแต่คราวนี้ทําไมจึงมีคนกล้าร้องเรียนจึงเกิดเรื่องขึ้นนะเข้าใจไหมปัญหามันเกิดตรงที่ว่าคนร้องเรียนถ้าไม่มีคนร้องเรียนเนี่ยนะก็ไม่เกิดเพื่อนของกระผมก็ตอบว่าเขาตั้งข้อสังเกตว่าการโกงข้อสอบนั้นโทษค่อนข้างนะผู้ที่โกงข้อสอบจะถูกตัดสิทธิ์ไม่สามารถสอบราชการได้ตลอดชีวิตนะจะจับได้ตลอดชีวิตเลยด้วยเหตุนี้คนที่จ่ายเงินโกงสอบจึงไม่มีใครมาร้องเรียนเพื่อนผมเปรียบเทียบบอกว่าอย่างไงเปรียบเทียบค้ากับการซื้อสิทธิ์ขายเสียงคือการซื้อสิทธิ์ขายเสียงก็นี่แหละจะเลือกตั้งผู้ว่ากทมแล้วนายกเมืองมัธยานี่แหละการซื้อสิทธิ์ขายเสียงนี่แหละแต่คราวนี้มีคนกล้าร้องเรียนก็เลยทําให้สํานักงานทั้งสามฝ่ายทั้งสามที่เอ่ยถึงข้างบนเนี่ยไม่ว่าตํารวจสอบสวนกลางปปปปปงนี่ปปชเนี่ยก็เลยมาจับไงซึ่งเพื่อนของกระผมก็สันนิษฐานกันว่าผู้ที่ไปร้องขอดูข้อสอบคือไปดูข้อสอบแล้วเปิดแต่ห้องมันคนอยู่สองสามครั้งใช่ไหมนะเจ้าหน้าที่ทุจริตก็ทุจริตนั้นก็เพื่อนผมสันนิษฐานก็ต้องไปแก้ข้อมูลข้อสอบในไฟล์ที่เขาทำเป็น PDF เนี่ยตรงนี้แหละที่ PDF ของขอออสอถอคนหนึ่งเนี่ยเพื่อให้คะแนนของผู้ที่สอบที่ติดประกาศผลไปแล้วรับราชการไปแล้วมีคะแนนเท่ากับผลการสอบที่ประกาศออกไปนะเช่นถ้าประกาศออกไปว่าตัวตังแหงมเนี่ยแหงมเนี่ยได้คะแนน30คะแนนผู้ที่สอบได้เป็นผู้ที่สอบได้ใช่ไหมตังแหงมเนี่ยแต่ความจริงอ่ะในกระดาษคําตอบตอบถูกตอบผิดคะแนนไม่ถึงคะแนนไม่ผ่านเจ้าหน้าที่ทุจริตรายนั่นที่จับได้ที่นนทบุรีอ่ะจึงต้องมาแก้กระดาษคําตอบที่เป็นไฟล์ PDF ความลับก็เลยแตกเพราะว่าเจ้าหน้าที่ไปบุกจับพอดีบุกจับพอดีแต่เพื่อนก็เสริมว่าแม้ว่าจะแก้ไฟล์ได้แล้วเขาบอกเป็นการโง่สิ้นดีอ้าวโง่จะมาเป็นข้าราชการได้ยังไงเพราะมีสำเนาข้อสอบอยู่อีกสองแห่งคือที่มสวประสานมิตรแล้วก็ที่ห้องมั่นคงหรือแม้ว่าจะแก้ได้ทั้ง PDF ของทั้งสองหน่วยงานกับของมสวได้มสวมีโปรแกรมเห็นเห็นไหมถ่ายรูปไว้ทำไงอ่ะและก็มีข้อมูลของต้นขั้วที่ยังแก้ไขไม่ได้อยู่อีกแก้ของนี่ต้องไปเปิดดูในห้องมั่นคงอีกก็แก้ไม่ได้อีกการและบอกและเสริมด้วยว่าการค้นหากระดาษคำเฉลยต้นขั้วต้นฉบับยิ่งยากไปอีกมีลังเป็นร้อยลังพันลังแสนหน้าในข่าวบอกว่ามี1,884กล่องใช่ไหม860,000แผ่นใช่ไหมเนี่ยในโกดังของสมุทรปราการเนี่ยก็ไม่รู้ว่าห้องบางคนจะเก็บพเนินเทินทึกไว้ที่ไหนเก็บพเนินเทินทึกไว้ที่ไหนก็จะเป็นการยากที่จะทำให้ ครบทั้งสามแห่งเนี่ยยากเข้าไปอีกทั้งสามฉบับนี้มาเหมือนกันเนี่ยยิ่งยากอีกก็จะโกงเนาะก็จะทำไม่ได้ก็ทำไม่ได้อ่ะก็มาถึงบทสรุปว่ายังไงบทสรุปว่าอ้าวแล้วจะจับยังไงก็เพื่อนผมก็ชี้แนะว่าการตรวจสอบคำนี้ชบ ตรวจสอบเฉพาะข้อสอบของผู้ที่เรียกสอบบรรจุในรอบแรกนี้เอารายชื่อมากลางคือเอาว่าตังแหงมสอบได้เอารายชื่อของตังแหงมมากลางตรวจเฉพาะคนที่สอบบรรจุได้ก็จะรู้เองว่าผ่านเกณฑ์หรือเปล่าและเพื่อนผมก็เชื่อว่างานระดับนี้ผู้ใหญ่ของกระทรวงมหาดไทยและมศวประสานมิตรนะคงไม่มีใครเข้าไปเกี่ยวข้องเพราะอะไรโดยเฉพาะของกระทรวงมหาดไทยคงไม่ไปเกี่ยวข้องอ่ะผมก็ถามเอาเฮ้ยทำไมเพื่อนไม่พูดอย่างเงี้ยเพราะช่องทางการหาเงินของเจ้าหน้าที่ระดับสูง40-41ของกระทรวงมหาดไทยมีเยอะนะมันไม่เสี่ยงมาทําอย่างนี้หรอกมีเยอะพูดง่ายๆส่วนกระผมตั้งข้อสังเกตว่ายังไงตั้งข้อสังเกตว่าปกติแล้วการทํางานของสำนักตรวจสอบมีกลางต้นน้ํากลางน้ําปลายน้ําต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำข้อสอบทั้งหมดประกาศโดยมศวหมดเลยแต่ TOR ครั้งนี้แปลกนะปลายน้ำเท่านั้นที่จะมีสิทธิ์ในการประกาศผมประกาศผลการสอบให้เป็นอำนาจของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนั่นคือมีอำนาจที่จะไม่ประกาศคะแนนสูงต่ำเรียงลำดับตามที่มศวเสมอเสนอมาเห็นไหมนี่เขามีข้อแม้นี้อย่างนี้ด้วยฉะนั้นที่มศวทำก็คือต้นน้ำกลางน้ำส่วนการประกาศผลแม้จะเราจะเสนอไปแล้วว่านายแหงมแล้วก็เพื่อนอีกนายแหงมอีก100 คนเนี่ยติดใช่ไหมแต่พอไปถึงจริงๆคะแนนสูงต่ำหรือการประกาศผลเป็นอำนาจหน้าที่ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตรงนี้แหละครับเป็นจุดโหว่ฉะนั้นก็หวังใจอย่างยิ่งว่ากองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเชื่อไปมือครับชี้แนะให้แล้วนะครับว่าทางไหนเป็นทางไหนจะควรตรวจสอบยังไงอ่ะเบรกหน้านะครับเดี๋ยวไปคุยกันเรื่องราวต่อกับคุณดร.สาธุอนุโมทามิเรื่อง2 ปีของเลือกตั้งสว.และการหัวเลือกตั้งแป๊บเดียวได้กลับมาครับ
1: ห่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา6 โมงเช้าจะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา6

0: ปูนสวัสดีครับท่านดร.สาธุอนุโมทนามิสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับป๋าแหงมครับ
0: สวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ไม่ต้องรำมวยแล้วนะ
1: อ้าวได้เลยครับ
0: แนะนำตัวเองในดีกว่าครับเพราะเรามันไทยไฟ
1: ครับได้ครับผมชื่อสาธุอนุโมทามินะครับเป็นประธานเครือข่ายคนไทยรักชาตินะครับเครือข่ายคนไทยรักชาติทำเรื่องอะไรเรื่องของสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการทำนโยบายให้กับแผ่นดินครับนี่คือสิ่งที่ผมเป็นอุดมการณ์ของเราครับ
0: ครับแล้วมาเกี่ยวข้องกับการหัวสวอย่างไรเล่าแต่หะแรกก่อนที่จะสมัครสวนะครับหะแรกก่อนว่าเอ๊ะเมื่อมีสวเลือกตั้งจะเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเมื่อปี2567เชิญเลยครับ
1: ครับก็นำเรียนอย่างนี้ครับว่าผมเนี่ยเป็นคนที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการทำนโยบายเนาะแล้วก็ได้พยายามเห็นว่าตอนร่างรัฐธรรมนูญแรกๆเนี่ยเราก็เห็นตั้งแต่อาจารย์บวรศักดิ์แกร่างนะครับจนกระทั่งไม่สามารถจะผ่านได้ก็จะมีคำว่าเขาอยากอยู่ยาวและต่อมาอาจารย์มีชัยก็มาร่างนะครับผมก็หาแนวทางช่องทางที่จะเสนอเรื่องของรัฐธรรมนูญในตั้งแต่ต้นตอนนั้นก็ไปเสนอกับอาจารย์ทิติชัยเชื้อบุญชัยนะครับหลายๆประเด็นแล้วก็มีการที่นำประเด็นของเราเนี่ยไปใส่ไว้ในรัฐธรรมนูญก็มีอยู่แต่ว่าในส่วนที่มาเกี่ยวข้องว่าเราดูเรื่องของการได้มาซึ่งสวนะครับโดยกระบวนการเลือกกันเองเนี่ยเราก็เห็นแล้วว่ามันมีช่องโหว่อยู่นะครับแล้วก็ผมเองเนี่ยเป็นคนที่นักการเมืองผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยรู้จักหลายคนนะครับต้องบอกว่าถ้ามีประเด็นสำคัญเนี่ยก็จะมีการได้พูดได้คุยเขาก็มาถามผมว่าก่อนการเลือกตั้งสวประมาณ6เดือนนะครับอดีตสสท่านหนึ่งนะครับยังไม่เอ่ยชื่อนะครับท่านอยู่ที่ภาคกลางท่านก็บอกว่าจะทำยังไงที่จะมีการเลือกสวเราถึงจะได้เข้าไปมีส่วนร่วมเพราะว่าท่านเป็นคนที่ทำงานภาคประชาชนด้วยในภาคการเกษตรท่านก็อยากจะได้ตัวแทนของภาคการเกษตรเข้าไปเป็นสวผมก็เลยบอกเอาอย่างนี้20กลุ่มเนี่ยเดี๋ยวเราจัดการนะครับส่งคนของเราเนี่ยเข้าไปนะครับทุกกลุ่มเลยนะครับเพราะว่ากระบวนการเลือกสวเนี่ยมันมีตามเขาเรียกว่าหกเหลี่ยมเหมือนที่ป๋าแหงมพูดนะครับจะต้องมีการ เลือกกันเองในกลุ่มเสร็จแล้วก็เลือกไข่ในอำเภอแล้วก็ใช้รูปแบบเดียวกันในจังหวัดระดับประเทศก็จะใช้รูปแบบเลือกกลุ่มแล้วก็เลือกไข่ผมก็ออกแบบท่านก็เห็นว่าโอ้ถ้าอย่างนี้ใช้ได้อย่างนั้นเดี๋ยวจะเอาไปปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่ในแวดวงที่ท่านรู้จักคุ้นเคยก็ท่านก็คงจะดำเนินการไปนะครับแล้วเราก็จะเห็นอย่างผลลัพธ์ที่ออกมาในการเลือกสวครั้งนี้นะครับที่มีการร้องเรื่องของการหัวสวเนี่ยครับมันเกิดขึ้นแล้วถามว่าหลายๆคนบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผู้ที่สอบไม่ได้ก็คือสวสำรองเนี่ยใช้เป็นการเคลื่อนไหวหรือเปล่าบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นจริงเพราะถ้าข้อมูลที่ออกมานะครับคณะ26นะครับสอบสวนไต่สวนเนี่ยมันเห็นชัดเจนเลยว่ามีกระบวนการนะครับจ้างคนไปลงสมัครนะครับตัวเลขถึงหมื่นกว่าคนนะครับแล้วก็มีค่าใช้จ่ายให้มีการจัดประชุมกันในแต่ละที่นะครับแล้วก็ถ้าเอาเข้าจริงๆนะครับมันมีเม็ดเงินเข้าสู่กระบวนการนี้นะครับหลักเนี่ยผมว่าไม่น้อยกว่า500ล้านนะครับถึง 1,000 ล้านเพื่อจะได้สวเข้ามาเขาเรียกว่ากระบวนการจัดการหัวสวนะครับอันนี้ก็เล่าเกริ่นพื้นฐานให้ทุกท่านฟังนะครับครับ
0: ผมได้ฟังต่ออย่างนี้แล้วกันนะครับเพราะว่าผมเป็นคนเพราะผมเป็นหนึ่งในสวของกลุ่มที่ท่านดร.สาธุพูดถึงนะครับที่ผมชอบเปรียบเทียบมวยหกเหลี่ยมก็คือว่าเลือกตั้งหกครั้งโดยผ่านกระบวนการก็คือหกครั้งนี้ผ่าน20สาขาอาชีพ20สาขาอาชีพนี้จะต้องไปเลือกกันเองก่อนในรอบอำเภอ1และเลือกไข่ในอำเภอ2มาถึงจังหวัดก็เลือกกันเองก่อนในจังหวัด1และเลือกไข่กับเพื่อนอีก19กลุ่มในจังหวัด2และผมก็ไปถึงขั้นถึงเมืองทองธานีฮะก็เลือกในระดับเรียกว่าเมืองทองธานี1และเมืองทองธานี2ถูกต้องไหมครับ
1: ครับ
0: เข้าเงี้ยเพื่อนฟังนะครับจริงๆก็ละเอียดเลยแหละไม่ได้เข้าเลยแหละเพราะว่าจะต้องคือ อย่างเช่นผมเป็นนักข่าวเพื่อนนักข่าวทั้งหมดทั้งประเทศจะต้องเลือกผมเป็นตัวแทนเขาเพื่อส่วนคุณเป็นนักการเมืองเป็นนักกฎหมายเป็นนักการศึกษาเป็นนักการแพทย์นะเป็นนักสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมเป็นนักกีฬาหรือเป็นสาธารณกุศลเพื่อนในกลุ่ม20อาชีพของคุณนั้นจะต้องเลือกคุณมาเป็นที่หนึ่งแล้วคุณเองจะต้องไปหาเพื่อนไข้ก็คือเพื่อนอีก19อาชีพกลุ่ม19อาชีพนั้นมาเลือกคุณโดยไม่ได้เลือกมาเลือกคุณฉะนั้นการเลือกตั้งสว.ครั้งนี้นะครับทําให้อย่างเช่นปังแหงมเนี่ยจะต้องไปรู้จักกับเพื่อนอีก19กลุ่มอาชีพที่ดร.สาธุวางเกมนี้ไว้ให้วางเกมนี้ให้และเป็นตามกฎเกณฑ์ของกกต.วางให้จะต้องรู้จักอีก19กลุ่มอีก19กลุ่มเป็นจำนวนเวลาถึงวันที่26มิถุนาฉะนั้นผมจะเล่าให้ทุกคนฟังอย่างนี้นะครับเมื่อเลือกตั้งผ่านในจังในอำเภอเราก็ต้องมองหาต่อไปว่าในจังหวัดนั้นมีใครเข้ามาในกลุ่มเราบ้างและกลุ่มเพื่อนอื่นๆ SME มีใครสิ่งแวดล้อมมีใครขายของเก่าจะเป็นเพื่อนผมเลยศิลปินมีใครเมื่อได้ผ่านจังหวัดแล้วทุกคนก็มองถึง77จังหวัด77จังหวัดได้เลือกผ่านตัวแทนของจังหวัด2คน2คูณ77ก็เป็น154คน154คนของตัวแทนของตัวแทนประเทศในกลุ่มอาชีพนั้น1อาชีพเท่ากับ154คนนั้น154คนนี้ก็จะมองหาเพื่อนอีก19กลุ่มฉะนั้นการทำงานเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากนะครับเราต้องโทรศัพท์ต้องมาแนะนำตัวเองฉันคือใครฉันคือใครนี่คือรายละเอียดนี่คือการไม่หัวเข้าใจไหมครับคุณเพื่อนทั้งประเทศครับและคุณดร.สาธุครับนี่คือการให้หัวจะต้องไปแนะนำเพื่อนที่อยู่กลุ่มประมงกลุ่มป่าไม้กลุ่มอะไรต้องแนะนำตัวกันหมดทั้ง49กลุ่มอาชีพและทั้งอาชีพตัวเองด้วยนะอาชีพตัวเองอย่างเช่นอาชีพผมเป็นอาชีพสื่อสารมวลชนใช่ไหมคนที่ได้กับไม่รู้จักเลยไม่เลยเธอคุยกันเลยเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เอ้าเชิญดร.สาธุเล่าให้ฟังต่อครับการหัวที่ทำกับพวกกับผมนะพูดยังไงทำกันยังไงครับ
1: ครับก็ผมเองเนี่ยพอเราออกแบบปุ๊บเนี่ยนะครับว่าจะต้องมีทั้ง20กลุ่มต้องมีตัวแทนตั้งแต่ระดับลงสมัครระดับอำเภอใช่ไหมครับต้องใช้คนจำนวนเท่าไหร่นะครับแล้วพอระดับจังหวัดต้องใช้คนเท่าไหร่และระดับประเทศต้องใช้คนเท่าไหร่การได้คนเท่าไหร่เนี่ยมันต้องเซตมาตั้งแต่ระดับอำเภอคือถ้าไม่เซตมาระดับอำเภอมันก็ไม่มีตัวแทนอำเภอของแต่ละสาขาแต่ละกลุ่มเข้าไปเลือกในระดับจังหวัดและระดับประเทศถูกไหมครับดังนั้นถ้าเกิดกระบวนการที่ป๋าแงมพูดกระบวนการของคนที่อยากจะลงสมัครเนี่ยโดยอิสระนะครับแล้วก็ไปใช้รูปแบบที่อาจารย์ป๋าแงมได้พูดเนี่ยนะครับอันนั้นเป็นธรรมชาตินะครับและคะแนนเนี่ยมันจะไม่ออกมา70 80คะแนนหรอกครับสำหรับผู้ได้มันก็จะได้ประมาณสัก30กว่าคะแนน20กว่าคะแนนอันนี้คือธรรมชาติเลยนะครับเพราะว่าแนะนำกันเองรู้จักกันคุ้นเคยกันเลือกกันแบบนี้ถ้าไม่มีกระบวนการมีการจัดการโดยใช้เม็ดเงิน
0: ก็เบรกอาจารย์ไว้ตรงนี้ก่อนนะครับว่ากระบวนการคืออะไรกระบวนการคืออะไร
1: กระบวนการก็คือว่า
0: อาจารย์ผมขอเล่าประสบการณ์ตรงให้อาจารย์ฟังนิดนึง
1: ได้ครับ
0: แป๊บเดียวนะครับประสบการณ์ตรงก็คือว่าอย่างเช่นทำไมผมถึงกล้าลงเพราะว่าผมเป็นนักข่าวส่วนกลางเป็นปกข่าวเป็นหัวหน้าข่าวภูมิภาคเป็นหัวหน้าข่าวช่วยชาวบ้านจึงมีเพื่อนฝูงที่อยู่ในสาขาสายอาชีพนักข่าวที่เป็นสติงเกอร์เป็นฟรีแลนซ์อยู่ทั่วประเทศและบางคนก็สมัครเป็นสว.เป็นรับเลือกตั้งเป็นสว.นี่แหละที่พี่สาธุกำลังพูดถึงฉะนั้นกลุ่มอื่นก็เช่นเดียวกันกลุ่มอื่นอย่างเช่นนายทหารก็มีลูกงงลูกน้องมีอะไรที่มีสมัครมาเหมือนกันเข้าใจเขาผมกำลังปูพื้นฐานให้เพื่อนๆที่ไม่ได้สมัครนะครับเข้าใจนะครับพี่สาธุครับท่านดร.ครับครับกำลังปูพื้นฐานให้ฟังว่าฉะนั้นผมจะต้องโทรไปหาเพื่อนที่อุบลผมจะโทรหาเพื่อนที่ยะลาทางที่ระยองหรือใกล้ๆสมุทรปราการหรือเพชรบูรณ์เชียงใหม่เชียงรายที่เป็นลูกน้องเก่าเป็นทีมงานเก่าที่เคยทำงานส่งข่าวคราวกันมาเก่าเพื่อแนะนำว่าเฮ้ยข้าอยู่นี่นะข้าทำงานอยู่นี่นะเนี่ยนี่คือธรรมชาติ อยากจะเล่าให้เพื่อนเพื่อนฟังอย่างนั้นนะครับนี่คือธรรมชาติที่คนอยากได้อยากเป็นแนะนําเพื่อนให้เลือกเราถูกต้องไหมครับเพราะว่าต้องเป็นที่หนึ่งในกลุ่มต้องเป็นที่หนึ่งในกลุ่มผมยังไม่เอ่ยถึงว่าคนที่ชนะมันได้ยังไงนะเพราะว่าทุกคนก็จะพยายามทําอย่างนี้ถูกต้องไหมครับนี่คือธรรมชาติแต่ถ้าผิดเพี้ยนธรรมชาติผิดเพี้ยนธรรมชาติก็คือว่าตั้งแหงมนั่งบนหอคอยงาช้างไม่ได้โทรศัพท์หาใครเลยมีผู้บริหารจัดการซึ่งมีกฎหมายคุ้มครองอยู่นะการเมืองก็ไปแทรกไม่ได้นะลูกเมียยังหาเสียงให้ไม่ได้เลยนะถูกต้องไหมครับอ้าวเชิญพี่ดร.สาธุต่อว่าผมขั้นตอนสีขาวส่วนพี่ขั้นตอนสีเทาเป็นยังไงบ้าง
1: ขั้นตอนสีเทาเนี่ยมันก็ต้องมีกระบวนการจัดการโดยนะครับมีคนที่มีศักยภาพมีศักยภาพคืออะไรต้องสามารถที่จะมีทุนด้วยนะจะต้องบริหารจัดการให้คนเนี่ยมาลงสมัครนะครับเพราะค่าสมัคร 2,500 บาทนะครับค่าเดินทางค่าใช้จ่ายกว่าจะมาในรอบแรกระดับอำเภอนะครับอย่างน้อยๆต้องหัวละ 5,000 บาทถูกไหมครับแล้วลองคิดดูว่าถ้าหัวละ 5,000 บาทนะครับ878อำเภอ20กลุ่มใช้เงินเท่าไหร่นะครับคนประมาณตีตัวเลขกลมๆแล้วกัน 10,000 คนเนี่ยนะครับถ้า 5,000 บาทตั้งแต่ต้นมันล่อไปกี่ล้านและกี่สิบล้านถูกไหมครับ
0: ดร.สาธุผมเบรกพี่ตรงนี้ก่อนผมจะเล่าประสบการณ์ตรงนี้ฟังผมอยู่ที่ปทุมธานีในเลือกตั้งอำเภอหนึ่งนั้นผมเรียกว่าอำเภอหนึ่งอำเภอสองจังหวัดหนึ่งจังหวัดสองและเมืองทองหนึ่งเมืองทองสองครบหกเหลี่ยมพอดีในเลือกตั้งอำเภอหนึ่งนั้นมีนักการเมืองท้องถิ่นคนหนึ่งเกณฑ์พรรคพวกเข้าใจไหมครับมาลงคะแนนเสียงเขาอย่างที่พี่ว่าเนี่ยนะฮะเยอะมากประมาณ20กว่าคนแล้วได้ที่หนึ่งในการเลือกตั้งอำเภอหนึ่งนั้นเขาได้เป็นตัวแทนของกลุ่มเขาเข้าใจนะครับ
1: ครับ
0: กลุ่มเขาแต่พอเป็นอำเภอสองคือเลือกไข่เขาเกือบเขาเรียกว่าตกเลยก็ว่าได้เพราะเลือกต่างอาชีพแล้วอีก19กลุ่มอาชีพต้องมาเลือกเขาปรากฏว่าเขาคะแนนเท่าและต้องไปจับคะแนนจับฉลากโอเคไหมครับเข้าใจเพื่อนๆที่ฟังอยู่และไม่ได้ลงคะแนนเสียงสวคงเข้าใจแล้วนะครับคือคุณจะทำหัวได้เนี่ยน่าจะได้แค่อำเภอหนึ่งแต่ปรากฏนี่สีเทาสามารถทำได้ถึงอำเภอสองและเมืองทองหนึ่งสองด้วยอ่ะเชิญเลยครับ
1: ครับพอมีกระบวนการจัดการที่ต้องมีเม็ดเงินมหาศาลขนาดนั้นนะครับบรรดาผู้สมัครที่มาอย่างปางแหงมแบบธรรมชาติสีขาวเนี่ยครับมันเป็นไปได้ยากกับการที่ทะลุมาถึงในระดับประเทศได้นะครับปางแหงมนี่ถือว่าโชคดีนะครับมีความสามารถมีชื่อจึงได้พอในระดับที่จะมาถึงระดับประเทศไม่งั้นตายกันที่ระดับอำเภอผมยกตัวอย่างนะครับมีกรรมการสันนิบาตสากลแห่งประเทศไทยนะครับเอ่ยชื่อท่านก็ได้นะครับก็คือคุณวิทูลแนวพาณิชย์ซึ่งเป็นอดีตประธานสันนิบาตสากลในประเทศไทยเนี่ย2สมัยท่านก็ใช้วิธีการธรรมชาติเลยนะครับไปลงสมัครนะครับที่แถวเขตบึงกลุ่มเนี่ยครับปรากฏว่าท่านเองเนี่ยได้คะแนนเท่ากับลูกน้องตัวเองที่ไปสมัครเพราะว่าก็เอาชวนลูกน้องไปสมัครด้วยเนี่ยเสร็จไปจับฉลากแพ้ตั้งแต่ระดับอำเภอนี่คือกระบวนการไม่ได้จัดการไงครับถูกไหมครับแต่ถ้ามีกระบวนการจัดการเนี่ยคนที่ได้ทุนไปลงสมัครเขาก็จะเลือกตามโผพอตามโผปุ๊บมันก็จะโผล่ในระดับอำเภอตั้งแต่เลือกกลุ่มก็ตัวเองก็ได้พอเลือกไข่หรือจับฉลากไข่กลุ่มไหนมาเลือกก็จะได้คนที่ตามที่โปรแกรมที่ออกแบบไว้นะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมออกแบบเหมือนกันนะครับแล้วก็พอมาระดับประเทศนะครับเราก็จะเห็นว่ามีกระบวนการนะครับเอารถไปขนคนมามีกระบวนการจัดประชุมกันนะครับที่โรงแรมนะครับ
0: นี่เป็นคนจัดเหรอพี่ดร.สาธุเป็นคนจัดเหรอ
1: ผมไม่ได้จัดนะครับแต่ว่าคนที่เขาได้รับรู้ในโปรแกรมที่ผมออกแบบนะครับเขาก็ไปเซตในรูปแบบที่เราออกแบบไว้นะครับหลายๆคนอาจจะงงว่าเอ๊ะผมเนี่ยแนวมารับสารภาพเรื่องหัวสวนี่นะครับสารภาพผิดเนี่ยเป็นแพะหรือเปล่านะครับไปดูในเฟซของปางแหงมได้นะครับผมไม่ใช่แพะนะครับแต่ผมเนี่ยเป็นต้นกระบวนการคิดออกแบบรูปแบบนี้เลยนะครับเพราะเราเห็นช่องโหว่ของรัฐธรรมนูญนะครับผมก็เลยออกแบบว่าถ้าอย่างเงี้ยเราอยากจะได้มีเพื่อนๆที่อยู่ในกลุ่ม20สาขาอาชีพเนี่ยครับมาเป็นตัวแทนมาเป็นสวเพื่อวันหนึ่งเราจะได้ผลักดันเรื่องของการแก้เรื่องรัฐธรรมนูญเพราะมันต้องใช้1ใน3ต้องมีสวเห็นด้วยไม่งั้นแก้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่ได้ฉบับคสช.ถูกไหมครับผมทำเรื่องพวกนี้ทำไม ถึงคิดใหญ่ขนาดนั้นก็เพราะว่าผมทำนโยบายตั้งแต่กองทุนบ้าน1ล้านบาทนี่ก็เป็นนโยบายที่ผมทำคนก็ไม่เชื่อเมื่อก่อนนี่พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยครับโจมตีบอกว่าเป็นนิทานหลอกชาวบ้านเป็นไปไม่ได้หรอกจะเอาเงินไปให้หมู่บ้านละ1ล้านยกตัวอย่างหรือผมมาเคลื่อนไหวเรื่องของการเลื่อนการเลือกตั้งปี2562ผมก็เลื่อนการเลือกตั้งได้ขนาดคสช.ถืออำนาจเต็มถูกมั้ยครับแล้วก็มาถึงณขณะนี้นะครับหัวสว.เนี่ยผมบอกเลยว่ามันเป็นเรื่องจริงนะครับยืนยันได้แล้วก็พร้อมไปเป็นพยานตั้งแต่กระบวนการตรงนี้เลยนะครับว่ากระบวนการออกแบบทำอย่างไรนะครับแล้วเอกสาร 90,000 แผ่นที่มีกระบวนการสอบโดย DSI และก็ทางอนุกรรมการสอบสวนไต่สวนเนี่ยนะครับที่ออกมติมาถือว่ามีผู้ที่เป็นสว.เนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ย138คนแล้วก็มีนะครับบรรดาผู้หลักผู้ใหญ่ในพรรคการเมืองอีกนะครับ98คนเนี่ยนะครับรวมเป็น229คนเนี่ยนะครับอันนี้ของจริงถ้ากระบวนการทางยุติธรรมเราเนี่ยยุติธรรมจริงนะครับคณะ26ส่งไปให้กับกกต.กกต.จะไม่มีการตั้งคณะอนุพิจารณา3คณะ36หรอกนะครับมันต้องเข้าสู่กระบวนการที่เลขากกต.ต้องส่งกระบวนการนี้เข้าไปให้กับกกต.ทั้ง7ท่านพิจารณาเพื่อจะนำส่งศาลว่าคณะ26เนี่ยเขาพิจารณาแล้วมีหลักฐาน 90,000 แผ่นมีนะครับแม้กระทั่งว่าใครโทรหาใครโทรศัพท์เนี่ยไปกองอยู่ที่เดียวกันเพราะระบบเทคโนโลยีมันสามารถเซตได้ว่าไปกองอยู่ที่โรงแรมริมแม่น้ำเจ้าพระยานะครับที่อยุธยาที่ปทุมธานีต่างๆเนี่ยมาประชุมกันเป็นร้อยคนอย่างเงี้ยนะครับมีการจ่ายเงินผ่านโดยมีบัญชีนะครับผ่านเงินจากตรงนี้ไปสู่บัญชีนี้ที่เกี่ยวข้องกับผู้สมัครนะครับผมบอกเลยว่ามันจับง่ายมากนะครับแต่ว่ากระบวนการยุติธรรมโดยกกต.ที่มีอำนาจตามรัฐธรรมนูญเนี่ยครับตามพรบการเลือกตั้งเนี่ยครับกาดมาตรา26เนี่ยครับถ้าเขาทำโดยเขาเรียกว่าตามกฎหมายเลยคือสุจริตนะครับโปร่งใสนะครับเป็นธรรมเนี่ยนะครับถ้าทำอย่างนั้นจริงๆนะครับมันก็จะเข้าเงื่อนไขกับสโลแกนของกกต.นะครับว่าโปร่งใสนะครับสุจริตเงี้ยครับเที่ยงธรรมอย่างเงี้ยมันต้องเกิดอย่างนั้นจริงๆแต่เพราะว่ากระบวนการมันบิดเบี้ยวเพราะว่าคนที่มีอำนาจนะครับเขาอยู่ในกระบวนการจัดการแล้วพอได้สว.สีน้ำเงินเนี่ยที่เรารู้กันเนี่ยนะครับไอ้138เนี่ยมันก็มาเลือกองค์กรอิสระพอมาเลือกองค์กรอิสระพวกนี้ก็ไปนั่งอยู่ในองค์กรอิสระไม่ว่าตั้งแต่กกต.เอ่ยศาลแล้วเอ่ยเนี่ยแล้วกระบวนการที่เราจะไปยื่นตรวจสอบเนี่ยเขาจะทำให้ไหมเขาก็ไม่ทำเพราะเขาถือว่าเขาอยู่ในเกมอำนาจของเขาผมพูดสรุปเร็วๆอย่างนี้นะครับว่าสว.หัวมีจริงมีกระบวนการที่มีคนลงทุนใช้เงินนะครับแล้วก็จ้างคนมาลงสมัครนะครับแล้วก็จัดการนะครับโปรแกรมที่บอกว่าออกมีโพยนะครับเหมือนกับที่คลิปที่ออกมาที่คุณผลิตเอ่ยหรือใครต่อใครออกมานำเสนอนี่ครับวันที่มีการเลือกตั้งอยู่ที่เมืองทองธานีนะครับมีหมายเลข84นะครับปรากฏว่าไปถูกเรียกเอาโพยแล้วคนก็มาบอกว่าอ้าวก็ศาลเขาได้พิจารณาไปแล้วว่าโพยเนี่ยไม่ผิดบอกว่าไอ้โพยโดยการที่ป๋าแหมเนี่ยจำเพื่อนไม่ได้ก็เลยต้องเขียนใส่โพยเอาไว้ว่าจะเลือกเบอร์ไหนเบอร์ไหนยกตัวอย่างแต่มันมีโพยในการจัดการเขาเรียกว่าใบสั่งส่งมานะครับเพราะไอ้ใบสั่งเนี่ยส่งมาก็เหมือนกับเฉลยข้อสอบว่าคุณจะต้องกาเบอร์นี้เกอกาเบอร์นี้มันถึงได้กาเบอร์84นะครับจนกระทั่งได้มาเป็นสว.ถูกไหมครับและจนกระทั่งมาเป็นประธานวุฒิสภาผมเอ่ยเลยอย่างนี้นะครับไม่ได้กลัวเลยนะครับว่าใครจะมาฟ้องนะครับก็นี่คือกระบวนการที่มันทำให้บิดเบี้ยวแล้วปรากฏว่าวันนี้ประธานกกต.เองนะครับคุณณรงค์กันวารินเนี่ยก็มีคดีมีข้อมูลต่างๆที่เชื่อมโยงแล้ววันนี้คุณมานั่งเป็นประธานกกต.แล้วคุณมาให้สัมภาษณ์ว่าโอ้ผมเป็นแค่ไปรษณีย์นะครับเดี๋ยวผมส่งต่อที่ไหนได้ผมต้องมีการพิจารณาอย่างน้อย12ครั้ง12จังเนี่ยผมจะพิจารณารายละเอียดก่อนไม่ใช่ไปรษณีย์นะครับท่านมาจากผู้พิพากษานะครับท่านก็อาจจะมั่นใจในความสามารถความรู้ในเรื่องข้อกฎหมายท่านนะครับแต่อย่าลืมนะครับวันนี้นะครับเราก็เห็นแล้วว่าแม้กระทั่งผู้หลักผู้ใหญ่ระดับนายกรัฐมนตรีเนี่ยยังไปนอนอยู่ในที่คับแคบที่ไม่มีใครอยากจะไปวันหนึ่งนะครับกกต.เองก็ไปอยู่ในคุกนะครับอย่างชุดของท่านพลเอกวาสนาเพิ่มลาภซึ่งตอนนั้นคดีเล็กน้อยมากแล้ววันนี้กกต.ชุดนี้ถ้ายังแบกรับ
2: ท้ายนี้พี่ดร.สาธุอยากสารภาพบาปอะไรกับประชาชน
1: ครับก็สารภาพบาปเลยคือถ้าผมไม่ได้ออกแบบในการคิดในการหัวสว.เนี่ยนะครับผมเชื่อว่ามันไม่มีมาถึงวันนี้หรอกนะครับเพราะว่าถ้าจะพูดกันโอ้อวดตัวเองเนี่ยครับถ้าเราไม่มีความสามารถเราคงไม่ทำนโยบายให้กับประเทศนี้ไปเป็นสิทธินโยบายนะครับ แล้วก็ทุกรัฐบาลใช้นโยบายผมนะครับแต่พอเรามาออกแบบเรื่องหัวสวเนี่ยนะครับถามว่าคนที่ออกแบบอย่างมากก็แค่เหมือนกับอาจารย์เกียงศักดิ์ที่ไปจัดเวทีอบรมให้กับผู้สมัครสวจำได้ไหมครับไม่ทราบว่าปังแหมเคยไปเข้าร่วมอบรมกับทางดร.แดน
0: ได้ครับ
1: นะครับนั่นก็จะออกแบบ
2: ประมาณนี้ก่อนจะจบรายการโอ้โหไม่ทันแล้วครับโอกาสหน้าได้มาคุยกับดร.สาธุใหม่นะครับ
1: ได้ครับ
2: ขอบค
1: ุณมากครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
3: ห่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคดีให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกโลกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา

0: ลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร091-789-3563
1: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
2: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
3: รายการผีเล่นผีจริงผิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนไหนไหนไหนสเปิร์นหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักคิดความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97FM
4: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
5: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
6: นราพงศ์วัยวัฒน์
7: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
6: ชัดทุกประเด็น
7: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
6: ณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
8: ทราบแล้วเปลี่ยน
9: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
10: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
11: สถานีข่าวคุณภาพQuality News Station 97 FM

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กกต.ชวนประชาชนร่วมสังเกตการนับคะแนนการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาพร้อมย้ำผู้ไม่ไปใช้สิทธิ์เร่งแจ้งเหตุจำเป็นภายในวันที่5กรกฎาคมนี้ปลัดกระทรวงมหาดไทยสั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบกระบวนการทุจริตสอบท้องถิ่นให้แล้วเสร็จภายใน7วันและจะดำเนินคดีผู้กระทำผิดถึงที่สุดทางการอิหร่านประนามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่กองทัพสหรัฐปฏิบัติการโจมตีต่อเป้าหมายทางทหารในพื้นที่ทางตอนใต้ของอิหร่านต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กกต.ชวนประชาชนร่วมสังเกตการนับคะแนนการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.นายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาพร้อมย้ำผู้ไม่ไปใช้สิทธิ์เร่งแจ้งเหตุจำเป็นภายในวันที่5กรกฎาคมนี้เพื่อป้องกันการถูกจำกัดสิทธิ์ทางการเมืองว่าที่ร้อยตรีภาสกรสิริภัคยาพรรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เปิดเผยภายหลังการปิดหีบลงคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.นายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาโดยเชิญชวนให้ประชาชนร่วมสังเกตการการนับคะแนนณหน่วยเลือกตั้งทุกแห่งซึ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีทั้งสิ้น 6,628 หน่วยและเมืองพัทยา113หน่วยหากพบกระบวนการที่คลาดเคลื่อนหรือไม่เป็นไปตามกฎหมายประชาชนสามารถทักท้วงคัดค้านต่อกรรมการประจำหน่วยได้ทันทีเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตรวจสอบหรือสามารถติดตามผลคะแนนได้ทางเว็บไซต์เลือกตั้งกรุงเทพ 69.com และเมืองพัทยาติดตามได้ที่ vote.pattaya.go.th ส่วนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ไม่สามารถไปลงคะแนนในวันนี้ได้ขอให้เร่งแจ้งเหตุจำเป็นเพื่อไม่ให้ถูกจำกัดสิทธิ์ทางการเมืองเป็นเวลา2ปีโดยสามารถแจ้งได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันที่5กรกฎาคมส่วนกรอบระยะเวลาในการพิจารณาประกาศผลการเลือกตั้งตามกฎหมายกรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนจะประกาศผลได้ภายใน30วันนับจากวันเลือกตั้ง
2: แต่หากกรณีที่มีเรื่องร้องเรียนร้องคัดค้านนะครับก็จะพิจารณาอาจจะมีการสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่การนับคะแนนใหม่หรือกระบวนการใดๆก็ตามนะครับแต่อย่างช้าที่สุดนะครับคณะกรรมการการเลือกตั้งก็จะต้องประกาศผลภายในไม่เกิน60วันนับแต่วันเลือกตั้งนะครับเรื่องนี้ก็พี่น้องประชาชนสามารถติดตามได้นะครับ
1: รองเลขาธิการกกต.ชี้แจงเพิ่มเติมว่าหากเกิดฝนตกหนักหรือภัยธรรมชาติจนทำให้ไม่สามารถนับคะแนนต่อได้กรรมการประจำหน่วยจะประกาศงดการนับคะแนนชั่วคราวโดยผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจะกำหนดวันนับคะแนนใหม่ภายใน15วันซึ่งกระบวนการจัดเก็บรักษาบัตรเลือกตั้งทั้งหมดจะอยู่ภายใต้การควบคุมที่เข้มงวดตามกฎหมายขอให้ประชาชนมั่นใจในความโปร่งใสด้านปลัดกรุงเทพมหานครเปิดเผยภาพรวมหลังปิดหีบเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแม้เผชิญฝนตกหนักและลมกระโชกแรงและการนับคะแนนในบางหน่วยอาจมีความล่าช้าน
3: ายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครแถลงภายหลังการปิดหีบเลือกตั้งณห้องรัตนโกสินทร์แต่แล้วว่าการกรุงเทพมหานครเสาร์ชิงช้าว่าหน่วยเลือกตั้งทั้ง 6,628 แห่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาได้ปิดการลงคะแนนเสียงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเมื่อเวลา 17:00 น.โดยตลอดทั้งวันได้รับแจ้งว่ามีเหตุเพลิงไหม้ภายในซอยแจ้งวัฒนะ 10แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินการของหน่วยเลือก

0: ตั้งอย่างไรก็ตามหลายพื้นที่ประสบปัญหาลมกระโชกแรงและฝนตกหนักส่งผลให้การปฏิบัติงานในบางพื้นที่ต้องเพิ่มความระมัดระวังส่วนของผลกระทบจากสภาพอากาศพบว่ามีเหตุป้ายประชาสัมพันธ์ล้มทับผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งรวมทั้งเขื่อนต้นไม้หักโค่นและน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่โดยเฉพาะเขตภาษีเจริญและพื้นที่ฝั่งชลบุรีซึ่งเจ้าหน้าที่ได้เร่งเข้าดำเนินการแก้ไขและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องทั้งนี้การนับคะแนนในบางหน่วยอาจล่าช้ากว่ากำหนดเนื่องจากฝนตกหนักแต่เบื้องต้นยังคาดว่าจะสามารถทราบผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการได้ในเวลาประมาณ 22:00 น.
1: สภาพอากาศได้รับแจ้งจากสำนักการระบายน้ำจากการตรวจพบกลุ่มฝนในพื้นที่นะครับมีการก่อตัวจากจังหวัดนครพนมนครปฐมนะครับเคลื่อนผ่านเข้ามาทางพื้นที่กรุงเทพทางด้านตะวันตกพื้นที่ซึ่งในส่วนหนึ่งก็จะทำให้เกิดปัญหาเรื่องของพายุที่พัดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของต้นไม้หักโค่นเรื่องของน้ำท่วมขังนะครับในส่วนนี้ซึ่งจากที่ทางกรุงเทพมหานครเองเราก็ได้มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของแผนที่เผชิญเหตุในการเฝ้าระวังในเรื่องของกรณีที่จะเกิดเหตุเรื่องของฝนที่จะตกขึ้นในพื้นที่ก็ได้เร่งดำเนินการในส่วนนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับ
0: สำหรับข้อร้องเรียนที่ได้รับส่วนใหญ่เป็นกรณีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอยู่ผิดหน่วยโดยขอให้ประชาชนตรวจสอบสิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าทางนี้ผู้ที่ย้ายทะเบียนบ้านจะต้องกลับไปใช้สิทธิ์ในเขตเดิมหากยังมีชื่ออยู่ไม่ครบ1ปีและการแจ้งเพิ่มชื่อหรือถอนชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจะต้องดำเนินการภายใน10วันก่อนวันเลือกตั้งชวิสาปทุมมารายงาน
2: เลขาธิการกกต.ระบุการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมกรณีถูกอดีตผู้ตรวจการเลือกตั้งแจ้งความคดีหัวเลือกสว.ปี2567จะเป็นแนวทางพิสูจน์ข้อเท็จจริงที่เหมาะสมนายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.กล่าวว่าการที่พันตำรวจเอกมนัสนครศรีอดีตผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ระดับประเทศปี2567เข้าแจ้งความดำเนินคดีกับเลขาธิการกกต.และสำนักงานกกต.เป็นเรื่องที่ดีเนื่องจากจะทำให้ข้อเท็จจริงทั้งหมดได้รับการพิสูจน์ในกระบวนการยุติธรรมแทนการโต้ตอบผ่านสื่อมวลชนส่วนกรณีที่พันตำรวจเอกมนัสอ้างว่าได้แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการหัวเลือกสว.ให้เลขาธิการกกต.รับทราบในวันเกิดเหตุนั้นเหตุการณ์ในวันดังกล่าวมีรายละเอียดหลายประเด็นและไม่ประสงค์ชี้แจงรายละเอียดต่อสาธารณะควรปล่อยให้กระบวนการยุติธรรมเป็นผู้พิสูจน์ข้อเท็จจริงโดยยืนยันว่าไม่มีประเด็นใดที่น่ากังวลและพร้อมให้ความร่วมมือหากได้รับการประสานให้เข้าชี้แจงต่อพนักงานสอบสวนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3: มันดีคือมันจะได้เข้าสู่กระบวนการคือเอาไปพูดกับไปกลับมาแล้วมันอะไรอ่ะมันไม่จบอ่ะสำหรับผมว่ามันดีไม่เป็นไรอ่ะมันอยู่ในกระบวนการแล้วครับมันผมว่าสำหรับผมคือดีมันดีคือจริงๆอ่ะมันอยู่ในเหตุการณ์อยู่หลายเหตุการณ์นะครับผมไม่อยากจะมาพูดเหมือนกับต่อความยาวสาวความยืดข้างนอกนะครับก็แต่บอกว่ารู้สึกดีที่มันจะได้เข้าสู่ช่องไม่ใช่คนต่างคนต่างเขามาพูดผมเนี่ยไม่พูดผมเนี่ยฟังมาตลอดก็พร้อมเป็นแบบนี้มันก็เป็นดีที่มันจะได้พิสูจน์
2: ปลัดกระทรวงมหาดไทยยืนยันภรรยาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการทุจริตสอบบรรจุท้องถิ่นตามที่มีคลิปเสียงแอบอ้างพร้อมตั้งคณะกรรมการตรวจสอบกระบวนการทุจริตให้แล้วเสร็จภายใน7วันและจะดำเนินคดีผู้กระทำผิดถึงที่สุด
4: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยชี้แจงประเด็นกรณีคลิปเสียงที่อ้างว่าภรรยาปลัดกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวข้องกับกระบวนการทุจริตสอบบรรจุท้องถิ่นนั้นโดยยืนยันว่าภรรยาของตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวและมองว่าเป็นการพยายามดิสเครดิตของตนเองหรือเบี่ยงเบนประเด็นความสนใจจากประเด็นการตรวจสอบทุจริตโดยย้ำว่าตลอดอายุราชการของตนเองและภรรยาทำงานโดยความสุจริตมาโดยตลอดอีกทั้งภรรยาของตนเองทำงานกับบริษัทต่างชาติและไม่เคยเกี่ยวข้องกับระบบราชการหรือการเมืองซึ่งจากนี้จะมีการบังคับใช้กฎหมายและดำเนินคดีกับผู้จงใจกล่าวเท็จทุกกรณีเพื่อความถูกต้องชอบธรรมส่วนการดำเนินการที่ผ่านมาได้สั่งการให้อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมาประจำที่กระทรวงและตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงที่มีรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานให้แล้วเสร็จภายใน7วันนอกจากนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยังได้กำชับก่อนเดินทางไปต่างประเทศให้ดำเนินการอย่างโปร่งใสที่สุดพร้อมสั่งการให้มีการเฝ้าระวังรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลการสอบอย่างเข้มงวด ื่อสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนต่อกระทรวงมหาดไทยโดยย้ำว่าจะดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดอย่างถึงที่สุดทั้งทางวินัยและทางอาญาไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ระดับใดก็ตาม
3: ตอบเลยว่ามันสามารถสืบกันได้คนเราแต่บางทีเราเชื่อในสิ่งที่ถูกเผยแพร่ออกมาแล้วก็พยายามจะเล่นข่าวนั้นไปเรื่อยๆเล่นข่าวนั้นไปเรื่อยเพราะผมก็ยังคิดว่ามันไปกบข่าวอื่นหรือเปล่าที่มันกำลังเกิดขึ้นโดยเอาข่าวเนี้ยมาแล้วรับผู้สื่อข่าวเมื่อพอเห็นข่าวนี้ก็พูดไปเรื่อยๆข่าวเดิมๆที่มันคนที่กำลังทำความผิดคนที่กำลังเดือดร้อนคนที่กำลังเสียหายเนี่ยเขาก็สบายใจเพราะว่าโอ้ผู้สื่อข่าวหันเหประเด็นไปแล้ว
4: ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวด้วยว่าสำหรับผู้ได้รับความเสียหายหรือมีเบาะแสเกี่ยวข้องกับการเรียกรับผลประโยชน์ในการสอบทั่วประเทศกระทรวงมหาดไทยได้เปิดช่องทางรับเรื่องร้องทุกข์ผ่านศูนย์ดำรงธรรมและสำนักนายกรัฐมนตรีโดยข้อมูลจะถูกนำมาตรวจสอบเปรียบเทียบกับเอกสารการสอบจริงเพื่อความกระจ่างสำหรับกลุ่มผู้สอบแข่งขันได้ที่มีกำหนดรายงานตัวในวันที่1กรกฎาคมนี้ยืนยันว่าหากผู้ใดไม่มารายงานตัวตามกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ตามมติของคณะกรรมการกลางพร้อมขอให้ข้าราชการและประชาชนเชื่อมั่นว่ากระทรวงมหาดไทยจะทำเรื่องนี้ให้ถึงที่สุดและผู้กระทำความผิดจะต้องได้รับผลในไม่ช้าชวนันท์มาลีรายงาน
2: สำหรับช่องทางการรับเรื่องร้องทุกข์นอกจากศูนย์ดำรงธรรมแล้วยังมีศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล1111ซึ่งเป็นศูนย์ที่รัฐบาลอำนวยความสะดวกให้ประชาชนในการร้องเรียนแจ้งเบาะแสหรือเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐโดยทุกเรื่องจะถูกส่งต่อไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขตามขั้นตอนติดต่อได้ทางสายด่วน1111ตลอด24ชั่วโมงเว็บไซต์www.1111.go.th แอปพลิเคชัน PSC 1111และศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล1111ทำเนียบรัฐบาลด้านนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เข้าตรวจการปฏิบัติภารกิจของเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลสาธารณภัยของปภ.ที่ส่งเข้าไปสนับสนุนดูแลความปลอดภัยสถานที่เก็บรักษาพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับกรณีการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบรรจุเข้ารับราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นณกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มงวดตลอด24ชั่วโมงทั้งการเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านอัคคีภัยและเหตุฉุกเฉินทุกประเภทอย่างใกล้ชิดรวมทั้งตรวจสอบความพร้อมของเครื่องมืออุปกรณ์และระบบป้องกันอัคคีภัยอย่างต่อเนื่องทั้งพื้นที่โดยรอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปภ.และพระที่นั่งนงครานสโมสรซึ่งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกันรวมถึงประสานการปฏิบัติกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความมั่นใจว่าสถานที่ราชการที่เก็บพยานหลักฐานจะได้รับการดูแลรักษาอย่างปลอดภัยสูงสุดด้านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปี2569ที่จัดสอบไปเมื่อวานนี้มีการตรวจพบการทุจริตลักษณะสวมสิทธิ์เข้าสอบแทนซึ่งอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสั่งดำเนินคดีเด็ดขาดนายพีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยถึงกรณีเจ้าหน้าที่คุมสอบณมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาตรวจพบการทุจริตลักษณะสวมสิทธิ์เข้าสอบแทนในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปี2569ว่าได้รับทราบจากการตรวจสอบบัตรประจำตัวประชาชนพบว่าใบหน้าของผู้เข้าสอบไม่ตรงกับรูปในบัตรโดยบุคคลดังกล่าวมีลักษณะดูมีอายุมากกว่าข้อมูลในบัตรอย่างเห็นได้ชัดเจ้าหน้าที่จึงมีการประสานงานตำรวจควบคุมตัวไว้ทันทีเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยในช่วงแรกของการตรวจสอบผู้ต้องสงสัยพยายามบ่ายเบี่ยงโดยอ้างว่าสาเหตุที่หน้าตาเปลี่ยนไปจากรูปในบัตรประชาชนเป็นเพราะผลข้างเคียงจากการเข้ารับเคมีบำบัดหรือเคมแต่เจ้าหน้าที่ไม่ปักใจเชื่อเนื่องจากมีความแตกต่างกันมากเกินไปหลังจากสิ้นสุดเวลาสอบเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจสอบลายนิ้วมือเพื่อยืนยันตัวตนที่แท้จริงโดยมอบหมายให้ผู้อำนวยการกองกฎหมายปภ.แจ้งความดำเนินคดีกับบุคคลดังกล่าวแล้วพร้อมทั้งประสานงานกับตำรวจให้เร่งหาต้นตอและขบวนการที่อยู่เบื้องหลังเพื่อสืบทราบถึงผู้จ้างวานให้มาสอบแทนในครั้งนี้ พร้อมตั้งข้อสังเกตว่าพฤติกรรมของผู้กระทำผิดมีท่าทีสงบนิ่งอาจเคยรับจ้างสอบแทนในลักษณะนี้มาแล้วหลายครั้งขณะที่การตรวจความเรียบร้อยศูนย์สอบทั้ง4ศูนย์ยังไม่พบการสวมสิทธิ์สอบเพิ่มเติม
5: ในส่วนของคดีก็ได้ประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับว่าขอให้ดำเนินการเรื่องนี้โดยเคร่งครัดแล้วก็หาต้นต่อเพราะที่ทราบมาคือว่าคนนี้อาจจะนะฮะนี่ผมไม่แน่ใจว่านี่ฟังจากที่เล่ามาคืออาจจะทำมาหลายครั้งแล้วก็คือเข้าไปสอบแทนมาหลายครั้งแล้วแต่นี่เป็นข้อมูลที่ผมไม่คอนเฟิร์มนะฮะแล้วคิดว่าน่าจะเคยเพราะว่าหน้าตาเขาค่อนข้างนิ่งมากนะครับเพราะนั้นเองก็เลยให้ตำรวจเนี่ยดำเนินการถึงที่สุด
2: อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยืนยันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่กระทบต่อภาพรวมของกระบวนการสอบและคะแนนของผู้เข้าสอบรายอื่นเนื่องจากเป็นการกระทำผิดเฉพาะบุคคลที่ถูกตรวจพบได้อย่างรวดเร็วด้วยมาตรการที่วางไว้โดยปภ.มีมาตรการควบคุมตั้งแต่การแต่งกายไปจนถึงอุปกรณ์ที่อนุญาตให้พกพาเข้าห้องสอบถือเป็นความพยายามป้องกันความเสี่ยงในทุกด้านเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและยุติธรรมที่สุดต่อผู้เข้าสอบทุกคนกระทรวงคมนาคมขยายเวลามาตรการลดค่าบริการการเดินอากาศร้อยละ30ออกไปอีก2เดือนเพื่อพยุงสายการบินในประเทศที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลาง
6: นายพัชรพงษ์พัชรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าได้มอบนโยบายให้บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัดหรือบวท.เดินหน้าช่วยเหลือผู้ประกอบการสายการบินอย่างต่อเนื่องเนื่องจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางส่งผลกระทบต่อต้นทุนพลังงานที่ผันผวนเพื่อช่วยเสริมสภาพคล่องและรักษาความสามารถในการแข่งขันของประเทศมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการบินระดับโลกด้านนายสุรชัยหนูพรมรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บวท.ระบุว่าที่ประชุมคณะกรรมการบวท.มีมติเห็นชอบให้ขยายมาตรการลดค่าบริการการเดินอากาศสำหรับเที่ยวบินภายในประเทศในอัตราร้อยละ30ออกไปอีก2เดือนคือตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม2569นอกจากนี้ยังได้ขยายระยะเวลาการชำระหนี้หรือเครดิตเทอมโดยให้สายการบินชำระค่าบริการร้อยละ50ตามกำหนดส่วนที่เหลืออีกร้อยละ50ให้ยืดเวลาจ่ายออกไปอีก30วันเพื่อลดภาระต้นทุนค่าน้ำมันควบคู่ไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจราจรทางอากาศให้คุ้มค่าและปลอดภัยสูงสุดนพศรแก้วคำรายงาน
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาตรวจเยี่ยมนวัตกรรมหม่อนไหมครบวงจรพร้อมนำเทคโนโลยีช่วยเกษตรกรลดต้นทุนเพิ่มมูลค่าผ้าไหมไทยสร้างรายได้รวมกว่า340ล้านบาทนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.พร้อมด้วยนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่เยี่ยมชมนิทรรศการและการสาธิตนวัตกรรมหม่อนไหมณศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรตินครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่ากรมหม่อนไหมมุ่งมั่นสนับสนุนการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาส่งเสริมเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเพื่อลดต้นทุนการผลิตเพิ่มผลผลิตสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผ้าไหมไทยในทุกห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำจนถึงปลายน้ำโดยเน้นย้ำให้เกษตรกรเข้าถึงองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ทันสมัยเพื่อก้าวสู่การเป็นเกษตรกรยุคใหม่ที่มีความมั่นคงด้านอาชีพอย่างแท้จริงด้านนายสรัญญูภูลลาภอธิบดีกรมหม่อนไหมกล่าวว่าผลการดำเนินงานที่ผ่านมาสามารถส่งมอบไข่ไหมพันธุ์ดีให้เกษตรกรกว่า 33,000 แผ่นคิดเป็นมูลค่ากว่า130ล้านบาทผลิตผ้าไหมมาตรฐานตรานกยูงพระราชทานได้กว่า 130,000 เมตรมูลค่า210ล้านบาทรวมมูลค่ากว่า340ล้านบาทรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่แก้ปัญหาการทับซ้อนของที่ดินในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานพร้อมสั่งบังคับใช้กฎหมายเข้มข้นและแจ้งเตือนให้ผู้ครอบครองโรงแรมรีสอร์ทที่คดีถึงที่สุดแล้วรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างภายในเวลา15วัน
7: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานจังหวัดนครราชสีมาและปราจีนบุรีเพื่อชี้แจงแนวทางการแก้ปัญหาพื้นที่ทับซ้อนตามแผนที่วันแมปและรับฟังปัญหาจากประชาชนในพื้นที่จริงเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องโปร่งใส สร้างความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และการคุ้มครองสิทธิของชุมชนดั้งเดิมอย่างเป็นธรรมนายสุชาติกล่าวว่าปัญหาที่ดินในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานสะสมมายาวนานกว่า40ปีที่ผ่านมามีความพยายามจากหลายรัฐบาลแต่ยังไม่ประสบความสำเร็จเนื่องจากติดขัดข้อสงสัยจากหน่วยงานอิสระและภาคอนุรักษ์หรือ NGO โดยได้ออกคำสั่งบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดการให้เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทับลานหรือถอนรีสอร์ทหรือโรงแรมขนาดใหญ่ที่บุกรุกป่าภายใน15วันหากไม่ดำเนินการจะใช้กำลังเจ้าหน้าที่กว่า200นายเข้าทำการรื้อถอนทันทีซึ่งวันนี้ได้นำหนังสือแจ้งเตือนให้ผู้ครอบครองโรงแรมรีสอร์ทที่คดีถึงที่สุดแล้ว3แห่งในพื้นที่อำเภอวังน้ำเขียวให้เร่งดำเนินการทันทีแล้วเพื่อนำที่ดินคืนมาให้อุทยานแห่งชาติฟื้นฟูป่าต่อไปพร้อมยืนยันประชาชนที่อยู่อาศัยจริงจะได้รับสิทธิครอบครองที่ถูกต้องตามกฎหมายโดยไม่มีการตัดพื้นป่าธรรมชาติอย่างแน่นอนสิ่งสำคัญมติของคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติเป็นมติเอกฉันท์ไม่ว่าที่ดินจะถูกเปลี่ยนผ่านไปเป็นสปก.หรืออยู่ภายใต้มาตรา64ยังคงเป็นที่ดินของรัฐจึงไม่ได้เอื้อประโยชน์ให้กลุ่มทุนแน่นอนปิยาพันธ์ยังเทียนรายงาน
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
9: ัฐบาลเดินหน้าจัดระเบียบกัญชาทางการแพทย์เผยผลงาน1เดือนตรวจล้านกัญชาแล้วกว่า 1,200 ล้านค้าทั่วประเทศพร้อมดำเนินมาตรการทางกฎหมายอย่างต่อเนื่องทั้งการจับกุมผู้กระทำผิดการพักใช้ใบอนุญาตรวมถึงการตรวจยึดและอายัดของต้องสงสัยจำนวนมากขอย้ำว่านโยบายหลักของรัฐบาลคือการสนับสนุนกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และเศรษฐกิจสุขภาพเท่านั้นโดยปฏิเสธแนวทางกัญชาเสรีเพื่อการสันทนาการอย่างสิ้นเชิงรัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนสามารถร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเบาะแสร้านผิดกฎหมายผ่าน LINE @traffyfongdu สามารถขอคำปรึกษาผ่านสายด่วนศูนย์ประสานงานกัญชาทางการแพทย์โทร022577042ในวันและเวลาราชการสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
11: ธนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธพลุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:30 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
12: 19:22 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกแถลงการประณามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่กองทัพสหรัฐโจมตีเป้าหมายทางทหารบนเกาะเกชเมืองสิริกและเมืองบันดาเอเลนเกทางตอนใต้ของอิหร่านเมื่อวันที่27มิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อตอบโต้ที่กองทัพอิหร่านส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีเรือพาณิชย์ในช่องแคบฮอร์มุสพร้อมเน้นย้ำว่าการโจมตีดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าสหรัฐละเมิดข้อตกลงหยุดยิงกับอิหร่านในบันทึกความเข้าใจเพื่อยุติสงครามในตะวันออกกลางที่ลงนามเมื่อวันที่18มิถุนายนที่ผ่านมาถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นไม่กี่ชั่วโมงหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเตือนว่าสหรัฐจะดำเนินปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านอีกหากกองทัพอิหร่านยังคงเดินหน้าโจมตีต่อเป้าหมายในช่องแคบฮอร์มุสหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกนางเดลซีโรดริเกสประธานาธิบดีรักษาการของเวเนซุเอลาออกแถลงการผ่านแอปพลิเคชันส่งข้อความเทเลแกรมเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่า รัฐบาลของ24ประเทศส่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยมากกว่า 2,700 คนพร้อมกับหน่วยสุนัขกู้ภัย86ทีมมายังเวเนซุเอลาเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1,430 รายและสูญหายมากกว่า 54,000 รายขณะที่องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเซฟประเมินว่าประชาชนชาวเวเนซุเอลาราว 1,800,000 คนซึ่งรวมถึงเด็กประมาณ 680,000 คนต้องการความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเนื่องจากได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวในครั้งนี้โดยยูนิเซฟขยายการตอบสนองต่อเหตุภัยพิบัติดังกล่าวเพื่อให้สามารถเข้าถึงผู้ประสบภัยได้มากขึ้นต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีผลกระทบในช่วงวันที่28มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2569ฉบับที่5ในช่วงวันที่28มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วงวันที่29มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2569โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าโดยกรมอุตุนิยมวิทยาประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับร่องมรสุมได้เลื่อนลงมาพาดผ่านประเทศเมียนมาภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยประเทศลาวตอนบนและเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่3กรกฎาคม2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง คลื่นสูงมากกว่า2เมตรนี่คือภาคตะวันออกซึ่งมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:14 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร17เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 13:45 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง92เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:29 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:53
8: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
13: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
12: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวสุพัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและบุญมาสีมาศอ่าน

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญารชุนครับ
2: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญารชุนค่ะ
3: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็ญศรีปัญญารชุนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น
4: พบกับรายการ Smart Life วัยเกษียณดำเนินรายการโดยเพ็ญศรีปัญญารชุน
2: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับดิฉันเพ็ญศรีปัญญารชุนนะคะในเวลาสบายๆของทุกท่านนะคะกับสาระดีๆเกี่ยวกับผู้สูงวัยในรายการ Smart Life ไปเกษียณนะคะท่านผู้ฟังคะขอเชื่อว่าท่านผู้ฟังหลายท่านนะคะที่อาจจะอยู่ในช่วงชีวิตวัยเกษียณแล้วนะคะหรือบางท่านที่อาจจะกำลังจะก้าวเข้าสู่ชีวิตวัยเกษียณในอีกไม่นานนี้นะคะบางท่านอาจจะกำลังคิดอยู่นะคะว่าจะหาอะไรทำในช่วงชีวิตวัยเกษียณดีนะคะอาจจะคิดดูว่าอยากหาอะไรทำเพื่อที่จะไม่ให้มีเวลาว่างนะคะหรือใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะคะหรือบางท่านอาจจะยังมีไฟแรงอยู่นะคะอาจจะยังอยากที่จะทำงานนะคะมีกำลังมีความสามารถนะคะในการทำงานก็อาจจะกำลังมองหางานที่น่าสนใจทำอยู่นะคะวันนี้ค่ะก่อนก็เลยอยากจะมาแนะนำนะคะอาชีพหลังเกษียณที่น่าสนใจนะคะที่อาจจะช่วยในเรื่องของการฆ่าเวลานะคะใช้เวลาให้เป็นประโยชน์รวมถึงสามารถที่จะสร้างรายได้นะคะเพิ่มเงินออมในกระเป๋าของเราได้ด้วยนะคะก็เป็นงานที่หลายๆคนนะคะในชีวิตวัยเกษียณที่ยังไม่หมดไฟทำงานนะคะก็น่าจะลองพิจารณาดูนะคะก่อนก็เลยมารวบรวมค่ะอาชีพต่างๆที่น่าสนใจนะคะแล้วก็เหมาะกับชีวิตวัยเกษียณมาแบ่งปันกันนะคะดูนะคะว่ามีอาชีพอะไรบ้างนะคะมาฟังกันเลยค่ะอาชีพแรกนะคะคืออาชีพนักเขียนค่ะอาชีพนักเขียนเนี่ยจัดว่าเป็นอาชีพที่หลายๆคนก็สามารถทำกันได้ง่ายนะคะท่านผู้ฟังท่านไหนที่ถนัดในการเขียนเรื่องสั้นนะคะหรือเขียนเรื่องอะไรที่เป็นหัวข้อเรื่องที่ตัวเองสนใจนะคะก็อาจจะเริ่มต้นนะคะจากการที่เปิดเพจในหัวข้อที่เราชื่นชอบนะคะในสื่อโซเชียลนะคะหรืออาจจะเริ่มต้นจากการเป็นบล็อกเกอร์นะคะเขียนบทความอะไรที่เราน่าสนที่เราสนใจนะคะหรือแบ่งปันเรื่องราวต่างๆที่เราถนัดนะคะหรือมีความรู้อยู่เนี่ยให้ผู้ที่สนใจเนี่ยไปอ่านนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเรื่องที่เราเขียนเนี่ยนะคะมีคนสนใจเยอะๆมีคนกดติดตามมากๆนะคะเราก็อาจจะสามารถที่จะหารายได้จากการได้สปอนเซอร์ในบทความที่เราเขียนนั้นก็ได้นะคะนี่ก็จะเป็นการหารายได้เพิ่มส่วนหนึ่งนะคะหรือในบางท่านนะคะอาจจะถนัดในเรื่องของการรีวิวสินค้านะคะจะเป็นสินค้าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหรือร้านอาหารนะคะก็สามารถที่จะเขียนรีวิวเผยแพร่ได้ตามสื่อต่างๆที่เป็นที่นิยมอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook นะคะหรือบางคนนะคะถนัดเล่าเรื่องด้วยภาพนะคะชอบในเรื่องของการพูดคุยนะคะก็อาจจะนำเสนอในรูปแบบของ TikTok ที่กำลังเป็นที่นิยมกันมากเลยนะคะอาชีพนักเขียนเนี่ยค่ะก็เหมาะกับผู้ที่อยู่ในวัยเกษียณเพราะว่าที่สำคัญที่สุดก็คือว่าผู้ที่อยู่ในวัยเกษียณนี่มีประสบการณ์เยอะแยะมากมายนะคะเราผ่านเรื่องราวต่างๆมาซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นต้นทุนในการที่จะเอามาเขียนเป็นเรื่องราวต่างๆนะคะหรือถ้าเกิดว่าใครมีจินตนาการที่แบบยังเยอะแยะมากมายอยู่นะคะก็อาจจะลองเขียนเป็นการ์ตูนเขียนนิยายสนุกๆ นะคะแล้วก็โพสต์ขายทางอินเทอร์เน็ตได้ด้วยนะคะอาชีพที่2ค่ะก็จะคล้ายๆกันก็คือเป็นอาชีพอินฟลูเอนเซอร์ในโลกโซเชียลมีเดียนะคะเราคงเคยได้ยินนะคะเรื่องอินฟลูเอนเซอร์กันมาเยอะแล้วนะคะอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยก็มีได้มากมายหลายอย่างแต่ว่าคือสิ่งที่สำคัญคือ การที่เราจะต่อยอดตัวเองจากการที่เราเป็นนักเขียนนะคะอย่างที่เมื่อกี้ได้เราบอกว่าใครเขียนเก่งๆมีความรู้เฉพาะด้านมีคนติดตามมากๆเนี่ยเราก็สามารถที่จะผ่านตัวเองไปเป็นอินฟลูเอนเซอร์ได้นะคะอย่างที่ก่อยเคยเห็นค่ะมีคุณลุงท่านนึงนะคะที่เขาชอบทานอาหารนะคะเขาก็จะตะเวนไปหาร้านอาหารอร่อยๆตามที่ต่างๆแล้วก็รีวิวนะคะผ่านสื่อโซเชียลมีเดียนะคะทำไปเรื่อยๆก็จะมีคนชื่นชอบนะคะมาติดตามจำนวนมากก็กลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์เกี่ยวกับร้านอาหารอร่อยไปเลยนะคะสังเกตว่าในสมัยนี้ค่ะผู้สูงอายุหรือว่าผู้ที่ในวัยเกษียณนะคะก็ใช้เวลาอยู่กับโลกออนไลน์มากขึ้นนะคะไม่น้อยไปกว่ากลุ่มเด็กวัยรุ่นหรือเลยนะคะจริงๆบางทีคนวัยเกษียณอาจจะคล่องใช้สื่อโซเชียลคล่องกว่าเด็กวัยรุ่นด้วยซ้ำไปนะคะเพราะฉะนั้นการที่ผู้สูงอายุหรือผู้ที่อยู่ในวัยเกษียณเนี่ยมีกิจกรรมยามว่างนะคะไปสร้างสรรค์คอนเทนต์ต่างๆถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตของตัวเองผ่านสื่อออนไลน์ก็ได้นะคะก็เป็นการใช้เวลาว่างให้คุ้มค่าแล้วก็การที่อยู่บนโลกโซเชียลนะคะก็จะทำให้เราไม่เครียดไม่เหงานะคะมีเพื่อนเยอะแยะนะคะแล้ววันหนึ่งนะคะใครจะรู้ว่าบางทีเราอาจจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่ได้รับการชื่นชมแล้วก็สามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับตัวเองนะคะมีทั้งโฆษณามามีทั้งสปอนเซอร์มาเยอะแยะแล้วเราก็ได้สนุกไปด้วยนะคะอาชีพที่3ค่ะคือการเป็นคนแปลงานเป็นล่ามหรือเป็นไกด์อันนี้ก็จะเหมาะสำหรับผู้ที่อยู่ในวัยเกษียณที่มีความสามารถพิเศษในเรื่องของภาษานะคะไม่ว่าจะเป็นภาษาจีนอังกฤษญี่ปุ่นนะคะหรือภาษาอื่นๆนะคะกลุ่มนี้ก็จะได้กำไรกว่าคนอื่นนะคะเพราะสามารถเอาทักษะในเรื่องของภาษาเนี่ยค่ะมาเป็นอาชีพเสริมได้มาเป็นอาชีพที่ทำในช่วงวัยเกษียณได้นะคะอาจจะเป็นการรับจ้างแปลงานนะคะซึ่งอาชีพนี้ก็สามารถทำที่บ้านได้นะคะไม่ต้องลงทุนไม่ต้องออกไปไหนด้วยนะคะไม่ต้องเดินทางให้ลำบากหรือว่าบางคนถ้าเกิดอยากจะเป็นไกด์นะคะบางคนขี้เบื่อแล้วก็อยากจะท่องเที่ยวไปตามที่ต่างๆก็อาจจะทำหน้าที่เป็นไกด์ท่องเที่ยวนะคะอันนี้ก็ได้รายได้ด้วยได้สนุกด้วยได้ท่องเที่ยวด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งอาชีพนะคะอาชีพถัดไปค่ะเป็นที่ปรึกษาหน่วยงานหรือเป็นผู้ชำนาญการพิเศษอันนี้ก่อนก็เห็นว่ามีผู้ที่อยู่ในวัยเกษียณทำอาชีพนี้เยอะนะคะความที่คนในวัยเกษียณในสมัยนี้ยังมีความรู้ความสามารถมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะก็เลยผันตัวมาเป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษหรือเป็นผู้เชี่ยวชาญให้กับองค์กรระดับสูงนะคะพวกนี้ก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นที่ปรึกษาพิเศษของหน่วยงานราชการนะคะหน่วยงานรัฐบาลหรือว่าเอกชนต่างๆนะคะพวกนี้บางทีเขาก็มองหานะคะผู้เชี่ยวชาญพิเศษที่มีประสบการณ์เยอะๆที่สามารถที่จะให้คำแนะนำให้คำปรึกษาในเรื่องบางเรื่องที่เป็นเรื่องเฉพาะเจาะจงที่เรามีประสบการณ์อยู่นะคะแล้วก็มีความน่าเชื่อถือส่วนใหญ่ก็จะเป็นทำงานเป็นพาร์ทไทม์อาจจะไม่ได้เข้าทุกวันนะคะก็อันนี้ก็สามารถที่จะหารายได้จากความรู้ความสามารถได้ด้วยนะคะอาชีพถัดไปค่ะอันนี้ก็น่าสนใจนะคะก็คือเป็นอาจารย์หรือเป็นวิทยากรพิเศษหรือเป็นนักฝึกอบรมเราจะสังเกตนะคะท่านผู้ฟังว่าในปัจจุบันนี้ก็มีการเปิดคอร์สให้ความรู้อบรมในรูปแบบต่างๆมากมายนะคะไม่นอกเหนือไปจากการสอนตามโรงเรียนหรือในมหาวิทยาลัยนะคะแล้วโดยเฉพาะในช่วงโควิดที่ผ่านมา 2-3 ปีนี้จะเห็นว่ามันมีการเปิดคอร์สอบรมออนไลน์กันมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการอบรมในเทคนิคเฉพาะบางอย่างนะคะหรือแม้กระทั่งการสอนวิชาชีพบางอย่างเช่นสอนภาษาสอนทำอาหารสอนทำใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นะคะหรือการเป็นโค้ชต่างๆนะคะเป็นโค้ชในการเพิ่มศักยภาพในการทำงานซึ่งผู้ที่อยู่ในวัยเกษียณหลายๆท่านก็มีประสบการณ์มีความรู้ที่เก็บสะสมมาทั้งชีวิตนะคะเรื่องราวต่างๆที่เรารู้เนี่ยเราก็สามารถที่จะทำตัวเป็นวิทยากรแล้วก็สามารถที่จะถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆให้กับคนรุ่นหลังได้เป็นประโยชน์มากเลยนะคะก็จะสังเกตเห็นว่าคนอยู่ในวัยเกษียณตอนนี้ก็มีการเปิดคอร์สอบรมหรือเป็นวิทยากรพิเศษกันค่อนข้างมากขึ้นด้วยนะคะอีกงานนึงก็คืองานวิจัยตลาดค่ะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการผลิตสินค้าต่างๆนะคะซึ่งบริษัทที่เขามีสินค้าเนี่ยบางทีค่ะก่อนที่เขาจะออกจำหน่ายเนี่ยเขาก็จะมีการทำวิจัยตลาดเพื่อสำรวจความคิดเห็นของผู้บริโภคหรือกลุ่มเป้าหมายก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของการทำแบบสอบถามการทำโฟกัสกรุ๊ปนะคะให้กับสินค้าในแบรนด์ต่างๆซึ่งอันนี้ค่ะผู้ที่อยู่ในวัยเกษียณก็สามารถที่จะเข้ามาร่วมสมัคร เป็นให้รายชื่อไว้นะคะในกลุ่มของบริษัทวิจัยต่างๆเวลาที่มีโครงการวิจัยอะไรเนี่ยเขาก็จะเรียกเราเข้าไปเป็นกลุ่มเป้าหมายนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางที่หารายได้ได้ด้วยนะคะหรือบางคนค่ะถึงแม้จะเกษียณแล้วแต่ก็เข้าไปทำงานในบริษัทเอกชนนะคะที่เขามีการเปิดรับคนในวัยเกษียณเฉพาะเลยนะคะเพราะเขาเห็นว่าคนในวัยเกษียณเนี่ยค่ะยังมีความรู้ความสามารถอยู่มากและที่สำคัญเนี่ยความที่ผู้อยู่ในวัยเกษียณเนี่ยผ่านประสบการณ์มามากด้วยวัยวุฒิคุณวุฒินะคะทำให้ผู้ที่อยู่ในวัยเกษียณเนี่ยสามารถที่จะทำงานควบคุมวางแผนการทำงานต่างๆได้ดีกว่าคนหนุ่มสาวด้วยซ้ำไปนะคะด้วยเหตุนี้ค่ะบริษัทเอกชนหรือโรงงานหลายๆแห่งนะคะเขาก็หันมาจ้างคนที่อยู่ในวัยเกษียณทำงานกันเยอะมากขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็ไม่ต้องมาเสียเวลาฝึกงานด้วยค่ะพอไปปั๊บก็ทำงานได้เลยนะคะด้วยประสบการณ์ที่มีอยู่นะคะจะสังเกตเห็นว่าณปัจจุบันเนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นบริษัทที่ทำเกี่ยวกับเรื่องน้ำมันเชื้อเพลิงนะคะหรือห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆบางห้างเนี่ยก็จะหันมาจ้างผู้สูงอายุให้กลับเข้าไปทำงานนะคะอันนี้ก็น่าสนใจนะคะแล้วก็คิดว่ามีประโยชน์มากเลยนะคะหรือบางคนไม่อยากจะเป็นพนักงานประจำนะคะก็อาจจะเป็นพนักงานชั่วคราวก็ได้นะคะก็ในบริษัทเอกชนนี่เหมือนกันค่ะบางทีเนี่ยก็เขาก็รับพนักงานชั่วคราวที่อยู่ในใบเกษียณเพราะว่าก็สามารถทำงานได้แล้วก็มีความยืดหยุ่นกว่านะคะอาจจะไม่อยากบางคนที่อาจจะไม่ได้อยากทำงานประจำจันทร์ถึงศุกร์อย่างเงี้ยเขาอาจจะมารับทำงานพาร์ทไทม์นะคะอันนี้ก็จะช่วยให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นเช่นกันนะคะอย่างเช่นยกตัวอย่างนะคะมีร้านค้าหลายแห่งค่ะที่ประกาศจ้างผู้สูงอายุนะคะที่มาทำงานเป็นแคชเชียร์นะคะทำงานจุดบริการต้อนรับลูกค้าหรือเป็นพนักงานขายเป็นพนักงานเสิร์ฟเป็นพนักงานร้านอาหารต่างๆซึ่งจริงๆแล้วงานพาร์ทไทม์พวกนี้ค่ะก็ทำให้เราได้พบปะผู้คนนะคะก็ได้รายได้ด้วยนะคะสนุกด้วยแล้วก็ใช้เวลาว่าให้เป็นประโยชน์ด้วยนะคะอัตราค่าจ้างก็แล้วแต่ซึ่งจริงๆงานพาร์ทไทม์นี้จะบอกว่าสำหรับผู้สูงอายุนะคะก็เป็นที่นิยมกันมาในประเทศที่อยู่ในแถบตะวันตกก็ค่อนข้างเยอะแล้วนะคะตอนนี้ประเทศไทยเราก็เริ่มแล้วค่ะเริ่มมีการทำงานพาร์ทจ้างผู้สูงอายุมาทำงานพาร์ทไทม์มากขึ้นนะคะอีกอาชีพนึงค่ะคืออันนี้เป็นอาชีพสำหรับคนที่สนใจในเรื่องของการถ่ายภาพนะคะที่ชอบถ่ายภาพเนี่ยก็จะมีอาชีพที่แนะนำอีกอาชีพนึงคือการถ่ายภาพแล้วก็จำหน่ายทางออนไลน์นะคะโดยเฉพาะใครที่มีฝีมือในเรื่องของการถ่ายภาพสวยๆนะบางทีเนี่ยภาพที่เราถ่ายแล้วเราเก็บเอาไว้นะคะเยอะๆมากๆเนี่ยเราเอาไปโพสต์จำหน่ายทางออนไลน์เนี่ยได้ราคาดีมากเลยนะคะเพราะว่าณตอนนี้ค่ะมันเป็นยุคของการทำข้อมูลเป็นยุคของคอนเทนต์ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะเขียนเรื่องราวต่างๆโพสต์ลงในสื่อโซเชียลเนี่ยเราก็อยากได้ภาพประกอบสวยๆที่เราไม่จำเป็นต้องไปถ่ายเองนะคะเพราะฉะนั้นพวกหน่วยงานเหล่านี้เขาก็มองหาซื้อภาพถ่ายที่มีลิขสิทธิ์หรือเช่าภาพถ่ายที่มีลิขสิทธิ์มาใช้ในการประกอบคอนเทนต์ซึ่งอันเนี้ยถ้าผู้สูงอายุท่านไหนที่มีฝีมือในเรื่องของการถ่ายภาพนะคะอันนี้ก็จะสามารถที่จะมีประโยชน์แล้วก็สร้างรายได้ทำเงินได้มากกว่าอาชีพประจำด้วยซ้ำไปนะคะอีกอาชีพหนึ่งที่พลาดไม่ได้เลยนะคะก็คือการขายของออนไลน์นะคะอันนี้เป็นอาชีพท็อปฮิตเลยนะคะสำหรับทุกเพศทุกวัยนะคะไม่ว่าจะดูทางสื่อโซเชียลทางด้านไหนนะคะ Facebook Twitter YouTube TikTok อันเนี้ยคือมีเราจะเห็นว่ามีการของขายของนานาชนิดเลยนะคะตั้งแต่กะปิน้ำปลาไปจนทั้งถึงขายรถยนต์บ้านที่ดินก็มีนะคะอันนี้เราก็ไม่ใช่ขายเฉพาะในประเทศเราด้วยนะคะก็คือสินค้าทั่วทุกสารทิศทั่วโลกเลยก็หาซื้อได้ทางออนไลน์นี่แหละค่ะนะคะเพราะว่ายุคนี้อินเทอร์เน็ตก็กลายเป็นหนึ่งในชีวิตประจำวันไปแล้วนะคะสำหรับผู้สูงอายุที่สนใจในเรื่องของการขายของออนไลน์นะคะเราก็อาจจะต้องศึกษาวิธีการขายของออนไลน์ที่ถูกต้องนะคะอาจจะเริ่มต้นจากสินค้าง่ายๆลงทุนไม่มากนะคะลองดูก่อนนะคะแล้วถ้าเกิดว่าทำแล้วมีฟีดแบ็กดีๆมีคนซื้อเยอะๆก็ค่อยๆขยับขยายนะคะซึ่งธุรกิจนี้ก็จริงๆก็ที่ทำได้ก็คือต้องระวังนะคะอย่าทำให้มันเกินตัวนะคะทำแบบให้สนุกนะคะหารายได้มาเล็กๆน้อยๆนะคะอันนี้ก็สามารถที่จะเป็นหนึ่งในอาชีพที่น่าสนใจได้เช่นกันท่านผู้ฟังคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะก็ยังมีอีกอาชีพอีกเยอะมากเลยสำหรับผู้อยู่ในวัยเกษียณนะคะที่น่าสนใจเดี๋ยวเรามาคุยกันในช่วงหน้าพักสักครู่ค่ะ
5: รายการกีฬาพารวยสนใจลงโฆษณาติดต่อ0984466245
4: ปิดโลกผู้สูงวัยกับรายการ Smart Life วัยเกษียณดำเนินรายการโดยเพ็ญศิริปัญญรชุน
2: ท่านผู้ฟังคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะเมื่อกี้คุยกันไปแล้ว10กว่าอาชีพนะคะยังมีเหลือเยอะมากสำหรับอาชีพที่น่าสนใจของผู้ที่อยู่ในวัยเกษียณนะคะเรามาดูต่อไปเลยค่ะอาชีพทำอาหารกับทำขนมขายอันนี้ก็น่าสนใจนะคะโดยเฉพาะท่านผู้สูงอายุท่านไหนที่มีฝีมือเสน่ห์ไปตะวักนะคะทำอาหารอร่อยทั้งคาวทั้งหวานหรืออาหารเพื่อสุขภาพหรือแม้กระทั่งอาหารที่เป็นพวกเครื่องดื่มเดี๋ยวนี้ก็เป็นที่นิยมนะคะใครที่ปกติชื่นชอบการเข้าครัวทำขนมให้ลูกๆหลานๆกินเป็นประจำทุกวันอยู่แล้วนะคะก็อาจจะลองนำเคล็ดลับดีๆนะคะในการทำอาหารเนี่ยมาลงทุนนะคะทำอาหารขายก็ไม่เลวนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยค่ะเวลาที่เราจะขายอาหารเราไม่จำเป็นต้องเปิดเป็นหน้าร้านแล้วนะคะเราก็จะเห็นว่าเราสามารถขายอาหารผ่านทางออนไลน์นะคะมีคนมารับอาหารไปส่งนะคะไม่ต้องลงทุนมากแล้วก็หารายได้ได้ดีด้วยนะคะหรือถ้าใครอยากจะเปิดร้านนะคะก็เปิดได้นะคะถ้าเกิดในกรณีที่เราอยากจะขายเป็นร้านอาหารหรือร้านกาแฟซึ่งเดี๋ยวนี้ก็เป็นที่นิยมกันเยอะนะคะหลายๆท่านก็เปิดร้านกาแฟถ้าอันนี้แนะนำนะคะว่าถ้าเกิดใครมีที่ดินเป็นของตัวเองนะคะคือไม่ต้องไปลงทุนเช่าพื้นที่ที่อื่นนะคะแล้วก็อาจจะลองเปิดร้านอาหารเล็กๆนะคะหน้าบ้านหรือร้านขายกาแฟนะคะก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สร้างรายได้ได้นะคะจริงๆแล้วร้านที่เปิดแรกๆอาจจะไม่ต้องใหญ่โตมากมายนะคะก็อาจจะหรือบางคนนะคะอาจจะสนใจที่จะซื้อแฟรนไชส์ร้านกาแฟยี่ห้อดังๆที่หรือร้านสะดวกซื้อนะคะที่กำลังเป็นที่นิยมอยู่ในปัจจุบันเนี้ยแล้วก็มาทำเป็นธุรกิจของตัวเองอันนี้ก็น่าสนใจสำหรับใครที่สามารถที่จะหาโลเคชั่นดีๆในแถวย่านตลาดหรือชุมชนที่มีคนมากๆอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะคะที่จะสร้างรายได้ด้วยนะคะอีกอาชีพนึงค่ะคืออาชีพเสริมสวยนะคะอันนี้ก็สำหรับท่านผู้สูงอายุท่านไหนที่ชื่นชอบความงามนะคะรักการเสริมสวยนะคะมีฝีมือในเรื่องของการทำผมแต่งหน้าทำเล็บอย่างเงี้ยนะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นที่นิยมกันเหมือนกันในปัจจุบันนะคะแล้วเดี๋ยวนี้ค่ะก็เห็นว่าทางกรมการจัดหางานค่ะเขาก็มีการเปิดสอนอาชีพเสริมสำหรับการเสริมสวยทำผมทำเล็บนะคะสอนให้ฟรีนะคะสำหรับผู้ที่อยู่ในวัยเกษียณที่สนใจนะคะใครอาจจะถ้าเกิดเห็นว่าอาชีพนี้น่าสนใจอาจจะไปลองลงเรียนดูแล้วก็ฝึกทำจนชำนาญแล้วก็อาจจะเปิดร้านทำผมทำเล็บให้บริการแถวๆหมู่บ้านนะคะไม่ต้องลงทุนมากก็เป็นอาชีพที่น่าสนุกอีกอาชีพนึงนะคะได้พบปะผู้คนนะคะแก้เหงาแล้วก็ได้รายได้ด้วยนะคะอีกอาชีพนึงค่ะเป็นอาชีพตัวแทนประกันอาชีพตัวแทนประกันเนี่ยเราก็เห็นกันอยู่เยอะนะคะแล้วก็เป็นอาชีพนึงที่ไม่จำกัดอายุสักเท่าไหร่นะคะคือเนื่องจากว่าเป็นอาชีพที่เรามีลูกค้าต่อเนื่องนะคะเราก็สามารถที่จะหาลูกค้าได้ไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ทำงานแบบไม่ต้องเหนื่อยมากนะคะคือเราอย่าไปกดดันตัวเองสำหรับผู้ที่อยู่ในวัยเกษียณที่อยากเป็นตัวแทนอาชีพประกันเนี่ยนะคะคือเป็นตัวแทนประกันเนี่ยค่ะก็สามารถที่จะจัดสรรเวลานะคะซึ่งเดี๋ยวนี้ค่ะก็เห็นว่าอาชีพประกันเนี่ยยังเป็นที่นิยมอยู่มากโดยเฉพาะในเรื่องของประกันสุขภาพนะคะประกันภัยต่างๆนะคะแล้วก็เราก็สามารถที่จะติดต่อกับลูกค้าทางออนไลน์ไม่ต้องขับรถไปหาเหมือนสมัยก่อนแล้วนะคะผู้สูงอายุก็อาจจะทำอยู่ที่บ้านได้นะคะอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะคะอีกอาชีพนึงที่ก็เป็นที่นิยมเช่นกันนะคะก็คืออาชีพในทำการเกษตรนะคะปลูกต้นไม้ปลูกผักสวนครัวผักออร์แกนิกขายนะคะก่อนเคยคุยเรื่องของประโยชน์ของการปลูกต้นไม้นะคะต่อผู้สูงอายุไปแล้วนะคะว่ามันมีประโยชน์มากมายเลยนะคะสำหรับผู้สูงอายุไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ทางด้านร่างกายหรือจิตใจนะคะแล้วจะมีประโยชน์มากขึ้นเลยนะคะถ้าผู้สูงอายุสามารถที่จะนำความรู้ในการปลูกต้นไม้เนี่ยไปสร้างรายได้ให้กับตนเองได้ด้วยนะคะใครที่สนใจค่ะอาจจะเลือกปลูกเป็นไม้ดอกไม้ประดับนะคะต้นไม้ขนาดเล็กที่ดูแลไม่ยากไม่ต้องใช้แรงงานมากๆนะคะหรืออาจจะบางคนสนใจในเรื่องของการทำพืชผักสวนครัวนะคะเป็นลักษณะของเป็นออร์แกนิกนะคะที่กำลังเป็นที่นิยมแล้วก็ขายได้ราคาดีเลยนะคะอาจจะเริ่มต้นทดลองปลูกกันที่บ้านก่อนก็ได้นะคะลองดูว่าปลูกที่บ้านแล้วถ้ามีผลผลิตแล้วเอาไปขายคนในหมู่บ้านนะคะขายได้ไหมนะคะถ้าขายได้ก็อาจจะลองดูขยับขยายนะคะปลูกแบบจริงจังเป็นอาชีพเลยก็เป็นไปได้นะคะ อาชีพถัดไปคืออาชีพที่เกี่ยวกับงานฝีมือศิลปะนะคะอันนี้ก็จริงๆแล้วค่ะเราก็เคยคุยกันว่าผู้สูงอายุเพื่อไม่ให้อยู่บ้านเงาๆนะคะก็แนะนำให้ทำงานศิลปะเป็นงานอดิเรกทีนี้บางคนค่ะที่มีทักษะฝีมือเยอะๆนะคะก็อาจจะไม่ได้ทำเพียงแค่งานอดิเรกแล้วค่ะก็สามารถที่จะนำไปสร้างรายได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นสมมติสุภาพสตรีนะคะอาจจะมีฝีมือในเรื่องของการถักโคเชต์ถักนิตติ้งประดิษฐ์ดอกไม้นะคะทำผ้าบาติกหรือวาดภาพการ์ตูนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณผู้ชายอาจจะมีฝีมือในเรื่องของการเป็นช่างไม้นะคะซ่อม เครื่องยนต์เครื่องจักรเครื่องยนต์รถต่างๆเนี่ยก็อาจจะเอาฝีมือของตัวเองเนี่ยค่ะมาทำเป็นอาชีพนะคะรับในการที่จะผลิตงานฝีมือต่างๆแล้วก็จำหน่ายนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นการเพิ่มรายได้แล้วก็ใช้ความคิดได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ด้วยนะคะแล้วก็การจำหน่ายก็อย่างที่บอกค่ะเราก็ไม่ต้องไปจำหน่ายเองที่ไหนนะคะก็จำหน่ายผ่านอินเทอร์เน็ตเนี่ยค่ะหรืออาจจะมีคนมาเหมาเราให้เราทำนะคะเราก็รับจ้างทำก็ได้อีกอาชีพนึงค่ะอันนี้กำลังเป็นที่ท็อปฮิตเลยเหมือนกันก็คืออาชีพรับส่งผู้สูงอายุไปโรงพยาบาลนะคะอันนี้จะเห็นว่าด้วยความที่สังคมบ้านเราเปลี่ยนแปลงไปนะคะคือในแต่ละครอบครัวก็มีผู้สูงอายุมากอยู่มากขึ้นนะคะแล้วลูกหลานก็อาจจะต้องทำงานนะคะก็จะมีปัญหาในเรื่องของการพาผู้สูงอายุไปธุระในที่ต่างๆนะคะไม่ว่าจะไปพบแพทย์ตามโรงพยาบาลไปสำนักงานเขตไปซื้อของตามห้างนะคะปัญหาการเดินทางไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจราจรเรื่องของการหาที่จอดรถนะคะหรือเรื่องของเวลาเนี่ยก็ทำให้ผู้ที่อยู่ในวัยเกษียณเนี่ยก็อาจจะมีความยากลำบากในการที่จะเดินทางนะคะโดยเฉพาะถ้าไม่มีลูกหลานหรือมีลูกหลานที่ติดธุระนะไม่สามารถที่จะพาไปได้นะคะก็เดินทางลำบากเพราะฉะนั้นถ้าท่านผู้สูงอายุท่านไหนที่มีใบขับขี่มีรถยนต์ส่วนตัวนะคะมีสมาร์ทโฟนแล้วยังแข็งแรงดีอยู่นะคะก็ลองอาจจะลองเปิดบริการขับรถพาผู้สูงอายุไปทำธุระแทนลูกหลานนะคะอันนี้ก็จริงๆดีมากเลยนะคะเพราะจะได้พูดคุยกับเพื่อนใหม่ๆด้วยนะคะหรือถ้าใครที่สนใจในเรื่องของการขับรถส่งของหรือส่งอาหารที่เราเรียกว่าไรเดอร์นะคะก็ไม่เลวนะคะแถมรายได้ดีมากเลยเพราะตอนนี้ก็เป็นตอนช่วงที่แบบคนนิยมในเรื่องของการสั่งอาหารซื้อสินค้าออนไลน์กันมากขึ้นนะคะแต่จริงๆเรื่องนี้ก็อาจจะต้องระวัดระวังนิดนึงสำหรับผู้สูงอายุนะคะเพราะว่าบางทีการที่พอเราสูงอายุมากขึ้นสายตาเราอาจจะไม่ค่อยดีมันก็อาจจะเกิดปัญหาเรื่องอุบัติเหตุได้นะคะถ้าในสำหรับใครที่สนใจจะเป็นไรเดอร์นะคะเพราะการเดินทางด้วยมอเตอร์ไซค์ก็อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของดินฟ้าอากาศนะคะบางทีอากาศร้อนมากเกินไปก็อาจจะทำให้เหนื่อยได้นะหรือแม้กระทั่งฝนตกหรืออุบัติเหตุต่างๆนะคะนี่ก็ต้องพิจารณาดูในเรื่องของความแข็งแรงของสุขภาพด้วยนะคะอีกอาชีพนึงก็คืออาชีพรับจ้างเลี้ยงเด็กค่ะผู้สูงอายุท่านไหนที่ไม่มีลูกหรือไม่มีหลานให้เลี้ยงแล้วนะคะคืออยู่กันเหงาๆสองคนตายายนะคะแต่ก็เรายังรักเด็กอยู่นะคะอาจจะมองหาอาชีพที่จะรับเลี้ยงเด็กในยุคที่พ่อแม่ในปัจจุบันก็ต้องออกไปทำงานนอกบ้านนะคะไม่มีเวลาดูแลเดินทางก็ไม่สะดวกนะคะจะไปฝากที่ศูนย์ดูแลก็ไม่ค่อยไว้ใจสักเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็อาจจะเลือกเปิดรับเลี้ยงเด็กในหมู่บ้านเองนะคะคือมาส่งที่บ้านเราแล้วเราก็คอยดูแลบางทีอันนี้ก็น่าสนใจเพราะว่าเราก็ไม่ต้องเดินทางไปไหนแล้วบางทีผู้ปกครองเขาก็พ่อแม่ของเด็กๆเขาอาจจะไว้ใจเรามากกว่าที่จะเอาเด็กหรือลูกเขาไปอยู่ที่ศูนย์นะคะก็สะดวกดีนะคะลองเปิดเป็นเนอร์เซอรี่เล็กๆนะคะรับเลี้ยงเด็กในละแวกบ้านนะคะอันนี้ก็น่าสนใจนะคะหรือบางคนค่ะมีบ้านอยู่ต่างจังหวัดนะคะมีพื้นที่บ้านที่เหลืออยู่แล้วก็บ้านเนี้ยเป็นลักษณะของการอยู่ในโลเคชั่นที่ดีๆนะคะอาจจะลองดูว่าพิจารณาเปิดบ้านตัวเองเป็นที่พักตากอากาศในลักษณะของโฮมสเตย์ก็น่าสนใจนะคะคือถ้าเกิดยิ่งใครมีบ้านอยู่ตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆยิ่งดีเลยค่ะอาจจะเปิดให้นักท่องเที่ยวแวะเวียนมานะคะพักที่บ้านนะคะเราก็ได้ดูแลแล้วก็นักท่องเที่ยวก็นอกจากเป็นลูกค้าแล้วก็เป็นเพื่อนคุยแก้เหงาให้เราได้ด้วยนะคะอันนี้ก็น่าสนใจอีกอาชีพหนึ่งสำหรับใครที่มีโลเคชั่นดีๆนะคะที่สามารถทำเป็นโฮมสเตย์ได้นะคะอีกอาชีพหนึ่งค่ะอันนี้ก็เห็นกันเยอะนะคะก็คือพวกตู้หยอดเหรียญตามจุดต่างๆนะคะแน่นอนค่ะผู้สูงอายุเนี่ยค่ะบางทีพอเกษียณแล้วก็อาจจะมีเงินจำนวนหนึ่งนะคะที่เก็บเอาไว้อาจจะแบ่งเงินมาส่วนหนึ่งนะคะลองทำ ธุรกิจตู้หยอดเหรียญดูนะคะตู้หยอดเหรียญนี่ก็จะมีตั้งแต่ตู้กดน้ำเติมเงินเติมน้ำมันนะคะหรือแม้กระทั่งขายพวกกาแฟนะคะหรือเครื่องดื่มต่างๆอันนี้ก็ลองดูนะคะก็ทันสมัยเหมือนกันเพราะคนในยุคปัจจุบันก็หันมาใช้พวกตู้หยอดเหรียญกันเยอะมากขึ้นนะคะอีกอาชีพนึงค่ะคือสำหรับใครที่พอมีเงินเก็บนะคะอาจจะซื้อตึกหรือห้องแถวไว้เป็นสมบัติของตัวเองหรืออาจจะมีใครที่มีตึกหรือห้องแถวเป็นสมบัติของตัวเองอยู่แล้วนะคะอาจจะลองเปิดเป็นพื้นที่ให้เช่านะคะอันนี้ก็อาจจะเหมาะสำหรับผู้สูงอายุที่อาจจะไม่ต้องลงทุนอะไรมากนะคะก็คือปล่อยให้เขาเช่าแล้วก็เก็บรายได้เป็นรายเดือนไปอย่างนี้ก็น่าสนใจนะคะหรือบางคนค่ะถ้ามีเงินเก็บเยอะๆหน่อยนะคะอันนี้ก็แนะนำให้เอาไปลงทุนนะคะแต่การลงทุนนะคะแน่นอนเขาบอกอยู่แล้วว่าการลงทุนมีความเสี่ยงนะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะเอาไปลงทุนซื้อสินทรัพย์ใดๆนะคะอย่างเช่นลงทุนซื้อหุ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะต้องระมัดระวังให้ดีนะคะอาจจะมุ่งไปที่การลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำไม่ว่าจะเป็นการซื้อพันธบัตรรัฐบาลสลากออมสินนะคะหรือตราสารหนี้นะคะก็จะได้ให้เงินทำงานนะคะก็ให้รายได้เพิ่มมากขึ้นแต่อันนี้ต้องย้ำนะคะว่าต้องระวังในเรื่องของการศึกษาข้อมูลให้ดีให้รอบคอบก่อนที่ตัดสินใจลงทุนนะคะอีกงานนึงค่ะอันนี้ก็จะเป็นสำหรับคนที่มีจิตใจอยากจะชอบทำเรื่องจิตอาสานะคะอันนี้ก็จะเป็นการไม่ได้เกี่ยวกับการหารายได้เสริมสักเท่าไหร่แต่เป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้กับตัวเองนะคะก็คือการที่เราไปช่วยเหลือผู้ที่ขาดโอกาสนะคะเวลาที่เรามีเวลาว่างหลังเกษียณแล้วเนี่ยไปทำงานอาสาสมัครก็ได้นะคะในด้านสาธารณสุขไปดูแลผู้สูงอายุในหมู่บ้านนะคะหรือทำงานเพื่อสิ่งแวดล้อมทำงานเพื่อเด็กสตรีคนชราเนี่ยได้หมดเลยนะคะผู้ติดยาเสพติดอันนี้เราก็สามารถที่จะเลือกที่จะร่วมงานกับองค์กรที่เพื่อมุ่งหวังผลกำไรได้หลายๆองค์กรนะคะท่านผู้ฟังจะเห็นนะคะว่างานอาชีพต่างๆที่เคยพูดมาทั้งหมดเนี่ยน่าสนใจทุกอาชีพเลยนะคะแล้วก็เป็นอาชีพที่ก๋อยเชื่อว่าท่านเกษียณอายุหลายๆท่านเนี่ยมีความสามารถมีความรู้ความสามารถที่จะทำได้นะคะแล้วที่สำคัญคือเราสามารถที่จะค่าเวลานะคะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แล้วก็สามารถที่จะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการในโอกาสครบรอบ170ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง2กรกฎาคม2569รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประกาศวิสัยทัศน์ไทยพร้อมเป็นศูนย์กลาง AI แห่งภูมิภาคการแข่งขันกอล์ฟ KPMG Women's PGA Championship หลังจบรอบที่3โปรจีโน่อาทยาธิติกุลทำผลงานอยู่อันดับที่12ร่วมต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีรักษาการแห่งสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลากรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหวที่รัฐยารากุยและรัฐการาโบโบทางตะวันตกเฉียงเหนือของสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลาเมื่อวันที่24มิถุนายน2569ข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสลดใจเป็นยิ่งเป็นอย่างยิ่งเมื่อทราบถึงความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงที่เกิดขึ้นทางตะวันตกเฉียงเหนือของเวเนซุเอลาโดยเฉพาะที่รัฐยารากุยและรัฐการาโบโบส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บและผู้สูญหายเป็นจำนวนมากทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายต่อที่พักอาศัยทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานเป็นบริเวณกว้างในนามของประชาชนชาวไทยข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังท่านและประชาชนชาวเวเนซุเอลาที่ต้องประสบกับความสูญเสียและความทุกข์ยากทั้งขอภาวนาให้การสูญเสียชีวิตยุติลงโดยเร็วขอให้ผู้ที่ยังสูญหายได้รับการช่วยเหลือและขอให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญและเสียสละทุกคนปลอดภัยขณะเดียวกันก็หวังว่าพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจะได้รับการฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์และประชาชนชาวเวเนซุเอลาจะมีความเข้มแข็งและจิตใจแน่วแน่มั่นคงที่จะฝ่าฟันภัยพิบัติครั้งนี้ได้โดยเร็วพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 00:43 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังท่าอากาศยานทหารดอนเมืองเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG8886 เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสในโอกาสครบรอบ170ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง2กรกฎาคม2569ในโอกาสนี้

0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชระขออภัยครับในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จณท่าอากาศยานปารีสออลีกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนี้นับเป็นการเสด็จเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการวาระที่สามของพระมหากษัตริย์ไทยครั้งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อพุทธศักราช2440ครั้งที่สองในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อพุทธศักราช2503สำหรับครั้งที่3นี้เป็นการเสด็จพระราชดำเนินในรอบ340ปีนับแต่เริ่มมีการติดต่อสัมพันธ์กับฝรั่งเศสเมื่อพุทธศักราช2228และในโอกาสครบรอบ170ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสอันเป็นการสืบสารและต่อยอดสัมพันธไมตรีที่มั่นคงและยาวนานระหว่างทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินถึงผู้แทนประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสถวายการต้อนรับและฝ่ายไทยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จด้วยในวันที่สองจะเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการณอนุสรณ์สถานโอเตลเดแชงวาลิตกรุงปารีสโดยประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและภริยารอเฝ้ารับเสด็จเมื่อเสร็จสิ้นพิธีจะทรงพบกับประธานาธิบดีและภริยาณธรรมเนียบประธานาธิบดีและในช่วงค่ำประธานาธิบดีและภริยาจะถวายพระกระยาหารค่ำอย่างเป็นทางการณธรรมเนียบประธานาธิบดีในวันที่3จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์ประตูชัยเพื่อรำลึกถึงทหารนิรนามจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาว่าการกรุงปารีสโดยนายกเทศมนตรีกรุงปารีสถวายการต้อนรับและถวายการบรรยายสรุปเกี่ยวกับแนวคิดปารีสแห่งความยั่งยืนเสร็จแล้วจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเรือไฟฟ้าพระที่นั่งและทรงรับฟังบรรยายเกี่ยวกับการอนุรักษ์ระบบนิเวศของแม่น้ำแซนในช่วงบ่ายจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการราชภัตตราสู่สากลณพิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งกรุงปารีสตามคำกราบบังคมทูลเชิญของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในวันสุดท้ายจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมืองตูลูสเพื่อทอดพระเนตรการดำเนินงานของบริษัทแอร์บัสส่งรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการพัฒนาในด้านการบินในปัจจุบันและทอดพระเนตรขั้นตอนการประกอบเครื่องบินรุ่น A350 จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์ฝึกนักบินและทรงทำการบินด้วยเครื่องบินจำลองการบินเสมือนจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ประชาชนและคณะบุคคลเดินทางเข้ากราบถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งวิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเป็นวันที่สองอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณ
2: วันนี้ที่พระที่นั่งวิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังสำนักพระราชวังเปิดให้คณะบุคคลและประชาชนเข้ากราบถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเป็นวันที่สองซึ่งตลอดทั้งวันมีประสบกรณิกรจากทุกสารทิศต่างพร้อมใจแต่งกายด้วยชุดสุภาพไว้ทุกหลั่งไหลเดินทางมาน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอย่างไม่ขาดสายโดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกอย่างใกล้ชิดโดยนายธนกรแก้วลอยประชาชนจากเขตบางกะปิกล่าวว่า วันนี้เป็นครั้งที่2ที่เดินทางมาเข้ากราบพระศพเพื่อน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยอีกทั้งยังเคยมีโอกาสเฝ้ารับเสด็จเมื่อครั้งเสด็จเป็นองค์ประธานการประชุมวิชาการประจำปีของสถาบันพระปกเกล้าเมื่อปี2559พร้อมชื่นชมในพระอัจฉริยภาพโดยเฉพาะด้านกฎหมาย
3: ท่านรู้สึกเป็นกันเองกับประชาชนมากครับส่วนตัวเคยรับเสด็จที่สถาบันงานประชุมสถาบันพระปกเกล้าเมื่อปี59ครับท่านใจดีเป็นกันเองมากๆครับไม่ค่อยถึงตัวเลยรู้สึกประทับใจท่านแล้วก็ชื่นชมท่านก็ต้องเป็นโครงการเพื่อพึ่งพายามยากนั่นแหละครับที่ท่านเข้าหาประชาชนแบบไปบางทีก็ไปส่วนพระองค์อย่างนี้ไปวิ่งลุยน้ำจะขอให้ประชาชนครับผมรู้สึกประทับใจมากๆครับ
2: เช่นเดียวกับนางสาวรำไพพันแตงจากเขตบางซื่อกล่าวว่าถือโอกาสในวันหยุดมาสักการะพระศพด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณโดยเฉพาะโครงการเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่รับความเดือดร้อนและเคยได้รับพระกรุณาธิคุณเมื่อครั้งเกิดอุทกภัยเมื่อปี2554พร้อมตั้งใจว่าจะหาโอกาสมาสักการะพระศพอย่างต่อเนื่องในทุกวันหยุดอีกด้วย
4: อะไรท่านทำความดีแล้วก็จะทำตามอย่างที่ท่านช่วยเหลืออะไรก็เรียกอะไรคนที่อยู่ใต้พึ่งพาอะไรยำยากชอบอยู่ท่านจะมีศูนย์อะไรก็เรียกถุงยังชีพพอตอนน้ำท่วมท่านก็ไปแจกที่บ้านตอนน้ำท่วม50ปี54อ่ะท่านก็จะมีพวกถุงยังชีพไปแจกก็ดีท่านก็มีความดีที่แบบก็ยังช่วยเหลือประชาชนไม่ทิ้งประชาชนประชาชนเดือดร้อนท่านก็จะไปช่วยมีโอกาสมาเราก็อยากจะมาจะมากราบท่านเรื่อยๆถ้ามีโอกาสแต่ส่วนมากจะมาได้เพราะวันอาทิตย์หน้าก็ว่าจะมาอีกนะ
2: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพในทุกวันโดยแบ่งเป็น3ช่วงเวลาได้แก่ช่วงที่1เวลา 8:00 น.ถึง 10:00 น.ช่วงที่2เวลา 11:30 น.ถึง 16:00 น.และช่วงที่3เวลา 20:00 น.ถึง 21:00 น.โดยประชาชนที่จะเข้าถวายสักการะพระศพโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกข์งดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีโปรดสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นและโปรดเดินทางถึงจุดคัดกรองบริเวณทงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานก่อนเวลา 20:00 น.ชาวนันท์มาลีรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประกาศวิสัยทัศน์ในเวทีเสวนาที่นครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนว่าไทยพร้อมเป็นศูนย์กลาง AI แห่งภูมิภาคพร้อมเดินหน้าพัฒนาไทย LLM โมเดลภาษาไทยเพื่ออนาคต
5: นายชัชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยวิสัยทัศน์ในเวทีเสวนา Powering the AI Economy Roundtable ภายในงาน Mobile World Congress ณ นครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนโดยระบุว่ารัฐบาลไทยกำลังเร่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจ AI ยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศปัจจุบันประเทศไทยมีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลในระดับสูงมีโครงข่าย 5G ครอบคลุมประชากรมากกว่าร้อยละ95ซึ่งความพร้อมดังกล่าวสะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั่วโลกโดยในปี2568ที่ผ่านมาภาคดิจิทัลของไทยมีมูลค่าการลงทุนที่สูงกว่า 746,000 ล้านบาทส่วนใหญ่เป็นการลงทุนด้านศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center และบริการ Cloudนอกจากนี้รัฐบาลยังได้พัฒนาคลาวด์กลางภาครัฐหรือ GDCC เพื่อรักษาอธิปไตยทางข้อมูลควบคู่ไปกับการผลักดันโครงการไทย LLM ซึ่งเป็นโมเดลภาษาขนาดใหญ่ของประเทศไทยเพื่อให้ AI สามารถเข้าใจภาษาวัฒนธรรมและบริบทของสังคมไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงการนำ AI ไปใช้ประโยชน์ในระบบข้อมูลสำคัญทางด้านสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวรัฐมนตรีว่าการกระทรวง DE เน้นย้ำว่าสิ่งสำคัญที่สุดในการพัฒนา AI คือความไว้วางใจประเทศไทยจึงได้วางกรอบการกำกับดูแลและจริยธรรม AI อย่างเป็นระบบพร้อมกันนี้ได้เชิญชวนรัฐบาลภาคธุรกิจและนักลงทุนจากทั่วโลกมาร่วมเป็นพันธมิตรกับประเทศไทยในการสร้างระบบนิเวศ AI แห่งอนาคตเพื่อขับเคลื่อนภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกให้เติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกันนันนภาแสนตุ้มรายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสนำกำลังฝ่ายปกครองทหารและตำรวจลงพื้นที่อำเภอจะแนะปฏิบัติการตามยุทธการนราธิวาสพิฆาตยาเสพติด เคาะทุกประตูบ้านสร้างชุมชนปลอดภัย
6: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดตราธิวาสนำกำลังฝ่ายปกครองทหารและตำรวจลงพื้นที่อำเภอจะแนะเดินหน้าปฏิบัติการตามยุทธการนราธิวาสพิฆาตยาเสพติดอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดควบคู่กับการสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่การปฏิบัติการครั้งนี้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจเยี่ยมและตรวจค้นพื้นที่บ้านสูงแคและบ้านพดุงมาศตำบลดุสงยออำเภอจะแนะไม่พบสิ่งผิดกฎหมายแต่พบผู้เกี่ยวข้องกับการเสพยาเสพติด2รายจึงนำเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาและฟื้นฟูตามขั้นตอนเพื่อเปิดโอกาสให้กลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติภายหลังการปฏิบัติงานผู้ว่าราชการจังหวัดตราธิวาสและคณะได้พบปะประชาชนรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะพร้อมย้ำว่าการแก้ไขปัญหายาเสพติดต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งครอบครัวผู้นำชุมชนผู้นำศาสนาสถานศึกษาและประชาชนในการเฝ้าระวังและป้องกันเด็กและเยาวชนจากยาเสพติดจากนั้นคณะได้เดินทางไปยังโรงเรียนปาดีกาคอยริยะบ้านสูงแคพบปะครูนักเรียนและผู้นำศาสนาพร้อมมอบขนมและไอศกรีมสร้างความใกล้ชิดและกำลังใจแก่เยาวชนรวมทั้งเข้าเยี่ยมครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบและประชาชนกลุ่มเปราะบางเพื่อติดตามความเป็นอยู่และประสานความช่วยเหลืออย่างเหมาะสมผู้ว่าราชการจังหวัดราธิวาสยืนยันว่าจังหวัดจะเดินหน้าแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังทั้งการป้องกันปราบปรามบำบัดรักษาและฟื้นฟูโดยเชื่อมั่นว่าความเข้มแข็งของชุมชนคือพลังสำคัญในการสกัดปัญหายาเสพติดตั้งแต่ต้นทางอย่างยั่งยืนประพิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดงานเทศกาลดอกกระเจียวบานจังหวัดชัยภูมิประจำปี2569กระตุ้นการท่องเที่ยวช่วงโลซีซั่นนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานเปิดงานเทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวบานประจำปี2569ณอุทยานแห่งชาติป่าหินงามอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิพร้อมชูศักยภาพของจังหวัดให้เป็นต้นแบบการท่องเที่ยวตามนโยบายเที่ยวไทย365วันของรัฐบาลเนื่องจากทุ่งดอกกระเจียวถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีลักษณะโดดเด่นและสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้อย่างมากในช่วงฤดูฝนซึ่งสวนทางกับหลายพื้นที่ของประเทศที่กำลังอยู่ในฤดูท่องเที่ยวต่ำหรือ low season การจัดงานครั้งนี้สอดรับกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวยุคใหม่ที่มุ่งแสวงหาประสบการณ์ทางธรรมชาติและวิถีชีวิตท้องถิ่นด้วยตนเองซึ่งจะช่วยสร้างการจ้างงานและกระจายเม็ดเงินสู่เศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนนอกจากนี้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายังเตรียมบูรณาการความร่วมมือกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งยกระดับมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวให้ครอบคลุมทั้งด้านความปลอดภัยการจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยให้เติบโตอย่างมีคุณภาพต่อไป
0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
7: ธนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตตรีกลิ่นดีจอมยุทธพลุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:30 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: 20:19 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศกระทรวงกลาโหมเกาหลีใต้ออกแถลงการที่ยืนยันว่านายอันกยูแบกรัฐมนตรีกลาโหมเกาหลีใต้พบหารือกับนายชินจิโร่โคอิซุมิรัฐมนตรีกลาโหมญี่ปุ่นที่กรุงโซลของเกาหลีใต้ในวันนี้โดยนายอันกยูแบกและนายโคอิซุมิ ต่างเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นในการทำให้คาบสมุทรเกาหลีกลายเป็นพื้นที่ปลอดอาวุธนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์และการสร้างสันติภาพในภูมิภาคแห่งนี้อย่างยั่งยืนนอกจากนี้ยังเห็นพ้องที่จะร่วมกันหาแนวทางการกระชับความร่วมมือด้านกลาโหมให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นการหารือดังกล่าวมีขึ้นหลังนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือให้คำมั่นว่าจะเสริมสร้างขีดความสามารถทางทหารของเกาหลีเหนือซึ่งรวมถึงการประจำการอาวุธนิวเคลียร์ในกองทัพเรือเกาหลีเหนือและเดินหน้าทดสอบขีปนาวุธต่อไปสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของกองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF ในวันนี้ที่ระบุว่าทหารอิสราเอลสามารถสังหารสมาชิกของกลุ่มก่อการร้ายในพื้นที่ทางตอนใต้ของซีเรียเมื่อวันที่27มิถุนายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นอย่างไรก็ตามไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการโจมตีดังกล่าวนอกจากนี้กองกำลัง IDF ยังให้คำมั่นที่จะยังคงดำเนินปฏิบัติการทางทหารในเขตความมั่นคงของซีเรียต่อไปเพื่อกำจัดภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นต่อพลเรือนและทหารอิสราเอลทั้งนี้กองทัพอิสราเอลยังคงยึดครองพื้นที่ทางตอนใต้ของซีเรียอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่อดีตประธานาธิบดีบาชาร์ อัล-อาซาดผู้นำเผด็จการซีเรียถูกกลุ่มต่อต้านโค่นล้มอำนาจลงเมื่อเดือนธันวาคมปี2567สำนักข่าวซินหัวรายงานว่าธนาคารพัฒนาเอเชียหรือ ADB อนุมัติวงเงินสนับสนุนทางการเงินมูลค่า13ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ432ล้านบาทให้แก่รัฐบาลภูฏานเมื่อวันที่27มิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อนำไปใช้เสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานในเมืองต่างๆของภูฏานให้มีความยืดหยุ่นและสามารถรับมือกับเหตุภัยพิบัติได้รวมทั้งขยายโครงการที่อยู่อาศัยราคาย่อมเยาสำหรับประชาชนผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบางทั้งนี้กองทุนพัฒนาเอเชียหรือ ADB อยู่ภายใต้ทั้งนี้กองทุนพัฒนาเอเชียหรือ ADF อยู่ภายใต้การบริหารงานของธนาคารพัฒนาเอเชียให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บรรดาประเทศยากจนและเปราะบางในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกซึ่งช่วยให้ประชาชนในประเทศเหล่านี้ราว 384,000 คนหลุดพ้นจากความยากจนและเกิดการจ้างงานประมาณ 500,000 ตำแหน่งในช่วงปี2564ถึงปี2567ต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
8: การแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการเมเจอร์ KPMG Women PGA Championship ที่รัฐมินิโซตาสหรัฐอเมริกาหลังจบรอบ3โปจิโนอัธยาสิติกุลนักกอล์ฟสาวไทยมือ2ของโลกทำสกอร์รวม4อันเดอร์พา212รั้งอันดับ12ร่วมส่วนผู้นำเป็นของระยูแฮรันโปรเกาหลีใต้ที่เก็บเพิ่ม4อันเดอร์พา68นำเดี่ยวด้วยสกอร์รวม11อันเดอร์พา205ขณะที่โปรแพตตี้ประพังกรทวัฒนกิจหวดเกิน2โอเวอร์พา74สกอร์รวม3อันเดอร์พา213อยู่ในอันดับ19ร่วมศึก RWS 200รายการมวยไทยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เวทีมวยราชดำเนินคู่เอกซุปเปอร์ไฟท์เป็นการป้องกันแชมป์ราชดำเนินรุ่นซุปเปอร์เวเตอร์เวท154ปอนด์ระหว่างแดเนียลโรดริเกสเจ้าของเข็มขัดชาวสวิตเซอร์แลนด์ปะทะกับอังเคลบาวซาผู้ท้าชิงจากอาร์เจนตินาผลปรากฏว่าแดเนียลโรดริเกสชนะน็อกอังเคลบาวซาพร้อมทั้งคว้าโบนัสไป 1,550,000 บาทขณะที่คู่รองซุปเปอร์ไฟต์ป้องกันแชมป์ราชดำเนินรุ่นไฟเวท112ปอนด์รีแมตช์ไฟต์ดุเดือดเวทีราชดำเนินปีที่แล้วระหว่างจิ๊กซอสิทธิ์ไทยแลนด์เจ้าของแชมป์พบกับด่วน99อเพชรขุนศึกแชมป์ราชดำเนินรุ่นไลฟ์ไฟเวท108ปอนด์ผลปรากฏว่าตลอด5ยกทั้งคู่สู้กันได้อย่างสูสีแต่เป็นฝ่ายจิ๊กซอที่ใช้จังหวะฝีมือออกอาวุธได้มากกว่าจนสามารถชนะคะแนนไปได้แบบเอกฉันท์ป้องกันแชมป์ครั้งที่4ได้สำเร็จพร้อมรับโบนัสไป 750,000 บาทส่วนด่วน99แม้จะแพ้แต่ได้โบนัส 250,000 บาทเทนนิสเยาวชนนานาชาติเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลกรายการ ITF Junior World Tennis Tour J60 สัปดาห์ที่2 ที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีในประเภทหญิงเดี่ยวรอบคัดเลือกวรินดาลีปรีชานนท์เอาชนะฮันนะอิอิสึกะจากญี่ปุ่น2-0เซต6-1และ6-1คว้าสิทธิ์เข้ารอบเมนรอได้สำเร็จด้านจิรัตอุดมอัครพลแซงเอาชนะมาเรียอูวาโรวามือ1ของรอบคัดเลือก2-1เซต2-6 6-2และซุปเปอร์ไทเบรก10-6คว้าสิทธิ์เข้ารอบเมนรอได้เช่นเดียวกันเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมามาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครณหน่วยเลือกตั้งที่7ธนาคารออมสิน2บริเวณปากซอยสุขุมวิท39นางนวลพันธ์กล่าวว่าในฐานะนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยต้องการเห็นกรุงเทพมหานครเพิ่มพื้นที่สำหรับการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาให้มากยิ่งขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกช่วงวัยมีสุขภาพที่แข็งแรงเนื่องจากเห็นว่าสุขภาพเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตนอกจากนี้ยังอยากให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้ความสำคัญกับการยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัยทั้งการป้องกันอุบัติเหตุและการรับมือภัยธรรมชาติเพื่อสร้างความมั่นใจและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครการแข่งขันฟุตบอลโลก2026เดินทางมาถึงรอบ32ทีมสุดท้ายโดยบริษัท Jasmine International จำกัดมหาชนหรือ Jazz และ Monomax จะมีการถ่ายทอดสดให้ดูฟรีทั้งหมด8คู่จากทั้งหมด16คู่เริ่มที่คืนนี้เวลา 2:00 นแคนาดาเจ้าภาพร่วมพบกับแอฟริกาใต้บราซิลพบญี่ปุ่นวันที่30มิถุนายนเวลา 0:00 นวันที่1กรกฎาคมเวลา 0:00 นไอวอรี่โคสต์พบนอร์เวย์เม็กซิโกพบเอลกวาดอร์เวลา 8:00 นและอังกฤษพบดีอาร์คองโกเวลา 23:00 นวันที่3กรกฎาคมสเปนพบออสเตรียเวลา 2:00 นและสวิตเซอร์แลนด์พบแอลจีเรียเวลา 10:00 นวันที่4กรกฎาคมโคลอมเบียพบกาน่าเวลา 8:30 นฟลอเรียนแพทเทนเบิร์กนักข่าวของ Sky Sport รายงานว่ากรานิตชาก้ากัปตันทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ของซันเดอร์แลนด์ตอบตกลงย้ายไปร่วมทีมเชลซีเรียบร้อยแล้วถึงแม้ว่าเจ้าตัวยังช่วยทีมชาติในฟุตบอลโลก2026อยู่ในขณะนี้สำหรับชาก้าในฤดูกาลที่ผ่านมาช่วยให้ทีมแมวดำจบอันดับที่7ในพรีเมียร์ลีกคว้าโควต้าลุยศึกยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกในฤดูกาลหน้าและถึงแม้ว่าเรจิสเลบรีกุนซือของทัพแมวดำยังอยากให้เขาอยู่ต่อกับทีมต่อไปแต่มีรายงานว่าได้ตอบตกลงไปค้าแข้งในทีมสแตมฟอร์ดบริดจ์เพื่อร่วมงานกับชาบีอลอนโซนายเก่าสมัยค้าแข้งอยู่กับเลเวอร์คูเซ่นเรียบร้อยแล้วปู่ดิมพัฒน์สอนการรายงาน
9: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
0: เนื่องในมงคลละสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
10: ธรรมดามนุษย์เมื่อประสบทุกข์ภัยเข้าเบียดเบียนย่อมมีจิตใจวันไหวกระสับกระส่ายหมายจะหาที่พึ่งพำนักให้เกิดความมั่นใจปลอดภัยและคลายวิตกเหตุดังนี้ศาสนาหรือคำอบรมสั่งสอนนำทางประพฤติปฏิบัติจึงปรากฏขึ้นเป็นของคู่โลกมานับแต่มีมนุษยชาติเพื่อช่วยส่องสะท้อนสัจธรรมของชีวิตปลุกใจให้สามารถอาจหารดำเนินไปอย่างถูกทิศทางไม่หลงไหลไม่ว่าโดยกระบวนความคิดหรือนิยามอย่างใดๆสุดแล้วแต่ศาสดาหรืออาจารย์แห่งศาสนานั้นๆจะกำหนดชี้นำซึ่งบางก็ว่าเป็นกลไกของกรรมบางก็ว่าเป็นกลไกของธรรมชาติหรือบางก็ว่าเป็นกลไกของอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดลบันดาลเพราะฉะนั้นในท่ามกลางวิกฤตการณ์ต่างๆที่บังเกิดขึ้นมิได้เว้นผู้รู้ผู้เข้าใจผู้ปฏิบัติและผู้เผยแผ่สัจธรรม จึงเป็นบุคคลผู้ทรงคุณค่าย่อมจะสามารถเป็นที่พึ่งของชนหมู่มากอาจนำพาสังคมให้ก้าวพ้นความยากลำบากทั้งปวงให้ล่วงไปได้โดยสวัสดีพระกติธรรมประทานแก่ผู้สำเร็จการศึกษาศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาศาสนศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลปีการศึกษา2563
11: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
0: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุธามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวสุพัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและบุญมาสีมาศอ่าน

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
3: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
4: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
5: รายการผีเล่นผีจริงผิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบเป็นบ้านฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งิกถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97 FM
6: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
7: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยศิรินทร์รัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
8: นราพงศ์ไวยวัฒน์
9: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
8: ชัดทุกประเด็น
9: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
8: ณราพงศ์ ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
10: ทราบแล้วเปลี่ยนเสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
11: ครบรถ ถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
12: รู้ลึกรู้จริงทุกเรื่องราวของวงการไก่ชนในรายการเช็ดน้ำปั้มไก
13: ่ต่อไปนี้เป็นรายการเฉพาะผู้ใหญ่อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาเด็กและเยาวชนไม่ควรรับชม
14: มาทำการรับมอบนะครับพ่อไก่อีกหนึ่งตัวนะครับเป็นคู่เกิดตัวเก่งตัวมันก็เก่งแล้วก็ให้ลูกน้องแท้โจตีใหม่จ้าเป็นใหม่เลยนะครับเป็นลูกจ้าใหม่ปัจจุบันเนี่ยนะครับเป็นพ่อพันหลักของสมฤทธิ์ฟาร์ม
15: ใช่
14: นะครับให้ลูกแสนล้าน
15: ใช่
14: นะครับต่อเนื่อง

0: สวัสดีพี่น้องนะครับมาทําการรับมอบนะครับพ่อไก่อีกหนึ่งตัวนะครับเป็นคู่เกิดตัวเก่งตัวมันก็เก่งแล้วก็ให้แท้
1: โจปีใหม่
0: เจ้าปีใหม่เลยนะครับเป็นลูกนะครับวันนี้ผมต้องขออนุญาตนะครับทางพี่ยศนะครับและทางพี่เอกนะครับมาพูดคุยถึงความเก่งเจ้าสามารถกัน

0: ใช่ครับ
1: โกเอสดอกพันหนึ่งเอาไปประมาณนั้นนะครับแล้วโตมาเนี่ยพอมาเป็นเจ้าปีใหม่เจ้าสามารถ
0: ใช่ครับ
1: นะครับพูดถึงเจ้าปีใหม่ก่อนพี่ความเก่งเจ้าปีใหม่เนี่ยคือข้อพี่เนี่ยนะครับมันให้ความมันเก่งยังไงเจ้าปีใหม่ก่อน
0: เป็นไก่ตีหูจัดครับ
1: ไก่ตีหูจัด
0: ใช่ครับ
1: ตีหูเสียขา
0: ตีหูทุกไฟ
1: ตีหูทุกไฟตีห
0: ูทุกไฟชนะปั๊มไล่แข่งประมาณนี้สี่ครับแล้วก็ก็ได้มาตรฐาน3ครับ
1: ออกมาตรฐาน3
0: ใช่ครับ
1: ตามบ้าน4
0: ใช่ครับ7
1: เรียกเป็นกลุ่ม7
0: ใช่
1: ปีใหม่แล้วคือเราเห็นว่าปีใหม่มันเก่งตีหูเสียขา
0: ใช่ครับ
1: นะครับชอบแผลแล้วค
0: ือ
1: เ
0: ขาพ่อน้อง
1: พ่อน้องเนี่ยคือ

ตัวนี้ก็เป็นไก่ย่างตีเลยครับพี่ก็ปั๊มเคยเอาไปที่ชุมชนครับ5 คู่

0: อยากเลี้ยงไก่กลับมาเลี้ยงไก่คือตอนนั้นเราไปเรียนแล้วเราไม่มีโอกาสได้แบบได้เลี้ยงเพราะไม่มีคนดูแลแล้วทีนี้ก็เริ่มทำงานนะครับพอทำงานไปก็ทำงานมาก็มาปรึกษา
1: คือเลี้ยงไก่ชอบไก่อยู่แล้ว
0: ใช่ครับ
1: ก็เหมือนกับทุกๆคนอ่ะคือพอเลี้ยงไก่ใหม
0: ่
1: ก็เข้ามาดูไก่เข้ามาเล่นไก่พักพวกกันแนะนำให้รู้จักสมยศฟาร์ม
0: ใช่ครับ
1: เขาแนะนำให้รู้จักสมยศฟาร์มคืออะไรพี่
0: เขา

0: ถอนนะไปเจอเราเป็นพม่าเจอแบบเชิงคิดดูก่อนปล่อยราคา51เป็นพี่ไม่ไม่ถอนนะพี่นะคืออาสุวัตตีที่สนามเดิมไม่ถอนก็ยังได้ไม่คือถอนนี่คือเดี๋ยวเขาจะว่าแต่เราช่วงนั้นเป็นช่วงโควิดยุพยศย้ายสนามไปอ่ะติดตีที่แถวปทุมแถวดีๆเรื่องชัยไม่รู้ตอนนั้น
1: ติดตีที
0: ่ดีๆมั้ง
1: น่าจะดีๆคร
0: ับ ดีๆนะครับแล้วมาพักถามว่าไม่เพี้ยนไม่ถอนนะจริงไหมย้ายสนามคือเราไม่สนุกเดินทางถอนได้นะเพี้ยนไม่ถอน

0: มีการเปลี่ยนพกเก็บไปใช้เองแล้วก็งานไม่จริงอันนี้คือชื่อเสียงมันตามมาเองคือคนก็เข้าหาสุนัขฟาร์มแบบได้ลูกไก่พี่ก็เริ่ม
1: ใช่คร
0: ับ ทำแบ่ง
1: ต้องแบ่ง
0: อันนี้คือจุดเริ่มต้นของสุนัขฟาร์มคราวนี้พี่เอกกลับมาเล่นไก่ใหม่ถามพระพุทธเขาบอกกำลังดังเลย
2: ใช่ครับ
0: อันนี้เรื่องจริงคือดังพี่เอกตัดสินใจอยู่นานไหมและตอนนั้นที่บอกเอาซื้อเลยเนี่ยซื้อตัวไหนไว้ก่อนเอาเริ่มต้นก่อน

0: รู้ลึกรู้จริงทุกเรื่องราวของวงการไก่ชนในรายการเช็ดน้ำปั้มไก
1: ่สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
2: รายการที่เล่นที่จริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์โบใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนไหนไหนไหนเซเปิ้ลหน่อยเซการละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97 FM
3: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังทั้งรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10:00 น.วันอาทิตย์เวลา 13:00 น.-14:00 น.ปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
4: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
5: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์16:00 น.-17:00 น.เปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
2: รายการที่เล่นที่จริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์โบใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนไหนไหนไหนเซเปิ้ลหน่อยเซการละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักคิดความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97 FM
6: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
7: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
8: นราพงศ์วัยวัฒน์
9: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์18:00 น.-19:00 น.ที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
8: ชัดทุกประเด็น
9: ผมจะขันข่าวเข้นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
8: ณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็น เฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
10: ทราบแล้วเปลี่ยน
11: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสื่อนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
12: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 นจนถึง 11:00 นสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์

0: อาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
4: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: นายชัดชาติสิทธิพันธ์ขอบคุณทุกคะแนนเสียงหลังผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการขึ้นนำสูงสุดกว่า64%ย้ำไม่ใช่ชัยชนะแต่คือภารกิจหนักและคำสั่งจากประชาชนที่ต้องเร่งก้าวเดินต่อยืนยันพร้อมร่วมมือกับทุกฝ่ายเพื่อขับเคลื่อนกรุงเทพมหานคร
7: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแถลงขอบคุณทุกคะแนนเสียงและประชาชนทุกคนที่ออกมาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งครั้งนี้โดยทราบว่าในขณะนี้มีคะแนนนำอยู่ประมาณ64%ซึ่งถือว่าสูงกว่าการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาพร้อมย้ำว่าไม่ได้มองว่านี่คือชัยชนะแต่เป็นภารกิจหนักและเป็นคำสั่งจากประชาชนเนื่องจากประชาชนมีความคาดหวังสูงขึ้นในสภาวะที่โลกและเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วยืนยันว่าจะรับใช้ประชาชนอย่างเต็มที่และจะทำงานให้หนักขึ้นกว่าเดิมโดยเตรียมนำนโยบายทั้ง260ข้อมาจัดทำเป็นยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ100วันเริ่มจากสิ่งที่ยากและต้องใช้เวลานานก่อนเช่นเรื่องข้อกฎหมายและการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันนายชัชชาติยังกล่าวว่าพร้อมทำงานร่วมกับทุกฝ่ายและมีแนวทางที่จะเตรียมนำนโยบายที่ดีจากผู้สมัครคนอื่นเช่นเรื่องศูนย์เด็กเล็กและการล็อกท่อระบายน้ำมาปรับเพื่อหาคำตอบที่ดีที่สุดให้กับกรุงเทพมหานครพร้อมตั้งเป้าจะผลักดันให้กรุงเทพเป็นเมืองชั้นนำระดับโลกภายใน4ปีชาวนันท์มาลีรายงาน
6: สองผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแถลงขอบคุณทุกคะแนนเสียงของประชาชนและยอมรับผลการเลือกตั้งพร้อมแสดงความยินดีกับนายชัดชาติสิทธิพันธ์ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมัยที่สอง
8: นางมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแถลงยอมรับผลการเลือกตั้งหลังนายชัดชาติสิทธิพันธ์มีคะแนนนำสูงสุดโดยขอบคุณทุกคะแนนเสียงของประชาชนที่ไว้วางใจพร้อมขอแสดงความยินดีกับนายชัดชาติสิทธิพันธ์และขอฝากนโยบายหลายๆเรื่องซึ่งแม้คะแนนที่ได้ในวันนี้จะต่ำกว่าที่คาดหมายแต่ก็ถือว่าน่าพอใจเมื่อเทียบกับผู้สมัครหลายคนส่วนอีก4 ปีข้างหน้าคงไม่ลงสมัครแล้วพอตั้งใจจะไปทำธุรกิจส่วนตัวเช่นเดียวกับนายชัยวัฒน์ถาวรวิจิตรผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพรรคประชาชนแถลงขอบคุณทุกคะแนนเสียงพร้อมแสดงความยินดีกับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นสมัยที่2ซึ่งในส่วนของพรรคประชาชนยังมีสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่จะเข้าไปทำงานในสภากทม.ก็หวังว่านโยบายของพรรคจะได้รับการผลักดันโดยส่วนตัวก็จะทำงานพัฒนากรุงเทพมหานครไม่ว่าจะอยู่ในบทบาทใดก็ตามเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของชาวกทม.ศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
6: กองทัพบกชี้แจงการปรับปรุงพื้นที่ในจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อสกัดกั้นการลักลอบทำผิดกฎหมายตามแนวชายแดน

0: ยืนยันไม่ได้เป็นการละเมิดอธิปไตยของกัมพูชา
1: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกชี้แจงกรณีกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาเผยแพร่แถลงการประท้วงการดำเนินมาตรการของฝ่ายไทยบริเวณแนวชายแดนเมื่อวันที่27มิถุนายนที่ผ่านมาที่อ้างว่าฝ่ายไทยตัดไม้และติดตั้งลวดหนามรุกล้ำดินแดนบริเวณแนวชายแดนด้านจังหวัดบุรีรัมย์ว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นการยกระดับการรักษาความมั่นคงภายในเขตแดนไทยของกองทัพภาคที่2บริเวณตำบลจันทบเพชรอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ภายหลังเหตุการณ์เมื่อวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมามีราษฎรไทยพบกลุ่มบุคคลต้องสงสัยในพื้นที่ซึ่งข้อมูลด้านการข่าวบ่งชี้ว่าพื้นที่นี้เคยถูกใช้ลักลอบกระทำผิดกฎหมายตามแนวชายแดนจึงเป็นไปเพื่อสกัดกั้นการกระทำผิดกฎหมายและคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชนไม่ใช่การรุกรามดินแดนตามที่กล่าวอ้างยืนยันว่าการปฏิบัติการอยู่ภายในขอบเขตอธิปไตยของประเทศไทยปิ่นยวิชเปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น
2: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬาร
2: ู้ลึกรู้จริงทุกเรื่องราวของวงการไก่ชนในรายการเช็ดน้ำปั้น
3: พี่บอกซื้อเลขไก่หนึ่งตัวเนี่ยผมถามพี่อ่ะแล้วพี่ของคุณตัวไหนดัง
4: ครับ
3: จริงว่ะ
4: ครับ
3: ตัวนึงแล้วผมก็เอาฝักผสม
4: ใช่ครับ
3: ไก่อ๋อผมเข้าใจว่าพี่

0: ามนี่มันติดได้ยังตอนใช้ได้ไหมต้องถามนี่เลยนะสั่งคราวนี้ก็เหมือนทุกคนอ่ะได้ซื้อต่อ
1: ครับ
0: นะครับ

0: คราวนี้พี่เอกก็ติดตามมาเรื่อย
1: ๆครับ
0: รู้แล้วของจริงไม่ผิดหวังแล้ว
1: ครับผม
0: แล้วลูกไก่ก็เอาไปแล้วใช้ได้ถามตรงๆเลยพี่ซื้อพี่ยศไปเยอะไหมพอติดตามมาเรื่อยๆเน
1: ี่
0: ย
1: เยอะ
0: เยอะนะเอาไอ้ตัวแรกครั้งแรกซื้อตัวเมียแล้วฝากผสม
1: ครับ
0: ไอ้ตัวจ้าคิดว่าซื้อแล้วโดนใจเลยซื้อตัวไหนไป
1: ผมซื้อแต่แม่ไก่ตัวเมียทั้งนั้นเลยครับ
0: โอ้โห
1: ใช่ครับซื้อแต่ตัวเมีย
0: อันนี้แนวผสมเลย
1: ใช่ครับ
0: คือตีนี่ให้เป็นหน้าที่พี่ยศแล้วผมตามเล่นเอาเป็นเอฟซีตามเชียร์เอาประมาณนั้น
1: ใช่ครับ
0: พี่ซื้อเอาเด็ดๆที่พี่ซื้อพี่ยศไปที่คิดว่าตัวเนี้ยตัวเมียตัวเนี้ยเด็ดตัวเมียตัวไหน
1: ก็มีเป็ดแม่บิ๊กตังนะครับ
0: เป็ด
1: แม่บิ๊กตัง
0: แม่บิ๊กตัง
1: ใช่ครับ
0: เป็ดของอินทิราอ้อย
1: ใช่ครับ
0: โอ้โหนั่นแม่งก็ตีกระหู
1: ใช่ครับ
0: อันนั้นก็คือ
2: ผมไปฝากผสม
0: เหรออ๋อนี่ครับพี่ได้ตัวเมียนั่นไปด้วยเหรอ
1: ใช่ครับ
0: พี่รู้จักเป็ดไหม
1: รู้จักครับ
0: โอ้โหชนะที่เรืองชัยพี่ได้ลูกกี่ตัวแล้วได้ลูกกี่ข้อแล
1: ้
0: ว
1: ได้มา2ข้อครับ
0: 2ข้อกับกี่ตัว
1: ข้อแรกได้มา3ตัวครับ
0: ข้อแรกได้3ตัวข้อ2
1: ข้อ2ได้8ตัวครับพี่
0: ตอนนี้กำลังอยู
2: ่ไปแล้วคร
1: ับไปแล้วครับ
0: ไปแล้ว
1: ใช่ครับ
0: ข้อแรกอายุกี่เดือนพี
1: ่น่าจะเริ่มเตะได้แล้วครับ
0: ผมอยากได้เลย
1: น่าจะเริ่มเตะได้แล้ว
0: จริงๆพวกไก่คือถ้าเกิดเราคุยเนี่ยเราอย่างผมเนี่ยผมไปรู้จักไก่เยอะผมก็รู้ว่าไก่ตัวเนี้ยไก่แต่ละตัวมันจะมีจุดเด่นของแต่ละตัวมันยังไงเพราะพี่มาถูกทางเลยอ่ะคือถ้าเกิดบอกว่าเป็ดแม่บิ๊กตังเนี่ยเพราะแม่บิ๊กตังมันให้ลูกมาเป็นบิ๊กตังแล้วมันลูกมันตีหูแต่บิ๊กตังก็ตีหูบิ๊กตังให้ลูกมาเป็นปีใหม่แม่ก็ตีหูเพราะฉะนั้นคือพี่เอาต้นเขาเรียกว่าเคมีกับต้นเคมีมาเจอกันอ่ะ
1: ใช่ครับ
0: จริงป่ะออกมาโอ้โหแล้วก็เอามาผสมกับปีใหม่มันก็เป็นลายบีเกี่ยวกับการตีหูอ่ะ
1: ใช่ครับ
0: คือชุดแรกที่ไป3ตัวเนี่ยจะเตะได้แล้วพูดกี่ตัวตัวเมียกี่ตัวพี
1: ่ตัวพูด1ตัวตัวเมีย2ตัวครับ
0: อย่างเงี้ยคือถ้าเกิดคนชอบผสมนะถูกใจเลยอ่ะ
1: ครับ
0: มีตัวเมียเยอะชอบเลยเราต่อยอดได
1: ้
0: แล
1: ้
0: วคอก2แล้วพี่กี่ตัว
1: คอก2มี8ตัวนะครับ
0: ไม่คือตัวพูดกี่ตัวตัวเมียกี่ตัวจำไม่ได้
1: ใช่ครับจำไม่ได้ครับต้องไปดู
0: อายุกี่เดือนแล้วพี่คอก2เนี่ย
1: 2 3เดือนได้มั้ยครับ
0: 2เดือน3เดือน
1: 2 3เดือนใช่ครับ2 3เดือน
2: มันเด็ก
1: ใช่
0: ฟาร์มพี่เอกตอนนี้อยู่ที่ไหนดีกว่า
1: ผมทำไก่ไว้ที่สระบุรีคร
0: ับ สระบุรี
1: ใช่
0: คืออะไรพี
1: ่อยู่แถวใกล้ๆเขื่อนป่าสักครับ
0: โอ้โหเดี๋ยวผมไปแวะหาได้อย่างนั้นนะโอ้โหมีเคมีดีๆอย่างเงี้ยขวัญไปถึงที่ได้ โอเคอันนี้ผมพูดไปแล้วอันเนี้ยทุกคนรู้นะว่าควรจะไปเอาตัวไหน ผมเกิดมาให้แล้วนะอันนี้คือเป็ดบวกแม่บิ๊กตังแล
1: ้
0: วพี่เอาตัวไหนพี่เด็ดๆอีก
1: ก็จะเป็นคู่เกิดกำไร
0: คู่เกิดกำไรคือ
2: เป็นWi-Fi คู่เกิดปีใหม
1: ่ใช่ครับ Wi-Fi
0: คู่เกิดปีใหม่คู่เกิดปีใหม่
1: ใช่ครับ
2: คู่คอกนั้นมันค่าตัวแพง
0: โอเคแป๊บนึงนะพี่เดี๋ยวเอาของผมไปเลย
1: ครับ
0: คือคู่เกิดกำไรเอาที่มาที่ไปก่อนกำไรคือลูกตัวไหนอะไรไงพี
2: ่กำไรคือลูก Wi-Fi
0: Wi-Fi
2: พวกแม่ไก่ทอง
0: Wi-Fi พวกแม่ไก่ทองเลยอ่ะ
1: ใช่ครับ
0: ไอ้ไก่ทองตัวเก่งพี่นี่นะ
2: ใช่ครับเป็นปีคู่เกิดปีใหม่052
0: ไอ้ Wi-Fi เนี่ยเก่งยังไง
2: Wi-Fi นี่ของ IS Farm
0: IS Farm
2: เราเอา
0: แม่ตรงนี้ไปฝากผสมเขา
2: ผสมเขามา
0: แล้วออกมาเป็นกำไรไก่ข้องนี
2: ้ครับ
0: พี่เอาคู่เกิดกำไรไป
1: ใช่ครับ
0: ไอ้กำไรเก่งไง
2: กำไรขายไป20,000
0: 20,000
2: ขายไปตีพันเดียวชนะพี่ต้น
0: ขายไป 20,000 ไปตีพันเดียว
2: พูดชื่อได
0: ้ได
2: ้พี่ต้นต่อรุ่งเรืองขอซื้อ
0: พี่ต้นต่อรุ่งเรือง
2: ขอซื้อแสน
0: เจ้าสามารถเหมือนกันพี่ต้นต่อรุ่งเรืองขอซื้อเจ้ากำไรแสนนึงนะซื้อไป 20,000 ไอตอนซื้อไป 20,000 เนี่ยไก่เตะหรือยัง
2: ไก่เตะแล้วครับ
0: เตะแล้วคัดผ่านเราขายไป 20,000
2: มาขอซื้อไปก็เลยแบ่งไป
0: เป็นพรรคพวกกันนะครับ 20,000 เสร็จปั๊บก็เอาไปเตะเช็คชมรมพันดิราคาแสนหนึ่งอ
2: ัน
0: นั้นคือกำไรก่อนหน้านี้พี่เอกซื้อแต่ตัวเมีย
1: ครับ
0: เน้นแม่พันอย่างเดียวเลย
1: ใช่ครับ
0: ผมจะบอกให้นะคือความชอบของคนเราเนี่ยไม่เหมือนกันอย่างพี่ยศเป็นซุ้มชนอย่างเนี้ยจะชอบตัวผู
1: ้
0: เพราะไก่มาคือเอาไว้ชนจริงป่ะพี่แต่อย่างพี่เอกเนี่ยคือเขาเป็นคนชอบเพาะ ชอบพ
1: ั
0: ฒนาอย่างเนี้ยชอบตัวเมียอย่างผมอ่ะคือผมไปนะถามพี่ยศได้ผมไปเจอไก่เก่งนะผมไม่เคยถามซื้อเลยผมถามซื้อคู่เกิดตัวเมียมั่งอะไรมั่งคือผมชอบมันไปต่อยอดเราได้ไงและอย่างคือคนที่ทำฟาร์มอ่ะตัวเมียมันคือเครื่องผลิตแหนง
2: ใช่ครับ
0: จริงนะ
1: ครับ
0: คือเรามีตัวเมียเก่งนะเราไม่มีตัวผู้ตัวละล้านอ่ะผมพูดตรงผมไม่มีปัญญาซื้อหรอก
2: ใช่ครับ
0: แต่เรามีตัวเมียเก่งอ่ะให้ลูกเก่งเราเอาไปฝากผสมตัวผู้อ่ะเราต่อยอดได้
2: ใช่
0: ป่ะพี่มาถูกทางถ้าเกิดพี่ชอบแนวผสมนะ ใครดูคลิปนี้นะอันนี้ผมพูดให้เป็นแนวทางเลยนะคือการเริ่มต้นของคนเราเนี่ยบางคนบอกว่าเฮ้ยผมทุนน้อยจะเริ่มต้นยังไงอ่ะพี่แม่เป็นคือแม่พันให้ลูกเก่งแม่พันบ้านๆอ่ะที่เราเห็นเราชอบเก่งๆที่ให้ลูกเก่งแนวนี้นะหาไม่ยากหรอกพี่ราคาก็ไม่ได้แพงมากเอาง่ายๆคือบ้านบ้าน 20,000 ตัวนี้ให้ลูกเก่งผมว่าหาซื้อได้นะจริงป่ะเนี่ยอย่างพี่เอกซื้อไปในคู่เกิดตัวเก่งอย่างเงี้ย
2: คู่เกิด
0: ใช่มั้ยก็คือ 20,000 บาทเงี้ยคือเริ่มต้น 20,000 เนี่ยไปฝากผสมพ่อที่ให้ลูกเก่งมีประวัติการจ่ายลูกเก่งเนี่ยเราก็ต่อยอดได้เยอะกว่า
1: ครับ
0: ดีกว่าพี่เอกไปทุ่มเงินล้านนึงตู้มปั๊บคือเราขายลูกได้ก็ดีไป
2: ใช่ครับ
0: ถ้าเกิดขายลูกไม่ได้เราก็ตันอยู่ที่ล้านนึง
2: ใช่ครับ
0: จริงป่ะแต่อย่างเงี้ย 20,000 ปั๊บขายมาเราขายทีละชุดชุดนี้ใครชอบก็แบ่งชุดนี้ใครชอบก็แบ่งผมกล้าพูดเลยเนี่ยเราคุยกันอย่างนี้นะคู่เกิดกำไรเนี่ยคนรู้ละเออกำไรมันเก่งไก่เหลี่ยมดีเนี่ยพี่เอาไปผสมสามารถพี่ต้นต่อรุ่งเรืองแล้วพี่เปิดจองก็มีคนจองพี
2: ่
0: จริงป่ะแล้วคืออย่างนี้เราไม่ต้องแบกทุนอันนี้คือเป็นแนวทางนี่คือผมพูดให้เป็นแนวทางเลยนะใครชอบก็คือลองทำตามดูมันไม่ยากนะครับคราวเนี้ยเขาเรื่องกันต่อพี่ซื้อตัวเมียเยอะแล้ว
1: ครับ
0: ซื้อไปประมาณกี่ตัว
2: โอ้
0: ลงโอ้โหเลยอ่ะ
1: หกเจ็ดตัวได้
0: หกเจ็ดตัวนะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็ VIP ทั้งนั้นเลย
1: มันโชคดีมากกว่าตอนที่เราซื้อไปมัน
2: เป็น
1: คู่เกิดตัวเก่งทั้งนั้นเลยครับ
0: คือ
2: ซื้อตั้งแต่ตัวผู้
1: ยังไม่ได้เตะเลยใช่ครับ
0: อันนี้คือโชคดีนะเริ่มต้นดีแล้วโชคดีด้วย
1: ใช่ครับ
0: ได้ไปแต่คู่เกิดตัวเก่งคู่เกิดตัวเก่งคราวนี้เรามีเขาเรียกว่ามีวัตถุดิบ
1: ครับ
0: ในการผลิตแล้วเราไม่มีตัวผู้เพราะพี่ซื้อไปเนี่ยคือเอาตัวเมียไปฝากผสมนั่นสมผสมนี่ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: คราวนี้เริ่มจะมองหาตัวพ่อพันธ
1: ุ์ใช่ครับ
0: เอามายืนของเราไว้
1: ใช่ครับ
0: ตอนแรกอ่ะผมถามว่าพี่มีพ่อพันธุ์ในใจไหมชอบสไตล์พ่อพันธุ์แบบไหนในใจเราก่อน
1: จริงๆเราชอบไก่เตะเยอะๆอยู่แล้วครับใช่ครับแล้วทีนี้ก
0: ็พี่บอกชอบไก่คมๆ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: มันก็มันเลยแหละ
2: ละเอียด
1: แล้วพี่เยอะก็เลยบอกผมมีตัวหนึ่ง
0: คุยกัน
1: ใช่ครับคุยกัน
0: ตอนแรกพี่ยังไม่ได้ไปมองไก่ตัวไหนไว้
1: ไม่ได้มอง
0: ก็เหมือนก็เราเป็นเพื่อนกันแล้วก
1: ็
0: คุยกันพี่ยศผมอยากได้พ่อไก่ตัวนึง
1: ใช่ครับ
0: คือเพราะเรามีแม่ไก่เล่นจริงป่ะ
1: ใช่ครับ
0: ก็เหมือนพี่แนะนำให้ผมหน่อยมีของใครไหมอะไรไหมเนี่ยคือเน้นเลยผมเน้นเตะเยอะ
1: ใช่ครับ
0: พี่ยศบอกเลยผมมีตัวนึง
1: ใช่ครับ
0: แล้วเขาบอกพี่ว่ายังไง
1: เขาบอกว่าผมมีตัวนึงพี่อยากเอาไปทำพ่อไก่เดี๋ยวผมแบ่งให้พี่ไปทำพ่อไก
0: ่ผมไม่ได้เยินยอพี่ยศนะไก่อย่างเงี้ยมันติดชนล้านแล้วไก่ยังเก่งจริง
1: ครับ
0: แล้วไก่เขาเลี้ยงชนต่อได้เขาไม่จำเป็นต้องขาย 50,000 เลยนะพี่อันนี้ผมพูดตรงๆนะผมพูดแบบกลางๆนะ
1: ใช่ครับใช
0: ่เขาไปตีต่อเนี่ยคือไม่ต้องติดคือยังไม่ต้องชนะหรอกเอาไปไล่เลื้อแบ
2: บ
0: ให้คนเขาเห็นน่ะ
2: แล้วเป็นน้องปีใหม่เรา
0: ใช่
2: เรา
0: เอาไปไล่เลื้อให้คนเขาเห็นว่าเออไก่มันตีแบบไหนอะไรไงนะคือไก่แบบเนี้ยเขาเรียกว่าขายคลิปอ่ะเอาตัวมันขายคลิปแสนนึงใครๆก็ซื
2: ้
0: อขั้นต่ำนะ
1: ครับ
0: เพราะไก่อ่ะคือคนที่รู้จักสมยศฟาร์มจะรู้ว่าพี่ยศเล่นไก่ไม่มั่วคือดีก็คือดีไม่ดีก็คือไม่ดี
2: ไม่ดีก็ทิ้ง
0: ใช่ไม่ดีก็ทิ้งอย่างเดียวคือไก่ที่มันขายตัวเองอ่ะมันเตะอยู่แล้วอ่ะแล้วผมกล้าพูดเลยไก่พวกนี้เขาเรียกว่าเป็นสไตล์ไก่ต่อมันไม่เป็นสไตล์ไก่ลองเดี๋ยวหน้าเดี๋ยวหน้า
2: ตัวนี้ไก่ต่อ
0: หน้ามันพังแล้วจะเดี๋ยวอีกอ่ะ
2: ตัวนี้ไก่ต่อ
0: เออไก่ยี่ไก่ต่อ
2: ใช่ครับ
0: พี่ส่งคลิปมาให้ผมดูผมก็ต้องถามซื้อจริงป่ะไก่มันเตะเองเดียวอ่ะใช่ไหมแต่ว่าพอพวกกันพี่ยศแบ่งให้พี่ในราคา50,000บาท
1: ใช่ครับ
0: นะครับพี่ยศบอกว่ามีตัวหนึ่งพี่คิดยังไงตอนนั้น
1: ไม่ต้องคิดเลยครับ
0: ไม่ต้องคิดเลยอ่ะ
1: ใช่ก็
0: ถามเลยเท่าไหร่
1: ใช่ครับ
0: เขาเอาพี่ห้าหมื่นนะ
1: ใช่ครับ
2: ถูกตัวนี้แล้วลูกหลักด้วยครับ
0: ตอนแรกผมคิดว่าพี่ขายเป็นแสน
1: เหมือนเขาก็คงจะดูเราว่าเราตั้งใจทำหรือเปล่าเพราะตั้งแต่ตอน
0: เป็นพวกกันแล้วด้วย
1: ใช่ครับตั้งแต่ตอนที่แรกเราตั้งใจทำทีแรกทำมาเรื่อยๆก็พี่ก็เลยว่าโอเคเดี๋ยวเอาไปทำแล้วกันพี่แบบ
0: ผมว่าไก่ชุดนี้นะของพี่เนี่ยเอาไปทำนะผมว่าเคมีมันเข้ากันนะตอนนี้พี่มีตัวเมียอยู่ประมาณกี่ตัว
1: ถ้าหลักๆที่เอาไปของพี่ยศไปก็จะเป็นแม่หลักๆก็ประมาณ 5-7 ตัวได้
0: 5-7 ตัวแล้วเข้ากับอย่างเงี้ยคือพี่ยศอ่ะเขาเป็นจุดเริ่มต้นเนี่ยคือเขารู้อยู่แล้วว่าไก่เขาเนี่ยเข้ากับแบบไหนอะไร
1: ครับ
0: ถูกต้องไหม
1: ใช่ครับ
0: คืออย่างเงี้ยพี่เอาไปเข้าเหมือนไปสารต่อก็เหมือนเป็นสมยศฟาร์มสาขา2อ่ะ
2: ใช่ครับ
0: จริงป่ะ
1: พี่ยศเขาก็จะไกด์ให้ตลอดว่าตรงนี้ต้องยังไงยังไงอย่างเงี้ยครับใช่
0: แล้วคราวเนี้ยคือพี่ได้สามารถไปในราคา 50,000 พี่ก็ตั้งใจไปข้าวกับตัวมีที่เรามีอยู่
1: ใช่ครับ
0: ถามตรงๆเลยคืออย่างเงี้ยคือเราเริ่มเพาะแล้วถามว่าพี่ไม่ได้เน้นตีอยู่แล้วก็ต้องเพาะแบ่งให้พี่น้องชาวไผ่ชนพี่ตั้งใจจะแบ่งให้พี่น้องชาวไผ่ชนราคาเท่าไหร่อะไร
1: ก็ ถ้าลูกก็ลองดูก็คู่ 3,500 ครับ
0: 3,500 ถูกนะ
1: ครับ
0: เพราะตัวเมียที่พี่มีอยู่เนี่ย
2: ถูกมาก
0: เพราะมันเป็นตัวเมีย VIP ที่พี่ได้จากพี่ยศไป
1: ใช่ครับ
0: นะคือเป็นตัวเมียที่คู่เกิดเก่ง
1: ใช่ครับ
0: นะครับราคาหลักหมื่นทั้งนั้นนะครับหลักหมื่นนี่คือซื้อก่อนที่มันจะเก่งด้วย
1: ใช่ครับ
0: คือถ้าเกิดเก่งแล้วเนี่ยคือมันก็ไม่ใช่ราคานี้เอาพูดไปตรงๆจริงครับพี
2: ่พอจ่ายลูกเก่งก็อาจจะปรับ
0: ใ
1: ช่ครับ
0: นะครับคือเข้ากับเจ้าสามารถเนี่ยนะครับแบ่งลูกเริ่มต้นที่ 3,500 บาท
1: ใช่ครับ
0: ไก่อายุ 2-3 เดือน
1: ใช่ครับ
0: นะครับแล้วถ้าเกิดฝากผสมมาพี
1: ่คิดข้อละ 5,000 บาทคร
0: ับ ข้อละ 5,000 บาท
1: ก็ใช่ครับ
2: ถูกมาก
0: คือราคาเนี้ยพี่ซื้อเนี่ยผมมองว่าไม่เสียหายนะ
2: ครับ
0: ผมไม่คนเคาะผมไม่คนเล่นผมคนตีเนี่ยคือราคาไม่ได้ไม่เกินเลย
2: ใช่ครับ
0: ถามว่าถูกด้วยซ้ำไปคืออย่างเงี้ยมันคือพี่เอกไม่ได้ไปวัดดวงแล้วอะไม่ใช่ว่าพี่จับตัวนั้นมาเข้ากับตัวนี้เหมือนวัดดวงคือตรงเนี้ยมันเหมือนว่าพี่
2: สายเล
0: ือดใช่คือพี่ก็ทำให้เห็นแล้วอะ
1: ใช่ใช่
0: พ
1: ี่
0: ก็ไปคือมาเป็นสายเลือดเขาหมดอะเขารู้อยู่แล้วว่าจริงไหมเหมือนเหมือนไปเขาเรียกว่าสารต่อนะครับแล้วเพราะว่าเราเพิ่งทำเราไม่มีไก่ใหญ่ไม่มีตัวเมียนั่นอยู่แล้ว
1: ใช่ครับ
0: ก็คือเริ่มต้นลูกไก่เนี่ย 3,500 ฝากผสม 5,000
1: ครับผม
0: คนที่สนใจสามารถติดต่อพี่เอกได้ที่เบอร์โทรไหนครับ
1: 094
0: ครับ
1: 795
0: ครับ
1: 9192ครับ
0: ขออีกรอบหนึ่งครับพี
1: ่094 795 9192ครับ
0: แล้วก็ต้องถามว่าพี่เอกมีไลน์กลุ่มมั้ย
1: เพิ่งจะเริ่มทำไหมครับ
0: เพิ่งจะเริ่มทำนะ เข้ามาไลน์กลุ่มพี่ยศก่อน
1: ใช่ครับ
0: ประสานงานที่ไลน์กลุ่มพี่ยศก่อนนะครับแล้วก็อีกอันนึงคืออันนี้สำคัญมากเพราะตอนนี้มิจฉาชีพเยอะนะครับถ้าเกิดคนสนใจเนี่ยคือหนึ่งราคาเนี่ยมันจับต้องได้แล้วคนสนใจเยอะแน่สนใจถ้าเกิดจะจองลูกหรือฝากผสมเนี่ยโทรหาพี่แล้วเนี่ยให้ดีโทรหาก่อนแต่ว่าถ้าเกิดจะโอนเงินเนี่ยขอเป็นธนาคารกับชื่อบัญชีพอได้ที่บัญชีไม่ต้องธนาคารอะไรพี
1: ่ธนาคารไทยพาณิชย์ครับ
0: ครับ
1: ใช่ครับ
0: ชื่อบัญชีครับ
1: เดี๋ยวขอดูด้วย
0: เพราะว่าเล็กโอ้โหตอนนี้มิจฉาชีพ
2: ใช่ครับ
0: คือผมยังงงทุกวันนี้นะไอ้ตัวจริงกับตัวปลอมผมยังคิดว่าเฮ้ยถูกกูป่ะวะเนี่ยมึงปลอมก็เหมือนกูเลยอ่ะมึงเนี่ยก็ตัวกูอีกอ่ะ
1: ธนาคารไทยพาณิชย์ครับ
0: ชื
1: ่อบัญชีนางสาวธนาทิพย์สุวินชลัตครับ
0: ขออีกรอบนึงพี่ธนาคารไทยพาณิชย
1: ์ครับผม
0: ชื่อบัญชีครับ
1: นางสาวธนาทิพย์สุวินชลัตครับ
0: คือใช้บัญชีนี้บัญชีเดียว
1: ใช้บัญชีเดียวครับ
0: ติดต่อพี่เบอร์ไหนนะครับพี
1: ่094-795-9192ครับ
0: โอเคนะครับติดต่อนะครับพี่เอกเบอร์นี้เลยนะครับแล้วก็เลขที่บัญชีนี้ถ้าเกิดให้ดีเนี่ยเขาเรียกว่าตอนเนี้ยเรายังไม่มีไลน์กลุ่มก็คือใช้ไลน์กลุ่มขวัญที่ยศก่อน
1: ครับผม
0: นะครับก็คือเข้ามาพูดคุยสอบถามกันได้นะครับมาดูก่อนว่าแม่ไทยเขาเป็นแม่พันธุ์แบบไหนอะไรไงตรงตามสเปคไหมนะครับพ่อไก่เนี่ยผมบอกเลยว่าใครชอบไก่อย่างเตะพี่เอาไปไม่ผิดหวังจริง
1: ครับ
0: คือจ้องหน้าเตะเหมือนไก่เหนือ
2: ครับ
0: มันเหมือนไก่เหนือผมเห็นคลิปแบบเตะเสิร์ฟอย่างเดียวเนี่ยนะครับจ้องหน้าเป็นเตะนี่แหละคือไม่ผิดหวังนะครับสุดท้ายนี้พี่ยศมีอะไรฝากกับ FC ปีใหม่ FC เจ้าสามารถบ้างครับพี
2: ่ก็ฝากเจ้าสามารถด้วยนะครับตัวนี้ก็ให้พี่เอกไปพัฒนาครับ ผมมั่นใจนะว่ามันจะจ่ายลูกเก่งไป
0: คร
2: ับผมมั่นใจในพันธุกรรม
0: ใช
2: ่ใช่ครับ
0: คือไก่แบบเนี้ยคือ
2: ผมก็ยังเอาแม่ไปฝาก
0: เออใช่คือมันไม่ได้เก่งโชคตัวมันอ่ะมันเก่งมาหลายชั้นแล้วอ่ะจริงป่ะนะครับพี่เอกมีอะไรฝากกับ FC เจ้าสามารถ FC เจ้าพี่ใหม่บ้างพี
1: ่ก็ฝากติดตามด้วยครับเพราะว่าแม่ไก่ที่หลักๆที่เอาไปให้ก็จะเป็นพวกบิ๊กตังแสนคมพวกเนี้ยครับเป็นแม่ VIP ทั้งนั้นเลยครับที่เราคัดไปแล้วแล้วก็แม่ไก่ที่ผมแบ่งจากพี่ยศมาผมค่อนข้างโชคดีมากๆที่เป็นคู่เกิดตัวเก่งแทบทั้งหมดเลย
0: ครับ
1: ใช่ครับก็ฝากติดตาม
0: ครับผม
1: ครับผม
0: คือส่วนตัวผมนะอันนี้ผมที่เรียกว่าชี้ทางชี้พงให้กระรอกเลยคือถ้าเกิดพี่ติดตามปีใหม่อยู่ติดตามผมด้วยฟาร์มคือต้องเข้าใจว่าปีใหม่นะครับตอนนี้มันให้ลูกมีผลงานให้ลูกเก่งแล้วราคามันก็ขยับขึ้นมาอีกสเต็ปนึงแต่ถ้าเกิดคนที่ทุนน้อยนะครับอยากจะได้สายเลือดแบบนี้ไก่สไตล์นี้ไว้เนี่ย
2: เลือดเดียวกับปีใหม่
0: ถูกต้องนะครับแล้วตัวเมียก็เป็นตัวเมียเซตเดียวที่เข้ากับปีใหม่เอาพูดง่ายคือมันเหมือนกับแบบเป็นคนนิ่งกันอะ
2: ใช่ครับ
0: เป็นชุดก๊อปปี้อย่างเงี้ยราคาดรอปลงมาที่พี่สามารถเข้าถึงได้จับต้องได้เนี่ยนะครับแล้วก็ของแท้แน่ๆเนี่ยนี่เลยสามารถนะครับตอนนี้ปีใหม่พี่ยศฝากผสมเท่าไหร่
2: 15,000ครับ
0: 15,000
2: แต่ว่า
0: จองลูก
2: ลูกคู่ละ 8,000 10,000
0: 8,000 ถึง 10,000 ผสม 15,000
2: ผสมไม่ได้รับ
0: ผสมไม่รับแล้วด้วยนี่นะครับ 3,500
2: ใช่ครับ
0: 3ลูกคู่ละ 3,500 นะครับ3เท่าตัวแน่ๆ
2: ใช่คร
0: ับ นะครับฝากผสม 5,000 ก็3เท่าตัวแน่ๆคือมันดรอปมาเยอะ
2: ใช่ครับ
0: แล้วคืออย่างเงี้ยดรอปเนี่ยคือไม่ใช่ว่าเฮ้ยนี่แม่งเป็นคู่เกิดปีใหม่คือเอาสายเลือดจะมาจับยัดอย่างเดียวไม่ใช่ด้วยคือมันเป็นคู่เกิดแล้วแม่งเก่งด้วย
2: เคยชนเกิดติด
0: ชนล้านด้วยนะครับอย่างที่บอกคือขายคลิปเนี่ยตัวละแสนก็ต้องซื้อ
2: ใช่ครับ
0: นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับวันนี้นะครับรายการบุกถิ่นไก่เก่งนะครับผมขวัญนานาภาคของทีมงานบ้านไก่ชนนะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่ยศนะครับขอบคุณพี่เอกมากเลยนะครับที่ให้ผมได้มีโอกาสนะครับเข้ามาได้เรียกว่าสัมผัสไก่เก่งๆนะครับเข้ามาพูดคุยถึงประวัติไก่เก่งๆนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามอบกันนี่นะครับโอเคโอเคนี่เลยนะครับอันนี้แม่มอบจริงเลยเนี่ยนะครับนี่คือมิตรภาพจริงๆ
1: ครับ
0: น
1: ี
0: ่ครับ
2: มา
0: ท
2: ำรู้สิ
0: โอเค
2: นี่เฮ้ย
0: โอเควันนี้ผมขวัญนานาภาคก็ต้องขอลาไว้เพียงเท่านี้แล้วฝากติดตามนะครับรายการบุกทีมไก่เก่งด้วยนะครับติดตามกันว่าคลิปหน้าผมจะไปที่ไหนนะครับวันนี้ผมขอลาไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับขอบคุณครับ

0: รู้ลึกรู้จริงทุกเรื่องราวของวงการไก่ชนในรายการเช็ดน้ำปั้มไก
1: ่ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานมีคำตอบโทร091-789-3563
2: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
3: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
4: รายการผีเล่นผีจริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาด
5: นั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะ
4: โอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะ
5: ไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ
4: ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้น
5: นั่นไงชะตาจะไม่งิกถ้ารู้จักพลิกความคิด
4: พบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97FM
6: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
7: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
8: ณราพงศ์ไวยวัฒน์
9: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
8: ชัดทุกประเด็น
9: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
8: ณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
10: ทราบแล้วเปลี่ยน
11: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักมังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
12: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
13: ปลู
1: กบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
2: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
3: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
4: รายการที่เล่นที่จริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันภาคเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97FM
6: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
7: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยศิรินทร์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
8: นราพงศ์วยวัฒน์
9: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
8: ชัดทุกประเด็น
9: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
8: ณราพงศ์วยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
11: ทราบแล้วเปลี่ยนเสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงษ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
12: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
1: บ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้ผู้บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
2: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการวาไรตี้อาร์ต3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
3: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
4: รายการผีเล่นผีจริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนไหนไหนไหนสเปิร์นหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่หนีถ้ารู้จักคิดความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97FM
6: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรมิไดรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
7: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยศิรินทร์รัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
8: นราพงศ์วัยวัฒน์
9: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
8: ชัดทุกประเด็น
9: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
8: ณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
11: ทราบแล้วเปลี่ยนเสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
12: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
4: รายการผีเล่นผีจริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพ ันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาด
10: นั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะ
4: โอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุขเขาเป๊ะปังโป๊ะ
10: ไหนไหนไหนไหนเซปเปิ้ลไหนเซ
4: การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้
10: นนั่นไงชะตาจะไม่เงี้ยถ้ารู้จักลิขความคิด
4: พบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97 FM
2: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
12: คุยครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
11: ทราบแล้วเปลี่ยนเสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงษ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเซียนเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
13: ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.นะครับเจ้านายปูนปูน
8: นราพงศ์ไวยวัฒน
9: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
8: ชัดทุกประเด็น
9: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
8: นราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
2: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
14: Follow the games
15: ต้อนรับคุณผู้ฟังนะครับก็คือ Follow the Game นะครับ3ทุ่มครึ่งถึงเที่ยงคืนนะฮะทุกวันเสาร์อาทิตย์วันนี้ก็อยู่ของผมจังแล้วก็เดี๋ยวคุณมุกตามมานะครับก็บรรยากาศฟุตบอลโลกนะฮะก็จบรอบแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวก็คงมาพูดคุยแล้วก็รีวิวรอบต่อกันนะฮะที่จะแข่งขันกันก็วันนี้ก็เดี๋ยวเรามาสรุปให้ฟังนะครับว่าฟุตบอลโลกรอบแรกเป็นยังไงบ้างนะฮะก็ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับบทสรุปฟุตบอลโลกเดี๋ยวเดี๋ยวผมสรุปให้นะครับสักคู่หนึ่ง

0: อ๋ออ่ะนะฮะเมื่อเช้านี้ก็เมสซี่นะอาร์เจนตินาก็ลงสนามนะครับผู้สุดท้ายรอบแรกนี่ก็เลโอเนลเมสซี่ก็ยิงฟรีคิกได้อีกลูกหนึ่งนะครับทั้งหมดนี่ก็19ประตูเข้าไปแล้วนะฮะฟุตบอลโลกของเมสซี่ลงมาเป็นสำรองครับก็ตอนแรกก็จะดรอปเพื่อเก็บความสดแต่ว่าลงมาวอร์มซะหน่อยนะฮะลงมาเดินเดินวิ่งวิ่งเล่นเล่นก็มีประตูจนได้นะครับเป็นผู้เล่นคนแรกในประวัติศาสตร์เลยฮะที่ยิงรู้สึกจะ7 นัดติดนะในบอลโลกรวมครั้งที่แล้วด้วยและครั้งนี้นี่ก็ลงเล่นมา3 เกมนะครับรอบแรก3 เกมยิงทุกนัดครับยิง3 ลูกยิง2 ลูกแล้วก็ยิง1 ลูกนะครับนัดแรกนี่สัตว์แฮตทริกเลยนะฮะนัดต่อมายิงอีก2 เม็ดทัวร์นาเมนต์นี้เมสซี่บวกไปอีก6 ลูกแล้วรอบแรกยิงไปคนเดียว6 ลูกแล้วนะครับสุดยอดจริงๆนะครับวัย39 ปีนะเลโอเนลเมสซี่เดี๋ยวเราไปดูสรุปนะครับบอลโลกกลุ่ม A เม็กซิโกอันดับ1นะครับเข้ารอบเป็นอันดับ1เก็บชัยชนะรวดได้9 แต้มเต็มเลยนะฮะก็ที่ได้9 แต้มเต็มนี่ก็มีเม็กซิโกฝรั่งเศสอาร์เจนตินานะครับมีแค่3 ทีมนี้เท่านั้นนะครับ3 ทีมที่เก็บชัยชนะรวดได้ในรอบแรกนะครับกลุ่ม A เม็กซิโกเข้ารอบนะฮะทำเป็นแอฟริกาใต้เข้ามาเป็นอันดับ2แล้วก็อันดับ3เกาหลีนี่ก็ตกรอบไปนะฮะอันดับ3นี่จะมีทั้งหมด12 ทีมนะแล้วก็คัดเขาจะคัดเอา8 ทีมเข้ารอบนะที่มีผลงานดีที่สุดเกาหลีนี่ไม่พอนะมี3 แต้มตกรอบไปนะครับกลุ่ม B สวิตเซอร์แลนด์อันดับ1นะครับแข่ง3 นัดมี7 แต้มอันดับ2แคนาดาครับ3 นัดมี4 คะแนนและอันดับ3บอสเนียเฮอร์เซโกเวนาครับแข่ง3 นัดมี4 แต้มนะครับอันดับ4กาตาร์ตกรอบร่วงตกรอบไปนะครับบอสเนียนี่ก็ผ่านเข้ารอบต่อไปนะครับอันดับ3ที่ดีที่สุดเป็นอันดับ5ครับได้ผ่านเข้ารอบไปมี4 แต้มในกลุ่ม C ครับที่อันดับ1ที่1บราซิลที่2โมร็อกโกมี7 คะแนนเท่ากันครับอันดับ3สกอตแลนด์แล้วก็อันดับ4เฮติสกอตแลนด์กับเฮติตกรอบครับสกอตแลนด์แข่ง3 นัดยิงได้1 เสีย 4นะฮะมี3 แต้มในส่วนของกลุ่มดีเจ้าภาพอเมริกาครับแข่ง3 นัดชนะ2 แพ้ 1มี6 คะแนนนะครับอันดับ2ออสเตรเลียผ่านเข้ารอบไปอันดับ3ปารากวัยครับอันดับ4ตุรกีก็ปารากวัยยังคะแนนเพียงพอนะอันดับ3ได้ผ่านเข้ารอบน็อกเอาต์ต่อไปครับกลุ่ม E เยอรมันไอวอรี่โค้ตเอกวาดอร์แล้วก็กูราคาเซานะฮะเยอรมันครับกับไอวอรี่โค้ตกอดคอกันเข้ารอบนะครับมี6 คะแนนเท่ากันส่วนเอกวาดอร์ครับผ่านเข้ารอบไปได้ครับทีมอันดับ3ที่ดีที่สุดเป็นอันดับ4นะฮะเข้ารอบเป็นที่เรียบร้อยเอกวาดอร์กัวเซาที่ตกรอบนะครับแข่ง3 นัดมีแค่แต้มเดียวครับแล้วก็และยิงได้1 เสีย 9นะฮะกลุ่ม F ครับเนเธอร์แลนด์กับญี่ปุ่นครับกอดคอเข้ารอบต่อไปนะครับอันดับ3เป็นสวีเดนอันดับ4ตูนิเซียครับแข่ง3 นัดโดนยิงไปถึง12 ลูกนะครับตูนิเซียยิงได้แค่2 ลูกผลงานย่ำแย่มากครับ สวีเดนเข้ารอบต่อไปฮะเป็นทีมอันดับสามที่ดีที่สุดคะแนนดีที่สุดเป็นอันดับสองนะครับก็กอดคอเข้ารอบต่อไปครับเนเธอร์แลนด์ญี่ปุ่นแล้วก็สวีเดนได้เจ็ดเสียเจ็ดนะฮะผลต่างได้เสียกลุ่มจีครับเบลเยียมอันดับหนึ่งอียิปต์อันดับสองมี5 คะแนนเท่ากันนะครับแต่ผลต่างประตูได้เสียเบลเยียมดีกว่าครับอันดับสามเป็นอิหร่านครับมี3 คะแนนครับได้สามเสียสามอันดับสี่นิวซีแลนด์ครับมี1 แต้มอิหร่านไม่เพียงพอนะครับที่จะเข้ารอบต่อไปครับได้สามเสียสามผลต่างประตูได้เสียเป็นรองเซเนกัลนะครับแล้วก็กลุ่ม H สเปนครับเข้ารอบเป็นอันดับหนึ่งครับตามมาด้วยนี่เลยหมู่เกาะเคปเวิร์ดนะครับเคปเวิร์ดเข้ามาเป็นอันดับสองเฉยเลยนะครับอันดับสามอุรุกวัยครับอันดับสี่ซาอุดิอาระเบียตกรอบแรกไปนะครับสเปนกับเคปเวิร์ดนะครับได้เข้ารอบต่อไปครับอุรุกวัยนี่อันดับสามมีแค่2 คะแนนเองไม่พออยู่แล้วนะครับมาดีมากครับเคปเวิร์ดสเปนนี่แข่ง3 นัดชนะ2 เสมอ 1นะครับยิงได้5 ยังไม่เสียประตูให้ใครเลยนะครับทัวร์นาเมนต์นี้ไปถึงที่ไอครับกลุ่มไอฝรั่งเศสครับสวยหรูมากครับชนะรวดทุกนัดครับเก็บได้9 แต้มเต็มเลยนะฮะเข้ารอบเป็นอันดับหนึ่งอันดับสองเป็นนอร์เวย์ครับมี6 คะแนนสบายๆครับอันดับสามเซเนกัลครับมีแข่ง3 นัดชนะนัดหนึ่งแล้วก็แพ้สองครับก็เพียงพอครับเข้ารอบเป็นทีมอันดับสามที่ได้เข้ารอบเป็นทีมสุดท้ายเลยนะครับผลต่างประตูได้เสียดีกว่าเกาหลีใต้เบียดแซงเข้ารอบได้ครับเซเนกัลครับส่วนอิรักแพ้รวดครับยิงได้1เสีย12 ลูกตกรอบครับ0 คะแนนในกลุ่มเจครับอาร์เจนตินาครับแข่ง3 นัดชนะรวดเลยนะฮะมี9 แต้มยิงได้8 เสีย 1ครับอันดับสองเป็นออสเตรเลียออสเตรียนะฮะมี4 คะแนนเท่ากับอัลจีเรียผลต่างประตูได้เสียดีกว่าครับออสเตรียเข้าเป็นอันดับสองแล้วก็อัลจีเรียเข้าเป็นอันดับที่สามครับได้เข้ารอบนะครับอัลจีเรียเมื่อเช้านี้ก็ยิงกันสุดมันเลยครับเสมอกัน3-3ดราม่าในช่วงทดเจ็บนะครับมี2 ลูกนะครับเสมออยู่2-2อัลจีเรียมาริยัดมาเรสครับยิงทดเจ็บเหลือนาทีสุดท้ายครับออสเตรียมาหม่งปุ๋งเข้าไปเฉยเลยครับเสมอกัน3-3จอร์แดนแพ้รวดทุกนัดครับตกรอบแรกเป็นที่เรียบร้อยในกลุ่ม K ครับโคลัมเบียครับอันดับหนึ่งอันดับสองโปรตุเกสอันดับสามคองโกนะครับอันดับสี่อุซเบกิสถานแข่ง3 นัดแพ้รวดครับยิงได้2 เสีย 11ครับก็เป็นโคลัมเบียโปรตุเกสคองโกได้เข้ารอบต่อไปครับกลุ่ม L ครับอังกฤษเข้ามาเป็นที่หนึ่งครับของกลุ่มอันดับสองเป็นโครเอเชียนะครับอันดับสามกาน่าอันดับสี่ปานามานะครับอังกฤษกับโครแอตได้เข้ารอบต่อไปนะครับกาน่ามี4 แต้มนะก็ได้เข้ารอบไปด้วยนะครับในกลุ่มนี้ปานามานี่แพ้รวดนะไม่มีแต้มยิงประตูไม่ได้ด้วยรู้สึกจะเป็นทีมเดียวเลยนะครับเนี่ยปานามาเนี่ย ที่ไม่สามารถยิงประตูใครได้เลยนะครับในทัวร์นาเมนต์นี้เป็นทีมเดียวครับปานามาตกรอบตกสนิทเลยนะครับอันดับสามที่ได้เข้ารอบนี่ก็เหลือเชื่อนะครับเป็นคองโก้นะที่ผลงานดีที่สุดครับสำหรับทีมอันดับสามที่ได้เข้าสู่รอบน็อกเอาท์นะครับคองโก้สวีเดนกาน่าเอกวาดอร์บอสเนียอัลจีเรียปารากวัยเซเนกัลพวกนี้ครับส่วนอันดับสามที่ตกรอบไปก็อุรุกวัยสก็อตแลนด์เกาหลีใต้อิหร่านพวกนี้ไม่พอที่จะดีไม่พอที่เข้ารอบต่อไปนะครับทีมอันดับสามนั่นก็เป็นบทสรุปในรอบแบ่งกลุ่มนะครับส่วนต่อไปนี่เข้ารอบน็อกเอาท์32ทีมสุดท้ายแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเรามาพูดคุยกันรีวิวกันคร่าวๆแล้วกันครับในศึกฟุตบอลโลก2026ครับเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันสักครู่ครับ
1: Follow the games สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM ช่วงนี้ที่แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา6โมงเช้าจะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา6โมงเช้านะครับเจ้านายปูนปูน
2: รายการที่เล่นที่จริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆแซ่เปิ้ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งิกถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการที่เล่นที่จริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 นคลื่นข่าว 97 FM

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับนายกรัฐมนตรีสั่งการสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจิน

0: ที่นภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
3: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: นายกรัฐมนตรีสั่งการสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นเพื่ออำนวยความสะดวกและคุ้มครองประชาชนที่ถูกหลอกลวงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องการอำนวยความสะดวกในการเสนอเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นจากกรณีที่สำนักงานปปช.ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจค้นและจับกุมขบวนการทุจริตสอบแข่งขันข้าราชการท้องถิ่นซึ่งพบพยานหลักฐานจำนวนมากที่อาจเชื่อมโยงกับเจ้าหน้าที่ของรัฐและสร้างความเสียหายต่อประชาชนโดยเฉพาะผู้เข้าสอบที่ถูกกลุ่มนายหน้าหลอกลวงว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบผ่านได้เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและบรรเทาความเดือดร้อนนายกรัฐมนตรีจึงอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินมีคำสั่งให้ศูนย์บริการประชาชนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการประชาสัมพันธ์และจัดเปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์หรือแจ้งเบาะแสจากประชาชนที่ถูกหลอกลวงเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายพร้อมทั้งให้ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีรายงานผลการดำเนินงานให้นายกรัฐมนตรีทราบอย่างต่อเนื่องจังหวัดอุบลราชธานีเตือนประชาชนระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในช่วงวันที่28มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2569เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านอาจทำให้ฝนตกหนักและฝนตกหนักสะสม
6: นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่าจังหวัดอุบลราชธานีโดยกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานีเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักและฝนตกหนักสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากช่วงวันที่28มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2569เนื่องจากมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านบริเวณที่มีพายุฝนฟ้าคะนองหรืออยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงเกษตรกรควรระมัดระวังความเสียหายที่อาจเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงรวมทั้งขอให้ดูแลสุขภาพในช่วงสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงและติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ขอให้อำเภอแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนอาสาสมัครและผู้บริหารท้องถิ่นเตรียมพร้อมเครื่องมืออุปกรณ์ยานพาหนะช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงกรกฎภูมิสวท.บนราชธานีรายงาน
5: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยโสธรนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์วิถีอีสานมุ่งกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน
7: นางสุขสมรวยวันธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสืบสานและ

0: อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีบุญบั้งไฟประจำปี2569โดยกล่าวเน้นย้ำประเพณีบุญบั้งไฟคือมรดกทางวัฒนธรรมและศูนย์รวมจิตใจของชาวอีสานสะท้อนความเชื่อเรื่องการบูชาพญาแถนเพื่อขอฝนตามฤดูกาลซึ่งการจัดงานครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการรักษาจารีตเดิมแต่ยังแสดงถึงความสามัคคีและน่าชื่นชมที่เห็นคนรุ่นใหม่เข้ามามีส่วนร่วมสืบทอดภูมิปัญญาการทำบั้งไฟและการรำเซิงถือเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในรากเหง้าและช่วยผลักดันการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสำหรับไฮไลท์สำคัญในปีนี้คือบั้งไฟเอหรือบั้งไฟสวยงามที่แกะสลักลวดลายอย่างประณีตซึ่งได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากกฤติกาสิริรัตนชาติสวทยโสธรรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาศอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sport Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
3: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
4: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
5: รายการผีเล่นผีจริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกูลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนไหนไหนไหนสเปิร์ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่เงี้ยถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97 FM
6: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
7: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
8: นราพงศ์วัยวัฒน์
9: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
8: ชัดทุกประเด็น
9: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
8: ณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
10: ทราบแล้วเปลี่ยนเสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
11: ครบรถ ถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
12: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวรวมทั้งในมิติทางสังคม
13: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลชีปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวารุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ถึง 19:00 น.ตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
12: แล้วพบกันนะครับ
6: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
5: รายการผีเล่นผีจริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเข้าเป๊ะปังโป๊ะไหนไหนไหนไหนสเปิร์นหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักคิดความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97FM
14: Follow the games
15: อ่ะนะครับกลับมา follow the game กันต่อนะครับในชั่วโมงที่2นะครับก็คือโมงแรกนี่ก็รอบแบ่งกลุ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในศึกฟุตบอลโลกคราวนี้เรามาดูการประกบคู่นะครับสายเรียกว่าสายอะไรดีซ้ายสายบนสายล่างซ้ายขวาแล้วกันนะครับเป็นสายบนเยอรมันจะพบกับปารากวัยนะครับผู้ชนะของเกมนี้ก็จะไปเจอกับฝรั่งเศสหรือสวีเดนโอ้โหแค่คู่แรกแค่การประกบสายแรกนี่ก็เดือดนะครับเยอรมันมีสิทธิ์จะเจอกับฝรั่งเศสนะครับฝรั่งเศสเจอสวีเดนนี่ก็หมันนะไม่เล่นหมูนะคู่นี้ก็มันนะครับต่อไปก็แอฟริกาใต้เจอแคนาดานะครับผู้ชนะของคู่นี้ก็จะไปเจอกับฮอลแลนด์หรือโมร็อกโกสูสีนะสูสีแอฟริกาใต้ของแคนาดาก็สูสีฮอลแลนด์โมร็อกโกผมก็มองว่าสูสีนะครับอาจจะเอียงฮอลแลนด์นิดๆหรือเปล่าแต่โมร็อกโกเล่นดีครับทัวร์นาเมนต์บอลโลกแล้วก็มีตัวเล่นเป็นทีมเล่นเป็นระบบประมาทไม่ได้ครับผมชอบไหมชอบโมร็อกโกนะนะครับแล้วก็คู่ต่อไปครับโปรตุเกสพบโครเอเชียจะเข้าไปเจอครับผู้ชนะระหว่างฝรั่งเศสกับออสเตรียโอ้โหสายนี้นี่ก็หนักเลยครับโปรตุเกสโครเอเชียถ้าผ่านได้ไปเจอกับสเปนอีกโอ้โหมันครับต่อไปเป็นเจ้าภาพสหรัฐนะครับพบกับบอสเนียคู่นี้ถ้าผ่านไปจะเจอกับผู้ชนะระหว่างเบลเยียมกับส เซเนกัลนะฮะอาการมากคู่นี้นี่ก็น่าดูนะฮะน่าลุ้นก็มองลำบากครับรอบอะไรก็เกิดขึ้นได้นะเซเนกัลนี่ก็มีพวกมานุ่งมาเน่นะนะครับเบลเยียมเดอเซเนกัลต่อไปครับบราซิลครับพบญี่ปุ่นโอ้โหน่าสนใจเลยคู่นี้รอดูเลยฮะญี่ปุ่นจะทำได้ไหมครับตัวแทนจากเอเชียเจอกับบราซิลที่แน่นอนครับแชมป์โลก5 สมัยวินิซิสจูเนียร์กำลังเข้าฝักเข้าฟอร์มแบบนี้นะครับคู่นี้นี่น่าดูมากๆเลยดูยากครับแล้วก็บราซิลญี่ปุ่นนะครับจะไปเจอผู้ชนะระหว่างไอริโคสกับนอร์เวย์นอร์เวย์ก็หาแล่นมาหล่อเลยนะครับต่อไปเม็กซิโกครับเอกวาดอร์ผู้ชนะระหว่างคู่นี้ก็จะเจอกับอังกฤษครับเจอคองโกอังกฤษน่าจะผ่านนะน่าจะไปรอเจอกับเจ้าภาพเม็กซิโกหรือเปล่านะครับคู่ต่อไปครับอาร์เจนตินาพบกับเคปเวิร์ดแล้วก็ออสเตรเลียพบอียิปต์คู่นี้ก็น่าเป็นอาร์เจนตินาผ่านสบายๆนะครับออสเตรเลียกับอียิปต์นี่ก็อาจจะเมสซี่โดนกับโมซาร่าหรือเปล่าต่อไปเป็นสวิตเซอร์แลนด์ครับพบกับแอลจีเรียผู้ชนะของคู่นี้ก็จะไขว้มาเจอกับโคลอมเบียกาน่านะครับสนุกทุกคู่ครับรอบน็อกเอาท์นี่ก็คาดเดากันลำบากหน่อยนะฮะบอลนัดเดียวจบนี่อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับนะผู้ใสๆไม่ค่อยมีหรอกแบบมีหืดขึ้นคอมีหนืดกว่าจะฝ่าฟันไปได้นะครับรอบน็อกเอาท์นี่ก็จะเร็วแล้วนะผ่านมาครึ่งเดือนนะครับรอบแบ่งกลุ่มจบเป็นที่เรียบร้อยนะครับได้ตัวแทน32 ทีมมาแล้วนะครับคุยกันต่อครับฟุตบอลโลกนะฮะเดี๋ยวรออาจารย์มุกมาเดี๋ยวก็พูดคุยทัศนะนะฮะทัศนคติสักนิดหนึ่งนะครับมองว่าเส้นทางอาร์เจนตินาก็สวยหรูอยู่นะใช้ได้เลยทีเดียวนะครับเส้นทางเข้ารอบลึกๆแน่ๆละคิดว่านะครับค่อยไปว่ากันนะครับในส่วนของฟุตบอลโลกโปรแกรมเดี๋ยวดูซิว่าลุยกันอย่างต่อเนื่องเลยนะครับฟุตบอลโลกแอฟริกาใต้ครับเข้าสู่รอบเพลย์ออฟแล้วนะฮะคืนนี้ก็ลุยกันต่อครับ2 ทุ่มครับพบกับเจ้าภาพแคนาดาครับเย่ลุยกันต่อเลยครับแอฟริกาใต้กับแคนาดาครับ3 นัดหลังสุดนะฮะในรอบแบ่งกลุ่มนี่แอฟริกาใต้นัดแรกเปิดประเดิมแพ้เม็กซิโกครับ0-2นัดที่2เสมอเช็ค1-1แล้วก็นัดที่3นัดสุดท้ายเบียดเอาชนะอาติเซาท์โคเรียเกาหลีใต้มา1-0นะครับ ยิงกันหนืดครับฝืดมากครับฟีฟ่าแรงกิ้งเนี่ยแบบ60นะครับพบกับแคนาดาฟีฟ่าแรงกิ้ง30แคนาดานัดแรกเสมอบอสเนีย1-1ถล่มกาตาร์ไป6-0ครับนัดที่2นะกาตาร์เหลือ10ตัวเลยแล้วก็นัดที่3แพ้สวิตเซอร์แลนด์นะครับแพ้ไป1-2สูสีนะมองว่าโหคู่นี้แอฟริกาใต้ก็เหนียวอ่ะเล่นกันเหนียวหนึบเลยแล้วก็แคนาดาก็เจ้าภาพใช่ไหมครับดูแล้วมองไม่ออกจริงนะคู่นี้คู่ขี้สูสีกันมากแต่ยังมองว่าแอฟริกาใต้ที่เล่นกันมานานนะครับประสบการณ์น่าจะเยอะกว่าแต่ว่าแรงเชียร์เสียงเชียร์อะไรพวกนี้ก็น่าจะเป็นของแคนาดานั่นแหละนะครับคู่นี้มองยากอาจจะยืดเยื้อถึงโดนจุดโทษเลยก็เป็นได้นะครับตีสองลุ้นกันครับว่ากันแข่งตีสองนะครับโปรแกรมนี่ก็ต่อเนื่องเลยนะยืนวันจันทร์จากนี้เที่ยงคืนเป็นบราซิลโอ้โหเวลาดีด้วยไม่ดึกมากนะครับเวลาน่ารักน่ารุ้นพอดูได้อยู่นะครับตีสามครึ่งเป็นเยอรมันปารากวัยแล้วก็ช่วงเช้า8 โมงฮอลแลนด์พบโมร็อกโกนะครับน่าดูทีเดียวนะน่ารุ้นเลยเราก็มาโปรแกรมนี่ก็รันต่อเนื่องเลยนะนะครับยาวๆเราฟุตบอลโลกก่อนจะ32แล้วก็เป็น16แล้วก็8รอบ4ก็จะแข่งเยอะเกมมากเกมกว่าทุกครั้งนะครับเพราะมีทีมเยอะกว่าทุกครั้งเลยนะฮะเรามาดูผลฟุตบอลกันสักนิดหนึ่งนะครับตอนนี้มีทำการแข่งขันกันอยู่นะฟุตบอลสวีเดนซูเปอร์เรดเทนนะครับมีแข่งขันกันอยู่1คู่แซนวินเคนออกนำเฮลซิงบอร์ก1-0นะครับก็ยังมีพวกวันนี้ก็มีบอลสวีเดนบอลจีนนะฮะแข่งขันนะครับไชน่าซูเปอร์ลีกไม่หยุดนะไม่หยุดเว้นวรรคหลายๆทีมก็ปิดเบรกจบไปแล้วนี่ก็จีนครับของคู่ชิงดาวเวสโคชนะเทจาง3-1แล้วก็ดาเลียนยิงโบแพ้กับเซี่ยงไฮ้เซินหัว1-4ก็จะมีลีกจีนนะที่เปิดให้เล่นอยู่นะครับมีแข่งขันแล้วก็สวีเดนซูเปอร์เรดเทนมีแข่งขันอยู่วันนี้มี3คู่นะจบไปแล้ว2คู่ก่อนหน้านี้แลนโคน่าครับเอาชนะเวลาโม่1-0แล้วก็นอตคอปปิ้งครับแพ้นอร์บี้0-1มันก็เป็นผลการแข่งขันฟุตบอลนะครับลีกจีนลีกอะไรก็ยังพอมีให้ลุ้นอยู่รวมไปถึงนี่ครับกีฬาที่ลงแข่งขันอยู่ที่น่าสนใจไม่น้อยเลยคือวอลเลย์บอลเนชั่นลีกนะครับก็สลับกันหญิงชายหญิงชาย วีคนี้สัปดาห์นี้เป็นของฝั่งผู้ชายนะฮะแข่งขันกันอยู่3คู่ตอนนี้นี่เบลเยียมตุรกีครับเป็นตุรกีที่นำอยู่1-0เซตนะครับแล้วก็กำลังจะเก็บเซตที่2ได้นะนำอยู่21-18นำอยู่3แต้มอีกคู่หนึ่งครับแคนาดาเสมอบราซิล1-1เซตนะครับเซตแรกนี่บราซิลได้ไปก่อนนะ25-17แล้วก็เพิ่งจะจบเซตที่2ไปเมื่อสักครู่นี้ครับเบียดเอาชนะไปได้2แต้มนะแคนาดาครับเอาชนะบราซิลไป25-23นะครับเสมอกันอยู่ที่1-1เซตแล้วก็ฝรั่งเศสครับกับญี่ปุ่นตอนนี้เซตแรกครับ21-20ครับฝรั่งเศสนำอยู่ฮะค่อนข้างคู่ขี้สูสีทีเดียวนะครับญี่ปุ่นนี่อันดับหนึ่งเลยนะไม่ธรรมดานะครับอันดับคะแนนมาเป็นอันดับหนึ่งนะครับของเนชั่นลีกฝั่งผู้ชายนะครับใครจะเชื่อครับตัวเล็กนิดเดียวแต่ว่าเล่นดีมากๆเนี่ยอันดับคะแนนมันมีทั้งหมด18ทีมนะครับญี่ปุ่นนี่อันดับหนึ่งนะ7 นัดมีถึง18แต้มนะครับอันดับสองสโลเวเนียสามเป็น USA นะครับอเมริกา4ยูเครน5โปแลนด์6บัลแกเรีย7อิตาลีอิตาลีผู้ชายนี่ดรอปไปหน่อยนะครับแต่ว่าทีมหญิงเก่งมากเลยฮะแชมป์เก่าอันดับ8เซอร์เบียครับ9เยอรมันตุรกีบราซิลฝรั่งเศสเบลเยียมอิหร่านอาร์เจนตินาแคนาดาจีนคิวบาก็จะเอา1-7นะฮะ1-8เนี่ยเอาไปแข่งเพลย์ออฟกันต่อไปนะครับ1-7แล้วก็มีอันดับ17รองบ๊วยอ่ะนะครับนั่นก็เป็นวอลเลย์บอลนะในส่วนของวอลเลย์บอลเนี่ยชั้นดีนะครับแข่งกันอยู่สนุกนะฮะผู้หญิงก็สนุกผู้ชายก็สนุกนะตีมันผมแอบดูอยู่ได้มีโอกาสดูอยู่เหมือนกันนะครับเล่นกันมันเล่นกันดีมากนะก็จะตีแรงของผู้หญิงนะแต่ผู้หญิงก็มีเหนียวมีนับเหนียวอะไรอย่างเงี้ยญี่ปุ่นนี่ตัวแทนเอเชียเลยครับดีมากแต่ว่าจีนไม่ค่อยดีนะญี่ปุ่นนี่ก็ตามสไตล์ก็ผู้หญิงก็เหนียวนะการรับลูกตบลูกอะไรเนี่ยโหวิ่งสู้ทุกลูกรับดีรับหนึบเอากลับมาได้ทุกลูกเลยเล่นทุกลูกเลยครับญี่ปุ่นนะครับ
16: เดือนหน้านะวันที่8โอ้แข่งเวลาบ่ายโมงครึ่งนะครับไทยเจอกับสหรัฐอเมริกานะสำหรับเนชั่นลีกหญิง
15: เหนื่อยหน่อยนะฮะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ปีนี้
16: แล้วก็
15: น
16: ะแล้วก็พักกี่วันโอ้ไม่ได้พักเลยนะครับวันที่9เจอกับเจ้าบ้านญี่ปุ่นต่อเลยสำหรับเนชั่นลีกหญิงของไทยนะแล้วก็แมตช์ที่3โอ้เจอกับบราซิลก็เจอกับบราซิลนี่ก็ในวันที่11นะครับก็ได้หยุดพัก1วันแข่งในเวลาบ่ายโมงครึ่งเจอกับบราซิลแล้วก็อีกนัดหนึ่งเจอกับตุรกีน ะครับในวันที่12ก็ติดต่อกันเลยแหละก็แข่งติดกัน2วันพัก1วันแล้วก็มาแข่งติดต่อกันอีก2วันนะครับสนามหน้านี่ก็ที่ญี่ปุ่นนะ
15: เป็นที่ญี่ปุ่น
16: ส่วนตารางอันดับคะแนนนี่อยู่อันดับ14ณเวลานี้นะครับสำหรับทีมหญิงไทยมี9คะแนนจาก8นัดนะก็เป็นชนะ2แพ้6นะครับจาก8นัดเนี่ยนะสำหรับวอลเลย์บอลหญิงไทยในการแข่งขัน World Nation League Women
15: ไม่เคยไปดูสนามสักทีว่าอยากไปไม่มีโอกาสสักที
16: ก็แข่งที่ตรงไอ้นั่นป่ะไอ้อะไรนะตรงแถวรามป่ะ
15: เออนั่นแหละ
16: นอร์เวย์แต่ถ้าจำไม่ผิดรู้สึกว่าบัตรราคาเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนี่700-800อยู่เหมือนกันนี่บัตรเข้าชมอ่ะ
15: เห็น
16: พอดีแม่เขาชอบเชียร์วอลเลย์บอลหญิงเขาก็เขาตามเชียร์กีตันบ้านทุกครั้งเวลามีถ่ายทอดสด
15: ดูสนุกอ่ะนะแบบยิ่งดูยิ่งเหมือนเฮ้ยโอ้โหสนุกดีนะมันตบกันแรงแล้วก็รับลูกอะไรอย่างเงี้ย
16: เนี่ยมีราคาอุ้ยเอาเรื่องกันในเนี่ยราคาสูงสุดที่ 4,000 บาทเลยนะไม่ธรรมดานะครับราคาสูงสุดเนี่ยสำหรับในวันที่มีทีมชาติไทยแข่งเนี่ยราคาสูงสุดอยู่ที่ 4,000 ถูกสุดอยู่ที่300บาทนะครับเรทมันจะอยู่นี่นะแพงสุด 4,000 ถูกสุด300นะครับสำหรับในวันที่ไม่ใช่ทีมชาติไทยแข่งเนี่ยแพงสุดอยู่ที่ประมาณ 2,500 บาทแล้วก็ถูกสุดอยู่ที่ประมาณ200บาทนะเนี่ยราคาเริ่มต้นก็200ถึง 4,000 อยู่ที่ประมาณนั้นก็วิธีจองก็ไทยทิเก็ตมาสเตอร์นั่นแหละครับจุดศูนย์รวมของการจองตั๋วอะไรต่างๆนานานะฟุตบอลวอลเลย์บอลคอนเสิร์ตโชว์ก็เข้าไปดูเอานะครับในไทยทิเก็ตมาสเตอร์เห็นล่าสุดที่ไทยแข่งกับทีมชาติอะไรล่ะล่าสุดเนี่ยแล้วหลังเกมเขามีถ่ายรูปคู่กันอ่ะโอ้โหเนเธอร์แลนด์เนี่ยหละมั้งล่าสุดใช่ไหมไทยสูงแค่บั้นเอวของนักกีฬาเนเธอร์แลนด์อ่ะไม่รู้นะเคยเห็นภาพนี้ยังนะ
15: ตัวใหญ
16: ่โอ้โหสูงแค่เอวสูงแค่ช่วงท้องแล้วโอ้โหเห็นสรีระของนักวอลเลย์บอลแล้วก็รู้สึกแบบเอ๊ะเราจะไปกระโดดบล็อกเขาไหวหรอวะเดี๋ยวผมพยายามหารูปให้นะก่อน
15: ก็พอได้แบบมันบล็อกไม่ไหวก็พอได้นะเพราะว่ามันกระโดดแล้วก็ให้มันเลยเน็ตมา
16: แต่คือฝั่งตรงข้ามนี่แทบจะบอกว่าขาเหย่งก็พออ่ะหร
15: ือ
16: ถ้าคิดจะกระโดดสุดตัวตบก็โอ้โหไทยต้องรอเขาเรียกว่าอะไรนะรอรับกับลูกบนพื้นอย่างเดียวอ่ะไม่ต้องคาดหวังไปโดดบล็อกหน้าเน็ตเลยอ่ะเห็นแล้วก็ตกใจอยู่เหมือนกันนะว่าแบบเฮ้ยโอ้โหมันส่วนสูงมันต่างกันขนาดนี้เลยหรอว่านักวอลเลย์หรือก็ยังแอบคิดว่าเอ๊ะหรือมันใครไปทำ AI ล้อเลียนอะไรอีกเปล่าวะแต่ในความเป็นจริงก็มันก็น่าจะจริงแหละที่แบบส่วนสูงมันต่างกันเยอะขนาดนี้นะเพราะว่าด้วยความที่สรีระของฝรั่งด้วย ไทยนี่ก็สูงสุดในทีมก็น่าจะ180ประมาณนั้นมั้ง180นิดๆประมาณนั้นหรือเปล่า
15: ใช่185ทัชดาวน่าจะเป็นทัชดาวนะ
16: ใช่ไหมเพราะว่าดูในคลิปที่บทให้สัมภาษณ์ก็ยืนตัวสูงปี๊ดอยู่แต่ไอตัวนอกเหนือจากนั้นที่ไม่ใช่ทัชดาวอ่ะพอไปยืนกับตัวเนเธอร์แลนด์แล้วแบบโอ้เห็นแล้วก็ตกใจว่าแบบอะไรวันนี้มันแค่บั้นเอวเขาเองจริงเหรอวะก็พยายามมองพยายามคิดนะว่าแบบเอ๊ะมัน AI ใครไปปั่นไปแกล้งอะไรอีกแล้วหรือเปล่าวะแต่ปรากฏโอ้ไม่ใช่เว้ยของจริงว่ะโดยเฉพาะไอ้พวกที่เล่นเป็นลิเบโร่อะของไทยอะโอ้ก็จ้อยเปียกเดียวอะโอ้โหแต่
15: เปียนุษ
16: สนามหน้านี่งานโหดหินเลยนะครับทั้งเจอสหรัฐอเมริกาเจอญี่ปุ่นเจอบราซิลปิดท้ายด้วยตุรกีโอ้หนักเอาเรื่องอยู่นะมีลุ้นบ้างไหมเจอ4ทีมนี้เนี่ย
15: ไม่น่ามีนะ
16: โอ้โหจบๆไปเลยคำว่าไม่น่ามีเนี่ยจบๆไปเลย
15: เหนื่อย
16: ไม่แน่ใจว่าสนามหน้าสนามสุดท้ายเปล่าหรือว่ายังมีอีกเพราะว่านี่ก็แข่งกันไป8เกมแล้ว
15: ไม่แน่ใจเหมือนกัน
16: แต่ของอิตาลีนี่เยคนนี้นี่ก็ยังสุดเหมือนเดิมนะ
15: อีโคโน
16: เนี่ยเขามีจัดเขามีไอ้นี่ไหมรางวัลแบบเบอร์หนึ่งนักวอลเลย์บอลเบอร์หนึ่งของโลกอะไรเงี้ยมีไหมมีการมอบรางวัลอะไร
15: รางวัลทีมยอดเยี่ยมนักกีฬาหัวสาวยอดเยี่ยมอะไรอย่างเงี้ย
16: ผมไม่แน่ใจนะว่ามีหรือเปล่านะวอลเลย์บอลหญิงยอดเยี่ยมเหรอ
15: เป็นทีมยอดเยี่ยมอะก็อีโกโนได้ปีที่แล้ว
16: ปีที่แล้วนี่เป็นอิตาลีนะผู้เล่นทรงคุณค่านะครับ MVP เนี่ยเป็นอเลเซียออโลก็เป็นอิตาลีนะอเลเซียออโลนะครับอันนี้คือได้เป็น MVP เลยก็คือนักกีฬายอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์นั่นเลย
15: ครับ
16: นะแล้วก็อ๋อเขามีรางวัลหัวเสายอดเยี่ยม Best Outside Hitter
15: อ
16: ันนี้มี2คนฮะเป็นกาบี้ของบราซิลแล้วก็มิยูอิชิกาวะนะครับของญี่ปุ่นเนี่ยอันนี้คือรางวัลของปีที่แล้วนะแล้วก็มีหลังยอดเยี่ยมนะ Best Opposite อันนี้เป็นเมลิซ่าวากัสโอ้อันนี้ของตุรกีมือเซตยอดเยี่ยมนะครับรางวัลเบสเซตเตอร์เนี่ยโอ้ได้คนเดียว2รางวัลเลยนะอเลสซีออโล MVP แล้วก็มือเซตยอดเยี่ยมแล้วก็เนี่ยตัวรับอิสระยอดเยี่ยมนะครับเบสลิเบโรนี่ก็เป็นทางโมนิก้าเดเจเนโรของอิตาลีโอ้โหอิตาลีกวาดไป3รางวัล2ผู้เล่นได้3รางวัลแต่ก็โอเค4นัดหน้าไทยไม่ได้เจออิตาลีหรือเจอไปแล้วก็ไม่รู้เจอไปแล้วป่ะ
15: ยัง
16: ใช่ไหมแล้วอันนี้เขามีอะไรเนี่ยอันนี้เป็นแข่งน่าจะเป็นแข่งในประเทศนะก็จะเป็นรางวัล MVP นะครับของกีฬาเยาวชนไทยนะ U18 เนี่ยใบเตยนัชยาอันนี้ติดทีมชาติชุดใหญ่ไปยังอาจารย์จัง
15: ไม่แน่ใจนะ ม่แน่ใจ
16: เขาได้สองรางวัลเลยนะใบเตยนัชยาทาแฮได้ MVP กับหัวเสายอดเยี่ยมนะอันนี้เป็นในนี้เขาบอกว่าเป็นเยาวชนของไทย U18 จากการแข่งขัน Princess Cup Escola ครับ
15: ก็น่าจะติดแล้วแหละ
16: ก็เดี๋ยวรอดูกันนะเดือนหน้าเลยอีกเท่าไหร่ล่ะอีก2สัปดาห์โดยประมาณอีก2สัปดาห์โดยประมาณครับก็ไทยก็จะแข่งกับโอ้เปิดหัวมาเจอสหรัฐอเมริกาเห็นตารางแข่งขันแล้วก็ท้อใจแทนเลยเหมือนกันนะ
15: เหนื่อย
16: มันก็พูดยากนะเรื่องนี้เหมือนที่เราคุยกันมาโดยตลอดมันไม่ใช่แค่การฝึกซ้อมอย่างเดียวมันต้องวางเรื่องระบบการพัฒนาสรีระของเด็กตั้งแต่วัยเด็กเลยอ่ะการวางมาตรฐานการวางนโยบายการพัฒนาอะไรต่างๆเนี่ยเพราะอย่างที่บอกว่านักฟุตบอลพอไปเทียบกับญี่ปุ่นก็สูงอยู่ที่ประมาณค่าเฉลี่ย170-180กันหมดแล้วอ่ะแต่ของไทยยังอยู่ที่150-160-170กันอยู่เลยอ่ะแล้วยิ่งไปดูเนี่ยนักวอลเลย์บอลของที่เราคุยกันอยู่เนี่ยนักวอลเลย์บอลหญิงญี่ปุ่นเนี่ยตัวก็สูงๆกันทั้งนั้นเลย170-180กันทั้งนั้นเลยนะครับมันก็ต้องยอมรับนะว่าการปลูกฝังการพัฒนาการให้การศึกษาเนี่ยมันควบคู่กันไปกับการกีฬาเรื่องแล้วก็ผมจะพูดมาโดยตลอดอยู่เหมือนกันว่าการที่เราควบคุมดูแลเรื่องโครงการอาหารกลางวันเด็กอะไรเงี้ยที่มันจัดหมวดหมู่ให้มันครบทุกหมู่สนับสนุนให้เด็กได้ดื่มนมเป็นประจำในวัยเด็กที่กำลังที่อยู่ในวัยเจริญเติบโตนะครับนี่แหละไอ้เรื่องตรงนี้แหละที่มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้จะพูดว่ามันก็ส่วนหนึ่งแหละมันก็ต้องยอมรับว่ามันก็เกี่ยวกับกรรมพันธุ์ที่พ่อแม่ด้วยพ่อแม่ตัวไม่สูงจะให้ลูกตัวสูงเลยมันก็น่าจะยากอยู่แต่ถ้าเราไปเริ่มจากการพัฒนาที่แบบโอเคแหละพ่อแม่จะสูง150-160แต่เรามีการสนับสนุนมีการพัฒนามีการอะไรต่างๆกับเด็กอ่ะรู้จักการกินรู้จักการออกกำลังกายรู้จักนู่นนี่นั่นเด็กก็อาจจะได้ยีนมาจากพ่อแม่จริงอ่ะที่อาจจะไม่ได้สูงมากอาจจะสูงประมาณ160กว่าแต่มันก็จะส่งต่อไปถึงรุ่นต่อๆไปอ่ะที่มันก็จะพัฒนาการขึ้นเรื่อยๆอ่ะ
15: ครับ
16: นั่นแหละเออนะจากพ่อแม่สูง160กว่าลูกก็จะเริ่มพัฒนาไปเป็น160ไปปลาย170ต้นๆพอไปถึงรุ่นลูกของลูกก็อาจจะเป็น170กว่า180กว่าไปแล้วก็ได้อะไรเงี้ยคือมันเป็นโครงการระยะยาวไอ้การทำเรื่องแบบนี้นะครับมันต้องมองไปถึงระยะยาว10ปี20ปีข้างหน้าอย่างที่ญี่ปุ่นเขาทำมาโดยตลอดเลยหลังจากที่เขาแพ้สงครามแล้วก็เขาก็ปรับปรุงพัฒนาประเทศเขาเนี่ยตลอดระยะเวลา50-60ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เห็นได้ชัดว่าโอ้โหญี่ปุ่นตอนนี้นี่ไปไกลแล้วอะเรื่องความเจริญเรื่องอะไรต่างๆนะครับเรื่องเทคโนโลยีเรื่องอะไรมันก็น่าแปลกอยู่เหมือนกันนะว่าแบบเขากลับมาแล้วเขาไม่ได้กลับมาเหมือนที่อิตาลีเป็นเหมือนที่หลายๆประเทศในแอฟริกาเป็นที่มันเกิดความวุ่นวายภายในประเทศที่มันเปลี่ยนจากเมืองขึ้นมาเป็นเอกราชอะไรเงี้ยต่างๆนะครับแต่ญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศที่แพ้สงครามมาก่อนนะแล้วก็หลังจากนั้นหลังจากที่เขาเรียกว่าอะไรล่ะชดใช้กับสิ่งที่เกิดขึ้นอะในช่วงสงครามช่วงนั้นอะก็พัฒนาเศรษฐกิจพัฒนาอุตสาหกรรมพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนจนทุกวันนี้ก็อย่างที่เห็นว่าญี่ปุ่นก็โอ้เป็นเบอร์หนึ่งเบอร์ต้นเรื่อง ทบจะทุกอย่างเลยที่มันเกี่ยวกับพวกเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอะไรเงี้ยผลิตรถผลิตหุ่นยนต์ผลิตเครื่องจักรโอ้เยอะแยะสารพัดเป็นเบอร์ต้นๆเลยแล้วก็รวมไปถึงเนี่ยชีวิตความเป็นอยู่เขาเนี่ยผมถึงบอกว่าฟุตบอลไทยไม่ต้องไปไกลหรอกศึกษาจากญี่ปุ่นนี่แหละเอานโยบายการวางโครงสร้างเข้ามาใช้ผมว่าน่าจะเหมาะสมกับบ้านเรามากสุดแล้ว
15: ใช่เอเชียใกล้ๆเหมือนกัน
16: วัฒนธรรมความเป็นอยู่มันใกล้เคียงกันคือมันก็ไม่ได้ผิดหรอกที่จะไปเอาความเป็นสเปนในยุคก่อนหน้านี้ที่ไปเอาความเป็นสเปนเข้ามาปลูกฝังพัฒนาใช่ไหมนโยบายการทำทีมฟุตบอลก่อนหน้านี
15: ้ครับ
16: จะไปเอาความเป็นสเปนเข้ามายุคต่อมาก็ไปเอาความเป็นอังกฤษเข้ามามีแม่แบบเป็นพรีเมียร์ลีกนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะแต่พอเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีบทสัมภาษณ์หนึ่งของโค้ชทีมชาติญี่ปุ่นที่เขาเคยให้สัมภาษณ์ไว้นะครับในวันที่เขาเข้ามาคุมทีมชาติญี่ปุ่นแล้วก็ช่วงแรกเนี่ยผลงานไม่ดีเลยแล้วเขาก็โดนยิงคำถามจากสื่ออะไรเงี้ยเขาก็ตอบไปว่าคือสำหรับทีมชาติเนี่ยมันเปรียบเสมือนยอดพีระมิดนะครับทีมชาติเนี่ยเปรียบเสมือนยอดพีระมิดซึ่งมันคือสิ่งสุดท้ายเลยของการทำทีมฟุตบอลเพราะนักเตะทีมชาติเนี่ยมันจะต้องเริ่มต้นมาจากนักเตะที่เป็นเยาวชนที่ได้ก้าวขึ้นมาเป็นนักเตะอาชีพที่ได้พัฒนาฝีเท้าอะไรต่างๆมันรวมไปถึงการพัฒนาลีกการพัฒนาการปั้นเด็กขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ที่พูดทั้งหลายเนี่ยมันก็เริ่มมาจากฐานแล้วไปสู่ยอดคือการติดทีมชาติซึ่งทีมชาติจะประสบความสำเร็จได้หรือไม่ได้เนี่ยมันเริ่มจากฐานก่อนถ้าฐานเราดีถ้าฐานเราแน่นเหมือนฐานพีระมิดเนี่ยมันก็จะสำเร็จไปถึงยอดพีระมิดได้นะครับแล้วก็อย่างที่เห็นทุกวันนี้ทีมชาติญี่ปุ่นเป็นไงล่ะ
15: แข่งเป๊กนะฮะไปเจอบราซิลก็ไม่กลัว
16: ไม่ต้องหวาดหวั่นกับใครเลย
15: เดี๋ยวช่วงหน้าไปมารีวิวรอบล็อกดาวน์แล้วกันนะผมว่าญี่ปุ่นก็ไม่ได้กลัวนะดิถึงแม้จับไม่ได้จับเข้ารอบมาน็อกเอาท์เจอกับบราซิลที่คุ้นเคยด้วยแบบ
16: ครั้งล่าสุด
15: ภาพอะไรอย่างเงี้ย
16: ครั้งล่าสุดที่เจอกันนี่ก็อย่าลืมนะครับบราซิลชนะมาแม้ว่าจะเป็นอุ่นเครื่องอย่างที่บอกก็ตามนะ3-2นะครับสำหรับญี่ปุ่นนะแต่วันนั้นก็เล่นในนี่แหละโตเกียวสเตเดียมที่บ้านญี่ปุ่นนะครับแต่ก็ชนะได้อะวันนั้นนี่ก็บราซิลก็มีลูคัสปาเกต้าวินิซิอุสจูเนียร์หรือเอลิเก้มาตินเนลลี่บูโน่คิวบาไลท์คาเซมิโลนะครับก็เกือบชุดใหญ่ทั้งทีมแหละว่าง่ายๆแต่ด้วยความเป็นบราซิลอ่ะนะมีวินิซิอุสจูเนียร์อย่างเงี้ยวินิซิอุสจูเนียร์ก็วันนั้นก็เล่นไม่ค่อยออกนะคนทำประตูนี่ก็เป็นเปาโลเอลิเก้กับทางกาเบรียลมาร์ติเนลลี่นะครับส่วนญี่ปุ่น3ประตูนี่ก็เป็นมินามิโนะนากามูระแล้วก็อูเอดะนะโอ้จุนยาอิโตะนี่ก็2แอสซิสต์เลยเหมือนกันยาเซอุเอดะเนี่ยนะครับที่ผมเคยพูดไปสัปดาห์ที่แล้วนะว่าเป็นศูนย์หน้าเบอร์หนึ่งของทีมชาติญี่ปุ่นณเวลานี้แล้วก็ค้าแข่งอยู่กับทางเฟยานูดในเนเธอร์แลนด์นะครับส่วนเคโตะนากามูระนี่ก็ทำผลงานได้ดีนะในการลงแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับแล้วก็ยิงประตูใส่เนเธอร์แลนด์ได้ด้วยในนัดแรกของทัวร์นาเมนต์นี้ก็เป็นศูนย์หน้าจากแลมในหลีกเอิงฝรั่งสำหรับแลมนี่ผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้เลื่อนชั้นกลับมาอยู่บนหลีกเอิงของฝรั่งเศสได้แล้วหรือยังนะ ยังไม่ได้เลื่อนชั้นขึ้นมาครับสำหรับแรมนะแล้วก็จุนยะอิโตะปัจจุบันนี่อยู่กับเจนเป็นศูนย์หน้าวัย33โอ้วัย33ปีแล้วว่าเนี่ยจุนยะอิโตะนะครับก็อยู่กับเจนในเบลเยียมนั่นเองนะก็ประสบการณ์ถือว่าก็หลายๆคนก็ต้องใช้คำว่าประสบการณ์สูงได้แหละสำหรับนักเตะญี่ปุ่นเนี่ยเพราะว่าก็ไปตระเวนค้าแข่งอยู่ในยุโรปกันหลายคนเลย
15: ครับ
16: ครับไปอยู่กับทีมใหญ่บ้างไปอยู่กับทีมเล็กๆลองๆบ้างนะครับก็เนี่ยแหละมันคือข้อดีของการที่ทีมชาติคุณอยู่ในแรงกิ้งที่มันสูงการที่จะขอใบอนุญาตการทำงานในการไปค้าแข่งต่างแดนเนี่ยมันก็เลยค่อนข้างที่จะได้รับการยอมรับแล้วก็ให้ work permit อ่ะนะให้ใบอนุญาตในการทำงานได้นะครับส่วนของไทยนี่ต้องพยายามทำอันดับให้สูงไปได้มากกว่านี้เบื้องต้นนะถ้าต้องการที่จะอยากจะส่งแข่งในบ้านเราเนี่ยไปค้าแข่งในลีกต่างแดนให้ได้มากกว่านี้นะครับต้องพยายามเก็บผลงานการแข่งขันในระดับทีมชาติเนี่ยให้มันพยายามเก็บแต้มให้ได้มากกว่านี้นะอย่างญี่ปุ่นอย่างเกาหลีเนี่ยที่เราเห็นว่าโอ้โหไปอยู่ในยุโรปกันเยอะมากนะไทยก็ต้องพยายามทำเก็บแต้มให้ได้มากๆถ้าอยากจะส่งออกแข่งนะ
15: ครับ
16: ครับ
15: ก็ไม่รู้ว่าอีกกี่ปีนะที่จะทันไหมเนี่ยช่วงชีวิตเราบอลไทยไปบอลโลกทีมชาติไทย
16: ก็มีคนเขาล้อไงใช่ไหมระหว่างญี่ปุ่นได้แชมป์โลกกับไทยไปบอลโลกเนี่ยอันไหนจะเกิดก่อนกัน
15: โอ้มันก็ตอบได้ง่ายอยู่แล้วนะต้องเป็นญี่ปุ่นเนี่ยฮะที่ไอ้เรื่องนี้ต้องเกิดก่อนเพราะเขาไปป้วนเปี้ยนแล้วไงเนี่ยเขาไปต่อกรกับเนเธอร์แลนด์ไปล้มบราซิลเนี่ยถ้าเกิดพรุ่งนี้ล้มได้อ่ะเออเนี่ยเขาก็ใกล้แตะไปมากๆแล้วรอบ8รอบ16แต่เรายังแพ้เยเมนโอมานอะไรอยู่เวียดนามมันไม่เดินหน้าแต่ญี่ปุ่นเขามีการก้าวเดินเลยทีละนิดทีละหน่อยยังไงเขาก็ขึ้นหน้าไปแต่เราวนอยู่เนี่ยวนลูปวงเป็นวงกลมอ่ะแต่ญี่ปุ่นเขาเดินอ่ะเอออันไหนมันจะถึงก่อนล่ะ
16: ผมถึงได้บอกว่าโครงการของเขาเนี่ย
15: เออญี่ปุ่นเดินตรงอ่ะแต่ไทยเดินเป็นวงกลมอ่ะ
16: เขาวางโครงการไว้เนี่ยตั้งแต่50 60ปีที่แล้วนะกับโครงการสร้างฟุตบอลเป้าหมายแล้วเป้าหมายเขาไม่ใช่แค่การไปฟุตบอลโลกเป้าหมายเขาชัดเจนค่อนข้างชัดเจนเลยว่าญี่ปุ่นจะเป็นแชมป์ฟุตบอลโลกนะครับคือไม่ได้แค่บอกว่าเราจะพัฒนาฟุตบอลทีมชาติเพื่อที่จะไปบอลโลกเขาไม่ได้คิดแค่นั้นเขาคิดถึงขั้นที่ว่าเราจะเป็นแชมป์โลกให้ได้ในสักวันหนึ่งเป้าหมายเขาชัดเจนอะแล้วก็นะอย่างที่จังพูดอะมันปนเปี้ยนงวดเข้าไปทุกทีและใกล้เข้าไปทุกทีและกับการที่สักวันหนึ่งเราจะเห็นสัญลักษณ์อีกาดำชูถ้วยบอลโลกเนี่ยมันไม่น่าจะเกินช่วงชีวิตเราหรอกนะถ้าดูจากผลงานณเวลานี้นะครับ
15: แต่มันก็ยากนะยาก
16: มันยากแล้วแต่อย่าลืมว่าฟุตบอลหญิงญี่ปุ่นเป็นแชมป์โลกมาแล้ว1ครั้งนะครับ
15: ครับ
16: งั้นมันก็หมายความว่าฟุตบอลชายมันก็อาจจะมีโอกาสเป็นไปได้นะ
15: แต่ถามว่ายากไหมยากมากเลยแต่เขาก็เดินไปทีละนิดทีละหน่อยทีละนิดยากคือเราไม่ได้พัฒนาของเราด้วยไงทีมอื่นเขาก็ พัฒนาไปเหมือนกันไงโปรตุเกสฝรั่งเศสอังกฤษอะไรอ่ะโอ้สารพัดสารเพอาร์เจนตินาสวีเดนสวีเดนอะไรเขาก็แข่งเขาก็โป๊กเขาก็เป๊กอยู่อ่ะอย่างนัดล่าสุดอะไรอ่ะก็เหมือนเลยนี่ใช่ไหมแต่ว่าสวีเดนก็มีหือมีอือก็ไม่ได้ง่ายเรื่องง่ายของยุ่นพี่ยุ่นเขาอ่ะมีทีมพวกนี้10 กว่าทีมคอยกวาดหนามอยู่อังกฤษครับบงสเปนฝรั่งเศสเนี่ยการที่จะไปคว้าแชมป์โลกต้องผ่านพวกนี้แต่เขาก็มาต่อกรแล้วอ่ะถือว่าญี่ปุ่นมาต่อกรกับพวกนี้แล้วสักวันมันก็ฝ่าฟันไปให้ได้แต่เหนื่อยอ่ะ
16: สำหรับผลนะผมคิดว่านะทุกวันเนี้ยนักเตะญี่ปุ่นเนี่ยเดินลงสนามในทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกอ่ะขนไม่ค่อยลุกเท่าไหร่ละนึกออกปะมันเป็น
15: อ
16: ะไร
15: แล้
16: ท
15: ว
16: ี่แบ
15: ส
16: บ
15: บายแล้วก็ไม่ได้เกรงกลัวเลยเจอบราซิลก็เจอดิเจอเยอรมันก็มาดิไม่
16: แต่
15: ได้
16: ถ้
15: ม
16: า
15: ี
16: เป็นแบ
15: ค
16: บ
15: วามกลัวไม่ได้อะไร
16: ถ้าเป็นแบบพวกทีมอย่างคูราเซาเงี้ยหรืออะไรเงี้ยพอไปเดินลงสนามก็อาจจะแบบ
15: อ
16: ฟ
15: ื
16: ุตบอ
15: ม
16: ลโลกเว้ยเราได้มาแข่งฟุตบอลโลกเว้ยแต่ในความรู้สึกผมนะ
15: เออ
16: ผมมองว่าญี่ปุ่นเนี่ยพอเดินลงสนามปุ๊บก็
15: ไม่มีแล้วว
16: ันนี้เราจะต้องพยายาม3 แต้มให้ได้เท่านั้นจบ
15: ใช่ไม่มีแล้วมาเสมอฮอลแลนด์นัดแรกแล้วมาวิ่งดีใจกอดกันเฮ้ยคว้าแต้มแรกกับฮอลแลนด์ดีใจใหญ่เลยแบบได้แต้มหนึ่งไม่มีแล้วเขาผิดหวังด้วยใส่หัวก้มหน้าเฮ้ยกูไม่ชนะหรอวะเฮ้ยกูเสมอฮอลแลนด์หรอวะเนี่ยได้แค่แต้มเดียวหรอวะ
16: อารมณ์ความรู้สึกมันจะต่างกันคนล
15: เอ
16: ะเรื่
15: อ
16: องนะ
15: ทั้งที่ย้อนไป4-5 ปีก่อนอุ้ยดีใจมากเลยโอ้โหทั้งประเทศฉลองแบบโอ้2-2กับฮอลแลนด์ดีใจกอดกันกลมแบบโอ้โหญี่ปุ่นได้แต้มแรกดีใจมากแต่ตอนนี้ไปประเทศเขาผมเชื่อว่าไม่เขาไม่ได้เฮเลยนะเสมอฮอลแลนด์2-2ได้หนึ่งได้แค่แต้มเดียวเขาเฉยๆอ่ะอ่ะข่าวต้นชั่วโมงก่อนอาจารย์
16: ครับพักสักครู่ครับ
17: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
18: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23:00 นกับผมบุญมาสีมาศครับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นสมัยที่2อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
19: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
20: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
21: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า

0: ที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และส.ก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ Bangkok Vote มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นสมัยที่สองด้วยคะแนน 1,444,914 คะแนนขณะที่ผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครจากพรรคประชาชนได้ที่นั่งสูงสุด22ที่นั่ง
3: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครแถลงผลการนับคะแนนการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.พ.ศ. 2569อย่างไม่เป็นทางการหลังใช้เวลานับคะแนนประมาณ4ชั่วโมงนับคะแนนแล้วร้อยละ95โดยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครอิสระได้รับคะแนนเสียงสูงสุด 1,444,914 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 65.6 ได้รับเลือกเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นสมัยที่2ทำลายสถิติคะแนนเสียงสูงสุดของตนเองขณะที่นางมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขได้รับ 288,171 คะแนนและนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรได้รับ 176,934 คะแนนสำหรับภาพรวมการใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีผู้มาใช้สิทธิ์ 2,201,739 คนคิดเป็นร้อยละ 49.7 ส่วนการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.มีผู้มาใช้สิทธิ์ 2,077,921 คนคิดเป็นร้อยละ 47.4ทั้งนี้ผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครอย่างไม่เป็นทางการครบทั้ง50เขตพบว่าพรรคประชาชนได้รับเลือกตั้งมากที่สุดจำนวน22ที่นั่งครองสัดส่วนที่นั่งสูงสุดในสภากรุงเทพมหานครด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวแสดงความยินดีกับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครภายหลังผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการได้รับคะแนนเสียงอย่างท่วมท้นกว่า1ล้านเสียงชวิสาประทุมมารายงาน
2: ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเน้นบริหารจัดการน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคเป็นหลักหลังพบปริมาณน้ำอ่างเก็บน้ำหลักอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย
4: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าจังหวัดอำนาจเจริญได้ดำเนินมาตรการบริหารจัดการน้ำอย่างเข้มงวดหลังจากพบว่าปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำหลักทั้ง4แห่งและ1เขื่อนอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อยโดยได้บริหารจัดการน้ำโดยเน้นใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคเป็นหลักเพื่อรับมือกับสถานการณ์ภัยแล้งที่อาจรุนแรงขึ้นในอนาคตโดยปัจจุบันสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ4อ่าง1เขื่อนมีปริมาณน้ำ 14.35 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 28.72 ของความจุรวมกันเพื่อรักษาปริมาณน้ำสำรองสำหรับการอุปโภคบริโภคโครงการชลประทานอำนาจเจริญได้ดำเนินการปิดประตูระบายน้ำของอ่างเก็บน้ำขนาดกลางทั้ง4แห่งและเขื่อนลำเซบายเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้จนกว่าจะมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นนอกจากนี้ยังได้เตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนโดยจัดเตรียมเครื่องสูบน้ำจำนวน14เครื่องและรถบรรทุกน้ำ1คันเพื่อรองรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
2: แคนาดาตรวจสอบความพร้อมตัวหลักหลายรายก่อนลงสนามในศึกฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้าย
5: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026เดินทางมาถึงรอบ32ทีมสุดท้ายแล้วโดยคืนนี้เป็นการพบกันระหว่างทีมชาติแคนาดาเจ้าภาพร่วมพบกับทีมชาติแอฟริกาใต้ซึ่งทั้ง2ทีมต่างผ่านเข้ามาในรอบน็อกเอาท์ได้เป็นครั้งแรกเริ่มที่ความพร้อมของเจ้าบ้านคืนนี้ทัพเมเปิ้ลแดงยังต้องเช็คความฟิตของสตีเฟนยูสตาคิโอกองกลางจาก LAFC อัลฟี่โจนแนวรับจากมิดเดิลโบรรวมไปถึงอิสมาเอลโคเน่ที่ขาหักจากนัดที่ถล่มกาตามา6ประตูต่อ0ด้านอัลฟองโซเดวีกัปตันทีมอาจฟิตกลับมามีชื่อเป็นตัวสำรองได้แล้วส่วนตัวหลักคนอื่นๆทั้งโจนาธานเดวิดคลายรารินและเทจอนบูคานันฟิตพร้อมลงสนามขณะที่ทีมชาติแอฟริกาใต้เกมนี้จะได้เตโบโคโมโกเอนากองกลางคนสำคัญ

0: ที่พ้นโทษแบนกลับมาลงสนามได้แล้วส่วนตัวหลักคนอื่นๆทั้งตาเปโลมาเซโกออสวินอพอลิสและเอวิเดนต์มัคโคป้าพร้อมลงสนามปุริพัฒน์สอนการรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sport Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
3: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
4: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
5: รายการผีเล่นผีจริงผิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเข้าเป๊ะปังโป๊ะไหนไหนไหนไหนสเปิ้ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักคิดความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97 FM
6: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
7: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
8: นราพงศ์วัยวัฒน์
9: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
8: ชัดทุกประเด็น
9: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
8: ณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
10: ทราบแล้วเปลี่ยน
11: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงษ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
12: ครบรถ ถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
1: Follow the games.
13: ชั่วโมงสุดท้ายอะช่วงสุดท้ายของเราแล้วนะครับมาว่ากันต่อฮะก็ช่วงที่แล้วพูดถึงอะไรนะญี่ปุ่นใช่ไหมฮะที่จะเจอกับบราซิลนะก็มีโอกาสแหละนะครับไม่ใช่ไม่มีน่าจะแบบสู้กันสนุกเลยฮะญี่ปุ่นก็ไม่ได้กลัวแล้วอย่างที่เราคุยกันนะฮะไม่ได้กลัวอะไรเพราะว่าเคยชนะอะไรมาแล้วด้วย
14: อ่ะมา3-2ทีมยังไงกันบ้าง
13: ไล่หมดเลย
14: สำหรับผมไล่ไปตามสายที่เขาเรียงไว้ดีกว่านะ
13: ครับ
14: นะครับก็ในสายแรกเนี่ยเยอรมนีจะพบกับปารากวัยก่อนนะคู่นี้นะครับส่วนอีกสายหนึ่งเนี่ยที่ต้องไปบรรจบกันในรอบ16ทีมสุดท้ายก็จะเป็นฝรั่งเศสเจอสวีเดนนั่นหมายความว่าโอ้ฝรั่งเศสเนี่ยกับสวีเดนเนี่ยถ้ามองกันชื่อกับคุณภาพนักเตะแล้วก็ผลงานที่ผ่านมาจากรอบแบ่งกลุ่มมันก็ชัดเจนเนาะว่าฝรั่งเศสน่าจะได้เข้ารอบ16ทีมสุดท้ายนะครับแล้วก็
13: แต่ก็ประมาทสวีเดนไม่ได้แหละนะมีตัวแสบๆเยอะ
14: แต่เกมรับมันไม่ไหวอะสวีเดนอะเกมรับมัน
13: ไม่ไหวหรอกใช่ไงก็ตามไม่ได้
14: เอ็มบัปเป้เอ็มบัปเป้เดมเบลเล
13: ่โหดๆทั้งนั้น
14: อูเอ้บาโคล่าแล้วไหนยังจะมีไอ้พวกโคโลมัวนี่มีไอ้เจ้านักเตะไอ้ดาวรุ่งฝรั่งเศสอีกคนหนึ่งเนี่ยชื่ออะไรนะจากโมนาโกเดี๋ยวผมขอดูหน่อยไอ้เจ้าเป็นดาวรุ่งจากโมนาโกเนี่ยชื่อว่าเนี่ยอาคิวเช่เนี่ยนะครับแมกเนตอาคิวเช่เนี่ยนะมาจากโมนาโกเนี่ยก็เห็นข่าวว่าล่าสุดก็เสร็จที่ใหญ่ปารีสเขาใกล้แล้วใกล้จะออฟฟิเชียลแล้วนะครับกำลังจะดึงตัวไปร่วมทีมมูลค่านี่ผมไม่แน่ใจว่าตัวเลขสรุปแล้วเท่าไหร่นะแต่ก็น่าจะสูงอยู
13: ่
14: ครับแล้วยังแล้วไหนยังจะมีไอ้เจ้ามาคุสตูรามลูกชายของลิลียงตูรามอีกคือแนวรุกมันดุมากอ่ะฝรั่งเศสชุดนี้ต้องยอมรับเลยกองกลางนี่อาจจะพูดว่าไงดีกองกลางเหมือนจะแข็งแต่ส่วนตัวผมก็มองว่าก็ไม่ได้แข็งขนาดนั้นนะสำหรับกองกลางนะ
13: แข็งที่แนวรุกอ่ะกลางเฉย
14: ๆใช่แล้วยังอย่าลืมว่ายังมีเจ้ามิเชลโอลิเซ่นะโอ้โหนะครับส่วนเกมรับนี่ก็โอเคใช้ได้แต่ก็ไม่ถึงกับขั้นที่แบบส่วนตัวผมก็ไม่ได้ว้าวอะไรขนาดนั้นนะสำหรับเกมรับของฝรั่งเศสชุดนี้นะครับ
13: ซาลิบา
14: ก็มันก็มีแค่ตัวที่แบบว้าวก็แค่นั้นซาลิบานอกนั้นน่ะ
13: ก็อี
14: ไบาโกนาเต้ดาโยบอุบไอเจ้าดาโยอุปาเมกาโน่เนี่ยนะก็มันก็ไม่ได้ถึงกับว้าวมากผู้สาประตูไม้เมยองอย่างเงี้ยก็ผลงานก็ไม่ได้ดีกับมิลานในฤดูกาลที่ผ่านมาคือมันแข็งสุดก็ต้องเป็นแนวรุกอะครับสำหรับทีมชาติฝรั่งเศสนะ
13: จุดขายคือแนวรุก
14: มันระดับโลกมันลือโลกจริงๆ แล้วก็อีกสายหนึ่งที่บอกไปว่าจะไปชนกันในรอบ16ทีมสุดท้ายก็คือเยอรมันกับปารากวัยคู่นี้นี่ก็ส่วนตัวยอมรับเลยว่าก็เยอรมันไม่น่าพลาดแหละแต่ไม่ค่อยชอบเยอรมันชุดนี้สักเท่าไหร
13: ่ครับทำไม
14: ไม่ค่อยผมว่าการทำทีมของนาเกลมันยังคงเป็นคำถามอยู่ว่ามันพร้อมกับการขึ้นมาคุมทีมชาติแล้วจริงเหรอโอเคแหละข้อดีของนาเกลมันคือเขาเปิดโอกาสให้นักเตะหน้าใหม่ๆหลายคนขึ้นมาติดทีมชาติชุดใหญ่แล้วก็หลายคนก็ทำผลงานได้ดีจนได้มาร่วมทีมนะครับในการเล่นฟุตบอลโลกในครั้งนี้นะ
13: ครับ
14: แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันความน่าเบื่อหน่ายของทีมชาติเยอรมันเนี่ยผมไม่ติดอยู่จุดเดียวคือการก็ยังคงให้นอยเออร์เป็นมือหนึ่งผมเบื่อตรงเนี้ยส่วนนอกนั้นก็ผมก็ยังไม่ค่อยแฮปปี้กับเยอรมันชุดนี้นะการใช้ไคฮาวเวิร์ตเป็นหน้าเป้ามันก็ขัดใจแล้ว
13: รู้
14: สึกขัดใจแล้วเปิดหัวมาทำประตูได้2ประตูนะครับสำหรับไคฮาวเวิร์ตแล้วหลังจากนั้นก็เรียบร้อยเลยนะไคฮาวเวิร์ตเล่นไม่ออกเล่นไม่เป็นแต่เรื่องเลยในวันที่เอาชนะอเวริโก2-1ถ้าไม่ได้เดนิสอุนดาฟลงมาเป็นตัวสำรองแล้วทำ2ประตูเยอรมันก็อาจจะแพ้อเวริโกไปแล้วก็ได
13: ้ครับ
14: แล้วมันยิ่งมาชัดเจนมากสุดในวันที่แพ้เอลกวาดอร์เนี่ยผู้เล่นหลายๆคนของเยอรมันก็เล่นไม่ออกอ่ะผมหนึ่งบอกว่าผมยังไม่ค่อยแฮปปี้สักเท่าไหร่กับเยอรมันชุดนี้นะแล้วรวมไปถึงสิ่งสำคัญที่สุดในนัดที่แพ้เอลกวาดอร์ในนัดที่โดนไอวอรี่โค้สต์ยิงได้เนี่ยมานิวไนเออร์โดนวิพากษ์วิจารณ์เยอะมากเกี่ยวกับฟอร์มการเล่นแล้วก็รวมไปถึงมีการพูดถึงเรื่องอายุที่มันเข้าไป40แล้วก็เขาก็เลยตั้งคำถามขึ้นว่ามันยังโอเคไหมกับการที่เยอรมันเลือกให้มาเนลไนเออร์เป็นผู้สามตัวมือหนึ่งในการลงเล่นให้กับบาเยิร์นมิวนิกมันอาจจะไม่มีปัญหาอะไรแหละเพราะนั่นมันคือในระดับสโมสรแต่พอมันมาเป็นทีมชาติแล้วเนี่ยมันยังโอเคอยู่ไหมกับไนเออร์ที่ช่วงหลังเราก็จะเห็นมาโดยตลอดว่าฟอร์มไม่ค่อยดีฟอร์มหลุดบ่อยหลายนัดมันไม่เหมือนกันหน่อยเมื่อ5ปี10ปีที่แล้วนะครับเนี่ยผมก็คือพอผมไปเห็นหลายๆคนที่เขาตั้งคำถามนักวิเคราะห์นักวิจารณ์นักหรือว่าแม้แต่สื่อต่างประเทศเนี่ยที่เขาเริ่มพูดถึงประเด็นเรื่องนี้ผมก็แบบมันก็เป็นสิ่งที่เราก็คิดมาตลอดนะว่าเมื่อไหร่มันจะพ้นยุคของการที่11ผู้เล่นตัวจริงทีมชาติเบอร์1มานิวไนเออร์อะไรเงี้ยมันควรจะเป็นยุคของผู้สามประตูหน้าใหม่ได้แล้วไหมอ่ะคุณจะใช้นอยเออร์ไปอีกกี่ครั้งอีกกี่ปีอ่ะในวัย40อ่ะ
13: ครับ
14: มาร์กเดเตอร์สเตเกนนั่งจนตูดด้านรอจนฟอร์มตกอ่ะจากฟอร์มท็อปกลายเป็นฟอร์มตกไปแล้วทุกวันนี
13: ้
14: ก็ยังไม่ได้เป็นมือหนึ่งสักทีแล้วก็มีอีกหลายๆคนจนมาถึงณเวลานี้เนี่ยอเล็กซานเดอร์นูเบิลอ่ะไปอยู่กับบาเยิร์นตั้งแต่ตอนเป็นดาวรุ่งอ่ะแล้วก็ไม่สามารถที่จะสอดแทรกขึ้นมาเป็นมือหนึ่งบาเยิร์นได้โดนปล่อยยืมไปอยู่กับโมนาโกไปอะไรเพราะว่าบาเยิร์นก็สุดท้ายแล้วก็อิทธิพลของมาเนลไนเออร์บอร์ดก็ยังคงหนุนให้ไนเออร์เป็นมือหนึ่งของทีมอยู่นูเบิลก็ต้องละเหตุออกไปปัจจุบันก็มาอยู่กับสตุตการ์ดในวัย29ปีเข้าไปแล้วอ่ะ
13: ครับ
14: กับการนั่งรอคอยว่าเมื่อไหร่ไนเออร์จะถอยเมื่อไหร่ไนเออร์จะถอยก็ไม่ถอยสักทีแล้วเจ้าตัวก็ไม่ยอมประกาศเลิกเล่นทีมชาติไม่ยอมประกาศรีไทร์อะไรเลยสักทีด้วยนะ
13: ก็โกมันก็ไม่ค่อยเหนื่อยมากนะยาวๆอ่ะ
14: แต่คือไม่รู้สิผมก็มีความรู้สึกว่ามันก็ควรจะต้องยอมรับความจริงในบางจุดได้แล้วหรือเปล่าสำหรับไบเออร์สำหรับนักเตะหลายๆคนที่อายุเยอะแล้วยังมาทำตัวมีอิทธิพลกับทีมกับสโมสรกับทีมชาติอะไรเงี้ย บางทีมันก็ยอมรับสภาพได้แล้วไหมอ่ะเปิดโอกาสให้เด็กๆมันบ้างดิอะไรเงี้ย
13: ค
14: น
13: ระ ับ
14: ก็คิดว่าในรอบ16ทีมสุดท้ายก็น่าจะเป็นนี่แหละถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะก็เยอรมันเนี่ยแหละเจอกับฝรั่งเศสนะครับส่วนอีกสายหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นแอฟริกาใต้เจอกับเจ้าภาพร่วมแคนาดาเนี่ยคู่นี้นะครับก็ส่วนตัวผมก็มองว่าค่อนข้างใกล้เคียงกันนะแค
13: คร
14: น
13: ั
14: า
13: บ
14: ดากับแอฟริกาใต้เนี่ยแต่แคนาดาจะดูดีกว่าเล็กๆนะครับในฐานะเจ้าภาพด้วยแล้วก็อีกคู่หนึ่งเนี่ยน่าสนใจเนเธอร์แลนด์พบกับโมร็อกโกโมร็อกโกนี่ก็อารมณ์เดียวกับญี่ปุ่นแหละคือตอนนี้การมาเล่นบอลโลกการลงแข่งในทัวร์นาเมนต์แอฟริกาคัพออฟเนชั่นไม่มีอะไรให้ต้องผวาไม่มีอะไรให้ต้องแบบเราจะทำได้ไหมว่าเราจะอย่างงั้นไม่ว่าอย่างนี้ไม่ว่าแล้วอ่ะ
13: ครับ
14: คือมันกลายเป็นหนึ่งในทัวร์นาเมนต์ที่นักเตะต้องลงแข่งเท่านั้นเองไปแล้วอ่ะในความรู้สึกนะโมร็อกโกนี่ก็ตั้งแต่ยุคเราเนาะมุสตาฟาฮัจจิอะไรอ่ะไอ้ไม่ใช่มุสตาฟาฮัจจิไอ้เจ้ามุสซี่อีเซกอะไรเออใช่ไหม
13: ก็
14: โมร
13: ็
14: อกโก
13: ก็ฮัจจินั่นแหละ
14: ใช่ป่ะมุสตาฟาฮัจจิป่ะ
13: ใช่เด้
14: มุสซี่อีเซกก็อยู่กับเลสเตอร์มุสตาฟาฮัจจินี่เขาอยู่กับใครนะ
13: จำไม่ได้นะ
14: มุสตาฟาฮัจจินะครับก็จะเป็นในยุคแรกๆของทีมเมียร์ลีกแล้วนะ
13: ครับ
14: นั่นแหละที่เป็นนักเตะทีมชาติโมร็อกโกที่ทำให้เรารู้จักกับก็พูดได้เลยแหละว่ารู้จักกับประเทศโมร็อกโกก็พอนักเตะพวกเนี้ยมุสตาฟานะครับมุสตาฟาฮัจจิณเวลานั้นนี่อยู่โคเวนทรีมุสตาฟาฮัจจินะยุคที่โคเวนทรีอยู่บนเวทีพรีเมียร์ลีกนะครับก่อนย้ายไปอยู่กับแอสตันวิลล่านะก็เป็นอีกหนึ่งนักเตะมิดฟิลด์แหละที่ฝีเท้าฉกาจกันคนหนึ่งเลย
13: ใช่
14: นี่ก็เป็นมิดฟิลด์ชาวโมร็อกโกนะครับมุสตาฟาฮัจจิเจอกับเนเธอร์แลนด์ก็ผมว่าคู่นี้น่าดูน่าจะ
13: น่า
14: ส
13: ดูมาก
14: เลยแหละ
13: น่าดูมาก
14: เพราะว่าถ้าพูดถึงรายชื่อนักเตะแล้วผมคิดว่าหลายคนก็จะแบบอ๋อเลยแหละนะไล่ไปตั้งแต่ผู้รักษาประตูยัสซินโบโน่เงี้ยที่เคยทำผลงานได้ดีในตอนที่เล่นกับบียาเรอัลไหมเซบียานะครับในตอนที่เล่นกับเซบียาในยัสซินโบโน่ทำผลงานได้ดีในฟุตบอลโลกครั้งที่แล้วด้วยในยัสซินโบโน่เนี่ยนะครับในแนวรับก็นายเยบเกิร์ตเนี้ยที่เคยอยู่ในอังกฤษปัจจุบันก็ไปอยู่กับมักเซนะครับอิซาดียบปัจจุบันก็อยู่กับฟูลแลมอัฟลับฮาคิมีก็ปารีสแซงต์แชงแมงแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีก2สมัย
13: ครับ
14: นะมัสลาอุยมัสลาวีเนี่ยนะก็อยู่กับแมนยูนะครับอะไรแบบนี้นะในแดนกลางก็โซฟิยานาลาบัตเคยมาอยู่กับแมนยูเจ้าหนุ่มที่ตอนนี้เนื้อหอมมากๆอายุบบัวดดี้นะบาฮิมดีอาสอยู่กับเรอัลมาดริดเนี่ยนะแล้วก็ในแนวรุกนี่ก็ในแนวรุกอาจจะไม่มีชื่อคุ้นหูสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าแดนกลางแดนรับเนี่ยผมว่าหลายคนน่าจะเคยเห็นหน้าค่าตากันมาแล้วโดยเฉพาะอิสมาเอลไซบาลีเนี่ยตำแหน่งเขาคือมิดฟิลด์ตัวรุกถ่างไปเล่นริมเส้นได้อะไรได้นะครับแต่กลายเป็นดาวซันโวสูงสุดของทีมชาติโมร็อกโกในทัวร์นาเมนต์นี้ไปแล้วกับ3ประตูซึ่งมันคือ3ประตูจาก3นัดติดต่อกันยิงบราซิลยิงสกอตแลนด์แล้วก็ยิงไฮติไม่ธรรมดานะ3นัด3ประตูนะครับ
13: ครับ
14: อิสมาเอลไซบาลีนะส่วนเนเธอร์แลนด์นี่ก็เนเธอร์แลนด์ก็คือเนเธอร์แลนด์แหละนะไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกัน
13: ใ
14: ดาวซันโว
13: ขา
14: สู
13: ป
14: ง
13: ระ
14: สุ
13: จ
14: ดทัวร์นาเมนต์ดาวซันโวสูงสุดทัวร์นาเมนต์นะครับเป็นเจ้าหนุ่มไบรอันบ็อบบี้3 นัด 3 ประตูรองลงมาก็เป็นทางไคเซเชียวซัมเมอร์วิลนะครับ3 นัด 2 ประตูโคดิกักโป3 นัด 2 ประตูนะส่วนนอกนั้นดอนเยลมาเล่นยังทำประตูไม่ได้จัสตินไคเวิร์ดเพิ่งจะได้ลงไปแค่นัดเดียวในฐานะตัวสำรองด้วยนะครับเมมฟิสเดปายลงเล่นทั้ง3นัดแต่ว่าทำประตูไม่ได้นะทำไม่ได้เพียงแค่แอสซิสต์นะครับข่าวไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ข่าวร้ายนะครับต้องขอแสดงความเสียใจด้วยแหละกับโคดิกักโปเนื่องจากว่าภรรยาของเขานะครับซึ่งกำลังตั้งครรภ์บุตรอยู่แต่สุดท้ายแล้วก็บุตรในท้องเสียชีวิตนะ
13: ครับ
14: นะครับก็ต้องแหมเป็นข่าวที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับข่าวน่าเศร้านะคนที่คักโปขณะกำลังลงเล่นทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกแล้วต้องมารับข่าวที่ไม่ดีแบบนี้นะไม่แน่ใจว่าเป็นลูกคนแรกเลยหรือเปล่านะสำหรับคนที่คักโป
13: ไม่แน่ใจเหมือนได้เคยเห็นเด็กนะ
14: คนดีกักโปนี่ปัจจุบันนี่เขาผมขอดูหน่อยเขามีลูกมีเต้าอะไรกี่คนอะไรไงแล้วไหมเหมือนจะเป็นลูกคนแรกว่ะได้เป็นลูกคนแรกนะหรือเปล่า
13: อะไรไ
14: อ
13: ม่
14: ๋
13: เห็
14: อ
13: นบวชนะ
14: ไม่เหมือนจะมีลูกมาก่อนแล้วคนหนึ่งอันนี้น่าจะเป็นคนที่สองนะ
13: ครับ
14: ใช่มีภาพที่เขาอุ้มลูกอยู่นะพอดีกับโปโอ้ใช่น่าจะเป็นคนที่สองแหละที่เพิ่งเสียไปเนี่ยนะครับน่าจะนะน่าจะเป็นคนที่สองนะแล้วก็น่าเสียใจด้วยนะครับข่าวร้ายที่ผมคิดว่าในระหว่างทำทัวร์นาเมนต์แบบนี้ไม่มีใครอยากจะได้รับข่าวร้ายอะไรทั้งสิ้นแหละนะมันส่งผลต่อสภาพจิตใจแล้วก็สมาธิก็ต้องมารอดูว่าเนเธอร์แลนด์กับโมร็อกโกเนี่ยใครจะได้เข้ารอบต่อไปยอมรับเลยว่าคู่นี้มองยาก
13: มองยากมากใจผมชอบโมร็อกโกด้วยซ้ำนะฮะความเป็นทีมความเล่นเป็นระบบเห็นมานานแล้วเห็นมันโอ้เล่นดีเล่นแบบเล่นเหมือนบราซิลเลยนะฮะฮาคิมี่อะไรก็เขาก็ไม่กลัวไม่เกรงเลยประสบการณ์โชคโชนอยู่แล้วนะครับ
14: ใช่แข่งโป๊ก
13: แ
14: ก
13: น
14: ัน
13: ว
14: เยอะเลย
13: แนวรุกคล้ายๆญี่ปุ่นอ่ะผมว่าแบบคือเล่นเป็นระบบไม่เกรงกลัวใครในเวทีนี้ประสบการณ์เยอะมากอยู่แล้วมากี่รอบเจ้าประจำขาประจำโมร็อกโกเป็นมามืดก็เป็นมาแล้วมาเนิ่นนานแล้วครับทีมโมร็อกโกเนี่ยไม่ใช่ทีมแข็งเลยแหละต่อกรได้ทุกทีมในโลกนี้นะฮะจะยุโรปจะอะไรก็เป็นมาจากทวีปแอฟริกาที่แปลกนะฮะมีส่วนผสมของลาตินของบอลระบบมาละโก
14: คือ
13: ห
14: ส
13: ิ
14: ่
13: น
14: วนหนึ่ง
13: ใครเจอก็หืดขึ้นคออ่ะเอางี้ดีกว่าหืดเหนียวอ่ะ
14: ส่วนหนึ่งต้องบอกว่านักเตะหลายๆคนของโมร็อกโกเนี่ยไม่ได้เกิดและเติบโตในประเทศนะ
13: ครับ
14: ไปเกิดและเติบโตในโซนยุโรปหลายคนและสัดส่วนใหญ่ด้วยซ้ำสเปนเบลเยียมเนเธอร์แลนด์ฝรั่งเศสเนี่ยเยอะเยอะเลยฝรั่งเศสนี่ก็เยอะเลยนะครับที่เป็นเชื้อสายโมร็อกโกแต่ว่าก็อพยพถิ่นฐานไปเกิดและเติบโตในต่างประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเขาเติบโตขึ้นมาเนี่ยรากฐานฟุตบอลของเขาก็คือพวกอะคาเดมี่จากลีกพวกนี้แหละจากลาลิก้าจากลีกเอิงจากจูปิแลลีกเนเธอร์แลนด์จูปิแลลีกเบลเยียมอะไรพวกเนี้ยมันก็เลยอย่างที่นาพูดอ่ะมันดูไม่น่าใช่ทีมจากทวีปแอฟริกา พราะว่าพื้นฐานเบสิกที่เขาเติบโตขึ้นมาเนี่ยอัฟราฮากิมีก็เคยอยู่กับมาดริดเนี่ยถ้าจำไม่ผิดรู้สึกว่าเขาจะเป็นดาวรุ่งในอะคาเดมี่มาดริดขึ้นมาโดยตรงด้วยหรือเปล่านะถ้าผมจำไม่ผิดนะสำหรับอัฟราฮากิมีเนี่ยเดี๋ยวผมขอดูหน่อยนะครับอัฟราฮากิมีใช่เขาเป็นดาวรุ่งจากเรอัลมาดริดเลยแหละ
13: ครับ
14: โอ้แล้วก็เคยโดนยืมไปอยู่กับดอทมุนด้วยนะเพราะฉะนั้นก็ได้ฐานเบสิกบอลเริ่มต้นจากสเปนไปเรียนรู้จากบุนเดสลีกาเยอรมันย้ายไปพัฒนาฝีเท้ากับเกาโชซีเรียในการย้ายไปอยู่กับอินเตอร์มิลานและล่าสุดในลีกเอิงฝรั่งเศสก็ถึงขั้นเป็นแชมป์นี่คือพัฒนาฝีเท้าจาก4ลีกใหญ่ของยุโรปยังขาดแค่เป้าหมายสุดท้ายคือพรีเมียร์ลีกซึ่งไม่รู้ว่าจะได้มาหรือเปล่านะอัฟราฮากิมีนะครับ มันถึงไม่น่าแปลกใจที่ทำไมนักเตะโมร็อกโกมันดูเล่นกันสดเล่นกันแบบดูแตกต่างจากไนจีเรียไอวอรี่โกสต์กานาอะไรที่มันเล่นกันโ
13: ม
14: ซัวนะ
13: เล่นมีทรงดีนะฮะชอบมีทรงดีน่ารักน่าลุ้นได้เชียร์ได้ไม่ไอข้างบ้านนะฮะ
14: ใส่เสื้อออกไปเชียร์ได้เลยนะโมร็อกโก
13: ไม่มีไออ่ะโมร็อกโกถึงแพ้ก็มีทรงวะ
14: ก็ต้องยอมรับเลยว่าสำหรับ2คู่นี้ที่จะต้องไปชนกันในรอบ16ทีมสุดท้ายเนี่ยมองยากในสถานการณ์โมร็อกโกนี่ก็ออกได้3หน้า
13: ออกได้3หน้าเผลอๆยืดเยื้อถึงจุดโทษ
14: ส่วนแอฟริกาใต้แคนาดาเนี่ยก็คล้ายๆกันอย่างที่บอกว่ามัน
13: คล้ายๆกันแต่จะหนืดหน่อยจะไม่ค่อยมีทรงหน่อยจะหมู่ฟัดกันมีโอกาสยืดเยื้อออกได้3หน้าถึงจุดโทษเหมือนกัน
14: ครับแต่ไม่ว่าจะเป็นทีมไหนก็แล้วแต่ในรอบ8ทีมคุณอาจจะต้องไปรอชนยักษ์นะในรอบ8ทีมสุดท้ายเนี่ยนะครับในกรณีผ่าน16ไปเนี่ยเพราะว่าอย่างที่พูดไปตอนต้นน่ะเยอรมันกับฝรั่งเศสน่าจะเป็น2ทีมที่ได้ไปชนกันในรอบ16ทีมแหละแต่คราวนี้เนี่ยจะเป็นฝรั่งเศสหรือเปล่าหรือเยอรมันที่ได้เข้าไปรอบ8นั่นก็คือไอ้4ทีมนี้เนี่ยโมร็อกโกเนเธอร์แลนด์แคนาดาแอฟริกาใต้เนี่ยซึ่งอาจจะตัดไอ้2ทีมบนไปเลยก็ได้แอฟริกาใต้กับแคนาดาเนี่ยมันน่าจะเหลือแค่เนเธอร์แลนด์กับโมร็อกโกเนี่ยแหละว่าใครจะได้หลุด ไปถึงรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับก็ต้องไปชนยักษ์อยู่เหมือนกันนะอ่ะต่อมานะครับอีกสายหนึ่งเริ่มต้นที่โปรตุเกสเจอกับโครเอเชียโดเจอกับโมดิชก็น่าจะเรียกว่าเป็น2ลีเจนด์มาชนกันนะ2ตำนานมาชนกันฟุตบอลโลก6สมัยด้วยกันทั้งคู่ด้วยนะครับทั้งโดทั้งโมดิชนะเป็นคู่ที่มองยากแล้ว
13: ก็ยากก็ฝืดเหนือทั้งคู่เลยนะฮะ
14: แต่ถ้ามอง
13: มีสิทธิ์จุดโทษอ่ะเอาดิก็เหมือนโคแอดเคยเจอกับอาร์เจนติน่าในยืดเยื้อเจอกับบราซิลยากอยู่แล้วครับใครเจอโคแอดใครได้ยากเล่นยากบทจะเหนียวก็เหนียวถ้าไม่คมจริงนี่ก็กินกับยากนะผมว่ายืดเยื้ออีกอ่ะ
14: แต่ถ้าพูดถึงเรื่องความสดโปรตุเกสดูดีกว่านะโปรตุเกสดูจะมีความเป็นพลังหนุ่มมากกว่าโคเอเชียนะครับแล้วก็โคเอเชียก็ไม่ใช่ว่ามีไม่มีพลังหนุ่มนะก็มีแหละแต่ว่าถ้าเทียบเรื่องผลงานต่างๆแล้วเนี่ยทางฝั่งโปรตุเกสดูดีกว่า
13: แต่พลังหนุ่มไปล้าดิ
14: ไม่หมายถึงว่านี่นะหมายถึงว่าผลงานในตอนที่เล่นกับระดับสโมสรทางฝั่งนักเตะโปรตุเกสดูดีกว่า
13: ก็นั่นแหละมันไปล้าดิทั้งเนเวสทั้งเอวิตินยาทั้งอะไรเนี้ยพลังหนุ่มก็จริงแต่มันไปล้าในกับปารีสก่อนแล้วผมดูนะผมดูหน้าตาดูอะไรมัน มันเบื่อเบื่อเงี้ยมันล้ามันกรอบกรอบเป็นข้าวเกี๊ยวแล้วแบบก่อนทัวร์นาเมนต์เริ่มเฮ้ยโอ้โหดีกีแชมป์ดีกีอะไรเงี้ยมันมาพวกเนี้ยแผงมิดฟิลน่ากลัวมากก็มองแอบแอบเลยเหมือนกันว่าน่ากลัววิววิติญญาเจ้าเนเบสมาผนวกพลังกับบูโน่เฮ้ยพอรวมกันแล้วโอ้โหแม่งเฮ้ยพวกมึงกรอบกันมันเป็นอย่างนี้เนี่ยไอ้บูโน่ก็แบกแมนยูหลังแทบหักทั้งฤดูกาลมาลงเล่นไม่เคยพักเลยกัปตันทีปลอกแขนลงวิ่งนะเฮ้ยพอรวมกันแล้วแม่งกลับกลายเป็นไม่ดีว่ะเหมือนแบบเหมือนเจอหลาดลำผ่านมารวมกันพวกนี้แล้วมันแล้วบวกความล้าเอ้ยตีหน้ามันเหนื่อยมันมึงไปวิ่งกันมากี่โล100 โลแล้ววะเนี่ยมันรวมกันแทนที่จะกระปี้กระเป๋าสดใหม่เห็นจังหวะทำชิ่งทับเข้าช่องบูโน่เล่นกับวิตินยาที่กำลังผมว่าอยู่ในจุดสูงสุดของอาชีพแล้วล่ะวิตินยาเนี่ยเป็นกลางที่แบบครบเครื่องต้มยำบวกความกล่าวกับโรนัลโดสุดท้ายแล้วโอ้โหเอาความล้ามาบวกกับความแก่อายุ41โรนัลโดพี่โดอีกโอ้โหกลายเป็นทีมอะไรแล้วเนี่ยไม่ได้คาดไม่ได้เป็นอย่างที่คาดหวังว่าโปรตุเกสจะขนาดนี้แต่ไม่รู้นะอาจจะมันระเบิดฟอร์มในรอบน็อกเอาท์หรือเปล่าแต่ความเหนื่อยความล้าผมเห็นได้ชัดเลยพวกนี้วิตินยาเจลเนเบสบูโน่มันตื้อตื้อยังไงไม่รู้นะครับ
14: อ่ะก็คิดดูดิตื่นซ้อมตื่นซ้อมตื่นซ้อมตื่นซ้อมเย็นเตะตื่นซ้อมตื่นซ้อม
13: ม
14: ต
13: ั
14: ื่
13: น
14: นซ
13: เบ
14: ้อม
13: ื่อ
14: ตื่นซ้อมเย็นเต
13: มัน
14: ะ
13: มีความเบื่อบ้างนะเป็นผมก็เบื่อออยากเล่นเกมอยากพักไปทะเล
14: ประมา
13: แบ
14: ณ
13: บคนที่ไม่ติดทีมชาติแบบไปชิลไปอะไรเงี้ยโหนั่งแบบตากตามวิ่ง
14: คุณต้องใช้ชีวิตหลักๆอยู่แค่นี้ตื่นซ้อมตื่นซ้อมตื่นซ้อมเย็นเตะตื่นซ้อมตื่นซ้อมตื่นซ้อมเย็
13: เล
14: น
13: ่น
14: เ
13: แ
14: ต
13: ช
14: ะ
13: มเปี้
14: เ
13: ย
14: น
13: น
14: ี่
13: ล
14: ย
13: ีกเสร็จไม่มีพักเลยเข้าค่ายแชมป์ทีมชาติต่อมันเห็นใจ
14: ส
13: ว
14: ิ
13: ิ
14: บ
13: ตินยาว่ะมันไม่ได้แบบ
14: 10 เดือนน่ะคุณใช้ชีวิตอย่างนั้น10 เดือนแล้วคุณมีช่วงเวลาแค่ประมาณเดือนเดียวด้วยซ้ำอ่ะใช่ไหมเพราะว่ายังไงก็ต้องเข้าแคมป์เก็
13: ก
14: บ
13: รอ
14: ต
13: บ
14: ัว
13: ม
14: ก่อ
13: าน ก
14: ถึ
13: เล
14: ง
13: ย
14: ฤดูกาลอีกคุณก็ไม่ได้ไปพักผ่อนอะไรเลยเงี้ยมันก็สมควรแหละที่ได
13: ม
14: ้
13: ัน
14: จะม
13: ต
14: า
13: ่า
14: อง ย
13: ก
14: ู
13: ับ
14: ่ในนะ
13: พวกฝรั่งแก๊งฝรั่งเศสมากเลยนะไอ้พวกนี้มันไม่มีแสงเลยนะมันไม่มีแสงตกลงมาเลยมันดูหมองหมองไม่ใครไม่จัดไฟให้เขาบ้างวะไอ้วิตินยาบูโน่เนี่ยหน้ามันดูค้ำค้ำหมองหมองแต่พอแสงแม่งไปกระทบพวกฝรั่งเศสหมดเลยอะเล่นแบบกระปี้กระเป๋าอุ้ยโอยเดมเบลี่โอ้โหออร่ามาไอเต่านินจาหงอยหงอยเหงาเหงากับมาดริดช่วงท้ายฤดูกาลแต่พอมันใส่ฝรั่งเศสแล้วก็เข้าสู่ทัวร์นาเมนต์บอลโลกเวิลด์คัพทีไรนี่มันไอเต่านินจานี่มันออร่ามันมาเว้ยบวกกับโอริเซ่บวกกับอะไรมันเล่นไปยิ้มไปเดมเบลี่แฮตทริกมันวิ่งกันกอดกันให้มันดูสว่างจังไว้ฝรั่งเศสแต่พอโปรตุเกสมันดูมืดมืดยังไงไม่รู้มันไม่มีเหนื่อยมีอะไรมีล้าไม่เห็นเลยนะไอ้ฝรั่งเศสเล่นกันสดชื่นมากไอ้นอร์เวย์ก็สดชื่นอยู่ฮาแลนด์อะไรเงี้ยไม่ได้ไม่ค่อยเหนื่อยว่าฮาแลนด์โอเดนการ์ดอะไรเงี้ยมันยังมีแรงไปเล่นกับแฟนบอลนะไอ้แจวเรืออะไรของไวกิ้งของมัน
14: ก็ในรอบ ในรอบกี่โหกี่สมัยละที่นอร์เวย์ไม่ได้วางฟุตบอลโลกเลยอ่ะใช่ไหมพอมาครั้งนี้ก็ใส่สุดแบบที่ว่าไม่มีอะไรจะเสีย
13: ครับ
14: นะแล้วก็เอาจริงพวกทีมเนี่ยนอร์เวย์สวีเดนพวกทีมจากสแกนดิเนเวียนอ่ะเขาก็มีเอกลักษณ์ในการเชียร์ฟุตบอลเขาอยู่แล้วใช่ไหมเราจะเห็นได้อยู่สีสันการสวมหมวกไวกิ้งเนี่ยนะครับมีเรื่องหนึ่งที่พี่อ่านเจอมาเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันเป็นเรื่องที่เอามาพูดแบบว่าเชิงเหยียดกันนะ
13: ครับ
14: ว่าสวีเดนเนี่ยเขาได้ฉายาว่าไวกิ้งซึ่งเป็นฉายาที่คนไทยตั้งกันแหละฉายาไวกิ้งตั้งแต่ยุคนานนมและที่เรียกทีมชาติสวีเดนว่าไวกิ้งเนี่ยมันก็มีคนเข้าไปเถียงว่าเฮ้ยไวกิ้งมันต้องนอร์เวย์ไม่ใช่เหรอนี่เพิ่งจะดูบอลมาเนี่ยเลยไม่รู้เนี่ยเลยไปเรียกมั่วอะไรเงี้ย คุณต้องเข้าใจก่อนนะว่านอร์เวย์สวีเดนเดนมาร์กเขาคือกลุ่มประเทศแถบสแกนดิเนเวียนและต้นกำเนิดของชนชาติทั้งหลายเนี่ยคือชาวไวกิ้งเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการจะเรียกนอร์เวย์จะเรียกเดนมาร์กจะเรียกสวีเดนว่าไวกิ้งมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับเพราะว่าต้นกำเนิดของชนชาติพวกเขาเนี่ยเป็นชาวนอเป็นชาวนอร์เป็นชาวไวกิ้งเออคุณจะเห็นว่าเดนมาร์กก็ใส่หมวกไวกิ้งเชียร์บอลสวีเดนก็ใส่หมวกไวกิ้งเชียร์บอลนอร์เวย์ก็ใส่หมวกไวกิ้งเชียร์บอล
13: ครับ
14: แล้วเผลอๆฟินแลนด์ก็อาจจะมีใส่หมวกไวกิ้งเชียร์บอลด้วยกันเพราะนี่คือกลุ่มชาติที่อยู่ในกลุ่มสแกนดิเนเวียน
13: ครับ
14: คุณต้องคุณก่อนที่คุณจะมาว่าคนอื่นว่าไม่รู้เหรอไม่อะไรเหรอเนี่ยคุณเนี่ยตัวคุณเองเนี่ยไปศึกษาให้ดีก่อนนะครับว่าต้นกำเนิดไวกิ้งมันมายังไงแล้วทำไมสามประเทศนี้เขาถึงได้เชียร์เป็นรูปแบบไวกิ้งกันหมดเลยนะสำหรับโปรตุเกสโครเอเชียยืดเยื้อใช่ไห
13: ม
14: น่าจะยืดเยื้อมองยากมากอยู่ที่ว่าพลังแสงของใครจะออกมาก่อนกันโดจะระเบิดฟอร์มหรือโมดิตจะตบเพื่อนซีล่วงตกรอบนะครับอันนี้เนี่ยมองยากยอมรับว่าค่อนข้างมองยากเหมือนกันส่วนอีกคู่หนึ่งที่ต้องไปชนกันในรอบ16ทีมสุดท้ายสเปนนะที่เขายกให้เป็นแต่งแชมป์โลกนะครับ
13: ครับ
14: ก็จะพบกับออสเตรียคู่นี้นี่สเปนค่อนข้างน่าผิดหวังกับเกมรุกนะครับส่วนที่เหลือก็สไตล์เดิมสเปนครองบอลนะส่วนออสเตรเลียขออภัยออสเตรียของลาฟลังนิกอันนี้พอเห็นชื่อโค้ชแล้วก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าโอ้โหเจ้าแท็กติกเจ้าจอมเทคนิคอยู่เหมือนกันนะลาฟลังนิกนะครับแต่ก็เชื่อว่าด้วยความเป็นสเปนไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแหละอาจจะไม่ใช่ทีมที่ชนะแบบสวยหรูถล่มทลายชาวบ้านเขาแต่เพียงลูกเดียวมันก็ตัดสินนึกออกใช่ไห
13: ม
14: ลูกเดียวเข้ารอบเพราะฉะนั้นก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปยิงเยอะแยะแต่ถ้ายิงเยอะยิงแยะได้ก็ดีแต่ถ้ายิงไม่ได้ก็ลูกเดียวก็โอเคแล้วนี่ใช่ไหมสำหรับสเปน
13: คร
14: ับ นะครับกรองบอลนวดไปเรื่อยๆนวดไปเรื่อยๆยิงได้ก็ยิงยิงไม่ได้ก็ส่งคืนหลังนวดไปเรื่อยๆตามสไตล์นะแต่ก็คิดว่าน่าจะเป็นสเปนแหละน่าจะทำได้นะครับต่อมาไปเริ่มเร็วกันแล้วนะสหรัฐอเมริกาเจ้าภาพเจอกับบอสเนียอย่างที่ผมบอกว่าผมค่อนข้างรู้สึกว่าสหรัฐอเมริกาดูดีนะแม้ว่าในนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยจะไปพลาดท่าแพ้กับตุรกีนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วก็ผมก็เชื่อว่าสหรัฐอเมริกาน่าจะผ่านบอสเนียไปได้นะครับน่าจะผ่านไปได้นะดูตัวสหรัฐอเมริกาครบเครื่องกว่าไฮไลท์สำคัญมันมาอยู่อีกคู่หนึ่งครับที่จะไปชนกับสหรัฐอเมริกาในรอบ16ทีมสุดท้ายเบลเยียมเจอกับเซเนกัลคู่นี้นะว่าไง
13: ก้ำกึ่งเหมือนกันนะคล้ายคล้ายฮอลแลนด์กับไอ้นั่นเหมือนกันแหละโมร็อกโกเซเนกัลก็มีดีมีแสบมีมาเน่มีอะไรแต่สุดท้ายแล้วผมก็ยังเชื่อเบลเยียมแล้วกันนะเดอะบอยมีทีเด็ดอะไรผ่านรอบนี้ไปได
14: ้นะครับก็นั่นแหละไม่ว่าจะใครก็แล้วแต่ในมีโอกาสที่จะเข้าไปชนในมุมผมมองว่าน่าจะเข้าไปชนกับสหรัฐอเมริกาในรอบ16ทีมสุดท้ายนะมาไฮไลท์สำคัญครับนักรบซามูไรจะพบกับแซมบ้าบราซิลในรอบ32ทีมสุดท้าย
13: คงต้องรออีก4ปีอ่ะยุ่นนะชั่วโมงนี้ให้บราซิลก่อนแล้วกันครับวินิซุจูเนียกำลังเข้าฝากมาดูคุณย่าอะไรแบบเนี้ยแล้วเล่นในทวีปแถบๆนั้นด้วยโซนอเมริกาก็แฟนน่าจะเข้ามาเยอะนะครับบราซิลญี่ปุ่นก็ไม่น้อยแหละแล้วก็แข็งเหมือนกันก็มองยากออกได้สามหน้าเหมือนกันแต่ว่าเอ็นเอียงไวเห็นไหมมันไม่ได้ยากไม่ได้ง่ายนะการที่ญี่ปุ่นจะฝันว่าเป็นแชมป์โลกเนี่ย เขามาถูกทางแล้วเขามาอยู่ในเส้นทางแล้วแต่เนี่ยกวาดหนามกวาดลายบราซิลก็ไม่ได้ใช่ฟอร์มที่ดีที่สุดไม่ได้แข็งที่สุดนะแต่ว่าผมยังเชื่อว่าญี่ปุ่นก็ยังยากที่จะผ่านบราซิลของถ้ามันเข้าฝักนะไอ้พวกวินิซุจูเนียอะไรเงี้ยน่ากลัวครับแล้วก็บราซิลก็ผมว่ายังมี DNA ความเป็นนักบอลคือเขาพูดว่าอะไรนะเกิดมาแล้วก็เตะบอลได้เลยพวกคนบราซิลอะ
14: เกิดมาพร้อมลูกฟุตบอล
13: อะไรอย่างเงี้ยความเป็นธรรมชาติความอะไรแต่ไอ้ญี่ปุ่นมันมุมานะฝึกฝนพยายามเล่นกีฬาฟุตบอลมาผมยังชอบในความเป็นธรรมชาติกีฬาบอล
14: พร
13: เช
14: ส
13: ้า
14: วรรค
13: ข
14: ์
13: องบราซิลมากกว่าแซมบ้ามากกว่า
14: การเกิดมาพร้อมกับพรสวรรค์นะ
13: แต่ก็เชียร์ญี่ปุ่นแหละจริงๆแล้วอยากให้ญี่ปุ่นไปให้ลึกให้ไกลที่สุดญี่ปุ่นไม่ได้กลัวหรอกครับแต่ว่าก็บาซิลวะดีกว่าแล้วกันครับ
14: อีกคู่หนึ่งที่จะรอไปชนกับบราซิลก็เป็นไอวอรี่โกสต์พบกับนอร์เวย์
13: นอร์เวย์ฮะฮาแลนด์ขวัญใจอยู่แล้วไม่ต้องสื่อ
14: เนี่ยนั่นหมายความว่าในรอบ16ทีมสุดท้ายฮาแลนด์จะไปดวลกับวินิซิอุสจูเนียร์นะ
13: ครับ
14: ถ้ามาในมุมที่เราวิเคราะห์กันนะ
13: ครับ
14: ต่อมาครับเจ้าภาพร่วมเม็กซิโกเจอกับเอลกวาดอร์คู่นี้โอ้
13: ก็ต้อ
14: เ
13: ง
14: อ
13: เ
14: ล
13: ม็
14: ก
13: ก
14: ว
13: ซ
14: า
13: ิ
14: ด
13: โก
14: อร์
13: แหละจะไปตกรอบเร็วเกมมันก็กล่อยเกินไปเฟือ
14: เอลกวาดอร์นี่ผมผิดหวังมากผมคาดหวังว่ามันจะทำได้ดีกว่านี้ในฟุตบอลโลกครั้งนี้นะโอ้น่าผิดหวังมากๆเอลกวาดอร์ถ้าไม่ได้นัดสุดท้ายที่เอาชนะเยอรมันมาได้ก็ตกรอบไปแล้วเอลกวาดอร์ป่านนี้นะครับ
13: ครับ
14: ไอ้พวกไอ้เจ้ามอยเซสไคเซโดพวกอะไรต่ออะไรเนี่ยเล่นไม่เป็นแต่เรื่องเลยอ่ะแต่จานจังมองว่าเม็กซิโกนะ
13: ครับ
14: โดยอีกสายหนึ่งที่จะเข้าไปชนกับเม็กซิโกในรอบ16ทีมสุดท้ายอังกฤษเจอกับดิอาคองโก
13: อังกฤษดิสอง
14: ผ่า
13: ศ
14: น
13: ู
14: บ
13: น
14: ิ
13: ย์
14: ซาก้านะผ่าน
13: สอ
14: บ
13: ง
14: ิซ
13: ศ
14: า
13: ู
14: ก้
13: น
14: า
13: ย์ส
14: น
13: อ
14: ะ
13: งศูนย์ไม่มีอะไรไม่มีอะไรจอดอย
14: เฮ
13: ู่
14: ้
13: ต
14: ย
13: รงแค่นี้แหละ
14: ไม่อยากให้ฟานบิซาก้าตบอังกฤษเหรอ
13: ไม่
14: นั่นก็หมายความว่ามองว่าอังกฤษจะได้เข้าไปชนกับเม็กซิโก
13: สบายสบายฮะสบายสบาย
14: แล้วถ้าในรอบ8ทีมเนี่ยโอ้โหงานนี้แหละบิ๊กเลยนะเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าอีกสายหนึ่งเนี่ยคือคู่ระหว่างบราซิลกับนอร์เวย์ที่เราคาดการณ์กันว่าจะไปชนกันในรอบ16ทีมสุดท้าย
13: ครับ
14: แล้วไม่ว่าจะทีมไหนก็แล้วแต่เข้าไปรอบ8เนี่ยนั่นก็มีโอกาสว่าอังกฤษจะได้เข้าไปถึงรอบ8ไหมแล้วก็จะไปชนกันเนี่ยไม่บราซิลกับนอร์เวย์นี่แหละนะครับก็เหมือนแกงหม้อหนึ่งแล้วยิ่งเคี่ยวยิ่งงวดยิ่งเข้มข้นแหละนะ
13: ครับ
14: มาอีก4คู่สุดท้ายนะครับอาเจนเจอกับเคปเวิร์ด
13: สบายฮะทางโลกโปร่งสบายทางสว่างมากฮะอาร์เจนตินาทางเดินสะดวกมากเลยยาวๆนะยาว
14: จะได้ผมไม่แน่ใจจานจังพูดไปยังนะเลโอนเมสซี่ทำสถิติใหม่ในฟุตบอลโลกไปแล้วเรียบร้อยนะครับ
13: อ๋อไปแล้วนะตั้งแต่เบรกแรกเลยนะ
14: ที่ว่ายิง7นัดติดต่อกันป่ะ
13: ใช่ครับใช่
14: นะครับคือมันเป็นคาบเกี่ยวระหว่าง4นัดเมื่อฟุตบอลโลกครั้งที่แล้วกับ3นัดในครั้งนี้ถ้านัดเจอกับเคเวิร์ดเมสซี่ยิงได้อีกเมสซี่จะยิงเป็นนัดที่8ติดต่อกันในทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกแล้วก็จะเป็นประตูที่7ของเขาในฟุตบอลโลกทัวร์นาเมนต์ครั้งนี้ด้วยนะนะครับโหแต่เคปเวิร์ดดูผลงานแล้วอาเจนถ้าไม่มีเมสซี่น่าจะเจาะยากโคตรๆเลยแหละต้องใช้คำนี้จริงๆนะ
13: ครับ
14: เคปเวิร์ดเกมรับดีมากครับไม่น่าเชื่อเลยเหมือนกันนะเคปเวิร์ดเข้ารอบมาด้วยการไม่แพ้ใครเลยและเสมอ3นัดติดต่อกันนะครับสำหรับทางเคปเวิร์ดนะ
13: ครับ
14: เป็นทีมที่โอ้โหใครจะไปคิดนะทีมแบบที่ชื่อไม่คุ้นหูไม่อะไรเลยนะครับเคปเวิร์ดเนี่ย เดินมาจากโซนแอฟริกานะครับเดี๋ยวดูว่าจะเขาเรียกว่าอะไรล่ะยันอาเจนได้มากน้อยขนาดไหนนะครับส่วนอีกสายหนึ่งที่จะรอไปเจอกันในรอบ16ทีมสุดท้ายออสเตรเลียกับอียิปต์อียิปต์นี่บอกก่อนเลยนะครับมีข่าวร้ายคือบังโมมีอาการบาดเจ็บแล้วก็ยังไม่แน่ใจว่าจะได้ลงเล่นกับออสเตรเลียได้ด้วยหรือเปล่านะ
13: ถ้าบางโมไม่ลงเสร็จออสเตรเลียถ้าบางโมลงอียิปต์เข้าอ่ะ
14: นะครับเดี๋ยวมาดูนะว่าจะทดสอบความฟิตอะไรยังไงได้มากน้อยขนาดไหนนะครับสำหรับบังโมนะแต่เบื้องต้นเนี่ยมีข่าวว่าน่ากังวลกับปัญหาการบาดเจ็บของบังโมนะ
13: ครับ
14: อีกสายหนึ่งนะครับสวิตเซอร์แลนด์เจอกับแอลจีเรีย
13: สูสี
14: คู่นี้
13: คู่นี้ก็คล้ายๆกันคล้ายๆพวกโมร็อกโกพวกเบลเยียมเจอเซเนกัลอะไรเงี้ย
14: โอ้ยผมว่าไม่นะผมว่าแอลจีเรียนี่ห่วยแตกกว่าโมร็อกโกเยอะนะ
13: เหรออ
14: ืมสวิตเซอร์แลนด์นี่อันนี้ในมุมผมนะผมมองว่าสวิตเซอร์แลนด์น่าจะผ่านแอลจีเรียได้
13: ครับ
14: แล้วก็อีกคู่หนึ่งครับโคลอมเบียเจอกับกาน่า
13: โคลอมเบียสิยาวๆเป็นม้ามืดนะยกให้เป็น
14: ฮ
13: ม้า
14: ะ
13: มืดอีกหนึ่งทีมนะฮะของปีนี้แล้วกันโคลอมเบียโมร็อกโกอะไรประมาณเนี้ย
14: ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยที่เราพูดกันมารอบ32เนี่ยแล้วก็คาดการณ์กันว่าใครจะเข้าไปถึงรอบ16นะครับแต่ถ้ามองให้ลึกไปมากกว่านั้นโดยเฉพาะในกลุ่มล่างที่เราพูดถึงกันเนี่ยปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บใครที่วาดฝันไว้อยากจะเห็นบิ๊กแมชแห่งอเมริกาใต้คุณต้องไปลุ้นรอชมในรอบรองชนะเลิศรอบ4ทีมสุดท้ายและคุณต้องไปหวังให้อาร์เจนตินากับบราซิลหลุดไปถึงรอบรองชนะเลิศให้ได
13: ้
14: เพราะทั้งคู่เนี่ยมันจะโคจรไปชนกันในรอบ4ทีมสุดท้ายหรือรอบรองชนะเลิศนะครับหวังว่านะหวังว่าจะได้เห็นคู่นี้นะครับในรอบรองนะบราซิลพบกับอาร์เจนส่วนอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยฝั่งบนเนี่ยในรอบรองมีโอกาสที่จะได้เห็นสเปนพบกับฝรั่งเศสอยู่เหมือนกันนะมันพอมองงี้มันก็เหมือนกับเขียนสคริปต์ไว้อีกแล้วป่าววะฟุตบอลทำไมมันเหมือนเขียนสคริปต์ไว้เลยวะนะครับเดี๋ยวมาดูนะว่าจะเป็นอย่างที่เราคาดหวังกันไว้หรือเปล่านะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับช่วงใกล้จะถึงโค้งสุดท้ายของฟุตบอลและตอนนี้มันมาอยู่ในช่วงกลางของฟุตบอลโลกแล้วนะครับรอบ32ทีมเนี่ยนะเดี๋ยวก็จะเริ่มแข่งกันกระชั้นกันมากขึ้นแล้ว12 32ไป16ไป8ไป4แล้วก็รอบชิงนะครับก็สำหรับรอบชิงนี่ก็ในค่ำคืนวันที่19กรกฎาคมนะก็เป็นเช้าวันที่20นั่นแหละนะครับสำหรับรอบชิงเดี๋ยวมาดูกันว่าอาเจนจะป้องกันแชมป์ได้หรือเปล่านะครับในฟุตบอลโลก2026นะก็ดูจากเวลาแล้วครับสำหรับค่ำคืนนี้เนี่ยเราสองคนต้องขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนนะครับแล้วก็ไว้กลับมาพบกันใหม่ครับทุกค่ำคืนวันเสาร์และอาทิตย์สามทุ่มครึ่งถึงเที่ยงคืน Follow the Game ทาง FM 97 Sports Station ค่ำคืนนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ
13: สวัสดีครับ
15: Follow the Game
16: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
17: รายการผีเล่นผีจริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนไหนไหนไหนสเปิร์นหน่อยเซการละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น
5: นึ่งไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันภาคเช้าเวลา 9:00 นคลื่นข่าว 97FM
15: 2569เมื่อดวงดาวรุกขาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และฮวงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว 11:00 นพร้อมกันทางวิทยุและ Facebook Live
18: ช่วงนี้ที่แนะพบกับผมป๋าเหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 นจะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าเหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 นนะครับเจ้านายปูนปูน
19: Boomer and Baby รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค 60 ถึง 90 เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM ธรรมรับอรุณ
1: อรุณสวัสดิ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับท่านเข้าสู่รายการธรรมรับอรุณทางสถานีข่าวคุณภาพวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97 MHz รายการธรรมรับอรุณจะนำเสนอธรรมะของเกจิอาจารย์ทั้งหลายเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติการดำรงชีวิตอยู่ของคนในสังคมรวมไปถึงความรักความสามัคคีของพี่น้องไทยธรรมะโดยทั่วไปของพระอาจารย์ทั้งหลายสอนให้คนเป็นคนดีดังนั้นทางสถานีข่าวคุณภาพยินดีนำเสนอต่อท่านผู้ฟังทุกท่านครับเชิญรับฟังครับ

เคลื่อนที่ไปอยู่วัดวนาโพธิญาณสำนักหลวงน้อยหลายวันเดี๋ยวพากันตั้งอกตั้งใจทำข้อวัดปฏิบัติพอสมควรแล้วก็กลับมายังวัดหนองประพงวันนี้ได้ประชุมอีกเป็นเวลาพิเศษจากการประชุมของญาติโยมทั้งหลายตอนกลางคืนก็มีการประชุมเวียนเทียนและเป็นฟังธรรมะพอสมควรตอนนี้เป็นตอนเฉพาะพุทธบริษัทฝ่ายพระเราซึ่งเป็นพระเก่าแนวพระใหม่ในสถานที่ต่างๆประปนกันเป็นท้ายของการฟังปาฏิโมกข์เสร็จแล้วจะได้รับโอวาทพอสมควรแล้วก็เหลือนอกนี้ไปเป็นอะไรเป็นเวลากลางคืนจะมีทายกทายิกาทั้งหลายตลาดวารินฝั่งเมืองข้าราชการที่พวกเจ้าอทั้งหลายก็จะได้มารวมกันฉะนั้นเราจึงถือโอกาสประชุมกันโดยเฉพาะกับเวลาเฉพาะพระเราในเวลานี้ทุกปีสมัยก่อนวัดหนองประพงนี้มีสาขาน้อยวันมาฆบูชาวันวิสาขบูชานัดหมายกันมารวมที่นี่เป็นศูนย์ใหญ่ส่วนใหญ่ต้องมาที่นี่สาขาทั้งหลายทั้งปวงนั่นต้องมารวมที่นี่ทั้งหมดทั้งพระภิกษุสามเณรและญาติโยมดังนั้นจึงรู้สึกว่ามีพระภิกษุสามเณรมีญาติโยมมามากมารวมกันในสถานที่นี้ต่อมาจำเนียนการที่ต่อมานั้นสาขาเรามันได้ยื่นออกไปหลายแห่งแล้วก็มีพระภิกษุหลายมีรายศทายิกามากขึ้นนี่ฉะนั้นผมจึงเห็นว่าการทำมาฆบูชาก็ดีการทำมีสาขาบูชาก็ดีนั่นเป็นส่วนรวมกันถ้าว่าเรามารวมที่เดียวนี้ก็เห็นความลำบากกับพระภิกษุสามเณรทายกทายิกาทั้งหลายผู้ที่อยู่ห่างไกลยานพาหนะไปมาก็ลำบากจึงเลยขออนุโลมให้สาขาทั้งหลายซึ่งที่ตั้งตัวดีแล้วปกครองกันได้พอสมควรจะมีบริษัทบริวารมากให้อยู่เป็นเอกเทศหนึ่งให้ทำส่วนตัวหมายความว่าให้ทำมาฆะหรือวิสาขบูชาเฉพาะตัวเองในสำนักนั้นนอกนั้นไปจะมีพระสักองค์หนึ่งเข้ามาแทรกในศูนย์นี้พอดีเพื่อจะรู้ว่าอะไรมันเป็นอะไรที่เราเลยประชุมกันปีหนึ่งนั้นก็จะดีมากไม่มีองค์หนึ่งหรือสององค์มารวมเพื่อได้ฟังอะไรต่ออะไรจากการที่ประชุมใหญ่ๆเนี่ยเพื่อจะมันรู้เรื่องอะไรกันต่างๆนี่เลยให้ดังนั้นวันนี้ภิกษุบริษัทก็น้อยทายกทายิกาซึ่งเป็นบริษัทนั่นต่อน้อย

หลายเท่านั้นมาสักคาละองค์ก็ได้เนี่ยผมได้อนุญาตให้ส่วนพระภิกษุสามเณรส่วนทายกทายิกาทั้งหลายนั้นก็อยู่เป็นปกติก็ดีหรือใครอยากจะจรมาที่นี่ก็ได้ไม่ได้ห้ามนี่คือให้ความสะดวกให้ความสบายกับสาขาทั้งหลายดังนั้นทุกปีสาขาที่มารวมกันที่นี่จะมีพระหลายร้อยมีโยมตั้งหลายร้อยปีนี้หรือปีที่ต่อๆมานี่ก็น้อยลงคืออนุโลมให้ธรรมาภะบูชาหรือวิสาขบูชาตามลำพังดังนั้นจึงน้อยลงธรรมดาอามาฆบูชาวิสาขบูชานั้นพระภิกษุสมณีเราทายกทายิกาทั้งหลายมาร่วมฟังธรรมกันเวียนเทียนกันตอนย่ำค่ำในประเวียนเทียนเสร็จแล้วก็สวดมนต์ทำวัดฟังธรรมกันโดยถือเป็นเนสชิกคือดงเนสชิกคือดงก็หมายความว่าไม่มีใครดับนอนกันทั้งทายกทายิกาทั้งหลายทั้งพระภิกษุสามเณรทั้งหลายนั้นพยายามนั่งกันตลอดคืนและก็มีการฟังธรรมพอสมควรสมัยก่อนมีพระอาจารย์หลายองค์ก็มาเทศการเทศมันก็สว่างเหมือนกันก็เรียกว่าหมายความว่าฟังธรรมกันตลอดคืนนั่งเนี่ยจะชิกกันตรงขวัตกันตลอดคืนอันนี้เป็นหลักการนิวิชาการที่ทำมาในวัดองค์กว่าองค์นี้ทุกวันนี้มันแยกกันออกไปก็ไม่รู้ว่าใครจะทำกันแค่ไหนก็ไม่รู้เฉพาะในวัดต้องกว่าโป่งนี่ต่อมานี่ก็มีการอะไรคล้ายๆว่ามันมีการเสื่อมลงไปได้คือไม่ได้นั่งตลอดคืนไม่ได้ฟังธรรมตลอดคืนอันนี้ให้มันเสื่อมไปก็มันจะเป็นอีกที่จะสองประการหนึ่งส่วนตัวผมนี่มันนะอายุไขมันแก่มาแล้วนั่งไม่ไหวประมาณสักหกทุ่มด้วยตีหนึ่งก็พักนะลูกศิษย์ทั้งหลายก็แก่ตามผมไปเหมือนกันคนแก่ลูกศิษย์ก็แก่ไปพระแก่เนนก็แก่พระแก่เนนแก่ญาติโยมก็ได้แก่กันไปตามๆกันไปเห็นเจ็บเป็นเพราะเหตุนี้นะที่มันตั้งตัวไม่ได้โดยมากก็ต้องเป็นอย่างนี้ อันนี้ก็มันเป็นของจำเป็นของมันเองอันนี้นึกออกแล้วแต่บุคคลที่จะมีปัญญาแต่กลายที่ว่าท่านสอนเราเราก็ฟังฟังแล้วเราก็เอาไปสอนตัวเราอีกอย่างนี้เป็นต้นมันจะเป็นการดีเป็นผู้มีปัญญาสมัยก่อนที่ผมนั่งอยู่ตรงนั้นเนี่ยถ้าผมไม่รู้หรือพระเนนก็ไม่รู้อยู่นั่นแหละตายมันตายอยู่นั่นเนี่ยข้อวัดอันนี้บังคับไปในตัวเนี่ยทุกวันเนี่ยมันไม่สบายมาแล้วผมก็บางทีผมเลิกไปซะห้าทุ่มหกทุ่มตีนเลิกไปกติแล้วก็ปล่อยให้พระให้เนรในญาติโยมทั้งอยู่ไปพักอยู่สักชั่วโมงหนึ่งเดี๋ยวผมลงมาออกมามองดูหมดเหมือนกันหมดข้าก็ไปหมดเองก็ไปหมดญาติโยมก็นอนเงินเลยเพิ่งก็มายืนดูโอ้อันนี้มันก็ดีเหมือนกันนะอันนี้เรียกว่ามันเป็นเหตุอย่างนี้ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงนะหนึ่งนั้นพระพุทธเจ้านิพพานเนี่ยมันก็อาจจะเสื่อมลงได้พ่อแม่เราเสียไปโดยยังตระกูลของเราไปได้ยากครูบาอาจารย์ที่เสียไปแล้วนั่นเนี่ยโดยมากสาธุสิทธิ์ทางไหนรักษาสถานที่นักษาข้อปฏิบัติไปได้น้อยก็เพราะมันเป็นอย่างนี้เองจะปรับปรุงยังไงก็ไม่ได้ลำบากเหมือนกันถ้าปรับปรุงก็ต้องเอาคนแก่มานั่งตลอดคืนอย่างเก่านะเราก็ไปไม่ไหวเหมือนกันนะจำเป็นก็มันเป็นเรื่องอย่างนี้อีกแค่นั่นเลยมากลูกศิษย์กับอาจารย์ค่อยๆจะทำตามอาจารย์นะอย่างนี้ค่อยๆจะทำจามอาจารย์

0: ง่ายเกินไปนี่คือว่าผู้ที่นำทำตามอาจารย์อย่างนี้ชอบอยากจะเป็นอย่างนั้นโดยมากชอบพ่อแม่เหมือนกันเรามีพ่อแม่อยู่เราก็ทำงานทำหน้าที่การงานที่บ้านหรือครูบาอาจารย์อยู่เราก็ทำงานสม่ำเสมอโดยมากถ้าพ่อแม่เราจากไปครูบาอาจารย์เราจากไปแล้วชอบอยากจะเปลี่ยนแปลงชอบอยากจะเปลี่ยนแปลงกันโดยมากก็ชอบอยากแยกทางกันพูดไม่ลงคอกันลูกศิษย์ลูกหาที่อยู่กับจำเป็นก็ต้องแยกกันเป็นอย่างนี้ใครที่ตั้งใจจะแยกไปอยู่ที่อื่นไปตั้งใหม่ทำให้มันดีขึ้นนั่นก็ดีขึ้นได้อย่างนี้เป็นต้นถ้าอยู่รวมกันต่างคนต่างเห็นนี่เพราะอะไรเพราะการคารพคารวะตอบเราพุทธเจ้านั่นเองเป็นต้นไม่สมกับนักปฏิบัติของเราว่าบวชมาทำไมปฏิบัติไปทำไมเมื่อโรคมันเกิดขึ้นมาก็วิ่งไปตามมันเสียเมื่อกระวดมันเกิดขึ้นมาก็วิ่งไปตามมันเสียเมื่อโรคมันเกิดขึ้นมามันจึงมีโรคมีปวดก็วิ่งไปตามมันเสียอย่างนี้เป็นต้นมันก็เป็นไปได้ยากทำไมถึงเป็นอย่างนี้ไม่มีใครถึงแก่งของธรรมะที่แท้จริงธรรมะที่แท้จริงนั้นมันก็เป็นของจริงอะไรเงี้ยมันไม่ยิ่งไปตามอะไรทั้งนั้นถ้ามันถึงจุดอันนี้มันก็เป็นระเบียบสูงสุดเป็นระเบียบที่ดีสูงสุดเฉพาะเป็นธรรมะถ้ายังไม่ถึงธรรมะก็เป็นอย่างนั้นแข่งกันไปแข่งกันมาอยู่อย่างนั้นอันนี้มันก็เป็นของยากมันก็เป็นของลำบากเหมือนกันฉะนั้นการปฏิบัติธรรมะอันนี้ถ่ายทอดออกมาจากครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ก็ถ่ายทอดมาจากครูบาอาจารย์อย่างนี้มันถ่ายทอดกันมานี่ที่ออกมาไอ้ความจริงมันอยู่ที่ตรงไหนไอ้ความจริงมันไม่อยู่กับใครมันอยู่กับความจริงของมันนั่นเองถ้าเรานับถือครูบาอาจารย์ก็นับถือไม่ถึงธรรมะถ้าเห็นครูบาอาจารย์ก็กลัวจึงทำหน้าที่ของแต่ของให้แข็งแรงขึ้นนี่เพราะอะไรเพราะนับถือครูบาอาจารย์ถ้าครูบาอาจารย์ด้วยนี้แล้วหน้าที่การงานก็หย่อนลงไปผมก็ชอบจะเป็นอย่างนี้อยู่ไม่ว่าแต่พวกท่านทั้งหลายเองไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงมันต้องเป็นอย่างนี้ชอบจะเป็นอย่างนี้อยู่กับเพื่อนสูงทั้งหลายนั้นโดยมากทำอะไรไม่ค่อยเต็มมือไม่ค่อยเต็มมือได้ไม่ค่อยเต็มใจไม่เต็มตามความสำคัญของตนเองอย่างนี้คล้ายๆกันที่ว่าเราไปเป็นคนงานในโรงงานแห่งหนึ่งจ้ะเอาไปมัดรอให้เขาจ้ะคือไปรับจ้างอะไรอันหนึ่งจ้ะโรงงานเป็นของบริษัทเราไปทำงานในบริษัทเอาเงินของบริษัทอย่างนี้เป็นต้นนี่แล้วคิดอย่างนี้เป็นต้นไม่เตรียมใจอะไรไปทำอะไรเพราะมันในเงินถ้าบริษัทเผลอไปหน่อยหนึ่งแล้วก็หย่อนเหมือนกันอะไรต่ออะไรวุ่นมันชอบเป็นอย่างนี้ดังนั้นมันเป็นไม่ถึงธรรมะอะไรทุกอย่างทุกสิ่งก็เหมือนกันเราอาศัยครูบาอาจารย์กันอยู่อย่างนี้มันเป็นนับถืออันหนึ่งขั้นหนึ่งเราจะถามว่าเมื่อไรพวกเรามันจะถึงธรรมะเช่นว่ามันเป็นพูดตามธรรมะทางธรรมของพระเจ้าชนะทำไมใจเรามันถึงจะน้อมไปโสตผู้น้อมไปแล้วเนี่ยโสตปฏิปันโนหรือว่าโสดาบันชะตกกระแสเป็นผู้ตกกระแสจิตนี้มันตกกระแสแล้วเป็นผู้ไม่กลับถึงแม้ว่ามันจะโกรธมันก็ไม่กลับไปตามความโกรธมันจะโลภมันก็ไม่ไปตามความโลภคือมันรู้ไอ้ความโกรธหรือความโลภนั่นอย่างแท้จริงแล้วแต่ว่ามันรู้ธรรมแล้วก็มันเห็นธรรมด้วยแต่มันยังไม่เป็นธรรมเห็นโลภมันไม่ดีบางทีโลภเกิดขึ้นมามันก็ยังไปปฏิบัติตามมันอยู่มันรู้ธรรมแต่มันก็เห็นธรรมอยู่แต่ว่ายังไม่เป็นธรรมจิตยังไม่เป็นอย่างนั้นยังไงฝึกธรรมะก็ได้ เห็นธรรมะก็ได้แต่ไม่เป็นธรรมะไม่ได้เรียนธรรมรู้ธรรมเห็นธรรมปฏิบัติธรรมได้แต่ว่าเรื่องมันจะเป็นธรรมนี่มันยากเหมือนกันนะเรื่องมันที่จะเป็นธรรมเนี่ยมันเรื่องของบุคคลแต่ละคนมันรู้เห็นเองที่จะแก้ไขมันไม่ได้เช่นว่ามันโกหกไม่ได้มันโกหกไม่ได้เช่นผมไปเล่าให้ท่านฟังว่าถ้าพูดถึงธรรมะแล้วโกหกไม่ได้ขโมยไม่ได้ที่เราโกหกคนได้นี่ก็เรียกโกหกคนอื่นครับไม่ให้คนอื่นเขารู้ไม่ให้คนรู้ว่าไงเนี่ยจะทำความผิดไม่ให้คนรู้ไม่มีมันมีแต่บุคคลที่ไม่รู้เรื่องเราทุกคนจะไปอยู่ในน้ำก็ดีบนอากาศก็ดีอยู่ในทุ่งก็ดีอยู่ในป่าก็ดีอยู่คนเดียวก็ดีร้ายคนก็ดีจะไปทำความผิดมาให้คนรู้นะไม่มีไม่มีนี่เรียกว่ามันตกกระแสแล้วจะไปทำความผิดเนี่ยมาให้คนรู้ไม่มีนะแต่ว่าคนยังไม่ตกกระแสนั่นมีนะไปเดี๋ยวทำอยู่คนเดียวก็ได้ไม่คนรู้นี่คือมันดูถูกเจ้าของอยู่มันไม่เห็นธรรมะถ้าเห็นธรรมะเราจะไปโกหกใครไปโกหกคนทุกคนเนี่ยจะไปทำอะไรผิดถูกที่ไหนไม่ได้โกหกไปนะเช่นว่าบัดนี้เราจะโกหกเพื่อนในวัดเราเนี่ยนี่โกหกพ่อวัดที่ครูบาอาจารย์สอนแล้วไม่ต้องทำนะอันนี้เป็นต้นเพื่อนเราก็ไม่เห็นครูบาอาจารย์ก็ไม่เห็นแต่เราไปหาเรื่องสถานที่ทำให้คนเห็นเราคำที่ว่าคนเห็นเราเนี่ยคือครูบาอาจารย์ก็ไม่อยู่ที่นั่นเพื่อนก็ไม่อยู่ที่นั่นใครไม่อยู่ที่นั่นเนี่ยเราโกรธทำเดี๋ยวนี้ว่าคนไม่เห็นเราถ้าเราย้อนกลับมาถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าที่แท้จริงนั้นก็ทำอยู่ตรงนั้นแหละคนเห็นใครเราเห็นตัวเรานั่นแหละคนหนึ่งฉะนั้นธรรมะนี้พระพุทธเจ้าท่านจึงว่ามันเป็นของแจ้งเป็นโอกาสที่มนุษย์ทั้งหลายที่ตกกระแสแล้วจะต้องเห็นตนเมื่อเห็นตนก็เห็นธรรมะเมื่อเห็นธรรมะก็ต้องเห็นตนเมื่อต้องเห็นตนก็เห็นธรรมะเมื่อเห็นธรรมะก็เห็นพระพุทธเจ้าเมื่อเห็นพระพุทธเจ้าก็ต้องเห็นธรรมะบุคคลคนนี้คือบุคคลที่ตกกระแสแล้วโกหกไม่ได้ไปอยู่ที่ทุ่งนาก็ตามในป่าก็ดีคนน้อยก็ดีคนมากก็ดีถ้าเราอยู่ที่ไหนมันก็มีคนที่นั้นจะทำอะไรนั้นไม่มีที่คนจะไม่รู้ไม่มีจะต้องรู้ถ้าบุคคลคิดว่าไปทำที่คนไม่มีนั้นเนี่ยคนนั้นก็ไปทำความผิดคนนั้นก็ดูถูกตัวเองถ้าเราชี้หมายตัวเรานี่ไม่เป็นคนหรืออย่างนี้ตัวเราไม่เป็นคนหรืออย่างนี้เราก็จะมีความเสียหายเราบกพร่องว่าคนไม่มีไอ้คนไม่มีเราก็รู้ถูกเรางั้นเราก็ไม่เป็นคนเลยมันผิดความหมายที่พระพุทธเจ้าเนี่ยสิขีปูโตเอาตนเองเป็นพยานของตนถ้าเอาตนเองเป็นพยานของตนแล้วนะเนี่ยมันจะโกหกพกวมไม่ได้จะปฏิบัติตรงไปตรงมาเสมอเหมือนกันกับไอ้เรามีเข็มทิศอันหนึ่งที่ชี้ไปตามทิศใต้ทิศเหนืออยู่เกี่ยววางเลยเราก็ไปในป่าถือเข็มทิศก็ไปในป่านั่นน่ะเข็มทิศเนี่ยมันจะชี้ทิศใต้ทิศเหนืออยู่แต่ก็ไปในวันหนึ่งเราเปิดดูก็เอ้ามันทิศใต้มันเป็นตะวันตกซะแล้วทิศเหนือมันเป็นตะวันออกซะแล้วอันนี้มันแหมรู้ว่ามันรู้ว่าอันนี้มันเป็นความคิดของเราคิดผิดแต่เข็มทิศเนี่ยมันชี้ไปทิศเหนือทิศใต้ตลอดเวลาแต่เราเข้าใจว่ามันไปดูเข็มทิศมันไปทิศตะวันตกมันไปทิศตะวันออกมันรู้แต่มันรู้อย่างนี้ก็ตามมันแต่ว่าอันมันเป็นเรื่องความคิดของเราเนี่ยเราจะละลายมันได้เป็นความรู้สึกของเราเราจะละลายมันได้ถ้าความจริงของเกมคิดมันจะชี้ไปทิศใต้ทิศเหนือทิศใต้ทิศเหนือตลอดเวลาเรารู้สึกว่ามันไปทางตะวันตกตะวันออกนี่มันเป็นความผิดของเรามันเป็นความรู้สึกของเรามันผิดตอนนี้ เช่นนี้เป็นต้นไอ้ความผิดทั้งหลายนั้นที่มันมีอยู่นั้นมนุษย์ทั้งหลายก็ยังอยากจะทำความผิดอยู่แต่ไม่ชอบความผิดแต่อยากจะทำผิดนะอยากจะทำผิดนี่แต่ความผิดนั้นผลมันเกิดมาไม่ชอบชอบได้ไหวอยากจะทำผิดแต่ไม่ให้มันผิดนี่อยากจะทำไม่ถูกแต่จะให้มันถูกผลเกิดมาจะให้มันถูกอย่างนี้อันนี้มันเป็นมิจฉาทิฏฐิมันเป็นมิจฉาทิฏฐิมันธรรมะมันเกิดมาจากเหตุจากปัจจัยของมันไม่ใช่ว่ามันเกิดขึ้นมาเรื่อยๆไม่ใช่ว่ามันเกิดขึ้นมาเฉยๆความผิดถูกดีชั่วทั้งหลายนี้มันเกิดมาจากเหตุนั้นเหตุถูกมันก็ถูกเหตุผิดมันก็ผิดอย่างนี้เราอยากจะปฏิบัติเหตุอย่างนั้นมันไม่ได้เราจะทำอย่างนี้แต่เหตุไม่มีเหตุไม่ดีแต่ใจเราอยากจะให้มันดีเช่นว่าทำงานนิดเดียวอย่างไรมากๆอย่างนั้นอยากได้มรรคผลนิพพานได้ไหมอย่างนี้ทำเพียรได้ไหมอยากจะทำอย่างนี้เป็นต้นทางโลกเขาอยากจะมีเงินมีทองแต่ไม่อยากจะทำงานอยากมีความรู้แต่ไม่อยากจะเรียนอยากสอบได้แต่ไม่อยากจะดูหนังสือเห็นไหมตะวันเนี่ยเมื่อจะสอบเดี๋ยวไปหาหลวงพ่อรดน้ำมนต์ดูสิรถทำไมน้ำมนต์เนี่ยรถอยากใจมันสอบได้มันไม่ใช่สอบได้ที่รถน้ำมนต์ตรงนี้มันต้องขยันมันเพียรเรียนหนังสืออย่างนั้นเขาก็ช่วยกันหลวงพ่อไปช่วยเช่นนี้เป็นต้นแต่ว่ามันก็อยากจะเป็นอย่างนั้นมันอยากจะให้เป็นอย่างนั้นแต่ว่าการกระทำเช่นนี้มันได้ผลไม่ได้ความมันมีกำลังใจเท่านั้นแหละตามภาษาของคนที่ไม่ถึงธรรมะอย่างนี้มันก็เป็นอันหนึ่งอีกอันนี้ก็เหมือนการฉันนั้นการประพฤติธรรมะการปฏิบัติธรรมะนี้มันต้องมีเหตุมันต้องมีผลจะปราศจากเหตุไม่ได้ฉะนั้นผู้ตรงต่อธรรมะแล้วจึงเป็นผู้หมดปัญหาแก้ปัญหาตัดปัญหาไม่สงสัยปัญหาในที่นี้จะไม่มีอะไรมาต่อสู้มันกับปัญหาอันนี้ก็ตัวอย่างเช่นว่าไอ้เข็มทิศมันตรงทิศใต้ทิศเหนือแต่เรามาดูบางครั้งเข้าไปในป่าล่ะไอ้ทิศเหนือทิศใต้มันเป็นทิศตะวันตกตะวันออกจะแล้วนี่นี่เพราะความหลงของเราเนี่ยมันจะเป็นเพราะเข็มทิศไอ้ความตรงไปตรงมานั้นมันเป็นอยู่อย่างนั้นเป็นต้นมันไปที่ไหนนั่นเรียกว่าสัจธรรมคือความจริง
1: ธรรมะรับอรุณ
2: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชนครับ
3: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญาลชนค่ะ
4: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็ญศรีปัญญาลชนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น
5: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 นถึง 14:00 น
1: ธรรมะรับอรุณ

0: ฉะนั้นการปฏิบัติในธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วท่านจึงว่ามันไม่ผิดทำไม่ผิดเหตุมันไม่ผิดท่านบอกว่าสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดอันนี้เป็นต้นเป็นรากเป็นตัวประธานใหญ่มันที่นั้นทั้งนั้นพระพุทธเจ้าแต่ทางมีสองอย่างเท่านี้สัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดสองอย่างเท่านี้แต่เมื่อมันเป็นมาแล้วมันไม่รู้จักมิจฉาทิฏฐิไม่รู้จักสัมมาทิฏฐินะมันเป็นมิจฉาทิฏฐิมันก็ไม่รู้นะมันไม่รู้มิจฉาทิฏฐิมันก็เห็นว่ามันดีมันก็เห็นว่ามันถูกอย่างนั้นแหละมันจึงถกมันจึงเถียงกันตลอดการตลอดเวลาถ้าความเป็นจริงแล้วธรรมะที่แท้จริงไม่ใช่เป็นบทเรียนอะไรมากมายมันเป็นข้อปฏิบัติซึ่งมันมีอยู่ในซึ่งมันมีอยู่แล้วคือของมันมีอยู่แล้วเรามากระทำปฏิบัติให้มันรู้ให้มันเห็นตามที่นี่เท่านั้นเนี่ยนะไอ้ที่เราเป็นบทเรียนต่างๆก็คือเราจะต้องคิดอย่างนี้จะต้องทำอย่างนี้มันจึงตรงไปที่นั้นเท่านั้นเป็นเรื่องอันนึงอีกต่างหากทางกันเป็นเรื่องของมันเช่นมะม่วงตัวเนี้ยทุกอย่างมันเป็นของมันอยู่แล้วมันจะเปรี้ยวมันจะหวานมันจะเล็กมันจะโตมันมีอยู่ทุกอย่างในนั้นเนี่ยถ้าเรามาศึกษาในมะม่วงต้นนั้นหรือในมะม่วงผลนั้นหรือผลไม้อันนั้นนะไอ้ความเป็นจริงเรียกว่าศึกษาในที่นั้นมันก็รู้สิ่งทั้งหลายทั้งปวงซึ่งมันมีอยู่ในที่นั้นหมดทุกอย่างเนี่ยฉะนั้นการภาวนาของพวกพุทธบริษัททั้งหลายนั้นมันก็ต่างการบางคนไม่ต้องเรียนมันต้องเรียนถ้าไม่เรียนไม่รู้คำที่ว่าไม่เรียนนั่นก็เรียนเหมือนกันนั่นเองนะถ้าไม่เรียนนะเรียนเหมือนกันคือเรียนด้วยการปฏิบัติไปตามๆมันเรียนมันมีสองอย่างเรียนกอไก่ก็ขอไข่แล้วก็เรียนไปตามแบบตามวิธีการของมันถ้าเราไม่เรียนแล้วก็ดูกำเนิดที่มันเกิดที่ความเป็นอยู่ของมันนี่เช่นแบบเจสาโดมานะขาทันตาตาโจเนี่ยธรรมชาติของมันแล้วมันเป็นของไม่แน่นอนอยู่แล้วมันเป็นของไม่เที่ยงอยู่แล้วมันเป็นของไม่สวยงามอยู่แล้วนะมันเป็นของไม่สะอาดอยู่แล้วอย่างนี้เป็นต้นนะถ้าเรามาเรียนมาขยกขึ้นมาถ้าไม่เรียนมันก็ไม่รู้ถึงเรียนว่าเกสาโลมานาขาตันตาตาโจไม่สวยไม่งามมันก็ยังงามอยู่นั่นแหละไม่รู้ว่าอะไรปิดบังของมันอยู่มันเป็นของมันอย่างนี้นะไอ้ความจริงนั้นมันมีอยู่แล้วลักษณะขันห้าธาตุทั้งสี่ดินน้ำไฟลมเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมันเกิดแล้วมันก็ดับไปเกิดแล้วมันก็ดับไปเกิดมันก็แค่นั้นเองของมันมีอยู่นะเรื่องที่ไม่สะอาดเรื่องที่มันไม่แน่นอนเรื่องที่มันเป็นอนิจจังทุกขังมันเต็มอยู่ในนั้นเต็มอยู่ในนั้นหมดเนี่ยถ้าเราไปได้รูปังอนิจจังเวทนานิจจาสัญญานิจจาสังขารานิจจาวิญญาณังอนิจจังเราก็รู้สูตรมันว่ารูปังอนิจจังเมื่อถึงคราวรูปมันเป็นอะไรจังจริงๆไม่รู้เมื่อรูปนี้มันเจ็บปวดคัดยอกกันเมื่อวันเสียใจแล้วใหม่มันเป็นอะไรตรงนี้นั่นคืออนิจจังแต่เราเรียนรูปังอนิจจังมันรู้เพราะการเรียนมันเรียนที่ว่าสภาวะรูปมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยมันไม่ชัดเรียนด้วยรูปังอนิจจังเวทนาอนิจจาสัญญาอนิจจาสังขารอนิจจาวิญญาณอนิจจังเรียกว่าสูตรมันนะมันเป็นไปอย่างนั้นเรื่องนี้แต่เราเอาสูตรมาเรียนเรียนไปเรียนได้จะสูตรมันได้สวดให้มันเพราะไปเลยนะดูไปแล้วก็คล่องแต่การสวดเลยเพราะสวดถูกๆมีจังหวะกันเลยลืมไปเนี่ยนะบางทีพูดถึงตับไตไส้พุงไส้น้อยไส้ใหญ่อะไรบางทีก็นึกอยากเลยนึกไปถึงตับไก่ไตไก่ตับหมูไตหมูไปโน่นมันไปกันซะอย่างนั้นจ้ะมันนานเข้าจริงๆนะแต่ว่าความจริงของมันมีหมดเดียวอยู่ในนั้นเนี่ยไม่ต้องไปขยายขนาดนั้นไอ้ที่อยู่ของมันสันฐานก่อนมันมีหมดแล้วฉะนั้นในทางธรรมะท่านจึงแบบภาวนาแต่มานั่งภาวนาเห็นตัวจริงมั้ยเนี่ยนั่งภาวนาดูดิ ภาวนาคือทำให้เกิดขึ้นถ้าศัพท์ทำให้มันมีขึ้นอะไรมันไม่เกิดขึ้นธรรมนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นอะไรมันไม่มีธรรมนั้นมันมีขึ้นอันนี้การกระทำในหลักพุทธศาสนานี้ก็มาทำกายวาจาให้บริสุทธิ์เสียก่อนซึ่งจะเรียกว่าศีลเนี่ยพูดง่ายถ้ากายวาจาเรามันบริสุทธิ์นะนี่มันก็สงบเท่านั้นเนี่ยมันก็เป็นสมาธิเนี่ยนี่พูดมันง่ายนะมันง่ายพูดมันง่ายเมื่อสมาธิมันคือความสงบทำไมไม่ถึงเพราะเราไม่ไปขโมยของเขาเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราสบายเลยเจ้าหน้าที่ตามจับกันอยู่เราก็สบายเราไม่ได้ขโมยเขาเนี่ยว่าคล้ายๆนี้เรียกว่าเราสงบเรามีกายมีวาจาไม่ฟันเฟือนจิตใจเราก็สงบเมื่อใจเราสงบก็ไม่มีอะไรมีปัญหาจิตใจเราก็ยังความสงบอะไรเกิดขึ้นมาก็รู้เสียงอะไรมาก็รู้รูปแรงก็รู้มันในใจพิจารณารู้เรื่องของวันนี้นะมันเป็นอาการอย่างนี้มันรวมกันอยู่ท่านจึงเรียกว่าศีลเรียกว่าสมาธิท่านจึงเรียกว่าปัญญาที่นี่มาถึงมาเรียนนะเนี่ยผมจะเล่าให้ฟังเรื่องผมที่ไปเรียนมานะจะไปทำจิตให้เป็นสมาธินี่ต้องมีครูนะนี่ต้องมีครูสมัยก่อนมีครูนะมีเทียนมีดอกไม้มีอะไรต่างๆไปขึ้นครูว่างั้นนะเนี่ยก็ไปท่องเนาะเรียนเดี๋ยวขออนุมัติการขออ้อนวอนขอให้เป็นอย่างนั้นขอให้เป็นอย่างนี้สมาธิไม่มีก็ขอให้มีศีลไม่บริสุทธิ์ก็ขอให้ศีลบริสุทธิ์ต้องเชิญสมาธิเข้ามาตั้งในใจของเรามีผมก็เรียนมาเหมือนกันเรียนแล้วก็สวดสวดมนต์เจริญอุตตกปีติคณิกาปีติอัปปนาปีติปีติสมาธิทั้งหมดเชิญมาซะก่อนนั่งไม่เห็นมันเข้ามาสักทีนั่งมันเดือดร้อนก็มาคิดเอ๊ะอันนี้มันไม่ใช่เรื่องนะมั้งนี่นะถ้าไปเชิญศีลก็มาได้อย่างนั้นถ้าไปเชิญสมาธิก็มาได้อย่างนั้นก็ง่ายนี่นะอันนี้มันใช่เรื่องมันเรื่องเรากระทำมาให้มันเป็นจริงๆอย่างนี้ความคิดอันนี้มันเกิดขึ้นมานะก็เอานั้นทิ้งไปเอานี้ทิ้งไปสารพัดอย่างนี้นี่ฉะนั้นการปฏิบัตินี้มันจริงบางคนก็เห็นได้ง่ายๆบางคนก็เห็นได้ยากแต่อย่างไรก็ช่างมันเถอะมันจะยากหรือมันจะง่ายก็ตามพระพุทธเจ้าสอนอย่าประมาทนะอย่าประมาทอย่าประมาททั้งนั้นเนี่ยทำไมถึงไม่ให้ประมาทมันไม่แน่นอนก็เพราะว่ามันแน่มันไม่แน่อยู่ที่ตรงนั้นมันไม่แน่แต่เนี่ยอย่าประมาทถ้าเราประมาทแล้วก็ไปยึดมั่นอันนี้มันแน่นอนเลยนะไปแน่นอนเดี๋ยวไปยึดมั่นกับของที่ไม่ควรยึดว่ามันแน่นอนอย่างเงี้ยก็เรียกว่าเราไปเอาจริงเอาจังกับสิ่งที่มันไม่จริงไม่จังเนี่ยมันจะกัดเราอีกวันนึงได้มันเป็นแค่เช่นนี้ฉะนั้นทุกอย่างมันจะดีชั่วประการใดก็ตามมันเถอะเราจะเอออันนี้พอใจอันนี้ไม่พอใจช่างมันเถอะเราจะต้องสอนมันให้มันไปโดยที่ถูกทางคือสัมมาทิฏฐิอย่าประมาทเลยอย่าจะไปส่งเสริมอะไรมันมากจนให้มันหลงผิดไปถ้ามันน้อยใจเป็นทุกข์ก็ให้รู้จักว่ามันเป็นทุกข์นะอย่าให้มันเป็นทุกข์เกินความจริงไปถึงแม้ว่าอันนี้มันชอบใจก็ให้มันชอบใจอย่าให้มันชอบใจเกินความชอบใจไปเนี่ยอย่าให้มันมากไปเดี๋ยวพูดตามภาษาเราเรียกว่าอย่าให้มันเมาเมื่อมันทุกข์อย่าให้มันเมาในทุกข์เมื่อมันเป็นประสบกับสุขอย่าให้เมาคือเรียกว่าให้มันไม่เมาไม่ให้เมาเนี่ยก็เรียกว่าไม่ให้เกินไปให้มันพอดีนั่นเองถึงมันจะอยู่กับเราก็ได้ถึงมันจะวิบัติจากเราไปก็ได้ถ้าเราไปเมากับมันจะแล้วไหนมันจะหนีจากเราก็เป็นทุกข์หรือทุกข์อยู่กับเรามันไม่หนีจากเราก็เป็นทุกข์สิ่งที่สุขมันหนีจากเราไปเราก็เป็นทุกข์สิ่งที่ทุกข์ที่มันอยู่ในเรานี่ไม่หนีจากเราไปเราก็เป็นทุกข์มันเป็นเสียอย่างนี้ถ้าเราไป ยึดมันเข้าไปมั่นมันเข้าอันนั้นมันก็เกินความจริงมันไม่ใช่ธรรมะไม่ใช่เป็นผู้ปฏิบัติธรรมนี่มันเกินไปมันไม่ถูกทางมันไม่ถูกทางมันก็เป็นมิจฉาทิฏฐิมันก็ทุกข์มันก็เกิดขึ้นมาให้ความเห็นเช่นนั้นน่ะเรียกว่าเหตุให้ทุกข์เกิดการปฏิบัติการอธิบายให้จิตดังนี้เรียกว่าการรู้จักความดับทุกข์แล้วก็ปฏิบัติไปตามที่เรารู้สึกอย่างนั้นเรียกว่าปฏิบัติไปเพื่อให้ถึงความดับทุกข์เนี่ยถ้าเราเห็นเช่นนี้เราก็เห็นทุกข์เห็นทุกข์แล้วก็เห็นตัวที่มันเกิดมาจากทุกข์น่ะคือเกิดมาที่ตรงไหนแล้วก็เกิดแล้วก็รู้จักปฏิบัติมันอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยมันเกิดตรงนี้รู้จักทุกข์รู้จักเหตุเกิดของทุกข์รู้จักความดับทุกข์รู้จักข้อปฏิบัติในเรื่องความดับทุกข์นี่เรียกว่าความรู้ในพุทธศาสนาไม่ใช่รู้อย่างอื่นถ้าเราไม่รู้จักทุกข์เราก็ไปหมายมั่นในทุกข์นั้นอยู่จะมาไม่รู้จักประมาณเช่นว่าเราชอบมันนี้เราก็ชอบจนเกินไปใช่ใครห้ามก็ไม่ฟังแต่ฉันชอบอย่างเนี้ยอย่างนี้เป็นต้นซึ่งในอาหารการปลุกฉันก็เหมือนกันเออท่านอย่าไปฉันมากเลยนะอันนี้ไม่ค่อยดีนะดีครับไม่เป็นไรรับรองนี่เรียกว่าเราชอบมันนะตอนบ่ายๆมาท้องมันดื้อแต่มันจะงงเออนะตกใจมันเป็นแต่อย่างนี้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าตรัสให้รู้จักว่าอันนี้มันทุกข์เกิดอันนี้มันเป็นทุกข์อันนี้เป็นเหตุให้ทุกข์เกิดอันนี้ความหลับทุกข์อันนี้เป็นข้อปฏิบัติถึงความหลับทุกข์อย่างที่เรารู้อย่างที่เราเห็นอย่างที่เราพิจารณามานี้การปฏิบัติทั้งหมดนี้ก็รวมว่าให้รู้จักทุกข์รู้จักเหตุเกิดของทุกข์รู้จักความหลับทุกข์รู้จักข้อปฏิบัติถึงความหลับทุกข์มันก็มีเท่านี้ในธรรมะย่อยๆใช่ไหมอะไรทุกข์มันก็เกิดขึ้นแต่ทุกข์ก็ดับไปนอกเหนือนี้ไม่มีอีกแล้วมีแต่ทุกข์แล้วมันเกิดแต่ทุกข์มันก็ดับไปทุกข์มันก็เกิดแต่ทุกข์แล้วมีเท่านี้เราจึงทุกข์เราจึงวนวายในวัฏสงสารนี่ทำไมถึงวนวายนี่เพราะเราไม่รู้จักอันนี้ตามเป็นจริงของมันไม่รู้จักทุกข์ก็ไปจับเอาทุกข์มาเรียกนึกว่ามันจะสุขมึงต่อมากัดเข้าอีกแล้วมันเป็นทุกข์แต่ข้ากับงูเห่าก็ชาวนานะมันนอนตัวแข็งอยู่ก็สงสารมันนะก็นึกว่าเรามีเมตตาพอสมควรจะช่วยสัตว์ตัวนี้ให้มันมีความสบายอย่างเงี้ยคือไม่รู้จักมันนั่นเองเนี่ยไม่รู้จักว่าไอ้ตัวงูนะมันจะกัดคนไม่รู้จักก็เลยไปอู้ของงูขึ้นมาเมื่อมันถือความอบอุ่นคุณทุกข์อบอุ่นขึ้นก็กัดตัวของเราเสียอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็เพราะความบังดีนั่นเองแต่เราไม่รู้จักทุกข์ไม่รู้จักเหตุเกิดทุกข์ไม่รู้ความหลับทุกข์ไม่รู้ข้อปฏิบัติถึงความหลับทุกข์ทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นเหตุแล้วก็เกิดขึ้นมาเพราะเหตุแล้วก็ดับไปเพราะมันมีทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันเกิดเพราะเหตุทั้งทุกข์มันก็เกิดจากเหตุทั้งทุกข์มันก็เกิดจากเหตุสุขมันก็เกิดจากเหตุทุกข์มันก็เกิดจากเหตุเรามารู้สิ่งทั้ง4ประการนี้รู้จากทุกข์รู้จากเหตุของทุกข์รู้จากความหลับทุกข์รู้จากข้อปฏิบัติถึงความหลับทุกข์นี้เท่านี้ธรรมะอย่างอื่นนั้นก็เรียกว่ามันไม่ต้องซะแล้วก็เพราะมันรวมอยู่ที่นี่จะพูดถึงเครื่องรับมันก็เป็นตาเป็นหูเป็นจมูกเป็นลิ้นเป็นกายเป็นจิตถ้าจิตมันรู้ว่าทุกตัวนี้รับมาดูแล้วมันก็ปล่อยวางมันวิ่งถึงกันหมดเลยชวิกอันนี้มันวิ่งถึงกันเลยฉะนั้นเราผู้ประพฤติปฏิบัติเนี่ยมารู้ในอันเนี้ยให้มันชัดเจนสำคัญได้กระตัดสินเจ้าของพูดถึงการหลักการนิติชาการที่จะแยกแยะที่ใหญ่คนเห็นสิ่งทั้งหลายแล้วนี่มันมากต่อมากเหลือเกินเรื่องคิดเนี่ยก็ให้ท่านทั้งหลายเนี่ยคงจะทำคงจะดูพระไตรปิฎกคงจะดูพระอภิธรรมมั้งไอ้พูดเรื่องคิดนี่โอ้โหบางคนก็คิดว่าจะให้มันรู้ทุกอย่างขนาดนั้นก็เรียนกันไปจนนั่นแหละติดอยู่ตรงนั้นแหละไม่ไปไม่ถูกไม่ไปไม่ถูกไม่เอาขัดอะไรไม่ได้ อันนั้นไม่รู้จักสูตรของมันสูตรนี่บอกอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเฉยเฉยยกตัวอย่างง่ายๆว่าวิชาเลขเรามันมีบวกมีลบมีคูณมีหารกระจายทุกประการเราก็ไปเรียนกันนะเมื่อทำแล้วก็ได้จำนวนพอดีที่นี่มีอีกคนหนึ่งนะที่ไม่ต้องไปเรียนอย่างนั้นปัญญามันเรียวมันเร็วนะไม่ต้องทำวิธีบวกวิธีลบวิธีคูณวิธีหารทำวิธีนึกคิดให้มันรู้อันนั้นกับอันนั้นอันนี้กับทุกเดียวได้จำนวนขึ้นมาเท่ากันกับคนที่วิชามีวิชาทำเลขดีๆอย่างนี้พูดได้ผลมันทุกขึ้นมาเลยเช่นนี้มันก็มีราคาเท่าๆกันได้ศึกษาเหมือนกันสำเร็จประโยชน์ในการแต่ว่ามันไม่มีหลักการได้วิชาการก็เรียกว่ามันไม่มียี่ห้อและง่ายๆมันมียี่ห้อเพราะมันขาดการเรียนบทบาทการสูตรแต่ว่าพูดถึงจุดรวมมันแล้วมันก็มีราคาเท่ากันมันมีวิชาที่ถูกต้องเหมือนกันดีเหมือนกันจบตรงเดียวกันดังนั้นอย่างที่ท่านยกตัวอย่างเช่นพระปฏิกพูดเป็นตัวรู้แต่ว่าสอนใครไม่ได้แต่สอนเจ้าของได้แต่พูดให้คนอื่นฟังไม่ได้เอาทำไมถึงเป็นไงน่ะไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงอยู่ที่ไหนแต่ก็สบายแจ่มใสแต่สอนคนอื่นไม่ได้ทำไมถึงเป็นงั้นน่ะมันจะรู้อะไรยังไงท่านว่าคล้ายๆกับคนใบ้คนใบ้มันฝันไปนอนก็ฝันฝันไปเห็นทุ่งนาบ้างเห็นไร่บ้างเห็นภูเขาบ้างเห็นสัตว์ต่างๆบ้างฝันเรื่อยๆเปลือยไปเรื่อยๆแกเมื่อตื่นขึ้นมาแล้วพูดความฝันนั้นให้คนอื่นฟังไม่ได้นะเรียกว่าคนใบ้ไอ้คนหนึ่งนะฝันไปเห็นงูก็พูดงูฟังให้ได้ไปเห็นวัวก็พูดเรื่องวัวฟังให้คนอื่นฟังได้พระประเจกกับโพธิ์นี่เหมือนคนใบ้นอนฝันรู้ทุกอย่างถึงท่านไม่โรคถึงท่านไม่โกรธถึงท่านไม่หลงผลที่สุดแล้วก็ท่านรู้อย่างนั้นก็พ้นจากวัฏสงสารภาระมันน้อยคนที่ฝันไปเห็นงัวเห็นควายเห็นสัตว์ต่างๆเอาเรื่องสิ่งทั้งหลายมาพูดให้เพื่อนฟังก็รู้เรื่องเหมือนกันมันก็เท่ากันมันก็ไม่แปลกอะไรกันมีจุดอันเดียวกันรวมอันเดียวกันฉะนั้นอันนี้เป็นต้นฉะนั้นการทุกสิ่งทุกอย่างนั้นอะไรอะไรมันมีในตัวของมันอยู่นั้นเนี่ยแต่พุทธเจ้าอยากจะค้นหาความจริงคือมันมีจริงอยู่ตรงนั้นใช่ป่ะไอ้ตรงเนี้ยไอ้ของสกปรกมันหยดตรงตัวเนี้ยมันสกปรกเป็นต้นเราไปเห็นที่นี่สกปรกเนี่ยนี่มันนี้ไปตัวนี้สกปรกก็ดีไปน่าจะมีปัญหาว่าที่นี่มันสกปรกเราจะทำให้มันสะอาดจะทำยังไงปัญหามันมีอย่างนี้ก็ต้องเอาน้ำมาล้างตรงนั้นมาเช็ดตรงนั้นเนี่ยตรงที่สกปรกนั้นออกไหมมันก็เห็นความสะอาดอยู่ที่ตรงนั้นเนี่ยไม่สะอาดอยู่ที่อื่นมันเห็นนี่ที่ตรงนั้นถ้าเราไม่พิจารณาเห็นน่ะสกปรกแค่นี้เนี่ยไม่เช็ดมันไม่ล้างมันก็สกปรกแค่นั้นก็เป็นความสะอาดอยู่โน่นไอ้ความเป็นกินไอ้ความสะอาดและสกปรกมันปนกันอยู่ปุถุชนอริยชนมันปนกันอยู่ความรู้ความไม่รู้มันปนกันอยู่เมื่อมันปนกันมันแยกกันมาได้มันก็ยังไม่ชัดเจนไม่แจ้งชัดเรียกว่าความรู้ทางโลจีอย่างพระพุทธเจ้าตามประวัติของท่านไม่ใช่ย่อยเหมือนกันนะ ไม่ใช่ย่อยเหมือนกันเก่งมากที่สุดเหมือนกันแต่ว่ามันยังไม่จบทางร่างจิตใจมาของนี้เกิดขึ้นมาแล้วชอบใจมันเสียไปทำไมเราถึงเสียใจสิ่งที่มันไม่ชอบเราทิ้งไปทำไมมันไม่เสียใจอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นธรรมดามันเป็นธรรมดาที่เกินธรรมะเห็นทุกสิ่งทุกส่วนมารวมกันเป็นจุดนั้นเดียวกันอย่างพวกเราทั้งหลายอยู่ด้วยกันเนี้ย จะอยู่คนอาทิตย์จะทางอยู่คนในจังหวัดก็ตามทีเถอะมาเข้าข้อวัดปฏิบัติให้มีความเห็นถูกต้องเสมอกันจะแล้วเดี๋ยวไม่กลับ ยังโสตะผู้ที่น้อมไปทุกคนนี่ถ้าน้อมไปทีถ้าความเห็นมันน้อมไปในฉะนั้นทุกคนนะไอ้ความเกะกะละลานเนี่ยมันน้อยปัญหาที่ยุ่งยุ่งนี่มันก็น้อยเดี๋ยวเกินเนี่ยแต่มันรวมกันถึงจุดเดียวกันเนี่ยใครๆทุกคนรวมอยู่เนี่ยถ้ามีความจุดลงไปตรงนั้นจริงถึงใครจะมาพูดที่เราไม่ชอบใจเราก็ไม่ไว้ใจของเราเนี่ยเราก็ถือเอาตรงโน้นเป็นเกณฑ์ไม่ได้ถือเอาใจของเราเนี่ยทุกคนถ้ารู้สึกรู้จักความผิดชอบอยู่อย่างเนี้ยพวกเราทั้งหลายจะไม่โกหกพกโกกันจะไม่ยิดช้ากันจะไม่พยาบาทกันจะไม่มีการถกเถียงกันจะไม่มีการทะเลาะเวาะแว่งกันเพราะน้อมไปแล้วมันน้อมไปแล้วจิตมันน้อมไปสู่ภวังค์นั้นนะน้อมท่านจึงเรียกว่าบุคคลผู้ที่น้อมไปนี่มาจากไหนมาจากบุคคลที่ไม่น้อมไปเป็นปุถุชนเป็นปุถุชนคนนะยังไม่น้อมเหมือนกันแต่ที่จะมาน้อมไปนี่ก็คือคนจำพวกไหนก็คือคนจำพวกที่เป็นปุถุชนมันเป็นกัลยาณชนเป็นอริยชนก็คือคนพวกนี้ไม่ใช่พวกอื่นไม่ใช่พวกอื่นพวกนี้เองพวกปุถุชนนี้อันนี้ที่เราปฏิบัตินี้จะมารวมกันต่อไปทั้งนี้ก็เป็นสุปฏิปันโนผู้ชุปฏิปันโนญายะปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนคุณสมบัติทั้ง4ประการนี้มันรวมไปจุดอันเดียวกันใครก็ปฏิบัติดีใครก็ปฏิบัติตรงใครปฏิบัติเพื่อพ้นจากวัฏฏสงสาร
1: ที่ท่านได้รับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นธรรมะของพระอาจารย์สถานีข่าวคุณภาพ FM 97ยินดีนำเสนอเมื่อเราฟังธรรมะแล้วหลายๆท่านอาจจะนำธรรมะเหล่านั้นมาปรับใช้กับชีวิตประจำวันมาประพฤติปฏิบัติอาจทำให้จิตใจปลอดโปร่งโล่งสบายกายสบายใจพร้อมที่จะสู้งานในเช้านี้และวันต่อๆไปผมยุทธนาลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: ธรรมะรับอรุณ

0: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น. ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรรณและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
1: ้รายการกีฬาพารวยสนใจลงโฆษณาติดต่อ0984466245

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับเกิดเหตุระเบิดปั๊มน้ำมัน PT 3จุดในจังหวัดยะลาและปัตตานีเบื้องต้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เขาเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตปรินท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีมั้ยนะแล้วเริ่มตรงไหนดีอ่ะ
3: Do it nowเริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอร์มจาก PEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
4: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบัน Do it now Green Power by PEA
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
7: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
8: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: เกิดเหตุระเบิดปั๊มน้ำมัน PT 3จุดในจังหวัดยะลาและปัตตานีเบื้องต้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายเจ้าหน้าที่เร่งคุมสถานการณ์เกิดเหตุความไม่สงบขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หลายจุดเมื่อช่วงดึกวานนี้โดยคนร้ายมุ่งเป้าโจมตีสถานีบริการน้ำมันส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและทรัพย์สินเสียหายซึ่งเมื่อเวลาประมาณ 23:00 น.เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุระเบิดบริเวณสถานีบริการน้ำมัน PT สาขาสาย15ตำบลสะเตงอำเภอเมืองจังหวัดยะลาแรงระเบิดสร้างความเสียหายกับโครงสร้างในปั๊มน้ำมันอย่างเห็นได้ชัดขณะเดียวกันในพื้นที่จังหวัดปัตตานีมีรายงานเหตุรุนแรงเกิดขึ้นในลักษณะไล่เลี่ยกันอีก2จุดประกอบด้วยเหตุระเบิดและเพลิงไหม้ณสถานีบริการน้ำมัน PT สาขาปาวาอำเภอสายบุรีเบื้องต้นมีรายงานประชาชนได้รับบาดเจ็บ1รายถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงแล้วเหตุโจมตีสถานีบริการน้ำมัน PT สาขาปิยาอำเภอยะริงยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บจากจุดนี้สถานการณ์ล่าสุดเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงทหารตำรวจและชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดหรือ EOD ได้สนที่กำลังเข้าปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุทั้ง3จุดเพื่อความปลอดภัยและป้องกันเหตุซ้ำซ้อนพร้อมทั้งเร่งรวบรวมพยานหลักฐานและวัตถุพยานในที่เกิดเหตุเพื่อแกะรอยกลุ่มผู้ก่อเหตุนำมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเร่งด่วนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขเปิดบริการออนไลน์ครบวงจรยื่นขออนุญาตธุรกิจสุขภาพได้ทุกที่ทุกเวลาเดินหน้าสู่รัฐบาลดิจิทัล
9: นางสาวลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสบส.กระทรวงสาธารณสุขได้พัฒนาระบบธุรกรรมออนไลน์สำหรับสถานประกอบการเพื่อสุขภาพเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการผู้ให้บริการและประชาชนโดยสามารถดำเนินการผ่านระบบดิจิทัลได้แบบครบวงจรในจุดเดียวสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาระบบสุขภาพดิจิทัลและการปรับเปลี่ยนหน่วยงานภาครัฐสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบระบบดังกล่าวรองรับ การดำเนินธุรกรรมที่สำคัญของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพอาทิการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรายใหม่การต่ออายุใบอนุญาตทุก5ปีการโอนและรับโอนใบอนุญาตการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตการขอรับใบแทนใบอนุญาตการยกเลิกประกอบกิจการและการชำระค่าธรรมเนียมรายปีผ่านระบบออนไลน์ทั้งหมดเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการและประชาชนครอบคลุมทั้งการขออนุญาตประกอบกิจการการดำเนินธุรกรรมของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: แคนาดายิงประตูช่วงทดเวลาบาดเจ็บเอาชนะแอฟริกาใต้1ประตูต่อ0ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายในการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ได้สำเร็จ
10: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายแคนาดาเจ้าภาพร่วมพบกับแอฟริกาใต้เกมนี้ทั้ง2ทีมต่างเปิดเกมแรกกันอย่างสนุกพยายามครองบอลและหาจังหวะเข้าทำแต่แนวรับและผู้รักษาประตูของทั้ง2ฝ่ายยังทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมจนกระทั่งช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่90+2สตีเฟนยูสตาเกียวมายิงประตูชัยให้

0: ลูกหลานไทยจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7 นาฬิกาครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชนครับ
1: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศิริปัญญาลชนค่ะ
2: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็ญศิริปัญญาลชนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น.
3: นราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด

ามติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์ 6:00 น.ถึง 1:00 น.กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวรวมทั้งในมิติทางสังคม
1: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลชีปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจร่วมด้วยวารุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นถึง 19:00 นตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
0: แล้วพบกันนะครับ
2: นราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
3: อรุณสวัสดิ์ครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางวิทยุ FM 97ทางออนไลน์เพจ QFM ทาง Facebook นราพงศ์ไวยวัฒน์ด้วยนะครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเช้าข่าวชัดเริ่มต้นสัปดาห์เช้าวันจันทร์ที่29มิถุนายนครับคงทราบผลกันแล้วนะครับท่านผู้ฟังครับสำหรับการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.สก.และก็นายกเมืองพัทยาชัดชาติสิทธิพันธ์ชนะแบบขาดลอยถล่มทลายเหมือนเดิมนะครับชัดชาติผู้ว่าสมัยที่2คะแนนทะลุ 1.4 ล้านดร.โจแพ้มัลลิกาครับผ่านหัวข่าวของหนังสือพิมพ์

0: สดวันนี้ชัดชาติขอบคุณทุกคะแนนเสียงคนกรุงเทพคะแนนขาดประกาศภารกิจหนักรออยู่ติ่งมาริกาพลิกมาเป็นอันดับ2ครับคะแนนที่ออกมานี้นะครับดร.ชัชชาติ สิทธิพันธ์ได้ 1,440,000 กว่าคะแนนนะครับอันดับ2เนี่ยดร.มาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขหมายเลข14ได้ 288,000 กว่าคะแนนครับอันดับ3ดร.โจชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรจากพรรคประชาชนได้ 176,900 กว่าคะแนนนะครับอันดับ4อ่ะไม่ต้องมาดูอันดับ4เอาดูผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งจากจำนวน 4,400,000 กว่าคนมาใช้สิทธิ์กัน 2,200,000 กว่าคนครับก็ถือว่ามาใช้สิทธิ์ไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่นะครับท่านผู้ฟังครับ 4,420,800 กว่าคนมาใช้สิทธิ์กัน 2,200,000 กว่าคนนะครับนี่คือผลการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.เอาเดี๋ยวจะพาท่านผู้ฟังฟังคำให้สัมภาษณ์ของผู้สมัครแล้วก็ว่าที่ผู้ว่ากทม.2-3 คนเอาเริ่มจากดร.ชัชชาติ สิทธิพันธ์ครับ
1: วันนี้ไม่ใช่เวลาที่จะมาเฉลิมฉลองเลยเวลาที่ต้องมาเตรียมตัวมาคิดให้ถี่ถ้วนเลยว่าอะไรจะต้องทำ1 2 3 4ให้เข้มข้นต่อไปผมว่านี่คือสิ่งสำคัญก็บอกว่ามันบอกทีมงานว่าไม่ต้องอาจจะฉลองคืนนี้คืนนึงนะถ้าฉลองแต่ว่าพรุ่งนี้ก็ต้องเริ่มมาคิดและลำดับความสำคัญจัด strategic plan ให้ชัดเลยแล้ววันที่เราไปเจอทีมงานเจอข้าราชการต้องถ่ายรายละเอียดลงไปให้เขาเลยให้วันแรกวินาทีแรกที่เราไปทำงานทุกคนรู้เป้าหมายร่วมกันแล้วก็สามารถเดินไปข้างหน้าด้วยกันได้ครับเดี๋ยวจะแทนดี้ครับเดวิสมีก็ขอบคุณแสนดีนะ Thank you for your support ครับประมาณนี้นะเพื่อมีใครถามอะไรไหมครับจะได้ Yeah thank you for all the support we have I cannot do it alone because all our team you know our volunteer the people the media also help a lot because you convey our information to the people so thank you everyone and I think we can go together and together we can make anything happen for Bangkok Yeah thank you จ้า
2: ผลที่มาแต่ดูเหมือนอีกใจหนึ่งก็เหมือนจะโล่งใจไหมคะ
1: โล่งใจเรื่อง
2: ก็ช่วงหาเสียงนี่ก็มีความท้าทายเยอะ
1: แต่ไม่เป็นไรคือบอกแล้วว่าเราเป็นคนที่อยู่มา4ปีแม้ก็จะมีจุดอ่อนที่ให้คนโจมตีเยอะอยู่แล้วก็เรื่องธรรมดาครับแล้วก็ชี้แจงตรงๆแล้วก็ขอบคุณที่ประชาชนเข้าใจเรานะผมว่าสิ่งสำคัญที่สุดเลยคือประชาชนเข้าใจเราเห็นได้ว่าโพลที่ผ่านมาของนิด้าเราก็ขึ้นตลอดหรือแม้ว่าไม่ว่าจะมีกระแสอะไรก็ต้องขอบคุณเลยที่ว่าประชาชนไว้ใจเราต้องทำตัวให้ดีขึ้นทำทีมงานให้ดีขึ้นเพื่อกำจัดไอ้ข้อกังขาทั้งหมดแล้วก็สร้างความไว้วางใจให้ประชาชนมากขึ้นครับ
2: ค่ะของช่อง3ถามมาด้วยกันเลยค่ะ
1: ต้องฝาก
2: สี่ปีที่อยากสี่ปีที่อยากจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของกรุงเทพ
1: ผมว่าก็สองมิติฮะเรื่องคุณภาพชีวิตต้องดีขึ้นนะคนต้องมีสิ่งแวดล้อมมีการศึกษามีอะไรดีขึ้นประสิทธิภาพของเมืองต้องดีขึ้นผมว่าสองตัวนี้ว่าอนาคตเนี่ยเราต้องดึงการลงทุนดึงธุรกิจต่างๆมาเพราะว่าเมืองมันคือตลาดแรงงานอ่ะถ้าเกิดเศรษฐกิจมันโตขึ้นได้คนก็จะมีชีวิตที่ดีขึ้นก็ต้องไปด้วยกันก็คือว่าเมืองมีประสิทธิภาพมากขึ้นความโปร่งใสใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการพัฒนาเมืองมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นคนอยู่ในเมืองนี้มีความสุขแล้วก็อยู่ได้ทุกคนและต้องดูแลทุกคนอย่างเท่าเทียมกันครับ
2: เมื่อกี้มีเห็นอาจารย์พูดถึงดร.โจโทรมาค
1: ุ
2: ณมาริกา
1: ผมพอดีผมไม่มีเบอร์ท่านนะก็เลยไม่รู้ว่าเบอร์อะไรก็เออถ้าเกิดเบอร์แปลกๆช่วงนี้ก็ไม่ได้รับเพราะไม่รู้ใครเหมือนกันแต่เออดร.โจเมมเบอร์กันไว้ครับก็ไม่เป็นไรแต่ว่าดร.โจก็คุยกันก็ดีก็ยังบอกว่าเสียดายดร.โจมีเวลาสั้นไปหน่อย30วันนะถ้าเกิดมีเวลาเยอะกว่านี้อาจจะแบบถ่ายทอดนโยบายได้เพราะนโยบายของทางพรรคประชาชนก็มีหลายข้อที่เราศึกษาอยู่แล้วผมเชื่อว่านำไปใช้ด้วยกันได้ก็บอกว่าเดี๋ยวผ่านไปแล้วเดี๋ยวมานั่งคุยกันแล้วก็จะได้หาทางร่วมมือกันแล้วก็เชื่อว่าสก.ของพรรคประชาชนเองก็คงมีหลายคนเข้ามาร่วม ก็เชื่อว่าจะได้ทำงานต่อไปในอนาคตครับ
3: อาจารย์ขอสองคำถามค่ะคำถามแรกพรุ่งนี้อาจารย์จะไปปฏิบัติภารกิจอะไรเป็นภารกิจแรกและอันที่สองกกต.ยังไม่รับรองอาจารย์สามารถทำเรื่องอะไรได้บ้างคะขอบคุณค่ะ
1: คือผมว่าหัวใจที่สุดเลยนะคือต้องถ่ายทอดนโยบายเรามาเป็นแผนยุทธศาสตร์ให้ได้เพราะว่าเราต้องนำคนกทม.อีก 80,000 คนที่เป็นเจ้าที่พนักงานเนี่ยให้ไปกับแผนของเราให้ได้งั้นพรุ่งนี้เราคงนัดทีมงานแล้วว่าไอ้ที่เราเสนอนโยบายมาเนี่ยจะเปลี่ยนมาเป็น strategic plan ยังไงจะมี OKR KPI ยังไงในแต่ละหน่วยงานเพื่อสมมติว่ากกต.รับรองวันแรกทุกคนมีเป้าหมายเลยอันนี้คือสิ่งที่สำคัญเพราะฉะนั้นผมว่าทำงานที่สุดคือต้องมีแผนยุทธศาสตร์ที่จะนำแผนที่เราทำไว้ไปสู่การปฏิบัติก็ต้องดูว่าแต่ละสำนักแต่ละเขตมียังไงต้องมีแผนงานยังไงอันนี้คือเรื่องสำคัญเพราะว่าจริงแล้ว strategic เป็นเรื่องที่จะทำให้อนาคต4ปีมันไปได้ไงแล้วก็ช่วงเวลาผมว่า100วันแรกเนี่ยต้องทำ strategy ให้ชัดเจนเพื่อพาทุกคนเดินไปด้วยกันให้ได้ครับ
0: ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธ์นะครับคราวนี้ได้มากกว่าครั้งที่แล้วนะครับครั้งที่แล้วเนี่ยได้ประมาณ 1,380,000 กว่าคะแนนหนนี้ได้ 1,430,000 กว่าคะแนนนะครับท่านผู้ฟังครับอ้าวทีนี้ให้ท่านผู้ฟังฟังเสียงผู้ที่ได้อันดับ2คุณติ่งมัลลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขครับ
4: ก็ต้องยอมรับผลการโหวตนั้นแล้วก็ชื่นชมกับพี่น้องประชาชนที่ได้มีการแสดงออกถึงพลังของระบอบประชาธิปไตยในการมาลงคะแนนแต่ขณะเดียวกันก็ต้องขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ได้มีการให้ความสำคัญกับคะแนนเสียงโหวตที่มอบให้กับดร.มัลลิกาคือระยะเวลาในการประชาสัมพันธ์ประมาณ30วันนะไม่ว่าจะน้อยหรือมากก็ตามแต่ยังไงก็เป็นที่ขอบคุณเพราะว่าก็ถือว่าเป็นพลังบริสุทธิ์ที่เราก็ทำตามยุทธศาสตร์ทุกอย่างแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นยุทธศาสตร์ในเรื่องเกี่ยวกับแคมเปญนโยบายยุทธศาสตร์ในเรื่องเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์แล้วก็แม้กระทั่งยุทธศาสตร์ในเรื่องเกี่ยวกับการดีเบตหรือใดๆเราก็ทำเต็มที่ที่สุดแล้วนะคะ
5: กับคะแนนที่ได้จะทำงานการเมืองต่อไหมคะในอนาคตหรือจะไปทำธุรกิจต่ออย่าง
4: นี้ได้มีการประกาศตั้งแต่ต้นแล้วนะคะว่าถ้าใครจะใช้มาริกาต้องใช้วันนี้ไม่ใช่รออนาคตหรือชัดหน้านะคะเพราะฉะนั้นก็แปลว่าถ้าใครจะใช้มาริกาก็คือใช้วันนี้แล้วก็ดิฉันขออนุญาตกราบเรียนนะคะว่าดิฉันมีธุรกิจที่ฉันต้องไปรันต่อแล้วก็ทำหน้าที่ของตนเองเมื่อประชาชนให้ผลโหวตถ้าเกิดชนะเพื่อไปทำหน้าที่นั่นคือการประวัลนาตัวที่เราจะทำงานเสียสละแล้วก็ทำอย่างเต็มที่ตามยุทธศาสตร์14ประการที่เราได้มีการประกาศไว้แต่ถ้าเกิดผลโหวตไม่เพียงพอที่เราจะเป็นผู้นำกรุงเทพมหานครเราก็อยากฝากนะคะผู้ชนะว่านโยบายใดก็ตามแต่ที่ท่านมีความรู้สึกว่าท่านลืมคิดไปหรือพรบความมั่นคงกูก็ลืมคิดไปได้ต่างๆเหล่านั้นเนี่ยก็อยากจะให้ท่านได้มีการหยิบยกนะคะนโยบายของผู้ใดก็ตามแต่ที่เป็นผู้สมัครนะคะได้เอาไปนำนะคะไปผลักดันเอาไปใช้กับการทำงาน4ปีของการเป็นผู้ว่ามหานครแห่งนี้ให้มันเกิดความซีวิไลซ์อย่างแท้จริง
6: คะแนนมาที่2หรือว่าเกินคาดหมายไหมครับ
4: ดิฉันคิดว่ามันถ้าเกิดพูดถึงเรื่องความคาดหมายเนี่ยต่ำกว่าการพัดคาดหมายไปนิดนึงแต่ขณะเดียวกันถ้าถามว่าเทียบกับคนอื่นที่เป็นคะแนนรองลงไปเนี่ยทุกคนอาจจะมีความรู้สึกตกใจหรือเซอร์ไพรส์หรืออะไรก็ตามแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราทำยุทธศาสตร์ในลักษณะที่ว่าเราทำยุทธศาสตร์ไม่ได้ต้องการยุทธศาสตร์ที่สองแต่ว่าเราทำยุทธศาสตร์เพื่อชนะนะคะเพื่อชนะแต่ว่าถ้าเกิดผลคะแนนออกมาอย่างไรเราก็ต้องจำเป็นต้องยอมรับก็คือเรายอมรับผลคะแนนนะคือแล้วก็อีกอันนึงก็คือเราอยากจะบอกทุกๆคนว่าการทำหน้าที่อย่างเต็มที่ที่สุดแล้วเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เรา อยากจะบอกว่าประโยชน์อะไรก็ตามแต่ในช่วงระยะเวลาหลังจากนี้อีก4ปีที่จะเกิดขึ้นจากการทำงานของผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะคะเราจะเป็นพลเมืองในการที่จะนั่งมอนิเตอร์แล้วก็เขาเรียกว่าตรวจสอบแล้วก็ดูอย่างห่างๆนะคะแล้วก็ด้วยความเป็นห่วงกรุงเทพมหานครและอย่างไรก็ตามแต่นะคะก็อยากที่บอกค่ะว่าวันนี้ถ้าเกิดถามว่าดร.มัลลิกาจะทำอะไรต่อดิฉันพูดตรงๆนะคะคือเราทำหน้าที่แล้วก็ประวัลนาตัวมานี้เพื่อที่จะทำหน้าที่ผู้นำกรุงเทพมหานครนะคะ
0: คุณมัลลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขครับที่ได้คะแนนมาเป็นอันดับ2นะครับ อันดับ3คุณชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรผู้สมัครจากพรรคประชาชนเอาฟังเสียงของดร.โจเลยครับ
7: สำหรับการเลือกตั้งในวันนี้ของกรุงเทพมหานครนะครับผมก็ต้องขอบคุณพ่อแม่พี่น้องชาวกรุงเทพมหานครทุกท่านที่ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันนี้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณคนที่ลงคะแนนเสียงให้กับผมนะครับแล้วก็ลงคะแนนเสียงให้กับสก.ของพรรคประชาชนด้วยนะครับที่ขาดไม่ได้เราขอแสดงความยินดีครับกับอาจารย์ชัชชาตินะครับในฐานะผู้ว่ากรุงเทพมหานครในสมัยที่2นะครับแล้วเราก็เชื่อว่าเรายังมีสก.ของพรรคประชาชนที่จะได้เข้าไปทำงานในสภากทม.นะครับก็หวังว่านโยบายของพวกเราที่มุ่งมั่นที่จะทำให้คุณภาพชีวิตของคนกรุงเทพดีขึ้นนะครับก็จะได้รับการผลักดันต่อไปไม่มากก็น้อยนะครับส่วนตัวผมเองก็ยังมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำงานทั้งเรื่องของการพัฒนากรุงเทพมหานครนะครับอย่างที่เราได้นำเสนอนโยบายพัฒนาเพื่อเป้าหมายที่จะทำให้คุณภาพชีวิตคนกรุงเทพดีขึ้นนะครับแล้วก็เป้าหมายใหญ่ก็คือการสร้างความเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยให้ก้าวหน้านะครับก็ไม่ว่าจะอยู่ในบทบาทไหนตำแหน่งไหนนะครับผมก็ยินดีที่จะทำงานมุ่งมั่นแสดงความตั้งใจทำงานให้ประชาชนได้เห็นต่อไปนะครับแล้วก็ขอบคุณครับผู้สนับสนุนนะครับทีมงานอาสาสมัครต่างๆที่ช่วยผลักดันนะครับช่วยทำงานทำให้พวกเราสามารถผ่านการเลือกตั้งในครั้งนี้มาได้นะครับก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนเรานะครับอาสาสมัครทุกท่านด้วยครับถ้าไม่มีพวกท่านเนี่ยการเลือกตั้งที่ผ่านมาพวกเราคงไม่สามารถที่จะทำจนบรรลุเป้าหมายครั้งนี้ได้นะครับก็ยังไงก็ต้องขอขอบคุณคนที่ทำงานให้กับพรรคทำงานให้กับพวกเราด้วยนะครับ
0: ดร.โจชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรผู้สมัครจากพรรคประชาชนได้คะแนนมาเป็นอันดับที่3นะครับส่วนการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาคุณปรเมศงามพิเชษแชมป์เก่ารักษาแชมป์ไว้ได้ครับได้คะแนนที่1ชนะผู้สมัครจากพรรคประชาชนอิทธิวัฒน์วัฒนศาสตร์สาธรก็ค่อนข้างจะขาดลอยเหมือนกันนะครับท่านผู้ฟังครับนี่คือเรื่องการเลือกตั้งของเมื่อวานนี้นะครับก็ไม่ถือว่าพลิกโผไม่มีการพลิกล็อกแต่อย่างใดแต่ถ้าจะบอกว่าฮือฮาหน่อยพลิกล็อกเล็กๆนี่ก็คือคุณมัลลิกาเข้ามาเป็นอันดับ2นะครับชนะผู้สมัครจากพรรคประชาชนอย่างดร.โจแล้วก็ชนะผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ด้วยนะครับของประชาธิปัตย์เนี่ยเข้ามาเป็นอันดับที่4นะครับท่านผู้ฟังครับคุณอนุชาบุรพชัยศรีทีนี้ข่าวอื่นๆล่ะมีเรื่องอะไรบ้างเรื่องเกี่ยวกับกระทรวงมหาดไทยเรื่องการเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยก็ยังมีประเด็นอยู่นะครับเพราะว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีประเด็นเรื่องเกี่ยวกับการออกมาเปิดโปงออกมาแฉว่าคนนั้นคนนี้เกี่ยวข้องกับการทุจริตการเลือกตั้งแล้วก็ลากไปจนถึงภรรยาของปลัดกระทรวงมหาดไทยภรรยาของคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ชื่อนางจินนารัตสัมพันธรัตน์นะครับก็เลยทำให้เมื่อวานเนี่ยเป็นวันหยุดวันอาทิตย์แต่ว่าท่านปลัดตั้งโต๊ะแถลงข่าวเลยครับท่านผู้ฟังครับคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ตั้งโต๊ะแถลงข่าวเรื่องที่มีการเอาภรรยาของท่านไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตการเลือกตั้งผมจะให้ท่านผู้ฟังฟังเสียงของท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยครับ
8: ภรรยาผมเนี่ยเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วเขาก็ไม่สบายใจผมก็บอกว่าก็อย่างนี้แหละการเป็นภรรยาปลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยมันไม่ง่ายนะเพราะว่าบางทีปลัดก็โดนอะไรที่มันรุมเร้าโดนถ้าเป็นภาษาก็บอกอาจจะโดนทำร้ายบ้างแต่ว่าบางทีทำร้ายปลัดไม่ได้มันก็

0: เยอะแยะเลยนะครับมาเป็นสักขีพยานมาเป็นคนคอยตรวจสอบติดตามดูนะครับและคนเหล่านั้นที่เราเคยตั้งทีนี้ก็ทำมาที่จนได้เห็นว่ามีข่าวออกมาว่าเป็นการทุจริตมันจะช่วยมีหลายท่านนะครับช่วงนั้นก็มีการปรับเปลี่ยนผมก็เคยเป็นยอมรับว่าเป็นผู้ช่วยอยู่ในกระทรวงมหาดไทยนะแต่ผมยืนยันได้เลยนะครับว่าผมเนี่ยก็กำชับมาโดยตลอดติดตามดูนะครับเพราะที่ผ่านมามันมีข่าวนะข่าวว่ามันมีการทุจริตการสอบแบบนี้มีตัวเลขตามที่เป็นข่าวละครับแต่เราก็เชิญหน่วยงานมาปิดช่องว่างทั้งหมดที่เราเห็นว่ามันมีช่องที่มีโอกาสนะครับอย่างเช่นเมื่อก่อนเนี่ยการสอบต้องมีการคนออกข้อสอบนะครับมีการออกข้อสอบถึง5ชุดมีคณะกรรมการนะครับมีโรงพิมพ์ตรวจสอบโรงพิมพ์มีการขนส่งข้อสอบไปยังไงนะครับไปถึงที่มีการเปิดศูนย์สอบ10ศูนย์สอบนะฮะแต่ละศูนย์สอบเนี่ยเมื่อสอบแล้วเนี่ยนะครับมีการลงชื่อแล้วต้องตรวจข้อสอบทันทีส่งการประเมินผลปิดช่องว่างการขนคำตอบกลับมากลัวจะมีช่องว่างในการทุจริตก็ปิดหมดแล้วครับก็เพิ่งเห็นเป็นข่าวเหมือนกันแล้วครับก็ตกใจเหมือนกันนะครับว่าเอ๊ะทำไมมันมีช่องว่างตรงไหนนะฮะที่ทำให้เกิดการทุจริตกันได้นะครับนะครับเป็นที่ช่วยก็เป็นที่ช่วยจริงๆไม่ก็ไม่ได้ปฏิเสธอะไรนะครับแต่ว่าไม่น่าจะเป็นน้ำตีช่วยที่เกี่ยวข้องเรื่องนี้นะครับก็เป็นไปตามข่าวมีแต่ข่าวมาผมก็ดูตามข่าวเหมือนกันนะฮะขอบคุณนะฮะกลับมาดีครับสวัสดีครับ
1: รองนายกรัฐมนตรีทรงศักดิ์ทองศรีก็ออกมาปฏิเสธว่าไม่เกี่ยวเรื่องเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่นท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่เดียวแล้วกลับมาติดตามกันต่อในช่วงหน้าครับ
2: เช้าข่าวชัดโดยณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
3: ดีลาพารวยรายการสปอร์ตทอล์ควาไรตี้ของคนรุ่นใหม่มีทั้งสาระความรู้และความบันเทิงพบกันทุกวันอังคารและวันพุธเวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น. ทางคลื่น FM 97แล้วพบกันนะครับและนี่คือรายการ
4: กีฬาพารวย
5: ปลูกบ้านเติมสุขสร้างใหม่ต่อเติม EPD มวลเบาสร้างบ้านกันร้อนกันเสียงกันชื้นบ้านที่อยู่มานานแล้วสุดร้าวรั่วร้อนแก้ไขเสริมโครงสร้างเหล็กเป็นสนิมปูนระเบิดใช้วัสดุอย่างไรถามได้ในรายการช่างรู้ผู้บ้านสัญชัยขนานมีคำตอบปรึกษาฟรีโทร0917893563 0917893563
2: ณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
1: 6นาฬิกา36นาทีครับกลับเข้าสู่รายการกันต่อกลับมาในช่วงนี้ก็จะได้พูดคุยสนทนากับดร.ธนชาติปทุมสวัสดิ์ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาการบริหารการค้าและการเมืองอย่างยั่งยืนในโลกยุคใหม่และสาขาการบริหารจัดการองค์การยุคใหม่มหาวิทยาลัยเกล็ดทุกวันจันทร์และวันพุธก็จะพบกับดร.ธนชาตินะครับสวัสดีครับอาจารย์ธนชาติครับ
6: ครับสวัสดีครับคุณณรพงษ์ท่านผู้ฟังที่เคารพครับ
1: ผลการเลือกตั้งผู้ว่ากทมเมื่อวานนี้อาจารย์คิดว่ามีอะไรที่พลิกโผพลิกผันหรือว่าเซอร์ไพรส์สำหรับอาจารย์ธนชาติไหมครับ
6: ครับก่อนอื่นขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ชัชชาตินะครับซึ่งเข้ามาสมัยที่2ด้วยคะแนนที่สูงมากเลยนะ
1: ครับ
6: 1,444,914 คะแนนเนี่ยถือว่าสูงกว่าครั้งที่แล้วคิดเป็น 66% นะครับครั้งที่แล้วนี้ได้ล้านสามครั้งนี้ได้มาถึง1,400,000ประชาชนเนี่ยถือว่าไว้วางใจอาจารย์ชัดชาติแต่สิ่งที่เซอร์ไพรส์ที่คิดนะว่าวันนี้พรรคประชาชนนะดร.โจชัยวัฒน์เนี่ยได้ 8% เนี่ย1,700,000

0: หมื่นกว่าคะแนนยังแพ้ดร.มาริกานะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งดร.มาริกาเนี่ยได้ 288,171 คะแนนคิดเป็น 13% ของคนมาใช้สิทธิ์ซึ่งถ้าเรามองแบบนี้แล้วเนี่ยในส่วนพรรคการเมืองพรรคประชาชนก็ดีนะครับพรรคประชาธิปัตย์ก็ดีที่คุณอนุชาเนี่ยได้มาแสนขึ้นนะ 111,819 คะแนน
1: ครับ
0: มองแบบนี้แล้วเนี่ยประชาชนเนี่ยในการเลือกผู้ว่าและก็สมาชิกสภากรุงเทพมหานครนี่เขาแยกกันนะคุณนรพงศ
1: ์ครับ
0: ถ้ามองภาพผมขออนุญาตคุณนรพงศ์ท่านผู้ฟังดูว่าในส่วนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเนี่ยซึ่งเป็นฝ่ายบริหารเนี่ยเป็นที่ชัดแล้วก็คืออาจารย์ชัชชาติแต่ในส่วนของสมาชิกสภากรุงเทพเนี่ยก็เป็นอีกส่วนหนึ่งวันนี้เราเห็นว่าพ
1: ร
0: รคประชาชนนี้ได้เพิ่มขึ้นนะจากเดิมเนี่ยวันนี้ได้มา22เขต22คนนะซึ่งเพิ่มจากครั้งที่แล้วมา8ที่นั่งพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยลดลง1ที่นั่งก็ได้มา8เขตนะพรรคเพื่อไทยซึ่งแยกออกมาเนี่ยเป็นเพื่อไทยไลฟ์ก็ได้มา4เขตนะครับแล้วในส่วนกลุ่มที่ลงในนามของกนตมานนะก็ถือว่าได้มา11เขตนี่กนตมานนี้ก็คือสัญลักษณ์สีเขียวที่ทีมของอาจารย์ชัชชาตินะครับถึงแม้ว่าไม่ประกาศเป็นทางการทีนี้ในกลุ่มของอิสระเนี่ยได้มา3เขตนะแล้วก็กลุ่มเบตเติ้ลกรุงเทพเนี่ยได้มาอีก2เขตถ้าสรุปแบบนี้แล้วเราจะเรียนคุณนรพงศ์ท่านผู้ฟังว่าวันนี้คนกรุงเทพเนี่ยเวลาเลือกการเมืองท้องถิ่นเนี่ยเขาดูว่าเป็นอย่างไรนะครับในส่วนของถ้าถามว่าเซอร์ไพรส์ไหมก็ทุกโพทุกสำนักให้อาจารย์ชัชชาตินะครับได้มาทำงานต่อ
1: ครับ
0: คุณนรพงศ์ครับ
1: ครับทีนี้ผมจะถามอาจารย์ธนชาติที่สองก็คือเจ๊ติ่งมัลลิกาเนี่ยถือว่าเซอร์ไพรส์ไหมอาจารย
0: ์ถือว่าเซอร์ไพรส์เพราะคะแนนนี้เยอะนะ 13% 288,000 กว่าคะแนนเนี่ยถือว่าประชาชนมอบให้ทางคุณติ่งหรือดร.มัลลิกาเนี่ยผมว่ามันเป็นกลยุทธ์ที่หาเสียงที่ดุดันและทันสมัยนะคุณระพงศ
1: ์ครับ
0: ทำให้ดูว่าโค้งสุดท้ายเนี่ยทางที่คุณมลิกาเนี่ยชูเทคโนโลยีหรือ AI เนี่ยเป็นเชิงสัญลักษณ์ผู้นำมหานครแห่งอนาคตนะครับใช้ตรงเนี้ยตอบโจทย์ความดุดันนะในการพูดกัญจาเนี่ยได้ถึงกลุ่มชุมชนคำว่าชุมชนเนี่ยในกรุงเทพมหานครนี่มีอยู่ประมาณ 2,007 ชุมชนนะครับ 2,000 กว่าซึ่งคุณมลิกาเนี่ยเวลาพูดดูดันโอ้โหคุณนรพงศ์ดูสิแล้วเขามีนโยบาย14โครงการของเขาเนี่ยมันค่อนข้างโดนใจวัยรุ่นนะ
1: ครับ
0: วันนี้คนกรุงเทพเนี่ยกำลังมองถึงว่าผู้ว่าเนี่ยหนึ่งในใจแล้วแหละก็คืออาจารย์ชัชชาติแต่คุณมลิกาเนี่ยมันได้พวกอาร์ตคอร์หมายถึงว่าประชาชนที่คิดว่าเอ๊ะไม่อยากเลือกพรรคการเมืองอ่ะอยากเลือกอิสระเพราะว่าการเมืองต้องผินเที่ยวมันก่อนนี้เขาจะเลือกอิสระแล้วก็มาเจอคุณมลิกาเนี่ยแล้วก็ฝันใจในส่วนของผู้หญิงด้วยนะแล้วก็เสนอนโยบายเนี่ยผมว่ามันเป็นกลยุทธ์ในการเดินหาเสียงที่ดุดันเนี่ยการดุดันเนี่ยมันจะเป็นกลุ่มคนที่อ่ะไหนๆก็วิเศษทัศน์ต่างๆผมว่าวันนี้มันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เห็นเนี่ยคุณระผมครับ
1: ครับผู้สมัครจากพรรคประชาชนเข้ามาเป็นอันดับ3ดร.โจชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรนี่นะครับ
0: ครับ
1: ถ้าอาจารย์ชัชชาติอาจารย์ธนชาติเป็นแกนนำของพรรคประชาชนเนี่ยอาจารย์จะตกใจอาจารย์จะหวั่นไหวไหม
0: วันนี้เนี่ยในส่วนของดร.โจชัยวัฒน์เนี่ยได้มา 176,934 คะแนน 8% เนี่ยตรงนี้เนี่ยก็ต้องมาคิดโจทย์ต่อ1ต้องยอมรับว่า การเปิดตัวเนี่ยอาจจะช้ามานิดหนึ่งอันที่สองในส่วนของคาแรคเตอร์ของดร.โจเนี่ยเป็นคนที่พูดช้านะ
1: ครับ
0: ถึงแม้ว่าบุคลิกเขารูปหล่อฝันใจของวัยรุ่นแต่ว่าในเรื่องคาแรคเตอร์ในเรื่องการนำเสนอเนี่ยยังไม่เข้าเป้าทีนี้ในส่วนของผู้บริหารพรรคเขาก็ยอมรับนะว่าความแพ้ครั้งนี้แต่อย่างไรก็ตามเขาก็แอบภูมิใจถึงสมาชิกสภากรุงเทพนะแต่ก็ตั้งเป้าไว้25คนน่ะนะครับได้ครั้งนี้มา22เนี่ยผมว่าจะต้องทบทวนบทบาทกันระดับหนึ่งแต่ถ้าเราสแกนว่าการเลือกตั้งประชาชนครั้งนี้เนี่ยนะครับที่เลือกแยกกันเนี่ยระหว่างผู้ว่านะผู้ว่านิติให้กับคะแนนพรรคคือผู้สมัครเนี่ยน้อยนะถือว่าน้อยนั้นได้อันดับ3แต่ในส่วนของสกเนี่ยเขาก็ได้มา22ที่แต่ถ้าเราย้อนกลับไปว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็ได้33เขตนะ
1: เมาหมดเลย
0: เขาเนี่ยเมาหมดเลยแต่นั่นคือนโยบายพรรคนะแต่ในการเลือกท้องถิ่นเนี่ยประชาชนคนกรุงเทพนี้เขาไม่เลือกนโยบายพรรคนะ
1: ครับ
0: แต่เขาเลือกตัวบุคคลว่าไปผสมผสานถ้าเกิดมองแบบนี้แล้วเนี่ยถ้าเราพูดถึงว่าวิเคราะห์ต่อไปว่าการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่ได้แบบนี้เพื่อจะไปการอำนาจในการบริหารของผู้ว่าทีนี้ในส่วนผู้ว่าเนี่ยที่ทำไมคำถามใหญ่ที่คุณรัฐพงศ์ถามว่าทำไมประชาชน22เขตนั้นเนี่ยไม่เตะคะแนนรวมมาเยอะๆให้กับดร.โจผมคิดว่าส่วนหนึ่งในการเข้าขั้วประชาชนได้บัตร2ใบอ่ะในใจเขาเนี่ยต้องเลือกอาจารย์ชัดชาติอันที่2เนี่ยก็จะเลือกหรือสกบางครั้งเนี่ยเราไปดูแต่ละเขตเนี่ยสกเนี่ยใหม่มากนะของพ
1: ร
0: รคประชาชนเนี่ยไม่เคยลงพื้นที่เลยไม่เคยสัมผัสในชุมชนเลยไม่เคยช่วยเหลือประชาชนแต่ประชาชนในเขตนั้นเนี่ยไม่รู้จะเลือกใครเหมือนกันนะอย่างแล้วขวัญใจคือแฟนคลับของพรรคประชาชนที่มองถึงว่าเป็นฝ่ายค้านเป็นฝ่ายที่มองถึงให้ไปคัดค้านในการบริหารของผู้ว่านะครับ
1: ครับก็คือคนกทม.เนี่ยถ้าดูจากคะแนนแล้วนี่เอ้าผู้บริหารผู้ว่าเนี่ยเอาชัดชาติก่อน
0: ครับ
1: แต่ในแง่ของสก.เนี่ยก็ยังนึกถึงพรรคประชาชนอยู่ใช่ไหมอาจารย
0: ์ถูกต้องครับเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยแฟนคลับของพรรคประชาชนเนี่ยเขาก็ยังมองถึงความเหนียวแน่นระดับหนึ่งแต่วันนี้เนี่ยต้องมองกรรมการบริหารพรรคนะครับก่อนที่เลือกดร.โจนั้นเนี่ยผมว่าอาจจะติดกระดุมเม็ดแรกผิดมาตั้งแต่ต้น
1: ครับ
0: นะครับอันนี้ที่ไม่ได้มองถึงว่าดร.โจไม่มีความสามารถนะท่านเป็นวิศวะนะครับท่านก็อยู่ในสายธนาคารด้วยแล้วก็บุคลิกก็ได้แต่ในการสื่อสารในการที่ลงพื้นที่ในการที่สัมผัสของประชาชนใน50เขตนั้นเนี่ยมันต้องมีที่ผมเรียนคุณณพงษ์เตต้นว่าต้องมีศิลปะมากกว่านี้นะครับเราดูอาจารย์ชัดชาติทำไมคนต้องเทใจเพราะว่าท่านเนี่ยมีบุคลิกที่ติดดินมากเป็นผู้นำเป็นผู้ตำมานแล้วก็เสื้อผ้าหน้าผมของท่านเนี่ยสีดำแล้วใส่เสื้อกั๊กตัวหนึ่งสีดำแล้วก็คาดเป็นสีเทาซึ่งเป็นเจิงสัญลักษณ์ว่านี่คือ24ชั่วโมงอาจารย์ชัดชาตินี้เขาตำมานแบบถึงลูกถึงคนนะแล้วก็ท่านดูว่าไม่มีการติดป้ายหาเสียงในท้องถนนเลยอาจจะมีบนรถไฟฟ้าบ้างในคือแสดงให้เห็นถึงว่าอาจารย์ชัดชาตินี่อยู่ในใจของคนกรุงเทพ
1: ครับ
0: แต่ดร.โจนั้นเนี่ยเป็นคนใหม่แล้วก็พรรคประชาชนอาจจะมองภาพของว่าอย่างไรคนที่เลือกส.ส.เนี่ยคงมาเตะใจให้วันนี้เข้าใจผิดแล้วแล้วก็เป็นที่ประจักษ์แล้วว่าประชาชนคนกรุงเทพนี้เขาแยกกันนะระหว่างพรรคระหว่างท้องถิ่นหมายถึงว่าผู้ว่านี่แหละก็คือแต่ว่าในส่วนของเขตสกแล้วก็เป็นส่วนสำคัญที่ได้มา22เขตนะครับ
1: ครับผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย
0: ์
1: คุณอนุชาบุรพชัยศรีเนี่ยเข้ามาเป็นอันดับที่4ถือว่า
0: ครับ
1: ถือว่าน่าตกใจไหมอาจารย์
0: ประเด็นสำคัญของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยต้องทบทวนบทบาทต้องบูรณาการทุกอย่างเลยนะว่าวันนี้ต้องยอมรับว่าขาลง
1: ครับ
0: นะซึ่งคุณอภิสิทธิ์นี่ท่านเก่งท่านมีวิสัยทัศน์แล้วก็ช่วยกันเต็มที่นะวันนี้ผู้บริหารพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยลงไปหาเสียงพร้อมกันนะแต่ในตัวของผู้สมัครผู้ว่าเนี่ยมาเปิดตัวช้ามากก็คือคุณอนุชาซึ่งจริงแล้วในตัวของคุณอนุชาเนี่ยอดีตส.ส.อดีตโฆษกรัฐบาลและก็มีความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษหรือหลายอย่างเนี่ยแต่ขณะเดียวกันคนกรุงเทพเนี่ยยังไม่รู้จักมากมายนะและก็ผลงานภาพรวมทั้งหมดเนี่ยคล้ายๆว่าไม่ใช่คนกรุงเทพโดยตรงที่จะมาบริหารงานในท้องถิ่นแบบในกรุงเทพคือรูปแบบพิเศษทีนี้ในส่วนพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยได้มาคะแนนน้อยนะ คือเกินแสนก็จริงเนี่ย100,000โดยประมาณ101,819คะแนนนี่คะแนนยังไม่ 100% นะแต่เราก็ประกาศตามนี้ไปก่อนว่าถือว่าคะแนนน้อยอย่างไรก็ตามเนี่ยเราไปดูว่าในส่วนของสมาชิกสภากรุงเทพเนี่ยนะครับก็ได้มาแค่8เขตซึ่ง8เขตเนี่ยได้เขตชั้นในแต่พอเขตชั้นนอกเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยเช่นกันก็แสดงให้เห็นว่าวันนี้พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยจะต้องทบทวนนโยบายทบทวนบริบทของทำอย่างไรเพราะว่าในส่วนของสภาสูงผู้แทนก็ได้น้อยด้วยนะครับถ้าเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยก็ให้กำลังใจต่อไปนะครับแฟนคลับของประชาธิปัตย์ดูว่าศิลปะในการเป็นฝ่ายค้านเนี่ยทีนี้อยากนำเรียนคุณณพงษ์ท่านผู้ฟังว่าสก8คนเนี่ยในการทำหน้าที่สภานิติบัญญัติกรุงเทพมหานครถือว่าเป็นฝ่ายตรวจสอบของผู้ว่าเนี่ยท่านจงไปทำให้เป็นที่ประจักษ์และก็ประกาศออกสื่อให้ชัดนะวันนี้ใน8คน8เขตเนี่ยผมว่าก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะชูนโยบายเพราะนโยบายของพรรคประชาธิปัตย์นี้ค่อนข้างที่จะสวยหรูนะอะไรประมาณนี
1: ้
0: นโยบายแต่ละพรรคนี่สวยหรูถ้าเกิดมารวบรวมทำเป็นนโยบายบริหารกรุงเทพมหานครนะครับถ้าสรุปกันชัดเจนเลยคือว่าพรรคประชาธิปัตย์ก็ต้องทบทวนพรรคใหม่ครั้งใหญ่เลยครับ
1: ครับอ้าวคราวนี้พรรคประชาชนเนี่ยต้องทบทวนอะไรบ้างไหมอาจารย
0: ์พรรคประชาชนเนี่ยวันนี้22เขต22คนเนี่ยเข้าไปทำงานเป็นฝ่ายตรวจสอบฝ่ายนิติบัญญัติออกกฎหมายในการพิจารณาว่าประมาณที่ต่างผู้ว่าเขาจะมาเนี่ยก็ต้องไปทำให้เข้มแข็งอันที่หนึ่งนะในเรื่องของฝ่ายนิติบัญญัติอันที่สองเนี่ยเรื่องที่สองเนี่ยก็อยากจะพรรคประชาชนเนี่ยต้องหวนกลับมาดูเหมือนกันว่าวันนี้สิ่งที่ท่านคิดว่าคนกรุงเทพเตใจให้สสครั้งที่แล้ว33เขตนั้นเนี่ยและวันนี้เนี่ยไม่ได้เป็นที่ประจักษ์ว่าโลโก้พรรคประชาชนและจะเป็นก็เรียกว่าผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะว่าวันนี้การทำงานเมืองมหานครใหญ่เนี่ยต้องทบทวนและพรรคประชาชนก็จะต้องหวนกลับมาคิดเช่นกันนะครับว่าวันนี้เนี่ยในส่วนการเป็นผู้สมัครผู้ว่าแล้วก็ท่านได้มาอันดับ3เนี่ยซึ่งผมคิดว่าในส่วนนี้เองเนี่ยเป็นผลออกมาเนี่ยน่าจะประจักษ์แค่แพ้ของดร.มาริกาซึ่งมาทีหลังด้วยนะ
1: ครับ
0: แล้วก็สิ่งเหล่านี้ก็เลยต้องทบทวนเช่นกันครับ
1: ครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณมากครับอาจารย์ครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับดร.ธนชาติปทุมสวัสดิ์ครับประธานกรรมการบริหารหลักสูตรปัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาการบริหารการค้าและการเมืองอย่างยั่งยืนในโลกยุคใหม่มหาวิทยาลัยเกริกครับเอาละครับพักสักครู่แล้วก็มาติดตามกันต่อช่วงหน้าครับ
2: เช้าข่าวชัดโดยณราพงศ์ไวยวรรณชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
3: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
4: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์ เวลา 20:30 ถึง 21:30 ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
2: ้นราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
1: 6:54 นครับท่านผู้ฟังครับฟังข่าวนี้หน่อยรัฐมนตรีเฮงขึงขังสั่งรื้อ3รีสอร์ทชงปปงขยี้ต่อคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบอกว่าเรื่องเกี่ยวกับการแก้ปัญหาพื้นที่ทับซ้อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ป่าไม้ก็จะมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดครับคุณสุชาติบอกว่าการบังคับใช้กฎหมายวันนี้ทางอุทยานแห่งชาติทับลานได้นำหนังสือแจ้งเตือนผู้ครอบครองโรงแรมรีสอร์ทที่คดีถึงที่สุดแล้วดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกจากพื้นที่ภายใน15วันตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินความผิดมูลฐานมาตรา3วงเล็บ15ทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติหรือว่าสิ่งแวดล้อมโดยการใช้ยึดถือหรือว่าครอบครองทรัพยากรธรรมชาติหรือว่ากระบวนการแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายมีลักษณะเป็นการค้าซึ่งอุทยานแห่งชาติทับลานได้มีการประกาศแจ้งเตือนให้รื้อถอนไป3รีสอร์ทในท้องที่อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาและจะเริ่มต้นรื้อถอนโรงแรมหรือว่ารีสอร์ททุกรายเพื่อนำที่ดินมาคืนอุทยานแห่งชาติในการที่จะฟื้นฟูป่าต่อไปอันนี้น่าสนใจครับท่านผู้ฟังครับว่าเอาระดับรัฐมนตรีสั่งการมาแบบนี้แล้วเนี่ยแล้วจะรื้อถอนจริงไหมจะเอารถแบ็คโฮเข้าไปรื้อให้เราเห็นไหมนี่รัฐมนตรีประกาศแล้วนะครับอันนี้น่าสนใจคอยดูว่า 2-3 วันข้างหน้านี้นะครับจะมีการเอาจริงเอาจังอย่างที่รัฐมนตรีเฮงสุชาติชมกลิ่นประกาศแบบนี้ไหมนะครับเอาท่านผู้ฟังครับรณรงค์ต่อเนื่องนะครับขอเชิญเข้าร่วมโครงการบ้านนี้ไม่เทรวมโดยการลงทะเบียนทั้งผ่านออนไลน์แอปพลิเคชันและก็เว็บไซต์นะครับลงทะเบียนทางออนไลน์นี่ก็ BKK Westpay นะครับหรือไม่สะดวกทางออนไลน์นี่ก็ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตในแต่ละเขตได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดและสาธารณะหรือว่าเจ้าหน้าที่เก็บค่าธรรมเนียมขยะของกทม.ติดต่อเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ทำการคัดแยกขยะครับขยะเศษอาหารก็แยกออกมาขยะรีไซเคิลก็แยกเอาไว้ขยะทั่วไปก็แยกกันไม่ต้องเทรวมนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งขยะรีไซเคิลมันมีมูลค่านะครับท่านผู้ฟังครับจะสร้างรายได้ให้กับท่านได้เพราะจะมีคนมารับซื้อในหมู่บ้านของท่านในชุมชนของท่านนะครับก็คือบริษัท West by Delivery ครับเขาจะมารับซื้อนะครับสำหรับขยะรีไซเคิลก็จะทำให้ท่านมีรายได้และที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือถ้าเข้าร่วมโครงการบ้านนี้ไม่เทรวมแล้วเนี่ยท่านเสียค่าขยะในราคาเดิมก็คือเดือนละ20บาทเท่านั้นครับไม่ต้อง60บาทตามอัตราใหม่ของกทม.นะครับเสียค่าขยะ20บาทต่อเดือนเท่าเดิม แล้วก็ยังจะได้มีรายได้จากการขายขยะรีไซเคิลกับบริษัท West by Delivery ด้วยนะครับเอาละครับเวลาของเช้าข่าวชัดวันนี้หมดลงแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ
2: เช้าข่าวชัดโดยณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
5: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลยืนยันความพร้อมในการชี้แจงร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้นายชัชชาติศิริพันธ์ได้รับเลือกให้เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นสมัยที่2ด้านกกต.คาดว่าจะสามารถประกาศผลอย่างเป็นทางการได้ภายใน30วัน
1: เจ้าหน้าที่ทางการสหรัฐยืนยันว่าการเจรจาระดับเทคนิคระหว่างสหรัฐและอิหร่านเพื่อยุติความขัดแย้งในตะวันออกกลางยังไม่ได้ถูกยกเลิกการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แคนาดาชนะแอฟริกาใต้1ประตูต่อ0ผ่านเข้ารอบ16ทีมได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่28มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคม2569วันนี้เวลา 8:46 นาทีตามเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG8886 ถึงยังท่าอากาศยานนานาชาติปารีสออรีสาธารณรัฐฝรั่งเศสณที่นั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญานายลูลองนูเยสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสาธารณรัฐฝรั่งเศสและข้าราชการระดับสูงของสาธารณรัฐฝรั่งเศสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศจากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมเลอเมอริสกรุงปารีสซึ่งรัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศสจัดถวายเป็นโรงแรมที่ประทับเวลา 9:45 นาทีตามเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาถึงโรงแรมเลอเมอริสกรุงปารีสณที่นั้นนางสาวธิดาสุขีลาภอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสพร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสและคู่สมรสนายปาสกาลบียาร์ดผู้จัดการทั่วไปโรงแรมเรอเมอริสกรุงปารีสตลอดจนหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยณกรุงปารีสและชุมชนไทยในกรุงปารีสเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
1: รัฐบาลยืนยันความพร้อมในการชี้แจงร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้โดยย้ำว่าเป็นการจั